0: เฉลิมฉลองในประเทศไทยเราจะกลายเป็นตกเป็นเป้าของคู่สงครามหรือเปล่าน
1: ั่นแหละฮะก็น่าห่วงใยก็ฝากผู้ที่รับผิดชอบดูแลตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้คุณผู้ชมรับชมครับสุสานที่บางคล้าสุสานชาวยิวเนี่ยนะครับก็มีคำสั่งแล้วว่าคุณต้องรื้อถอนเรื่องนี้ออกไปภายใน7วันเดี๋ยวจะมีติดตามให้คุณผู้ชมรับทราบด้วยครับการบ้านการเมืองครับการอภิปรายงบประมาณ70วาระ2วาระ3เมื่อวานเนี่ยนะครับอภิปรายค่อนข้างดุเดือดเรื่องของการตัดลดงบประมาณแต่ว่าท้ายที่สุดครับเสียงของรัฐบาลมากกว่าอยู่แล้วคือมีทั้งหมดเนี่ย41มาตราเมื่อวานนี้ก็พิจารณาไปประมาณสัก14-15มาตรานะครับเดี๋ยววันนี้วันที่2จะเริ่มที่มาตราที่16เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะครับว่าแต่ละท่านในการอภิปรายงบประมาณเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการตัดลบว่าไอ้ตัดลดงบประมาณนี่นะครับว่ามันไม่จำเป็นตรงไหนที่ควรจะออกไปนี่นะครับส่วนประเด็นอื่นๆนะครับเดี๋ยวตามกันต่อควันหลงจาก USS อับอาฮันลิมคอนตอนนี้นะฮะมีตัวเลขออกมาแล้วครับว่าเงินสะพัดที่พัทยาเนี่ยที่เขามาอยู่วันที่2ถึง6สิงกันยายนที่ผ่านมา100ล้าน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีคือเมื่อก่อนเนี่ยเรือรบสหรัฐที่ขึ้นฝั่งที่พัทยาเนี่ยมีเรื่องเดียวนะฮะที่ทำให้ภาพลักษณ์ของเราค่อนข้างจะเสียหายมาหาสุภาพสตรีอย่างเดียวแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วคร
0: ับ ไม่ใช่แล้วค่ะภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นเพราะว่าเขาก็มาจับจ่ายซื้อของไปตามสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและต้องบอกคุณผู้ชมนะคะวันนี้ห้ามพลาดเพราะผู้สื่อข่าวของเราไปค่ะบุกไปถึงโอสเม็ดเลยนะคะไปดูรังสแกมเมอร์พี่ณรงค์ที่นั่นเนี่ย500ไร่นะเขาเรียกว่าอาณาจักรสแกมเมอร์มีทั้งห้องผ่าตัดที่เขาคาดการณ์กันว่าไอ้ห้องผ่าตัดเนี้ยเป็นไปได้เวลาที่ใครที่ทำยอดไม่ได้จะถูกผ่าเอาอวัยวะเอาไปทำรายได้ต่ออ่ะ
1: หมดคุณค่าแล้วทำงานต่อไม่ได้แล้วแต่ว่าอวัยวะยังมีค่าสำคัญงัดเข้าห้องผ่าตัดเลยขายไตขายหัวใจเอ้าแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงฮะซึ่งก็คณะ AOT เนี่ยนะฮะเข้าไปตรวจสอบดูสื่อมวลชนไปด้วยเดี๋ยวจะมีภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นฮะว่าไอ้รังพวกนี้ที่มันหลอกเราเนี่ยนะฮะหน้าตามันเป็นยังไง
0: ขนาดไหน
1: นะครับขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของชาวอิสราเอลกันหน่อยนะฮะกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตครับเตรียมจะยื่นคัดค้านการจัดงานปีใหม่ของชาวยิวในพื้นที่ภูเก็ตเพราะว่าเขาจัด2สถานที่ด้วยกันแล้วก็ระดมคนยิวไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับเขาเชิญชวนจากทั่วโลกที่จะมาวันที่11กันยายนนี้ครับมีการนัดรวมตัวกันของชาวอิสราเอลที่จะมาเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของอิสราเอลหรือว่า New Year Rosh Hashanah โดยปีนี้ครับเขาจะจัด2จุดก็คือที่ชาบัดป่าตองและก็ที่โรงแรมแห่งหนึ่งคาดจะมีผู้เข้าร่วมประมาณสักพันคนครับแต่ว่าปัญหาเรื่องนี้หลายฝ่ายเป็นห่วงเพราะมีการเชิญชวนชาวอิสราเอลมาเฉลิมฉลองในประเทศไทยกังวลครับว่าประเทศไทยจะตกเป็นเป้าของคู่สงครามครับนายสยามพงษ์คงราชผู้ใหญ่บ้านตำบลกำมะลาพร้อมด้วยนายสายชนหนูเชษนะฮะเป็นตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตบอกว่าวันนี้แหละครับ8กันยายนเวลา10นาฬิกาทั้งกลุ่มพร้อมประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจากจังหวัดพังงาและกระบี่จะรวมตัวกันนำหนังสือไปยื่นถึงนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดครับเพื่อขอให้พิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบและระงับการจัดงานปีใหม่ชาวยิวรวมถึงพิธีชำระล้างบาปซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่ชาบัดป่าตองและโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ช่วงเย็นของวันที่11กันยายนนี้โดยทั้งกลุ่มเนี่ยบอกว่าเหตุผลสำคัญมาจากความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยครับเนื่องจากมีกระแสข่าวว่าจะมีชาวยิวและทหารอิสราเอลจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานราว 2,000 คนซึ่งพื้นที่จัดงานตั้งอยู่ไกลกลางชุมชนขนาดใหญ่จึงหวั่นเกรงว่าอาจจะถูกสุ่มเสี่ยงทำให้จังหวัดภูเก็ตตกเป็นเป้าสายตาของคู่สงครามอย่างอิหร่านก็ยืนยันว่าการออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำในฐานะประชาชนคนไทยเพื่อปกป้องบ้านเกิดไม่ใช่ความขัดแย้งทางศาสนาและไม่มีกลุ่มทุนหรือฝ่ายการเมืองใดอยู่เบื้องหลังครับแม้ล่าสุดทางจังหวัดจะแจ้งขอเลื่อนการรับหนังสือออกไปโดยไม่มีกำหนดแต่ว่าทางกลุ่มยืนยันว่าจะเดินทางไปที่สารกลางจังหวัดตามนัดหมายครับก็คือ10นาฬิกานี้เพื่อรอส่งมอบหนังสือและหากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบรับก็พร้อมจะหารือครับเพื่อจะยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไปครับ
2: ครับคัดค้านครับคัดค้านไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเพราะว่าผลกระทบในภาพรวมอ่ะมันไม่ดีต่อภูเก็ตมากเลยครับ
3: มันไม่ดี
2: เพราะว่าเขาจะดูว่าเราเลือกข้างว่าอิสราเอล

0: ด้วยอีกอย่างกลุ่มที่ว่ามีอิสราเอลเป็นเป้าหมายอ่ะเขาจะเพ่งเล็งมาภูเก็ตอยากให้ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นทั้งเทศบาลทั้งอำเภอทั้งผู้ว่าราชการหรือว่าหน่วยงานไหนก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้ครับอยากจะให้เข้ามาช่วยแล้วก็อย่าปล่อยให้เรื่องนี้มองผ่านไป
1: มันก็เป็นความห่วงใยของท้องถิ่นแล้วก็ภาคประชาชนในภูเก็ตนะฮะถ้าเกิดมารวมกลุ่มกันมากเหมือนกับเราสนับสนุนข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยอาจจะถูกมองจากคู่ขัดแย้งของเขาได้ไงครับแต่ว่าอย่างก็ตามนะครับในเรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าทางผู้จัดการชาบัดป่าตองได้ประสานของกำลังตำรวจครับไปช่วยดูแลความปลอดภัยในวันที่11กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเที่ยงคืนทางที่ศูนย์ชาบัดและก็ที่โรงแรมที่ใช้จัดงานจริงครับโดยคาดการผู้เข้าร่วมงานไว้ราวๆสัก1,000 คนขณะนี้ทางตำรวจก็ยังไม่ได้มีการตอบรับและก็ยังไม่มีรายงานยืนยันเรื่องของการขออนุญาตจัดงานอย่างเป็นทางการกับทางจังหวัดแต่อย่างใดก็คือเขายังไม่ได้ยื่นขอการจัดงานไปที่จังหวัดแต่ขอมาทางตำรวจและช่วยจัดกำลังไปดูแลความปลอดภัยเขาหน่อยได้ไหม2พื้นที่ที่เขาจัดงานกันวันที่11กันยายนนี้ครับ
2: ค่ะในขณะที่เรื่องของสุสานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานี่ก็ยังต้องตามกันต่อนะคะเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีรายงานออกมาว่าทางจังหวัดเองค่ะออกคำสั่งให้สุสานชาปนสถานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังที่เก็บเอาไว้เนี่ยให้เอาออกไปภายใน7วันซึ่งก็มีรายงานว่ามีศพที่อยู่ภายในสุสานแห่งนี้อยู่4ศพด้วยกันนะคะ3ศพดำเนินการฝังแล้วก็ใช้ปูนเนี่ยโบกทับไปเรียบร้อยส่วนอีก1ศพเนี่ยยังไม่มีการโบกปูนทับนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องรื้อถอนออกไปภายใน7วันด้วยจากการที่ไปตรวจสอบค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้สุสานชาวยิวอยู่ที่ตำบลเสม็ดใต้สุสานพบว่าตั้งแบบไม่มีหลักเกณฑ์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามกฎหมายนายอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตสุสานและชาปนสถานซึ่งก็หมดไปตั้งแต่ปี2566นะคะและผู้ดำเนินการแทนก็คือบริษัทการชาปัดจำกัดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิ์ทางศาลปัจจุบันค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองซึ่งภายในสุสานมีหลุมฝังศพ4หลุมด้วยกันทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานางสาวฉัตรประอ่อนนิยมล่าสุดค่ะมีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานให้ไปฝังเก็บไว้ในสุสานหรือชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายในกำหนด7วันพร้อมกำชับนายอำเภอบางคล้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกระยะค่ะทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้นายกิติพงษ์สีเหลืองก็ออกคำสั่ง3ฉบับด้วยกันนะคะเอาไปติดเอาไว้แบบนี้เลยติดเอาไว้ที่หน้าประตูสุสานและก็มีป้ายไวนิลห้ามใช้อาคารเป็นไปตามคำสั่งของอบต.เสม็ดใต้ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งค่ะจะมีโทษตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้ววันนี้10โมงค่ะเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมกันทั้งนายอำเภอบางคล้าเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านมาประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ร่วมกันด้วยซึ่งนอกเหนือจากสุสานชาวยิวที่อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราแล้วพี่ณรงค์คุณผู้ชมคะยังมีอีกหนึ่งสุสานก็คือที่ย่านเจริญกรุงอ
1: ัน
2: นี้คือใจกลางกรุงเทพมหานครเลยทางคุณพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าประเด็นนี้สุสานเก่าที่ย่านเจริญกรุงใช้ระยะเวลาอยู่มานานกว่า30ปีแล้วนะคะก็ต้องไปตรวจสอบว่าเขามีการอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าคุณพลพีบอกว่าจากสถานที่ที่ไปตรวจสอบค่ะโดยเฉพาะกลุ่มคนศาสนานี้พบว่าน่าจะมี 4-5 ที่นำร่างผู้เสียชีวิตไปบรรจุไว้จะมีการตรวจสอบทั้งหมดค่ะว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่ 4-5 ที่เนี้ยค่ะเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายหรือไม่อย่างไรรวมถึงสุสานในประเทศไทยด้วยไปดูทั้งหมดเลยนะคะว่ามีใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่าหากพบว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีต่อไปด้วย
1: สิ่งที่คุณพลเพียรอธิบายเนี่ยที่ตรวจสอบทุกสุสานเนี่ยไม่ใช่เฉพาะของชาวยิวเท่านั้นครับ
2: ทุกๆศาสนาทุกๆชนชาติเชื้อชาติเลย
1: ครับก็ดูว่าจัดตั้งถูกต้องหรือไม่อย่างไรกระทบต่อชุมชนโดยรอบหรือไม่ด้วยครับ
2: ขณะที่ปัญหาชาวต่างชาติที่กระทำผิดค่ะ ก็ตอนนี้มีการตรวจสอบก็มีหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอมินีนิติบุคคลคุณพลพีบอกว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยตอนนี้มีนิติบุคคลอยู่ประมาณ 1,500 บริษัท

0: ถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายยังมีบริษัทต่างชาติอยู่ในเครือข่ายต้องสงสัยอีกประมาณ 14,000 บริษัทค่ะเชื่อมโยงที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทเลยนะคะตอนนี้กำชับอธิบดีกรมที่ดินกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดโดยบริษัทกว่า 1,000 แห่งพบว่ากระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแล้วค่ะก็จะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินทันทีส่วนบริษัทต้องสงสัยอีก 14,000 แห่งขอให้สรุปผลการตรวจสอบภายใน15วันหากพบว่ากระทำความผิดก็ต้องมีการบังคับจำหน่ายเช่นเดียวกันคือตอนนี้เอาจริงนะเอาจริงเอาจังหลากหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการกระทำตัวของผู้ที่เป็นชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยคุณทำตัวปลอดภัยไหมนะคะมีความสงบเรียบร้อยดีหรือเปล่านะคะรวมไปถึงเรื่องของนอมินีทำธุรกิจในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งสุสานนี่ก็ไปหลายเรื่องเลยนะ
1: เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าวัด KPI รัฐมนตรีกันจริงๆเนี่ยคุณพลพีนำริ้วเลยอ
0: ่ะ
1: นะครับเพราะลงพื้นที่ทั้งภูเก็ตทั้งกระบี่แล้วก็เนี่ยห้วยขวางนะฮ
0: ะ
1: ที่มาตรวจสอบบรรดานอมินีแล้วก็สถานบันเทิงนะครับส่วนชาวต่างชาติที่เข้ามาแล้วก็ก่อความวุ่นวายเนี่ยเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งเนรเทศอีกหนึ่งรายแล้วนะครับเป็นสัญชาติฝรั่งเศสชื่อเควินครับเควินเป็นใครเป็นเจ้าของสวนสัตว์ที่มีภรรยาเป็นชาวไทยไงอยู่ที่เกาะสมุยและเป็นคู่กรณีกับชาวอิสราเอลที่ถูกรัฐมนตรีมหาดไทยเนรเทศออกไปก่อนหน้านี้ครับนี่เขาเป็นคู่ขัดแย้งกันครับแต่ว่าพอได้รับคำสั่งว่าเนรเทศออกแล้วเนี่ยตอนนี้ยังหาตัวเขาไม่เจอครับยังหลบซ่อนตัวอยู่ครับหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนลำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนารวมถึงในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงทั้งยังมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือว่าทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายชอบขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้อนะฮะก็ความชอบของเขาส่วนตัวส่วนบุคคลถ้ามันผิดกฎหมายบ้านเราครับขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีอยู่ระหว่างติดตามตัวในเควินเพื่อแจ้งคำสั่งในประเทศดังกล่าวซึ่งคาดว่าเควินดิมิโนรู้ถึงคำสั่งแล้วนะครับจึงอาจหลบซ่อนตัวเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวครับเพื่อแจ้งถึงคำสั่งในประเทศออกนอกประเทศดังกล่าวผู้สื่อข่าวของเราครับก็ไปสังเกตที่หน้าสวนสัตว์พบว่าเงียบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวของพนักงานและภรรยาคนไทยของนายเควินก็ไม่เคลื่อนไหวแต่อย่างใดครับทางนี้ตามขั้นตอนกฎหมายคำสั่งในประเทศยังเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งส่งผลให้มหากาพย์ความขัดแย้งข้ามชาติบนเกาะสมุยครั้งนี้ครับจบลงด้วยการที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายถูกสั่งในประเทศพ้นประเทศไทยครับคนแรกก็คือยาคอบนะฮะสัญชาติอิสราเอลนั่นแหละครับแล้วก็โดนคนแรกเลยสำหรับในประเทศออกไปแล้วก็คู่กรณีก็คือคุณเควินนะครับสัญชาติฝรั่งเศสครับอย่างยาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลที่ถูกคำสั่งในประเทศก่อนหน้านี้นะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างควบคุมตัวอยู่ที่สภ.เกาะสมุยเพื่อรอผลักดันออกนอกประเทศครับก็ได้เปิดใจผ่านคนใกล้ชิดโดยเขาปฏิเสธเจตนาในการข่มขู่ว่าผมเคารพประเทศไทยและระบบกฎหมายท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทุกคนก็ควรเคารพเช่นกันผมไม่เคยคิดเลยว่าจะถูกในประเทศเพราะแสดงความรู้สึกต่อต้านธงปาเลสไตน์ในเกาะสมุยผมไม่คิดว่าสงครามนี้ควรเกิดขึ้นในเกาะนี้ครับและก็ขอย้ำอีกครั้งว่าผมไม่เคยข่มขู่พวกเขาผมแค่บอกความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับการนำธงมาแสดงบนเกาะนี้ให้คุณเควินฟังนะครับก็เนี่ยฮะธงที่อาจจะทำให้เขาพอเข้าไปท่องเที่ยวแล้วรู้สึกว่ามันตะขิดตะขวงใจอ่ะก็เลยแสดงสัญลักษณ์ออกมาแล้วก็ความคิดเห็นของตัวเองออกมานี่แหละครับจากการตรวจสอบประวัติจากตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีครับพบว่านายยาคอบชาวอิสราเอลถือวีซ่าธุรกิจเข้ามาประกอบธุรกิจร้านอาหารบนเกาะสมุยมานาน5ปีแล้วนะครับส่วนเควินชาวฝรั่งเศสมีภรรยาเป็นคนไทยเข้ามาประกอบธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยงบนเกาะสมุยนานประมาณ9ปีครับนายสันทองสุขชาวเกาะสมุยบอกว่าได้ติดตามข่าวสารนี้มาโดยตลอดครับซึ่งมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าเรื่องของเชื้อชาติเนื่องจากกระแสบนเกาะสมุยครับบ้านเราเนี่ย

0: เป็นเมืองท่องเที่ยวมีชาวต่างชาติเดินทางมาจากหลากหลายประเทศเข้ามาอยู่อาศัยรวมกันมีการกระทบกระทั่งหรือทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็อยากให้คนเสพข่าวเนี่ยแยกแชะให้ออกนะฮะว่าอันนี้คือเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติครับ
1: พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับข่าวฟังข่าวเรื่องนี้ต้องแยกให้ออกระหว่างส่วนตัวกับประเทศนู้นประเทศนี้ชาตินู้นชาตินี้อย่าเอาคำว่าชาติประเทศรัสเซียประเทศอิสราเอลประเทศฝรั่งเศสหรือใดๆก็แล้วแต่แยกแยะให้ออกแล้วจะทำให้สังคมเมืองไทยอยู่กันอย่างมีความสุขครับ
0: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้ก็ได้อธิบายถึงการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่สองครับว่ากฎหมายมีก็ต้องใช้ครับส่วนนายยาคอบโอฮายอนชาวอิสราเอลที่เพิ่งถูกในประเทศไปรายแรกจะขออุทธรณ์นั้นนายกบอกว่าก็ต้องมาอุทธรณ์กับผมซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารนายกยังบอกด้วยนะครับว่าใครทำความประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศครับเมื่อถามว่าได้รับรายงานเรื่องสุสานชาวยิวที่ฉะเชิงเทราแล้วหรือยังคุณอนุทินบอกว่าได้รับรายงานจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วหลังจากนี้ครับก็จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานต่อส่วนชาวอิสราเอลจะสามารถสร้างสุสานในประเทศได้หรือไม่นั้นตนเองยังไม่มีรายละเอียดครับแต่เราต้องคิดถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยต้องมาก่อนครับอย่างเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะบอกกุ้งฮะที่อยู่ใกล้ๆกันน่ะ
2: เขายังกลัวเลยค่ะ
0: โอ้โห
2: ต้องมากลางวันน่ะจากเดิมเนี่ยโอ้ยทำมาตั้งกี่ปีไปตกกุ้งตอนกลางคืนพอเจอเหตุการณ์นี้ไปขอกลางวันแล้วกัน
0: ก็ถนนหนทางที่อยู่ใกล้ๆสุสานไม่มีรถวิ่งเลยอ่ะตอนกลางคืนฮะไปเส้นอื่นก่อนดีกว่าอย่างเงี้ยมันกระทบชุมชนครับ
2: คือสิ่งที่น่าห่วงคือเรื่องสุขอนามัยด้วยนะคะพอมีปัญหาเรื่องของการกว้านซื้อที่ดินนอมินีการทำธุรกิจแบบผิดกฎหมายของชาวต่างชาติไม่ได้เพียงแค่เฉพาะอย่างที่เราอ่านกันไปฝรั่งเศสอิสราเอลหรืออะไรก็แล้วแต่มีหลายชาตินะคะก็เลยทำให้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมา
0: อ้าวก็ข้อกล่าวหาก็คือเรายกอธิปไตยด้านเศรษฐกิจให้ต่างชาติไปแล้วหรือเนี่ย
2: ค่ะล่าสุดคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะจะมีการนัดรวมตัวชุมนุมการทวงคืนประเทศไทยชุมนุมแรกวันที่10กันยายนนี้ที่หน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะโดยคุณสนธิลิ้มทองกุลพร้อมอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.แถลงค่ะจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเอาประเทศไทยของเราคืนมามีชนวนเหตุมาจากความไม่พอใจของประชาชนต่อปัญหาต่างชาติกลุ่มทุนเทาหลากหลายสัญชาติทั้งจีนเมียนมายิวอินเดียรัสเซียมาทำธุรกิจผิดกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีกว้านซื้อที่ดินถือครองทรัพย์สินละเมิดกฎหมายไทยอย่างท้าทายขณะที่ทางคุณสนธิมองว่ารัฐบาลปล่อยปละละเลยไม่ปกป้องสิทธิของคนในประเทศเท่าที่ควรจึงมีการเชิญชวนออกมาแสดงพลังทวงคืนประเทศไทยแม้ว่าการชุมนุมครั้งนี้เป้าหมายคือไม่ได้หวังไปถึงขั้นล้มรัฐบาลนะคะแต่อย่างน้อยยังต้องการให้นายกรัฐมนตรีทำเพื่อประชาชนรูปแบบการชุมนุมค่ะจะไม่เน้นชุมนุมยืดเยื้อค้างคืนแต่เป็นการปลุกพลังประชาชนเพื่อทวงคืนแผ่นดินไม่มีกลุ่มไม่มีสีซึ่งจะจัดขึ้นค่ะครั้งแรกในวันที่10กันยายนนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยถือเป็นการชุมนุมครั้งแรกเพื่อเรียกร้องให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้ออกมาแสดงพลังกันนะคะแม้ว่าจะถูกเย้ยเป็นม็อบน้ำหมากแต่ก็ขอให้รอดูพลังของคนที่รักประเทศชาติค่ะ
3: คนอิสราเอลนั้น 90% เป็นคนดีแต่ 10% นั้นเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ก็นี่ไงไอ้ 10% นะที่ไปยึดที่เขาที่ภูเก็ตไปยึดที่เขาที่พังงาไปยึดที่เขาที่สมุยไปกินข้าวเขาแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินเขาโกงแม้ทั้งค่าตัดผม100บาทก็โกงเขาถุยน้ำลายใส่คนไอ้คนสถุนพวกนี้เราจะให้เขาอยู่ในประเทศไทยได้ยังไงรัฐบาลไม่ทำอะไรพูดออกมากว้างๆว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ประเทศไทยต้องเคารพกฎหมายไทยพูด100ครั้งก็ถูก100ครั้งแต่คำถามว่าแล้วพวกคุณทำอะไรบ้างหรือเปล่าในการป้องกันคนพวกนี้ไม่ให้มารังแกประชาชนคนไทย
2: ภายหลังจากที่คุณสนธิได้มีการแถลงประกาศที่จะเคลื่อนไหวชุมนุมกันในวันที่10กันยายนนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามนายกรัฐมนตรีค่ะพอไปเจอนายกก็ถามคำถามเลยนะคะว่าได้ฟังแล้วหรือยังที่คุณสนธิประกาศจะไปทวงคืนประเทศไทยของเราคืนมานายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายังไม่ได้ฟังเลยพอถามว่าคุณสนธิประกาศนะคะว่าหลัง14กันยายนจะมีการยกระดับนะคะอันนี้ก็นอกเหนือจากเรื่องของนอมินีเกี่ยวกับต่างชาติแล้วเนี่ยก็มีเรื่องคดีหัวสวด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าทางกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องคดีหัวสวอันนี้จะมีการยกระดับขึ้นมาก็ท้าทายนายกรัฐมนตรีให้นายกรัฐมนตรีดีเบตผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่าอะไรไปฟังกันค่ะ
4: ไปที่ทางไหนอะไรยังไงอะคะ
5: คร
4: ับแล้วก็มีการท้าทายให้ดีเบตบรรยากาศร่วมกัน
5: คร
4: ับท่านนายกไม่ตอบคำถามคะ
5: คร
4: ับอย่างเดียว
2: ครับสั้นๆครับอย่างเดียว
0: ตอบแล้วไง
2: ค่ะตอบว่าครับ
0: ครับก็ต้องตีความกันละฮะครับเนี่ยคือตอบรับหรือว่าร
2: ับทราบ
0: รับทราบอย่างเดียวนะครับ
2: ค่ะเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีก็เดินไปเลยนะคะแต่ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ออกมาตอบโต้นะคะหลังจากที่ทางคุณสนธิเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกฎกระทรวงการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวระบุในลักษณะที่ว่ารัฐบาลกำลังจะยกอธิปไตยทางเศรษฐกิจให้คนต่างด้าวซึ่งทางท่านรองโฆษกก็บอกว่าการลดขั้นตอนการขออนุญาตที่ซ้ำซ้อนในกิจการบางประเภทไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยสละอำนาจในการกำกับเศรษฐกิจให้กับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นการเปิดให้คนต่างด้าวเข้ามาประกอบธุรกิจใดก็ได้โดยเสรีค่ะเพราะว่ากฎหมายเฉพาะอำนาจกำกับตรวจสอบของรัฐยังคงมีอยู่ดังนั้นก็ต้องแยกแยะให้ออกค่ะระหว่างการลดใบอนุญาตซ้ำซ้อนกับยกอำนาจกำกับให้ต่างชาติเพราะว่าเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงอธิปไตยทางเศรษฐกิจไม่ได้หายไปเพราะลดใบอนุญาต1ใบรัฐไทยยังเป็นผู้กำหนดกติกายังมีอำนาจกำกับตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการต่างชาติเช่นเดิมแต่สิ่งที่ถูกตัดออกไปก็คือขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนไม่ใช่อำนาจของรัฐดังนั้นไม่ควรทำให้ประชาชนเข้าใจว่ากฎกระทรวงนี้ทำให้นอมินีถูกกฎหมายเพราะไม่เป็นความจริงอะไรที่ผิดกฎหมายอยู่ก่อนก็ยังผิดเหมือนเดิมการลดขั้นตอนทางธุรกิจไม่ได้ลบกฎหมายที่ป้องกันการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของทุนต่างชาติออกไปก็คือกำลังจะบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยลดความซ้ำซ้อนไม่ได้หมายความว่ากฎหมายจะยังไม่คุมเข้มเกี่ยวกับนอมินีหรือการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างชาตินะคะ
0: ครับมาดูเรื่องของไทยมาเลเซียกันบ้างนะครับผลการหารือระหว่างนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วกับผู้นำมาเลเซียน
2: ะ
0: ฮะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียแม่ผมจำชื่อท่านอันวาอิบราฮิมนะครับแล้วก็ทางรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีต่างประเทศของเขานะฮะทั้งสองฝ่ายครับเห็นพร้อมกันในการที่จะจับมือสร้างรั้วความมั่นคงแล้วก็จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันครับโดยเฉพาะเรื่องของข่าวกรองนี่แหละครับเมื่อวานนี้ครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับเปิดเผยภายหลังการเข้าพบปะหารือกับดาโตซอรีอูตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียและดาโตราชานูชิรวานบินไซนันอาบิดินเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของมาเลเซียครับเพื่อติดตามผลการหารือระดับผู้นำระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยและก็นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายครับตอบสนองต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อ22กรกฎาคมและ22สิงหาคมซึ่งรัฐบาลให้ความห่วงใยสูงสุดต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนการหารือสำคัญครั้งนี้ครับมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันใน2ประเด็นหลักๆครับก็ได้แก่ความมั่นคงตามแนวชายแดนและก็การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจโดยมีมาตรการเร่งด่วนที่เห็นพ้องร่วมกันของทั้งสองฝ่ายดังนี้ครับโครงการรั้วความมั่นคงทั้งสองฝ่ายเตรียมกางแผนงานเชื่อมโยงโครงการสร้างรั้วความมั่นคงเข้าด้วยกันครับเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนมุ่งเน้นปิดกั้นพื้นที่อ่อนไหวเสี่ยงต่ออาชญากรรมข้ามชาติและปัญหายาเสพติดยกระดับข่าวกรองและก็การลาดตระเวนมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำฉับไวเพื่อเอื้อต่อการตัดสินใจรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที บูรณาการเศรษฐกิจชายแดนเตรียมนำโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนสะพานระบบรางมาทบทวนร่วมกันครับในการประชุมคณะกรรมการทั่วไปหรือว่า JC และคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อในส่วนของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนายเสียศักดิ์ยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยโดยมีนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติจะทำหน้าที่หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยครับขณะที่ฝ่าย

0: ความคืบหน้าได้จริงต่อเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่สงบลงก็มีการเรียกร้องกันครับให้กลุ่ม BRN ทุกปีกเลยทั้งฝ่ายพิราบนะฮะแล้วก็ฝ่ายเหยี่ยวนะฮะนั่นคือขบวนการที่ฝ่ายกองกำลังของเขาเนี่ยแหละครับให้ยุติความรุนแรงเพื่อจะให้แสดงท่าทีเป็นเอกภาพในการพูดคุยสันติสุขนะครับพร้อมเตรียมเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนและก็ภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในโต๊ะเจรจามากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการลดเหตุความไม่สงบในปี2570ต่อไปอันนี้คือเป้าหมายเดิมนะฮะ2570ก็คือปีหน้าเนี่ยเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องยุติลงด้วยการเจรจาสันติสุขเบื้องต้นที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องและเราเรียกร้องเนี่ยในการจะคุยกันแล้วเนี่ยนะครับขอพื้นที่ปลอดภัยได้ไหม37อำเภอ38อำเภอใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าก่อเหตุรุนแรงเพื่อปูทางนะฮะสร้างบรรยากาศที่ดีในการเจรจาสันติสุขครับนอกจากนี้นะครับคุณเสียศักดิ์ยังเปิดเผยอีกว่ามาเลเซียครับก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าความมั่นคงของไทยคือความมั่นคงของมาเลเซียด้วยและยืนยันจะไม่ยอมให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้พื้นที่ของมาเลเซียเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยอย่างเด็ดขาดครับ
1: มาดูเรื่องดีๆบรรยากาศการท่องเที่ยวหลังจากที่เรืออับราฮัมลินคอนนะคะซึ่งก็มีทหารของสหรัฐมาพักผ่อนอยู่ในประเทศไทยในพัทยาของเรา5วัน2ถึง6กันยายนเงินสะพัดเนี่ยนะคะสรุปออกมาแล้ว100ล้านบาทแต่ว่าสิ่งที่น่าชื่นชมและเราก็ดีใจเพราะว่ามันเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศไทยเปลี่ยนภาพลักษณ์พัทยาเป็นพัทยาวาไรตี้ค่ะ อันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะโดยทางนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศงามพิเชษบอกว่าผลจากการมาพักผ่อนของบรรดากำลังพลทหารของสหรัฐเนี่ยนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งคาดว่ามีเงินสะพัดตลอดช่วง5วัน100ล้านบาทแล้วสิ่งสำคัญค่ะคือเรื่องของการสื่อสารภาพใหม่ของเมืองท่องเที่ยวมีความหลากหลายมากกว่าภาพจำเดิมๆที่ทำให้ถูกมองเป็นแง่ลบว่าเป็นสถานบันเทิงยามค่ำคืนหรือว่าบรรดาบาร์เบียต่างๆนะคะคุณปรเมศยังบอกว่าแม้พัทยายังมีการท่องเที่ยวในยามค่ำคืนแต่ปัจจุบันจำกัดอยู่บางพื้นที่ค่ะแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆมีสินค้ามีกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายมีแหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารอร่อยๆแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มนะคะซึ่งการเยือนในครั้งนี้ก็พบว่ากำลังพลสหรัฐเนี่ยกระจายตัวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งมีที่ไหนพี่ณรงค์ปราสาทสัจธรรมอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้ยครบไปกันเยอะเลยนะครับฐานบริการตื่นตาตื่นใจไม้สักที่ทำเป็นปราสาทสวยงาม
1: สวนนงนุชพัทยาไปตลาดน้ำสี่ภาคไปขี่ช้างไปช้อปปิ้งซื้อข้าวของไปฝากครอบครัว
0: ตะลึงขนาดไหนสวยมากครับ
1: เนี่ยค่ะ
0: อยู่ติดทะเลเลยนะครับ
1: ไปนี่กันโดยส่วนใหญ่นะคะก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมผู้สื่อข่าวของเราอย่างพี่ตรีมเนี่ยลงพื้นที่ไปแถว Walking Street ยามค่ำคืนก็มีอยู่บ้างที่มีกำลังคนสหรัฐไปเที่ยวแต่ไม่ได้มากอย่างที่คาดการเอาไว้เพราะว่าเขาไปเที่ยวกลางวันไงพี่ณรงค์กลางคืนก็กลับขึ้นเรือไปพักผ่อนกลางวันก็มาเที่ยวเนี่ยตามสวนนงนุชไปปราสาทสัจธรรมแบบนี้นะคะเม็ดเงินค่ะนายกเมืองพัทยาบอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขที่แน่นอนได้แต่จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐพบว่ากำลังพลมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า100ถึง150ดอลลาร์สหรัฐต่อคนทำให้ประเมินว่าเงินหมุนเวียน5วันอยู่ที่100ล้านบาทค่ะกระจายไปยังร้านอาหารเครื่องดื่มห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวร้านจำหน่ายสินค้าไม่ได้อยู่ที่บริเวณสถานที่ให้บริการยามค่ำคืนเท่านั้นซึ่งสิ่งที่พัทยาได้มากกว่าเม็ดเงินคือภาพลักษณ์ค่ะภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาที่เผยแพร่ไปยังทั้งสื่อในประเทศสื่อต่างประเทศไม่ได้เพียงแค่กำลังพลที่มาเที่ยวในสถานบันเทิงนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพี่ณรงค์เขาใส่ชุดไทยกำลังพลสหรัฐเขาใส่ชุดไทยเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปเลือกซื้อสินค้าวัฒนธรรมต่างๆพอเขาโพสต์ลงในโซเชียลอะค่ะภาพเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นเผยแพร่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ของต่างประเทศด้วย
0: กางเกงช้างเนี่ยโอ้โหเอาไปกันคนละหลายตัวเลยอะ
1: ใช่ค่ะเขาถึงบอกไงว่าตอนนี้เปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นพัทยามาได้ทุกวันเที่ยวได้ทุกวัยปลอดภัยทุกคนและมาที่นี่จบที่เดียวนะคะช่วยสื่อสารเมืองพัทยาวาไรตี้เมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายตอบโจทย์คนหลายกลุ่มขอบคุณจังหวัดขอบคุณตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยที่ดูแลความ

0: ปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ด้วยนะคะนี่บรรยากาศภายในห้างสรรพสินค้า
1: ก็ถือดอกมาเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยเต็มกระเป๋าหมด
0: ถือนะถุงหิ้วกันคนละใบ2ใบ3ใบ
1: ช้อปปิ้งกันกระจายครับ
0: ถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยานะคะแล้วก็ยังเป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐด้วยค่ะ
2: มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้บังคับการเรือนะกับตันแดนเนี่ยเขาก็บอกว่าในกำลังพล 4,800 คนเนี่ย 20% เป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีกำลังพลหนุ่มๆสาวๆที่เพิ่งจบม.6 มาจำนวนหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการศึกษานะว่ามาพัทยาอยากจะไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างซึ่งรูปแบบก็เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อนที่เป็นทหาร PI แล้วนะครับซึ่งเราก็ยังไปมองภาพเดิมๆอยู่ที่สื่อให้ความสนใจกันนะว่ามานี่จะต้องมาปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าภาพลักษณ์แบบนี้ก็เป็นภาพลักษณ์ที่เราพยายามจะสื่อสารมาตลอดแล้วก็เป็นโอกาสของเราที่ได้สื่อสารได้เห็นทางสื่อมวลชนก็ไปตามถ่ายภาพก็ต่างๆก็จะเห็นว่าเมืองก็มีการพัฒนาถ่ายตามชายหาดพัทยาก็ได้เห็นแล้วว่าเราปรับปรุงถนนทางเท้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเรานะ
1: คำว่าปลดปล่อยกลับมาพักผ่อนมันคนละอารมณ์กันเลยนะ
0: ใช่ค่ะแต่เนี่ยพอภาพลักษณ์ของเราเป็นแบบนี้การเตรียมความพร้อมของหลายฝ่ายนะคะก็ทำให้ทั้งกำลังพลผู้บังคับบัญชาก่อนจะกลับนะเขาชื่นชมเลยนะคะว่าคนไทยเราต้อนรับอย่างดีดูแลอย่างดีนะคะโดยระบุว่าประสบการณ์เนี่ยที่ได้รับดีกว่าที่คาดเอาไว้ถือเป็นความทรงจำที่ดีในการเดินทางมาพักผ่อนเมืองพัทยาและยังบอกว่าถ้าอนาคตต่อไปมีแบบนี้อีกแล้วต้องการให้มีการพักผ่อนหรือว่าพักกำลังพลน่ะจะขอเลยขอกลับมาประเทศไทยกลับมาที่พัทยาอีกเพราะว่าอย่างที่ท่านนายกบอกเลยพัทยามาได้ทุกวันเที่ยวได้ทุกวัยปลอดภัยทุกคนมาที่นี่จบที่นี่ที่เดียวจะไปล่ะตลาดน้ำไปสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจะไปขี่ช้างพัทยาก็มีนะคะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้าครับโอ้โหอย่าลืมนะฮะติดตามนะครับเพราะว่าอะไรฮะเมื่อวานนี้ผอ JIC ครับนำสื่อไทยสื่อต่างประเทศลงอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเม็ดตะลึงฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับพอเข้าไปนี่คือโรงพยาบาลนะฮะที่เขาผ่าตัดเอาอวัยวะของคนที่ทำงานให้กับเขาไม่ได้บรรดาสแกมเมอร์เอาไปส่งขายครับอันนี้อันตรายจริงๆสำหรับบรรดาสแกมเมอร์นะครับผู้สื่อข่าวอินโดนีเซียมาตกตะลึงอ้าวมีสถานีตำรวจอินโดนีเซียในพื้นที่นี้ด้วยหรือนะครับช่วงหน้ามาติดตามครับ

0: ูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
3: ดำดำยาแก้ไอ RP ดำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
4: บรรเทาอาการไอ
5: ขับเสมหะ
4: ทำให้ชุ่มคออ
5: ยากแก้ไอตราเสือดาว
4: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: เอาแล้ว
7: ค่าแข่งขันได้ด้วย
1: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
6: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
8: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TVทั้งในระบบ iOS และ Android
9: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กัน

0: พังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มทางช่อง 9 กด 30 เริ่ม 8 กันยายนนี้
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: ยูโร
5: ช็อกโก
4: ้ช็อกโกพาย
6: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
4: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
7: ลูกใหม่ปะเนี่ย
8: เหมือนเดิม
9: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: ช่วงที่2ของ9ข่าวเช้าครับดูเรื่องของลังสแกมเมอร์นะฮะที่โอสเม็ดตรงข้ามกับสุรินทร์เนี่ย
11: เขาเรียกว่าอาณาจักรกับพื้นที่ตั้ง500ไร่
10: คือต้องอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะตอนที่เรามีปัญหากับคู่กรณีเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็เราไปโจมตีตรงเนี้ยนะฮ
11: ะ
10: เนื่องจากอะไรครับเขาใช้เป็นที่สะสมอาวุธแล้วก็ยิงมาที่ฐานทหารของเราปรากฏว่าตอนที่เราเอาเครื่องบินลบไปโจมตีนี่นะครับเชื่อไหมว่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ของกัมพูชาเนี่ยก็ถ่ายคลิปไว้ได้ครับจะมีขบวนรถเปิดไซเรนมารับนักธุรกิจที่อยู่ข้างในนั้นนะฮะเป็นระดับ VIP ออกจากพื้นที่ครับเมื่อให้ได้รับผลกระทบแผลถลอกยังไม่มีเลยฮะแล้วก็เนี่ยทิ้งล้างไว้ครับแล้วเราก็ไปควบคุมและเมื่อวานนี้ผอ. JAC ของเราเนี่ยนะครับนำสื่อทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเข้าไปดูครับว่าข้างในนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับไอ้ที่พบแล้วก็น่าตกตะลึงฮะนั่นก็คือนอกเหนือจากสถานีตำรวจที่เขาจำลองเอาไว้เพื่อจะหลอกเหยื่อนะครับยังไปพบห้องผ่าตัดที่เชื่อว่าอาจจะใช้ผ่าอวัยวะของเหยื่อที่ทำยอดไม่ได้ครับที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่าผอ. JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT และคณะสื่อมวลชนทั้งสื่อไทยและก็สื่อต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อไปดูพื้นที่ที่ทหารไทยควบคุมอยู่หลังการสู้รบไทยกัมพูชารอบ2ซึ่งเป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมเมื่อ27ธันวาคม2568ที่ให้ทหารตรึงกำลังอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาและก็เป็นแหล่งอาณาจักรสแกมเมอร์ขนาดใหญ่บนที่ดินกว่า500ไร่มีอาคารมากกว่า157อาคารแบ่งเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารครับปัจจุบันพบว่าบริเวณประตูจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมทหารไทยได้นำสแลนสีดำมาปิดบังเอาไว้บริเวณประตูด่านครับเนื่องจากทหารกัมพูชามักมีการใช้ไฟส่องกล้องเข้ามายังบริเวณทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เพื่อนำภาพไปสร้างข้อความเท็จสร้างการยั่วยุหลังจากได้นำสแลนสีดำมาปิดการมองเห็นของกัมพูชาก็สามารถลดการยั่วยุไปได้มากครับส่วนสาเหตุที่ทหารไทยต้องเข้าควบคุมพื้นที่ก็เนื่องจากว่าในช่วงของการสู้รบกับทหารกัมพูชานะครับกัมพูชาเองเนี่ยได้ใช้ตัวอาคารเหล่านี้ครับเป็นฐานยิงปืนสไนเปอร์ใส่กำลังพลของไทยเราจึงเป็นเหตุผลครับที่ทหารไทยต้องเข้าตีซึ่งปัจจุบันเราสามารถควบคุมพื้นที่นี้ไว้ได้ทั้งหมดครับโดยก่อนหน้านี้นะครับผอ. JAC เคยพาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปสำรวจแหล่งสแกมเมอร์มาแล้ว2ครั้งครับก็คือที่โซน A และโซน E ซึ่งเป็นสถานีตำรวจจำลองจากหลากหลายประเทศสำนักงานหลอกลวงออนไลน์คุกใต้ดินโรงพยาบาลและสถานบันเทิงซึ่งเมื่อวานเนี้ยเป็นการพาไปสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมแต่ว่าสำรวจในพื้นที่โซน A ครับหนึ่งในไฮไลท์ที่ทหารได้พาคณะสื่อมวลชนเดินไปนะครับนั่นก็คือโรงพยาบาลจงหนาน Hospital นะฮะซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่อาณาจักรสแกมเมอร์แห่งนี้ซึ่งเชื่อว่าเขาใช้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้าที่เกิดอาการเจ็บ

0: ่วยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพบว่าภายในตัวอาคารมีห้องผ่าตัดอยู่1ห้องนะฮะซึ่งมีข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เชื่อว่าห้องผ่าตัดแห่งนี้แหละครับอาจจะเป็นห้องที่เอาไว้ผ่าอวัยวะเช่นไตหรือว่าหัวใจของพวกสแกมเมอร์ที่ทำยอดไม่ได้แล้วหมดคุณค่าแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ร่างกายของเขายังมีคุณค่าสำคัญเอาไปขายได้ครับ
1: คือคุณผู้ชมจะเห็นว่าบรรดาอุปกรณ์ต่างๆยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะเนื่องจากว่าตอนที่มีการสู้รบกันระหว่างไทยและกัมพูชาเขาใช้จุดตรงนี้เป็นฐานปฏิบัติการในการปะทะกับไทยนะคะซึ่งเราไม่รู้หรอกทางท่านประภาสยังบอกเลยว่าเราไม่ได้รู้ว่าภายในมีอะไรบ้างนะคะแต่รู้มีกระแสข่าวว่าตรงนี้คือฐานสแกมเมอร์แต่พอเขาใช้เป็นฐานปฏิบัติการเราก็มีการถล่มฐานปฏิบัติการทางทหารของเขาจนพอเรามาสำรวจดูจนรู้ว่านี่คือรังแซกัมเมอร์ใหญ่เลยนะขนาดใหญ่มากๆถึงขนาดมีบรรดาโรงพยาบาลยูกยาอุปกรณ์ต่างๆเข้าของทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิมไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: การขนย้ายออกไปนะคะเพราะว่าเขาก็ต้องหนีตอนนั้นจากเหตุการณ์การสู้รบใช่ไหมคะแล้วเราก็ยึดพื้นที่เอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์เขามีอะไรบ้างอย่างตัวโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะมีเตียงวางเรียงเลยมีห้องผ่าตัด1ห้องทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยคาดการณ์ว่าเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนที่เอาอวัยวะเอาไปส่งขายใครที่ได้เงินมาไม่เป็นไปตามยอดก็เอาไปขายเลย
0: หมดคุณค่าและไม่มีความสามารถและทำอะไรไม่ได้และซ้อมทรมานจนตายไปแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าตับไตไส้พุงของเขายังมีมูลค่าอยู่สามารถค้าขายแลกเปลี่ยนได้แล้วคิดดูสิครับขบวนการค้าอวัยวะเนี่ยมันมีมานานแล้วนะฮะเราอาจจะเห็นในพื้นที่นี้ได้นะครับ
1: เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นอันนี้คือห้องที่เขาเอาไว้ใช้หลอกเหยื่อพี่ณรงค์คะแล้วทุกอย่างเห็นไหมข้างหลังเนี่ยเขียนเลยนะยอดอะไรยังไงเท่าไรนะคะและมีการใช้ฉากต่างๆอ่ะคล้ายๆนี่ดึกว่าสตูดิโอถ่ายภาพยนตร์หรือว่าหนังซีรีส์แต่มันไม่ใช่นี่คือเรื่องจริง
0: ก็คือนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยพาคณะสื่อมวลชนนะฮะทั้งไทยต่างประเทศและที่สำคัญก็คือทางผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT เนี่ยไปดูฮะไปดูห้องต่างๆโดยเฉพาะสถานที่จำลองเป็นสถานีตำรวจครับเพื่อใช้หลอกลวงซึ่งมีหลายประเทศเลยนะฮะสถานีตำรวจจีนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมสถานีตำรวจอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามซึ่งภายในห้องเนี่ยมีทั้งสคริปต์ที่จะต้องเอาไว้ใช้พูดหลอกลวงเหยื่อเครื่องแต่งกายตำรวจต่างประเทศต่างๆฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้สถานีตำรวจจำลองเนี่ยมันมีความคล้ายกับสถานที่จริงมากที่สุดครับอีกทั้งยังพบว่ามีห้องสอบสวนที่ใช้ประเมินวัดผลด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าสแกมเมอร์ทำอะไรไม่ได้เนี่ยเขาเอาไปเข้าห้องเย็นเลยนะฮะสอบสวนว่าทำไมทำไม่ได้สคริปต์ก็มีแล้วนี
1: ่
0: ทำไมยังหลอกลวงเหยื่อไม่ได้ครับ
1: พี่ณรงค์คะแล้วทางเจ้าหน้าที่ยังบอกอีกนะว่าเขามีการประเมินความรู้นะคุณจะมาเป็นสแกมเมอร์ได้ต้องผ่านการสอบนะคะ
0: ถูกต้อง
1: เขาจะมีการสอบวัดผลว่าคุณเนี่ยมีเป็นความเชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสแกมเมอร์อยู่ในระดับเท่าไหร
0: ่คือคนที่ไปเป็นสแกมเมอร์ได้ต้องบอกน้องแอนกับคุณผู้ชมอย่างนี้มันมี2ประเภท
1: ค่ะ
0: ตั้งใจสมัครไปเลยเพราะมันได้เปอร์เซ็นต์เยอะมันได้เปอร์เซ็นต์เยอะอย่างที่เราจับได้เห็นไหมครับผมได้เปอร์เซ็นต์ 3% 5% 7% จากการหลอกลวง
1: หลอกเป็นล้านนะคะ
0: ถูกต้องฮะบางรายเนี่ยอย่างเช่นคุณหมออย่างเงี้ยคุณหมอที่อาจจะต้องรักษาคนไข้อย่างเดียวไม่ได้ดูข่าวเลยเนี่ยถูกหลอกลวงไปหมดเนื้อหมดตัวเลยนะฮะ10กว่าล้านและคิดดูสิครับไอ้พวกสแกมเมอร์เหล่านี้ที่มาได้ไป 3% 5% มูลค่ามันเท่าไหร่ฮะอันนี้กลุ่มแรกนะครับตั้งใจไปเลยไปเป็นสแกมเมอร์กับอีกฝ่ายนึงที่โดนหลอกไปและถูกซ้อมทรมานบังคับให้ทำงานฮะทำงานไม่ได้หมดประโยชน์แล้วก็เข้าอีกห้องนึงคือโรงพยาบาล อวัยวะของคุณยังมีค่านั่นแหละครับก็เป็นประเด็นที่ต้องย้ำต้องเตือนกันครับว่าเหยื่อโดยเฉพาะคนไทยต้องรู้เท่าทันพวกบรรดาสแกมเมอร์คนที่จะไปทำงานอันนี้ไม่ใช่สวรรค์ไม่ใช่ไปขุดทองนะฮะอันนี้มันคือขุมนรกเลยนะครับผู้สื่อข่าวแรงงานเข้ามาอีกนะครับคุณผู้ชมครับว่าวันนี้8กันยายนจะครบ9เดือนครับที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกไปภายนอกครับสภาพอาคารที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีทรุดโทรมลงไปอย่างมากบนอาคารมีน้ำท่วมขังข้าวของเครื่องใช้เริ่มแตกหักแล้วก็อาหารที่เขาเก็บสะสมกันไว้เนี่ยนะฮะมันเริ่มทำอะไรไม่ได้แล้วมันหมดอายุขึ้นราไปเรียบร้อยแล้วเพราะกำลังพลของเราคุมพื้นที่ไว้นะฮะไม่มีทหารกัมพูชาและคนกัมพูชาเข้ามาพื้นที่นี้แต่อย่างใดก็ตาม

0: นี่ยนะก็ตกลงว่าพอรบเสร็จใครอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นซึ่งเราควบคุมพื้นที่ได้เราก็อยู่ตรงนี้ครับ
1: เนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นไงคะว่าทางฝั่งกัมพูชาเขาก็ใช้เรื่องนี้หาว่าเราใช้ข้ออ้างในการปราบปรามสแกมเมอร์เพื่อต้องการจะยึดพื้นที่ของกัมพูชาทางพลเอกพลอากาศเอกประภาสเนี่ยท่านก็เลยต้องชี้แจงนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เราต้องการสื่อสารความจริงค่ะว่าไม่ได้ต้องการยึดดินแดนของกัมพูชาเพราะเหตุผลสแกมเมอร์เลยเพียงแต่กัมพูชาใช้พื้นที่นี้ในการโจมตีทหารไทยเอาไว้ตั้งโดรนตั้งอาวุธในการโจมตีไทยรวมถึงเป็นศูนย์บัญชาการอื่นๆมากมายซึ่งก็เห็นแล้วว่าเรื่องของสแกมเมอร์เป็นภัยคุกคามค่ะเรายอมรับไม่ได้ต้องร่วมแรงร่วมใจกันในการปราบปรามเพราะว่าเขาสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างในประเทศไทยเรามีผู้คนโดนหลอกไปเยอะแยะมากมายนะคะในขณะเดียวกันค่ะประเทศเจ้าบ้านเองก็คือกัมพูชาคุณก็จะต้องให้ความร่วมมือเพื่อไม่ให้พื้นที่ของกัมพูชาที่ถูกขึ้นชื่อว่าเป็นสแกมโบเดียเนี่ยคุณจะต้องล้างเรื่องนี้ให้ได้ดังนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องให้ความร่วมมือในการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังด้วยนอกจากนี้จากการได้รับรายงานในพื้นที่ค่ะเราก็ยังคงมีการยั่วยุนะหมายถึงว่าฝั่งกัมพูชาเขาก็ยังยั่วยุฝั่งฝ่ายไทยเราอย่างต่อเนื่องเห็นรั้วลวดหนามที่วางอยู่โดยรอบไหมพี่ณรงค์ในแต่ละวันเนี่ยยังพบการตัดรั้วลวดหนามอยู่นะคะฝ่ายกัมพูชาเข้ามาตัดประมาณ 2-3 จุดแต่ด้วยความเข้มแข็งค่ะฝ่ายไทยจับเฉลยได้ด้วยมีความพยายามแฝงตัวเข้ามาเป็นชาวบ้านแต่ความจริงเนี่ยก็คือเป็นทหารของกัมพูชาซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้ว 2-3 ครั้งทำให้ทหารไทยต้องปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังและหากว่าไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งทหารกัมพูชาจะตั้งฐานบริเวณนั้นด้วยนะคะเราก็ต้องมีความเข้มแข็งในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามค่ะกองทัพอากาศที่อยู่ข้างหลังก็มีความพร้อมหากทหารกัมพูชาเข้ามาโจมตีทำลายรั้วลวดหนามเข้ามาทำร้ายทหารไทยเข้ามาทำร้ายคนไทยถ้าคุณเปิดเนี่ยเราก็ต้องตอบโต้เต็มรูปแบบทั้งกำลังภาคพื้นทางอากาศปืนใหญ่ก็อัดเต็มนะคะยอมรับว่าเหตุการณ์เหล่านี้ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าระยะใกล้ชิดกันมากเมื่อวานท่านพาลงพื้นที่ไปเนี่ยบอกไม่ได้พาสื่อมวลชนไปดูตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันใกล้กันมากๆเราเห็นหมดเลยค่ะคูเลตเขาทำอะไรเอารถถังมาวางตรงไหนเอามาตั้งไว้ตรงไหนกำลังพลอยู่ตรงไหนมันใกล้กันมากๆนะคะดังนั้นท่านประภาสบอกว่าทางออกที่ดีที่สุดค่ะก็คือต้องลดระดับการยั่วยุและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันค่ะ
2: เราไม่ได้ใช้ในวังกำลังเพื่อจะเป็นเส้นเขตแดนเราไม่ได้ลุกลามยึดพื้นที่กัมพูชาเพื่อมาเป็นของเราเราทำแค่ตามแผนจักรพงเพื่อป้องกันชายแดนป้องกันประเทศแผนนี้มีไว้เพื่อการประสานงานร่วมบกเรืออากาศแม้แต่การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังการใช้กำลังขั้นตอนเป็นยังไงพัฒนาการนี้เราจะเตรียมอะไร1 2 3ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรประสานสอดคล้องกันนี่คือความเป็นมืออาชีพของกองทัพไทยโดยใช้แผนจักรพงแผนจักรพงไม่ใช่แผนเพื่อต้องการจะไปยึดพื้นที่เขมรถ้าจะยึดพื้นที่เขมรมันจะต้องรบกันทั้งประเทศแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วก็คงจะเป็นสงครามที่มันใหญ่พอสมควรที่คนไทยทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันถ้าเขายังไม่หยุดยั้งแล้วก็ไม่ยุติทราบมาว่าทหารผีในเขมรเยอะนะเขาบอกว่ามีกำลังเท่านี้มากี่เท่ากับพันเท่านี้พอเขาเช็คยอดกันจริงๆเหลือน้อยหนีกลับเพราะเขาก็กลัวฝนตกลงมาน้ำท่วมคูเลตไปไหนไม่ได้เยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่อยากจะให้พี่น้องมั่นใจว่าเราไม่ได้นิ่งดูดายแล้วก็ในระดับยุทธวิธีในพื้นที่เนี่ยบางครั้งเขาพูดอะไรไม่ได้แต่ผมจะขออนุญาตใช้เวทีนี้พูดให้สื่อมวลชนแล้วก็คนไทยได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นภาพจริงว่าการวางลวดหนามวางอย่างดีตลอดแนวมีเส้นแนวชัดเจนพื้นที่วางกำลังแล้วก็ย้อนกลับมาถึงพื้นที่ประเทศไทยเราก็ดำเนินการของเขามีวางกำลังรถถังเขาเนี่ยประมาณสัก 4-5 คันมั้งติดลมเอาขึ้นไว้บนถนนเราก็เห็นแล้วเป็นรถถังรุ่นเก่าแล้วไม่ต้องกลัวว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยสูงกว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมที่จะปกป้องประเทศ
1: คือท่านก็ให้การมั่นใจนะคะว่าเราเนี่ยวางกำลังเอาไว้ปกป้องอย่างดีค่ะมีรถถังกัมพูชาเนี่ยเข้ามาไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเราก็วางคูเลตป้องกันรถถังเอาไว้แล้วส่วนพื้นที่อีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าช่องปลิงไทยยึดคืนได้ค่ะโดยใช้ทหารเพียงกองพันเดียวซึ่งเป็นพื้นที่เก็บอาวุธระเบิดวัตถุระเบิดกระสุนโดยเฉพาะ RPG ซึ่งปัจจุบันค่ะทำลายไปทั้งหมดแล้วก็มีการขนอาวุธของกัมพูชาเพื่อนำไปเป็นหลักฐานอีก1คันรถเลยนะคะเนี่ยแหละแสดงให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชามีเจตนาในการเตรียมการเพื่อ

0: นินการอะไรสักอย่างซึ่งเมื่อวานนี้ในการลงพื้นที่ไปของท่านพลอากาศเอกประภาสเนี่ยก็ได้นำคณะลงไปนะแล้วก็ไปเลี้ยงหมูกระทะด้วยนะคะเลี้ยงหมูกระทะให้กับกองพันเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง
1: แล้วลมพัดไปทางไหนกินหมูกระทะก็กระจาย
0: โอ้โหคราวนี้เลยหิวกันหมดเลยใช่ไหมในขณะเดียวกันค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็ต้องทำงานคู่ขนานกันไปค่ะโดยนางมรตีนลิดาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ร่วมคณะไปด้วยนะคะโดยบอกว่าการลงพื้นที่เนี่ยให้ความสำคัญมีประโยชน์มากๆเพราะว่าจากการลงพื้นที่ไปครั้งก่อนก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะสะท้อนกับสื่อต่างชาติเป็นการเฉพาะรวมไปถึงสะท้อนกับประชาคมระหว่างประเทศด้วยโดยในเดือนกันยายนนี้นี่แหละค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญเรื่องนี้มีคณะผู้แทนไทยถาวรประจำกรุงเจนีวาจัดกิจกรรมคู่ขนานและเปลี่ยนประเด็นความรับผิดชอบของรัฐในการแก้ไขปัญหาออนไลน์สแกมและย้ำกับคนไทยนะคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะไม่ว่าเวทีไหนก็ตามที่ทางฝ่ายกัมพูชาจะไปกล่าวอ้างกล่าวหาไทยด้วยวิธีการใดๆคำพูดใดๆก็ตามแต่ถ้าหากว่าไทยเราเป็นสมาชิกอยู่ในเวทีนั้นเราจะดำเนินการโต้ตอบในทันทีค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงนะคะคือเวทีไหนก็แล้วแต่ที่มีการกล่าวหาประเทศไทยถ้าเราเป็นสมาชิกและสามารถใช้เวทีนะเราจะชี้แจงตอนนั้นเลยถ้าไม่ก็เราจะออกข่าวเพื่อความถูกต้องเพื่อข้อเท็จจริงที่และความถูกต้องของประเด็นนะคะ
0: คือท่านก็พาลงพื้นที่นะจะเห็นว่าความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาก็ยังมีการยั่วยุมีความเคลื่อนไหวในบริเวณโดยรอบอย่างต่อเนื่องแต่ไทยเราก็ยังคงปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความเข้มแข็งเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: คือรั้วเรายังสร้างไม่เสร็จกำลังทำกันอยู่นะฮะแต่ว่าเบื้องต้นที่เราไปทำคืออะไรรู้ไหมฮะเราเอาแบ็คโฮไปขุดคูเล็ตเลยให้มันกว้างๆฮะแล้วเราก็เห็นความพยายามของเขาเลยเอารถถังเอารถถังเพื่อจะข้ามมาประชิดชายแดนให้ได้
0: ติดลมสิคะ
1: ติดลมต้องยกขึ้นแล้วไปตั้งอยู่ข้างหลังนะฮะก็ยังปลอดภัยได้นะครับแล้วก็มีรายงานข่าวมาบอกว่าฝ่ายเราประกาศเลยนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันจากฝ่ายกองทัพนะครับคือพื้นที่ตรงนี้มันล่อแหลมมากที่ถ้าเกิดว่าจะมีการปะทะกันอีกรอบหนึ่งเขาจะทำเฉพาะจุดฮะ อย่างเช่นโอสเมตตรงนี้ตรงข้ามกับสุรินเนี่ยฮะเขาจะขอลบตรงนี้เอาพื้นที่อีกสแกมของคืนตรงนี้นะฮะแต่เราประกาศเลยนะฮะถ้ามีการปะทะกันตรงนี้เราเอาทุกแนวรบครับนี่ฮะตามแหล่งข่าวฮะที่ออกมาอธิบายครับแต่ว่าทางฝ่ายของทัพยังไม่ยืนยันกระแสข่าวนี้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อกระแสข่าวออกไปทำให้ฝ่ายตรงข้ามฮะจากเดิมกำลังพลมีประมาณหลักพันเหลือไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองหนีกลับบ้านหมดครับ
0: ก็อย่างที่ท่านบอกเป็นทหารผีอ่ะ
1: ครับอีกเรื่องนึง Data Center ครับโดยเฉพาะด้านแถวพระราม9ของเรานี่เองนะทางกรมควบคุมมลพิษกำลังจะเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเฉพาะวันก่อนหน้านี้ที่เข้าไปตรวจสอบกันท่านผู้ว่าชัดชาติเปิดฝาท่อออกมากลิ่นน้ำมันดีเซลหึ่ง
0: เลย
1: มันคลุ้งมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วแหละครับมันเกิดความผิดพลาดจากการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะฮะมันเกิดตั้งแต่ช่วงนั้นซึ่งทางกรมควบคุมมลพิษบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นคุณต้องเร่งแก้ไขให้ได้โดยเร็วครับนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ย่านพหลราม9อีกครั้งหนึ่งครับไปติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำกรณีน้ำมันดีเซลรั่วไหลบริเวณ Data Center ก่อนเปิดเผยว่าขณะนี้ค่าปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC ในจุดที่ประชาชนกังวลตรวจพบเป็นศูนย์แล้วนะครับจากก่อนหน้านี้ภายในโรงงานเคยตรวจพบ6 ppmและบริเวณจุดเกิดเหตุ3 ppm ขณะที่ค่าก๊าซไข่เน่าลดเหลือ1และค่าระดับการติดไฟหรือว่า LEL อยู่ที่0ครับจึงไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟหลายคนกลัวไงพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไฟไปอยู่ใกล้ๆท่อระบายน้ำมันจะตูมตามอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากลิ่นน้ำมันดีเซลมันหึ่งจริงๆครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเร่งทำความสะอาดและบำบัดน้ำที่ปนเปื้อนโดยนำจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายน้ำมันเข้ามาช่วยดำเนินการซึ่งเป็นสารที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยคาดว่าหากทำความสะอาดครบทุกจุดสถานการณ์จะยุติลงและประชาชนจะไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นอีกส่วนสาเหตุของน้ำมันรั่วครับเบื้องต้นบริษัทให้ข้อมูลบอกว่าเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นเพราะระบบควรจะเป็นระบบปิดพร้อมกับบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการระบุปริมาณน้ำมันที่รั่วไหลอย่างชัดเจนและต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับสำหรับการดำเนินคดีครับท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่า Data Center ยังไม่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายจึงต้องพิจารณาตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ

0: สิ่งแวดล้อมและประชาชนเป็นหลักขณะนี้นะครับเน้นให้ผู้ประกอบการเร่งแก้ปัญหาและก็ลดผลกระทบก่อนส่วนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถฟ้องร้องหรือว่าเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้ครับขณะที่กรณีประชาชนร้องเรียนว่ากลิ่นสารระเหยเนี่ยมันมีมานานแล้วประมาณสัก2เดือนจะกระทบต่อร่างกายหรือไม่คุณสุรินทร์บอกว่าค่าที่ตรวจวัดได้ล่าสุดยังไม่สูงถึงระดับที่ถือว่าเป็นเหตุเดือดร้อนลำคาญแต่ในประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพจะนำผลตรวจล่าสุดไปหารือกับกรมอนามัยและผู้เชี่ยวชาญก่อนครับ
1: ค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการประกาศออกมาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center 2569นะคะซึ่งก็มีให้รองนายกรัฐมนตรีกำหนดให้รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานก็คือคุณเอกนิติทันประภาสโดยนายกแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3คนค่ะก็คือนายโชติราชูอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุพจน์เตชะวรสินสกุลอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายธีระเจียสิริพงกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็มีผลตั้งแต่เมื่อ3กันยายนที่ผ่านมาซึ่งกรอบการอนุมัติโครงการเนี่ยแน่นอนแหละค่ะว่าจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจภาพรวมการใช้พลังงานสะอาดความมั่นคงทางพลังงานราคาพลังงานที่เป็นธรรมการจัดสรรเรื่องของทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดและก็ต้องไปดูเรื่องของการใช้ไฟฟ้าน้ำผังเมืองความปลอดภัยสาธารณะด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาดูภาพรวมนะฮะการอภิปรายงบประมาณปี70วาระ2วาระ3เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับโอ้ค่อนข้างจะดุเดือดเลยนะครับรัฐบาลก็ชี้แจงเหตุต้องหันงบ70ลง 6,000 ล้านเข้างบกลางเนี่ยเพื่อสำรองจ่ายค่างบคลองด่านไม่เพิ่มงบกยศ.เหตุได้มากกว่าปีก่อนอยู่แล้วนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับ

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ทิพรส BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ดBioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่

0: ที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
3: ์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
4: ่ช่วงสุดท้ายของก้าวข่าวเช้าครับมีประเด็นเรื่องของการอภิปรายงบปี70วาระ2วาระ3เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับ 3.788 ล้านล้านบาทนะครับก็คือเนี่ยฮะคุณภราดรปิศณนัทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ชี้แจงบอกว่าปีนี้ครับกรรมาธิการสามารถปรับลดงบทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทครับมีส่วนที่แปรยติเข้ามาเพิ่มเติมและนำมาใส่ในงบกลางหลายคนถามว่าทำไมต้องนำมาใส่ในงบกลางถึง 6,000 ล้านบาทเหตุผลก็คือคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของกรมควบคุมมลพิษได้ตั้งงบประมาณไว้3,000 ล้านบาทเพื่อนำไปชำระหนี้ค่าโง่คลองด่านครับซึ่งคดีนี้หลังไปเจรจาตกลงแล้วพบว่ามีภาระที่เราต้องจ่ายประมาณ 10,000 ล้านบาทซึ่งคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดและเมื่อไม่กี่วันนี้ครับรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อไปเจรจาหนี้ให้เรียบร้อยจึงเป็นเหตุให้คณะอนุกรรมการตัดเงินก้อนนี้ออกไปก่อนและสุดท้ายสิ้นสุดคดีความรัฐบาลจะต้องชำระเงินกันแบบไหนกรณีเลวร้ายที่สุดครับหากรัฐต้องชำระเงินตามเงื่อนไขเดิมที่ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรีก็คือต้องชำระ 6,000 ล้านเป็นเหตุผลที่ต้องตั้งงบก้อนนี้ครับเพื่อแปรยติเพิ่มกลับไปยังงบกลางครับ
5: ผมในฐานะกรรมาธิการก็ได้พูดคุยกันเห็นว่าเมื่อมีการตั้งเอาไว้ที่จะใช้ในส่วนของปี70ถึง2ยอดด้วยกันคืองวด2และงวด3ที่ 6,000 ล้านเพราะนั้นก็เห็นว่าถ้าท้ายที่สุดกรณีเลวร้ายที่สุดรัฐจะต้องชำระเงินเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมซึ่งเงื่อนไขนั้นยังไม่ผ่านครม.นะครับเป็นไปตามเงื่อนไขที่เขาเป็นเจรจาและยังไม่ผ่านยังไม่มีมติครม.ให้จ่ายตามนั้นเลวร้ายที่สุดก็คือ2ก้อนที่รัฐจะต้องจ่ายในปี70เนี่ย 6,000 ก็จะมาใช้งบกลางแล้วก็เขียนเอาไว้ในข้อสังเกตครับว่าให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยทำเรื่องเข้ามาของบกลางจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องตั้ง 6,000 ล้านแปลเพิ่มกลับคืนไปที่งบกลาง 6,000 ล้าน

0: เหตุผลฮะ
1: นายพระดอนยังชี้แจงถึงงบกลาง 12,000 ล้านครับที่สมาชิกหลายคนแสดงความเห็นว่าซ้ำซ้อนกับพระราชบัญญัติเงินกู้ 400 ล้านบาทครับก็ขอชี้แจงว่าวัตถุประสงค์แตกต่างกันแน่นอนว่ากรอบใหญ่คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่วิธีการมีความแตกต่างกันในส่วนของเงินกู้ที่เหลืออยู่ 200,000 ล้านหลังครับรัฐบาลพยายามสนับสนุนไปถึงประชาชนโดยตรงครับ
0: ในฐานะกรรมาธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตอบในส่วนนโยบายของรัฐบาลแล้วครับแต่ว่าเมื่อท่านถามมาผมสวมหมวกอีกใบหนึ่งในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็ได้ดูในเรื่องนี้ก็ถือโอกาสตรงนี้ชี้แจงไปด้วยนะครับในตัว 12,000 ล้านว่าวัตถุประสงค์ 12,000 กับตัวเงินกู้เนี่ยแตกต่างกันครับแน่นอนกรอบใหญ่ซึ่งเป็นธงใหญ่เนี่ยคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานโจทย์ใหญ่คืออันนั้นครับแต่ว่าวิธีการจะแตกต่างกันในส่วนของเงินกู้ที่เหลืออยู่จะเรียกว่า 200,000 ล้านหลังก็ได้นะครับในส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยแนวทางของรัฐบาลบอกว่าส่วน 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะพยายามที่จะสนับสนุนไปที่ประชาชนโดยตรงผมยกตัวอย่างก็ได้ที่พูดกันมากอยู่ในขณะนี้ในเรื่องของโครงการหลังคาโซลาร์เซลล์ที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยได้พยายามที่จะเสนอโครงการเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงหลังคาโซลาร์เซลล์
1: ส่วนเรื่องเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ครับที่บางคนอภิปรายว่ารัฐบาลไม่เห็นความสำคัญของนักเรียนนักศึกษานะครับทางคุณพระดอนก็ชี้แจงนะครับว่าปัญหาของกองทุนกยศ.บริหารเงินกองทุนไม่ดีเท่าที่ควรเมื่อเงินไม่พอก็มาของงบกลางถ้าเป็นแบบนี้ถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มครับปีที่แล้วตั้งงบกยศ. 5,000 ล้านบาทปีนี้ตั้ง 9,000 ล้านครับจึงไม่ได้แปรยติเพิ่มเข้าไปเพราะเห็นว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วแล้วก็กยศ.ต้องติดตามทวงเงินเก็บให้กับผู้ที่เขาไปกู้ต้องคืนมาให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ครับส่วนผู้นำฝ่ายค้านว่ายังไงกันบ้างนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายส่วนของสำนักงบประมาณที่กรรมาธิการปรับลดเพียง 200,000 ล้านบาทนะครับว่าผลการชี้วัดต้องตอบสนองนโยบายรัฐบาลแต่ว่าจากการอภิปรายของส.ส.เห็นว่าการจัดทำงบประมาณไม่ตอบโจทย์รัฐบาลและประชาชนพบว่า 95% เป็นโครงการที่ยกมาจากปีที่แล้วไม่เห็นว่าเป็นโครงการที่ตั้งใจทำตามนโยบายรัฐบาลนอกจากนั้นในประเด็นความโปร่งใสจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณโดยขอถามรัฐบาลต่อการสนับสนุนและก็ผลักดันร่างกฎหมายที่พรรคประชาชนเสนอเพื่อให้กระบวนการทำงบประมาณโปร่งใสเป็นไปตามกรอบนโยบายและประชาชนมีส่วนร่วมโดยการทำงบที่โปร่งใสเช่นการสืบราคาแต่ว่าที่ผ่านมาพบว่าเป็นเพียงพิธีกรรมเพราะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะจ้างใครล็อกสเปค TOR ดังนั้นครับสิ่งที่ต้องทำก็คือการเปิดเผยการสืบราคาการประชุมคณะกรรมการ TORทางนี้พรรคเสนอร่างกฎหมายเปิดเผยข้อมูลสาธารณะอยากทราบจากตัวแทนรัฐบาลว่าจะช่วยผลักดันหรือไม่เพื่อให้การทำงบนั้นโปร่งใสครับขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับก็คือพี่วีระนายวีระธีรภัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการอภิปรายครับขอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทพร้อมเสนอให้จัดทำงบประมาณแบบใหม่ว่านับจากนี้ไปครับไม่ควรเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีในอีกปีต่อไปแล้วนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินการคลังของประเทศนอกจากนี้ควรบริหารจัดการรายการเงินนอกงบประมาณที่เหมาะสมและคงค้างอยู่ในแต่ละหน่วยงานใหม่เนื่องจากปัจจุบันเงินในส่วนนี้มีตัวเลขรวมอยู่ที่4ล้านล้านบาทครับเช่นในกระทรวงมหาดไทยสาธารณสุขกลาโหมและคมนาคมที่มีอยู่จำนวนมากแต่กลับยินยอมสมทบโดยเฉพาะในงบประมาณปี70เพียง 95,000 ล้านบาทเท่านั้นดังนั้นจึงควรนำเงินดังกล่าวมาสมทบในงบประมาณรายจ่ายประจำปีในสัดส่วนที่เหมาะสมตามความจำเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์ของประเทศปัจจุบันได้นายวีระยังบอกด้วยนะครับว่าส่วนเงินเดือนของข้าราชการนี่นะฮะแล้วก็เงินปรับวุฒิข้าราชการเข้าใจนะฮะว่าไม่สามารถตัดได้จริงเพราะข้าราชการมีระบบการคิดเงินเดือนแล้วก็การปรับวุฒิซึ่งสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางต้องตั้งงบเผื่อเอาไว้ในการขึ้นเงินเดือนแล้วก็ปรับวุฒิตามเกณฑ์ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเหมือนปีผ่านๆมาจะไม่มีปัญหาเลยแต่ที่เสนอขอตัดครับเพราะเห็นว่าเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ ฝ่ายข้าราชการเองก็ควรใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนปีหน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่เวลาบอกว่าผมเสนอเลยให้ฟรีซการขึ้นเงินเดือนข้าราชการไปสัก 1-2 ปีครับเพื่อให้เหลือพื้นที่ที่จะใช้เงินที่มีอยู่น้อยแล้วเนี่ยนะฮะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดครับ
2: ผมคิดว่าฝ่ายราชการควรจะใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนใช้หลักสมานตตาต้องเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2ครั้งใหญ่ในปี2527และที่ร้ายกาจที่สุดก็คือปี2540เนี่ยราชการข้าราชการหรือหน่วยราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการที่รับเงินเดือนจากงบประมาณเนี่ยไม่เคยได้รับผลกระทบเลยไม่เคยถูกปรับลดไม่เคยอะไรเลยคราวนี้ครั้งต่อไปที่มันจะเกิดเนี่ยหรือมันอาจจะเกิดเนี่ยผมคิดว่าถ้าทางหน่วยราชการจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนเนี่ยปีหน้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมเสนอให้ฟรีซเงินเดือนและการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการสักปีหรือ2ปีเพื่อให้เราเหลือพื้นที่ที่จะใช้เงินที่มันมีน้อยอยู่แล้วให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแต่ผมก็เข้าใจนะครับผมพูดไปอย่างนี้ข้าราชการทั้ง3ล้านคนหรือล้าน7แสนคนก็คงไม่พอใจแต่ผมก็คิดว่าผมพูดความจริง
1: ก็คือเสนอให้ฟรีซไว้ฮ
3: ะ
1: ไม่ต้องขึ้นเงินเดือนได้ไหมสักปี2ปีนะฮะเพื่อให้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนพี่วีระยกตั้งแต่ปี27ที่มีปัญหาเศรษฐกิจวิกฤตของประเทศแล้วก็ที่หนักที่สุดก็คือปี40คือเศรษฐกิจเราล้มหายไปเลยครับแต่ปรากฏว่าบรรดาข้าราชการ
3: ยังเงินเดือนขึ้นอยู่เลย
1: รัฐวิสาหกิจจะมีโบนัสอยู่เลยนะฮะยังคิ้วของ2มือ2ไม้แต่ว่าคนอื่นเนี่ยเงินเดือนไม่ขึ้นกันเลยและบางคนเนี่ยธุรกิจล่มจมต้องออกจากงานครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขเนี่ยจะได้เอาเงินส่วนนี้เพราะปัจจุบันนี้ 70% ของงบประมาณเนี่ยเป็นงบประจำที่จะต้องจ่ายเงินเดือนข้าราชการเหลือลงทุนแค่ประมาณ 20-30% เท่านั้นเองถ้าตัดตรงนี้ได้ประหยัดตรงนี้ได้ก็จะมีงบไปขยับหรือว่าไปสนับสนุนด้านการลงทุนเพิ่มมากขึ้นครับ
3: ขณะที่นายกรจติกะวณิชค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ได้อภิปรายในมาตรา4งบประมาณรายจ่ายปี70โดยคุณกรค่ะมีการเสนอให้ปรับลดงบประมาณโดยรวม 10% เพื่อเปิดช่องให้ครม.นำเงินส่วนที่ปรับลดนี้กลับไปจัดสรรใหม่ให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศนะคะแล้วก็ยังกล่าวถึงการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลด้วยโดยคุณกรค่ะยกตัวเลขการจัดโดยบอกว่าหากว่ายังคงยึดความคิดแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภาษีบทบาทของต่างชาติในระบบเศรษฐกิจจุดยืนต่อรัฐวิสาหกิจหรือว่าหุ้นของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลถืออยู่รวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆเราจะหวังผลแบบใหม่ไม่ได้เราต้องคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องงบประมาณในอนาคตต่อไปค่ะ
4: แต่ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมไม่ได้โทษรัฐบาลไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงวันนี้พูดความจริงกันเนี่ยก็คือเรามีประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณจริงแต่ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นภาระหน้าที่โดยตรงของรัฐบาลก็คือเรื่องของการจัดสรรงบนะครับซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับว่าเท่าที่เห็นเนี่ยในงบประมาณปี70นี่วิธีการจัดสรรของรัฐบาลยังไม่ได้ตอบโจทย์ประเด็นปัญหาของประเทศส่วนที่2ที่เป็นปัญหานี่ก็คือปัญหาเรื่องของรายได้ข้อเท็จจริงเลยก็คือเงินเราไม่พอใครเป็นรัฐบาลวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเงินมันไม่พอที่จะมาจัดสรรและแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ประเทศเราสะสมมายาวนาน
3: ขณะที่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะในช่วงของการอภิปรายงบ70ก็มีสีสันนะพี่ณรง
1: ค์
3: เชิงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างระหว่างฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาชนกับทางฝั่งของฝ่ายรัฐบาลก็คือพรรคภูมิใจไทยอย่างของฝ่ายค้านเนี่ยนะคะก็พบว่าฝั่งของส.ส.พรรคประชาชนนี่ติดป้ายอะไรพี่ณรงค์เลขอะไรเนี่ยป้ายอะไรหรือเปล่า
1: วันนี้วันที่8ยังไม่ถึง15 16เลยฮะ
3: แต่เขามีเลข229เป็นสีน้ำเงินพื้นหลังสีน้ำเงินกำลังจะมีสัญลักษณ์ สื่ออะไรไหม229เนี่ยนะคะทำป้ายเนี้ยตั้งเอาไว้

0: ้อความเดียวกันเพราะว่าไม่ได้มีแค่เฉพาะตั้งเอาไว้ตรงนั้นนะยังมีติดหน้าอกด้วยติดหน้าอกเป็นเลขเดียวกันก็คาดว่าตัวเลข229เนี้ยน่าจะเป็นตัวเลขของสว.ที่ทางฝั่งของพรรคภูมิใจไทยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.
1: ก็คือเขารอวันที่14ฮะ14กันยายนนี้กกต.เขาบอกว่าเขาจะลงมตินี่นะฮะว่าจะไปทิศทางไหนสำหรับคดีหัวสว.มันออก3รูปแบบไงฮะ1ยกคำร้องทั้งหมด229ไม่ต้องส่งศาลฎีกา2ส่งศาลฎีกาแต่ไม่ถึง229หรือจะครบ229นะฮะอันนี้แหละครับมี 2-3 ทางเลือกฮะ
0: เนี่ยแหละ229ใช่ไหมอันนี้คือฝั่งของฝ่ายค้านเขาตั้งแบบนี้ไปดูฝั่งรัฐบาลกันบ้างคุณผู้ชมคะฝั่งรัฐบาลเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็มีเหมือนกันค่ะจี้ใจดำเลยตั้งป้ายอีกเลขหนึ่งเลขอะไรพี่ณรงค์44พื้นหลังเป็นสีอะไรพี่ณรงค
1: ์สีส้มครับ
0: สีส้มสลับสีกันนะคะ44เนี่ยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับคดี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลเราก็ตีตัวเลขไปประมาณนั้นนะคะแล้วยังมีอีกเลขหนึ่งนะพี่ณรงค์143นะคะตัวเลขเนี้ยสะท้อนจำนวนส.ส.ที่โหวตอนุทิน1นั่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้เพียงแค่มีตั้งป้าย143กับ44เท่านั้นมีหัวใจด้วยนะนี่เห็นข้างล่างไหมหัวใจสีน้ำเงินเพราะว่าโหวตให้มีรูปไหว้มีโอมจิไหว้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนะฮะเพราะว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยคุณผลิตวัชรศิลป์ออกมาเลยนะฮะว่ายอมรับความผิดพลาดนะฮะแล้วเราโดนประชาชนลงโทษจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้ว
0: ค
1: ุณไหมสิริกัญญาอธิบายยังไงไหมฮะ
0: ค่ะ
1: บอกว่าเป็นเพราะเราทำให้เขามีจนถึงวันนี้ได้ครับ
0: คุณผู้ชมขาป้ายตัวเลขที่ตั้งเอาไว้ไม่ได้มีแค่นั้นนะไม่ได้มีแค่143กับเลข44มีบางจังหวะนะคะที่พอกล้องของผู้สื่อข่าวเนี่ยถ่ายไปเห็นก็จะมีค่ะอย่างคุณธนยศทิมสุวรรณส.ส.เลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะวิปรัฐบาลลุกขึ้นมาอภิปรายใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณสุภใจใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อชูมือค่ะชูมือ44คือชู2ข้างอ่ะ4กับ4ข้างซ้ายและข้างขวาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสีสันในพื้นที่นะคะในช่วงของการอภิปรายงบประมาณปี70เมื่อวานนี้ช่วงยามค่ำคืนอะไรกันเนี่ยในสภา
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหก็เอากันทุกเม็ดอ่ะประมาณนั้นนะฮะเสียดสีกันทุกช็อตอ่ะนะครับก็การอภิปรายงบเดี๋ยวจะมีวันที่7ถึงวันที่9นี้นะฮะวันที่7เอางบประมาณก่อนปี70เนี่ยนะฮะก็มีประมาณสัก41มาตราวันแรกเนี่ย1ถึง15มาตราพบอภิปรายครบมาตราแล้วก็โหวตกันประมาณนั้นนะครับวันนี้วันที่8ก็จะเริ่มที่มาตรา16กันก่อนนะฮะก็จะให้ถึงประมาณสักมาตรา30ประมาณนี้นะฮะว่าจะเสร็จสิ้นได้หรือไม่แล้วก็จะดุเดือดเผ็ดร้อนเหมือนกับวันแรกหรือเปล่าต้องติดตามครับ
0: ค่ะจะมีเลขอะไรเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
1: ครับครับมีอีกประเด็นนึงครับคุณผู้ชมครับทางที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับได้เปิดตัวเวทีชวนคนไทยออกแบบเกาะรัตนโกสินทร์แห่งอนาคตเชื่อมเมืองคลองมรดกวัฒนธรรมพลิกโฉมสู่พื้นที่สาธารณะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครครับนายอัธพลเลิกพิปูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราชโองการแถลงจัดประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสะเกดวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามครับเพื่อพัฒนาคูคลองคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองรอบกรุงและคลองมหานาคตามโครงการพระราชดำริตามพระบรมราชโองการโดยเปิดโอกาสให้คนไทยครับร่วมออกแบบสร้างพื้นที่ประวัติศาสตร์สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์หัวใจสำคัญก็คือการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการพัฒนาพื้นที่สะท้อนแนวคิดพื้นที่สาธารณะเพื่อประชาชนผ่านแนวคิดการออกแบบที่ผสานทั้งสถาปัตยกรรมผังเมืองภูมิสถาปัตยกรรมการอนุรักษ์โบราณสถานสิ่งแวดล้อมการพัฒนาชุมชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างยั่งยืนครับภายใต้แนวคิดนะครับ Reconnect รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวมุ่งให้พื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์แห่งอนาคตที่ประสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติและนวัตกรรมเข้าด้วยกันครับนายอัธพลบอกว่านะครับวันนี้ถือเป็นก้าวแรกที่จะพัฒนาร่วมกันในการพัฒนาคูคลองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดพื้นที่ใจกลางกรุงรัตนโกสินทร์พื้นที่ประวัติศาสตร์ครับให้เป็นมรดกที่มีชีวิตสร้างคุณค่ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนในอนาคต

0: แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครผู้สนใจทั้งนิสิตนักศึกษาบุคคลทั่วไปนิติบุคคลหน่วยงานและนักออกแบบครับสามารถส่งผลงานสมัครและส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์15-30ตุลาคมนี้ก่อนพิจารณาและตัดสินผลงานภายในเดือนพฤศจิกายน2569ครับ
1: ขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับบริษัทQNOVA Computing นะคะจากสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีการคำนวณเชิงควอนตัมค่ะศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะลงนามร่วมกับดร.แจววานคิมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์บริษัทQNOVA Computingได้รับมอบหมายจากดร.จุนดูเควินรีผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีค่ะความร่วมมือมีเป้าหมายหลัก3ด้านด้วยกันนะคะคือการจัดสัมมนาและการประชุมวิชาการร่วมกันการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยบุคลากรรวมถึงการดำเนินโครงการวิจัยร่วมด้านการคำนวณเชิงควอนตัมและสาขาที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศไทยเลือกแนวทาง Cloud First ค่ะในการพัฒนาการคำนวณเชิงควอนตัมโดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยเข้าถึงฮาร์ดแวร์ควอนตัมผ่านแพลตฟอร์ม Cloud แทนการสร้างเครื่องควอนตัมภายในประเทศขณะที่ศูนย์สยามควอนตัมสแควร์ทำหน้าที่เป็นแกนกลางด้านวิชาการและทำงานร่วมกันกับพันธมิตรหลายหน่วยงานทั้ง IBM ประเทศไทยมูลนิธิเทคโนโลยีควอนตัมประเทศไทย Western Digital ธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบัน AIST ประเทศญี่ปุ่นค่ะศาสตราจารย์ดร.วิเลิศกล่าวว่าประเทศไทยไม่ควรเป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีที่ผู้อื่นสร้างขึ้นแต่ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกำหนดทิศทางซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีความร่วมมือกับพันธมิตรที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ค่ะ
2: แล้ววันนี้นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พาร์ทเนอร์ระดับโลกมานะครับคือเป็นการสร้างพาร์ทเนอร์ชิพทางควอนตัมครั้งแรกนะครับนะของประเทศไทยที่เป็นไทยแลนด์โคเรียควอนตัมพาร์ทเนอร์ชิพนี่คือการสร้างควอนตัมและก็สร้างอนาคตของควอนตัมประเทศไทยที่จะต้องนะครับพัฒนานะครับมากกว่าการพัฒนาแค่ AI คือเราดูเรื่องของการพัฒนาทั้ง AI และควอนตัมไปพร้อมๆกันนะครับควอนตัมสแควร์จึงเกิดขึ้นนะครับและพร้อมที่จะพัฒนาโดยนะครับพัฒนาร่วมมือจากพาร์ทเนอร์นานาชาติเริ่มจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยครับ
1: ขณะที่ดร.แจววานคิมได้กล่าวค่ะว่าสิ่งที่ทำให้ประทับใจนะคะคือคำถามจากฝ่ายไทยว่านักวิจัยด้านการแพทย์วิทยาศาสตร์กายภาพและการเงินต่างอธิบายถึงปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่จริงนั่นคือจุดเริ่มต้นของงานควอนตัมที่เป็นประโยชน์และก็เป็นเหตุผลที่ทางบริษัทต้องการความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะหลังพิธีลงนามมีการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองการนำเทคโนโลยีควอนตัมจากภาคการศึกษาไปสู่การใช้งานจริงโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากKISบริษัทQNOVAว่าคอมพิวติ้งศูนย์สยามควอนตัมสแควร์ SCBX และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยค่ะ
0: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปร.ครับได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับพิธีลงนามจัดขึ้นณสำนักงานกปร.ครับมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.และนางสาวนันทิกาทางสุภาณิชย์อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานร่วมลงนามพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทั้ง2หน่วยงานครับความร่วมมือครั้งนี้มุ่งนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่ยังขาดแคลนไฟฟ้าสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อช่วยด้านการศึกษาสาธารณสุขการเกษตรและการประกอบอาชีพพร้อมกันนี้ครับจะส่งเสริมให้พื้นที่ที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรเยาวชนและประชาชนเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์ชาวต่างชาติที่เขามาเข้าคลินิกในประเทศไทยมาฉีดฟิลเลอร์ใส่เจ้าโรคอะค่ะก็คืออวัยวะเพศเพื่อเพิ่มขนาดปรากฏว่าเสียชีวิตนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปเพื่อไปตรวจสอบคลินิกนะคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษชื่อว่าอีไกหรือว่าไทนี่อูบิริโอค่ะเป็นชาวไนจีเรียนะคะซึ่งก็เป็นชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียเดินทางมาเที่ยวในไทยแล้วก็เสียชีวิตหลังจากไปฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่คลินิก

0: รับผู้ป่วยที่หมดสติภรรยาเล่าให้ฟังค่ะว่าผู้ป่วยเนี่ยหลังจากไปฉีดสารเติมเต็มหรือว่าฟิลเลอร์ใส่อวัยวะเพศแล้วหลังจากนั้นก็ไปนวดต่อค่ะก็เลยสงสัยว่าอาจจะเกิดจากภาวะลิ่มเลือดอุดตันระหว่างนั้นไม่รู้สึกตัวไม่มีชีพจรทีมแพทย์ก็เริ่มทำการ CPR จนกระทั่งยืนยันการเสียชีวิตกันส่วนการฉีดครั้งที่5เนี่ยปริมาณ40ซีซีจริงๆแพทย์แนะนำให้ฉีด2รอบนะคะแต่เขาขอฉีดรอบเดียวจบแล้วก็เซ็นใบยินยอมการรักษาหลังทำหัตถการทุกครั้งก็ติดตามอาการสำหรับผู้ที่ฉีดไปก็ไม่ได้มีการแจ้งปัญหาหลังจากที่ทำไปแล้วนะคะหลังจากบันทึกถ้อยคำแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานของคลินิกแล้วก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อส่งทางแพทยสภาวินิจฉัยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของอุทาหรณ์อย่างนึงนะคะว่าการทำอะไรแบบนี้บางทีมันก็มีความเสี่ยงอยู่บ้างต้องศึกษาให้ดีๆด้วยนะคะ
1: แพทย์ก็แนะนำแล้วแต่ว่าอยากจะรอบเดียวจบไม่อยากเจ็บ2รอบอ่ะประมาณนั้นนะครับสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับ9 World News วันนี้โอ้โหเสนอเหตุสะทึกขวัญอยู่ในเกาหลีใต้ครับหญิงวัย60ปีถูกหลอกไปเข้าห้องเย็นฮะถูกขังไว้ในนั้นครับหนาวจนตายเลยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะครับส่วนภาพลายท้ายข่าววันนี้ครับเป็นภาพเกิดขึ้นในเม็กซิโกฮะกำลังทำพิธีมิซาในโบสถ์เลยปรากฏว่าพลุดอกไม้ไฟมันระเบิดขึ้นมาครับเสียชีวิตไปตั้ง10คนคุณผู้ชมครับเราลาภาพท้ายข่าวด้วยเรื่องนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอเอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอถุงตะข่ายขัดผิวซีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง1,999บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามินB3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอนที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี้ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนานแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันมาเล็ดกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนเนี่ยก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลัก199บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะ

0: การอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปปิ้งเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาขี้ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอฟและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์ดร.เอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้แบรนด์ The A The A Herbal White Tanning Soap รับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330นี่บริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่แอดช็อปมาเนียครับ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์หมอแคนขั้นเทพไวรัลข้ามทวีปแชมป์โลกพ่อมดกลลวงตาเปิดของดีพัทลุงกระเป๋ากระจูดโกอินเตอร์และโชว์เนรมิตตู้เย็นสไตล์อีสานโบราณสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางช่อง9กด30เริ่ม8กันยายนนี้
1: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิวนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
5: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
1: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
6: เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
7: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
6: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
7: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตาม จับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
6: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 นทางช่อง9กด30
8: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเบอร์เกอร์เรอมากถ้าหากว่าลูกอมรสขมถ้าหากว่าต้นแอปเปิลง่วงนอนถ้าหากว่าช่วยแบบไม่ช่วย มาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกวันเสาร์นี้เวลา 11:00 น.ทางช่อง 9กด 30

0: ไฟไหม้ตลาดอินโดนีเซียดับ11รายลุกลามบ้านและร้านค้าคดีสะเทือนขวัญเกาหลีใต้ล่อหญิงวัย60ขังห้องเย็นร้านกาแฟปล่อยแช่แข็งจนเสียชีวิตฮือฮาคุณแม่ชาวญี่ปุ่นคลอดลูกคนที่7ท่ามกลางสถานการณ์อัตราการเกิดต่ำติดตามได้ใน9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะพบกับรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 8:30 นโดยประมาณไปจนถึง 9:00 นตรงค่ะเราจะเริ่มเรื่องแรกกันในวันนี้นะคะด้วยอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กนะคะมีลูกเล็กๆอยู่ในความดูแลบอกได้เลยว่าต้องไวแล้วก็อย่าได้พลาดหรือว่าคลาดสายตาแม้แต่นิดเดียวค่ะเราไปดูคลิปภาพนี้กันค่ะนี่เป็นภาพคลิปเหตุการณ์นะคะที่บันทึกแล้วก็ได้มาจากกล้องวิดีโอวงจรปิดนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าเด็กเล็กตัวนี้นะคะจู่ๆก็วิ่งออกไปนะคะนอกฟุตบาทแล้วก็วิ่งพุ่งไปกลางถนนค่ะในขณะที่รถนั้นกำลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงนะหลายคนพยายามที่จะไล่ตะครุบตัวเด็กนะคะแม้แต่กระทั่งคุณแม่เองนะคะก็ยังพลาดคว้าตัวไว้ไม่ได้จนกระทั่งมีพนักงานคนนึงค่ะวิ่งไปคว้าตัวเด็กเอาไว้ได้นะคะและก็ได้รับการยกย่องค่ะว่าเป็นฮีโร่นะคะเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองปัวบลาประเทศเม็กซิโกค่ะก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นและก็สามารถป้องกันได้ค่ะถ้าหากว่าเราดูแลลูกหลานของเรานะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กค่ะอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาค่ะเราจะไปกันต่อนะคะด้วยเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดซึ่งเพลิงไหม้ลุกใหญ่มากเลยนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย11รายค่ะเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตลาดในหมู่บ้านบาปูตาไฟนั้นไหม้ลามอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ลุกไปยังอาคารบ้านเรือนรวมทั้งร้านค้าที่อยู่ติดกันอย่างหนาแน่นนะฮะทำให้บ้านเรือนและอาคารร้านค้าจำนวนมากค่ะถูกไฟไหม้วอดวายเสียหายอย่างน้อย40หลังนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอีกไม่น้อยค่ะโดยจำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะอยู่ที่11รายเป็นเด็กนะคะถึง11ถึง6คนนะคะอายุระหว่าง2ถึง9ปีค่ะส่วนอีก5รายที่เสียชีวิตนั้นเป็นผู้ใหญ่ค่ะและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะต้องใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันจันทร์นะคะก็คือเป็นช่วงเช้าตรู่ของวันจันทร์นั่นเองนะฮะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการดับเพลิงนานถึง3ชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าโครงสร้างของร้านค้าแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่กันติดกันอย่างแออัดเดียดเสียดยัดเยียดเนี่ยนะฮะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทำให้การฉีดน้ำดับเพลิงนะคะเป็นไปได้อย่างยากลำบากแล้วก็ไฟเนี่ยก็ยิ่งไหม้ลุกติดลามค่ะเนื่องจากว่ามีกระแสลมแรงด้วยนะคะนี่จึงเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะต้องสอบสวนหาสาเหตุนะคะว่าอะไรคือต้นเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ค่ะเรายังคงอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะคุณผู้ชมคะไปติดตามความคืบหน้านะคะหลังจากที่ภูเขาไฟอนักกรักตัวนะคะเกิดปะทุคุกรุ่นขึ้นมาตั้งแต่คืนวันศุกร์นะจนถึงขณะนี้ค่ะส่งผลกระทบไปแล้วต่อบรรดาเที่ยวบินของสายการบินต่างๆมากกว่า 2,500 เที่ยวบินค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสนามบินหลักของอินโดนีเซียด้วยนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมยังคงจำกันได้เมื่อวานนี้รายงานไปนะคะว่าทางการอินโดนีเซียเนี่ยค่ะเตือนให้ประชาชนนะคะที่จำเป็นจะต้องเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยนะคะตรวจสอบกันทุกชั่วโมงนะคะเพราะว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะหลังจากที่ภูเขาไฟอนักกรักตัวเนี่ยนะคะยังคงปะทุแล้วก็พ่นเข้าควันรวมทั้งถ่านหินลาวานะคะพุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะคะซึ่งเมื่อวานนี้รายงานไปว่าเท่าถ่านและควันพิษนะคะที่พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยสูงถึง 6,000

เมตรหรือว่า6กิโลเมตรนะคะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะส่งผลอย่างมากนะคะต่อทัศนวิสัยในการบินค่ะทำให้สายการบินต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินหรือไม่ก็เลื่อนเที่ยวบินเลื่อนการเดินทางออกไปนะคะมากกว่า 2,960 เที่ยวบินค่ะที่ถูกเลื่อนถูกเปลี่ยนเส้นทางหรือไม่ก็ยกเลิกอันเนื่องมาจากเท่าฐานภูเขาไฟนะคะที่ยังคงปกคลุมทั่วกรุงจาการ์ตาและก็บริเวณโดยรอบหลายแห่งค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุการ์โนฮัตตาค่ะในกรุงจาการ์ตานะคะต้องปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งที่เมื่อวานนี้ประกาศเปิดให้บริการไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงเช้ามืดนะคะและก็จนถึงขณะนี้ค่ะยังมีสนามบินอีกอย่างน้อยๆนะรวม7แห่งค่ะที่ยังคงถูกเปิดปิดอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่2สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสายการบินที่ได้รับผลกระทบต้องยกเลิกเที่ยวบินในวันจันทร์มากถึง18เที่ยวและก็ยังมีอีก1เที่ยวบินนะคะที่กำหนดจะออกจากกรุงจาการ์ตาในช่วงเช้าของวันอังคารนี้ถูกยกเลิกไปด้วยค่ะด้านผู้เชี่ยวชาญภูเขาไฟชื่อดังนะฮะคุณซูโรโน่ค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์นะคะบอกว่าการที่จะออกบินในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความอันตรายและก็เสี่ยงสูงมากเพราะว่าเท่าภูเขาไฟนั้นมีสารประกอบทั้งกัมมันตันและซิลิก้าค่ะที่จะสร้างความเสียหายต่อเครื่องยนต์ของเครื่องบินได้ขณะเดียวกันเท่าของภูเขาไฟก็ยังทำให้นักบินไม่สามารถที่จะมองเห็นวิสัยทัศน์นะคะหรือว่ามองเห็นเส้นทางการบินได้อย่างชัดเจนขณะที่ผู้นำอินโดนีนะคะก็เร่งประชุมออนไลน์อย่างฉุกเฉินเลยทีเดียวค่ะเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้ตอนนี้ทางการนะคะต้องจัดสรรงบประมาณใหม่เพื่อรับมือแล้วก็บรรเทาภัยพิบัติที่จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นนะคะอย่างมีใหญ่นักในยะสำคัญค่ะส่วนโรงเรียนนะคะรวมทั้งกิจกรรมต่างๆนะคะในหลายพื้นที่ก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบค่ะหลายแห่งต้องไปเรียนสอนกันผ่านทางระบบออนไลน์อนักกรกโตนั้นเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังแล้วก็ปะทุได้อยู่ตลอดเวลานะคะเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่สามารถปะทุได้จากจำนวนภูเขาไฟทั้งหมด130แห่งในอินโดนีเซียแล้วก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกค่ะเป็นพื้นที่ที่แผ่นเปลือกโลกหลายแผ่นมาบรรจบกันแล้วก็เกิดการเคลื่อนไหวกระทบกันอยู่ตลอดเวลาจนเป็นเหตุให้มีภูเขาไฟปะทุบ่อยๆแผ่นดินไหวบ่อยๆค่ะจากอินโดนีเซียแล้วเราจะไปต่อกันที่ประเทศรัสเซียนะคะมีรายงานค่ะว่าหิมะบนภูเขาพังถล่มลงมาค่ะทับบรรดานักปีนเขานะคะเสียชีวิตไปมากถึง11รายค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นค่ะหิมะถล่มลงมาจากภูเขามิชิกีซึ่งเป็นหนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดนะคะแถบเทือกเขาคอเคซัสค่ะแล้วก็หิมะเหล่านั้นนะคะซัดเข้าไปที่กลุ่มนักปีนเขาซึ่งตอนนั้นอยู่บนเขาจำนวน33คนเหตุหิมะที่พังถล่มแล้วก็ซัดเข้าใส่กลุ่มนักปีนเขาก็ทำให้มีนักปีนเขาในเสียชีวิตอย่างน้อยๆ11รายบาดเจ็บอีก6คนแต่ก็ยังมีผู้ที่รอดชีวิตแล้วก็สามารถลงมาจากเขาได้เองนะคะ10คนค่ะอย่างไรก็ตามยังคงมีนักปีนเขาอีก6คนนะคะที่ตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าอยู่หรือไม่นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า50นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ค่ะต้องเข้าไปปฏิบัติการค้นหานักปีนเขาอีก6คนที่ยังไม่ทราบชะตากรรมอย่างเร่งด่วนแต่ก็มีอุปสรรคที่ท้าทายอยู่นะคะเนื่องจากว่าภูมิประเทศลาดชันแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดหิมะถล่มซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกค่ะส่วนที่สหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมคะชายหาดลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเมื่อวานนี้ผู้คนนั้นพากันตื่นตกใจเมื่อคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะพัดถล่มพื้นที่บริเวณชายหาดค่ะทำให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณริมชายหาดลองบีชนั้นตื่นตกใจไปตามๆกันนี่คือภาพของคลื่นนะคะที่สูงมากกว่า3เมตรค่ะพัดเข้ามานะคะจนซัดข้ามแนวคันดินทรายแล้วก็ทำให้ถนนริมชายฝั่งนั้นกลายสภาพเป็นคลองอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นค่ะบางพื้นที่นะคะมีคลื่นสูงมากกว่า5เมตรด้วยซ้ำค่ะที่พัดถล่มแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยท่วมบ้านเรือนรวมทั้งถนนหนทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐนะคะประกาศเตือนภัยคลื่นซัดฝั่งรุนแรงแล้วก็น้ำท่วมชายฝั่งในพื้นที่แล้วก็เตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการไปอยู่ใกล้แนวเขื่อนหินกั้นคลื่นและก็บริเวณชายหาดเพราะว่าเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นค่ะส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ตะวันออกนะคะกำลังเผชิญกับภาวะฝนตกหนักจนถึงขั้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาต้องประกาศเตือนภัยระดับ5ค่ะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่ดินจะถล่มลงมาค่ะเมื่อวานนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติญี่ปุ่นค่ะประกาศเตือนภัยดิน

ถล่มในระดับสูงสุดหรือระดับ5นะคะหลังจากที่มีฝนตกชุกเป็นประวัติการณ์ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภูมิภาคคันโตหมู่เกาะอิซุและก็พื้นที่ทางตะวันออกของประเทศค่ะมีการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนนะคะได้มากถึง485มิลลิเมตรภายในเวลา24ชั่วโมงซึ่งถือได้ว่าเป็นสถิติปริมาณน้ำฝนที่ตกมากที่สุดเป็นประวัติการณ์เท่าที่เคยบันทึกเอาไว้ได้ส่วนที่กรุงโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวงกับจังหวัดไซตามะค่ะก็มีฝนตกหนักเป็นช่วงสั้นๆนะคะแต่ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำทันทีค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่ามีหญิงวัย60ปีเสียชีวิตค่ะที่เมืองอิวากิจังหวัดฟุกุชิมะนะคะหลังจากที่รถยนต์ของเธอนั้นจมอยู่ใต้ทางลอดใต้ดินนอกจากนี้แล้วก็ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนในจังหวัดชิบะค่ะส่วนครัวเรือนของชาวบ้านนะคะในจังหวัดมิยากิมากกว่า 60,000 ครัวเรือนค่ะได้รับคำสั่งให้อพยพออกนอกพื้นที่เดือนด่วนค่ะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่ตลิ่งแม่น้ำจะพังทลายขณะที่โรงเรียนทั้งระดับประถมมัธยมศึกษาของทางการรัฐบาลมากกว่า 3,600 แห่งใน11จังหวัดต้องประกาศยกเลิกการเรียนการสอนเพราะว่าได้รับผลกระทบจากพายุฝนส่วนการให้บริการรถไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟสายโชนันชินจูกุนะฮะของบริษัทอิสเจแปนเรลเวย์หรือรถไฟความเร็วสูงสายยามากาตะชินคันเซ็นก็ต้องประกาศยกเลิกการให้บริการเป็นชั่วคราวค่ะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของญี่ปุ่นก็ยังเตือนด้วยนะคะว่าแนวพายุฝนกำลังเคลื่อนตัวไปทางเหนืออาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมเพิ่มขึ้นอีกตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเกาะฮอนชูค่ะสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางจนถึงขณะนี้มีแต่จะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนค่ะว่าส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะล่าสุดค่ะมีรายงานค่ะว่าโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทซาอุดิอารามโก้นะคะถูกโจมตีระลอกใหม่แต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นฝ่ายลงมือค่ะโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทซาอุดิอารามโก้ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบียถูกโจมตีระลอกใหม่เมื่อวานนี้ค่ะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบนั้นพุ่งขึ้นทันทีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ก่อนเข้ารายการนะคะราคาน้ำมันดิบเบรนท์นั้นเคลื่อนไหวอยู่ที่ 97.01 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate นะคะซึ่งเป็นดัชนีของสหรัฐค่ะก็ปรับตัวขึ้นนะคะมาอยู่ที่ 92.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดได้เปิดเผยกับ Financial Times นะคะบอกว่าโรงกลั่นน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทซาอุดิอารามโกในเมืองจีซานนั้นตกเป็นเป้าโจมตีขนาดและระดับความรุนแรงของการโจมตีครั้งนี้ใหญ่พอๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมจนถึงตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมายอมรับนะคะว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเมืองจีซานซึ่งอยู่ใกล้กับชายแดนเยเมนแล้วก็ตกเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มฮูตีเนี่ยเคยถูกโจมตีมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมค่ะแต่ว่าตอนนั้น CEO ของซาอุดิอารามโก้ยืนยันว่าการโจมตีครั้งนั้นและครั้งที่ผ่านๆมาไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากนักต่อกำลังการผลิตน้ำมันของซาอุดิอารามโก้โรงกลั่นน้ำมันที่ถูกโจมตีนี้นะคะคุณผู้ชมคะมีกำลังการผลิตสูงถึง 400,000 บาร์เรลต่อวันดังนั้นจึงทำให้เกิดความกังวลต่อบรรดานักลงทุนและก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวพุ่งขึ้นทันทีค่ะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐก็มีรายงานนะคะว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ปัจจัยสำคัญก็มาจากความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นเองค่ะมีรายงานนะคะว่าราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสหรัฐนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นะคะถึง 5.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนคือหน่วยวัดน้ำมันของสหรัฐเขาวัดกันเป็นแกลลอนนะคะปริมาณก็ราวๆ 3.785 ลิตรค่ะเท่ากับ1แกลลอนของเขาสมาคมรถยนต์อเมริกันหรือ AAA ค่ะเปิดเผยว่าราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐสัปดาห์นี้พุ่งทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการค่ะที่ 9.590 ดอลลาร์ต่อแกลลอนหรือราวๆ 194.25 บาทต่อ 3.785 ลิตรนะฮะเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็เกือบลิตรละ50บาทแซงหน้าสถิติสูงสุดเดิมที่เคยบันทึกไว้ได้ที่ 5.82 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนเมื่อเดือนมิถุนายนปี2565แล้วก็ถือได้ว่าเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวส่วนราคาน้ำมันดิบเบนซินขออภัยไม่ใช่น้ำมันดิบส่วนราคาน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วสูตรปกติก็ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกันค่ะ
โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศนั้นอยู่ที่ 4.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนค่ะปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดสหรัฐดีดตัวสูงขึ้นทำสถิติใหม่

หนีไม่พ้นสถานการณ์ความขัดแย้งที่ภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งทำให้การขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซนั้นเกิดการติดขัดแล้วก็ยังมามีเหตุการณ์โจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียของยูเครนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เลยส่งผลให้น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกนั้นตึงตัวขณะที่การผลิตเชื้อเพลิงภายในประเทศของสหรัฐก็ประสบปัญหาเนื่องจากว่าโรงกลั่นหลากหลายแห่งค่ะในแถบอ่าวเม็กซิโกได้รับความเสียหายในระดับท้องถิ่นค่ะนักวิเคราะห์ชี้นะคะคุณผู้ชมคะว่าส่วนต่างของราคาน้ำมันสำเร็จรูปกับน้ำมันดิบหรือกำไรที่โรงกลั่นได้รับจากการเปลี่ยนน้ำมันดิบเป็นน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยจะยิ่งเป็นตัวเร่งค่ะให้ราคาขายปลีกปลายทางดีดตัวสูงขึ้นถึงแม้ว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์จะยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดของปี2565ก็ตามซึ่งต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นอย่างแรงขนาดนี้แน่นอนค่ะว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจในวงกว้างด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็เรียกร้องให้ชาวอเมริกันยอมรับกับราคาน้ำมันที่ตอนนี้ปรับเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยบอกว่านี่มันเป็นเพียงสิ่งที่ต้องจ่ายแล้วก็ยังได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะว่าถ้ามันจะขึ้นมันก็ต้องขึ้นเอากับทรัมป์สิในเมื่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันก็มาจากการประกาศสงครามกับประเทศอิหร่านนั่นเองค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะเกิดคดีสะเทือนขวัญขึ้นนะคะเมื่อหนุ่มเจ้าของร้านกาแฟอายุ30ปีค่ะล่อลวงหญิงชาวเกาหลีใต้ชาติเดียวกันอายุ60ปีไปแช่ในห้องเย็นจนเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้กลายเป็นเรื่องแดงขึ้นหลังจากที่ครอบครัวของผู้หญิงวัย60ปีไปแจ้งความกับตำรวจค่ะว่าหาตัวญาติของตัวเองไม่เจอตำรวจก็เลยแกะรอยตามจากเบอร์โทรศัพท์ค่ะแล้วก็ไปค้นพบนะคะจนเจอว่าร่างของผู้หญิงที่ครอบครัวแจ้งว่าหายไปเนี่ยนะคะไปอยู่ในห้องแช่แข็งซึ่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะขนาด30ตารางเมตรแล้วก็พอเปิดสลักของตู้คอนเทนเนอร์นั้นก็พังงะค่ะเมื่อเจอร่างของหญิงวัย60ปีถูกแช่แข็งจนกลายเป็นศพค่ะหลังจากนั้นตำรวจสืบต่อแล้วก็พบว่าเจ้าของห้องแช่แข็งนี้ก็คือเจ้าของร้านกาแฟนะคะชื่อสมมุติว่านายเอค่ะอายุ30ปีนายเอเนี่ยยืนยันแล้วก็สารภาพนะคะว่าได้เจอกับหญิงวัย60ปีคนนี้เป็นครั้งแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดูจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะก็เห็นว่าตอนที่เข้าไปในตู้แช่แข็งเนี่ยค่ะไปกัน2คนแต่พอเวลาออกมาจากห้องเย็นแล้วเนี่ยชายคนนี้เดินออกมาคนเดียวค่ะก็เลยสอบปากคำกันยกใหญ่จนปรากฏว่าผู้ต้องหานะคะยอมรับค่ะว่าเขากับผู้ตายเนี่ยเพิ่งพบกันครั้งแรกแล้วก็มานัดเจอกันเพื่อตกลงจะซื้อขายแล้วก็เปลี่ยนบัตรสมนาคุณห้างสรรพสินค้าโดยนายเอเนี่ยค่ะล่อลวงให้หญิง60ปีคนนี้เข้าไปในห้องเย็นนะคะโดยอ้างว่าบัตรสมนาคุณเนี่ยอยู่ข้างในนั้นนะคะพอคุยอะไรกันก็ไม่รู้กลับออกมากลายเป็นนายเอคนนี้ออกมาคนเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยคาดกันค่ะว่าผู้ต้องหาเนี่ยคงจะล่อลวงไปนะคะแล้วพอผู้เสียหายพบว่าบัตรสมนาคุณเป็นของปลอมก็เลยอาจจะไม่ยินยอมจนทำให้ผู้ต้องหาเนี่ยต้องเร่งปิดจบนะคะด้วยการหลอกให้คุณยายคนนี้อยู่ในตู้แช่แข็งคนเดียวแล้วตัวเองก็ออกมาภายนอกจนกลายเป็นเสียชีวิตในที่สุดค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะในขณะที่มีรายงานล่าสุดนะคะว่าตอนนี้อัตราการเกิดของญี่ปุ่นนั้นต่ำสุดเป็นประวัติการแต่ว่ามีคุณแม่รายหนึ่งลูกดกมากล่าสุดคลอดลูกเป็นคนที่7แล้วค่ะท่ามกลางเสียงเชียร์แล้วก็เสียงฮือฮาของผู้คนในโลกออนไลน์ค่ะนี่เป็นภาพของคุณแม่นะคะคุณโคโตเอะฮาชิโมโตะค่ะเป็นทั้งนักเขียนและเธอก็เคยเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.เธอมีการศึกษาดีนะคะจบปริญญาโทค่ะในภาพนะคะที่เราได้เห็นเนี่ยคุณฮาชิโมโตะอุ้มทารกแรกเกิดค่ะของเธอนะคะบนแพลตฟอร์ม X ค่ะเมื่อวันที่29สิงหาคมแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยเพิ่งจะให้กำเนิดลูกคนที่7เรื่องราวของเธอกลายเป็นไวรัลไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาชมคลิปของเธอเนี่ยมากถึง27ล้านครั้งค่ะหลายคนก็บอกว่าโอ๊ยการมีประชากรเพิ่มขึ้นถึง7คนในครอบครัวเดียวเนี่ยเปรียบเสมือนกับสมบัติของชาติเลยนะแต่บางคนก็ตั้งข้อสงสัยค่ะว่าในสภาวะที่ค่าครองชีพสูงแบบนี้การสนับสนุนของภาครัฐก็มีน้อยแล้วจะเอาอะไรมาเลี้ยงลูกแต่ว่าฮาชิโมโตะบอกว่าเธอสามารถเลี้ยงดูลูกๆของเธอได้และเธอก็บอกด้วยนะคะว่าเธอเนี่ยสนับสนุนนะแล้วก็เชียร์ให้ผู้หญิงในญี่ปุ่นมีลูกกันเยอะๆค่ะเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานนะคะแล้วก็กู้ภาระทางสังคมของประเทศด้วยฮาชิโมโตะนั้นอายุ

0: 37ปีแล้วนะคะเธอเคยสมัครเป็นส.ส.ค่ะแต่ว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จนะคะในชื่อพรรคอนุรักษ์นิยมที่ก่อตั้งโดยยูริโกโคอิเกะผู้ว่าการกรุงโตเกียวแต่ว่าพรรคนี้เนี่ยถูกยุบตัวไปแล้วเมื่อปี2564ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในเช้าวันนี้ช่วงครึ่งแรกช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องที่น่าสนใจในประเทศจีนกันค่ะ
1: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง 9 HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

ขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Nine World News ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศจีนนั้นพยายามอย่างยิ่งนะคะที่จะเป็นหนึ่งในโครงการอวกาศคู่ขี้กับสหรัฐและรัสเซียนะคะเราจะไปดูกันค่ะว่าตอนนี้จีนพยายามทำให้เรื่องอวกาศกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชนได้อย่างไรบ้างค่ะนับตั้งแต่ที่จีนปล่อยจรวดลำแรกในปี2503นะโครงการอวกาศของจีนก็บรรลุหมุดหมายสำคัญหลายอย่างค่ะและล่าสุดจีนก็ได้นำเอาความสำเร็จเหล่านั้นนะคะมาถ่ายทอดให้ผู้คนเนี่ยค่ะได้เข้าถึงอวกาศอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนในสังคมอย่างเช่นการจัดแสดงในนิทรรศการพิพิธภัณฑ์หรืออุทยานธรณีวิทยาภูเขาไฟอูลานฮาตาทางตอนเหนือของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในค่ะเขาก็ได้มีสถานที่จำลองของพื้นที่บนดาวอังคารนะคะที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเช่าชุดอวกาศมาใส่แล้วก็โพสท่าถ่ายรูปได้หรือที่กรุงปักกิ่งค่ะก็มีการวางประติมากรรมยักษ์นะคะรูปนักบินอวกาศหญิงกำลังหลับค่ะโดยต้นคิดนะคะก็คือนักออกแบบและนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ค่ะที่บอกว่าทุกคนเนี่ยต่างก็มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับอวกาศและสิ่งที่อาจจะมีอยู่ในจักรวาลส่วนที่ไหหลำหรือว่าเกาะไหหนานนะคะอวกาศนั้นไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่พบเห็นได้จากข่าวประชาสัมพันธ์เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไหหลำได้รับการวางตัวนะคะว่าจะเป็นที่ปล่อยยานอวกาศนะคะฉางเอ๋อนะคะทุกวันนี้ค่ะนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็ยังคงไปกันที่ไหหลำนะคะบางคนก็คาดว่าภายใน20ปีเนี่ยคนจีนธรรมดาจะสามารถไปอวกาศกับเขาได้เพื่อความบันเทิงค่ะหมดเวลาของรายการ Nine World News แล้วนะคะเราจะลาท้ายรายการกันวันนี้ด้วยคลิปภาพของผู้ที่ทำลายสถิติโลกยกน้ำหนักในท่าเดดลิฟต์น้ำหนักมากถึง511กิโลกรัมเขาเป็นนักกีฬาชาวเม็กซิกันค่ะและพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ในรายการ Nine World News 8:30 นะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแปลกแต่จริง The Amazing Show เอาละครับแปลกแต่จริงเรื่องแรกในวันนี้เป็นเรื่องราวแปลกๆของคนชอบสะสมนะครับแต่เป็นการสะสมหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกก็ธรรมดาเพื่อนผมขับรถบิ๊กไบค์อะไรก็สะสมหมวกกันน็อกกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวมันธรรมดามากเลยนะ
1: ไม่ธรรมดาพี่หมวกกันน็อกคนตายพี
0: ่หมวกกันน็อกคนตายเฮ้ยโอ้โหถ้าอย่างนั้นแปลกครับแปลกหมวกกันน็อกคนตายแล้วสะสมทำไรครับเนี่ยทำไรโอ้โหถ้าอย่างนั้นเราต้องไปดูกันแล้วล่ะครับว่าอะไรดลใจให้เขาสะสมหมวกกันน็อกคนตายครับ

0: ุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะฮะมีบ้านหนึ่งครับที่สะสมหมวกกันน็อกของคนตายครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าสะสมไปทำไมเราถึงมาที่นี่ครับพร้อมไหมฮะ
1: ทีมงานพร้อมพิธีกรพร้อมไหมครับ
0: ก็ต้องพร้อมครับไปครับผม

0: ุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณลุงสมพงษ์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ว่ากันว่าที่บ้านคุณลุงเนี่ยครับสะสมหมวกกันน็อกของคนตาย
1: จริงครับ
0: คือคนปกติเขาก็ไม่ทำกันนะครับ
1: มันเป็นความชอบส่วนตัว
0: จะไปเอาหมวกมานะฮะตอนเขาเกิดอุบัติเหตุคุณลุงได้มีการบอกกล่าวอะไรไหมฮะ
1: ผมก็จะบอกว่ากลับไปอยู่บ้านด้วยกันไหมอยู่ตรงนี้มันมองดูไม่สวยงามถ้ากลับมาอยู่ที่บ้านผมนะยังได้รับบุญกุศลผมทำบุญทุกวันแล้วผมก็จะอุทิศบุญกุศลให้เขาดีกว่าที่อยู่ข้างถนน
0: ปัจจุบันจำนวนกี่ใบแล้วครับ
1: จำนวนตอนนี้ประมาณ690กว่าลูก
0: มีคนมาขอบ้างไหมครับ
1: ขอไป2ใบ
0: แล้วเขาขอไปทำไม
1: เขาจะเอาไปใช้เขาไม่มีหมวกกันน็อกเขาว่าหมวกกันน็อกมันแพงเขาขอไปตอนเย็นรุ่งเช้าเข้ามาคืนแต่เช้าแล้วเขาก็รีบไปทันทีเลยโดยไม่ได้บอกอะไรบอกแต่ว่าเอาหมวกมาคืนแค่นั้นเองคนข้างๆบ้านเขาก็เจอกันบ่อยเขาบอกที่บ้านจัดงานเลี้ยงอะไรหรือเปล่าทำไมคนเยอะจังที่นี่ทำบุญบ้านหรือเปล่าผมก็หันซ้ายหันขวาก็ไม่มี
0: ผมอยากจะเห็นในบริเวณของที่เก็บหมวกกันน็อกแล้วครับคุณลุงครับคุณลุงแยกไว้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ว่าแบบว่ายังไม่เสียชีวิตกับที่เสียชีวิตแล้ว
1: ใช่
0: เดี๋ยวเราไปดูสำหรับผู้ที่ยังไม่เสียชีวิตก่อนได้ไหมครับ
1: ได้ครับ

0: วกนี้ยังไม่เสียชีวิตตลอดแนวนี่ประมาณ200กว่าลูก
1: อ๋อคือที่สุดกำแพงนี้ยังมีต่อไปอีก
0: ยาวสุดกำแพงด้านหลังบ้านเลยสัมผัสได้อะไรบ้าง
1: แน่นอนว่าอย่างแรกที่สัมผัสได้คือเป็นหมวกกันน็อกเรียงต่อกันแบบนี้ครับน่าขนลุกเหมือนกัน

0: นี้ไม่มีอะไรนายจันเขาดูแลอยู่เขามีหัวหน้าอยู่ดูแลอยู
1: ่นายจันนี่คือเป็นใครฮะ
0: เป็นผู้ดูแลเป็นผู้ควบคุมของหมวกกันน็อกตนไหนที่ว่าเขาไม่เชื่อฟังเราบอกให้นายจันเขาไปควบคุมเพื่อไม่ให้ไปแกล้งคนอื่นหรือไม่ให้ไปทำให้คนอื่นเขาตกใจ
1: แล้วหมวกไปไหนที่เป็นของนายจันนะครับ
0: หมวกของนายจันที่ว่ามันอยู่ซี่ข้างนู้นครับ

0: ใบนี้มันจะเหลือแค่ซี่แค่นี้
1: อันนี้คือหมวกของนายจันทร์เหรอ
0: ใช่ครับที่เขาตายคาที่กันกินพวกสมองอะไรมันออกไปหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูหมวกใบแรกที่ผมเริ่มสะสมมาอยู่ด้านหลังครับแต่มันจะมืดสักหน่อยนี่ครับหมวกใบแรกต้นไม้มันห่มหมดแล้วตัวนี้ตกแล้วหินลูกรังจะแตกทันทีหมวกไม่แตกหมวกนี่หลายปีแล้วฝรั่งกีไอเข้ามาสนามบินอุตภาวครั้งแรกแล้วเขาให้ไว้เพราะเกิดอุบัติเหตุ
1: นี่คือหมวกใบแรก
0: ใบแรกที่เริ่มสะสมนี่ใบนี้โดนรถ10ล้อชนประสานงานกัน
1: มีเลือดไหลสมองไหลอะไรอย่างงี้มั้ยฮะ
0: มีเลือดเต็มอยู่นะเส้นผมก็ยังมีอยู่แต่ว่าตอนนี้อาจจะมองไม่เห็น
1: คือเรื่องราวมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้คุณลุงไม่กลัวจริงๆนะครับ
0: ผมกลัวนะผีอะแต่ว่ามันเหมือนมันชอบอ่ะ
1: มีแบบว่าเหตุการณ์หมวกย้ายที่อะไรอย่างนี้มีบ้าง
0: ไม่มีอ่ะมีแต่มันตกกำแพง
1: คุณลุงมีใบโปรดไหมฮะ
0: มีที่ผมใช้อยู่ทุกวันนั้นอันแต่ว่าอันนั้นเขาไม่ได้ตายแค่เกิดอุบัติเหตุทุกวันที่ผมยังใช้อยู
1: ่ไปดูหมวกของคุณลุงกันครับ

0: ทำไมถึงชอบใบนี้ครับคุณลุง
1: สภาพมันก็ยังดีอยู่ก็เลยว่ามันน่าจะใช้ได้ก็เลยต้องเอามาใช้ดีกว่าเอาไปวางทิ้งอะไรเงี้ยก็เอามาทำความสะอาดมาหน่อยก็ยังใช้อยู่ทุกวันเนี่ยใช้มาหลายปีแล้วอันนี้ก็ยังสวมใส่ได
0: ้นี่คือเวลาที่คุณลุงสวมใส่จะเป็นแบบนี้
1: ครับออกไปตลาดก็ยังใช้ใบนี้อยู่ตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องใส่ทุกครั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแต่ยังมีหมวกใบล่าสุดที่ผมได้มาที่เขาเกิดอุบัติเหตุอยู่เชิญไปดูด้านนู้นได้เลยครับ
0: ใบไหนครับคุณลุง
1: ด้านบนหลังตู้นะครับที่ได้มาล่าสุดอันนี้ไม่ถึงกับมีคนตายแค่เกิดอุบัติเหตุ
0: ขอดูหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้เลยครับเชิญได้เลยครับ
0: คุณลุงหยิบให้หน่อยคุณลุงหยิบให้หน่อย
1: ครับอยากจะลองสวมดูไหมครับ
0: ไม่เป็นไร
1: ให้ผมใส่ให้ดูก็ได้นะครับ
2: เอาลองใส่ให้ดู
1: นี่ครับหมวกอันนี้ยังโอเคอยู่ยังใช้ได้อยู่นะครับจะลองใส่ดูไหมครับ
0: ไม่เป็นไรดีกว่าครับ
3: ลองหน่อยก็ได้นะ
0: ไม่
3: ครับต้องหาโอกาสแล้วนะ
0: ใครกล้าใส่บ้างครับไม่อยากแกล้งใครเลยอ่ะ
3: แกล้งอะไรล่ะลองดูมันคือการเตือนสติ
0: อันนะน้องอันโอเคเปล่าพี่ไม่ฝืนนะไม่เอาพี่ไม่ใส่

0: เฮ้ยเลือดออกอ่ะ
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มทางช่อง 9 กด 30เริ่ม 8 กันยายนนี
4: ้เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.

0: ิดนึง
1: ขาหมู
2: ไม่เอาไม่ใส่ก็มีคนสาธิตแล้วไงหมูใส่
0: คนอื่นลองใส่เพื่อให้หมูสบายใจดีสิ
1: จะได้จบ
2: ใส่แค่เนี้ย
0: นี่ไงใส่แล้วอ่ะต้องใส่
2: อ่ะพี่ต้อง
3: หลังวันนี้พี่จะเจอมันแล้วหมูหมูพี่ใหญ่นะ
0: หมูได้หมูแตก
3: นะ
2: พี่โอ
3: มันแมนเลยมันแมนเลยหมู
1: พี่โออ่ะโอเค
2: พี่บอยพี่บอย
1: ไม่เป็นไรยกเว้นพี
2: ่ไม
1: ่พ
2: อแล้วไม่ยัง
1: พอนะพอโอเค
2: ครบนะ
1: เป็นการเตือนสติของผู้ไม่ประมาท

0: มั้ยพอยังไม่รัด
1: ไม
0: ่
1: เอาร
2: อยข้างๆแดงๆนี่ก็คือรอยเลือดได้หรอคะ
1: ไหน
0: ๆพอแล้ว
1: เฮ้ยทีนี้ได้มั้ย
0: ไม่ก็ใส่แล้วไง
1: ถ้ามันจับไม่ชัดเนี่ยเดี๋ยวขออินเสิร์ตเข้าอีกนิดนึงขออีกที
2: เดี๋ยวอินเสิร์ตด้วยค่ะ
0: โอ้ยอุ้ยอะไรอ่ะ
3: อะไรอะ
0: ไรอ่ะ
2: เล
0: ือ
2: ดออกอ่ะ
1: อะไรอ่ะ
0: แปลกเลือดอะไรกินแบบนี
1: ้ตกก็ได้หรอกก็ได้
0: ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ
1: เฮ้ยทำไมไม่ตกใจอ่ะเลือดเต็มหัวเลยนั่นอ่ะ
0: เลือดอะไรเป็นกลิ่นเฮโลบอย
4: อันนี้เป็นหมวกกันน็อกของทีมงานนะคะไม่ได้เกี่ยวกับของคุณลุงเราจะเอามาทดสอบน้องหมูสภาพจิตใจน้องหมูตอนใส่ว่าจะเป็นแบบไหนพี่ต้องไปวางให้น้องหน่อย
0: ต้องทำกันขนาดนี้เลยคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เอาไว้เตือนใจนะครับให้เราไม่ประมาททุกครั้งในการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับต้องสวมใส่หมวกกันน็อกเรื่องที่เห็นนี้เป็นมันคือกาแฟผสมเฮโลบอยฮะโอ้ยไม่จะเชื่ออะไรทีมงานเบื่อวะไม่คุยดีกว่าเจ็บคอบาย

0: คุณลุงครับตลอด50ปีที่ผ่านมาคุณลุงสะสมหมวกกันน็อกได้อะไรจากมันบ้างฮะ
1: เก็บมาเพื่อเตือนสติแล้วทำใส่หุ่นไว้ว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาให้สวมใส่หมวกกันน็อกแม้แต่หุ่นเองเขายังสวมใส่หมวกกันน็อกแล้วเราที่ขี่รถเครื่องอยู่ไม่สวมใส่กันหมวกกันน็อกเราไม่อายหุ่นเลยที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้ทำให้เห็นเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง
0: ครับคือเรียกได้ว่าคุณลุงสะสมหมวกกันน็อกเนี่ยเพื่อไว้เตือนสติของผู้ที่ขับขี่บนท้องถนนนะฮะว่าให้ใส่เถอะเพราะว่าอุบัติเหตุมันสามารถเกิดได้ทุกเสี้ยววินาทีครับคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณคุณลุงสมพงษ์มากนะครับขอบคุณครับที่เราได้เห็นถึงการสะสมหมวกกันน็อกแบบนี้นะครับทำให้เราได้ข้อคติเตือนใจนะครับทำให้เราไม่ประมาทมันแปลกแต่จริงครับ
2: สุดยอดไปเลยครับคุณน้าสมพงษ์ครับโอเคตอนนี้ผมเข้าใจแล้วนะครับว่าเหตุผลที่คุณน้าสมพงษ์เนี่ยสะสมหมวกกันน็อกคนตายก็เพราะว่าจะได้เตือนตัวเองว่าอย่าประมาทและเป็นสัจธรรมชีวิตสุดยอดครับช่วงหน้ากลับมาพบกับแปลกแต่จริงกับเรื่องแปลกเรื่องนี
3: ้วันนี้เราทำเมนูอะไรกันบ้าง
4: แกงหน่อไม้ครับ
3: กินได้ไหมเนี่ยหม้อเนี้ย
4: ไม่ได้ก็ถีทิ้งครับ
3: มา

0: พราะแม็กฟืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adstyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ท่านผู้ชมครับถ้าหากเราพูดถึงเชฟเราก็คงนึกถึงผู้มากประสบการณ์มีอายุหน่อยมีความสามารถในการปรุงอาหารต่างๆนานาใช่ไหมครับแต่แปลกแต่จริงวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเชฟที่อายุน้อยเรียกว่าเป็นเด็กน้อยกันเลยทีเดียวแต่เขามีความสามารถในการปรุงอาหารและโด่งดังเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลไปพบกับสุดยอดเชฟที่จังหวัดกาฬสินธุ์เลยครับ
1: ตอนนี้ป๊อปมาอยู่ที่อำเภอคำม่วงนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเราจะมาบุกบ้านเชฟเรียวนะครับซึ่งเชฟเรียวเนี่ยเขามีกลุ่มของเขาด้วยก็คือเชฟแดนปลาแดกนะครับอยู่ที่บ้านกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับน้องๆเขาเลยดีกว่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเชฟเรียว
3: เต้ครับ
4: อามี่ครับ
1: กลุ่มเราที่เรา

0: ทำคลิปด้วยกันเนี่ยมีทั้งหมดกี่คน
1: ประมาณ6คน
0: หน้าที่แต่ละคนทำอะไรบ้างเรียวก็เป็นเชฟ
1: ครับ
0: แล้วเต้อะ
2: กินอย่างเดียวครับ
0: กินอย่างเดียวเลยเหรอชอบกิน
2: ครับ
0: แล้วอาชีอะ
3: เตรียมควงครับ
0: วัตถุดิบทุกอย่างเราหาเองมาหมดเลยไหม
2: ครับ
0: แล้วถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองให้ทำอาหารวัตถุดิบเรามีไหมเนี่ย
1: ต้องไปหาด้วยครับ
0: หาแถวไหนแถวนี้เหรอ
1: ครับทุ่งนา
2: ท้ายหมู่บ้านเลยครับ
0: หาตอนนี้เลยนะ
2: ครับ
0: ไปลุยกันเลยไหมไปวันนี้ว่าเราจะหาอะไรมาบ้างเนี่ย
1: จิ้งหรีดครับ
0: จิ้งหรีดจะเอามาทำเป็นเมนูอะไรครับ
2: คั่วครับ
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ย
4: ไปแล้วไปแล้ว
0: ได้ไหมได้แล้วตัวลูกมันเรากินได้หมดเลยใช่ไหมตัวลูกเนี่ยปลาใส่เลยโอ้ยนี่นี่นี่เล่นกันเอง
2: ครับ
0: กินสดได้ปะ
2: ไม่โอ้ผมไม่เคยกินสด
0: อ่ะลองดีวันเนี้ยมาลองลองกินสดเลยเอาตัวใหญ่กินสดตามเพื่อน
2: พี่กินกับผมปะล่ะ
0: ไม่น่าทานเองไม่น่าทานเองเลย
1: โอ้ยเฮีย
0: ครบไหม
2: สุดแล้วสุดแล้วเฮ้ย
0: นี่คือเล่นมุกเหรอ
1: ครับเวลาเวลา
0: หมดยัง
2: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วโอเค
2: ได้พอดีคั่วกินเลยกินแรง

0: วันนี้เราทำเมนูอะไรกันบ้าง
1: แกงหน่อไม้ครับ
0: แกงหน่อไม้กับอะไรนะ
1: ครัวจิ้งหรีดครับ
0: อ๋อครัวจิ้งหรีดมีวัตถุดิบอะไรบ้างเนี่ยที่เราเตรียมมาวันนี
1: ้พริกครับ
0: ปลา
1: ครับเม็ดครับมะเขือหน่อยจิ้งหรีดครับ
0: หน่อไม้เริ่มไหม
2: เริ่มครับ
0: ไปกินได้ปะเนี่ยหม้อเนี้ย
1: ไม่ได้ก็ทิ้งครับไม่ได้

0: ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกินไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: อร่อยครับ
2: จากคนที่ไม่เคยกินปลาแดกนะครับอร่อยจริง

0: ที่เราเห็นกันนะครับน้องๆทำอาหารเนี่ยถ้าเกิดเรามองภาพก็จะคล้ายๆกับการที่เราเล่นทำอาหารในช่วงเด็กๆอย่างผมก็เคยเล่นแต่ว่าตอนนั้นเราเล่นเราก็จะใช้วัตถุดิบที่กินไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งที่น้องเขาทำกันเนี่ยรสชาติอาหารการันตีว่าอร่อยจริงๆอย่างผมเองไม่เคยกินปลาร้ามาก่อนผมกินได้นะครับก็ถือว่าเด็กรุ่นใหม่ไปไกลกว่าที่เราคิดนะครับคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่เนี่ยเขาอยากจะไปเห็นคลิปอื่นๆที่เราทำเมนูอื่นเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้าง
1: เข้าไปดูในเฟซก็ได้คร
0: ับ เฟซบุ๊ก
1: ยูทูบก็ได้คร
0: ับ เซิร์ชว่าเชฟแดน
1: ปลาแดก
0: ปลาแดกเลยนะ
1: หรือว่า PTSS
0: PTSS นะครับก็เข้าไปดูกันได้แล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าเด็กกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเมนูบางทีเราอาจจะไม่ได้มองว่าเมนูที่มันแปลกไปกว่าปกติแต่แปลกตรงที่ว่าเด็กน้องๆเหล่านี้อายุมากสุดคือ14ขวบเล็กสุดคือ8ขวบสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้สุดยอดครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับเชฟแดนปลาแดกขอบคุณครับ
2: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับพี่ลืมแป๊บนึงพี่เตรียมวัตถุดิบมาอันนึงจะให้เราทำเมนูให้อีกอันนึงได้ปะวัตถุดิบอยู่ไหน
3: เห็นลีลาการทำอาหารน่ารักน่าชังแบบนี้โอ้โหเรียกว่าสุดยอดจริงๆต้องยกนิ้วให้กลุ่มเชฟแดนปลาแดกน้องๆเหล่านี้อนาคตไกลแน่นอนครับและขอบอกเลยนะครับว่าลีลาการทำอาหารในโลกโซเชียลของเขานี่ก็ไม่ธรรมดาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
3: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่8กันยายน2569นะครับอยู่กับเรา2คนผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตาใน Investment Minute นาทีลงทุนครับ
4: ค่ะเช้านี้เปิดมาในฝั่งเอเชียก็ถือว่าเคลื่อนไหวผสมผสานนะคะแต่ว่าถ้าดูราคาน้ำมันเนี่ยขยับพุ่งขึ้นเพราะว่ามีเหตุการณ์นะคะกลุ่มกบฏฮูตีเนี่ยก่อเหตุโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดิอารามโคตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างประเมินความเสียหายอยู่ด้วยนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยนึงค่ะว่าเดี๋ยวเราต้องติดตามว่าจะกระทบกับหุ้นไทยอย่างไรกันด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยบ้านเราก็มีเดลต้าที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาเลยหนุนให้ตลาดหุ้นไทยบวกไปได้นะคะ
5: แต่ประเด็นในต่างประเทศต้องจับตาว่าราคาน้ำมันบ้านเราจะขยับขึ้นหรือเปล่าหลังจากเมื่อวานนี้สิงคโปร์ขยับขึ้นเนี่ยนะครับแต่บ้านเราก็ยังไม่ได้ขึ้นตามนะฮะวันนี้ลองแลกเปลี่ยนกันหน่อยครับผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยเราแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับเพราะจะดูสถานการณ์ด้านพลังงานเชื่อมโยงกับตัวเลขเงินเฟ้อที่ล่าสุดประกาศออกมาสำหรับบ้านเราสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ก็เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่า CPI ก็คืออัตราเงินเฟ้อนั่นเองนะครับเดือนสิงหาคม69เนี่ยอยู่ที่ 102.67 เพิ่มขึ้น 2.53% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนก็คือสูงสุดในรอบ3เดือนนะครับจากที่ตลาดเนี่ยคาดการไว้ 2.37 ถึง 2.43% ก็มาจากราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นนี่แหละครับจากเหตุในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาถึงเดือนที่7แล้วราคาอาหารสำเร็จรูปก็ปรับตัวเป็นวงกว้างอาหารสดไข่ไก่ไก่สดผักสดผลไม้สดขยับขึ้นแล้วก็กำลังซื้อก็เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มีผลนะครับราคาข้าวแกงข้าวผัดกะเพราข้าวมันไก่ข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวเฉลี่ยขยับขึ้น 3-5% ราคาจานเดียวพุ่งไปถึง 60-70 บาทต่อจานและสินค้าเหล่านี้คือขึ้นแล้วไม่มีลงนะฮะส่วนปีนี้ครับกระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการเงินเฟ้อคงเดิมอยู่ที่ 1.5-2.5% ครับ
4: ส่วนทางกรมธุรกิจพลังงานได้รายงานสถานการณ์การนำเข้าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบเดือนพฤษภาคมราคาน้ำมันดิบพุ่งนะคะไทยเนี่ยนำเข้าเพิ่มและมูลค่านำเข้าไปแตะที่ 1.44 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นเท่าตัวค่ะส่วนภาพรวมการจำหน่ายโดยรวมของประเทศอยู่ที่ 148.39 ล้านลิตรต่อวันลดลง 104.2นักวิเคราะห์นะคะได้พูดถึงตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ว่ากระทบให้ดัชนีหุ้นไทยเผชิญความผันผวนในระยะสั้นแต่ยังมีกรอบป้องกันเนื่องจากเงินเฟ้อยังอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารกลางที่ 1-3% ทำให้แรงกดดันด้านการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของไทยมีจำกัดหุ้นในกลุ่มพาณิชย์และค้าปลีกสามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังผู้บริโภคได้แล้วก็มีกลุ่มที่ได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวต่อเนื่องค่ะสำหรับด้านการท่องเที่ยวรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะคะว่าเตรียมหารือกับรัฐมนตรีคลังและสภาพัฒน์ในวันนี้เพื่อเคาะข้อสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสโดยมีเป้าหมายเปิดให้เริ่มลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมและยังอยู่ระหว่างพิจารณาระบบการร่วมจ่ายคาดว่ากำหนดไว้ที่1ล้านสิทธิ์นะคะใช้เงินกระตุ้นเป็นในส่วนของเงินกู้นะคะ 4,000 ล้านบาทค่ะส่วนการท่องเที่ยวแม้ว่าตอนนี้ตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยค่าเงินบาทที่แข็งค่าแต่ตลาดระยะไกลและกลุ่มตะวันออกกลางเริ่มกลับ

0: มาเติบโตได้ดีในไตรมาสสุดท้ายผ่านการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินตรงและเที่ยวบินเหมาลำประเมินไว้ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 32.6 ถึง 32.7 ล้านคนจากเป้าหมายสูงสุดที่35ล้านคนสร้างรายได้อยู่ที่ 2.7 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากต่างประเทศ 1.6 ล้านล้านบาทและในประเทศ 1.1 ล้านล้านบาทและตั้งเป้าหมายรวมรายได้นะคะสำหรับปีหน้าไว้ที่3ล้านล้านบาทด้วยชูจุดแข็งเรื่องของ wellness เป็นหลักค่ะดูสถานการณ์การเคลื่อนไหวตลาดหุ้นรอบโลกกันหน่อยนะคะเดี๋ยววันศุกร์นี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อจากสหรัฐกันด้วยเราดูภาพรวมทั้งหมดใน Market Update ค่ะ
1: ไฮไลท์ตัวเลขสำคัญของฝั่งสหรัฐอยู่ที่ตัวเลขวันศุกร์ที่จะถึงนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้ปิดทำการไปเนื่องในวันแรงงานนะครับขณะที่ทำเนียบขาวก็มีการโพสต์ย้ำภาพของนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็การสนับสนุนนะครับในส่วนของอุตสาหกรรมในประเทศมีการเรียกร้องให้ใช้สินค้าของสหรัฐเพื่อคนสหรัฐแล้วก็แรงงานสหรัฐหลังจากคะแนนนิยมของทรัมป์ร่วงลงไปแต่ระดับจุดต่ำสุดเป็นประวัติการเหลือเพียง 33% ที่ประชาชนนั้นผิดหวังกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็คัดค้านกำแพงภาษีนำเข้าจากแคนาดา 50% ที่กังวลว่าจะทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งสูงขึ้นฐานะทางการเงินจะแย่ลงในระดับจุดนี้นะครับซ้ำเติมด้วยต้นทุนการกู้ยืมแล้วก็พลังงานด้วยจากภัยสงครามอิหร่านซึ่งล่าสุดซัปโปโรเบียร์ค่ายเบียร์ญี่ปุ่นก็เตรียมย้ายฐานผลิตเบียร์ไร้แอลกอฮอล์สำหรับตลาดสหรัฐออกจากแคนาดามาอยู่ที่สหรัฐในปี2570นะครับซึ่งทรัมป์ก็ได้โพสต์ผ่าน True Social ข่มขู่บริษัทบอมบาร์ดิเอซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการผลิตเครื่องบินของแคนาดาด้วยว่าไม่อนุญาตให้ขายเครื่องบินในสหรัฐอีกต่อไปเว้นแต่บริษัทจะย้ายฐานการผลิตเข้ามาสร้างในฝั่งของสหรัฐครับส่วนฝั่งของยุโรปกันบ้างนะครับยุโรปปิดทรงตัวครับฟูซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปรับย่อลงไป 8.96 จุดดัชของมินิย่อลงไป 39.87 จุด CAC40 ฝรั่งเศสบวกมาได้ 27.38 จุดนะครับก็ปรับตัวขึ้นหลังจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแต่หลายๆตลาดก็ปรับตัวลดลงไปนะครับเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็บทบังข้อมูลเศรษฐกิจของยูโรโซนที่ออกมาดีกว่าคาดโดยรวมเป็นการปิดทรงตัวในหลายๆตลาดในฝั่งยุโรปครับแต่โฟกัสไฮไลท์วันนี้อยากให้ตรวจสอบน้ำมัน WTI ด้วยความที่ฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐในฝั่งของตลาดสหรัฐปิดทำการเนี่ยนะครับน้ำมันดิบเบรนท์เมื่อวานนี้ข้อมูลล่าสุดคือบวกขึ้นมา1เหรียญกับอีก3เซนไปปิดที่97เหรียญ31เซนต์ต่อบาร์เรลความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังดันราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงสุดในรอบ6สัปดาห์ครับหลังจากโรงกลั่นของซาอุดิอาระเบียแล้วก็เรือขนส่งเนี่ยโดนถล่มสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ขยับขึ้นเกือบ98ภาพรวมขยับขึ้นเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นมาถึงเหรียญเลยเนี่ยนะฮะ98เซนต์ไปถึงเหรียญหลังจากสหรัฐเนี่ยนะครับฝั่งของอิหร่านมีการยิงเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็ยิงขีปนาวุธเข้าใส่หน้าน้ำน้ำมันดิบเบรนท์ขยับขึ้นไปเหรียญกว่าๆไปอยู่ที่เกือบ98ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วโรงกลั่นน้ำมันขนาด 400,000 บาร์เรลของซาอุดิอารามโคในจีซานก็ยังโดนโจมตีจนพังเสียหายด้วยครับทางโกลแมนแซกออกโรงเตือนภัยว่าน้ำมันดิบพุ่งทะลุมีโอกาสไปถึง120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่ถ้าวิกฤตคลี่คลายก็มีสิทธิ์ร่วงลงมาระดับ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็แนะนักลงทุนเข้าซื้อสถานะตลาดก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันดีเซลเพื่อปิดความเสี่ยงจากวิกฤตพลังงานในครั้งนี้นะครับทีนี้โฟกัสบ้านเราว่าน้ำมันจะไปต่อหรือเปล่าอยากให้ไปดูราคาของสิงคโปร์ครับซึ่งเมื่อวานนี้ปิดตลาดดีเซลเนี่ยอยู่ที่ 167.79 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับเบนซินอยู่ที่ 131.55 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นมา4เหรียญเศษๆเลยนะฮะขณะที่ฝั่งของดูไบนะครับอยู่ที่ 105.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นมา3เหรียญ48เซนต์แต่ราคาขายปลีกในประเทศยังไม่มีการปรับขึ้นนะครับเพราะว่าภาครัฐยังใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการช่วยพยุงน้ำมันในบ้านเรานะครับในบางประเภทด้วยเนี่ยนะฮะขณะที่ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะ6กันยายนที่ผ่านมาสุทธิแล้วติดลบไปกว่า 83,000 ล้านไปแล้วนะครับจากราคาน้ำมันครับในฝั่งของทองกันบ้างนะครับถึงโคเม็กซ์ไม่มีความเคลื่อนไหวด้านราคานะครับแต่ทองในประเทศเช้านี้เช็คกันเลยนะครับว่าทิศทางเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ด้านตะวันออกกลางมีผลต่อปัจจัยของบ้านเราเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ฝั่งของทองตามโกลด์สปอตต่างประเทศฟื้นขึ้นมาได้250บาทต่อบาททองคำ

0: รับการประกาศของสมาคมค้าทองคำในเช้าวันนี้นะครับทองคำทั้งข่าวที่บาทละ 68,800 บาทส่วนทองรูปพรรณ 69,600 บาทต่อบาททองคำครับส่วนฝั่งของค่าเงินบาทเปิดมาเช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยแทบไม่เปลี่ยนแปลงครับเปิดมาเช้านี้ 32.88 สตางค์86สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับทางกรุงเทพ Global Market เซ็ตกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 32.83 สตางค์ถึง 32.91 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับส่วนภาพรวมของหุ้นเอเชียเช้าวันนี้เช็คกันเลยนะครับฝั่งของ Nikkei เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับบวกมา 45.29 จุดนะครับบวกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.07% เท่านั้นเองส่วนภาพรวมตลาดอื่นในเอเชียเช้าวันนี้ก็เคลื่อนไหวในทิศทางทรงตัวนะครับ Nikkei บวกได้ฝั่งของเซี่ยงไฮ้ก็เช่นเดียวกับกอสปีเด็กของเกาหลีใต้นะครับแต่ว่าห่างเซ็งสเตรททำเป็นการปรับย่อลงไปนะครับทีนี้ย้อนดูภาพของตลาดหุ้นไทยรวมถึงการให้น้ำหนักปัจจัยบวกลบสำหรับวันนี้กันหน่อยนะครับปัจจัยบวกให้น้ำหนักไปที่ดัชนีความเชื่อมั่นลงทุนในไทยที่เพิ่มขึ้นก็มั่นใจว่าต่างชาติกลับมาลงทุนเพิ่มแรงหนุนจากเดลต้าแล้วก็กลุ่ม AI ที่พยุงให้ตลาดหุ้นบ้านเรายังไปต่อได้แล้วก็ทำให้1,600 จุดในระดับจิตวิทยาบ้านเราไปถึงเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับแล้วก็แรงเก็งกำไรด้วยครับในกลุ่มธนาคารพาณิชย์คาดการผลประกอบการที่แข็งแกร่งแต่ว่าปัจจัยลบความทิศทางกังวลเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของฝั่งสหรัฐยังเป็นปัจจัยที่ต้องจับตาแล้วตัวเลขที่มีผลก็คือวันศุกร์ด้วยนะครับรวมถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ครับ7กันยายนบ้านเราบวกมาได้สวยเลยครับ 23.24 จุดมูลค่าการซื้อขาย 60,082.90 ล้านดัชนีไปปิดที่ 1,618.82 จุดนะครับณระดับดัชนีดังกล่าวดูมูลค่าการซื้อขายรายกลุ่มสถาบันขายสุทธิบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็เป็นการขายสุทธินะครับแต่ต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามาเมื่อวานนี้ถึง 2,700 กว่าล้านแล้วก็เป็นรายย่อยที่ขายสุทธิครับโปรแกรมเทรดดิ้งมีการซื้อสุทธิไป 1,550.26 ล้านครับ5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนำมาด้วยเดลต้านะครับเพิ่มขึ้นมา20บาทนะครับต่อหุ้นนะครับส่วนทางกราฟเองบวกขึ้นมา50สตางค์ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลง Advance บวกมา11บาทต่อหุ้นแล้วก็ปตท.สผ.บวกมา1บาทต่อหุ้นครับนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
1: มาดูดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนกันหน่อยนะคะเปิดเผยจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้ค่ะสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้าพุ่งเข้าสู่เกณฑ์ร้อนแรงอย่างมากปัจจัยหนุนสำคัญจากกระแสเงินทุนไหลเข้าผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ปรับประมาณการกำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นหลักคือสถานการณ์การเมืองในประเทศและสงครามการค้าและยังต้องติดตามผลกระทบมาตรการการค้าสหรัฐและคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญประเด็นเลือกสว.ในวันที่28กันยายนนี้นักวิเคราะห์มองเป้าสิ้นปีไว้ที่ระดับ 1,700 จุดค่ะโดยมีปัจจัยพื้นฐานรองรับอย่างยั่งยืนอันนี้เป็นเป้าหมายของตลาดหุ้นไทยนะคะส่วนตลาดหลักทรัพย์ค่ะที่ผ่อนปรนเกณฑ์ IPO เริ่ม11กันยายนนี้ก็มองว่าจะช่วยดึงดูดธุรกิจ New Economy ให้เข้ามาระดมทุนนะคะด้านเฟดโก้เสนอทางออกเศรษฐกิจเพิ่มเติมด้วยการผลักดันรอบการออมใหม่ควบคู่ไปกับรอบการลงทุนใหม่ตามเป้าหมายรัฐบาลผลักดันเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเป็น 30% ของ GDP และเพิ่มการออมในประเทศสู่ระดับ 28-30% ดึงเม็ดเงินลงทุนต่างประเทศประมาณ 500,000 ล้านบาทมาตรการก็มีทั้งการสร้างแรงจูงใจผ่านที่สาเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีกองทุนเพื่อความยั่งยืนยกระดับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปรับสู่ระบบการออมภาคบังคับรองรับสังคมสูงวัยพัฒนา Trust and Family Office ปรับปรุงกฎหมายดึงดูดการบริหารทรัพย์สินระดับโลกในไทยการยกเว้นภาษีนำเงินกลับไทยโดยเว้นภาษีเงินได้2ปีสำหรับเงินลงทุนต่างประเทศที่นำกลับมาลงทุนในตลาดทุนไทยอย่างน้อย1ปีรวมถึงมาตรการทั้งหมดที่จะมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ่านอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น Data Center และ Semiconductor โดยชูตลาดหุ้นไทยเป็นทางเลือกการออมระยะยาวผ่านหุ้นปันผลคุณภาพสูงค่ะ
0: ส่วนภาพรวมทิศทางตลาดวันนี้จะเป็นยังไงนะครับคุยกับทางนักวิเคราะห์กันเลยนะครับกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะครับกรรมการบริหารบล.เอเชียพลัสนะครับสวัสดีครับพี่เทิดครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ1,600 จุดเราทะลุผ่านมาแล้วนะครับจะยังไปได้ต่อหรือเปล่าครับพร้อมๆกับราคาน้ำมันที่ขยับสูงแบบนี้ตลาดให้น้ำหนักแล้วก็กังวลว่าจะกระทบกับกลุ่มไหนตัวไหนยังไงบ้างครับ
2: ครับก็จริงๆถ้าหากว่ามองมูฟของตลาดตั้งแต่เมื่อวานหรือก่อนหน้านี้นะครับเอาเป็นว่าตลอดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็เห็นแรงขับนะครับที่สำคัญตัวหนึ่งแล้วก็ทำให้ทะลุ1,600เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็มาจากเดลต้านะครับทีนี้ก็ถ้าดูว่าในกลุ่มชิ้นส่วนในตรงนี้เนี่ยยังมีแรงในการขับเคลื่อนต่อไหมนะครับผมคิดว่ายังพอที่จะเห็นโมเมนตัมนะครับในการที่จะ เหวี่ยงขึ้นได้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหาก

0: ว่าดูจากอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าตลาดเนี่ยนะครับยังสามารถที่จะประคองตัวนะครับแล้วก็ขยับตัวขึ้นไปได้นะครับทีนี้นะครับถ้าหากว่าดูว่าอะไรที่กังวลนะครับอย่างที่เกริ่นเมื่อสักครู่นะครับก็คือตัวราคาน้ำมันนะครับเพราะว่าผลที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยนะครับเรายังเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยที่ทรงที่ระดับสูงอยู่นะครับแล้วก็สถานการณ์ตัวนอกกลางเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีความนิ่งอะไรนะครับทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเรามีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะครับของช่วงเดือนสิงหานะครับเข้ามานะครับปรากฏว่าตัวเลขออกมาเนี่ย 2.53% year on year นะครับเพิ่มขึ้นนะครับจากฐานเดือนที่แล้วที่ 1.95 นะครับแล้วถ้าหากว่าดูแบบเป็นมันออนมันหรือว่าเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 0.56% นะครับตรงนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นสัญญาณที่ต้องจับตามองใกล้ชิดนะนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าสมมุตินะนะครับเราบอกว่ามันออนมันจากตรงนี้ไม่ได้ขยับขึ้นเลยเนี่ยนะครับเราจะเห็นเงินเฟ้อนะครับในช่วงเวลาที่เหลือของปีเนี่ยยังเกิน 2.5% ได้อยู่นะครับซึ่งอันนี้นะครับเราถามว่ามันออนมันเนี่ยมันจะไม่ขยับขึ้นจริงหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันยังสูงอยู่เมื่อเทียบกับตัวปีที่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเทียบกับเดือนที่แล้วเนี่ยก็ยังสูงขึ้นนะครับแล้วเรากำลังจะสัมผัสนะครับกับเรื่องของตัวซูเปอร์เอลนิโญนะครับมีตัวอย่างอยู่นิดนึงนะครับตรงที่ผลผลิตน้ำตาลเนี่ยนะครับก็ผู้ประกอบการนะครับก็มาบอกว่าตัวผลผลิตเนี่ยนะครับในปีนี้อาจจะหายไปประมาณสัก 17% นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับผมว่ามันก็ไปผลักนะครับราคาพวกสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็ราคาพวกสินค้าบริการทั้งหลายเนี่ยให้ขยับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับที่แตกตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อนะครับในภาวะที่ไม่เพิ่มขึ้นมาตอนมันเนี่ยมันจะเกิน 2.5 นะครับแล้วถ้าหากว่ามีตัวผลักนะครับอย่างเช่นราคาสินค้าคอมมูนิตี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นกว่าตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งเวลาเงินเฟ้อสูงเนี่ยดอกเบี้ยนะครับก็ต้องจับตาดูเหมือนกันนะครับว่า move เนี่ยนะครับจะขยับขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับมันจะเป็นตัวที่สร้างแรงกดดันนะครับให้กับตลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นว่าดูน้ำหนักแบบนี้นะครับตัวที่อาจจะช่วยเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยนะครับกลุ่มชิ้นส่วนอย่างเดลต้าเนี่ยนะครับอาจจะเป็นตัวที่ประคองตลาดสูงขึ้นนะครับแต่ว่าลิมิตของมันก็มีนะครับจากเรื่องของตัวดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามองตัวที่ขับเคลื่อนที่ซัพพอร์ตอีกตัวเนี่ยอาจจะเป็นตัวเออร์เน็งนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเรื่องของการขยับประมาณการสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามองน้ำหนักทั้งหมดนะครับผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเอาประคองตัวอยู่ได้นะครับแล้วก็ขยับตัวสูงขึ้นได้บ้างครับ
1: ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องมองปัจจัยอื่นๆพวกประเด็นการเมืองด้วยไหมคะที่สัปดาห์หน้าก็จะน่าจะเริ่มเข้มข้นเห็นความชัดเจนมากขึ้นด้วยให้น้ำหนักตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: ครับคงต้องมอนิเตอร์นะครับต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งเลยแหละครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเดือนนี้คงจะมีหลายเหตุการณ์ที่ต้องเป็นจุดตัดสินนะครับถ้าหากว่าแรงกระทบที่เข้ามาเนี่ยถ้าหากว่าออกมาในเชิงลบที่ไปกระทบกับเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็มองว่าอาจจะทำให้ตลาดเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้แรงกดดันเนี่ยได้เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าก็ยังน่าจะเห็นกรอบที่ลิมิตอยู่ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเรายังเห็นโฟลว์ที่ไหลเข้าจากเรื่องของการเซิร์ฟฟอร์ยิวแล้วก็ตัว valuation เฉพาะยิ่ง dividend yield บ้านเราเนี่ยยังสูงอยู่ครับ
2: ครับดังนั้นขอผู้แนะนำสำหรับวันนี้ครับพีเตอร์ครับ
0: ครับถ้าเป็นผู้แนะนำวันนี้นะครับท็อปพิกเรามีอยู่3ตัวนะครับตัวที่1เนี่ยนะครับคือตัวปตท.นะครับต
2: ั
0: วที่2เนี่ยเป็น plan B นะครับแล้วตัวที่3เนี่ยยังเทรดดิ้งกับเดลต้าได้อยู่ครับ
2: เป็น3ตัวที่ให้ไว้วันนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากทางบล.เอเชีย Plus นะครับ
1: ขอบคุณมาก
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะปตท. plan B และเดลต้านะคะ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ครบรอบ66ปีประกาศเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั้งพลังงานสะอาดรถยนต์ไฟฟ้าและการซื้อขายไฟฟ้าในอนาคตพร้อมกับนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าและยกระดับบริการประชาชนภายใต้แนวคิด Powering Every Life ค่ะ
3: นายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA กล่าวว่าตลอด66ปี PEA มีบทบาทในการขยายระบบไฟฟ้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนปัจจุบันรับผิดชอบพื้นที่74จังหวัดมีผู้ใช้ไฟฟ้า 22.4 ล้านรายทั้งยังเดินหน้าขยายระบบให้ครัวเรือนที่ยังเข้าไม่ถึงไฟฟ้าพื้นที่เกษตรและพื้นที่ห่างไกลที่ไม่สามารถขยายระบบ

0: สายส่งเข้าไปได้โดยนำพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานมาใช้ PEA จะเร่งลงทุนและพัฒนาโครงข่ายให้ทันสมัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและรูปแบบการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป
1: นี่นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เลยมีโครงการที่จะลงทุน เกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทกริดเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าเรื่องของสมาร์ทมิเตอร์เรื่องของสมาร์ทหรือเรื่องของโมบายสับสเตชันเรื่องของแบตเตอรี่ Energy Solid รวมทั้งเรื่องของIE Forecast แล้วก็เรื่องของ EV Station
0: PEA เตรียมพร้อมรองรับ Direct PPA และการใช้โครงข่ายสำหรับการซื้อขายพลังงานสะอาดในอนาคตโดยพัฒนาTPA Platform และ Energy Trading Platform ซึ่งมองว่าเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ของระบบพลังงานไทยด้าน Solar Rooftop ได้เตรียมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าเข้ากับโครงข่ายพร้อมขึ้นทะเบียนให้ผู้บริการติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยตลอดจนเดินหน้าพัฒนาการให้บริการช่องทางดิจิทัลผ่านPEA Smart Plus และ PEA E-Service อีกทั้งจะนำ AI มาใช้ในการบริหารโครงข่ายการพัฒนาธุรกิจและการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในโอกาสครบรอบ66ปี PEA ตั้งเป้าพัฒนาโครงข่ายให้มั่นคงและทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมพลังงานสะอาดและบริการดิจิทัลเพื่อก้าวสู่ Green Utility ภายใต้แนวคิดPowering Every Life
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาดูกลยุทธ์การลงทุนในตลาดผันผวนกับการใช้เรื่องของ TFEC กันหน่อยครับกับงานที่น่าสนใจ TFEC Trader Day 2026ไฮไลท์ในงานมีอะไรบ้างเราสรุปให้แล้วติดตามกันช่วงหน้าครับ
3: ความยากแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
4: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้มาดูกันที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ TFEC นะครับได้จัดงาน TFEC Trader Day 2026ครับระดมกูรูมาถ่ายทอดกลยุทธ์ในการใช้ Future and Options รับมือกับความผันผวนของหุ้นทองคำแล้วก็ค่าเงินนะครับโดยทางคุณตรีวิทย์วังวรวุฒิกรรมการผู้จัดการ TFECระบุครับว่าเป้าหมายของการจัดงานก็คือให้นักทุนเข้าใจ TFEC มากขึ้นนะครับเพราะว่ายังถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเหมาะกับมืออาชีพเท่านั้นทั้งที่สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบครับ
6: เรียนบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่เลยจริงๆ TFEC เนี่ยสามารถเอามาใช้ได้ในสถานการณ์แตกต่างหลากหลายมากมายเลยนะครับบางทีเนี่ย TFEC สามารถเอามาใช้เป็นร่มป้องกันพอร์ตนะครับของทางด้านฝั่งนักลงทุนได้นะครับในบางขณะเวลาก็สามารถเป็นดาบนะครับในการที่จะมาลงทุนเพิ่มนะครับหรือทำกำไรเพิ่มได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดประสงค์หลักของการจัดงานวันนี้นะครับ
2: ขณะเดียวกันนะครับกูรูก็ต่างให้ความเห็นว่า TFEC นั้นใช้ได้ทั้งการเก็งกำไรแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตนะครับนักลงทุนโดยเฉพาะมือใหม่ควรต้องรู้ก่อนว่าจะใช้เพื่ออะไรต้องแบ่งเงินลงทุนให้เหมาะสมแล้วก็กำหนดระดับขาดทุนที่ยอมรับได้นะครับและการใช้ TFEC ก็เพื่อเก็งกำไรต้องอาศัยทั้งความรู้แล้วก็วินัยโดยเฉพาะการเลือกจังหวะและตัดขาดทุนขณะเดียวกัน TFEC ก็ยังนำมาใช้ควบคู่กับหุ้นเพื่อจัดพอร์ตให้เหมาะกับเป้าหมายของการลงทุนได้ด้วยครับ
7: อย่างที่ผมบอกผมใช้เงินก้อนใหญ่ในการซื้อหุ้นแต่หุ้นต้องเป็นหุ้นปลอดภัยไม่ใช่หุ้นซิ่งเพราะถ้าเราจะซิ่งอยู่แล้วเราไป TFEC เลยก็คือเป็นการเก็งกำไรในตลาด TFEC เลย
8: ครับ
0: ก็คือทั้ง2 อย่างผสม
7: ใช่ๆมันถึงจะโตเร็ว
9: แต่ว่าถ้าสมมุติเราเข้าใจ product ของ T-Fake อ่ะค่ะ product T-Fake สามารถเล่นขึ้นก็ได้เล่นลงก็ได้ทีนี้มันจะทำให้หนึ่งคือเราสามารถเอามา hedging กับพอร์ตหลักที่เราถือหุ้นได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสภาวะตลาดเป็นขาลงเรามีหุ้นอยู่เราติดดอยหุ้นแต่ว่าเรามาเล่นลงเล่นทำกำไรขาลงอะค่ะในตลาด T-Fake มันก็จะทำให้พอร์ตมีการเกิดการ hedging ก็คือติดดอยหุ้นแต่ว่าได้กำไรในเชิงการเล่นใน product T-Fake แทนใช่แล้วก็ในอีกทางหนึ่งก็คือเราสามารถเพิ่มผลตอบแทนทำให้ผลตอบแทนเรามากขึ้นน่ะจากการเทรดสินค้าใน T-Fake ได
2: ้ดังนั้นนะครับไม่ว่าจะใช้ T-Fake เพื่อการเก็งกำไรหรือว่าใช้ในการบริหารความเสี่ยงสิ่งสำคัญก็คือผู้ลงทุนก็ต้องรู้เป้าหมายของตัวเราเองนะครับต้องเข้าใจความเสี่ยงแล้วก็วินัยในการลงทุนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับเพื่อที่จะให้สามารถรับมือกับความผันผวนของตลาดได้อย่างเหมาะสมครับ
10: และใครที่กำลังมองหาช่องทางลงทุนนะคะกับออม plus นะคะล่าสุดนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์อยากจะเชิญชวนนะคะในช่วงสุดท้ายของการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์รอบ2นี้ผ่านบัญชีหุ้นด้วยระบบบอนด์คอนเน็กต์วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทเปิดจองถึงพรุ่งนี้นะคะบ่าย 3 โมงค่ะ 9 กันยายนก็จะได้รับดอกเบี้ยทุก3เดือนค่ะเริ่มลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดจองซื้อผ่านบัญชีหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการทั้งธนาคารพาณิชย์และบล.รวม24รายทางช่องทางดิจิทัลและสาขารวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยกำหนดจัดสรรแบบ Small Lot First ค่ะให้ผู้ลงทุนได้โอกาสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจะประกาศผลในวันที่10กันยายนค่ะส่วนการลงทุนในระยะยาวโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณก็ต้องวางแผนจัดสัดส่วนหุ้นในพอร์ตบริหารความเสี่ยงทำยังไงให้เงินออมเนี่ยโตนะคะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงว่าอาจจะโตไม่ทันเงินเฟ้อใช่ไหมคะที่มันสูงขึ้นดังนั้นทริคลงทุนง่ายๆบายเซซุงอินวันนี้มีแนวคิดของนักวางแผนการเงินจากเพจมีมันนี่มาฝากค่ะ
11: วัยหลังเกษียณเนี่ยตัวเลขหนึ่งที่นักวางแผนการเงินจะต้องมอนิเตอร์เราจะเรียกตัวเลขนี้ว่า equity ratio ซึ่งมันเป็นสัดส่วนที่บ่งบอกว่าพอร์ตของลูกค้าวันนี้ถือหุ้นทั้งหมดเลยทั้งพอร์ตของเขาเนี่ยมีหุ้นอยู่ในสัดส่วนเท่าไหร่อันนี้คือตัวเลขหนึ่งที่เราต้องมอนิเตอร์ว่าเฮ้ยลูกค้าถือหุ้นในระดับที่สูงเกินไปไหมนะคะก็คืออาจจะอยู่ในช่วงประมาณสัก40-60%
12: ส
11: ำหรับการถือหุ้นที่เป็น equity ratio อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวเงินของลูกค้าตัวเงินของแผนการเงินเราแล้วก็ตัวเป้าหมายของแผนการเงินเราด้วยว่าเราจะถือความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
10: และถ้าพูดถึงการลงทุนอย่างยั่งยืนค่ะทุกฝ่ายก็ต้องร่วมกันนะคะต่อต้านคอร์รัปชันศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนพงศ์ประธานกรรมการคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการพร้อมกับผู้บริหารและพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงพลังในวาระวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี2569ที่สอดรับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities เส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคนเป็นองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมุ่งดำเนินงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ครับคุณผู้ชมครับอัปเดตข่าวล่าสุดจากทางสำนักข่าวต่างประเทศจากบูมเบิร์กเองมีการรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระบุว่าบริษัทที่ชื่อว่าแอดน็อกหรือว่าอาบูดาบีเนชั่นอลออยล์คอมพานีซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีซึ่งตั้งอยู่ UAE ตอนนี้กำลังเจรจาเพื่อที่จะเข้าลงทุนในโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและแอฟริกานะครับซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ในส่วนของยุทธศาสตร์ของแอดน็อกเนี่ยต้องการขยายในส่วนของธุรกิจโรงกลั่นแล้วก็ระบุได้ว่าปัจจุบันนี้ตรวจเช็คข่าวล่าสุดขั้นตอนการหารือทั้งแอดน็อกแล้วก็ปตท.เนี่ยยังไม่ได้ออกมายืนยันรายงานข่าวดังกล่าวยังไงผู้ชมที่สนใจเรื่องของธุรกิจพลังงานลองหาตามข้อมูลนี้ได้นะ
10: ค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเราจะนำมาอัปเดตในรายการนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่กับนาทีลงทุนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ืดง่ายคลายเมื่อยดูแลสุขภาพง่ายๆเริ่มต้นได้ที่บ้านคุณด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ใช้เวลาไม่นานออกแบบการออกกำลังกายได้ด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นหลังตื่นนอนระหว่างทำงานหรือก่อนนอนสามารถปรับระดับความยืดได้ตามกำลังครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช็อปมาเนียค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก
2: ับ
1: พี่ปิงนั่นเองสวัสด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีพี่ปิง
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
1: แล้วว
3: ัน
1: น
3: ี้
1: พี่ปิงจะมาชวนทุกคน
2: ครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ทุกท่
2: าน
1: มาออกกำลังกายกันเพราะวันนี้เราอยู่กับเซตยืดดีนะคะเป
2: ็
1: นเซตยางพารายืดเหยียดเป็นยางพารา 100%
2: ดูวิธีการยืนก็รู้แล้วว่ายืดดีขนาดไหนยืดสมัยน
1: ี้คือยืดอก
3: เพราะว่าเล่นยืดดีมาเนี่ยแกยืดอกมาตัวนี้โอ้โหเท่
2: ยืดดีเนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม
1: ่
2: ของคนรุ่นเก่าของคนรุ่นแก
3: ่
2: เรียกว่าหลายรุ่นเลยทีเดียวนะฮะ
1: ใช้ได้ตั้งแต่บอกว่ารุ่นพวกเราแหละน้องแบบว่ามนุษย์ทำงานออกกำลังกายมีอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆอยากจะแบบว่ายืดเหยียดร่างกายหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อนะคะต
2: ั
1: วนี้ช่วยได้
2: ผู้ใหญ่ดีมากเลย
1: ค่ะ
2: อาจจะไม่มีเวลาที่ไปนอกบ้านไปเล่นฟิตเนสไปอะไรใช่ไหม
1: ครับ
2: เพราะว่ายืดดีของเราเนี่ยสามารถพกติดบ้านพกติดตัวพกติดที่ทำงานพกติดรถไปได้ตลอดทุกที่เลย
1: ครับ
2: ครับที่ต้องการที่จะเสริมสร้างพละกำลังให้กับร่างกายคนเราเวลานั่งอยู่เฉยเนี่ยเชื่อไหมไม่สบายได้น
1: ะ
2: เพราะว่ากล้ามเนื้อหรือว่าร่างกายต่างๆไม่ได้ทำงานมันอยู่มันเฉย
3: ๆครับพี่
2: เราเนี่ยสมควรมากๆในการที่ต้องกระตุ้นให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้มีการขยับบ้างนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนตื่นมาขาชาตื่นมากล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการยืดไปด้วยดูไปด้วยพกติดโซฟาที่บ้านเลยนะฮะแล้วเนี่ย
3: บ
2: ีบเรามีบีบดีด้วยนะ
3: ครับผม
2: แล้วกดได้ด้วยนะฮะก็ติดไว้ในรถก็ดีเดี๋ยววันนี้เรามีผลิตภัณฑ์แนะนำอีกหลายคนทีเดียวหลายคนอาจจะเคยได้ข่าวนะว
1: ่
2: าผมเนี่ยป่วยป่วยหนักเป็นสโตรกตอนนั้นใช่ไหมฮะก็มีการรักษาแล้วรักษาเสร็จคุณหมอสั่งเลยว่าต่อไปนี้คุณต้องกายภาพบำบัดน
1: ะ
2: ผมก็มีหมอกายภาพมาทำให้ที่บ้านนะฮะผมก็ใช้เนี่ยฮะยืดดีเนี่ยในการเป็นอุปกรณ์ประกอบในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อเราอ่อนแรงแล้วกล้ามเนื้อเราสามารถปรับตัวขึ้นมาแล้วมีกล้ามเนื้อมาแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องออกกำลังกายให้เขามีความแข็งแรงการใช้ท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าเหยียดนะ
3: คร
2: ับหรือว่าท่าดึงท่าดึงข้อต่างๆเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อในส่วนที่มันสำคัญกับร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวกลับมาได้
3: ผมเนี่ยไม่ได้เจอพี่ปิงมา3เดือนตอนแรกเนี่ยพี่ปิงยังนั่งรถอยู
2: ่
3: วันนี้มาเจอตกใจพี่ปิงเดินมาในห้องแต่งตัวครับ
2: เดินหน้าจะวิ่ง
3: เดินแล้วมันจะวิ่งเลยครั้งแรกโอ้โหพี่ปิง
2: ครับ
3: พี่ปิงเนี่ยออกกำลังกายมาเป็นอย่างดีดูแล
2: ทุก
3: เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมครับ
2: ทุกวันเลยฮะต้องมานั่งเนี่ยบีบผมบีบทุกวันบีบให้กล้ามเนื้อข้างนี้นิ้วเนี่ยเพราะผมเล่นเบสผมเป็นนักดนตรีผมเล่นเบสผมจะต้องแบบว่าใช้นิ้วในการดีดกดเพราะนั้นเนี่ยการบีบทุกวันมันจะทำให้กล้ามนิ้วของผมแข็งแรงนี่คุณผู้ชมดูนะวันแรกเนี่ยนะสั่งให้กระดิกนะ
3: ครับ
2: นิ่งนะ
3: ตอนนี้
2: กระดิกที่อื่นกระดิกแทน
3: หูหูกระดิก
2: นิ้วนี้ไปกระดิกแทนกระดิกไม่กระดิก
3: ครับแล้วตอนนี้แหละ
2: ตอนนี้นี่ฮะได้ทุกนิ้วเห็นไหมได้ทุกนิ้วต้องเรียกความแข็งแรงกลับมาให้ได
1: ้
2: ทั้งการนวดที่วันละนิดวันละหน่อยวันละ10นาที5นาทีต่างๆการยืดเหยียดยืดดีหรือว่าเหยียบดีหรือใดๆเนี่ยมันช่วยเราได้หมด
1: ใช่ซึ่งจะบอกนะว่าสำหรับวันนี้นะคะเรามาเป็นเซตใหญ่เลยนะ

0: ไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาในช่วงระหว่างที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณไปติดตามรายละเอียดพร้อมความเคลื่อนไหวทางการเมืองจากคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดจากรัฐสภาครับ
1: ครับขณะที่แกนนำของพรรคภูมิใจไทยก็ระบุนะครับว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงินที่ร้ายกว่าระบอบทักษิณมีเพียงระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้ขอให้ผู้ชุมนุมนั้นอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงินที่ร้ายกว่าระบอบทักษิณตามที่นายสนธิลิ้มทองกุลกล่าวอ้างพร้อมยอมรับว่าแต่ละพรรคการเมืองมีผู้นำแต่ละห่วงเวลาที่มีลักษณะและสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันและมีแนวทางและเทคนิคใหม่ๆในการทำงานซึ่งการจะชุมนุมขออย่า ก่อความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนและอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอย่าทำให้มีความเดือดร้อนต่อผู้คนที่อยู่รอบข้างสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมได้มาประชุมที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และเป็นช่วงที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศมอบหมายให้นายพิพัฒน์เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนและขอให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงพรบงบประมาณต่อสภาในประเด็นสำคัญให้ครบถ้วนโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะการเสนอชื่อนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกที่ลาออกไปกระทรวงพาณิชย์จะเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงซึ่งมีหลายตำแหน่งเพื่อรองรับตำแหน่งที่ว่างลงภายหลังวันที่30กันยายนนี้รวมถึงความชัดเจนในตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมของนายณัฐพลรังสิตพลว่าจะต่อวาระหลังครบ4ปีหรือไม่เช่นนั้นจะต้องโยกย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ระดับเท่าเทียมกันขณะเดียวกันที่ประชุมก็จะมีการพิจารณามาตรการในการดำเนินการกรณีทุจริตในการสอบข้าราชการซึ่งเสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและการประชุมคณะรัฐมนตรีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณปี70ในวันที่2ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ
0: ขอบคุณคุณพิษณุนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับเกาหลีเหนือและรัสเซียได้ทำพิธีเปิดสะพานเชื่อมระหว่าง2ประเทศแห่งแรกเมื่อวานนี้แสดงถึงความใกล้ชิดของทั้ง2ประเทศที่กระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ภาพถ่ายดาวเทียมที่เพิ่งเปิดเผยมาเป็นภาพของสะพานขนาด2ช่องจราจรยาว1กิโลเมตรทอดข้ามแม่น้ำทูเมนโดยมีรถบรรทุกที่ประดับด้วยธงชาติคันแรกแล่นผ่านข้ามสะพานนายมิคาอิลมิชูตินนายกรัฐมนตรีของรัสเซียและนายปักแทซองนายกรัฐมนตรีของเกาหลีเหนือได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอลิงก์และกล่าวปราศัยต่อคนงานและเจ้าหน้าที่รัฐบาลจากทั้งสองประเทศด้วยการก่อสร้างสะพานใหม่นี้เริ่มขึ้นในเดือนเมษายนปีที่แล้วหลังจากหารือมานานหลายปีในเวลาที่ทั้งสองประเทศกระชับความสัมพันธ์นับตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มต้นขึ้นโดยเกาหลีเหนือส่งทหารหลายพันนายไปช่วยรัสเซียรบเบอร์นี่เอ็กซ์เคิลสโตนอดีต CEO ของศึกรถยนต์ชิงแชมป์โลกฟอร์มูล่า1ถูกควบคุมตัวที่สนามบินโปรตุเกสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและได้รับการปล่อยตัวในไม่อีกกี่ชั่วโมงต่อมาเนื่องจากครอบครองอาวุธปืนโดยเอ็กซ์เคิลสโตนวัย95ปีเดินทางมาถึงสนามบินไทส์ใกล้กรุงลิสบอนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยประจำสนามบินพบปืนลูกซองในครอบครองของเขาโดยไม่มีใบอนุญาตก่อนที่เอ็กเคิลสโตนจะยอมรับว่าเขาพกอาวุธดังกล่าวมาจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อใช้ยิงนกพิราบและไม่ทราบเรื่องใบอนุญาตเลยเอ็กเคิลสโตนดำรงตำแหน่ง CEO ของศึก F1 ตั้งแต่ปี1987ก่อนจะตัดสินใจวางมืออย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปี2017ปิดฉากการบริหารงานมานานกว่า40ปีแต่เขายังคงเข้าร่วมชมการแข่งขันอยู่เป็นประจำติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลาประมาณ 11 นาฬิกาสวัสดีครับ
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ุนโดย
1: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันอังคารค่ะ8กันยายน2569นะคะกับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยหลังจากที่วิ่งโกยอ้าวมาเมื่อวานที่ผ่านมาวันนี้ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องค่ะเพียงแต่ว่าเป็นการปรับตัวในกรอบแคบๆนะคะล่าสุดค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยนั้นยืนอยู่ที่1620จุดโดยประมาณเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ2จุดนะคะโดยมีหุ้นนะคะของ SCC ปูนซีเมนต์ไทยแล้วก็ท็อปไทยออยล์ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะโดยในเช้าวันนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเมื่อวานที่ผ่านมาเราจะเห็นทิศทางของค่าเงินเยนที่ขยับแข็งค่ามีรายงานว่าญี่ปุ่นนั้นมีการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจำนวนมหาศาลนะคะเพื่อที่จะพยุงค่าเงินในขณะที่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องของทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เร่งตัวสูงขึ้นคาดการเกี่ยวกับแนวโน้มการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในกลางเดือนนี้นะคะล่าสุด UBS นั้นมีการประเมินว่าเควินวอสส่งสัญญาณค่อนข้างจะเข้มค่ะจึงมีการคาดการแนวโน้มการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด2ครั้งในปีนี้กันยายนแล้วก็ธันวาคมนะคะส่วนประเด็นที่ต้องจับตาในฝากฝั่งของราคาพลังงานในเช้าวันนี้ค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการรายงานกลุ่มฮูตีมีการไปโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของซาอุดิอารามโคนะคะตอนนี้ยังไม่มีการระบุถึงการโจมตีหรือว่าเป็นการกล่าวอ้างถึงการกระทำแต่อย่างใดแต่ว่าสื่ออย่าง Financial Times นั้นอ้างว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยมีการเข้าไปโจมตีแล้วก็ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันนั้นขยับตัวสูงขึ้นโดยล่าสุดค่ะเวสเท็กซัสนะคะขึ้นมายืนอยู่ที่ประมาณ$92นะคะส่วนเบรนท์ค่ะยืนอยู่ที่$97ต่อบาร์เรลส่วนเช้าวันนี้มีข่าวดีสำหรับประเทศไทยนะคะมีรายงานระบุบอกว่ามีบริษัทนะคะน้ำมันแอดน็อกค่ะสัญชาติ UAE สนใจจะซื้อโรงกลั่นในกลุ่มปตท.นะคะทำให้หุ้นในกลุ่มน้ำมันนั้นเคลื่อนไหวคึกคักเลยทีเดียวค่ะดังนั้นภาพในลักษณะแบบนี้นะคะจะส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณชาญชัยพันธาธนากิจค่ะ IAA ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณชาญชัยค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: แหมวันนี้หุ้นกลุ่มลงกันคึกคักทีเดียวนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยตลาดบวกไปได้เยอะทีเดียวครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะย่อๆลงมาเหมือนเซ็ตจะเริ่มติดลบแล้วนิดนึงด้วยตอนนี้เราประเมินยังไงดีครับ
5: ครับก็เราภาพในระยะนี้เนี่ยนะครับเป็นภาพของการแกว่งผันผวนนะครับซึ่งภาพประเมินวันเนี้ยนะครับเราก็ประเมินกรอบเนี่ยในช่วง1610ถึง1630นะครับเราก็มองว่าปัจจัยภายนอกนะครับตอนนี้ก็อยู่ในจุดที่ผมว่ายังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับทั้งในประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันนะครับที่ยังยืนอยู่ในระดับสูงนะครับซึ่งตรงส่วนนี้มันยังสร้างความผันผวนนะครับกับในมุมของตัวการปรับมุมมองนะครับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนะครับก็ตรงส่วนนี้ผมว่ามันยังมีอยู่นะครับแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยก็คือเรื่องของไอ้ความผันผวนของค่าเงินนะครับเราจะเห็นว่าตัวทิศทางค่าเงินเยนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ถือสัปดาห์นี้แข็งค่าค่อนข้างเร็วนะฮะเกือบ 2% แล้วนะครับทำจุดเป็นจุดที่แข็งค่าที่สุดเนี่ยในรอบ7เดือนนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ประเด็นเรื่องของเยนแคร์แคริเทดเนี่ยนะครับตรงส่วนนี้อาจจะมาสร้างความผันผวนกับในมุมของตัวภาวะของสินทรัพย์เสี่ยงได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เรามองว่าปัจจัยเนี่ยภายนอกเนี่ยมันยังผันผวนแล้วก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างแกว่งนะครับแต่ว่าในปัจจัยคลิปหน้านะครับในส่วนของตัวการพิจารณานะครับร่างงบประมาณ470นะครับที่เราเชื่อว่าไอจะผ่านสู่การพิจารณาไป
3: คุณชาญชัยคะเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะ
5: ฮัลโหลครับ
3: อันนี้ค่ะโอเคมองปัจจัยในประเทศยังไงนะคะ
5: ครับปัจจัยในประเทศเราก็ยังมองในเชิงบวกนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเรามองว่าจะมีความคืบหน้านะครับในส่วนของตัวการพิจารณานะครับร่างงบประมาณนะครับปี70ก็เชื่อว่าสุดท้ายจะผ่านไปในชั้นทั้งส.ส.แล้วก็ส.ว.ได้

0: ได้นะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการนะครับกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวนะครับที่ก็เริ่มมีข่าวออกมานะครับว่าเดี๋ยวทางกระทรวงท่องเที่ยวนะครับจะหารือกับคลังนะครับเพื่อที่จะสรุปนะครับในส่วนของตัวมาตรการท่องเที่ยวไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็จะนำนะครับไปเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในระยะถัดไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ภาพรวมผมว่ามันยังผันผวนนะครับในมุมของตัวตลาดนะครับแต่ก็เชื่อว่าภาพของตัวปัจจัยในประเทศที่มันก็ยังมีพัฒนาการในเชิงบวกนะครับของการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐเนี่ยนะครับก็ตรงส่วนนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ผมว่าบรรยากาศการลงทุนมันก็ยังเลือกลงทุนได้อยู่นะครับ
1: ครับผมตัวไหนเป็นท็อปพิกของเราในเช้านี้บ้างครับ
0: ครับถ้าเช้านี้เนี่ยนะครับที่เมย์แบงค์เลือกเราเลือกในส่วนของตัวไทยออยล์นะครับก็เรามองว่าสถานการณ์นะครับของตัวน้ำมันที่มันยังยืนสูงนะครับหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นนะครับก็จะยังอยู่ในจุดที่ได้ประโยชน์อยู่นะครับแล้วก็ในแง่ของตัว valuation เองนะครับของไทยออยล์เนี่ย price to book มันอยู่ประมาณสัก 0.6 เท่าก็ถือว่าต่ำที่สุดในกลุ่มนะครับเราก็มองว่าจะเป็นจุดที่สำหรับการเทรดดิ้งนะครับสำหรับการขึ้นไปได้นะครับสำหรับไทยออยล์นะครับ
1: ครับผมแต่ว่าเปิดกระโดดขึ้นมาแบบนี้เราตามเลยหรือว่าต้องรอเขาย่อก่อนครับ
0: ถ้าเปิดกระโดดแบบนี้เนี่ยนะครับผมว่าถ้าเป็นแบบนี้อาจจะต้องรอย่อนิดนึงละนะครับก็มองกรอบแนวรับเนี่ยนะครับแถวๆโซนบริเวณช่วง65นะครับส่วนถ้ามองแนวต้านในระยะสั้นนะครับสำหรับการเทรดดิ้งเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณช่วง69หรือ70บาทครับ
2: ค่ะในภาวะที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะได้รับปัจจัยสนับสนุนภายในแต่ว่าปัจจัยภายนอกดูค่อนข้างผันผวนกรอบดัชนีอาจจะเคลื่อนไหวไปไม่ไกลด้วยหรือเปล่าคะ
0: ครับใช่ครับเรามองว่าภาพเนี่ยในระยะจริงๆระยะสัปดาห์นี้เราก็มองว่าแนวต้านมันก็จะอยู่แถวๆโซนบริเวณช่วง1630บวกลบแถวๆนั้นนะครับเพราะเราเชื่อว่าเดี๋ยวพอใกล้ปลายสัปดาห์นะครับที่จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐออกมาเนี่ยนะครับซึ่งมันจะรายงานในช่วงวันศุกร์เย็นนะครับผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยก็อาจจะมีลดโพซิชันกันไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ช่วงระหว่างสัปดาห์ผมว่าอาจจะมีโมเมนตัมบวกนะครับแต่ปลายสัปดาห์ก็อาจจะมีแรงขายเพิ่มอะไรออกมานะครับในมุมของตัวภาพตลาดครับ
1: ครับผมวันนี้ตัวใหญ่หลายตัว XD นะครับโดยเฉพาะตัวใหญ่อย่างไทยพาณิชย์เองด้วยนะครับพวกที่ XD เนี่ย BDMS ไทยพาณิชย์พวกนี้เราควรจะเข้าไปซื้อหรือว่าหลัง XD แล้วเนี่ยต้องพักก่อนครับ
0: ครับก็หลัง XD ผมว่าเดี๋ยวอาจจะรอให้ราคามันนิ่งๆนะครับสร้างฐานให้เห็นนะครับแล้วก็เป็นจุด selective นะครับสำหรับตัวที่นักลงทุนต้องการเลือกนะเลือกลงทุนนะครับ
2: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมแนะนำตามในกลุ่มของโรงกลั่นนะครับซึ่งท็อปพิกเช้าวันนี้เป็นตัวของไทยออยล์ครับส่วนถ้าใครไปดูกลุ่มที่มีปันผลและ XD กันก็อาจจะต้องพักเทรดก่อนเพราะว่าหลัง XD นี่แนวโน้มอาจจะมีการซึมลงได้บ้างครับ
2: ค่ะไปดูหุ้นแนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะบริษัทหลักทรัพย์ไทยนะคะมองไปที่ SCB แล้วก็ CPN ค่ะ
1: ฟิลิปชอบชอการช่างแล้วก็กันกุลครับ
2: ฟินแลนเซียไซราใช้ไว้ที่หาหน้าค่ะ
1: ล่าสุดมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของไทยออกมานะครับในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นถึง 2.53% มากกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
4: อร่อย
3: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
6: ได้เลยค่ะ
7: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
8: พ
7: ี่
8: หน
7: ุ่
8: มกำล
7: ัง
8: ส่งไฟไป
5: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
7: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วย Hybrid Router 2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
9: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร

0: ับสนุนโดย
1: ครัวออนไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับล่าสุดราคาน้ำมันในตลาดโลกเองยังคงทรงตัวระดับสูงครับเวสเท็กซัสเช้าวันนี้92.82 เหรียญส่วนเบรนท์นั้นขึ้นไปอยู่ที่97.45 เหรียญราคาน้ำมันที่ทรงตัวในกรอบสูงตลอดไตรมาสที่3นี้ส่งผลให้ล่าสุดครับตัวเลขเงินเฟ้อประกาศออกมาเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 2.53% ครับโดยคุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยครับว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปหรือว่า CPI ในเดือนสิงหาคมสูงขึ้น 2.53% มากกว่าคาดการส่งผลให้8เดือนแรกนั้นเพิ่มขึ้น 1.37% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานหรือว่า Core CPI เพิ่มขึ้น 1.44% หลังราคาน้ำมันทรงตัวจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการคว่ำบาตรอาหารสำเร็จรูปข้าวราดแกงแล้วก็อาหารสดนะครับเช่นไข่ไก่ไก่ผักแล้วก็ผลไม้แพงขึ้นเป็นวงกว้างจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมกับสภาพอากาศที่แปรปรวนครับโดยคาดการแนวโน้มเงินเฟ้อในเดือนกันยายนมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นต่อเนื่องคาดการอยู่ที่ 2.7% และคงเป้าทั้งปีเอาไว้ที่ 1.5-2.5% บนสมมติฐานของ GDP ที่จะเติบโตในระดับเดียวกันนะครับน้ำมันดิบดูไบประเมินสมมติฐานเอาไว้ที่ 80-90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนค่าเงินบาทประเมินเอากรอบเอาไว้32-33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแนะนำจับตาปัจจัยเสี่ยงครับจากการส่งผ่านต้นทุนราคาน้ำมันและภาวะเอลนิโญรุนแรงโดยเงินเฟ้อมีโอกาสชะลอตัวจากค่าไฟฟ้าลดลงเหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยนะครับและก็การแข่งขันการลดราคาสินค้าของใช้ส่วนบุคคลรวมไปถึงผลกระทบจากการสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสในเดือนนี้แล้วนะครับซึ่งคาดว่าจะไม่กระทบเงินเฟ้อช่วงปลายปีอย่างมีนัยสำคัญจากต้นทุนได้ถูกส่งผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับ
3: จากทิศทางของอัตราเงินเฟ้อค่ะมาดูความร้อนแรงของตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะที่ล่าสุดค่ะดัชนีความเชื่อมั่นนะคะนักลงทุนในช่วง3เดือนข้างหน้าปรับตัวขึ้นสู่เกณฑ์ร้อนแรงมากๆค่ะโดยเฟดโก้นะคะระบุบอกว่าได้รับอานิสงส์จากฟันโฟและก็ปัจจัยหนุนภายในประเทศค่ะคุณไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟดโก้เปิดเผยค่ะว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนหรือว่าเฟดโก้อินเวสเตอร์คอนฟิเดนซ์อินเด็กซ์นะคะที่มีการทำสำรวจในเดือนสิงหาคมพบว่าในอีก3เดือนข้างหน้าค่ะอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงอย่างมากที่ระดับ 165.89 รับแรงหนุนจากฟันโฟลว์และก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนแม้มีความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองเข้ามาปกคลุมบ้างนะคะแต่ยังคงเป้าดัชนีสิ้นปีอยู่ที่ 1,700 จุดค่ะโดยมองที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่างชาติและบริษัทหลักทรัพย์นั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ร้อนแรงนักลงทุนรายย่อยอยู่ในเกณฑ์ทรงตัวกลุ่มหมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือขนส่งและก็โลจิสติกค่ะส่วนสื่อสิ่งพิมพ์นั้นน่าสนใจน้อยที่สุดภาพรวมการลงทุนในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะต่างชาติขายทำกำไรชั่วคราว 2.4 หมื่นล้านบาทแต่ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงณปัจจุบันยังเป็นเน็ตบายกว่า 50,000 ล้านบาทค่ะเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าเป็นสถานะบวกแห่งเดียวในภูมิภาคคาดว่าหากปัจจัยการเมืองชัดเจนบอนด์ยิลด์นิ่งมีโอกาสที่ฟันโฟลว์จะไหลเข้าแตะระดับ 100,000 ล้านบาทในปีนี้ปัจจัยหนุนระยะยาวคือกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ฟื้นตัวอย่างชัดเจนค่ะโดยในไตรมาสที่2นั้นทำนิวไฮที่ 400,000 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่แล้วกลุ่มบริษัทจดทะเบียนไทยอยู่ในกลุ่ม K-shape ขาบนปรับตัวได้ดีนะคะเศรษฐกิจณปัจจุบันถ้ามองเศรษฐกิจโลกยังไม่เข้าสู่ภาวะสดถอยค่ะในขณะที่ทิศทางเศรษฐกิจไทยนั้นเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนจับตานโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐความขัดแย้งในตะวันออกกลางการพิจารณางบประมาณปี2570และคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญประเด็นการเมืองในปลายกันยายนนี้ค่ะ
2: ส่วนคุณผู้ชมนะครับที่ยังไม่เคยเปิดใจลองซื้อหุ้นต่างประเทศนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยเปิดกว้างมากๆแล้วนะครับเรามีหุ้นต่างประเทศที่เทรดกันในตลาดไทยเนี่ยเป็นร้อยตัวทีเดียวนะครับและถ้าเกิดสนใจอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมวันอาทิตย์นี้ครับมีงานดีๆเกิดขึ้นนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบกับ DR23Day ครับ Unlock Your Global Future เปิดโพยลงทุนหุ้นนอกรับปี2027พร้อมเปิดกราฟแล้วก็ถามตอบกันแบบสดๆครับกับอาจารย์โบ๊ทแล้วก็เซียนมี่นะครับ ับเตรียมเปิดโลกการลงทุนไปกับ DR23 จากค่าย InnovestX พบกับเทรนด์การลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่น่าจับตาพร้อมเจาะลึก DR23 ครบกว่า100ตัวนะครับอันนี้เฉพาะ23เลยนะครับแล้วก็ไปร่วมแชร์มุมมองการจัดพอร์ตแล้วก็เรียนรู้การใช้ AI พร้อมและ and skill ช่วยหาไอเดียการลงทุนนะครับพิเศษครับภายในงานเนี่ยจะร่วมพูดคุยแล้วก็มีการถามตอบแบบสดๆกับอาจารย์โบ๊ทแล้วก็เซียนมี่ด้วยมีการแจกพร้อมแล้วก็สกิลช่วยลงทุนพร้อมโปรโมชั่นพิเศษภายในงานโดยวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้แล้วครับตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นณหอประชุมสุกรีชั้น3อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาภิเษกครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ InnovestX โทร02-949-1999ครับ
3: เป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจไม่ควรพลาดนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะบ่ายโมงนะคะเป็นต้นไปไปติดตามแล้วก็ฟังรายละเอียดที่น่าสนใจในการลงทุนต่างประเทศกันค่ะส่วนวันศุกร์นะคะที่18กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะ14นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะมาใช้เวลาคุณภาพด้วยการวางแผนการลงทุนนะคะใครที่อยู่ระหว่างการเตรียมตัวหรือว่าใกล้จะเกษียณแล้วหรือเกษียณแล้วนะคะงานสัมมนานี้เหมาะกับคุณค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารเตรียมจัดงานสัมมนาโหนเกษียณEP 2 Retire Risk 2026เกษียณมั่งคั่งแบบตัวมัมตัวป๋าค่ะมาฟังอินไซต์จากกูรูช้ำนำนะคะที่จะมาแชร์แนวคิดและเคล็ดลับการวางแผนชีวิตหลังเกษียณให้เงินพร้อมชีวิตพร้อมฟังปาฐกถาพิเศษโดยคุณอัศเรศคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับอินสไปเรชั่นดีๆนะคะจากคุณประสานอินคณานผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์ต่างวัยค่ะพร้อมกับการเสวนานะคะมองหาแนวทางในการป้องกันความผันผวนป้องกันเงินเฟ้อแล้วก็สามารถที่จะเทรดเองได้นะคะลงทุนเองเป็นไม่ตกอยู่เป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะคะมาปรึกษาการลงทุนพร้อมกับคุณชยนนท์รักการจนาน Head Coach and Co-founder จาก Phenomena คุณสุวภาเจริญยิ่งที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทยและคุณณัฐวัฒน์อ้นรัศมี Senior Executive Vice President จาก CGS International ประเทศไทยเจ้าของเพจแมงเมาสำราญนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะยังไม่ได้ลงทะเบียนจองที่นั่งเอาไว้นะตอนนี้ที่นั่งจำกัดมากๆแล้วสแกน QR code ตรงนี้นะคะแล้วมาฟังสัมมนากันค่ะที่หอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ
2: ราคาทองคำนะครับล่าสุดเดินหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับหลังจากลงไปพักฐานเช้าวันนี้ขายปลีกในบ้านเราบวกมาถึง400บาทต่อบาททองคำล่าสุดขายออกทองคำแท่งกลับขึ้นมาที่ 68,950 บาทนะครับทิศทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาคุยต่อในเบรกหน้าครับ
4: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
5: ได้เลยค่ะ
6: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
7: มันนี่เอ็กซ์โปอุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
4: อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
5: ได้เลยค
6: ่
5: ะ
6: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
0: สนับสนุนโดย
1: ทูออนไลน์โฮมเน็กที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
8: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
9: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
2: หลังจากที่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาราคาทองคำนั้นลงไปพักฐานแถวๆ 4,300 เหรียญล่าสุดดีดกลับขึ้นมาได้ใกล้ๆ 4,500 อีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะนี้เอายังไงกันต่อดีจะไปต่อหรือเปล่านะครับเบรกนี้มาคุยกัน
3: พูดคุยกับคุณพัทรดนัยจตุรพรค่ะ Assistant Manager จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินลิปประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
10: สวัสดีคร
2: ับ ครับผมราคาทองคำก็เหมือนจะช่วงนี้มีกรอบให้แกว่งให้เทรดได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ากรอบนั้นค่อนข้างแคบเราประเมินยังไงดีครับ
10: เรียกว่าทองคำเนี่ยน่าจะรอนะ ในส่วนของตัวปัจจัยนะจากข้างนอกนะทั้งในส่วนของตัว CPI แล้วก็รอดูค่าของตัวราคาน้ำมันด้วยเพราะว่าต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันปัจจุบันที่แข็งตัวอยู่ที่ระดับแถวๆ92ดอลลาร์เนี่ยสำหรับ WTI เนี่ยนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวทางด้านเฟดเองเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลนะว่าภาพของตัวต้นทุนนะจากราคาน้ำมันเนี่ยจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยนะเร่งตัวขึ้นหรือเปล่านะซึ่งบ้านต่างๆเนี่ยนะครับที่มองกันในตลาดเนี่ยก็ยังให้มุมมองเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายนะบางคนเนี่ยมองว่ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอาจจะเป็นครั้งนะครับหรือ2ครั้งนะมีมากสุดเนี่ยเคยเห็นให้ไป3ครั้งนะดังนั้นเนี่ยก็ทำให้ตัวภาพของตัว

0: ใครที่เป็นขาเทรดดิ้งนะระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะเล่นเป็นรอบๆไปก่อนได้นะครับแนวรับแถว 4,360 นะแล้วก็แนวต้านเนี่ยขึ้นไป 4,500 เนี่ยก็ปิดไปก็ได้นะครับก็เล่นช่วงนี้เนี่ยอาจจะแคบกว่าช่วงก่อนหน้าซะหน่อยครับ
1: ค่ะระหว่างที่กำลังรอนะคะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐด้วยมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเยนอันไวคาริเทดตรงนี้มันจะมีผลกระทบต่อทองคำยังไงบ้างไหมคะ
0: จริงๆเห็นภาพผลกระทบเนี่ยออกมาแล้วนะเพราะว่าค่าเงินเยนเนี่ยนะค่อนข้างที่จะแข็งค่านะอย่างที่ว่าไปนะครับทีนี้เนี่ยพอเราไปดูในตะกร้าของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยภาพถ้าตลาดมองนะว่าตัวน้ำมันอยู่ในจุดนี้ CPI มีแนวโน้มที่จะเร่งตัวขึ้นนะภาพที่ควรจะตอบสนองเนี่ยควรจะได้เห็นในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยตอบรับในเชิงบวกนะแต่ค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยจากภาพทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับก็ทำให้ตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยไม่ไปไหนนะล่าสุดเนี่ยก็อยู่แถวๆ 98.9 นะตอนแรกคาดกันไว้ด้วยซ้ำนะว่าจะไปยืนเหนือ100จุดนะสำหรับตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะก็เป็น1อันเหมือนกันสำหรับคนที่เทรดค่าเงินนะไม่ว่าจะเป็นค่าเงิน USD ไทยบาทนะครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยภาพของตัวการเทรดดิ้งรายวันเนี่ยก็จะต้องอิงไปในทางแข่งค่านะบาทเนี่ยกำลังเตรียมนะลงไปทดสอบนะแนวรับนะเส้น200ในไทม์เฟรมวันนะแถว 32.7 นะครับก็ถ้าเกิดผ่านตรง 32.7 ไปได้เนี่ยจะมีแนวรับอีกทีคือแถวๆ 32.45 ดังนั้นเนี่ยถ้าภาพดอลลาร์เป็นอย่างนี้นะโดนกดดันโดยเยนแบบนี้เนี่ยภาพของการเห็นค่าเงินบาทแข็งค่าเนี่ยก็น่าจะเห็นได้ต่อครับส่วนทองคำก็อย่างที่บอกนะครับถ้าดอลลาร์มันอ่อนๆลงมาแบบนี้ก็น่าจะเป็นบวกกับตัวราคาทองคำนะก็เห็นการปรับตัวขึ้นได้บ้างสั้นๆนะครับแต่เหมือนที่บอกไปก็ยังไงก็ต้องรอดูในส่วนของตัวการประชุมตัวเฟดก่อน
2: ครับผมแต่พอทองจะขึ้นแล้วมาโดนบาทแข็งแบบนี้พอกลับมาเป็นขายปลีกบ้านเรามันก็เลยอาจจะขึ้นได้ไม่เยอะนะครับแบบนี้แนะนำช่วงนี้ยังไงดีว่าให้ไปซื้อเป็นทองที่เป็นตัวเทรดกันเป็นราคาดอลลาร์ไปเลยหรือว่ายังเป็นพวกทองคำแท่งเนี่ยยังพอได้อยู่
0: จริงๆทองคำแท่งเนี่ยนะครับภาพของตัวการแกว่งตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบกว่าเนาะดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะมันจะมีตัวแนวรับแถวเส้น200นะครับก็คือแถว 66,000 นะ700แถวนี้เนี่ยรอย่อลงมาตรงนี้เนี่ยเก็บก็ได้นะซึ่งถ้าถามผมมองไปในมุมข้างหน้าเนี่ยตลาดมองขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งอย่างน้อยเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่าขึ้น1ครั้งจะมีจังหวะนะครับที่ทองเนี่ยย่อลงมาได้ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอลงมาตรงนี้เนี่ยแถวแนวรับนะ 66,700 ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเก็บอีกทีก็ได้นะสำหรับใครที่อยากเก็บทำทุนนะไว้แล้วก็ถือนานๆเนี่ยก็แนวรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นตรงแนวรับเส้น200แล้วนะก็สามารถใช้เป็นจุดพิจารณาในการถือนานได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางด้านของเบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุบอกว่าจะเข้าซื้อพันธบัตรอายุยาวของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะกำหนดเนี่ยใน8หรือ9กันยายนนี้ต้องจับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยไหมคะ
0: กับจริงๆจะบอกว่าด้วยเอฟเฟกต์ของตัวตรงนั้นเนี่ยเทียบกับแรงขายที่เห็นเนี่ยมันออกมาแล้วนะในภาพตลาดเนี่ยตอบคำถามเนี้ยออกมาแล้วนะครับว่าตัวการเข้าซื้อนะในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลนะของคุณดัซเซนที่ออกมาพูดเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ช่วยนะคามตัวตลาดตัวบอนด์ยิลด์สักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเทนเยียนะหรือที่เขาบอกว่านะจะซื้อยาวไปถึง30ปีเลยก็ไม่ได้ทำให้ตัวผลตอบแทนของตัว US 30ปีเนี่ยนะครับพันธบัตรรัฐบาล US เนี่ยมันลงมาสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยผมว่าน้ำหนักเนี่ยก็จะไปให้กับในส่วนของตัวทิศทางนโยบายการเงินซะมากกว่านะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการแทรกแซงในลักษณะนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสู้แรงขายกับทั้งโลกได้นะเพราะทุกคนเห็นอยู่ว่าภาพข้างหน้าเนี่ยนะตัวดอกเบี้ยเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเองหรือคนอื่นๆนะที่เรายังไม่นับรวมในส่วนของตัวจีนนะครับแล้วก็นักลงทุนรายย่อยอื่นๆเนี่ยร่วมเป็นขายเนี่ยนะครับมันก็คงจะสู้ไม่ไหวหรอกนะครับดังนั้นเนี่ยดูในส่วนของตัวการประชุมของเฟดนะแล้วก็ดูภาพถัดไปว่าจะเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ใช่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับราคาทองคำในตลาดโลกล่าสุดนะครับ

0: 4,476 เหรียญสหรัฐนะครับต่อทรอยออนซ์ก็มีการขยับเพิ่มขึ้นมานะครับจาก 4,440 เมื่อคืนนี้ครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นภาพของการลงทุนที่นำมาฝากกันนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: ัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวที
0: 313นิวโชว์เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลค่ะพร้อมลุ้นรับตำแหน่งสำคัญดังต่อไปนี้มาเลยค่ะกรอบเงิน
1: สุดปังพลังฮอต
0: กรอบทอง
1: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
0: และกรอบเพชร
1: ซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอต
0: ค่ะโชว์ของเราวันนี้มีความพิเศษมากๆนะคะเราจะมาลุ้นกันว่าผลการตัดสินออกมาจะเป็นอย่างไรเพราะเราเปิดพื้นที่ให้ซ่าแซบโชว์ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์รับการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: วันนี้โชว์ของเรามีความพิเศษมากๆนั่นก็คืออ
1: าจารย์ดูนะครับดูนะครับโอ้มเพียง
3: โอ้มันลึกกึกมันลึกกึกมันลึกกึก
0: อะไรคะอะไรเนี่ยมันลึกกึก
4: ต้องมาลุ้นค่ะว่าวันนี้จะมีการเสกอะไรขึ้นมาบนเวทีนี
0: ้
1: ห้ามกระพริบตาเลยนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เราจะเปิดประตูสู่โลกเวทมนต์ครับเดี๋ยวเขาจะเสกของใกล้ตัวให้กลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ครับ
0: เวทมนต์ค่ะเวทมนต์ค่ะคุณค่ะ
2: ผมนึกถึงคำนี้เลยAbra Kadabra
0: อ
2: ุ้ยมันเป็นเพลงอะนะดังในยุคหนึ่งคร
0: ับ
2: เขาเรียกเกี่ยวกับ Black Magic
0: อุ้ย
2: ไอ้เพลงนึง Back Magic Boom
0: Magic โลกแห่งมายากลนั่นเองนะคะ
2: ใช่ครับมีเสน่ห์มากในเรื่องมายากล
0: เอาล่ะแล้ววันนี้มายากลจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราได้อย่างไรและจะสามารถคว้าซุปเปอร์ซูพรีมสุดปังพันฮอตได้หรือไม่ต้องติดตามค่ะ
1: อาจารย์พร้อมนะครับ
2: พร้อมเหี่ยวพร้อมครับ
1: เราไปพบกับโชว์ที่ชื่อว่ามนตราแห่งสยามในช่วง
0: 313ซ่าแซ่บโชว
5: ์ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว

0: โอ้โหมาจากชั้นทิ้งครับนี่ยืนอยู่ตาค้างไปเลยเมื่อกี
1: ้สมกับเป็นโลกแห่งมายากลบนเวทีซ่าแซ่บโชว์จริงๆนะคะทางรายการขอต้อนรับคุณโบ๊ทณัฐพลอินทรังสีแชมป์นักมายากลประเทศไทยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เป็นแชมป์มาแล้วด้วย
2: ใช่ค่ะคว้าแชมป์ระดับนานาชาติคือรางวัลอะไรนะคะ
3: จริงๆเป็นเรื่องของเมอร์ลินอวอร์ดครับ
2: เมอร์ลินอวอร์ดเขาเรียกว่าเป็นรางวัลออสการ์ของโลกมายากลเลย
3: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นออสการ์คือโลกของหนัง
2: ค่ะ
3: แต่เมอร์ลินอวอร์ดคือออสการ์ของโลกมายากล
0: ครับผมอยากรู้เลยครับเริ่มเล่นจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มเล่นได้ยังไงตั้งแต่กี่ขวบครับเนี่ย
3: ตั้งแต่7 8ขวบแล้วครับ
2: โอ้
3: ตอนนี้24แล้ว
2: มันมายังไงล่ะคะความเมจิกเนี่ยค่ะ
3: คือความบังเอิญที่เกิดจากร้านเกมครับ
2: ร้านเกมคืออะไร
0: คือยังไงครับ
3: คือผมเป็นเด็กที่ตอนนั้นน่ะครับเรื่องร้านเกมกำลังดังแล้วช่วงละ10บาท15บาท
1: เด็กๆส่วนใหญ่จะไปร้านเกมแต่ว่าของน้องโบ๊ทไปถึงปุ๊บไปเจอเทคนิคเคล็ดลับของมายากลก็เลยฝึกมาจนถึงวันนี้อายุ24ปีแล้วเนี่ยคะ
3: ใช่ครับ
1: พิเศษมากๆเราจะต้องสนุกแน่เลยในวันนี้ในตอนทอล์กเนาะในตอนหาข้อมูลนะต้องสนุกแน่แต่ก่อนอื่นค่ะ
0: อาจารย์ก๊อฟครับขอคำคมวักทองครับ
4: ครับขอให้คำคมวักทองนะครับว่าออสการ์แห่งแมจิกสุดชิคสุดคูลแกรมหรูไทยสไตล
1: ์เย
0: ้ขอบคุณอาจารย์ก๊อฟมากครับ
1: เพราะว่าเป็นเรื่องของไทยสไตล์จริงๆนะคะมายากลส่วนใหญ่เราเห็นเป็นแบบทั่วโลกอินเตอร์ต่างประเทศฝรั่งเขาทำกันอะไรเงี้ยแต่พอวันนี้น้องโบ๊ทมาเอาความเป็นไทยเข้าไปใส่ด้วยนะคะก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในวันนี้ในช่วงกลั่นข้อมูลค่ะในช่วงหน้านะคะแต่ก่อนอื่นปิดเบรกนี้เนี่ยเห็นบอกว่าพี่เชนอยากทราบกลแรกในชีวิตเขาก
0: ลแรกในชีวิตใช่ครับ
1: กลแรกในชีวิตคืออ
0: ะไรเผื่อผมจะไปหัดบ้างคร
3: ับผมว่าหลายๆคนคงจะคิดซับซ้อนว่ามันคืออะไรถูกต้องไหมครับกลเหรียญครับ
2: เหรีย
0: ญ
3: ท
1: ำอย่างไรต้องอดใจรอนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะกับช่วง
0: 363ทอล์ก

0: จากหนึ่งความฝันสู่การรวมพลังให้ยิ่งใหญ่ทุกความสามารถล้วนมีพลังในตัวเองแต่บางความฝันอาจกำลังหลงทางและถูกปิดกั้นจากการพนันได้เวลาหยุดภัยร้ายนี่คือหนึ่งทศวรรษแห่งความสำเร็จคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น10เยาวชนอายุ13ถึง18ปีห้ามพลาดมาร้องเล่นเต้นแสดงชิงทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและคว้ารางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมขวาโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงเปิดรับสมัคร11มิถุนายนถึง6ตุลาคม2569สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาวุฒิ
1: เยาวชนไทยห่างไกลการพนัน
2: Together Together
3: บอกได้เลย
4: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
3: จริงใจได้ใจยาวนาน
4: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
5: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
6: ลองนี่สิคะ
5: น้ำซอสปรุงรสตราฉลาดทองเพียงแค่หยดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลาดทอง
7: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
8: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
9: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: ช่วง360องศา

0: ทอล์คโชว์
1: สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
2: ว้าวว้าวว้าว
3: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์และช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์ค่ะเราอยู่กับทุกการแสดงที่มีชื่อว่ามนตราแห่งสยามนะคะกับนักมายากลระดับโลกของเราเป็นความภาคภูมิใจมากๆนะคะก็คือน้องโบ๊ทนั่นเองค่ะเอาล่ะช่วงนี้คือช่วงของการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่ตามสัญญานะคะต้องโชว์กลแรกในชีวิตนั่นก็คือเหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญที่มาต้องมาจากทีมงานของเราเลยนะคะเชิญน้องโยค่ะ
2: เตรียมเหรียญแน่นอนลิซ่าแห่ง360องศานิวโชว์นะครับ
3: ไหนๆนานๆมาทีโชว์หน้าหน่อยน้องโยโชว์หน้าหน่อยท่านผู้ชมค่ะสวัสดีสิคะสวัสดีสิคะสวัสดีค่ะนะคะทีมงานของเราสวยไหมคะขอบค
2: ุ
3: ณน้องโยค่ะขอบคุณค่ะเอาได้เหรียญแล้วเชิญน้องโบ๊ทเลยเป็นไงคะ
4: อันนี้เหรียญปกติ
3: ครับผม
4: ไม่มีอะไร
2: ใช่ครับเป็นเหรียญของทีมงานเลยครับ
4: ดูที่กล้องนะครับ
3: ต้องยืนไหมคะ
4: ไม่เป็นไรฮะผมเชื่อว่ากล้องน่าจะถึงดูนะครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับดูช้าๆ
3: หายแล้วกลับมาหายแล้วกลับมา
4: ทำแบบนี้ฮะฮึบ
3: อุ้ยอุ้ยแล้วมีควันด้วยก็อะไร
4: ผมลืมบอกทีมงานครับ
3: ว่าม
4: ันกลายเป็นควันไปแล้วอ่ะ
3: อุ้ยมีควันขึ้นมาแล้วเหรียญอยู่ไหนเหรียญสิบ
4: เออโทษนะครับ
3: ครับ
4: ทีมงานได้คืนแล้วทีมงานได้คืนแล้ว
3: พี่ปอชอบพี่ปอชอบไปทำการผู้ตัดสินเราหน่อย
5: แต่ผมไม่คืนเหรียญให้นะ
3: ให้ผู้ตัดสินให้ผู้ตัดสินสัมผัสเองค่ะ
4: ได้ครับอันนี้เหรียญปกติ
5: ครับผม
4: ปกติครับ
3: เดี๋ยวช้าๆให้พี่ตากล้องจับภาพก่อนค่ะโชว์เหรียญในมือจ้า
5: ปกติครับ
4: ดูช้าๆนะครับ
5: ครับ
4: ผมจะเอาเหรียญตรงนี
5: ้
4: ถือไว้แบบนี
5: ้
4: ถ้าเกิดเราดูดี
5: ๆโอ้หายไปแล้ว
3: เ
4: ห็นไหมฮะ
5: ครับ
4: เออโทษนะครับปึ๊บนี่วางไว้อยู่ตรงนี้จับมาแล้วเห็นไหม
5: นี่ค่ะใกล้ตัวจับไม่ทันเลยนะจ
3: ับไม่ทันเชื่อขนาดเราจ้องขนาดนี
4: ้ปรบมือสิคะจับไม่ได
3: ้ปรบมือเลยค่ะรัวๆเลยค่ะ
5: แต่เหรียญจับได
2: ้เก่งมาก
5: จับเหรียญได้ถ้าจะจับคนไม่ได้ครับ
3: ปรบมือรัว
2: ๆสุดยอด
3: สนุกมากชอบ
2: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเมื่อกี้คำคมวักทองผมชอบมากเดี๋ยวคำคมวักทองที่ว่าออสการ์แห่งเมจิกสุดชิคสุดคูลแกมหรูไทยสไตล์อาจารย์ช่วยขยายหน่อยครับหลังจากดูกลเมื่อกี้ไปแล้ว
5: คือจริงต้องบอกว่าจากประวัติของน้องโบ๊ทเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เขาได้รางวัลมาเรื่อยๆและสุดท้ายเขาได้รางวัลสูงสุดของมายากลก็คือออสการ์ของมายากลซึ่งก็เมอร์ลินก็คือแบบพ่อมดเมอร์ลินเนี่ยนะถ้าเป็นตำนานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าคนที่เข้ามาแสดงเนี่ยมันเป็นคนกลางแจ้งเขาก็จะออกมาแบบนี้แหละมันจะดูแบบดูไฮโซดีมันดูเป็นดูเบสิกดีแต่มันคู่อะดูคู่แมนมันดูแล้วมันสบายใจน่าสนใจน่าติดตามแต่เป็นคนที่เล่นไม่ง่ายแล้วมันดูแล้วมันดูหรูหราคือแกรมหรูมันดูหรูหราครับแต่เป็นสไตล์แบบไทย
3: ๆนี่คือการขยายคำคมว่าทองของอาจารย์นะคะแต่จากนี้ไปจะเป็นการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้อาจารย์ตัดสินแล้วเริ่มจากชุดก่อนเลยชุดโดนใจมาก
4: ทำ
3: ดีไซน์ออกมาเนี่ยคือโดนใจคนรักความเป็นไทยนะเป็นการแต่งตัวที่ใส่ความเป็นไทยเข้าไปด้วยเห็นบอกว่าเนรมิตมาสำหรับสร้างแซ่บโชว์ของเราเลย
4: ใช่ครับจริงๆก็ไปหาเรื่องของแฟชั่นมาว่าแบบไหนเฮ้ยจะเหมาะกับมายากลใช่ครับก็เลยเฮ้ยได้ความแฟชั่นด้วยได้ความมายากลด้วยและได้ความแกรมด้วยนะครับก็เลยเลือกเป็นแพทเทิร์นนี้
3: เท่มากๆเลยค่ะ
2: ครับผมอยากรู้จุดเริ่มต้นครับมันเริ่มจากกลเหรียญที่เป็นคนแรกผ่านมาจนได้แชมป์ประเทศไทยในปี2020ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
2: ผ่านอะไรมาบ้างครับกว่าเราจะได้แชมป์ประเทศไทยครับ
4: โหทรหดมากครับจริงๆผมรู้ตัวว่าผมชอบมายากลตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ร้านเกมแล้วทีนี้เราจะทำยังไงให้มันมีเป้าหมายสำหรับการฝึกซ้อมถ้าเกิดเราแค่ชอบแล้วเราไปเล่นมันก็แค่ได้เล่นได้ชอบ
3: ก็เลยกำหนดเป้าหมายว่ายึดเป็นอาชีพเลย
4: ใช่
3: คิดดูว่ามีอาชีพเป็นนักมายากลนี่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเลยครับบนโลกใบนี
4: ้ใช่ครับ
3: จะต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างหนักมากๆ
4: ใช่ครับผมและยิ่งเป็นเรื่องของการแข่งขันการที่ได้แชมป์ประเทศไทยคือทรหดและหนักหน่วงมากแต่ว่ามันคือแพชชั่นของเรา
2: เราไม่ใช่แชมป์ประเทศไทยนี่ครับ
4: ครับ
2: เห็นบอกว่าได้ออสการ์ที่เราบอกไว้ออสการ์แห่งมายากลรางวัลเมอร์ลินอวอร์ดแบรนด
4: ์ครับ
2: พริกวันนั้นน่ะที่ได้รู้สึกยังไงครับ
4: โหจริงๆตื่นเต้นครับคือรางวัลนี้มาจากสมาคมโลกของสหรัฐอเมริกาครับเขามามอบให้กับมือเลยจริงๆมาจากการแข่งขันคร
3: ับ เพราะฉะนั้นยืนยันความเป็นแชมป์โลกนะคะช่วยโชว์กลไพ่หน่อยอยากเห็น
2: โหอยากเห็นครับ
3: อยากเห็นกลไพ่
4: เอาง่ายๆเลยนะครับจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ผมมีไพ่อยู่ใบหนึ่งอยู่ตรงนี
2: ้ครับ
3: ให้เราจินตนาการด้วย
4: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชอบเลขอะไรครับ
3: ชอบเลข9ค่ะเลขมงคล
4: 9 สีดำหรือสีแดงดีครับ
2: สีดำครับ
4: 9สีดำ
3: ค่ะ
4: อาจารย์ครับ9สีดำจะมีดอกจิกกับโพดำชอบอะไร
5: ผมแน่นอนแล้วฮะต้องโพดำครับ
4: ว้าวพอดีเลยครับวันนี้ผมเตรียมมา
5: อ้าวเตรียมมาเลยเหรอ
4: นี่
5: เมื่อกี้นะเตรียมมาได้ไงอ่ะ
4: ใช่9โพดำคือไพ่ที่ทุกคนช่วยกันเลือกถูกต้องไหมครับ
3: ค่ะ
4: มันอยู่ในนี้
2: ครับ
3: อ๋อ
4: เอาไม่ว้าวแม่
3: เลยมันอยู่แล้วไม
5: ่
3: ใช่
5: หรอ52ใบที่อยู่ในนี้สิมันก็อยู่ในนี้อยู่แล้ว
3: คือเล่นไพ่ไม่เป็นนะแต่คือไม่รู้ว่ามันต้องมีอยู่แล้วหรือเปล่าครับน
4: ี่เอาอย่างงี้ครับง่ายสุดผมจะหาโดยไม่มอง
3: ว่าอยู่ตรงไหนว่าอยู่ตรงไหนเหรอฮะ
4: ถูกต้องครับง่ายๆนะครับผมคิดว่า9โพดำน่าจะอยู่แถวๆนี้คิดว่าแถวๆนี
3: ้คืออะไรอ่ะจะบอกนะว่าจะหยิบออกมาได้เลย
4: คิดว่าน่าจะเป็นใบนี้ครับ
3: เฉลยค่ะ
4: มับเข้าให้9โพดำแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้ว9โพดำคือไพ่ที่ทุกคนจินตนาการ
3: ขึ้
4: น
3: มาว่าทั้งปึกนี้เป็น9โพดำหมด
4: มันว้าวกว่านั้นอีกนะครับ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าทั้งปึกนี
3: ้ทำไมอ่ะ
4: มันคือไพ่สีขาวทั้งหมดเลยครับ
2: โอ้โห
5: สุดยอดขอ15โพแดงเอาขอ15โพแดง
4: ต้องลบได้เดี๋ยวผมเตรียมมา
3: ทำไมเป็นอย่าง
2: น
3: ี้
2: เชื่อมากนะครับเราจิ้มกับตานี่เรา
3: เห็นใกล้ใกล้เลยหลังจบรายการต้องสอนแล้วต้องสอนพี่บอลเองนะคะน
4: ี่
3: คือการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในวันนี้ของความสุดยอดจากคุณโบ๊ทค่ะ
2: อาจารย์กอล์ฟครับถึงเวลาแล้วครับที่ต้องวิเคราะห์เพื่อตัดสินครับ
5: ครับคือเราคงจะต้องมองสองมุมนะครับคือมุมแรกเนี่ยคือมุมของความเป็นไอดอลหรือเส้นทางของการเป็นนักมายากลอีกมุมนึงเนี่ยก็คือการเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับจุดแรกเนี่ยคุณโบ๊ทเองเนี่ยแรกๆเขาเริ่มประกวดตั้งแต่อายุน้อยๆพอมาถึงปี2019เนี่ยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยน่าจะไต่เป็นแชมป์แล้วล่ะนะครับจนเป็นแชมป์ประเทศไทยซึ่งก็เป็นแชมป์คนที่3ซึ่งต้องบอกว่าการเล่นการแสดงเนี่ยคือชัดเจนแล้วครับไม่งั้นเมอร์ลินอวอร์ดคงจะไม่ให้รางวัลระดับนานาชาติต้องยอมรับในฝีมือเพราะเป็นองค์กรใหญ่ดังนั้นเนี่ยแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ Marine Award เนี่ยถือว่าการันตีคุณภาพแล้วการแสดงกลเนี่ยมันเป็นความยากอย่างว่าแสดงกลางแจ้งผมพยายามจับอยู่นะจับได้ไหมผิดไหมข้อผิดพลาดไม่เห็นนะนะครับเพราะนั้นการแสดงกลางแจ้งเป็นเรื่องที่ยากแต่มันจะมีการแสดงบางเรื่องเท่านั้นที่แสดงได้แต่ถ้าการแสดงในห้องปิดที่ใช้สีดำเนี่ย Black Magic เนี่ยพอเชื่อคุณโบ๊ทน่าจะแสดงออกมาได้เด่นมากขึ้นอันนี้ก็เอาเป็นการเป็นนักมายากลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับการเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยต้องยอมรับว่าหมวดของทางด้านการแสดงมายากลก็อยู่ในเฟสติวัลสำหรับระดับโลกเนี่ยมูลค่าของการแสดงกลปีหนึ่งแสนล้านนะครับทั่วโลกเติบโต 3% เอเชียเนี่ยประมาณ 25,000 ล้าน1ใน4เติบโตประมาณ 3.5% สำหรับเมืองไทยเนี่ยยอดยังต่ำหน่อยคือพันล้านบาทต่อปีนะครับจุดสำคัญมากๆเนี่ยในระดับโลกเนี่ยเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ดังมากระดับโลกมีโชว์ที่ลาสเวกัสชินลิม AGT ดังมากของเมืองไทยเนี่ยผมจำชนัยแสงทองสุขนะฮะและคุณแพทริกคุณแล้วผมเชื่อน้องโบ๊ทเนี่ยจะเป็นรายต่อไปแต่ความเป็นประเทศไทยตรงนี้เนี่ยเสน่ห์ตรงที่ว่าเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์จะต้องดึงการแสดงให้เป็นระดับชาติสามารถดึงดูดให้เป็นอัตลักษณ์ไทยซึ่งผมเชื่อคุณโบ๊ทมีไว้แต่ดูเหมือนยังไม่ได้เต็มออกมาถ้าเต็มออกมาเนี่ยการโชว์ดับเวกัสการโชว์แบบคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เด่นมาก
3: ใส่ความเป็นไทยเข้าไป
5: เส้นทางนี้คุณโบ๊ททำได้แน่
3: โอ้โหนี่คือบทวิเคราะห์ของอาจารย์เพื่อการตัดสินในวันนี้ค่ะเราจะต้องตามลุ้นตามเชียร์ช่วงท้ายรายการนะคะว่าคุณโบ๊ทจะสามารถคว้าซูเปอร์สุปรีมสุดปังพลังฮอตจากทางรายการได้หรือไม่ค่ะ
2: เดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อครับกับ360องศานิว

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: บอกได้เลย
2: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: ทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
1: จริงใจได้ใจยาวนาน
3: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
4: โอ้เยี่ยม
5: น่ากินจัง
6: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
7: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
8: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
9: ฮะอะไรนะที่รัก
8: สายยังเข้าไม่ได้เลย
9: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
10: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
8: ้อุ๊ยได้แล้ว
10: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M คอร์เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
8: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
1: ใช่
8: ว้าว
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
11: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
3: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์ในช่วงนี้ช่วง News Update ค่ะเราจะไปอัปเดตความเคลื่อนไหวที่สวนนงนุชพัทยาสวนสวยที่สุดในโลกกันนะคะ คุณกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาบอกไว้ว่าสวนนงนุชพัทยามีความยินดีมากๆเลยค่ะจัดแคมเปญพิเศษเกิดวันไหนไปเที่ยวสวนนงนุชเดือนนั้นเลยเพราะว่าให้เข้าฟรี
12: ครับ
3: ใครเกิดเดือนไหนกับพี่เชนเกิดเดือนไหนคะ
12: พฤษภาครับ
3: เอารอปีหน้าร
12: อปีหน้า
3: เอาไปเข้าฟรีแต่ว่าไล่ไปหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะคะไปได้เลยนะคะสำหรับเดือนเกิดนะคะเข้าฟรีเพื่อไปชมความงามของสวนสวยระดับโลกบนพื้นที่ 1,250 ไร่แล้วก็มีพันธุ์พืชพื้นเมืองกว่า670ชนิดเลยค่ะและล่าสุดเลยได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นสวนสวยที่สุดในโลกโฉมใหม่เป็นพัทยาสู่ Family Destination หมุดหมายของทุกครอบครัวเลยค่ะไปแล้วมีความสุขแบบนี้ที่สวนนงนุชพัทยาม
12: าถึงอีกข่าวนึงครับข่าวดีครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับเผยข่าวดีด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าหลังตรวจพบครับเสือโคร่งในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากรวม14ตัวครับแบ่งเป็นเพศผู้8ตัวเพศเมีย6ตัวพร้อมกับลูกเสือโคร่งเกิดใหม่ครับ3ตัวสะท้อนถึงความปลอดภัยของผืนป่าและระบบนิเวศที่เหมาะสมกับการขยายพันธุ์ตามธรรมชาตินะครับและอีกหนึ่งข่าวครับในขณะเดียวกันกรมอุทยานยกระดับมาตรการอนุรักษ์ครับนกกรงหัวจุกครับด้วยการเพิ่มเขตห้ามล่าสัตว์ป่า40แห่งครับเป็นพื้นที่ห้ามล่านกชนิดนี้ทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งประชากรนกในพื้นที่อนุรักษ์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ยต้องบอกว่ามันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากข
3: ึ้
12: น
3: ใช่ค่ะ
12: ถ้าเราอนุรักษ์ไว้
3: นี่คือสิ่งที่เราต้องรวมพลังกันจริงๆนะคะ
12: ใช่แล้วครับ
3: นั่นคือนิวสเดียของเราตอนนี้คุณปุ๊รออยู่มีเคล็ดลับอายุ100ปีสุขภาพดีฉบับบลูโซนทำอย่างไรติดตามใน
12: รักสุขภาพ360องศาครับ
3: เลย
11: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
12: สำหรับเข้าสู่ช่วงรักสุขภาพ
2: 360องศาค่ะ
3: อายุยืน100ปีทำยังไงคะคุณป
13: ู่วันนี้เป็นเคล็ดลับเพื่อให้เรามีชีวิตยืนยาวอย่างคนมีสุขนะคะฉบับคนมีสุขภาพดีแบบบลูโซนบลูโซนคืออะไรนะคะบลูโซนเนี่ยก็คือคุณมิเชลพอแลนด์ค่ะเป็นแล้วก็ทีมนักวิจัยของเขาเนี่ยเขาเป็นนักประชากรศาสตร์นะคะแล้วก็ทีมนักวิจัยของเขาได้ทำการทดสอบแล้วก็เป็นการรวบรวมนะคะสถานที่5แห่งในโลกน
3: ี้
13: เขาเร
3: ีย
13: กว่าเป็น5ดินแดนบลูโซนนะคะว่าคนอายุยืนมากๆที่แรกเลยค่ะไปมาใช่ไหมคะ
12: โอกินาวาเพิ่งไปมาครับ
13: เพิ่งไปมา
3: ต้องรวบเดินล่ะมีโอกินาวาแล้วก็มีที่ไหนอีกคะ
13: มีโอกินาวามีอิตาลีค่ะซาร์ดิเนียแล้วก็มีคอสตาริกานิโคย่านะคะที่เมืองนิโคย่าแล้วก็ที่กรีซก็จะเป็นอิคาเรียค่ะส่วนที่สหรัฐอเมริกาก็คือโลมาลินดานั่นเองนะคะเหตุผลในการที่มีแต่ละที่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตค่ะเป็นเรื่องของการที่มีการกินด้วยนะคะมีการกินแล้วก็มีเรื่องของสภาพแวดล้อมด้วย
3: อยู่กับธรรมชาติ
13: ใช่ค่ะแต่ที่เห็นอยู่หน้าจอนี่คือว่า เราไม่มีโอกาสไปต่างประเทศบลูโซนประเทศไทยแบบไทยก็มีอย่างเช่น
3: บ้านเรามี
13: บางกระเจ้านะคะคุ้งบางกระเจ้าหรือว่าที่เขาใหญ่แล้วก็ที่เขาช่องลมแบบนี้เป็นต้นค
3: ่ะเรียกว่าชอบที่ไหนไปที่นั่นเพื่อสุขภาพยืนยาวตอนนี้ได้เวลาไปลุ้นผลการตัดสินซ่าแซ่บโชว์กันแล้วค่ะ
12: ไปลุ้นกันครับ
3: มนตราแห่งสยามโดยคุณโบ๊ทนะคะซึ่งเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วด้วยหลังจากที่อาจารย์ได้วิเคราะห์เพื่อการตัดสินไปเรียบร้อยแล้วผลการตัดสินออกมาจะเป็นอย่างไรต้องติดตามและตอนนี้ปรบมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณโบ๊ทนะคะ
12: เห็นบอกว่าก่อนอื่นเลยคุณโบ๊ทสอบเปิดสอนด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
13: ติดต่อช่องทางไหนคะ
4: จริงๆเฟซบุ๊กสเตฟานโอเมจิกโชว์เลยคร
12: ับ ใครอยากเรียนนะครับติดต่อไปได้เลยนะครับ
13: เอาละค่ะและตอนนี้ได้เวลามาลุ้นมาเชียร์ซ่าแซ่บโชว์กันแล้วค่ะ
12: อาจารย์ก๊อฟครับถึงเวลาแล้วครับที่ต้องตัดสินครับ
6: ครับการตัดสินในเชิงของซอฟต์พาวเวอร์ต้องยอมรับนะครับว่าคุณโบ๊ทสามารถที่จะแสดงออกมาได้อย่างโดดเด่นจนเป็นระดับแชมป์และแชมป์ไทยกับแชมป์นานาชาติเปิดโรงเรียนสอนจัดการแสดงเองทั้งหมดต้องถือว่าเป็นโชว์ที่โดดเด่นได้มาตรฐานสูงอยู่แล้วครับระดับนานาชาติแต่จุดสำคัญก็คือว่าถ้าโชว์นี้เสริมความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใส่อัตลักษณ์ไทยเข้าไปผสมกับมายากลที่ทุกคนจะเฝ้าดูและทำ

0: รูปแบบโชว์เหมือนคอนเสิร์ตเสน่ห์จะล้นเหลือครับเพราะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได
1: ้เอาละค่ะมาลุ้นกันรู้สึกว่าจันจะเห็นอะไรที่มากขึ้นไปอีกจากความสามารถของคุณโบ๊ทระดับโลกเลยนะคะและผลการตัดสินออกมาก็คือ
0: ผมอยากจะจับโชว์นี้ให้ได้ครับอยากจะเชิญมาอีกครั้งท้าทายในเรื่องของการทำแบบคอนเสิร์ตออกมาเป็นซูเปอร์สุพรีมนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอมอบไว้ก่อนครับซูเปอร์สุดปังพลังพอดครับ
2: ได้
1: ย
2: ิน
1: ด
2: ี
1: ด้วยค่ะความฮอตแสดงความยินดีด้วยค่ะเชิญอาจารย์มอบให้กับคุณโบ๊ทเลยค่ะและนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยที่ดังไกลระดับโลกด้วยซอฟต์พาวเวอร์ความสามารถส่วนตัวแล้วก็ยังดูสิคะนำความเป็นไทยไปเผยแพร่อีกด้วยค่ะวันนี้ขอแสดงความชื่นชมจริงๆมนราแห่งสยามรับไปเลย
2: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ
3: อย่าลืมนะครับถ้าคุณมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยครับมาโชว์กันที่นี่ครับ360 องศานิวโชว์
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: บ๊ายบาย

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2วันนี้เริ่มมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปติดตามจากคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดเข้ามาครับ
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ไม่ระบุชัดถึงเรื่องการโยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับโดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมนั้นไปเป็นผู้พิจารณาครับพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการโยกย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการใดๆโดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมไปพิจารณาพร้อมยืนยันไม่มีการล้างบางทางการเมืองเพราะเรื่องของคดีต่างๆได้ผ่านขั้นตอนของ DSI ไปหมดแล้วส่วนที่มีข่าวจะมีชื่อของร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลอธิบดีกรมคุมประพฤติซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดหรือข้อโต้แย้งคณะที่36คดีหัวเลือกสว.และเป็นหนึ่งใน5เสียงข้างมากที่โหวตยกคำร้องว่ายังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้เพราะอย่างที่บอกว่าปลัดกระทรวงยุติธรรมเพิ่งมาดำรงตำแหน่งได้ไม่นานและแม้ว่าร้อยตำรวจเอกปิยะจะเคยอยู่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็จริงแต่ก็ได้ออกไปทำงานในต่างหน่วยแล้วซึ่งหากจะมาก็ต้องดูข้อมูลต่างๆประกอบด้วยส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เริ่มต้นเมื่อเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ต่อเนื่องจากการประชุมวันนี้ซึ่งที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา13งบประมาณของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับก่อนพักการประชุมในเวลา 24:39 น.รวมเวลาพิจารณา 15:39 น.และในวันนี้ที่ประชุมได้เข้าสู่การพิจารณามาตราที่14งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินประมาณ 53,000 ล้านบาทครอบคลุมภารกิจส่งเสริมพัฒนาการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรโดยคาดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณพร้อมเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยล่าสุดนะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นก็ได้ออกมาปฏิเสธกรณีความใกล้ชิดกับนายณัฐวุฒินะครับหลังจากที่ไปพักนายสมชัยศรีสุทธิยากรโดยบุว่าขณะนี้ไม่มีกรณีใดที่เป็นที่ติดต่อกันนะครับเป็นเพียงแค่คนรู้จักเท่านั้นและไม่ได้เป็นทนายหรือที่ปรึกษาส่วนตัวแต่อย่างใดครับ
0: ขอบคุณคุณพิษณุนะครับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกองวัสดุต้องสงสัยบริเวณรอยต่อตำบลลาดตะเคียนและตำบลเขาไม้แก้วจังหวัดปราจีนบุรีพบกากของเสียที่มีองค์ประกอบเข้าข่ายวัตถุอันตรายหลายชนิดกำชับผู้ครอบครองพื้นที่ให้จัดทำคันกั้นบริเวณกองของเสียและใช้วัสดุปิดคลุมเพื่อป้องกันน้ำฝนชะล้างกากของเสียและสารปนเปื้อนออกสู่พื้นที่โดยรอบโดยวันนี้8กันยายนจะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกบินบุรีเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องขณะที่อีกจุดในอำเภอศรีมหาโพธิ์พบกองเศษยางเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์และมีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วทางการอินโดนีเซียได้เปิดสนามบินหลักในกรุงจาการ์ตาและสนามบินอีก4แห่งอีกครั้งแล้วหลังจากที่ปิดทำการไปชั่วคราว2วันเนื่องจากเท่าภูเขาไฟอานักกรากาตูที่ปะทุอีกครั้งตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาภาพจากเว็บไซต์ flightradar24.com พบว่าการจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้นตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้เท่าภูเขาไฟซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะชวาและเกาะสุมาตราได้ปกคลุมกรุงจาการ์ตาและพื้นที่โดยรอบทำให้สนามบินทั้งหมด8แห่งต้องปิดทำการด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและมีผู้โดยสารได้รับผลกระทบมากกว่า 340,000 คนกระทรวงคมนาคมระบุว่าที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเนื่องจากลมได้พัดเท่าภูเขาไฟออกจากบริเวณโดยรอบแล้วเทนนิส US Open รายการ Grand Slam สุดท้ายของปี2026ที่ Flushing Meadows ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายมีราอันดีว่ามือ5ของรายการจากรัสเซียพลิกสถานการณ์กลับมาหวดเอาชนะอนาตาเซียโปตาโปวามือ24ของรายการจากออสเตรีย2-1เซต5-7 6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับโคโค่กอล์ฟมือ4ของรายการจากสหรัฐที่เอาชนะอีวาโยวิกเพื่อนร่วมชาติมือ14ของรายการมาได้2-0เซตติดตามข่าวได้อีกครั้งใน9ข่าวเที่ยงเวลาประมาณ12นาฬิกาสวัสดีครับ
2: เ ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ูมูให้ปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: อาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีดู
3: มูให้ปัง
4: ปัง
3: ปังเลย
4: ครับปังต่อจิคุณมาวินขาวันนี้ทํามากันเต็มโต๊ะต้อนรับเลยวันอังคารนะคะ
3: ใช่ค่ะต้องบอกเลยว่ากินแบบอาหารจีนนะคะส่งตรงมาจากหาดใหญ่ตอนนี้มาเปิดในกรุงเทพ
4: ค่ะ
3: กับร้านจิวบักกุเต๋ติ่มซำค่ะตอนนี้อยู่กับคุณก๊อฟสวัสดีค่ะ
5: สว
3: ั
5: สด
3: ี
5: คร
3: ับ
4: สว
3: ั
5: สดีครับ
4: คุณก๊อฟเปิดร้านมานานยัง
5: ที่ร้านก็เปิดมาได้3ปีแล้วครับผม
4: 3ปีแล้ว
5: เดือน9นะครับ
4: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
5: ร้านอยู่ลาดประเขานะครับ75/1
4: ค่ะเข้าไปเข้าไป
5: ก็คือจะอยู่ระหว่างลาดถนนรามอินทรากับถนนเกษตรน้องบินเข้าซอย75/1เข้าไปประมาณสัก20เมตรจะม
4: ี
5: เป็นเวิ้งร้านอาหารมีหลายร้านเลยครับผม
4: โอ้
3: หรือไม่ก็โทรไปก็ได้ถ้าหาไม่เจอเนาะ
4: เบอร์อะไรคะ
5: โทรมาได้เลยนะครับ0622691665ครับ
4: เดลิเวอรี่มีด้วย
5: มีด้วยครับมี LINE MAN มี Grab ครับผม
4: แล้วถามหน่อยคุณก๊อฟแล้วถ้าเกิดอยากไปกินเนี่ยนะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
5: เปิดทุกวันนะครับผมก็คือตั้งแต่10โมงไปจนถึง4ทุ่มท
3: ุ
5: กวันเลย
3: แล้วนี่เป็นความอร่อยจากหาดใหญ่คือเป็นสูตรจากบ้านเราเลยบ
5: ้
3: าน
5: เลยเป็นใช่ครับผม
4: อัน
5: นี้ก็คืออันนี้ผมขออนุญาตแนะนำนิดนึงแล้วกัน
4: พอดี
5: ได้สูตรมาเนี่ยก็คือปกติผมก็คือชอบทานบักกุเต๋
4: ค่ะ
5: ก็คือจะได้มีร้านหนึ่งอยู่ที่นวลจันทร
4: ์
5: อันนี้ผมก็ไปกินประจำก็คือชวนพี่เขามาเปิดเราก็ได้สูตรจากทางเขาเขาก็คือมาจากหาดใหญ่แท้ๆเราก็ได้สูตรมาน
4: ี่ร้านนี้คือบักกุเต๋เขาคืออันนี้ค่ะ
3: นี
4: ่บักกุเต๋เขาอันนี้นะคะตอนอันนี้นะคะ close up
3: อัน
4: น
3: ี้
4: คือหม้อนี้นะคุณยังไงต้องถ่ายไปสามสี่ร้อยหม้อนี้แค
5: ่240ครับผม
4: 240บาทครับหม้อนี้นะคะ
3: อ
4: ัน
3: นี้หม้อใหญ่นะ
4: ดูนี่เอาคุกไปเลยเนาะลงไปเลยนะ
5: ได้เลยครับ
4: นี่มันมีหม้อใหญ่240บาท
3: หม้อเล็กเท่าไหร่
4: หม้อเล็กอันนี้ค่ะ
5: หม้อเล็ก120ครับ
3: เนี่ย
4: นี่คุณดูเครื่องปกติก่อนนะเห็นยังไงเป็นอย่างนั้น
5: คร
4: ับ
5: อ
4: ันนี้เป็นหมู
5: วันนี้จะให้เพิ่มมาพิเศษเยอะนิดน
3: ึ
5: งอ๋อแต่ว่าปกติก็จะ
3: ให
5: ้แต่ก็จะถ้วยเท่านี้ครับผม
4: อันนี้เป็น
3: ไซส์
4: 120บาท
5: ใช่ครับ
4: นี่อันนี้
3: ที่ร้านที่บักกุเต๋นี่ชื่อดังมากนะคะแต่ก็ยังมีเมนูจานเดียวด้วย
5: ใช่
3: นะคะก็จะเยอะเลยแล้วค่ะแล้วก็รวมถึงติ่มซำด้วย
5: ใช่
3: เมนูจานเดียวนี่อยู่ตรงด้านหน้าพี่ก้องนี่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะ
5: 80บาทไปจนถึงประมาณ120
4: ครับ
3: โอ้โหแต่ทุกอย่างน่ากินมากเพราะว่าที่ร้านนี้นะคะเขาบอกเลยนะคะว่าจิวบักกุเต๋ติ่มซำเนี่ยเน้นวัตถุดิบสะอาดสดใหม่แล้วก็ทำกันแบบสดๆเลย
5: ใช่ครับ
3: ทุกวันเลย
5: ในติ่มซำเราก็ทำนึ่งสดแล้วก
3: ็
5: ปั้นสด
4: คุณก๊อฟมันหลุดมามันจะมีแก๊สหลุดมาไหม
5: ไม่
4: ระเบิดเสียหน้าไหม
5: เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมทำให้นิดนึง
4: อ่ะพูดถึงคุณก๊อฟแล้วคุณก๊อฟมีหมี่สัวผัดขานี้ค่ะ
5: หมี่สัวผัดเส้นหมี่ของทางร้านเราก็จะไม่เหมือนที่อื่นก็คือเราจะใช้หมี่ซั่วเอามาจากภูเก็ต
4: อันนี้อะไรคะ
5: ผมข้าวผัดแหนมครับ
4: ข้าวผัดแหนม
5: จริงข้าวผัด
4: จะมีเท่าไหร
5: ่80บาทครับ
4: 80อันนี้เท่าไหร่นะคุณก๊อฟ
5: 80ครับ
4: 80
3: อุ้ยนะ
4: ก๋วยเต
3: ี๋
4: ยวคั่วไก
5: ่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่80ครับ
4: 80เ
5: อ้ยคั่วไก่นี่ต้องไปทานที่ร้านจะหอมมากเลยครับ
4: เออร้านนี้คะ
5: อันนั้นจะเป็นข้าวหมูปลาเต็ง
4: กี่บาทคะ
5: เมนูดังจากทางใต้
4: กี่บาท
5: 80ครับ
4: โอ้ย
3: อัน
4: นี้คะ
5: อันนั้นจะเป็นข้าวแห้งทะเลรวมเราก็นำประยุกต์คล้ายๆกินมันจะคล้ายๆข้าวต้มแต่ว่าผัดแห้ง
4: อันนี
5: ้โกยซีหมี
4: ่อุ้ยน่ากินมากมีหน่อไม้ด้วย
3: รสมาก
4: อันนี้ค่ะโกยซีหมี่
5: เป็นราดหน้า
4: สไตล์ของร้านคุณ
5: ใช่ครับ
3: แล้วก็มีนี่ด้วยนะคะ
5: นั่นก็เป็นก๋วยเตี๋ยวปลาเต็ง
4: ก๋วยเตี๋ยวหลอดมีก๋วยเตี๋ยวหลอดปลาเต็ง
5: ก๋วยเตี๋ยวปลาเต็งครับ
4: โอ้ยก๋วยเตี๋ยวหลอดปลาเต็งน่ากิน
3: มากนะปลาเต็ง
4: มานั่งนี้นะคะอันนี้คืออ
5: ันนั้นคือเกี๊ยวกุ้งทอดครับผม
4: เกี๊ยวกุ้งทอด
3: นะของทอดก็จะมีอยู่ด้านนี้ด้วย
5: ใช่ไ
4: ข่กวาดได้ไข่กวาดของทอดเต็มหมดเลย
3: หมดเลย
4: ปอบเปี๊ยะเผือกทอด
3: ค
5: ่
3: ะ
5: ได้ความนิยมก็จะเป็นเผือกทอด
3: เอามา
5: ท
3: านเล่น
5: ๆ
3: แต
4: ่นี่แล้วก็ของนึ่ง
5: ติ่มซำ
4: ติ่มซำต้นนี้เข่งเท่าไหร่คะ
5: เข่งละ25บาทครับผม
4: เข่งละ25บาทนะคุณ
3: มีกี่เมนูครับ
5: ติ่มซำเนี่ยประมาณ45เมนู
3: โอ้โหแล้วก็ปั้นสดนะนึ่งสดก็ตรงหน้าเลย
4: คุณมาวินเอาถ้วยมาก่อนเลยเหลือเวลาอีกเนี่ยจะให้คุณชิมบักกุเต๋
3: นี่แต่บักกุเต๋เนี่ยพี่ก้องความพิเศษนี่คือเขามีแบบเครื่องยาจีนนะ20ชนิดเลยเหรอ
5: ใช่ครับ
4: อันนี้หมูเน
5: า
4: ะ
5: จะมีซี่โครงหมูแล้วก็ส่วนของขาหมูครับ
4: คุณเอาขาหมูหรือซี่โครงหมู
3: ซี่โครงครับพี
4: ่
3: นี่คือมีเครื่องยาจีนกว่า20ชนิดเลย
5: มีแล้วครับผม
4: มีคุณก๊อฟมีแล้ว
5: ก็คืออันนี้เราจะต้มใหม่ทุกวัน
3: ค่ะ
4: คุณมาวีลองชิมน้ำก่อน
3: ได้ค่ะพี
4: ่ว่าน้ำเป็นไงคุณก๊อฟเพราะน้ำไม่ค่อยชิมสิคุณก๊อฟอ่ะ
3: ขอชิมน้ำหน่อยนะคะอันนี้เขาบอกว่าเครื่องยาจีน20ชนิดแต่คุณชิมน้ำก่อนวันนี้น่ารักเหมือนกันโอ้
4: ต้องชิม
3: อร่อยมากพี
4: ่ต้องชิมน้ำสิ
3: ไม่มีรสฝาดเลยด้วยนะอร่อยมาก
4: อันนี้หมดเวลาละ
3: อันนี้สำหรับบักกุเต๋นะคะที่ร้านจิวบักกุเต๋ติ่มซำนะคะโทรไปได้เลย 0622691665นะครับหรือว่านะครับคือว่าคนที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอไปได้เลยนะครับเปิดทุกวันเลย10โมงถึง4ทุ่มอร่อยใช่ไหม
4: ชื่นใจ
3: ช
4: ื่
3: นใจมากอร่อยมากอร่อยมากๆอันนี้คือบักกุเตนะคะแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราต้องมากินกันแต่ถ้าเกิดอยากชิมความอร่อยนะคะต้องไปนี่เลยค่ะลิติโปแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยค่ะนี่นะคะตั้งแต่วันที่10นะคะจนถึงวันที่เท่าไหร่นะนี่วันที่
4: 16
3: เอ้า16เลิศมากกันยายนแต่จะมีศิลปินมาโชว์ด้วย
4: วันที่10กันยายนวันแรก
3: คุณฟอร์มไมทองคำส่วนวันที่14นะคะตอน5โมงเย็นคุณมนสิทธิ์คำสร้อยมาตามหาสมศรีก็คือไปดูได้เลยนะคะแล้วก็ที่งานนะคะจะมีทั้งของคาวของหวานนะคะยกพลยกขบวนนะคะมาอิ่มอร่อยกันในงานมีโปรโมชั่นทุกร้านมีร้านดาราด้วยค่ะคุณผู้ชมขาที่มาเปิดอยู่ทุกครั้งนะคะพี่ท็อปดารณีนุชค่ะมาขายหมูฝอยสมูทตี้นะคะของพี่ผัดไทยนะครับยังมีร้านคุณทงทงมาขายทงทุเรียนทอดยังมีมิวมิวนะคะของโบ๊ทดารามาขายมัทฉะนะคะแล้วก็ยังมีพี่แจงชุบแจงนะคะมาขายนะคะเป็นไอ้นั่นคลุกเนี่ยแหนมทอดคลุกนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายร้านเลยนะครับมาได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่10นะคะจนถึงที่16กันยายนที่ชั้น1เซ็นทรัล
4: วันที่10นี้พิธีเปิด
3: วันที่10นี้เปิดนะคะตอน5โมงเย็นก็จะน้องฟองใบทองคำเลยอร่อยมหาชนที่มหาชัยค่ะเดี๋ยวพักสักครู
4: ่ต้องปิยะคุณมาวินก็ไปใช่ไหมวันที่10
3: อ๋อค่ะใบวิ่งงานดีขนาดนี้แต่เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงนี้มาชิมมันต่อ
4: กระดูกหมู
3: ร่อนมาก
4: ร่อน
3: ปัง
4: ร่อนมาก
3: พักสักครู่ค่ะ
4: กินแล้วร่อนกินแล้วร่อนอย่างนี้เลยจัดให้ดูหมูให้ปัง
0: เฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียทั้งนี้ของอร่อยทั่วไทยปุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหมุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10ถึง16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
4: ให้ดูมูให้ปัง
6: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เมื่อกี้เรากินบักกุเต๋แล้วเราบอกก่อนนะครับว่ากระดูกหมูร่อนมาก
3: เลิศมากแล้วมีโปรโมชั่นด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ก๊อฟใจดีมากกับร้านจิวบักกุเต๋ติ่มซำลดให้ 10% ถ้าเกิดบอกว่ามาจากรายการสดให้ดูมูให้ปังจนถึงสิ้นปี69
4: เฉพาะค่าอาหาร
3: เฉพาะค่าอาหารนะ
4: อันนี้มีส่วนของคุณดูสิโหเส้นยาวอย่างนี้เลยคุณดู
3: ลดกินแล้วอายุยืนยาวนะครับพี่
4: อายุยืนยาวมาก
3: นี
4: ่คุณเอาไปคุณนั่นไปบอกเบอร์บอกเบอร์คุณก๊อฟ
5: บอ
4: กเบอร์คุณสิจะเบอร์ดิฉันเหร
5: อ062นะครับ269แล้วก็1665ครับผม
3: ค่ะ
5: ยินดีต้อนรับทุกคน
3: ยินดีต้อนรับเลยมีทั้งอาหารจานเดี่ยวนะคะจะไปเป็นกลุ่มนะคะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนได้เลยและนี่อะไรนะครับพี่
5: ข้าวแห้งทะเลรวมครับ
3: ข้าวแห้งทะเลรวมนะคะ
5: ก็จะมีทั้งกุ้งปลากระพงแล้วก็ปลาหมึกครับผม
3: โอ้เลิศอันนี้ซ้อนใหม่นะคะ
4: มีตัวอร่อยมาก
3: ไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมครับพ
4: ี่มีตัวดีไม่ต้องปรุงเดี๋ยวลองก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สิ
3: ต้องชิมนะคะที่ร้านก็คือบรรยากาศดีเป็นกันเอง
5: เป็นกันเอง
3: ตอนนี้มีกี่สาขาครับพี
5: ่ตอนนี้มีสาขาเดียวครับ
3: สาขาเดียวทำไม่ทันแล้ว
5: ใช
3: ่ถ้าไอเนี้ยทะเลผัดแห้งอะคะอร่อยมากขนาดไม่ได้ใส่น้ำปงน้ำปลาไม่ต้องหยอดนะอร่อยมากนี่กินที่ร้านข้าวร้อนๆนี่ยิ่งเลิศนะไปใหญ่ครับพี
4: ่นี่ของนึ่งใช่ไหม
5: ของนึ่งครับ
4: มีจะเปาจะเปาเลยครับเนี้ย
5: อันนั้นจะเป็นเปาหมูสับครับ
4: แล้วนี่อะไรคุณนี่แปลกมากเลย
5: หน้าปูอัดครับผ
4: มแปลกมากหน้าปูอัดอ
5: ันนี้ปลากระพงนึ่งซีอิ๊ว
3: คนถามมาเยอะเลยเบอร์โทรเบอร์อะไรครับพี
5: ่062นะครับแล้วก็2691665ครับ
3: โทรมาได้เลยนะครับเพราะว่านี่ละลานตามากเมนูติ่มซำนะครับกว่า45เมนูอาหารจานเดียวก็มีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเดลิเวอรี่ก็มีหมดทุกช่องทาง
4: อันนี้อะไร
5: จะมีของไลน์แมนแล้วก็แก๊ปครับผม
4: นี่อะไรฮะ
5: อันนั้นจะเป็นขนมจีบมีจุดไหมครับมีจุดจะเป็นขนมจีบหมูครับผม
4: นี่
3: อันนี้ลาวา
4: แปลกมาก
5: อันนี้แดงลาวาครับ
4: เป็นน้ำจิ้มทางใต้ฮะทางใต้น้ำจิ้มเป็นทางจิ้มทางใต้ให้ดูเนี่ย
3: นี่ก็คือเป็นสูตรแท้ๆจากหาดใหญ่เลยนะคะได้เชฟมานะคะ
4: บอกเบอร์บอกเบอร
5: ์062ครับ
3: ค่ะ
4: ไม่ต้องอายพูดไปเรื่อย
5: 26 091665
3: ร้านนี้อยู่ใกล้กับอะไรคะสังเกตจุดสังเกตเผื่อคนอยากไปตอนนี้เลย
5: ถนนลาดพร้าวเขาจะอยู่ตรงข้ามยูคอนโดครับหน้าปักซอยจะมีร้านล้างรถชื่อ Urban Wash เลี้ยวเข้ามาสักพักก็จะมีร้านอาหารมีทั้งปิ้งย่างคั่วไก
3: ่
5: บากุเต้ส้มตำ
3: มี
5: ร้านนวดมีหมดเลยครับ
3: มีอะไรเลย
4: ฮะเก๋าจิ้มกับน้ำจิ้มคุณอร่อยมากน้ำจิ้มคุณอร่อยมากเลยน้ำจิ้มอะไรเนี่ย
5: อันนี้ก็จะเป็นสูตรของทางร้าน
3: เห็นไหมสูตรลับเฉพาะ
4: มันไม่ได้ชิ้นโถนะอร่อยครับ
5: ก็คือมันจะเป็นส่วนผสมของซอสพริกมาผสมกับมาต้มกับน้ำตาลนะฮะ
4: นี่ขนมจีบอะไรคะเนี่ย
5: อันนี้ไม่เป็นขนมจีบกุ้งครับผมนี่สิ
3: เปาลาวาไข่เค็มเมื่อกี้ชิมไปอร่อยมาก
4: ไม่เห็นไม่เห็น
3: เปาลาวาเลิศอันนี้อะไรครับพี่
5: อันนั้นจะเป็นข้าวหยกครับผม
3: ว้าข้าวหยกข้าวหยกหนูได้ข้าวหยกมันเล่นกล่องสุ่มเลยอ่ะหนูได้ข้าวหยกพี
4: ่
3: ข้าวหยกเลิศๆเลยข้าวหยกนี่ก็จิ้มได้ใช่ไหมพี
5: ่
3: กินเปล่าๆ
5: ข้าวหยก
3: ก
5: ินกับส่วนใหญ่จะกินกับน้ำส้มเนี่ยครับ
3: นี่ครับนี่หนูจิ้มอันนี
4: ้น้ำส้มคุณอร่อยมากอ่ะนี่อันนี้กินโกซิมี
3: บอกเบอร์บอกเบอร์ข้าวหยกอร่อยมาก
4: บอกเบอร์บอกเบอร์
5: เบอร์โทรนะครับ0622 269ครับแล้วก็1665
3: มันหลากหลายมากพอวางปุ๊บ45เมนูอ่ะคุณแล้วมันดูแล้วแบบโหอันนั้นก็อร่อยนี่ก็อร่อยเริ่มต้นแค่25บาท
5: ครับ
3: กินจานเดียวก็อร่อยบักกุเต๋เมื่อกี้กินทดน้ำไม่ได้โอ้โหอร่อยจริงๆเลยกับร้านนี้เลยนะฮะนิวบักกุเต๋นิวบักกุเต๋ติ่มซำจานเดียวนี่เริ่มต้น80บาท
4: เดี๋ยวเรากินรัดหน้าอย่างนี้สิ
3: ลด 10% ถึงสิ้นปีคุณผู้ชมบอกว่าดูจากรายการโซให้ดูมูให้ปัง
4: นี่รัดหน้ารัดหน้าของรัดหน้าจิวมันแปลกยังไงคุณก๊อฟ
5: รัดหน้าของที่ร้านเนี่ยจะเป็นน้ำซุปที่มันจะมีใส่พวกขาแห้งขาต้มขาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำซุปมันจะหอมไม่เหมือนร้านรัดหน้าทั่วไปครับ
3: มีความอร่อยพี่ก้อนลองชิมอันนี้มาเนี่ยข้าวบะเจงโอ้ขอบคุณค่ะนี่แปลกมากคุณดูสิเวลากินต้องคุกรวมกันไหมคะ
5: จะเป็นซอสคุกได้แต่ก็จะเป็นซอสตัวนี้เหมือนกันครับจิ้ม
4: ให้เขาไปเลยเขาชอบกิน
5: อ๋อตัวนี้ก็ได้ครับผม
3: เนี่ยเลย
5: มันก็จะเป็นราดไป
4: สาระเรื่องไม่ถูกเลย
3: เยอะมาก
4: อันนี้สาหร่าย
3: นี่ดูบาดเต็งสิ
4: ติ่มซำคุณเยอะมากเลยสาหร่าย
3: นี่บาดเต็งนะคะแล้วก็ยังมีกระเทียมนะคะกินกับพริกสด
4: ฉันชอบน้ำจิ้มคุณมาก
3: บอกเบอร์บอกเบอร์อร่อยมาก
4: บอกเบอร์คุณก็บอกเบอร์
5: 062ครับผม2691665
3: บาดเต็ง
5: ผมพูดจนจะลืมเบอร์ตัวเองแล้ว
3: หรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลยค่ะโทรไปเลยหรือว่าถามทางได้เลยเพราะร้านเปิดทุกวัน 10:00 น. ถึง 16:00 นถ้าไม่สะดวกไปนะคะก็สั่ง delivery ได้เลยนะคะมีแก๊ปกับ
5: ไลแมนครับ
3: ติดต่อไปได้เลยนะคะอร่อยจริงๆพี่ก้องลด 10% สำหรับคนที่ชมรายการสำหรับที่ดูมูให้บ้างถึงสิ้นปีเลยนะคะ
4: เราต้องกินกุ้งตลอดสิ
3: อันนี้คือความอร่อยมากบักกุเต๋นี่คือ ยาจีน20ชนิดเลยอ่ะ
5: 20กว่าชนิดครับ
3: แล้วก็ที่ร้านยังมีนี่ด้วยค่ะ
5: น้ำเก๊กฮวยต้ม
3: มีน้ำเก๊กฮวยต้มด้วยต้มสดเลย
5: จริงๆก็จะมีทั้งเก๊กฮวยมาตูมแล้วก็กระเจี๊ยบด้วย
3: อันนี้มี delivery ก็มี
5: มีครับ
3: ทานที่ร้านเลยก็ได้นะ
4: คะกุ้งตลอดคุณเลิศนะ
3: รส
4: มันจะหลอกคุณนะใส่บะเต็งรสนะแปลกมากเลยเมื่อกี้ฉันอยากกินขาหมูก่อนนี่มีขาหมูใช่ไหม
5: ใช่ครับมีทั้งขาหมูแล้วก็คากิ
3: อร่อยมาก
4: นี่คากิใช่ไหม
5: อ
4: ่
5: ะครับ
4: นี่คากิไหมโหคุณมันร้อนมากเลยคากิ
3: ร้อนมากความอร่อยคือการปั้นสดเนื้อสดวัตถุดิบสดสะอาดนะคะสูตรจากหาดใหญ่เลยอืมอร่อยมาดูดูพี่ก้องชิมบักกุเต๋เริ่มต้นนะคะจานเล็ก120นะคะแบบใหญ่ก็คือหม้อใหญ่240บาทนะคะมีหมดเลยที่จอดรถมีไหมคะแถวนั้น
5: ที่จอดรถมีครับผมมาได้เลยไม่มีที่จอดบอกทางร้านได้เลยครับที
3: ่
5: จอด
4: คอลลาเจนเลิศมากคอลลาเจน
3: ไม่มีที่จอดก็บอกทางร้านได้เลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายเลยวันนี้แค่เอามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในรายการของเรานะครับโปรโมชั่นอย่าลืม 10% ถึงสิ้นปีค่ะสำหรับจิวบักกุเต๋ติ่มซำครับพี่ก้อง
4: อันนี้อร่อยกูจริงอัพคุณบอกเบอร์สุดท้ายบอกเบอร์
3: ค่ะ
5: 062ครับผม2691665
3: เลิศมากนี่เห็นไหมจานเดียวเริ่มต้น80บาทดูที่พี่ก้องชิมกินที่ร้านยิ่งร้อนยิ่งอร่อยนะคะพี่ก้องอร่อยมากอร่อยจริงๆวันนี้เยอะมากๆอร่อยจนต้องกราบค่ะคุณก๊อฟขา
5: ค
4: ุ
5: ณ
4: ก๊อฟมาก
3: มาป้ายค่ะความอร่อยนะคะจากร้านจิวบักกุเต๋ติ่มซำนะคะรายการเซอร์วิสดูมูให้ปังของเรานะคะมอบให้เลยนะคะไปติดไว้ที่ร้านเพื่อเป็นการเรียกลูกค้าได้เลยว่าคุณมาที่นี่แล้วผ่านความอร่อยจากเรา2คนแล้วพี่ก้องเดี๋ยวเรากินกันต่อ
4: เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์
5: 0622691666
4: ชอบหน่อไม้คุณจังเลย
3: อร่อยไห
4: มอ
3: ร่อยมีแต่เมนูมงคลทั้งนั้นเลยนะคะของดีๆแบบนี้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามีอะไรดีๆครับพี่ก้องขาดีไหมคะ
4: ช่วงหน้าใหม่คุณจวา
3: อ๋อเหรอมาเลยนะโอ้เราจะมาคุยกันผมเผ่านะคะพักสักครู่ค่ะ
0: จัดให้ดูมูให้ปัง
7: สายกินฟังทางนี้
0: ของอร่อยทั่วไทยบุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหมุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10ถึง16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลกเราตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
7: ดับเบิ้ลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
8: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
7: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
8: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @stylechopmania
7: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ดให้ดูมูให้ปัง
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
0: ไหนเธอ
2: สวัสดีค่ะ
0: เธอ
2: เดี๋ยวไปกินก่อนไหมคะ
3: ซิลบักคุเตอร่อยเลิศ
0: เธอมาเนี่ยทุกคนก็รอจะอยู่กับราคาพิเศษโปรโมชั่นวันนี้
3: จริง
2: โอเคโอเคโอเควันนี้ใหม่มีหนึ่งประโยคนะคะอยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะว่าจงมั่นใจในตัวเองไม่มีอะไรทำให้พ่ายแพ้ได้นอกจากหยุดพยายาม
3: เตือนใจได้ดีเลย
2: อุ้ยเดี๋ยวนะอ้ายเมื่อกี้นี่หมูยังติดปาก
3: มันเป็นพลังบวกที่ตื่นมาในตอนเช้า
2: ถูกค่ะเอาวันนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาดูแลหนังศีรษะมาดูแลเส้นผมค่ะกับสเปรย์ผมคุณใหม่ตัวนี้ขวดขาวโลโก้ดำที่ย่อคำว่า KM ก็คือย่อมาจากคำว่าคุณใหม่ค่ะอยากจะบอกว่าไม่ได้คุยนะแต่ว่าขออวดนิดนึงว่าสเปรย์ผมคุณใหม่ตัวนี้คว้ารางวัลสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปี2525และอีกหลายๆรางวัลมาเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าดีเด่นหรืออะไรก็ตามนะคะเราก็จะไม่หยุดพัฒนาแล้วก็จะทำให้คุณผู้ชมนะคะมั่นใจแบบนี้ตลอดไปนี่ดูรางวัลของเราได
3: ้หลากหลายเลยนะคะที่ได้มาจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของคุณใหม่เลย
2: ถูกต้องค่ะและวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าตั้งใจที่จะมาตอกย้ำค่ะว่าเส้นผมของใหม่เนี่ยนะคะแข็งแรงมากๆ
3: จริง
2: จนสามารถดึงได้แบบนี้เลยค่ะเพราะว่าอะไรเป็นผมจริงไม่ปลูกไม่ต่อแล้วก็ไม่ได้ใช้แฮร์พีซ
0: ไม่มีการต่อหวีดูหวีโชว์
2: อย่างเงี้ยถ้าไม่หวีก็แหวกให้ดูก็ได
0: ้
2: ว่าไม่มีแฮร์ไม่มีปมไม่มีอะไรเลย
0: ถ้าเป็นปมหวีงี้ไม่ได
2: ้มันจะติดหนังหัว
0: ติด
2: ถูกต้องค่ะและบอกตรงๆเลยค่ะว่าใหม่ให้ความสำคัญมากๆเกี่ยวกับการดูแลหนังศีรษะแล้วก็การดูแลเส้นผมนะคะวันนี้ก่อนที่ใหม่อ่ะผมจะแลดูดกดำแลดูหนาแบบนี้อดีตย่อมมีค่ะด้วยความที่วันนี้อายุ44อีก6ปีจะ50แล้วค่ะแล้วก็เลี้ยงลูกเองตลอดเวลา24ชั่วโมงมีลูกแล้ว2คนเห็นไห
0: ม
2: พี่ขาดูนะคุณลุงคุณป้าลองเงยหน้ามามองก่อนค่ะที่เอาคาดผมบังอ่ะนั่นคือบดบังสายตาเอาไว้เพราะว่า
0: อะไร
2: ม
0: ัน
2: เห็น
0: ไฟ
3: โอ้โห
2: พี่กองมันเป็นทางรถไฟเห็นหนังหัวขาวใสๆเลยค่ะและเราต้องบอกเลยว่าเราละเลยการดูแลตัวเองเพราะว่าเอาแต่แบบเลี้ยงลูกตลอดเวลาค่ะจนสุดท้ายแล้วผมมันหลุดมันล่วงตามพื้นตามหมอนตามท่อระบายน้ำล่วงเป็นกระจุก
3: เ
2: ป็
3: นหย่อมๆ
2: ถูกเครียดมากขาดความมั่นใจแล้วเราก็ดูแบบว่าเสียสุขภาพจิตน
0: ี
2: ่คือผิดที่มาเนี่ยเช
0: ื่อไหม
2: คะ
0: มัน
2: ล่วงต่อวันนะพี่ก้องล่วงทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าร่วงแบบนี้ค่ะละเลยตัวเองค่ะจนสุดท้ายแล้วนะคะลองมาแล้วหลายวิธีสำหรับตัวใหม่เนี่ยมันไม่มีอะไรเห็นผลค่ะนอกจากสเปรย์ผมคุณใหม่ตัวนี้ที่ใหม่ได้ลองแบบว่าหาโรงงานที่สะอาดปลอดภัยได้มาฐานแล้วศึกษาค้นคว้ามาแล้วว่ามันค่อนข้างเห็นผลและเปลี่ยนแปลงถ้าใช้อย่างต่อเนื่องฉีดไปเลยค่ะเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนตรงทุกตรงที่คุณมีปัญหา
0: ให้อยู่ค่ะกลิ่นหอมมาก
2: กลิ่นหอมมาก
3: เดินเข้ามานะก็คือได้กลิ่นเลย
2: หอมที่สุดในท้องตลาดค่ะถูกต้องค่ะมีไข่ดาวตรงนี้มีรางรถไฟตรงนี้ก็ฉีดไปแหว่งเว้าเถิกตรงไหนฉี
3: ดเลย
2: ค่ะไม่ต้องล้างออก
3: ใช้เวลาสักนิดนึงเนาะแล้วผมมันจะค่อยๆคลอ
2: ถูกต้องค่ะไม่เหม็นไม่เหนียวไม่มันนะคะไม่มีกลิ่นแก่ค่ะฉีดไปเลยเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนอย่างมีวินัยนะคะและบอกเลยว่าผมของคุณมันจะค่อยๆแลดูดีขึ้นอาเทียบแสกได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าซูมเข้ามาผมเนี่ยมันค่อยๆดกค่อยๆดำค่อยๆงอกขึ้นมาค่อยๆเบียดทยอยขึ้นทยอยดกทยอยดำแตกต่างจากรูปทางรถไฟที่เอาคัดผมบังไว้เลยค่ะแล้ววันนี้บอกเลยนะคะว่าใหม่มาขายความแตกต่างจากแบรนด์อื่นแบรนด์อื่นเนี่ยสีน้ำสเปรย์เนี่ยมันอาจจะใสๆเขาค
0: ่
2: ะแต่ของใหม่เนี่ยเป็นสีม่วงเลยค่ะม่วงอันนี้ไม่ได้ใส่สีม่วงมาจากอัญชันแบบเนี้ยคือใหม่เป็นผู้บริหารที่ลงส่วนเองค่ะใส่ใจทุกอย่างค่ะไปคุยกับเกษตรกรเองไปคุยทุกอย่างเองเอารายละเอียดทุกอย่างต้องดีที่สุดค่ะดูส่วนเองเอาอัญชันตากแห้งเองเพราะว่าใหม่ต้องใช้กับหนังหัวตัวเองด้วย
0: ของดีใหม่เลือกเองทุกอย่าง
2: เลือกเองทุกอย่างคนยังใหม่อะไรไม่ดีใหม่ไม่ทำอะไรไม่เห็นผลใหม่ไม่ขายแน่นอนแล้วใหม่ต้องการให้รายได้กับเกษตรกรของของคนไทยด้วยถ
3: ู
2: กต้องค่ะวันนี้ใครก็ตามผู้หญิงผู้ชายคุณลุงคุณป้าหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่นะคะจัดโปรเลยค่ะครั้งนี้ถูกกว่าทุกครั้งถูกสุดคุ้มสุดประหยัดสุดค่ะวันนี้มาช่อง9ทั้งทีซื้อ1แถม3ไปเลยค่ะซ
0: ื้อ
2: 1แถม3ไปเลยค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่คุณได้คือสเปรย์ผมคุณใหม่1ขวดแต่ไม่พอค่ะใหม่แถมฟรีค่ะไปเลยอีก2ขวดเท่ากับว่าวันนี้คุณได้สเปรย์ผมคุณใหม่3ขวด3ขวดไม่พอวันนี้พิเศษค่ะพิเศษเลยนะคะมาที่ช่อง9นี้นะคะ88สายแรกค่ะใหม่แถมฟรีไปเลยค่ะเป็นแชมพูเพิ่มผมหนาแบรนด์คุณใหม่อีก1ขวด

0: ตัวเนี้ยที่แถมฟรีเนี่ยราคาเต็ม 1,990
1: โอ้โห
0: แต่วันนี้ให้ฟรีค่ะเราไม่ขายเท่ากับว่า4ชิ้นนี้จ่ายเพียง899 4ชิ้นนี้จ่ายเพียง899เท่านั้นใหม่ให้88สายหรือว่าจนกว่า2นาทีสุดท้ายนี้จะหมดไปนะคะวันนี้ที่เบอร์02

0: ขวดไม่ขวดละ100มิลหมดเลยมั้ย
1: ขวดละ100มิล3ขวดก็300 ml ค่ะนี่คือผู้ใช้จริงไม่ต้องจ้างไม่ใช่หน้าม้าหนึ่งในนั้นคือป้าบุ๋มป้าบุ๋ม63แล้วค่ะมีปัญหาเรื่องผมเนี่ยค่อยๆขาดค่อยๆหลุดค่อยๆร่วงหลังใช้สเปรย์คุณใหม่อย่างใจเย็นๆมีวินัยและใช้ต่อเนื่องผมค่อยๆแน่นแบบเนี้ยผมค่อยๆหนาผมค่อยๆดูดกดำอับชื้นผมค่อยๆหลุดค่อยๆร่วงแต่หลังใช้สเปรย์คุณใหม่อย่างแรกในที่เขาแบบรู้สึกคือหอม
2: อ่ะใช่หอม
1: สดชื่นสะอาดและที่สำคัญผมร่วงน้อยลงผมค่อยๆทยอยมากขึ้นอีกหนึ่งอย่างเมื่อกี้นี้ที่บอกไปที่ไม่ได้ขายแต่เราให้ฟรี 1,990 ให้ฟรีคือแชมพูเพิ่มผมหนาแบรนด์คุณใหม่อันนี้มีขนาด200 ml นะคะมีอัญชันน้ำผึ้งมหาดขิงใช้คู่กับสเปรย์ผมคุณใหม่ผมคุณจะค่อยๆทยอยขึ้นผมคุณจะไม่ค่อยร่วงหรือว่าร่วงน้อยลงถ้าใช้อย่างต่อเนื่อง
0: หนึ่งนาทีสุดท้ายโปรโมชั่นค่ะน้องใหม่
1: 1นาทีสุดท้ายบอกเลยค่ะวันนี้คุ้มสุดถูกสุดประหยัดสุดค่ะซื้อ1แถม3ค่ะได้ไปเลยสเปรย์ผมคุณใหม่3ขวดไม่พอค่ะแชมพูเพิ่มผมหนาแบรนด์คุณใหม่นะคะราคา 1,990 ให้ไปเลยฟรีๆ4ชิ้นนี้899 4ชิ้นนี้899เท่านั้นถูกกว่าครั้งที่แล้วถูกกว่าครั้งที่แล้ว
0: เกือบ 8,000 น่ะ
1: ถูกต้อง
0: 4ชิ้นนี้เกือบ 8,000 เหลือเพียง 899
1: และมีบริการเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ก่อนก็ได้รูดบัตรเครดิตก็ได้ครั้งที่แล้วมาไม่ใช่โปรนี้นะคะแล้วบอกเลยว่าโปรเนี้ยเวลาใหม่จัดที่ไหนขายดีทุกครั้งเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มาช่อง9ทั้งทีไม่เคยให้ไม่เคยแถมแต่วันนี้ทั้งลดทั้งแถมค่ะ02-114-1888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดไซน์คุณใหม่4ชิ้น899เก็บเงินปลายทางก็ได้จองสิทธิ์ก่อนก็ได้รูดบัตรเครดิตก็ได้นะคะและมั่นใจได้เลยค่ะว่าหมดเซตนี้แล้วคุณจะรักผม
0: จริงคุ้มมาก4ขวดนี้ที่คุณซื้อข้างนอกเกือบ 8,000
1: ใ
0: ช่ต้องใหม่บอกช็อป88สายเหลือเพียง899คือราคาพิเศษมาแล้วใหม่นะถ้าของไม่ดีจริงใหม่ไม่กล้ามาโชว
1: ์
0: เพราะใหม่กลัวถูกด่า
1: ใช่
0: ผมข้อพาลูกไปเชื่อเขากลัวถูกด่าทางห้างไง
2: นี่เห็นนี่เห็นกับตัวเลยเดินมาก็คือสังเกต
0: แค่ไม่ดีไปยืนด่าเลยสี่ชิ้นนี้จะเกือบ 8,000 เหลือเพียง899ให้88สายเบอร์โทรศัพท์ค่ะคุณใหม่
1: 021141888เก็บเงินปลายทางได้จองสิทธิ์ก่อนได้รูดบัตรเครดิตได้ค่ะ
0: และอยู่มา10ปีไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้บางแห่ง
1: สี่ปี
0: แต่ลาออกมาอยู่กี่ปีนะ
1: 4 ปี
0: มันสี่ปีบางแห่งเนี่ยมาแป๊บแป๊บหายไปแป๊บแป๊บ
2: ใช่ใช่นี่กำลังปีรางวัลเยอะมาก
0: สี่ปี
1: รางวัลเยอะมาก
0: แต่ว่าต้องสั่งผลิตที่เต็มที่มาก
2: ๆ
0: ยังไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
0: จาก4ขวดนี้จะเกือบ 8,000 เหลือเพียง
1: 899
0: 02-114-1888
1: ค่ะ
2: ขอบคุณคุณใหม่มากเลยค่ะ
0: ไปดื้อด่าคุณใหม่ได้เลย
2: ขอบคุณค่ะ
1: ไม่กลัวใครด่ากูแต่พี่ก้องนี่แหละ
2: ผมดกดำจริงๆนะค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆนะจนถึงความเปลี่ยนแปลงเลยใช่แล้วส่วนพวกนี้ค่ะมาพบกับเซอร์ที่ดูมูให้ปัง
0: ปัง
2: 11โมงตรงช่องทางเอ็มคอร์ด SD ค่ะพรุ่งนี้เป็นพี่ผัดไทยค่ะส่วนจะมาชิมอะไรกันนั้นนะคะพรุ่งนี้ต้องรอติดตามหน้าจอนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแล้วพี่ก้อง

0: สนุนโดยสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: น้องคณะประสานเสียงจุลดาจากโรงเรียนสาธิตจุลดานะคะจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายมัธยมนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเลยนะจ๊ะ
1: แล้วก็ดีกรีไม่ธรรมดาเพราะคว้าแชมป์ระดับโลกมาเลยนั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับข่าววงการบันเทิงกันหน่อยดีกว่านะครับแน่นอนนะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาทุกคนนี่คือไปสายวิ่งกันหมดเลย
0: คือตอนนี้เทรนอะไรก็ตามที่เป็นการออกกำลังกายเน
1: ี่
0: ยมันจะต้องมานะคะโดยเฉพาะที่เราเห็นดาราเริ่มทยอยไปลงแข่งกันมากๆเลยน
1: ี่
0: ก
1: ็
0: คือ High Rocks
1: นะ
0: โอ้โหสิ่งนี้นี่คือมันเป็นกีฬาที่เหนือมนุษย์นะคุณเจิ้นค
1: ุ
0: ณคิดว่าคุณจะไปออกบ้างไหมคะ
1: ผมว่าผมจะไปเอาภาพปีหน้าเนี่ย
0: เหรอจริงป่ะ
1: ไปเอาภาพตัวแทนรายการนายเอ็น
0: รอดูเลยนะคะ
1: สองคนนั้น
0: จะจับคู่กับเจ๊แป๋วอะไรแบบนี้เออ
1: ได้เลย
0: รถพยาบาลมารอรับอยู่ข้างหน้า
1: ครับผมนะฮะว่าด้วยเรื่องครับการออกกำลังกายต้องนึกถึงบุคคลท่านนี้เลยนะฮะน
0: ี
1: ่คือคุณณเดชน์คูกิมิยะนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนะฮะฟิตลงการแข่งขันไฮสล็อกไปแล้วแต่ล่าสุดเจ้าตัวนี้คือทดสอบพลังขาตัวเองนะฮะพิชิตเทลครั้งที่2ของปีด้วยระยะทาง45กิโลเมตรที่จังหวัดระยองนะฮะโดยทำสถิตินะครับทั้งสิ้น10ชั่วโมง57นาทีนั่นเองนะฮะ
0: ถือว่าเป็นตัวเลขที่ฟิตมากนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีจบกันที่แบบ4ชั่วโมงหรือเกือบ4ชั่วโมงอะไรแบบนี้ก็มีแสดงว่าเขาเตรียมตัวมาดีมากๆเลยซึ่งพี่แบร์ของเราเนี่ยบอกเลยนะคะว่าการวิ่งเทรลมันเป็นความท้าทายของคนที่ออกกำลังกายยิ่งออกหนักมันจะยิ่งเสพติดใช่ไหมท
1: ี
0: นี้เขาก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าหากว่าทำสิ่งนี้ได้มันจะเป็นความฟินระดับสุดยอดเลยและนอกจากนี้นะคะนอกจากการชนะใจตัวเองหรือเรื่องของความฟิตของร่างกายแล้วเนี่ยสิ่งนี้คือการวิ่งเทรลมันต้องไปอยู่กับธรรมชาติใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: มันจะได้สัมผัสบรรยากาศความสวยงามอะไรต่างๆก็เลยรู้สึกว่าอยากแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับเพื่อนสนิทอย่างคุณหมากปรินทร์ค่ะโชคดีแล้วค่ะพี่หมากค่ะชวนพี่หมากไปวิ่งเทรลนะคะครั้งแรกระยะ20กิโลเมตรด้วยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่หมากด้วยเช่นกัน
1: นะฮะทีนี้บอกไปครับช่วงนี้ครับพี่ณเดชน์คือถ้าใครที่ติดตามเนา
0: ะ
1: คุณณเดชน์เนี่ยคือจะออกกำลังกายหนักมากนะครับไม่ว่าจะซ้อมแข่งไฮล็อกส์นะครับวิ่งเทรลวิ่งระยะไกลนะครับทำเอานะฮะคุณภรรยาสวยๆอย่างคุณย่าย่าเนี่ยเตือนแล้วก็เป็นห่วงว่าใช้ร่างกายหนักไปหรือเปล่านะฮะซึ่งวิธีการแก้ปัญหาของคุณณเดชน์เนี่ยคือไม่ใช่การหยุดวิ่งนะฮะแต่เป็นการเป่าหูให้ภรรยามาวิ่งด้วยกันเถอะมาวิ่งด้วยกันเถอะ
0: เลยเหรอ
1: มาออกกำลังกายด้วยกันเถอะมาออกกำลังกายด้วยกันเถอะเน
0: า
1: ะ
0: น้องย่าก็หูเบาชวนก็ไปเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวอนาคตเราจะได้เห็นแบบลงไฮหรอกคู่กันหรือเปล่าหรือว่าไปวิ่งเทรลคู่กันก็ได้ลองไปฟังเสียงณเดชน์กันค่ะ
2: ตุลาไปกับหมากกับเพื่อนๆครับไปขำๆครับ20โลไปแบบเดี๋ยวไปทำคลิปแบบเหมือนกับไปผู้ชายไปทัศนศึกษากันอะไรเงี้ยเล่นน้ำล่องแพอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเทรลด้วยแบบแวะกินขับรถทัวร์กันอะไรเงี้ยครับบังคับครับมึงต้องไปพวกอย่างเงี้ยเลยภรรยาก็บอกว่าแบบรักษาสุขภาพหน่อยนะอะไรเงี้ยเขากลัวว่าเราแบบหักโหมจนบาดเจ็บอะไรเงี้ยครับจะลงไฮล็อกด้วยกันเขาพูดเองนะแต่ผมชวนแล้วแต่ผมชวนตอนแรกก็แบบเอ๊ะลังเลว่าเขาจะลงไม่น่าติดงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พูดมาอย่างนั้นก็ฮ่อๆๆแต่ย่าแบกผมครับคนละครึ่งครับไม่ไหวก็บอกกันแล้วเราก็ช่วยกันสลับอะไรเงี้ยอันไหนที่เขาทำได้ดีอย่างเช่นฐานพวกโรพวกสกีเอิร์กอะไรพวกนี้อะไรที่เขาทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเป็นผู้นำอันไหนที่มันหนักจนเกินไปหรืออะไรที่มันแบบอาจจะไม่ใช่ทางถนัดเขาเราก็จะเป็นผู้นำ
0: นี่คือจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สามีภรรยาทำด้วยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้ซัพพอร์ตกันไม่ใช่แค่เรื่องของกำลังกายเท่านั้นแต่มันเป็นพลังใจนะคุณ
1: ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าปีหน้าช่วงต้นปีได้ค่ะว่าจะมีการแข่งไฮล็อกซีรอมเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าทั้งสองคนจะลงคู่กันหรือเปล่านั่นเอง
0: แสดงว่าเดาว่าพี่หมากก็น่าจะชวนคิมไปแข่งคู่กันด้วยเหมือนกันหรือเปล่า
1: ต้องรอลุ้น
0: เดี๋ยวรอเจองานไหนเดี๋ยวไปจ่อใบถามกันก็แล้วกันนะคะพ
1: ู
0: ดถึงเรื่องวิ่งแล้วต้องมาที่อีกหนึ่งคนนะคะ
1: คนนี้เลย
0: คุณรัศมีแขนั่นเองก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยบอกไปแล้วนะคะว่าคุณรัศมีแขในฐานะของอดีตนักกีฬาวอลเลย์บอลเขาก็ได้มีการบ่นค่ะอยากจะวิ่งรอบวัดพระแก้วจำนวน100รอบเราคิดให้แล้วรอบละประมาณ2กิโลเมตร100รอบนะคะถ้าหากว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ไปโอลิมปิกปี2028และผลปรากฏว่าพรสำฤทธิ์ผลสาธุนี่ก็จะต้องทำตามที่บ่นไว้
1: ใช่ฮะซึ่งพี่แขกบอกว่านะครับการไปวิ่งนะครับของตนจะทำให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพราะว่าเร่งมากไม่ได้นะครับเพราะว่าบางวันก็ฝนก็ตกนะครับบางวันคุณพี่แขกก็ป่วยนะครับแต่ว่าตั้งใจทำให้ครบอยู่แล้วนะครับก็คือวันละประมาณ2กิโล100แล้วก็ประมาณ200กิโลเอง
0: เออตอน

0: กับเราสองคนใบเตยและ
1: จันครับ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้สตูดิโอของเราคึกคักมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเราจะขอต้อนรับน้องๆ

0: ที่ผ่านไปแล้ว10กิโล
1: โอ้โห
0: เพราะว่าอย่างที่รู้กันคุณผู้ชมช่วงนี้นะฝนคือจะไปวิ่งฝ่าฝนก็เดี๋ยวฟ้าผงฟ้าผ่าอันตรายอยู
1: ่
0: แล้วก็ทยอยผ่อนจ่ายให้ครบไปก็แล้วกันนะคะส
1: ่
0: วนในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมค่ะพี่แขกเขาก็บอกเลยว่าเชื่อว่านักกีฬาเขาเตรียมตัวหนักไม่แพ้กันอยู่แล้วจากความตั้งใจแต่จากที่ดูฟอร์มของนัดที่แล้วนะคะคาดว่าเหรียญทองน่าจะตกเป็นของทีมชาติไทยได้ไม่ยากและที่สำคัญคือพวกเราทุกคนนี่แหละต้องช่วยกันส่งแรงเชียร์ด้วยนะ
1: ใช่ครับแล้วก็รวมถึงกับเมื่อเจอพี่แขกแล้วก็ได้สอบถามนะครับหรือว่าสัมภาษณ์อีกหนึ่งประเด็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนั้นมีการไลฟ์นะครับแล้วก็มีเกียงคีย์บอร์ดนะฮะเข้ามาพิมพ์ข้อความที่ไม่เหมาะสมนะครับในระหว่างไลฟ์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติด้วยนะครับซึ่งเป็นข้อความเชิงดูถูกเหยียดหยามความตั้งใจของนักกีฬานะครับโดยตอนนี้นะครับพี่รัศมีแขกนะครับได้เซ็นเอกสารให้กับทางทนายแล้วนะฮะว่าแต่ไม่มีการขอบอกว่ามีกี่รายนั่นเองนะครับพี่แขกบอกว่าย้ำนะว่าไม่ขอรับกระเช้าขอรับเป็นเงินสดเท่านั้นนะฮะถือซะว่าช่วยให้พี่แขกมีทุนในการบินไปเชียร์นักกีฬาไทยนะครับที่แข่งโอลิมปิก2028ที่ LA นั่นเองฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่แขกกันครับ
2: มันพูดง่ายฮะว่าการที่เราเห็นตรงนั้นแล้วอ่ะเราจะไม่รู้สึกทุกคนเรามีความรู้สึกแล้วโดยเฉพาะอะไรที่มันรุนแรงมากคุกคามหรือว่าด้อยค่าไปเลยทีเดียวอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่บาดลึกไปในจิตใจแล้วมันใช้เวลาทนายก็ส่งเอกสารมาให้เซ็นเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวให้คุกกี้ทำนายกันว่าว่าใครใช่ว่าจะเป็นใครเอาจริงๆแขมองว่าวันที่แขไปวิ่งแขมีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งแขได้ทำอะไรที่มีจุดโฟกัสเราทำสมาธิแต่ในเวอร์ชันวิ่งแล้ววิ่งได้เฉพาะตอนเช้าตอนเย็นด้วยเพราะฉะนั้นความสงบมันจะเกิดขึ้นมันเหมือนแขแบบไปทำสมาธิแบบนี้เลยเช้าเย็นอย่างเงี้ยไม่มีการลดไม่มีใครมาวิ่งแทนไม่มีใครมาแบ่งใครทั้งนั้นเพราะว่าเอาจริงๆจากใจก็พระแก้วมรกตศักดิ์สิทธิ์มากค่ะใจก็ใช่เหมือนกันอุ๊ยศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ไม่กล้าเล่นด้วยเลยไม่กล้าลองของไม่กล้าอะไรทั้งสิ้นแต่จะเก็บ1รอบสุดท้ายเนี่ยไว้เป็นวันอาทิตย์นะแต่แขไม่รู้ว่าอาทิตย์ไหนช่วงเช้าประมาณ 5:30 นั่นแหละฮะเดี๋ยวแขจะประกาศว่าสำหรับ100รอบ1200โลเนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะให้ใครที่อยากวิ่งกับแขมาเอนจอยโมเมนต์กับตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: เป็นกำลังใจให้คือเชื่อว่าเวลาที่ตั้งจิตอธิษฐานหรือว่าบนอะไรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือแน่นอนมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแต่มันก็เป็นแรงใจด้วยเนาะเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งทางใจอ่ะให้เรารู้สึกว่าสบายใจแล้วยิ่งสำฤทธิ์ผลแล้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่นั่นแหละค่ะจะต้องไปทำตาม
1: ต้องไปทำตามแล้วก็อย่างที่พี่แขกบอกไปครับคือศักดิ์สิทธิ์มากจริงไม่คาดล้อเล่นเลยนะครับแล้วก็พี่แขกบอกว่ารอบสุดท้ายนะครับก็คือรอบที่100เนี่ยก
0: ็
1: คือจะเป็นวันอาทิตย์ช่วงเช้าแต่ว่าใครที่ว่างก็สามารถไปวิ่งกับพี่แขกได้นั่นเองครับ
0: ใช่แล้วรอติดตามกันก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องมหากาพย์เลยติดตามกันมาอย่างยาวนานมากเลยนะคะความคืบหน้าการเสียชีวิตของคุณแตงโมพัทรธิดานั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดก็สร้างความช็อกให้กับคนทั้งในทั้งนอกวงการเลยเกี่ยวกับเรื่องของคุณขวัญอุษามณีนะคะที่นำหลักฐานเข้ามาเพิ่มมีการเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นพยานที่สำคัญนะคะซึ่งอาจารย์ปันเทพก็บอกเลยว่าสิ่งนี้อาจจะพลิกเพื่อรื้อคดีหรือเพิ่มคดีใหม่ได้เลยทีเดียวหน
1: ึ
0: ่งคนซึ่งเป็นพี่สุดที่รักของแตงโมนั่นก็คือพี่เอสุภชัยนั่นเองนะคะเป็นคนที่แตงโมเนี่ยรักแล้วก็เคารพมากๆพี่เอบอกว่าการจากไปในทุกๆปีก็พยายามที่จะทำพิธีรำลึกถึงเสมอแต่ก็ยอมรับว่าหลังๆไม่ได้ติดตามข่าวแล้วล่ะคิดแต่เรื่องที่จะจัดงานรำลึกในแต่ละปีมากกว่านั่นเอง
1: ครับผมนะครับซึ่งพี่เอได้บอกว่าตนก็ดีใจนะครับที่คนรักน้องนะครับการพูดอะไรที่ออกมาจากปากมันต้องระมัดระวังอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่อยากให้พูดถึงนะครับการค้นคดีขึ้นมาใหม่ตนจึงไม่ขอออกความคิดเห็นใดๆนั่นเองนะครับซ
0: ึ
1: ่งส่วนการจากไปนะครับของคุณแม่ทุมปทุมวดีนะครับภรรยาผู้ล่วงลับของศิลปินแห่งชาติพ่อรองข่าวมูลคดีนะครับที่ปีนี้นะครับเข้าปีที่6แล้วนะฮะซึ่งที่ผ่านมาครับทางครอบครัวก็มีการจัดพิธีทำบุญครบรอบการจากไปโดยมีพ่อรองนะครับคุณยุ้ยปัตธรรมวันนะครับลูกสาวนะครับและคนที่รักแม่ทุมนะครับไปร่วมพิธีอย่างอบอุ่นนั่นเองนะครับรวมไปถึงพี่เอก็ที่นับว่าครอบครัวนะครับเขามูลคดีนะครับก็เหมือนครอบครัวของตนเองด้วยฮะ
0: ใช่คือเหมือนครอบครัวของตัวเองแบบจริงๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะพี่เอบอกว่าผูกพันกับแม่ทุมแล้วก็ครอบครัวของยุ้ยเนี่ย ตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตไปอาศัยฝากท้องบ้านเขากินข้าวเป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้เจอกันอยู่แทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้แล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับความรักความเมตตาจากแม่ทุมที่ดูแลพี่เอเสมือนเป็นลูกคนหนึ่งเลยคือเรียกว่าโตมาด้วยกันเลยก็ว่าได้กับคุณยุ้ยนะคะก็บอกเลยว่าคิดถึงแม่ทุมมากพี่เอเนี่ยคุณผู้ชมลองเอารูปมาเทียบดูจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาเรียกว่าได้รับอิทธิพลมาจากแม่ทุมเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้านอนเธอแต่งหน้านอนนะคะพี่เอเนี่ยแล้วก็ชอบให้คนไปเที่ยวที่บ้านเยอะๆรวมไปถึงหลายๆนิสัยอย่างเช่นการใส่ใจคนอื่นการให้โอกาสคนอื่นทั้งหมดนี้ก็มาจากแม่ทุมทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งพี่เอบอกเลยว่าไม่มีวันไหนไม่คิดถึงถึงแม้ว่าอาจจะไม่เคยฝันถึงนะคะแต่ระลึกถึงเสมอซึ่งอันนี้มันมากกว่าความฝันแล้วล่ะค่ะ
2: เราเข้าวงการครั้งแรกก็มาอยู่บ้านนี้ตอนเรียนม.รังสิตก็ได้เจอกันอย่างเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าครบรอบ6ปีแล้วที่แม่ไม่อยู่ทุกคนก็บอกว่าพี่เอเนี่ยได้เชื้อแม่เต็มๆเลยคือคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะก็คือคนในครอบครัวแล้วก็รักพ่อรักทุกคนอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ทุกเทศกาลที่เกี่ยวกับที่บ้านน้องยุ้ยพี่เอก็จะอยู่เสมองานเอแฟร์ครั้งนี้ก็เดี๋ยวเอาน้องยุ้ยไปเล่นคอนเสิร์ตอีกนะคะทุกอย่างละครทุกเรื่องก็ต้องมีน้องยุ้ยมีพ่อรองนะคะน้องยุ้ยบอกว่าเธอเหมือนแม่มากพี่เออย่างเดียวค่ะเวลาน้องยุ้ยคิดถึงแม่ก็ชอบไปหาพี่เอแล้วนั่งเมาท์มอยเรื่องเก่าๆอย่างเดียวค่ะแต่ก็แบบว่าระลึกถึงแม่ทุกวันแต่นึกถึงคือไม่ฝันแต่ก็นึกไอ้นี้ไอ้นี้มันคือเป็นการที่มากกว่าฝันอีกพี่เอก็นึกถึงเวลาเห็นชุดที่พี่เอชอบใส่อ่ะแบบกุยกรายแบบอะไรแบบเนี้ยชุดนอนที่พิ้วไอ้นี้ก็นึกถึงแม่เนี้ยแล้วก็ใส่กางเกงรัดตัวหนึ่งแล้วก็ข้างบนคลุมแล้วก็เปลี่ยนไอ้นี้ก็คิดถึงแม่เนี้ยแล้วคนก็ชอบบอกว่าเหมือนแม่ทุมมากไอ้นี้ค่ะ
0: จริงๆได้ยินอย่างเงี้ยก็เป็นพี่เอเราดีใจเนาะเพราะว่าโตมาเปรียบเสมือนกับคุณแม่คนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะก็ไม่แปลกที่จะได้รับอิทธิพลในเรื่องดีๆของคุณแม่มาเนี่ยแหละค่ะเวลาคนที่จากไปแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่ยังทิ้งไว้ให้กับคนรุ่นหลังนะคะซึ่งพี่เอก็น่าจะรำลึกถึงแม่ทุมเสมอแล้วก็ตลอดไปเลยค่ะ
1: ครับผมนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับช่วงหน้าพิเศษมากๆจริงๆเนี่ยเพราะเรามีคณะน้องๆเด็กไทยคนเก่งนะครับที่ไปคว้ารางวัลใหญ่นะครับกับการแข่งขันร้องประสานเสียงระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองครับกับน้องๆคณะร้องประสานเสียงจุลดาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายมัธยมนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ครับ
3: ของคุณป้าครับ
4: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
6: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือกเนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี
7: ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
8: อาหารแมวเนโก้โฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี
9: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
10: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
9: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30
11: สาธุกันสัปดาห์นี
12: ้วัดบ้านค่ายเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
11: สิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่คนขอแล้วประสบความสำเร็จนำของมาถวายติดตามได้ในราย
10: การสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นอาหารแมวเนโก Holistic and Brain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวเครื่องสำอางฉับคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: ครับผมนะฮะโอ้โห
1: ขอต้อนรับน้องๆ นะคะคณะนักร้องประสานเสียงจุลดาค่ะจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายมัธยมนะคะซึ่งเป็นทีมมัธยมไทยทีมแรกที่คว้าเหรียญทองระดับโลก World Choir Game 2026ณประเทศสวีเดนนั่นเอง
0: ครับผมนะครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กับนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทราอุตตมังภูมิในการโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายมัธยมและรองคณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีน้องทุกคนเลยนะบอกเลยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจจริง
1: ๆนี่คือขนลุกอยู่นะเนี่ยค
0: ุ
1: ณเจิ้นใช่เพราะว่าน้องๆนะคะที่มาบนเวทีในประเทศแห่งนี้ขออนุญาตเดี๋ยวเห็นไม่ทั่วถึงกันนะคะ
0: เห็นไหมฮะทุกคน
1: น
0: ี
1: ่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าสามารถคว้า1เหรียญทองค่ะในรายการ Youth Choir of Eco Voices นะคะและ1เหรียญเงินในรายการ Sacred Choral Music Acapella จากการแข่งขัน World Choir Games ประจำปี2026มาครองได้โอ้โหนี่คือตื่นเต้นแทนมากๆเลย
0: ตื่นเต้นมากๆแล้วก็จริงๆแล้วโอ้โหคือบอกเลยครับว่าอีกหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจมากๆจริงๆนะครับจริงๆแล้วอยากจะสัมภาษณ์เลยจริงๆแล้วคืออยากถามว่า

0: อะไรคือปัจจัยสำคัญนะฮะที่ทำให้คณะนักร้องประสานเสียงจุฬาดาเนี่ยประสบความสำเร็จกับการแข่งขันระดับโลกขนาดนี้ครับ
1: ค่ะประการแรก
0: ครับผม
1: นะคะก็คือใจเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจเต็มที่นะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะคะประการต่อมาก็คือความสามัคคีของทุกคนในทีมที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เขารู้ว่าเด็กๆเนี่ยรู้ว่าการไปครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ไปในนามของโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายมัธยมเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นในนามของผู้แทนประเทศไทยด้วยนะคะก็พาชื่อนี้ไปด้วยเขาก็ตั้งใจทั้งส่วนตัวแล้วก็ตั้งใจทั้งทีมค่ะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยฝึกซ้อมนะคะแล้วก็แรงสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนเต็มที่รวมถึงอาจารย์ผู้ฝึกสอนนะคะอาจารย์ก็จะวางแผนกลยุทธ์ต่างๆทำให้เด็กๆเนี่ยสื่อสารเพลงออกมาได้ประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นค่ะ
2: นี่ประจักษ์แก่สายตามากๆ
0: ครับจะถามน้องๆเลยว่าอันนี้คือเวทีระดับนานาชาติระดับโลกกดดันไหมกดดันไหมฮะ
3: กดดันมากๆครับ
2: คือกดดันอะไรที่สุดท้าทายอะไรที่สุดแล้วอะไรที่ทำให้เราแบบก้าวมาถึงจุดนี้ได้ค่ะ
3: ก็จริงๆที่ท้าทายมากที่สุดเลยนะครับก็คือ เรื่องของความมีสติการมีการเก็บรายละเอียดแล้วก
2: ็
3: การที่ทุกคนสามารถมาร้องกันได้โดยที่แบบมีการรวมเสียงกันนะครับก็เราก็ได้ซ้อมมาประมาณ10เดือนประมาณเป็นปีเลยครับใช่ๆๆ
2: นานมาก
3: นานมากจริงๆครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็แล้วทุกครั้งที่เรามีการซ้อมเนี่ยเราจะมีการเก็บรายละเอียดเรื่องเพลงเรื่องเทคนิคต่างๆแล้วก็เรื่องดนตรีอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาครับแล้วก็พอจริงๆเราไปถึงที่นู่นแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกกดดันกันมากจริงๆครับผมเองก็รู้สึกกดดันมากเพราะว่าจริงๆผมก็แสดงกับจุฬาดามาหลายครั้งแล้วมาแข่งด้วยกับจุฬาดามาหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้ผมรู้สึกว่าเป็นครั้งที่ผมตื่นเต้นมากที่สุดเลยครับ
2: ตอนนี้ก็เชื่อว่าน้องก็ยังตื่นเต้นอยู่นะ
0: ตื่นเต้นอยู่ที่ตื่นเต้น
2: น้องหายใจลึกๆแล้วน้องหายใจออกทุกคนเลยนะลูกหายใจลึกๆ
3: ครับแต่ว่าเราก็ผ่านจุดนี้มาได้เพราะว่าเรามีอาจารย์คอนดักเตอร์ของเราที่คอยตั้งให้พวกเราตั้งสติให้พวกเราแบบสามารถมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ครับได้ตามที่เราคาดหมายไว้ก็คือเหรียญทองครับ
0: ครับผมนะฮะซึ่งหลังจากที่ได้รับนะครับรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับคือคว้าแชมป์เรียบร้อยนะภายหลังการแข่งขันเนี่ยน้องๆยังได้ทำภารกิจที่สำคัญด้วยใช่ไหมก็คือเป็นทูตวัฒนธรรมเยาวชนไทยนะครับผ่านเสียงเพลงนะครับโดยเดินทางไปเปิดคอนเสิร์ตใหญ
2: ่
0: ณกรุงสต็อกโฮล์มนะครับโดยได้รับการต้อนรับนะครับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็การสนับสนุนนะครับอย่างเป็นทางการนะครับจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงสต็อกโฮล์มอีกด้วยรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้าง
1: ค่ะหนนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษค่ะที่เด็กๆทุกคนคณะนักร้องประสานเสียงจุฬาดาได้ไปแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ซึ่งถือเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในต่างประเทศของวงจุฬาดานะคะได้มีโอกาสไปแสดงที่โบสถ์โซเฟียซึ่งเป็นโบสถ์ใหญ่อายุกว่า100ปีในกรุงสต็อกโฮล์มก็ขอขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูตไทยนะคะที่ประจำประเทศสวีเดนที่ให้โอกาสเด็กๆทุกคนได้ไปแสดงท่านได้เลี้ยงอาหารกลางวันนะคะแล้วก็ยังเชิญบุคคลสำคัญที่กรุงสต็อกโฮล์มมาฟังคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยทั้งท่านประธานสภาของกรุงสต็อกโฮล์มนะคะแล้วก็เอกอัครราชทูตประจำโครเอเชียที่กรุงที่ประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็เด็กๆก็ได้แสดงแล้วก็ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ชาวตะวันตกได้รู้จักเพลงจากประเทศไทยแล้วก็ภาษาไทยด้วยค่ะ
2: คือนี่คือขอเป็นตัวแทนของชาวต่างชาติก็แล้วกันนะคะบอกเลยว่าคณะประสานเสียงจุฬาดาเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างดีมากๆถ้าจะไร้ที่ติเลยทีเดียวซึ่งหลังจากนี้ในอนาคตนะคะยังมีเป้าหมายอะไรหรือว่ายังจะไปแข่งขันในรายการอะไรอีกบ้างคะ
1: จริงๆเป้าหมายของวงก็คืออยากให้เด็กๆทุกคนที่มาเข้าคณะนักร้องประสานเสียงนะคะมีความสุขในการทำกิจกรรมที่เขารัก นะคะควบคู่ไปกับการเรียนหนังสืออันนี้เป็นเป้าหมายของโรงเรียนสาธิตจุฬาแล้วก็วงจุฬาดาเนี่ยจริงๆก็ต้องใช้เวลามากเลยในการพัฒนาเด็กๆให้มีศักยภาพในการขับร้องประสานเสียงกว่าจะได้รางวัลอาจารย์ผู้ฝึกสอนก็ต้องใช้เวลาใช้ความพยายาม

0: ใช้ความอดทนความมุ่งมั่นอย่างสูงมากค่ะเป้าหมายก็คือเราอยากจะรักษามาตรฐานของวงให้ยังอยู่ในระดับนี้ระดับนานาชาติแล้วก็พัฒนาน้องๆในรุ่นต่อไปเนาะให้มีความสามารถเหมือนกับพี่ๆแล้วก็วงจุฬาดาก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายมัธยมเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่จะเผยแพร่สิ่งดีๆเหล่านี้ต่อไปได้เรื่อยๆค่ะ
1: ครับผมนี่เนาะภูมิใจมากจริงแล้วผมเชื่อว่านะครับหลายคนก็คืออยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือว่ามีทุกคนเลยเป็นไอดอลนั่นเองครับสุดท้ายนี้อยากให้ฝากถึงน้องๆเด็กไทยที่ต้องการทำตามความฝันแล้วก็อยากก้าวมาถึงจุดนี้นิดนึงครับ
2: ก็อยากจะบอกนะคะว่าน้องๆเนี่ยไม่ก็ต้องไม่กล้าต้องไม่กลัวนะคะที่จะเดินตามความฝันของตัวเองนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยถึงจะมายืนถึงจุดนี้ได้ก็ต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักมาเหมือนกันค่ะก็ต้องมีวินัยแล้วก็ต้องมีความพยายามแล้วก็ไม่ยอมแพ้ค่ะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆค่ะขอบคุณค่ะ
1: นี่ประเมิน
3: ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราถือว่าเรา2คนเป็นเกียรติมากๆรวมถึงรายการ Nine Entertainก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะตอนนี้อยากจะให้น้องๆทุกคนปรบมือให้กับตัวเองแล้วก็อาจารย์นะคะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะ
1: นี
3: ่ดีใจมากจริ ง
1: รู้สึกว่าวันนี้คือหูเคลือบทองมากจริงเลยคือฟังในสตูดิโอคือขนลุกมากจริงเน
3: า
1: ะ
3: ถ้าย้อนกลับไปสักเกือบ30ปีที่แล้วพี่ก็อาจจะอยากเป็นน้องๆอยู่เหมือนกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะลาไปพร้อมกับเสียงร้องของน้องๆคณะประสานเสียงจุลดาค่ะ

0: ปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
1: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
0: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
1: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามจับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
0: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11 นาฬิกาทางช่อง 9 กด 30

0: ครับอันนี้
1: เรียกตรวจไม่ยอมหยุดทหารขี่บิ๊กไบค์ซิ่งเบียดรถตำรวจล้มก่อนเร่งเครื่องบิดหนีแต่ไม่รอดถูกรวบทันควัน
2: ใบอนุญาตขับขี่กับสำเนาคู่มือจดทะเบียนครับผมแจ้ง3รอบแล้วครับ
3: อะไรครับ
2: ผมแจ้ง3รอบแล้วนะครับ
1: สะเทือนขวัญกลางวัดดังอยุธยาอดีตสามีบุกยิงอดีตภรรยาพร้อมชายใหม่ดับ2ศพก่อนหนีข้ามจังหวัดสุดท้ายให้ญาติพามอบตัวอ้างปมเหตุชู้สาวก่อติดปมร้อนจัดฉลองปีใหม่ชาวยิวป่าตองมวลชนรวมตัวคัดค้านวันเกิดเหตุรุนแรงขึ้นในพื้นที่จากผลพวงสงคราม
4: เราไม่ต้องการปริมาณที่มาเยอะแต่มาสร้างปัญหาทำกระทบให้กับทางประเทศที่มีคุณภาพต้องออกไป

0: บลูกยางหนุ่มไทยเอาชนะเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026
1: แล้วบล็อกได้แม่ก็เป็นทีม

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับเที่ยงนี้นะครับอยู่กับคุณกุลธิดาพงแจ่มนะครับและผมธีรวัตรพึ่งทองครับและอยู่กับอาจารย์คมคิดสรรสนเกียรติอาจารย์เป็นล่ามภาษามือกับเรานะฮะเมื่อช่วงประมาณดึกๆที่ผ่านมาก็คือช่วงเข้าวันนี้ละประมาณ2:00เงินเยียวยาช่วยเหลือกับผู้ที่ได้ผลกระทบน้ำท่วมชาวน่าน
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าบัญชีแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะคือชาวบ้านที่เขาได้รับความเดือดร้อนคือบางคนเนี่ยบ้านพังทั้งหลังเลยดีใจนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเงินแค่ 9,000 บาทแต่หลายคนบอกว่าอย่างน้อยก็ช่วยในการเปลี่ยนประตูที่มันเสียก็ยังดีบางคนก็ช่วยในการใช้ชีวิตต่อลมหายใจไปได้เพราะว่าก็มีทั้งผู้สูงอายุรวมถึงเด็กอยู่ในบ้านด้วย
1: ใช่เพราะว่าหลายบ้านเนี่ยคือน้ำท่วมในพื้นที่ซ้ำซากมาก
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะวันนี้ก็ติดตามกันอีกหนึ่งช่องทางทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยนะครับพูดคุยข่าวสารกันเข้ามาเพราะว่ายังคงมีประเด็นเรื่องของทั้งสุสานชาวยิวที่บางคล้าแล้วก็เรื่องของจะจัดปีใหม
0: ่ชาวยิว
1: ชาวยิว
0: ก็จะมีคนยิวเนี่ยมารวมตัวกันจนชาวภูเก็ตเขาบอกว่ากลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันรุนแรงขึ้น
1: ใช่
0: เพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนมันมีเรื่องกันอยู่มีประเด็นกันเยอะนะคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราวันนี้เราติดตามในเรื่องนี้กันนะครับส่วนวันนี้เราจะเริ่มกันที่หนุ่มเมียนมาคนหนึ่งโอ้โหเกิดอาการคลุ้มคลั่งมาก
0: ๆ
1: เขาเรียกว่าพี่ยักษ
0: ์
1: คือหนุ่มคนนี้สักลายยักษ์เอาไว
0: ้
1: แล้วเขาคลุ้มคลั่งครับไปควงมีดสั้นบุกตลาดสดที่แม่สอดชาวบ้านก็เลยแจ้งตำรวจมาจับกลุ่มนะฮะแต่ว่าคนนี้ก็ยังใช้มีดเนี่ยวิ่งไล่แทงตำรวจสุดท้ายต้องเรียกว่าเรียกกำลังเสริมมาโอ้โหจนกว่าจะจนมุม
0: ค่ะ
1: เรียกว่าวุ่นกันทั้งตลาดเลยคุณผู้ชมฮะเอาเราไปดูเหตุการณ์ตอนวินาทีจับกลุ่มกันหน่อยฮะวินาทีนี้นี่คือช่วงที่หมดแรงสงบสติอารมณ์ได้ระดับหนึ่งแล้วนะฮะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือวุ่นวายมากๆกว่าที่ตำรวจจะมาควบคุมเอาไว้ได้ในจุดที่ตรงนี้เข้าไปในซอยข้างๆตลาดแล้วด้วยนะฮะ
0: แล้วก็สังเกตดูเช้ามืดเลยคุณผู้ชมคะ
1: ยังมืดอยู่เลยฮะเพราะว่าเป็นช่วงประมาณสัก5:00ได้ก่อนจะรุ่งสางเนี่ยแหละฮ
0: ะ
1: ตำรวจสายตรวจสภ.แม่สอดเขาได้รับแจ้งก็เลยไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะครับจริงๆแล้วเป็นจุดแรกเนี่ยอยู่ในตลาดก่อนเพราะว่ามีคนแจ้งมาว่ามีชายคลุ้มคลั่งถือมีดพกสั้นนะฮะยืนอารวาสอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อย่านหลังตลาดสดพาเจริญเขตเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากแล้วช่วง5:00คิดดูสิฮะโอ้โหตลาดช่วงเช้ามืดแบบนี
0: ้
1: คนมาซื้อของเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไปพบตัวนายยักษ์คนนี้แหละฮะอายุ25ปีสัญชาติเมียนมานะฮะพอตำรวจไปเห็นเลยว่าอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งตำรวจก็พยายามที่จะไปพูดเจรจาให้นายยักษ์วางมีดแต่ว่านายยักษ์ก็วิ่งถือมีดแล้วจะพุ่งตรงมาจะมาแทงตำรวจด้วยนะฮะ
0: เห็นตำรวจเป็นอะไร
1: ตำรวจชุดแรกเขาก็เลยแบบเอาไม่ได้แล้วจะมาแทงแบบนี้ก็ต้องตั้งหลักมาก่อนแล้วก็เลยวิทยุขอกำลังเสริมมาร่วมๆกว่า10นายได
0: ้
1: ทีนี้พอเห็นกำลังตำรวจมาเสริมนายยักษ์ก็เริ่มรู้สึกว่าอ้าวจะโดนถูกจับแน่ก็เลยวิ่งเข้าไปในตลาดตอนแรกอยู่หน้าตลาดอันนี้วิ่งเข้าต่อไปในตลาดนะฮะตำรวจก็วิ่งไล่ตามไปอย่างกระชั้นชิดเลยชาวบ้านในตลาดคราวนี้ก็แตกตื่นสิฮะวิ่งหาที่หลบหนีกันเพราะว่านายยักษ์ก็วิ่งไปถือมีดไปแล้วก็ตะโกนเสียงดังโวยวายด้วยนะฮะแล้วจากนั้นพอนายยักษ์เห็นท่าไม่ดีก็เลยวิ่งออกมาด้านหน้าตลาดสดแล้วก็เลยวิ่งเข้าไปในซอยใกล้เคียงครับ
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ตามไปต่อนะคะแต่ว่าวางแผนปิดปากทางเข้าออกซอยเข้าซอยแปลว่าเจ้าหน้าที่ดักเลยดักทั้งหน้าทั้งหลังเลยนายยักษ์เห็นท่าไม่ดีและเห็นละตำรวจเอาจริงจึงมีท่าทีอ่อนลงค่ะอ่อนลงปุ๊บล้มลงไปกองกับพื้นเลยนะคะประกอบกับเนี่ยวิ่งหนีมานานคุณผู้ชมคะล้มเลยนี่พับเพียบเรียบร้อยเลยนะคะวิ่งหนีมานานหมดแรงค่ะนายยักษ์ก็เลยยอมทิ้งมีดสงบสติอารมณ์นั่งลงกับพื้นและให้ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้โดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเชื่อไหมคุณผู้ชมคะตำรวจไปคุยกับนายยักษ์นะตัดพ้อค่ะบอกว่าผมเนี่ยนะอยากเป็นคนดีแต่สังคมไม่ให้โอกาสผมเลยเอาไปฟังกันหน่อยค่ะ
2: ไม่มีอะไรแล้วมีแค่อันเดียวครับ
3: คือนั่งนิ่งๆเล
2: ยไม่ที่เสียมันเลยยากไป
3: พูด
2: ไม่ใช่ใส่ใจนะครับรักทุกคนคุณอยากเป็นคนดีจะไม่มีโอกาสมีคนรวย
1: รักครับรักทุกคนอยากเป็นคนดีนะครับพูดไปก็สายหัวไป
0: ค่ะ
1: นะฮะพอหมดแรงแล้วก็โดนจับกุมไปก็สอบสวนในเบื้องต้นเนี่ยนายยักษ์เขาเป็นชาวเมียนมานะฮะแล้วเขาเป็นคนเร่ร่อนด้วยคืออาศัยวัดอยู่เป็นที่หลับนอนชาวบ้านที่เขาเรียกว่านายยักษ์เพราะว่าเขาสักยักษ์ที่ใบหน้าไงฮะแล้วก็ยังมีพฤติกรรมเนี่ยพกมีดมาอาละวาดจริงๆไม่ได้เป็นครั้งแรกนะฮะบอกมาที่ตลาดสดแบบนี้หลายครั้งแล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนบุคคลอันตรายเลยตำรวจก็เลยนำตัวล่าสุดเนี่ยไปตรวจหาสารเสพติดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
0: ตำรวจเช็คต่อหน่อยไหมอ่ะอยู่ไทยได้ยังไงคะเป็นชาวเมียนมาใช่ไหมอยู่ไทยโดยวีซ่าอะไร
1: แล้วเป็นชาวเป็นเร่ร่อนด้วย
0: คนเร่ร่อนอยู่ในวัดด้วยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลองดูหน่อยนะคะเผื่อผลักดันส่งกลับประเทศกันต่อไปเหตุการณ์นี้อุกอาจจริงๆนะคะคุณผู้ชมไปดูที่พระนครศรีอยุธยามีสามีเก่าค่ะเหมือนเลิกลากับภรรยาแล้วแต่ว่าในใจเนี่ยทำใจไม่ได
1: ้
0: ตัวผู้หญิงไปมีแฟนใหม่ปรากฏว่าอดีตสามีทำใจไม่ได้จริงๆนะคะบุกไปยิงแฟนใหม่รวมถึงอดีตภรรยาเสียชีวิตคาวัดค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวัดไซงามนะคะอยู่ที่ตำบลเสนาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำรวจเข้าตรวจสอบรับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนำกำลังไปดูค่ะโดยในที่เกิดเหตุไปเจอรถกระบะคันนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max จอดอยู่บริเวณฝากระโปรงด้านขวามีร่องรอยกระสุนปืน2นัดและบริเวณประตูด้านคนขับอีก1นัดในรถบริเวณเบาะคนขับนะคะไปเจอร่างของนายอเนกอายุ44ปีถูกยิงที่บริเวณขมับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อว่านางสาวสุภวินีอายุ44ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณใบหน้าและลำตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสในตอนนั้นคือยังไม่เสียชีวิตนะคะนอนอยู่บริเวณข้างประตูคนขับประตูรถด้านซ้ายค่ะเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลอุทัยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนางสาวสุภวินีได้เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
1: ครับแล้วทีนี้พอไปตรวจสอบบริเวณโดยรอบนะครับก็พบปลอกกระสุนขนาดจุด3575ปลอกตกอยู่นะครับตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนเนี่ยคนขับรถบัสรับส่งพนักงานซึ่งเขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้ฮะบอกว่ารถบัสมารับพนักงานนะครับมาจากพื้นที่อำเภอวังน้อยทีนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือคุณสุภวินีเขาเป็นผู้โดยสารคนสุดท้ายนะฮ
0: ะ
1: พอรับมาเสร็จก็มาลงรถที่วัดไซงามทีนี้พอลงรถแล้วเนี่ยคุณสุภวินีเขาก็เดินลงไปกำลังจะเดินไปขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่บริเวณศาลาปรากฏว่าในจังหวะนั้นฮะรถกระบะอีกคันขับเข้ามาแล้วก็มาจอดขวางหน้าเอาไว้เลยแล้วก็มีชายคนหนึ่งลงมาจากรถกระบะพร้อมกับอาวุธปืนชักปืนยิงใส่คุณสุภวินีหลายนัดเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: จนล้มลงบริเวณข้างประตูรถแล้วคนร้ายเนี่ยก็เลยหันไปยิงนายอเนกซึ่งอยู่ในเบาะคนขับที่อยู่ข้างในรถเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ขับรถหนีไปเลยฮะ
0: โอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะอุกอาจมากทางด้านผู้กำกับการสภ.อุทัยสภ.อุทัยค่ะด้านพันตำรวจเอกมนัสท่านบอกว่าหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เร่งไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบปากคำพยานเบื้องต้นรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วคาดว่าจะเป็นอดีตสามีของนางสาวสุภวินีโดยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุขับรถติดตามฝ่ายหญิงมาตั้งแต่โรงงานพูดง่ายๆสะกดรอยตามนะคะก่อนตามมาถึงวัดและลงมือก่อเหตุแต่ว่าที่สะเทือนใจก็คือหลังจากใช้อาวุธปืนยิงอดีตภรรยาแล้วเนี่ยตัวของผู้ก่อเหตุค่ะถ่ายรูปในบริเวณจุดเกิดเหตุรวมถึงรูปศพนะคะส่งไปให้ญาติของฝ่ายหญิงและจากนั้นขับรถหลบหนีไปเลยนี่คือความใจร้ายที่เกิดขึ้นค่ะและต่อมานะคะนายณัฐวุฒิหรือว่านายเอ็กซ์อายุ40ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุได้ให้ญาติพาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เสาให้จังหวัดสระบุรีก่อนที่ตำรวจชุดสืบสภ.อุทัยจะเดินทางไปรับตัวและคุมตัวกลับมายังสภ.อุทัยก็เพื่อทำการสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายนะคะคุณน้าค่ะคุณน้าของนายเอ็กซ์เนี่ยบอกว่าหลานชายคบกับตัวของผู้ตายมานานกว่า10ปี มีลูกด้วยกัน2คนก่อนทั้งคู่จะแยกทางกันได้ไม่นาน

0: น้าตกใจมากนะคะหลังจากที่หลานชายมาบอกว่าผมเนี่ยไปยิงอดีตภรรยาแล้วก็แฟนใหม่ก็เลยพาเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคือยังไงก็แล้วแต่ถ้าทำผิดก็ต้องไปมอบตัวน
1: ้
0: าบอกแบบนั้นนะคะ
1: ครับแล้วล่าสุดนะครับทางพันตำรวจเอกมนัสบอกว่าจากการสอบสวนในเบื้องต้นเนี่ยพบชนวนเหตุเรื่องชู้สาวนะฮะเพราะว่าผู้ก่อเหตุก็เป็นสามีของหญิงที่เสียชีวิตนะครับสงสัยว่าภรรยาเนี่ยอาจจะมีชายอื่นเนื่องจากว่าภรรยาเขาขอแยกออกไปเช่าห้องพักเพื่อทำงานนะครับและจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาเลยหลายครั้งแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยเขาขอเป็นผู้แยกไปเช่าห้องข้างนอกเองนะครับเพื่อที่จะออกไปทำงานผู้ก่อเหตุเขาก็ยังไม่ยอมรับการเลิกรากันด้วยและพยายามจะขอคืนดีเลยเดินทางติดตามไปถึงโรงงานแล้วก็เตรียมอาวุธติดตัวไปด้วยก่อนที่จะตามมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็ก่อเหตุแล้วพอตรวจสอบประวัติผู้ก่อเหตุเนี่ยพบว่าเคยมีคดีพยายามฆ่านะฮะแล้วก็เพิ่งจะพ้นโทษออกมาด้วยสุดท้ายก็มาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นะฮะ
0: ส่วนอาวุธปืนนะคะเบื้องต้นผู้ต้องหาอ้างว่านำไปทิ้งแต่จำจุดชัดเจนไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาวุธปืนไม่น่าจะนำไปทิ้งค่ะน่าจะเก็บไว้อยู่แต่อยู่ที่ไหนนี่แหละอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มโดยถามว่าซื้อปืนมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่พ้นโทษออกมาก็สั่งซื้อโดยเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะและยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนและนี่ในวัดค่ะคุณผู้ชมไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยเลิกรากันไปบางทีก็ปล่อยเขาไปเถอะต่างคนต่างใช้ชีวิตนะคะไม่รักกันแล้วก็ปล่อยกันไป
1: นะฆ่าแกงกันเลยเอาละครับมาถึงเรื่องประเด็นใหญ่กระแสข่าวเรื่องการจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวยิงที่ชาบัดป่าตองนะฮะซึ่งคาดว่าจะมีทหารอิสราเอลแล้วก็ชาวยิวจากทั่วโลกเนี่ยเรียกว่ามาร่วมงานกันหลายพันคนนะครับเลยทำให้ในวันนี้กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตรวมตัวกันไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับคัดค้านการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพราะกลัวว่าจะทำให้เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในพื้นที่และประชาชนนั้นจะไม่ปลอดภัยนะครับล่าสุดนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราติดตามจากคุณเพลินเพชรชูเสนมีรายงานสดมาจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ตครับ
2: ค่ะคุณกุลธิดาคุณธีรวัฒน์คะโดยเหตุผลสำคัญนะคะที่กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตบอกว่าจำเป็นต้องออกมาคัดค้านไม่ให้เกิดการจัดงานปีใหม่ยิวที่ชาบัดและโรงแรมในป่าตองในวันที่11กันยายนนี้เพราะวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ค่ะเนื่องจากว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นจะมีพิธีกรรมชำระล้างบาปรวมอยู่ด้วยซึ่งพวกเขามองเขาว่าพิธีกรรมดังกล่าวนั้นมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไปส่งผลกระทบกับความรู้สึกแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ได้ค่ะกอบกับปัจจุบันนะคะจะเห็นว่ามีความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งทั่วโลกก็รู้กันดีค่ะว่าคู่ขัดแย้งหลักก็คืออิสราเอลและอิหร่านดังนั้นค่ะจึงอยากให้ภาครัฐนะคะระงับการจัดงานในปีนี้ออกไปก่อนโดยวันนี้ทางนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไม่ได้เดินทางมารับหนังสือด้วยตัวเองค่ะส่งนายอำเภอเมืองภูเก็ตในฐานะของรักษาการปลัดจังหวัดนั้นมาเป็นตัวแทนในการรับหนังสือนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปฟังเสียงแล้วก็บรรยากาศบางช่วงต่อกันก่อนเลยค่ะ
3: ต้องขอบคุณทุกคนนะครับพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับที่ได้แสดงความเป็นรักเป็นห่วงบ้านเกิดนะครับ
4: ฝากถึงท่านปลัดนะครับว่าเดี๋ยวหนังสือที่เราจะยื่นไปเนี่ยเรามีรายละเอียดครบถ้วนนะครับอยากให้ท่านนำเรียนกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยทบทวนเรื่องความมั่นคงเพราะว่าสถานการณ์ปีนี้เราเข้าใจว่าทุกปีเขามีการจัดมาแต่ปีนี้สถานการณ์ทั้งในประเทศไทยเองที่มีการต่อต้าน
2: ก็จะเห็นนะคะว่าการพูดคุยวันนี้ก็เป็นไปอย่างสันตินะคะพูดคุยแบบเข้าอกเข้าใจกันฝั่งหนึ่งก็คือทางกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตนะคะซึ่งวันนี้นำโดยนายสยามพงษ์คงราชผู้ใหญ่บ้านตำบลกมลาและนายสายชนหนูเชษฐ์ค่ะเป็นอดีตรองประธานชุมชนโคกมะขามซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของชาบัดป่าตองนำสมาชิกมายื่นหนังสือคัดค้านการจัดกิจกรรมปีใหม่ยิวที่ชาบัดและโรงแรมในป่าตองซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่11กันยายนนี้นะคะโดยมีนายศิวัตรระวังกุลรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตมารับเรื่องค่ะนายศิวัตรระบุว่าสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นทางจังหวัดนะคะไม่ได้มีอำนาจค่ะในการตัดสินใจว่าจะให้จัดหรือไม่ให้จัดเนื่องจากว่าเป็นการจัดในพื้นที่ส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางจังหวัดนะคะได้หารือกันแล้วนอกรอบครั้งนึงแต่ว่าวันนี้เมื่อได้รับทราบถึงข้อความกังวลใจของประชาชนในพื้นที่ก็รับว่าจะรีบนำเรื่องดังกล่าวกลับไปทบทวนหารือกับทางผู้และฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างรอบด้านอีกครั้งภายในวันนี้ค่ะโดยก็รับปากว่าจะพิจารณาโดยคำนึงถึงความรู้สึกและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แต่ก็ต้องยึดหลักของกฎหมายควบคู่ไปด้วยค่ะพอทางรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตตอบแบบนี้

0: นะคะทางสื่อก็ถามต่อทันทีว่าเอ๊ะแบบนี้มันเหมือนกับว่าทางจังหวัดมีธงไว้แล้วหรือเปล่าว่าจะปล่อยให้กิจกรรมนี้เนี่ยจัดต่อไปเพราะเมื่อวานก็มีกระแสข่าวว่าทางตำรวจมีการเตรียมกำลัง50นายเข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มชาวยิวและอิสราเอลที่จะเดินทางมาในวันจัดงานแล้วด้วยทางนายศิวัฒน์ก็ระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นมันเป็นไปตามแผนทั่วไปในการดูแลความสงบเรียบร้อยของจังหวัดเท่านั้นไปฟังเสียงกันค่ะ
1: ว่าจะไปในทางการจัดไอ้นั่นเป็นแผนอยู่แล้วครับของแผนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดการชุมนุมหรือว่าเกิดการรวมตัวกลุ่มของบุคคลที่มีหลายคนขึ้นไปนะครับเรามีแผนรองรับในการปฏิบัติตามแผนมาตรการในการเผชิญเหตุอยู่แล้วนะครับนั่นเป็นไปตามแผนของหน่วยงานความมั่นคงนะครับ
0: ตอนนี้คือทางจังหวัดพยายามจะหาจุดกลาง
1: ก็คิดว่าประมาณนั้นนะครับต้องหาจุดกลางกันให้ได้แล้วก็ทางพวกเราสำคัญคือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตนะครับจัดแล้วเขาต้องไม่กระทบต่อความรู้สึกว่าเขาจะไม่ปลอดภัยนะครับเขาจะไม่ปลอดภัยและมันจะกระทบต่อการดำรงชีวิตของเขาด้วยนะ
0: ทางด้านของกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตก็ระบุนะคะว่าแม้ทางกลุ่มจะเข้าใจว่าจังหวัดนั้นไม่ได้มีอำนาจในการให้อนุญาตการจัดงานแต่ก็อยากจะขอวิงวอนค่ะให้จังหวัดคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเป็นที่ตั้งส่วนเหตุผลที่บอกว่าเอ๊ะการจัดงานปีใหม่ยิวนั้นปกติก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วทำไมปีนี้ถึงออกมาคัดค้านทางกลุ่มก็ระบุนะคะว่าวันนี้เวลานี้สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกมันเปลี่ยนไปค่ะความขัดแย้งจากการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นอยู่เวลานี้มันไม่ปกติทั่วโลกรับรู้ว่าประเทศคู่สงครามหลักก็คืออิหร่านและอิสราเอลยังรบกันอยู่เลยดังนั้นการที่วันนี้จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยจะเพิกเฉยยอมให้มีการรวมตัวกันของทหารอิสราเอลและชาวยิวจากทั่วโลกมาจัดกิจกรรมรวมพลกันหลายพันคนนั้นย่อมเป็นความล่อแหลมที่ทำให้ประชาชนรอบพื้นที่ชาบัดและป่าตองรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะแต่ถ้าหากในอนาคตสงครามคลี่คลายปีหน้าจังหวัดจะดำเนินการอย่างไรต่อไปก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าหากว่าวันนี้ทางจังหวัดยืนยันว่าจะปล่อยให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นทางกลุ่มก็ต้องบอกว่าจะยกระดับการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนค่ะ
2: ตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางในชุมชนโคกมะขามเลยนะครับลายล้อมด้วยบ้านชาวบ้านแล้วก็เรื่องความมั่นคงเนี่ยก็คือเกี่ยวกับการที่ประเทศอิสราเอลนะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสงครามนะครับทางฝั่งนู้นอยู่นะครับกลัวจะเป็นเป้านะครับเป็นเป้าเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้ก็คือเฉพาะกลุ่มชนชาวอิสราเอลโดยเฉพาะไม่มีคนไทยหรือชนชาติไหนเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยเราเกรงว่าจะเป็นเป้านะครับจะเป็นเป้าของมือที่3นะครับทั้งคู่สงครามนะครับหรือว่ามือที่3ที่จะสร้างสถานการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับ
3: เราต้องการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเราไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงเราไม่ต้องการให้เสียบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถเคลียร์หรือหยุดงานจัดของชาวบ้านนี้ได้นี่ผมเชื่อว่าค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงที่สุดถ้าให้ดีก็คือให้เขาหยุดเลยแล้วมันจะได้หยุดปัญหาทุกอย่างจนกว่ากระแสหรือเรื่องต่อต้านเนี่ยมันลดลง
0: ปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตยังบอกด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วสมาชิกส่วนใหญ่ที่มาเคลื่อนไหววันนี้ทุกคนอยู่ในภาคการท่องเที่ยวค่ะทำมาหากินอยู่กับนักท่องเที่ยวดังนั้นถ้าหากว่าชาวอิสราเอลหรือว่าชาวยิวจะเดินทางมาเยี่ยมเยียนภูเก็ตประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยทางภูเก็ตก็ยินดีต้อนรับเสมอค่ะแต่ถ้าหากว่ามีวัตถุประสงค์อื่นแอบแฝงเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็รัฐบาลไทยเองก็ไม่ควรยอมให้มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ต้องบอกนะคะคุณกุลธิดาคุณธีรวัฒน์คะว่าถ้านับไปวันนี้ไปจนถึงวันที่11กันยายนเหลือเวลาแค่เพียง3วันแล้วเท่านั้นนะคะดังนั้นต้องติดตามค่ะว่าจังหวัดภูเก็ตจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรอาจจะออกมาได้ใน2รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกก็คือการขอความร่วมมือชาบัดป่าตองนะคะผู้จัดงานค่ะให้ยุติการจัดงานไปก่อนนะคะโดยก็เรียกมาพูดคุยทำความเข้าใจขอความร่วมมือนะคะกับรูปแบบที่2ค่ะอาจจะไม่จัดกิจกรรมที่ชาบัดป่าตองนะคะแต่ขอให้ไปจัดยังสถานที่อื่นอย่างเช่นที่โรงแรมแล้วก็ไปยกระดับดูเรื่องของความปลอดภัยให้มากขึ้นนะคะซึ่งไม่ว่าสุดท้ายจังหวัดจะตัดสินใจอย่างไรค่ะความชัดเจนเหล่านี้คาดว่าจะทราบภายในวันนี้ส่วนถ้าหากว่าจังหวัดนะคะพิจารณาว่าจะจัดต่อแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่ไปทางกลุ่มก็ยืนยันชัดว่าจะยกระดับการเคลื่อนไหวซึ่งนั่นก็ต้องจับตาค่ะว่ามันจะกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวหรือไม่อย่างไรค่ะคุณกุลธิดาคุณธีรวัฒน์ค่ะ
4: ขอบคุณนะครับคุณเพลินพิษครับเพราะฉะนั้นวันนี้คงจะต้องจับตาเรื่องคำสั่งของทางจังหวัดนะฮะรวมทั้งความเคลื่อนไหวของทางกลุ่มผู้ที่อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากให้จัดนะฮะเพราะด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาเคยจัดแล้วสงบแต่ปีนี้มันมีเหตุการณ์ล่อแหลมหลายอย่างเกิดขึ้น
5: ใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะ
4: ค
5: ุณผู้ชมเราไปดูความ

0: คืบหน้าการแอบก่อตั้งสุสานชาวยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างก่อนหน้านี้มีการนำเสนอนะคะว่ามีการนำศพมาฝังแล้วด้วยนะคะโดยล่าสุดค่ะผู้ว่าฉะเชิงเทราได้ลงนามบอกว่าจะต้องถอนหรือถอนสิ่งปลูกสร้างและนำศพออกภายใน7วันนะคะนี่เป็นคำสั่งที่ลงนามโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราโดยย้อนกลับไปก่อนหลังจากที่มีการตรวจสอบสุสานชาวยิวในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าสถานที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายค่ะโดยนายอำเภอบางคล้าเป็นผู้รับมอบอำนาจจากทางผู้ว่าฉะเชิงเทรามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตสุสานและชาปนสถานด้วยนะคะซึ่งหนังสือที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นคำสั่งจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนางสาวฉัตรประออนนิยมค่ะผู้ว่าฉะเชิงเทรามีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและให้เคลื่อนย้ายศพไปฝังหรือเก็บในสุสานที่เป็นชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องโดยมีกำหนดต้องให้แล้วเสร็จใน7วันกำชับให้นายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มาติดตามดำเนินการอย่างใกล้ชิดนะคะและให้รายงานผลให้ทราบทุกระยะด้วยซึ่งทางนายกิติพงษ์สีเหลืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ก็ได้ออกคำสั่ง3ฉบับคุณผู้ชมจะเห็นว่าคำสั่งต่างๆเนี้ยถูกนำไปติดบริเวณประตูหน้าสุสานค่ะมีป้ายไวนิลห้ามใช้อาคารตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ผู้ฝ่าฝืนคำสั่งจะมีโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมีโทษด้วยนะคะระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: ครับและช่วงสายวันนี้ก็ประมาณสัก10โมงที่ผ่านมาเนี่ยทางนายอำเภอบางคล้าก็เชิญทุกหน่วยงานนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมาประชุมด่วนเลยมีคำสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ตั้งงบเร่งด่วนเพื่อจัดการติดตั้งกล้องวงจรปิดครับแล้วก็ขอความร่วมมือองค์กรส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันชาวบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันฟังดูแลช่วยกันดูแลในพื้นที่นะครับในการเข้าออกสุสานดังกล่าวนะฮะ
0: ซึ่งตอนนี้นะคะคำสั่งของผู้ว่าฉะเชิงเทราค่ะมีคำสั่งให้รื้อถอนสุสานใน7วันถ้าบริษัทเอกชนได้ทำตามคำสั่งใน7วันในการเคลื่อนย้ายศพออกจากสุสานก็จะถือว่าคำสั่งนี้จบไปเป็นที่ยุตินะคะแต่ถ้าหลัง7วันอันนี้ถ้าไม่มีการดำเนินการต้องมาดูต่อว่าทางบริษัทเอกชนจะมีการอุทธรณ์ต่อภายใน15วันไหมถ้ามีการอุทธรณ์ต่อก็ต้องส่งให้คนที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนพิจารณาเรื่องการอุทธรณ์ค่ะ
1: ไปติดตามประชุมครม.นะครับรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภานะครับในช่วงระหว่างที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณล่าสุดนั้นนะครับมีการเห็นชอบแต่งตั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ติดตามจากคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดมาจากรัฐสภาครับ
2: ครับคุณธีรวัฒน์คุณกฤติดาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เผยผลการหารือกับทูตอิสราเอลนะครับถึงการดำเนินการกับชาวยิวที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยว่าจะมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดรวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆด้วยนายศิริศักดิ์ คงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยว่าประเด็นที่พูดคุยเป็นเรื่องความห่วงใยความกังวลของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับคนอิสราเอลในประเทศไทยที่แบ่งเป็นชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยประกอบธุรกิจอยู่ระยะยาวกับกลุ่มที่กระทำการละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวจึงได้มีการชี้แจงกับทูตอิสราเอลว่ากรณีเหล่านี้เราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติเห็นได้จากกรณีที่มีการในประเทศชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสไปก่อนหน้านี้ซึ่งทูตอิสราเอลก็รับทราบปัญหาและบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้ลงพื้นที่แต่สำหรับตนเองมองว่าการดำเนินการต่างๆต้องยกระดับทำให้เข้มข้นขึ้นและควรร่วมมือกัน
3: เดี๋ยวเราก็ต้องคุยกันว่าประเด็นคือเราต้องยอมรับว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ปล่อยให้มันกระทบต่อความสัมพันธ
4: ์
3: เราจะแก้ไขยังไงจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้สิ่งที่ทำมาแล้วก็ดีแต่เราต้องยกระดับให้มันเข้มข้นขึ้น
4: แปลว่าหลังจากนี้จะเป็นมาตรฐานเลยใช่ไหมอย่างกรณีของอิสราเอลฝรั่งเศสก็จะเป็นมาตรฐานเลยถ้าเก
3: ิดนั่นคือกฎหมายใครละเมิดกฎหมายเนี่ยไม่ว่าเรื่องใดการครอบครองที่ดินผิดกฎหมายเรื่องของนอมินีนี่ต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าไม่มีระบอบสีน้ำเงินที่ร้ายกว่าระบอบทักษิณตามที่นายสนธิลิ้มทองกุลกล่าวอ้างต้องยอมรับว่าแต่ละพรรคการเมืองมีผู้นำแต่ละห้วงเวลามีลักษณะและสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันมีแนวทางและเทคนิคใหม่ๆในการทำงานซึ่งการจะชุมนุมขออย่าให้ก่อความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอย่าทำให้มีความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่รอบข้าง
5: ผมว่ามันไม่มีระบอบครับมันมีเพียงแต่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าแต่ละพรรคการเมืองหรือว่าผู้นำในแต่ละห้วงเวลาก็จะมีลักษณะสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันไปนะครับส่วนการที่บอกว่าระบอบนั้นระบอบนี้เนี่ยคนไทยอยู่ภายใต้ระบ

0: อย่างจะมีอะไรฝากผู้ชุมนุมได้มั้ยคือมีการเคลื่อนไหวนั้นมันจะกระทบกับรัฐบาลมั้ยหรือว่าเป็นเสรีภาพอะไรนี
1: ้ผมคิดว่าก็อย่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนนะครับท่านอยากจะเรียกว่าออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างไรนะครับแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
2: พร้อมกล่าวถึงความเกี่ยวข้องระหว่างตนเองกับนายณัฐวุฒิวงเนียมทนายความชื่อดังหลังมีกรณีทำร้ายร่างกายนายสมชัยศรีสุทธิยากรว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ารู้จักในฐานะสำนักงานกฎหมายจ้างทำคดี 2-3 คดีแต่จบไปแล้วยืนยันว่าไม่ใช่ทนายความส่วนตัวและต่างคนต่างก็โตกันหมดแล้วจึงห้ามไม่ได้นายสนั่นวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีการทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุทินถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อปัญหาดังกล่าวที่เรื้อรังมานานหลายปีทั้งยังมีผลกระทบต่อประชาชนที่สัญจรไปมาจะนำข้อกฎหมายข้อยุติต่างๆที่เคยตกลงมาเป็นไกด์ไลน์ให้มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติง่ายขึ้นนางสุภชีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยการเจรจาภาษีสหรัฐว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันเป็นทีมประเทศไทยทำให้สามารถเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีคิดว่าไม่น่าจะติดปัญหาอะไรคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์และจากนั้นจะเสนอรายละเอียดไปยังคณะผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อส่งให้กับประธานาธิบดีสหรัฐ
3: แล้วมีไม่น่าเหลืออะไรตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะน่าจะไฟนอลกันที่ตรงนั้นค่ะ
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมโดยได้เปลี่ยนสถานที่มาประชุมยังอาคารรัฐสภาเนื่องจากตรงกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในขณะนี้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยมีมติเห็นชอบให้นายเอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ งบประมาณปี2570ในขณะนี้นะครับซึ่งมีการประชุมตั้งแต่เมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมายังเป็นการพิจารณาในมาตรา14เรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
4: ขอบคุณคุณพิษณุด้วยนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปดูกล้องที่ติดบนหมวกเจ้าหน้าที่ตำรวจขี่รถไล่ตามรถบิ๊กไบค์คันนึงที่ก็ไม่ยอมตำรวจเหมือนกันขี่ประกบกันไปเรื่อยสุดท้ายเฉี่ยวชนจนรถตำรวจเนี่ยล้มเลยนะคะแล้วก็หนีไปล่าสุดรู้ตัวแล้วเป็นทหารค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ
5: มีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: คาถาปกป้องการหลอกลวง4ไม่1ไม่โลภระวังการอ้างผลตอบแทนสูงๆ2ไม่หูเบาอย่าเชื่อทุกอย่างในทันทีเพราะเราอาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ3ไม่ใจร้อนไม่ต้องรีบเร่งลงทุนหากยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ลงทุนอยู่นั้นคืออะไร 4. ไม่หลงเชื่อถ้าเรายังไม่ตรวจสอบรอบด้านกับทุกข้อมูล
10: ของคุณป้าครับ
11: ป้าเหรอ
12: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
14: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
7: ดูเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.บางซื่อนะคะไปไล่กวดรถบิ๊กไบค์คันหนึ่งคือเห็นแล้วแหละไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีการปิดบังนะก็น่าสงสัยใช่ไหมคะทีนี้เรียกให้จอดไม่จอดคุณผู้ชมคะขี่หนีจนมาเกี่ยวรถจักรยานยนต์ของทางผบ.หมู่จราจรเนี่ยล้มลงเลยให้คุณผู้ชมไปดูภาพบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะนี่คุณผู้ชมคะเห็นไหมเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณหลายรอบแล้วนะคะจอดจอดไม่จอดค่ะจนสุดท้ายเกี่ยวรถของเจ้าหน้าที่เห็นไหมคือตัวเขาเนี่ยเบียดไปโดนฟุตบาทละแต่ไปต่อได้นะเนี่ยหูขี่รถแข็งมากเลยอะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรล้มไปแล้วนะคะนี่เป็นเหตุการณ์จากกล้องคาเมร่าคอมแบทที่ติดตัวเจ้าหน้าที่ติดอยู่ที่รถด้วยนะคะนี่ก็เป็นภาพในการไล่ล่าค่ะของตำรวจนายหนึ่งสน.บางซื่อพยายามจะเรียกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์บอกให้จอดเพื่อจะทำการตรวจค้นเนื่องจากว่าคนที่ขี่รถบิ๊กไบค์มีการปกปิดแผ่นป้ายทะเบียนมันก็น่าสงสัยนะคุณผู้ชมคะทำไมต้องปิดแผ่นป้ายทะเบียนและยังมีการขับรถประมาทหวาดเสียวท่าทางมีพิรุธค่ะแต่คนขี่บิ๊กไบค์ยอมที่ไหนล่ะไม่จอดค่ะไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ไล่กวดกันมาระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะคะในคลิปคุณผู้ชมจะได้ยินละชัดเจนจอดจอดไม่จอดค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกให้จอดไม่จอดหลังจากนั้นคนขี่บิ๊กไบค์ก็ไปเลยนะคะจนมีการเฉี่ยวชนกันขึ้นบริเวณหน้าตลาดนัดจตุจักรเบี่ยงซ้ายออกถนนวิภาวดีคุณผู้ชมจะเห็นใช้ความเร็วกันพอสมควรเหมือนกันนะคะและทีมข่าวไปพูดคุยกับ10ตำรวจเอกพนมรุ้งเจียมตัวผบ.หมู่จราจรสน.บางซื่อซึ่งเป็นนายตำรวจเจ้าของคลิปค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณทุ่มครึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่ตัวเองกำลังขี่รถสายตรวจอยู่ปรากฏว่าเจอรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์คันหนึ่งทำไมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนใช่ไหมคะ
8: ครับ
7: ที่บริเวณแยกกำแพงเพชรก็เลยเรียกให้หยุดเพื่อทำการตรวจสอบแต่ว่าคนขี่บิ๊กไบค์ไม่ยอมให้ความร่วมมือบิดรถหนีตำรวจก็ขี่รถไล่ตามไปจนกระทั่งไปเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะคะ
8: ครับแล้วก็เล่าต่อว่าตลอดเวลาเนี่ยพยายามเรียกให้จอดตลอดเลยนะแต่ก็ไม่เป็นผลนะก็เลยมองว่าพฤติกรรมแบบนี้มันมีพิรุธก็เลยขี่ไล่ตามมาจนถึงบริเวณแยกซ้ายจะเข้าวิภาวดีก็มีการเฉี่ยวชนกันเกิดขึ้นจังหวะนี้คุณผู้ชมฮ
7: ะ
8: แล้วรถตัวเองก็ล้มลงไปส่วนบิ๊กไบค์ก็เลยขับหลบหนีต่อไปได้ด้วยความที่รถมีน้ำหนักที่ใหญ่กว่านะหน
7: ัก
8: กว่าเนี่ยแล้วหลังจากเกิดเหตุก็ทราบว่ารถคันนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.เตาปูนครับเรียกตรวจค้นแล้วก็มีการเปรียบเทียบปรับในฐานความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.จราจรทางบกซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีการสอบถามข้อมูลจากทางตำรวจสน.เตาปูนถึงรูปพรรณสันฐานนี่ครับของผู้ที่ขับขี่บิ๊กไบค์สุดท้ายทราบนะฮะว่าเป็นนายทหารสังกัดหนึ่งในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับเน
7: ี่
8: ยไปโดนที่สน.เตาปูนคือขี่ตั้งแต่พื้นที่ของบางซื่อแล้วต่อไปที่พื้นที่เตาปูน
7: แหมแล้วที่เตาปูนเรียกให้จอดจอดนะแต่เมื่อสักครู่นี้ไม่ยอมจอดเลยแต่เห็นว่ามีการตรวจค้นรถแล้วใช่ไหมคะ
8: ครับ
7: ไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดเนาะว่าเจออะไรบ้าง
8: ย
7: ัง
8: ไม่ได้บอกว่ามีเหตุผลอะไรที่
7: จะต้องขี่
8: ต้องขี่หนี
7: มันก็น่าสงสัยเหมือนกันทำไมต้องหนีใช่ไหมคะ
8: ครับ
7: โดยหลังเกิดเหตุนะคะได้ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นตำรวจจราจรนะ
8: ครับ
7: ของสน.บางซื่อก็พบว่ามีรอยฟกช้ำตามตัวและข้อมือซ้ายอักเสบโดยได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาขัดคำสั่งของพนักงานปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในวันนี้ใบรับรองแพทย์ก็จะมาถึงแล้วนะคะคาดว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมด้วยส่วนทางคู่กรณีเห็นว่าเป็นทหารใช่ไหมคะต้นสังกัดได้มีการ

0: การประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำตัวของผู้ก่อเหตุมามอบตัวในวันนี้ค่ะนี่นายคนนี้ส่วนตัวเจ้าหน้าที่จราจรบอกนะคะ
1: ครับ
0: ผมก็ไม่ได้กังวลแหละแม้ว่าคู่กรณีจะเป็นทหารถ้าเกิดว่าทำผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายแต่ว่ายังอยากฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่กรุงเทพเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่การจราจรติดขัดควรขับขี่รถอย่างระมัดระวังและเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยกับทุกฝ่ายค่ะ
2: เร็วยากขับขี่ครับ
3: ของเขาเป็นรถบิ๊กไบค์คาวาซากิ Z800 800cc
4: ของเรา
3: ของเราเขาอาจจะเห็นว่ารถตำรวจใช้160แต่จริงๆรถผมเป็นเครื่อง750ครับ
4: โอ้สู้กันได้
3: ครับก็เลยเราติดตามไปดูเขายิ่งเขาหนีมันยิ่งมีพิรุธครับผมก็เลยต้องติดตามเขาไปเรียกเพื่อที่จะตรวจค้นว่ารถที่เขาปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนมาเนี่ยเขาไปทำอะไรมาหรือเปล่ามีไปก่ออาชญากรรมอะไรมาหรือเปล่านะครับเราต้องขอตรวจค้นก่อน
1: มาถึงเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้เงินเยียวยาให้กับชาวน่านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 9,000 บาทรอบแรกเข้าแล้วยิ้มออกกันเลยนะฮะ 15,215 ครัวเรือนรวมกว่า136ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นเงินเยียวยาช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับที่โอนเข้าบัญชีรอบแรกนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาย้ำนะครับว่า 15,215 ครัวเรือนมีชาวตำบลในเวียงของอำเภอเมืองน่านคุณวิทยาเป็นหนึ่งในผู้ได้รับเงินเยียวยาเขาบอกว่าอยู่กัน5คนในครอบครัวแล้วมีคุณแม่ด้วยคุณยายเนี่ยวัย97ปีแล้วนะคุณแม่ของคุณวิทยาเนี่ยบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมีปัญหาน้ำท่วมแบบนี้ทุกปีฮะเงิน 9,000 บาทเนี่ยได้รับแม้ว่ามันจะไม่พอหรอกที่ความเสียหายทั้งหมดนั้นมันจะครอบคลุมแต่ก็ถือเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายแล้วก็เลยขอบคุณรัฐบาลนะครับที่มาช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่มีความเดือดร้อนแบบนี้แล้วก็รวมทั้งคุณลุงประทีปนะครับคุณลุงประทีปเองก็บอกว่าเงิน 9,000 บาทเนี่ยมันก็ไม่ได้คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่ามันก็ถือเป็นเรื่องดีที่ได้รับเงินเยียวยาอย่างแรกเลยที่จะซ่อมก็คือเดี๋ยวไปซ่อมบ้านตรงประตูบ้านก่อนเพราะว่าเป็นความเสียหายที่อยากจะซ่อมเป็นอันดับแรกนะครับอันนี้ก็เป็นเงินช่วยเหลือตามมติครม. 25 สิงหาคมนะครับที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้กับธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินบัญชีช่วง 2:00 ถึง 6:00 นของวันนี้นะฮะ
0: ค่ะโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนส่วนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นผ่านเอกสารผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับความช่วยเหลือต่อไปค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามที่ไทยเรานั้นเตรียมที่จะใช้โอกาสในการประชุม World Bank ตุลาคมนี้ดึงนักลงทุนต่างชาติเข้าไทยระยะยาวนะฮะสักครู่ครับ
5: ลุกใหม่ปะเนี่ย
6: เหมือนเดิม
7: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
9: ์มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง 9MHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
10: เช้าซีเรียลคอฟคอฟคอฟจะกินตอนไหนก็อร่อยคอฟคอฟคอฟอร่อยคอฟอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ยูโร
11: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
12: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
13: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
14: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
13: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัว

0: วมีตำนัวตำแซบด้วย
1: ยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ผอ.สสค.ระบุนะครับว่าประเทศไทยเตรียมใช้โอกาสประชุม World Bank เดือนตุลาคมนะครับดึงนักลงทุนต่างชาติเข้าไทยในระยะยาวหวังจะสร้างไทยให้เป็นมิชลิน3ดาวที่นักลงทุนและนักท่องเที่ยวอยากจะมาครับ
1: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมเวทีเสวนาวิชาการประเทศไทยกับบริบทโลกใหม่ในกิจกรรม NDC 68 Symposium 2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thailand ซึ่งเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงสังคมและเศรษฐกิจโดยกล่าวถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้มีการเชิญผู้ว่าการธนาคารรัฐมนตรีคลังทั่วโลกมาร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ร่วมประชุมประมาณ 15,000 คนอยู่ในประเทศไทย 5-7 วันซึ่งสิ่งที่กระทรวงการคลังและรัฐบาลมองคือเป็นโอกาสในภาวะวิกฤตเพราะเมื่อมีคนที่คุมการคลังการเงินของโลกกองทุนต่างๆมาประเทศไทยในเดือนหน้าถือเป็นโอกาสในการเปิดตัวเหมือนร้านอาหารเปิดตัวใหม่โจทย์ประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่ว่าตอนเปิดใหม่คนมาเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าเปิดแล้วจะทำอย่างไรให้มาซ้ำเช่นมาส่วนตัวมาจัดประชุมและมาลงทุนส่วนสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุว่าปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆที่รุมเร้าทั้งปัญหาการคลังปัญหาความขัดแย้งต่างๆในภูมิภาคของโลกที่ส่งผลถึงเศรษฐกิจและราคาน้ำมันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการหลอกลวงจากการใช้เทคโนโลยีอย่างสแกมเมอร์จึงต้องเร่งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสร้างเสถียรภาพด้านต่างๆต่อยอดการลงทุนใหม่ๆใช้เครื่องมือเพิ่มมูลค่าการค้าในตลาดโลกสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่เหมาะสม
2: มาดูที่อินโดนีเซียนะคะตอนนี้ได้เปิดสนามบินหลัก5แห่งแล้วนะคะหลังจากที่เกิดภูเขาไฟปะทุหลายลูกด้วยกันค่ะโดยสนามบินนานาชาติโซเอกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตานะคะที่ระงับเที่ยวบินตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ได้เปิดทำการใหม่เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกับสนามบินอีก4แห่งที่เปิดทำการเหลืออีก3แห่งตอนนี้ยังคงปิดอยู่ค่ะในช่วง2วันที่ผ่านมามีเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวถูกยกเลิกผู้โดยสารกว่า 340,000 คนต้องตกค้างซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะภูเขาไฟอานักกรากาตูได้ปะทุขึ้นมาอีก3ครั้งแต่ไม่รุนแรงโดยภูเขาไฟลูกนี้ได้เริ่มปะทุขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ทั้งนี้สำนักงานธรณีวิทยาของอินโดนีเซียเตือนว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดการปะทุเพิ่มอีกจากภูเขาไฟที่ตั้งอยู่บนช่องแคบซุนดาทางการยังคงออกคำสั่งห้ามเข้าใกล้ในรัศมี3กิโลเมตรจากปล่องภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าในข่าวกีฬากลับมาติดตามผลงานของนักตบลูกยางหนุ่มไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้ก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปได้สำเร็จนะฮะสักครู่มาติดตามครับ
2: ค่ะ
3: แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็ม

0: จะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
1: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
0: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
1: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ Aside Shop Mania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ข่าวกีฬาเที่ยงนี้นะครับกับพี่ท็อปสาเลศลิ่มกังวานมงคลนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ท็อปครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับก่อนจะไปดูเรื่องผลงานของนักตบลูกยางหนุ่มไทยมาดูนักฟุตบอลไทยทีมชาติไทยก่อน
2: ครับ
1: ความพร้อมเป็นยังไงในการ
2: คือตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่11วันเท่านั้นแล้วก็ต้องบอกเอเชียนเกมส์จะเปิดฉากขึ้นในวันที่19กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายของไทยของเราเองเนี่ยดีที่สุดเคยได้อันดับที่4ครั้งเมื่อปี2014นี่คือล่าสุดที่อินชอนได้อันดับที่4
1: ครับ
2: ก็ต้องดูว่าคราวนี้จะทําได้หรือไม่ติดตามความพร้อมได้ในเกาะติดในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026ครับ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: นักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ขอครับชุดเอเชียนเกม2026เข้าแคมป์ฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามฝึกซ้อม BG Training Center 3เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20ตัวทีมชุดนี้ครับนำมาโดยธนกิจโชติเมืองปักอุสมาเพียงคำพิชิตชัยเสียนกระโทกแต่ขาดาวดังทั้งเสกสรรราตรีแล้วก็คณะคำโยครับที่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้วโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยบอกว่าความพร้อมตอนนี้ก็น่าจะเกือบ 100% การขาดตัวหลักบางส่วนจะบอกว่าไม่ส่งผลก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะคณะคำยกกับเสกสรรราตรีครับถือเป็นนักฟุตบอลที่มีความสามารถสูงแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่น้องๆได้พัฒนาและได้ขึ้นไปเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อไปโค้ชวังยังกล่าวด้วยว่าครับส่วนกรณีของยศกรบุรพาต้องบอกว่าตอนแรกที่คุยกับสโมสรชลบุรี FC คืออาจจะไม่ได้ตัวน้องมาร่วมทีมเนื่องจากไม่ได้อยู่ในช่วง FIFA Day ซึ่งเราก็เข้าใจสโมสรและก็หาทางออกร่วมกันและเมื่อได้พูดคุยกันต้องยอมรับว่ายศกรมีความสำคัญกับทั้งสโมสรและทีมชาติเราเองก็มีเวลาน้อยในการมองหาคนใหม่ก็ต้องพูดคุยในการบริหารจัดการร่างกายของนักกีฬาว่าจะใช้น้องอย่างไรต่อไปครับสำหรับรอบแบ่งกลุ่มครับเป้าหมายของเราคือการเก็บให้ได้6คะแนนครับโดยโปรแกรมของทีมชาติไทยครับจะฝึกซ้อมที่ไทยจนถึงวันที่12กันยายนก่อนจะออกเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่13กันยายนโดยโปรแกรมนัดแรกครับกลุ่ม A วันที่16กันยายนไทยพบกับคีร์กีสถานเวลา14:00 นนัดที่2วันที่20กันยายนพบกับฮ่องกงครับเวลา14:00 นและนัดที่3ครับศึกหนักทีเดียวครับพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17:30 นโดยทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปครับส่วนเลขาธิการสมาคมเทควันโดครับตั้งเป้าอย่างน้อยคว้า1เหรียญทองให้ได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับทำนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นได้เดินทางเข้าพบดร.มหัทธันนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอส.เพื่อขอโอวาทก่อนเดินทางไปแข่งขันโดยมีนายธนดิษฐ์รักตบุตรเลขาธิการสมาคม

0: จากเทควันโดแห่งประเทศไทยนักกีฬาเข้าพบครับโดยดร.มหัทนะครับกล่าวให้โอวาทบอกว่าดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นนักกีฬาเทควันโดไทยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอยากให้ทุกคนภูมิใจกับตัวเองเพราะต้องผ่านอะไรมามากมายการละยืนตรงจุดนี้ถือว่าเก่งมากแล้วขอเป็นตัวแทนของคนไทยส่งกำลังใจให้นักกีฬาและทีมงานสตาฟโค้ชเชื่อว่าจะทำผลงานได้ดีคนไทยคอยเชียร์อยู่หวังว่าจะได้ยินเสียงเพลงชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้จากผลงานของนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยหลังจากนั้นครับทีมจอมเตะไทยครับเดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครพระแก้วมรกตที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและศาลเท้ามหาพรหมครับเอราวัณเพื่อเอาเลิกเอาชัยตัวนายธนดิษฐ์ครับกล่าวขอบคุณทอสที่ได้ให้การสนับสนุนนักกีฬาเทควันโดมากว่า20ปีและร่วมสร้างความสำเร็จกันมาตลอดส่วนการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬามั่นใจว่าจะทำได้ตามเป้าอย่างน้อย1เหรียญทองถึงแม้ว่าจะไม่ง่ายครับเพราะว่าครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงกติกายอมรับว่ามีความกังวลอยู่บ้างแต่เชื่อว่าความมุ่งมั่นความมีวินัยและการฝึกซ้อมอย่างหนักจะทำให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนโดยการแข่งประเภทต่อสู้จะมีขึ้นระหว่างวันที่1-3ตุลาคมนี้ส่วนโค้ชเชครับนายชัดชัยเชครับเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาประเภทต่อสู้จะไปเก็บตัวที่เขาใหญ่1สัปดาห์ก่อนเดินทางไปเก็บตัวที่นครโอซาก้าของญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนนี้ขณะนี้ครับก็ยังมีนักกีฬาบางคนที่มีอาการบาดเจ็บเพราะว่าไปฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่เกาหลีใต้มาแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์ให้แข่งขันอยู่ตลอดเวลาครับแต่เชื่อว่าใกล้เวลาแข่งขันจะสมบูรณ์แน่นอนสิ่งสำคัญคือเรื่องของจิตใจซึ่งทุกคนจะพยายามทำเต็มที่เพื่อทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดซึ่งการได้แชมป์เอเชียนเกมก็เหมือนเป็นการได้แชมป์โลกเพราะว่านักกีฬาเทควันโดฝีมือดีอยู่ในเอเชียเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: แต่ว่าผมอยากให้เป็นนักกีฬาทุกคนครับต่อสู้กับภูมิเซทำให้เป็นทำเต็มที่เล่นเต็มที่แล้วก็เรื่องผลงานไม่ต้องคิดก่อนครับต้องเล่นเต็มที่เล่นมั่นใจก็ผมเชื่อว่าผลงานก็เข้ามาดีครับ
0: ด้านทัพนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่หรือว่าท่ารำครับทีมชาติไทยจะเดินทางไปแข่งขันเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่เกาหลีใต้ระหว่างที่16กันยายนถึง20กันยายนนี้ครับก่อนจะเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปครับส่วนหนึ่งสมาคมกีฬาคือกีฬาแข่งเรือใบครับหวังตั้งเป้าอย่างน้อย1เหรียญทองเช่นเดียวกันครับพลเรือเอกชยุทธนาเวศภูติกรอุปนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยครับเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพทีมเรือใบทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับเตรียมส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย8ประเภทครับประกอบไปด้วยเรือเดี่ยว4ลำนักกีฬา4คนและเรือคู่4ลำนักกีฬา8คนรวมนักกีฬาทั้งหมด12คนโดยเรือใบมีโปรแกรมแข่งขันระหว่างวันที่26กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ซึ่งทีมเรือใบไทยครับได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมและออกตระเวนแข่งขันอย่างต่อเนื่องซึ่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนครับทั้งหมดเตรียมเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าที่ไคโยยอชฮาร์เบอร์ของญี่ปุ่นในวันที่9กันยายนนี้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและกระแสน้ำรวมถึงกระแสลมของสนามแข่งขันจริงให้ได้มากที่สุดด้วยโดยเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวของจีนครับเมื่อปี2023ทีมเรือใบไทยคว้ามาได้2เหรียญทองซึ่งจากการเปรียบเทียบสถิติและแรงกิ้งของนักกีฬาในทวีปเอเชียคาดว่านักกีฬาชุดนี้ครับจะคว้าเหรียญรางวัลได้ 3-4 เหรียญซึ่งน่าจะมีโอกาสทำได้1เหรียญทองเป็นอย่างน้อยด้วยครับทางนี้อุปนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบครับยังกล่าวขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและขอบคุณบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดแห่งมหาชนหรือว่าปตท.สผ.ที่ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณให้นักกีฬาได้ไปฝึกซ้อมและแข่งขันล่วงหน้าอีกด้วยครับ
2: ค่ะศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียตอนนี้ผลงานดีมากนะคะ
0: นักตบลูกยางของไทย
2: ค่ะ
0: คือต้องบอกว่าเดินตามรอยทีมหญิงที่ได้โควต้าไปโอลิมปิกเกมแล้วต้องบอกว่าสำหรับทีมชายก็เป็นเหมือนกันครับถ้าเกิดได้แชมป์ไปโอลิมปิกทันทีแต่ก็ถือว่าเป็นศึกหนักสำหรับทีมชาติไทยไม่ว่าแรงกิ้งจะเป็นรองแต่ว่าก็ทำเต็มที่แล้วก็หวังว่าจะสามารถเข้าใกล้การไปโอลิมปิกได้ไม่ได้มากที่สุด
3: ครับ
0: ไปติดตามกันเลยครับเป็นศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ครับรายการ ABC Men Continental Championship ที่เมืองฟูกุโอกะของญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม4นัดที่2ครับทีมลูกยางหนุ่มไทยอันดับ52ของโลกที่เกมแรกเอาชนะกาตาร์มาได้3เซตรวดมี3แต้มลงสนามพบกับเกาหลีใต้อันดับ25ของโลกที่มี3แต้มเช่นกันโดยโค้ชปาร์คกีวอนครับส่งผู้เล่น6คนแรกครับประกอบไปด้วยบุญยฤทธิ์วงศ์ธรมือเซตกัปตันทีมธนัทบำรุงพักดีทูปดิษฐ์พระพุทธอนุชิตพักดีแก้วนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำและตัวรับอิสระครับนครินทร์อินทนูส่วนเกาหลีใต้นำมาโดยฮอซูบงครับดาวตบของทีมผลปรากฏว่าเกมนี้ครับทีมหนุ่มไทยครับสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้ครับอย่างสนุกทีเดียวครับ3-2เซตครับ25-18 25-16 20-25 22-25และ15-12ชนะ2นัดรวดเก็บเพิ่มอีก2คะแนนมี5คะแนนครับการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้ว และขยับขึ้นมาอยู่อันดับ49ของโลกจากการจัด

0: นัดล่าสุดด้วยครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมไทยครับซึ่งหลังจบเกมครับบุญยฤทธิ์วงศ์ธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวดีใจที่นำทีมเก็บชัยชนะได้สำเร็จชื่นชมเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันเล่นแต่ยังมีบางจังหวะที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปโดยนัดต่อไปพบกับไต้หวันครับอยากเก็บชัยชนะให้ได้แต่จะต้องไม่ประมาทและเชื่อมั่นในทุกคนในทีมด้วยครับ
1: ผมคิดว่าที่แรกนำก่อน2เซตมันก็เป็นเรื่องดีผมก็คิดว่าพวกเราน่าจะจบได้แต่พวกเราก็มีข้อผิดพลาดที่ยังต้องแก้ไขเพราะว่าถ้าเราตามเขาเมื่อไหร่เราไปเบียดเขาไม่ได้เลยแต่ละเกมก็ผมว่ากับไต้หวันก็มีครับเพราะเราก็อยากชนะทุกทีมไม่ได้ว่าแต่ละแมตช์มันไม่ง่ายอยู่แล้วผมอยากให้พาน้องๆไปให้ได้ไม่เชิงว่าต้องไปให้สุดแต่ว่าเชื่อมั่นให้น้องๆเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมไม่ได
0: ้สำหรับนัดต่อไปครับทีมหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันหรือว่าไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้ครับวันที่9กันยายนเวลา 11:30 น.ไต้หวันก็อันดับที่53ของโลกครับต่อกันที่ศึก US Open ครับเอลีนาลิบาคีน่าจากคาซัคสถานครับผ่านเข้าสู่รอบก่อนรอบชนะเลิศไปพบกับเจิ้นซีเหมินจากจีนครับเทนนิส US Open รายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี2026ที่ฟัชชิงเมโดในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเอลีนาลิบาคีน่ามือ2ของรายการจากคาซัคสถานครับเจ้าของแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นปีนี้เซิร์ฟเอสไปถึง7ครั้งก่อนใช้เวลาเพียง66นาทีหวดเอาชนะนาโอมิโอซากะครับอดีตมือ1ของโลกจากญี่ปุ่นไปได้2เซตรวด6-1และ6-4ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและหากเธอเก็บชัยชนะในรอบต่อไปครับรีบาคิน่าจะขยับขึ้นไปครองมือ1ของโลกแทนที่อารีนาซาบาเลนกาและแม้ว่าเธอจะแพ้ครับก็ยังมีโอกาสขึ้นมือ1ครับหากซาบาเลนกาโคโกฟแล้วก็เจสสิก้าเปกูล่าไม่สามารถคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้ครับโดยรอบก่อนรองชนะเลิศครับรีบาคิน่าจะต้องพบกับเจิ้งซินเหวินครับเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024จากจีนที่หวดเอาชนะอิก้าชวอนเทคครับมือ8ของรายการและเจ้าของแชมป์ US Open ปี2022จากโปแลนด์ไปได้2เซตรวด7-5และ6-3ทำให้เธอกลายเป็นผู้เล่นที่มาจากรอบคัดเลือกคนแรกที่ผ่านเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายนับตั้งแต่เอมมาราดูคานูทำได้ก่อนก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์เมื่อปี2021ครับก็ถือว่าพลิกล็อกทีเดียวครับสำหรับคู่นี้ครับส่วนชายเดี่ยวรอบ6คนสุดท้ายครับเล็กซานเดอร์บล็อกครับนักหวดชาวเบลเยียมมือ28ของรายการเอาชนะฟรานซิสโกเซรุนโดโลมือ28จากอาร์เจนติน่า24ครับจากอาร์เจนติน่าไปได้3-1เซต6-3 4-6และ7-5และ7-5ครับผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะเลนเนอร์เทียนครับมือ14ของรายการจากสหรัฐมาได้3-2เซตครับปิดท้ายเฉลยวันนี้ไปชมความยอดเยี่ยมของโรนัลด์คูมันจูเนียร์ครับลูกชายของโรนัลด์คูมันอดีตกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ยิง2ประตูจากลูกจุดโทษครับ

0: ลาท้ายข่าววันนี้พาคุณผู้ชมขึ้นดอยม่อมแจ่มที่เชียงใหม่กันบ้างนะคะไปดูปราสาทดอกไม้ที่กำลังบานสะพรั่งเหมือนเข้าไปในเทพนิยายเลยจัดแสดงไปจนถึงเมษายนปีหน้าเลยนะคะวันนี้เรา3 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่

0: แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๊วสวัสดีครับ
1: ค่ะน้องจอ
0: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
1: ไม่มีผิดเลย
0: ไม่มีเลยนะ
1: มีอยู่อย่างเดียว
0: อาจารย์จ๊ะ
1: ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
0: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ยเนี่ย
1: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
0: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแหละมีของแถมกัน 1,199 บาท
1: ใช่
0: วันนี้ราคาพิเศษนะ
1: ได้เลย
0: ทุบให้จ๊อบหน่อย
1: ทุบเลย
0: วันนี้
1: ให้พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
0: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข้าวออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
1: ใช่
0: 999
1: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
0: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
1: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
0: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่
1: มี
0: เนื้อห้อยนะตัวนี้กว้าง
1: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
0: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
1: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
0: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
1: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
0: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
1: คุณจ๊อบ
0: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแป๊ดพี่กิ๋ว
1: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
0: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกงี้มันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องนี้999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
1: รับประกันจากศูนย์เลย
0: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
1: โอ้
0: ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะมันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
1: จำเป็น
0: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
0: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
1: มันเมมโมรีข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
0: มี
1: คุณพ่อคุณแม่
0: พ่อเบอร์หนึ่งคุณแม่เบอร์สอง
1: เราแยกความดันกัน
0: เกสนะ
1: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
0: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องนะ
2: ตอนน
0: ี้นะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
1: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
0: แปลว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
1: อีก40เครื่อง
0: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
1: ค
0: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
1: ค่ะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์
2: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่านทางรายการมิได้มีเจตนาและกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยจากใจจริงศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศักดิ์สิทธิ
4: ์คงกระพันรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วประเทศไทยแบบสนุกสนานได้ความรู
3: ้
4: แล้วก็อิ่มใจอิ่มเอมรวมไปถึงอาหารอร่อยอร่อยรอบๆวัดครับผม
3: อิ่มท้องอีกด้วย
4: วันนี้อยู่ที่ไหนครับพี่แท่ง
3: กลางกรุงเทพมหานครนะครับ
4: ครับ
3: นะฮะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากนะครับ
4: ครับ
3: แต่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน้อยคนที่จะรู้ประวัติวัดนี้นะครับอย่างแท้จริง
4: แล้วเป็นนะฮะต้นตำรับของการอสุภกรรมฐาน
3: คือ
4: การนั่งกรรมฐานด้วยการมองศพ
3: พิจารณาศพ
4: แล้วก็มีนะฮะพระภิกษุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศ
3: นะครับ
4: นะฮะเป็นสุดยอดพระเกจิที่ว่ากันว่าเหรียญของท่านนะฮะหายากที่สุดในประเทศไทยผมพูดคำนี้เลย
3: ครับเห็นบอกว่านะฮะวันนี้เราจะได้เห็นนะครับวัตถุมงคลจากเกจิท่านนี้นะมูลค่านะครับหลักหลาย10ล้านบาทครับผมมีคนถึงกับให้นะ
4: ครับ
3: นะฮะให้เลยว่านี่คือจักรพรรดิเหรียญ
4: บอกเลยดีกว่าวันนี้เราอยู่ที่วัดบพิตรพิมุขนะครับและพระเกจิที่เราพูดถึงนั่นก็คือหลวงปู่ไข
2: ่คุณผู้ชมครับศักดิ์สิทธิ์คงกระพันวันนี้นำคุณผู้ชมมาที่วัดบพิตรพิมุขวรวิหารวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารตั้งอยู่ที่เลขที่266ถนนจักรวรรดิแขวงจักรวรรดิเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครวัดนี้ถือได้ว่าสวยงามและมีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาเป็นไปของวัดเราไปคุยกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสกันเลยครับผม
4: อยากให้หลวงพ่อเล่าประวัติที่มาของวัดบพิตรพิมุขคร่าวๆครับ
5: สำหรับวัดบพิตรพิมุขนี้เนี่ยตามประวัติศาสตร์นะมีมาก่อนกรุงรัตนโกสินทร์มาสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย้ายเมืองเข้ามาทางฝั่งพระนครเนี่ยนะ ก็ได้มีการบูรณะเกี่ยวกับเรื่องของราชโอรสต่างๆพวกต่างๆก็มีการบูรณะวัดกันเยอะเป็นจำนวนมากนะแต่สมัยนั้นก็มีกรมพระราชวังหลังองค์นั้นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขก็ว่าเป็นวังหลังท่านก็อยากจะทำว่างท่านก็ไม่เห็นว่าเป็นวัดเล็กสร้างด้วยไม้ก็เลยเห็นว่าน่าจะบูรณะท่านก็มาบูรณะก็มาสร้างปรับปรุงใหม่อะไรต่างๆเนี่ยสร้างเป็นอิฐก่ออิฐถือปูนขึ้นตอนนี้ต้นๆนะแต่ยังไม่ใหญ่โตขนาดนี้บัวโบสถ์ก็เป็นอย่างใหญ่นี้นะในสมัยนั้นนะท่านก็สร้างตามความสามารถของท่านนะท่านสร้างจนกระทั่งเป็นวัดและก็ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพอถวายเรียบร้อยก็ตั้งเป็นพระอารามหลวงเลยก็ตั้งเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ชื่อว่าวัดบพิตรพิมุข
6: ตั้งแต่น
5: ั้
6: นมาในสมัยท่านนั่นแหละ
5: ในสมัยท่านนั่น
2: คุณผู้ชมครับวัดบพิตรพิมุขวรวิหารเดิมเป็นวัดราชนามว่าวัดเชิงเลนเป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีไม่ปรากฏนามผู้สร้างดังความปรากฏในตำนานพระอารามว่าวัดบพิตรพิมุขอยู่ในคลององค์อ่างฝั่งใต้เดิมชื่อวัดตีนเลนหรือวัดเชิงเลนเป็นวัดโบราณมีผู้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นระหว่างพุทธศักราช2231ถึง2325
6: แล้วพระประธานองค์นี้นะฮะอยู่วัดมาตลอดไหมคร
5: ับ อยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3พอทำพระโบสถ์หลังนี้เสร็จก็ปั้นพระประธานใช่ไหมครับ
6: แล้วตอนท่านวางหลังนะครับตอนนั้นพระประธาน
5: นี่กับพระประธานองค์เล็กกว่านี้ถือว่าใหญ่นะแล้วท่านปั้นข้อประทับอีกที
4: หลวงพ่อครับแล้วเรื่องราวที่เราลือกันว่าที่วัดของเราแห่งนี้นะในอดีตตอนที่โรคหามีการระบาดกันก็ศพต่างๆก็ไปอยู่ที่วัดสะเก็ดเยอะ

0: ส่วนหนึ่งคนล้มมาก็ไม่อยู่ที่พรรคเราจริง
1: ใช่ใช่เพราะว่าที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าที่วัดสะเกดมันเต็มตอนนั้นสมัยนั้นนะก็มาขุดบ่อที่เนี่ย
2: ย้ายมาไว้ตรงนี้
1: ครับมาอยู่ที่ที่ประชาวัดดงพิษเนี่ยนะเขาขุดเป็นบ่อใหญ่ทีเดียวเลยแล้วคนสมแล้วก็ปิด
2: ตรงนั้นประชาวัดดงพิษอยู่ตรงไหน
1: เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมหาวิทยาลัย
2: นี่นะฮะที่หน้าโบสถ์อยู่ตรงนี้นะคร
1: ับ
2: น
1: ี่ประ
2: ชาผมเนี่ยนะ
1: เป็นประชา
2: ดีเลยร้อยกว่าปีที่แล้ว
1: เป็นประชา
0: แล้วที่เราคุยกันไว้ในต้นรายการว่าที่นี่คือสถานที่วิปัสสนาที่เรียกว่าอสุภวิปัสสนาเนี่ยเบอร์หนึ่งของประเทศ
2: เกิดขึ้นที่นี่
1: เพราะที่นี่เป็นวัดที่แทบเป็นวังหลังเป็นวัดที่สงบเงียบแล้วไม่อยู่ชายป่าแล้วมีต้นไม้เยอะในสมัยรัชกาลที่สองท่านสร้างเนี่ยรูปอสุภกรรมฐานนี่บอกไว้ในสมัย
0: ร
1: ั
0: ชกาลที่สอง
1: รัชกาลที่สอง
0: ต่างรัชกาลที่สองมาพร้อมรัชกาลที่สามมาพร้อม
1: มาก่อนก็มาก่อนแล้วเอามาแฝงไว้เหมือนเดิมแต่อาจจะมีมันร่วงแตกบ้างอะไรบ้างที่รักษา
2: ไว้ตามการเวลา
1: ตามการเวลา
2: แต่ยังคงเก็บไว้นะฮะเป็นประวัติ
1: เนี่ยเนี่ยเนี่ยรายการที่สองนะ
2: ภาพที่อยู่นะฮะป่าผนังเนี่ยไม่ได้เหมือนวัดอื่นนะ
1: ครับ
2: ใช้ภาพใน สมัยรัชกาลที่สองของการพิจารณาศพ
1: พิจารณาศพแล้วอสุภาก็เป็นวัดอสุภกรรมฐานเพราะฉะนั้นในบัวสดดอกไม้ยิ่งใช้ปากลงหัวปากลงเนี่ย
0: ดอกไม้ปากลง
1: มันลงไม้ร่วงอ่ะมันไม่เหมือนต่างชั้นไม่ต่าง
2: นะครับดอกไม้จะหัวปากลง
1: หัวปากลง
2: หมายความว่า
1: ถ้าว่าพิจารณากรรมฐานพิจารณาร่างกายของคนนะมันเกิดแก่เจ็บตาย
2: เกิดแก่เจ็บตาย
1: นั่นแหละคนนั้นให้พิจารณา
0: ต้องทำในป่าช้าถูกไหมครับ
1: ขึ้นในป่าช้าตรงนี้มันติดกับป่าช้าน
2: ี่อายุรวมๆกี่ปีแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้วัดหมอพิพิธมุกของเรา
1: ก็200กว่าปี
2: 200กว่าปีนะ
0: เราจะต้องไปเยี่ยมชมจุดไหนอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ส่วนมากที่มาก็จะมาวิธมาเข้าโบสถ์อันดับแรกแล้วก็ไปวิหารแล้วก็ไปไหว้หลวงปู่หลวงปู่ไข่นะ
0: อยู่ก็หล
1: ัง คนจะมา
2: ตรงนั้นก็วิหารเหม
1: ือ
2: นก
1: ัน วิหารเหมือนกันวิหารหลวงปู่ไข่เหมือนกัน
2: ผมเห็นมีเรือนไทยมีอาคารสวยๆอยู่ฮะอันนั้นอะไรครับ
1: ตรงนั้นมันเป็นที่เปลี่ยนเครื่องทรงของรัชกาลที่5
2: โอ้
1: สมัยรัชกาลที่5เมื่อก่อนเนี่ย
2: ท่าน
1: เสด็จมาเสด็จมาประมาณ 2-3 ครั้งเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: เพราะน่าเพราะว่าที่ในสมัยนั้นเจ้าอาวาสที่อยู่ที่วัดเนี่ยเป็นหลานของท่าน
2: ครับ
1: เลยหม่อมเจ้ารองอ่ะเป็นพญานวราพรพญานวราพร
2: มาบวช
1: เป็นบวชที่นี่เป็นหลานของท่านมาบวชแล้วก็ท่านก็ถือวัดบพิตรเนี่ยเป็นหลักในการจะทอดกฐินบริเวณเนี้ยท่านจะมาแล้วมาเปลี่ยนเครื่องทรงลงมาจากคลององอ่าง
2: ถึงฤดูในการทอดก
1: ฐิน
2: ท่านก็เสด็จนะทางเรือมาทางเรือมาขึ้นเรือที่นี่ไอ้มาขึ้นฝั่งที่นี
1: ่แล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องทรง
2: ที่
1: พระพลาเนี่ยเขาเรียกพระพลาพระพลาเสด็จ
2: พระ
1: พลาเสด็จ
2: ก็อยู่วัดนี้มาตลอด
1: ใช่ไหมอยู่มาตลอดเลยเจ็ดแล้วกลับ
0: รายการเข้าไปถ่ายทำชมเพื่อเป็นตาให้กับประชาชนทั้งประเทศเลย
1: อ๋อได้ๆนุ่นเดิมไปที่ท่านมหาได้ติดได้ท่านน้ำ
0: ไม่เคยเปิดมา30 ป
1: ีแล้วไม่เคยดูไม่เคยใครเข้าดู
3: ไปเที่ยวกันต่อเลยจ้าสถานที่ต่อไปถือว่าเป็นไฮไลท์เลยทีเดียวเพราะนี่คือวิหารเก่าแก่คู่วัดแห่งนี้ทั้งสวยงามและมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายเลยล่ะครับ
2: ผมนมัสการคร
0: ับนมัสการครับ
4: เจริญพร
0: ท่านรองเจ้าว่านะครับ
4: เจริญพร
0: ราชปัญญาโสภณ
4: เจริญพร
2: ครับ
0: เดี๋ยว
2: พามาเยี่ยมชมวิหารวัดปฐิมุก
0: วิหารแห่งนี้เห็นว่าสำคัญมากและไม่ค่อยได้เปิดให้ใครได้เข้าชมเท่าไหร่ปกติจะเปิดกี่ครั้งครับป
4: ีละ4ครั้ง
0: ปีละ4ครั้งเท่านั้นเอง
4: สี่ครั้ง
0: แต่ปีนี้โควิดก็น้อยหน่อย
4: ปีนี้เปิดครั้งแรก
0: ครั้งนี้
2: แต่เพราะว่าไม่มีกิจกรรมทางวัด
4: กิจกรรมงดไปหมด
2: แสดงว่า4ครั้งถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นวันพระใหญ่ที่ต้องเปิด
4: วันสำคัญทางศาสนา
2: วันวิสาขบูชามาฆบูชาอาสาฬหบูชา
4: และวันปีใหม
2: ่อ๋อวันปีใหม่ก็จะเปิดให้ญาติโยมเข้ามาไหว้
4: ใช่เพิ่มอีกวัน
0: วิหารนี้มีความสำคัญยังไงครับหลวงพี่
4: ก็เป็นที่ประทับพระพุทธเจ้าและเป็นที่ประดิษฐานพระสำคัญของวัด
2: ครับ
4: โยมแปลกใจไหม
2: ครับ
4: ว่าวิหารนี่จะสูงกว่าพระโบสถ์นะ
0: โอ้ใช่ครับต้องเดินขึ้นบันไดมาหลายคร
4: ั้
0: ง
4: ใช่ไหม
2: โอ้จริงครับพอหันไปดูนะฮะปกติเนี่ยจะเท่าๆกัน
4: ใช่
0: เพราะอะไร
2: เกิดอะไรขึ้น
4: ครับเพราะว่าตรงนี้เหมือนที่ประทับพุทธเจ้า
2: โอ้จะสูงขึ้น
4: เป็นที่ประทับของพุทธเจ้าตรงนี้เป็นที่ประชุมสงฆ์
2: ของสงฆ
4: ์พุทธเจ้าเสด็จลงไป
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะจะสูงกว่า
4: สูงกว่า
2: อันนี้เป็นความคิดของทางวัด
4: เป็นความคิดที่ไม่มีหลักฐานปรากฏนะแต่สันนิษฐานเอา
2: ครับ
0: ครับ หลวงพี่

0: ร้างตั้งแต่สมัยไหนครับ
1: รัชกาลที่1
0: รัชกาลที่1ก็สร้างมาตั้งแต
1: ่
0: สมัยที่ท่านวางหลังมาสร้างวัดเลยโอ้เห็นมีพระพุทธรูปและประดิษฐานมากมายเลยฮะถึงที่แล้วก็องค์นี้ถึงบอกว่าเป็นพระยิ้มที่เราเรียกท่านสร้าง
1: เป็นพระยิ้มเป็นพระไม่มีปรากฏว่าได้มาแต่เมื่อไหร่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เดิมประดิษฐานอยู่ยกได้
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ว่าเกรงว่าอันตรายก
0: ็
1: เลยต้องมาทำแท่นประดิษฐานให้มัน
0: กลัวกลัวมีมือดีมาก
1: กลัวท่านจะไปอยู่ที่อื่น
0: ครับ
2: เป็นสิ่งที่ว่าภูมิใจของวัดเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาสร้างไว
0: ้
2: แล้วหน้าต่างตรงเนี้ยเปิดออกไปเนี่ยจะเจอสารพระธรรมนูญเลย
0: นะครับ
2: ตรงนี้ติดตรงนี้เป็นคลององอ่างถ้าคุณจะมานั่งทอดพระเนตรตรงเนี้ยมองที่ลำคลอง
0: เส้นนี้ท่านประทับอยู่ตรงนี้
2: ใช่
3: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
5: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: ของคุณป้าครับ
4: ป้าเหรอ
10: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
12: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
13: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
14: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
15: สะดวกช้อป
14: ที่ช็อปมาเนีย
16: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
17: กลับเข้ามาในช่วงที่สองของศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเราจะนำคุณผู้ชมไปกันที่วิหารหลวงปู่ไข่ที่นี่มีของดีของเด็ดและถือเป็นจุดแลนด์มาร์คของวัดบพิตรพิมุขเลยทีเดียวถ้าพร้อมแล้วเราไปไหว้หลวงปู่ไข่พร้อมๆกันเลยจ้าน
18: มัสการหลวงพี่ครับหลวงพี่เนตินะฮะท่านผู้ชมครับถูกไหมครับ
2: โทษ
0: ก็เดี๋ยววันนี้หลวงพี่เนติหรือว่าพระมหาเนตินะครับ
18: จะพาเราเที่ยววัด
0: ใช่ครับนี่คือวิหารของ
2: ที่นี่คือวิหารหลวงปู่ไข
0: ่หลวงปู่ไข่
2: หลวงปู่ไข่อินทะสโล
0: ครับ
2: ภายในนี้จะเป็นวิหารหลวงปู่ไข่ที่ประดิษฐานนรูปของหลวงปู่ไข
18: ่นะเป็นหนึ่งในที
0: ่ต้องมา
18: เกจิ
0: ครับ
18: ชื่อดังมากๆเลยของกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
18: นะครับที่วัดบพิตรพิมุขท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์ไหน
2: ท่านไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส
18: อ๋อเหรอฮะ
2: ท่านอยู่ใน
18: ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส
2: ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส
0: ครับ
18: อ๋อครับ
2: แต่ว่าท่านอยู่
18: ทางท่านเป็นยังไงฮะ
2: แต่ว่าท่านอยู่กุฏิทางหน้าพระโบสถ์ทางโรงเรียนฝั่งทางนู้น
18: ครับ
2: ที่เป็นป่าช้าที่หลวงพ่อเจ้าวาดเล่าให้ฟังเมื่อเช้านะ
18: ครับ
2: อาตนาที่นั่งสวดมนต์กันอยู่เนี่ยท่านก็เคยนั่งตรงนั้นแล้วแพ่งไอ้ฐานจิตที่พุทธรูปพระประธานพระโบสถ
18: ์ครับทำไมเลือกเป็นวัดนี้มีความ
2: เพราะว่าที่วัดเนี่ยที่วันนี้นะมีศพที่ล้นมาจากวัดสะเกดท
18: ่
2: านก็เลยมาเจริญกรรมฐานที่นี
18: ่เพื่อมาวิปัสสนาฐานจิตอยู่ที่นี่
2: บุรพาจารย์ต่างๆในสมัยก่อนจะมาพักที่นี่ทั้งนั้น
18: อ๋อครับครับครับครับ
0: ก็เ
18: ลยเป็นที่มาที่หลวงปู่ไข่เดินทางมาที่นี
2: ่ใช
18: ่แล้วก็อยู่จากวันนั้นจนถึงมรณภาพเลยป่ะครับ
2: จนถึงวันที่16มกราคม2475
18: ครับ
2: รวมแล้ว75ปี
0: ก็มรณภาพที่นี่
2: มรณภาพด้วยท่านั่งสมาธิอย่างนี้
18: โอ้เลยฮะ
2: ด้วยท่านี้เลยนี่นะ
0: โอ้ท่านกรรมฐานจนท่านสิ้นใจไปเลยว่างั้นนะฮะ
2: ใช
0: ่ก็คือมรณภาพในท่าน
18: ละสังขารตรงนี้เลย
2: ละสังขารที่นี่ที่วัดนี้
18: เลย
2: ที่กุฏิท่านเลย
17: คุณผู้ชมครับหลวงปู่ไข่อินทัสโลท่านเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทราโดยถือกำเนิดที่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนปีพุทธศักราช2400เมื่อท่านอายุได้ราว6ขวบโย

0: พ่อได้นำตัวไปฝากเป็นศิษย์หลวงพ่อปานวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราต่อมาได้บวชเป็นสามเณรซึ่งนอกจากจะร่ำเรียนหนังสือแล้วยังหัดเทศจนมีชื่อเสียงในทางเทศมหาชาติอีกด้วยต่อมาเมื่อหลวงพ่อปานวัดโสธรมรณภาพหลวงปู่ไข่จึงเดินทางไปอยู่กับพระอาจารย์จวงวัดน้อยอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจนอายุได้15ปีพระอาจารย์จวงก็มรณภาพท่านจึงเดินทางไปอยู่ณสำนักสงฆ์ของพระอาจารย์รูปหนึ่งที่วัดหงรัตนารามอำเภอบางกอกใหญ่จังหวัดชลบุรีเรียนปริยัติธรรมอยู่3ปีเศษแล้วย้ายไปอยู่กับพระอาจารย์เอี่ยมวัดลัดดานอำเภอแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามเมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทที่วัดลัดดานโดยมีพระอาจารย์เนตรวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วขึ้นไปเรียนพระกรรมฐานต่อกับอาจารย์อีกรูปหนึ่งซึ่งอยู่ริมภูเขาแขวงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วกลับไปอยู่วัดลัดดานอีกครั้งจากนั้นยังทุดงไปหาพระอาจารย์เพื่อร่ำเรียนพระกรรมฐานวิปัสสนาทางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและในถ้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยรวมเวลาในการออกทุดงเรียนพระกรรมฐานและวิปัสสนานานถึง6ปีท่านเดินทุดงอย่างนี้อยู่ราว15ปีชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านเป็นที่เลื่องลือขจรไปทั่วจนทางกรุงเทพมีผู้ไปนิมนต์ท่านไปอยู่ที่วัดบางยี่เหลือจังหวัดชลบุรีอยู่ได้1พรรษาท่านก็ออกเดินทุดงในป่าอีกหลายปีก่อนท่านจะมาอยู่ที่วัดบพิตรพิมุขซึ่งเป็นวัดสุดท้ายครั้นถึงวันที่16มกราคมพุทธศักราช2475ท่านก็ถึงแก่มรณภาพสิริรวมอายุได้75ปี54พรรษาน
1: ี่คือรูปหล่อหลวงปู่ไข่
2: ครับผม
1: สมัยก่อนนี้ไม่เป็นสีดำ
3: ครับ
1: เพิ่งจะมีการปิดทองในภายหลังเนี่ย
2: ครับ
1: ภายในรูปหล่อหลวงปู่ไข่นะ
2: ครับ
1: จะมีอัฐิของท่านเก็บไว้ในนี
2: ้อ๋อครับ
1: แล้วบล็อกพิมพ์ปี15นี่เก็บรักษาไว้ในนี้เลย
2: อ๋ออ
1: ันนี้ยังเป็นรูปหล่อ
2: รูปหล่อที่สร้างขึ้นเมื่อ
1: 2515
2: อ๋อครับ
3: นะครับด้านในครับหลวงพี่มีสมเด็จพระอาจารย์โตหลวงปู่ไข่องค์นี้คือ
1: องค์ข้างบนสุดนะ
3: ครับ
1: จะเป็นหลวงพ่อแสน
3: ครับ
1: นะเรานำมาประดิษฐานร่วมกับหลวงปู่ไข
3: ่หลวงพ่อแสน
1: หลวงพ่อแสนเพื่อเสริมสร้างบุญบารมีให้ผู้มากราบไหว
2: ้ครับ
1: นี่จะเป็นองค์จำลองอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวจะพาโยมปิดทอง
2: ได้ครับ
0: คุณผู้ชมครับมาวัดบ่อพิษพิมุขแห่งนี้ก็อย่าลืมมากราบไหว้รูปหล่อหลวงปู่ไข่รวมทั้งบูรพาจารย์องค์ต่างๆและมาปิดทองขอความเป็นสิริมงคลกันได้ทุกวันที่วิหารแห่งนี้นะครับเอาละครับและสถานที่ต่อไปคือสถานที่เก่าแก่และสำคัญของวัดบ่อพิษพิมุขแห่งนี้นั่นก็คือพระพลาที่ประทับของล้นเกล้ารัชกาลที่5ซึ่งไม่เคยเปิดมาเลยร่วม30ปีแล้ววันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างมากที่จะได้เข้าไปชมอดใจรอไม่ไหวแล้วนะครับไปกันเลยครับ
3: ก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมนะครับว่า30ปีแล้วที่ไม่ได้เปิดเลยนะฮะก็ล็อกประตูไว้แบบนี้แล้วก็วันนี้เนี่ย
2: ล็อกประตูนี่ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมบอกเบื้องหลังนิดนึงกว่าจะหากุญแจเจอคือเนื่องจากไม่เคยได้เปิดอีกเลยกลัวข้าวของจะเสียหาย
3: ครับ
2: หรืออาจจะถูกขโมย
3: ของสำคัญนะฮะ
2: ของสำคัญเป็นประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็หลวงพี่นะครับรวมไปถึงท่านเจ้าวาดเคยบอกแล้วนะฮะพระพลาแห่งนี้จริงๆแล้วอยู่กับพื้นเลย
0: งานนี้ลุ้นกันตัวโกงแล้วครับว่าจะไขได้ไหมแต่ที่แน่ๆครับพระมหาเนตินี่เหงื่อออกทั้งตัวเพราะวิ่งไปหากุญแจมาให้เราครับจะบาปไหมเลยเนี่ยเอ้ามาลุ้นไปพร้อมกันครับกับ30ปีที่รอคอยเปิดได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้เลย
3: โอ้ยลุ้นนะได้แล้วล่ะ
2: โอ้เป็นหนึ่งสถานที่สำคัญนะครับทางประวัติศาสตร์โอ้ยไม้สลักอะไรต่างๆอยู่ด้านในมีพระพุทธรูปเยอะมากมีเสด็จพ่อรอห้านะฮะ
3: ผมนึกภาพออกนะเวลาที่เป็นพิพิธภัณฑ์จะสวยมากคุณผู้ชมนะฮะ
2: เก็บตาปัดไว้นะฮะที่เห็นตอนนี้นะครับครั้งแรกเลยนะครับ
3: ครับไม่นะจริงๆเข้าใจว่าน่าจะลกกว่านี้นะ
2: สิ่งปลูกสร้างเก่าน
3: ี่ถือว่าโอเค
2: นะครับที่อยู่กับพื้นตัวนี้ยังพอเหลืออยู่ไม่โดนถ่วงหรือว่า

0: ดานเสาที่มันพังก็อาจจะไปแล้วทิ้งแต่ว่าส่วนที่
1: เก็บไว้ได้ก็จะประมาณนี
0: ้นะครับลายสลักไม้อะไรต่างๆเสาตรงนี้นะฮะยังคงเก็บไว้ที่นี
1: ่โหนี่วิจิตรมากนะพี่แท่งดู
0: ครับ
1: ช่างสมัยก่อน
0: เห็นบอกว่าเป็น
2: เตียง
0: เตียง
2: เป็นเตียงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5
0: ท่านได้มาพัก
2: ท่านมาพักที่นี่สมัยนั้นอดีตเจ้าว่าชื่อเป็นหม่อมเจ้า
0: ครับ
1: ครับ
2: เป็นหม่อมเจ้ารัชกาลที่ 5ท่านก็เลยมาทอดกฐินที่นี
0: ่ครับ
3: นับได้ว่าเป็นบุญของพวกเราจริงๆครับที่ได้เข้ามาสถานที่แห่งนี้และในนี้ยังมีของสำคัญอีกมากมายทั้งพระพุทธรูปเก่าแก่และรูปหล่อตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5รวมทั้งธรรมาสน์โบราณก็สวยงามวิจิตรจริงๆและที่เป็นไฮไลท์ของพระพราแห่งนี้นั่นก็คือรูปหล่อของล้นเกล้ารัชกาลที่5ที่ประดิษฐานอยู่ใจกลางพระพราแห่งนี้สวยงามและทรงคุณค่าจริงๆครับคุณผู้ชม
4: เอาละครับก็มาด้านบนนี้นะก็มีรูปหล่อของในหลวงรัชกาลที่5
2: เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของวัดเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาสร้างไว
0: ้
2: แล้วหน้าต่างตรงเนี้ยเปิดออกไปเนี่ยจะเจอสารธรรมนูญเลย
0: นะครับ
2: ตรงนี้ติดตรงนี้เป็นคลององอ่างท่านคงจะมานั่งทอดพระเนตรตรงเนี้ยมองที่ลำคลอง
0: เส้นนี้ท่านประทับอยู่ตรงน
2: ี้ใช่ก็เลยตั้งรูปหล่อท่านตรงนี
0: ้ขออนุญาตเปิดได
2: ้ไหมได้เลยตอนนี้สันทางวัดหลวงพิชิตมงคลกำลังบูรณะพับพารัชกาลที่5อยู่ทางฝั่งนู้นก็กำลังบูรณะเหมือนกัน
0: โอ้
2: เป็นสารธรรมนูญเก่า
0: โอ้ครับ
4: แต่เดิมคงจะโล่งๆนะหลวงพี่
2: ใช่
4: ไม่มีตึกอาคารนี้เน
0: า
4: ะ
0: สมัยท่านรัชกาลที่5ท่านมีสิ่งปลูกสร้างอะไรไหมคร
2: ับ ยังไม่มีตรงนี้คุณเป็นคลองขนาดใหญ่ติดพับพาเลย
0: ผมว่าน่าจะคลองใหญ่มาก
2: คลองใหญ่มาก
0: นะครับเรือเนี่ยสัญจรส่วนกันได้ไปมา
2: คือเสด็จมาทางชลมาศ
0: ครับ
2: เรือก็ต้องกลับลำได้
0: ท่านก็จะประทับตรงนี้ใช่ไหมฮะทอดพระเนตร
2: นี่แหละห้องเปลื้องผ้าที่อยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ
1: ในอนาคตข้างหน้านะครับท่านผู้ชมสามารถแวะมาเยี่ยมเยียนพิพิธภัณฑ์ได้
0: เดี๋ยวทางวัดนะฮะเปลี่ยนแปลงนะครับเกิดการทำเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูตามนะย้อนรอยประวัติศาสตร์นี้ได้ครับ
1: สวยงาม
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
3: พระเครื่องและวัตถุมงคลของหลวงปู่ไข่อินทัสโลหรือที่รู้จักกันดีในหมู่นักสะสมพระเครื่องว่าหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนชื่อเสียงของท่านโด่งดังมาหลายยุคหลายสมัยเพราะเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างพระปิดตาเนื้อผงคลุกรักที่มากด้วยพุทธคุณและเหรียญรูปเหมือนที่มีค่านิยมสูงที่สุดในวงการพระเครื่องนอกจากนี้ยังมีพระอรหังกรีบบัวเคลือบและไม่เคลือบและรูปถ่ายแต่ละอย่างนับได้ว่าหายากและมากด้วยพุทธคุณทั้งสิ้นถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ
4: เอาละครับมาถึงช่วงคงกระพันนะครับหลายท่านก็รอคอยนะครับช่วงวัตถุมงคลเพราะว่าหลวงปู่ไข่วัดบพิตรพิมุขหรือวัดเชิงเลนเนี่ยโอ้โหหาดูยากจริงๆเซียนแท่ง
0: ยิ่งหาดูยากกว่านั้นนะฮะพอหลวงปู่ไข่เลยก็คืออาจารย์ละ
4: อาจารย์ละศรีสเกตวันนี้ฮะสวัสดี
10: แชมป์ครับ
0: โอ้โหได้เจอตัวเป็นๆครับแฟนพันธุ์แท้นะครับเนี่ยโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายท่านเนี่ยบางทีเรามาคุยเนี่ยพอเจอระดับอาจารย์เจอระดับแชมป์ที่อยู่ในวงการเก่าแก่มาเนิ่นนานขนาดนี้มั่นใจไง
4: มั่นใจเลยนะว่าวันนี้เราได้ดู
0: แต่ละอย่างที่พามาความรู้นะครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมประชาชน จะได้

0: เออจะได้รู้จริง
1: ครับ
0: จะได้รู้จริงวันนี้อาจารย์ก็นะให้เกียรติมากๆเลย
1: ครับ
2: คือทุกวันนี้ผมจะเรียนให้ทราบ
0: ครับได้ครับอาจารย์ครับ
2: สังคมพระเนี่ยมีผู้นิยมสะสมพระเครื่องในอดีตนะครับ
1: ครับ
2: จริงๆพระในเล่นกันมาเป็น100ปีนะ
1: ครับ
2: ในอดีตก็คือเราเชื่อตามคำบอกเล่า
1: ครับ
2: คนนั้นว่าดีคนนี้ว่าใช่เพราะนั้นบอกอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้มันก็จะได้ข้อมูลที่ไม่เด่นชัดคนที่อยู่ไกลจากพื้นที่วัดหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดพวกนี้จะได้รับข้อมูลผิดๆผิดๆก็คือว่าพอพระมีราคาขึ้นมาปั๊
1: บ
2: มันก็จะมีการทำปลอมทำเสริมทำอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วทีนี้มันก็จะเป็นนิยายแล้วไอ้กูเนี่ยใกล้ชิดวัดด้วยกูแกหลวงพ่อมาเนี่ยมึงเอาไปนะ500
0: แสดงว่าจากเรื่องแรกมาเป็นเรื่อง2เรื่อง3เรื่อง4เรื่อง5ผ่านมาหลาย10ปีนี่เร
2: ื่อง
0: คิด100คิดพันแล้ว
2: ใช่จำผมไว้3อย่างพอถ้าจะเล่นพระ
1: ครับ
0: 1
2: พิมพ์ถูกเนื้อใช่
0: พิมพ์ต้องถูกเนื้อต้องใช
2: ่ขายได้
0: อันนี้ขายต้องได้
2: คือเป็นบัญญัติของพระแท้สุดท้ายเลยเดินไปหาใครก็ได้ที่เขาเล่นพระขายเขาสมมติปลูกไข่เนี่ยองค์ละ10 20ล้านไม่ต้องขายแพงขายแม่ง10ล้านถ้ามันต่อ7ล้าน8ล้าน5ล้านพระเราแท้สวยดีนะไปอีกเจ้าผมยังไม่มีมุมเลยไปอีกที่โอ้โหไม่มีปัญญาซื้อว่ะเกล้านเปอร์เซ็นต
3: ์พูดอีกก็ถูกอีกครับอาจารย์แหมโดนใจจริงๆเลยครับผมชอบอ่ะ
2: ผมถึงบอกว่าคนเล่นพระ
0: น่าจะมีอะไรคาใจอีกหลายเรื่องแต่เก็บไปก่อนไหมเพราะที่คาใจตอนนี้หลวงปู่ขาย
2: ไม่ใช่ที่คาใจ
0: ผมเลยเอาตรงนี้หลวงปู่
2: มาให้ฟังไงว่า
0: เนี่ยหลวงปู่นั่งอยู่
2: คนเล่นพระเนี่ย
0: หลวงปู่เมื่อไหร่จะถึงเรื่องกู
2: คนเล่นพระเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี
3: ้พักเรื่องขาใจไว้ก่อนนะครับอาจารย์คราวนี้มาคุยเรื่องพระหลวงปู่ไข่กันต่อดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะยาวอ่ะ
2: บอกเลยหลวงปู่ไข่รุ่นแรกอะหูในตัว
1: ครับ
2: หูในปั๊มหูในตัวไม่ใช่หูเชื่อมคือลักษณะของเหรียญเนี่ยจะมีปั๊มกับเชื่อม
1: ครับ
2: ปั๊มหูในตัวหมายถึงว่าทั้งตัวเหรียญตัวหูเนี่ยเป็นแผ่นเดียวกัน
1: ไม่ได้เอามาเชื่อมทีหลัง
2: ถ้าการเชื่อมหมายถึงว่าเหรียญเปล่าๆแล้วก็
1: เอาหูมาเชื่อม
2: หูมาเชื่อมต่อด้วยการบัดกีแล้วปู่ไข่ก็มีเนื้อเดียวเนื้อทองแดง
0: เนื้อเดียว
1: มีเนื้อเดียวนะฮะมีเนื้อเดียวนะ
2: เนื้อเงินเนื้อทองคำเนื้ออะไรมาบอกโอ้
0: ง
2: เน
0: ี่
2: ย
1: คร
0: ับ
1: อันนี้คือยังไงฮะอาจารย
2: ์อันนี้แท้ง่าย
0: อันนี้ดูเลยมันหนูไม่เชื่อมยังไงอาจารย์ชี้
2: ไม่เชื่อมเนี่ยเนี่ยห่วงเนี่ยห่วงเนี่ยห่วงเนี่ยในภาษาของนักเลงพระเขาเรียกหูเหรียญหูที่เราจะร้อยห่วงเข้าไปแฝงค
1: อ
2: ตัวเหรียญกับหูเหรียญต้องเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ไ
2: ม่ได้ผ่านการบัดกี
0: อ๋อหูนี่คือหูนี่
2: ครับไม่ใช่หูนี
0: ่หูนี่เข้าใจแล้ว
2: ตัวพื้นทองแดงทั้งอันเนี่ยต้องเป็นชิ้นเดียวกันถ้าเป็นหูเชื่อมหมายถึงว่าห่วงเนี่ยต้องมาบัดกีโดยเชื่อมน้ำประสานเงินหรือตะกั่วต่อกับตัวเหรียญนี่เขาเรียกหูเชื่อม
0: พร้อม
2: แต่ทีนี้ที่ผมบอกทุกวันว่าหูในตัวหูที่ตัวแต่มันก็ยังมีคนส่งหูเชื่อมมาบอกแกไหมครับดีไหมครับขายเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ครับอาจารย์บอกมันเทตั้งแต่มึงเริ่มต้นแล้ว
0: ยังไม่ทันถึงตัวหลวงพ่อเลยใช่ไหม
2: ถูก
0: แค่ไอ้ห่วงนี้ก็
2: ใช่
0: แล้ว
2: ก็เนี่ยแล้วมันก็สื่อกันยากแล้วส่งมาผมมีเนื้อทองคำเงยกูหาทองแดงก็แทบจะจัดดินแล้วมึงจะมาทองคำอะไรแล้วมันมีเนื้อเดียว
3: ดูท่าทางอาจารย์รักนี่จะมันในอารมณ์จริงๆครับคุณผู้ชมแหมเสียนรุ่นใหญ่นี่พูดไฟแลบแปรเลยจริงๆเชียว
2: ผมจะบอกให้ฟังผมสอนวันนี้นะครับคนทั้งประเทศก็ต้องดูได
1: ้ครับ
2: แล้วต่อแต่นี้ถ้าผิดจากนี้ไม่ต้องส่งมา
1: ครับ
2: นะผมจะอธิบายฟังง่ายๆเหรียญลูกไข่วัดเชิงเลนมีด้านหน้าด้านเดียวด้านหลังไม่มีด้านหลังหมายถึงเรียบ
1: เรียบ
2: แต่ในขณะที่เรียบนั้นมีลงหละเลขยันนะโมพุทธายะอะไรอย่างนี้นะครับหลวงปู่ลงให้บางอันก็มีลงบางอันก็ไม่มีลงเพราะผมเคยได้ทั้งลงและไม่ลง
1: ครับ
2: ประเด็นแรกเนี่ยนะครับเราดูง่ายๆก่อนที่พยายามดูสังคติชายสังคติเนี่ยด้านเนี้ยมันจะมีเส้นหนาคือ1เส้นที่ขอบหนาแต่ฝั่งนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นสังคติของฝั่งเนี่ยฝั่งนี้มันจะหนากว่าฝั่งนี
1: ้
2: ซึ่งของเกมมันเสมอกันนะครับประเด็นแรกแล้วตัวเนี้ยอินทัสโลภิกขุนี่ครับภาษาบาลีนะอ่านว่าอินทัสโลภิกขุเนี่ยตัวเนี้ยมันจะชนของเกมันจะห่างของแทมจะชนสังกติตัวสระอุคำว่าภิกขุ
1: ชนสังกติลง
2: ชนสังกติเลยแต่เกห่างออกไป
1: ครับ
2: นะครับแล้วใบหน้าเนี่ยต้องจำใบหน้าเหมือนดูหน้าคนนะยังไงพี่เดินมาคือพี่แล้วไม่ใช่ผม
0: จำได้
2: นะครับถ้าดูแล้วผิดจากนี้ไม่ต้องไปมองอันเนี้ยแท้แบเบอร์ดูง่ายนะครับประเด็นแรกเจอเนี่ยต้องเป็นทองแดงเท่านั้นอันนี้แชมป
0: ์อัน
2: นี้ของบอยนั่งอันนี้กระไหล่ทอง
1: ของกระไหล่ทอง
2: ฮะทองแดงกระไหล่ทองคือทองแดงแล้วไปชุบทองอีกทีไว้ละ90จะเป็นอย่างนั้น
0: ใครชุบ
2: อ่ะก็ทางลงปั๊มไง
0: อ๋อยุคนู้นเลย
2: ยุคนั้นที่ว่าพอปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยเขาไปชุบทองเพื่อจะมาส่งวัดอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้มันจะมีเส้นนึงเห็นไหมอันนี้ชัดมากเส้นตัวนี้จะลอยเด่นเลยดูเส้นนี้ไว้เส้นเดียวเนี่ยพอเห็นปั้งจำหน้างี้เอามาขายผมใครจะดูเก๊ดูอะไรช่างมันเอามาขายผมได้ตังค์ เหรียญหลวงพ่อไข่เหรียญเนี่ยสร้างในปีพุทธศักราช2472ถ้าคิดเป็นอายุก็ตอนฉลองอายุครบ70ปีเพราะหลวงพ่อไข่นั้นเกิดในปีพ.ศ. 2402นะครับถ้าจะมีอายุได้70ปีตอน2472บางตำราหรือหลายๆตำราเขียนกันว่าสร้างเท่าอายุอันนี้เราก็ไม่ว่ากันแต่ในความรู้สึกของตัวผมเองนั้นผมไม่เชื่อถ้าเท่าอายุนั้นต้องคือ70เหรียญถ้า70เหรียญมันต้องมีหมุนเวียนในเมืองไทยแต่ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าทั่วประเทศไทยเลยมี4เหรียญนะครับ4เหรียญเท่านั้นที่เห็นอยู่แล้วแต่ละเหรียญก็25 30 40ล้านนะครับไม่ใช่ร้อยราคา25 30 40ล้าน
1: พูดได้ไหมว่าเหรียญหลวงพ่อไข่เนี่ยเป็นพระเหรียญที่แพงที่สุด
2: คือปู่ไข่เนี่ยฟังหน่อยนะเป็นเหรียญ8อย่างนึงเขาเป็นเหรียญที่แพงที่สุดจริงๆแล้วมันต้องจัดอยู่ใน1ใน5เป็นจักรพรรดิเหรียญถูกไหมแต่ปู่ไข่สำหรับผมยกให้เป็นจักรพรรดิเหรียญคือเหนือจากคำว่าเบญจ
1: ขึ้นไป
2: คือเบญจเหรียญเนี่ยจะมีหลวงปู่เอี่ยมหลวงพ่อกันหลวงปู่สุขหลวงพ่อคงหลวงพ่อฉุยแต่ทำไมไม่มีปู่ไข
1: ่
2: เพราะฉะนั้นปู่ไข่คือจักรพรรดิขึ้นไปเหนือจากเบญจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องทำความเข้าใจ5เหรียญเนี่ยอาจจะ3ล้าน5ล้าน7ล้าน10ล้านแต่ปู่ไข่20 30 40เขาบอกว่าท่านเนี่ยไปเรียนทำผงเกี่ยวกับปิดตรงปิดตาจากหลวงปู่จีนปู่จีนก็คือ1ใน5ของเบญจภาคีพระปิดตาสวยๆองค์นึงหลายล้านก็ถือว่าคนบ้านเดียวกันฮะปู่จีนอยู่พนมสารคามแต่ปู่ไข่อยู่ในเมืองก็ไปเรียนวิชาแล้วก็มาสร้างลบผงตำผงไปทำไปแจกไปทำไปแจกไปประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร
0: ่
2: แต่ในช่วงระยะเวลาทำก็ประมาณ10ปี60ถึง70พอ72ก็ทำเหรียญเหรียญก็ทำไม่เยอะพอ74ท่านละสังขารมรณภาพปู่ไข่ละสังขารไม่เหมือนชาวบ้านท่านให้พระเนนออกไปแล้วท่านนั่งอยู่ในกุฏิสมาธิพอเขาได้เวลามาเรียกท่านเปิดกุฏิมาปรากฏว่าท่านดับขันไปแล้วในท่าสมาธิเพราะฉะนั้นพระคณาจารย์เนี่ยที่มรณภาพในท่านั่งสมาธินั้นหมายถึงว่ากำหนดจิตรู้วาระเวลาที่จะไปนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจด้วยว่าท่านเนี่ยสำเร็จ
1: เราได้เห็นนะจักรพรรดิของเหรียญนะของเหรียญนะวัตถุมงคลในประเทศไทยไปแล้วคราวนี้เรามารุ่นต่อไปรุ่นนี้จักรพรรดิสุดยอด
2: ครับสุดยอด
1: เห็นกันแล้วว่าอะไรค
2: ือเราโม่ไข่เนี่ยผมต้องบอกกันว่าเขาเป็นจักรพรรดิทั้งคู่นะเขาเป็นจักรพรรดิพระเหรียญแล้วก็จักรพรรดิพระปิดตาในกระบวนปิดตาเขาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ใน1ใน5เหมือนกันแต่เขาเป็นพระที่หายากมากผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับคนเล่นพระทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคุณต้องใช้คำว่าพระคู่บุญหรือพระคู่บารมีบางครั้งเนี่ยบางขณะบางโอกาสผมก็มีตังค์พอที่จะซื้อพระองค์นี้นะแต่เจ้าของเขามีขายวันดีคืนดีพี่ไปถามเลือกขาย
1: คร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้เขาเรียกพักคู่บุญอันนี้เป็นได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากท่านธีรพลนพลัมพานะครับหรือว่าท่านโหนะครับนักนิยมสะสมพระเครื่องอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับตอนนี้พระท่านมูลค่าหลายล้านบาทนะครับ
1: เรีย
2: กว
1: ่
2: าหลายพันล้านนะครับเอาว่าที่ดีที่สุดหายากที่สุดก็อยู่ที่นี่แหละ
0: มูลค่ายังไงเท่าไหร่คร
2: ับ ก็ต้องมี10-20ล้านนะครับ
0: 10-20 ล้านนะฮะ3องค์นี้นะคร
2: ับ ก็ต้องจำลักษณะไว้เหมือนนั่งพระเพียบอ่ะเหมือนเป็นพระนั่งพระเพียบ
1: ครับ
2: ปิดตาท่านคือเหมือนกับนั่งพระเพียบอย่างเงี้ยแล้วก็ยกมือขึ้นจะบิดๆหน่อยนะครับช่วงข้อศอกก็จะมีเส้นแตกลากลงมานะครับการเรียนด้วยความเคารพนะครับ ดูไว้เป็นแนวทางศึกษาเป็นวิชาการแต่อย่าใฝ่หาเพราะถ้าใฝ่หาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเจ็บตัว
1: เอาละครับนะฮะช่วงคงกระพันก็ต้องขอบคุณนะฮะอาจารย์รักมากอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: อาจารย์ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับนี่ได้เห็นของดีนะครับแล้วก็บอกว่า exclusive จริงๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปช่วงอร่อยรอบวันครับผม
0: ครับ
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียคอมโปรเครื่องดูดฝุ่นไร้สายทันสมัยมินิมอลสีขาวตัดทองตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก PP อย่างดีมาพร้อมพลังดูด 15,000 PA ทำความสะอาดบ้านได้ทุกซอกทุกมุมทั้งใต้โต๊ะใต้เตียงใต้ตู้มีหัวให้เปลี่ยนถึง3หัวสามารถดูดได้ทุกซอกทุกมุมขนาดกระทัดรัดจัดเก็บง่ายสะดวกซื้อครั้งเดียวเลือกให้คุ้มกับช็อปมาเนีย
5: คอมโปรเครื่องดูดฝุ่นไร้สายทำความสะอาดได้ทุกที่ทุกเวลาครับ
4: เครื่องดูดฝุ่นไร้สายที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณแม่บ้านที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายประสิทธิภาพดีและช่วยให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องสนุกค่ะ
5: แค่กดปุ่มเดียวครับก็สามารถทำความสะอาดได้แบบครบครันนะครับด้วยหัวแปรงที่ทำความสะอาดได้ถึง3หัวทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมนะครับครอบคลุมพื้นที่ในบ้านและในรถโปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปรเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับวันนี้ซื้อ1แถม1ครับเน้นย้ำว่าซื้อ1แถม1ในราคา 1,190 บาทเท่านั้นเฉลี่ยตกชิ้นละ595บาทเท่านั้นครับรีบโทรก่อนสินค้าจะหมดนะครับที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: อร่อยรอบวัดวันนี้นำคุณผู้ชมมาที่ร้านเจ๊บวยสะพานหัน2499ถือเป็นร้านเก่าแก่ที่ต้องมาลองลิ้มชิมรสบอกได้เลยนะครับว่ารอช้าไม่ไหวไปจัดกันเลยจ้า
1: ช่วงอร่อยรอบวัดครับวันนี้พามาพบกับร้านนะฮะก๋วยจั๊บในตำนาน
2: ครับ
1: ที่อยู่ในย่านคลององอ่างและสะพานหันนะฮะ
2: อ
1: ยู่หลังวัดบพิตรพิมุขออกมานิดเดียวนะฮะประมาณ100กว่าเมตรเดินมาก็ถึงแล้วนะครับและตอนนี้เราอยู่กับเจ๊ยี้ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับแต่เดี๋ยวๆนะฮะแป๊บนึงฮะ
1: มีอะไรคร
2: ับไหนบอกมาเจ๊บวยครับ
1: เอ้าน้องสาวเจ๊บวย
2: คือเจยี
1: ้เจยี้
2: สืบทอดความอร่อย
1: แน่นอนสูตรทุกอย่างอยู่กับเจยี้หมดแล้วเจ๊บวยเป็นพี่สาวคนโตครอบครัว
2: อืม
1: แล้วเจยี้เล่าให้ฟังว่าความเป็น
2: มายังไงครับครอบครัวเราทำอาหารกัน
3: ก็คือป้าป๊าหม่าม้าก็มาจากเมืองจีน
2: อ๋อครับ
3: ก็มาอาศัยอยู่บ้านแถวนี้ค่ะ
2: ฮะคลององอ่างนี่เหรอ
3: คลององอ่างนี่เลยอะค่ะก็มีอาชีพแบบขายก๋วยเตี๋ยวราดหน้าก่อน
2: โอ้ร้านเราเดิมเลยอ่ะป้าป้าเนี่ยขายราดหน้า
3: แต่คนจะไม่รู้ว่าขายเพราะว่าจะมีแต่ชาวบ้านแถวนี้มาทานกัน
2: ก็แสดงว่าร้านเนี้ยตั้งแต่อดีตนะครับของป้าป้าจนถึงปัจจุบันเจ๊ยี้เนี่ยก็ร้านตรงนี้แหละ
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้โห
1: แล้วมาเป็นก๋วยจั๊บตอนไหน
3: ตอน
1: เจ๊บวยทำ
3: เจ๊บวยค
1: ่
3: ะ
1: ก็พี่คนโตไง
3: แต่ป้าป๊าก็ทำแล้วพี่สาวก็เสิร์ฟต่ออ
2: ๋อหลังจากเรื่องร้านหน้ามาทำก๋วยจั๊บป้าป๊าพี่สาวก็ช่วยก็เลยจำสูตรได้เป็นสูตรของป้าป๊านั่นแหละแต่ถือว่าอาหารอร่อย
3: เหมือนเชฟเลยอ่ะทำข้าวทำเป็ดพะโล้นี่อร่อยมาก
2: นะฮะ
1: นี่ไงเดี๋ยวมีให้ชิมด้วย
2: นะครับมีเมนูเป็ดที่ยังมีอยู่นะครับทางร้านแล้วก็มีก๋วยจั๊บที่เป็นแบบพระเอกของร้านเลย
1: ครับ
3: แล้วก็มีปอเปี๊ยะสด
2: น่าทานก็ลองสิครับท่านผู้ชม
1: ครับ
2: อย่าชักช้าอยู่ใหญ
1: ่ไม่แบ่งเลย
2: ฮะ
0: โถพี่โหนบนี่น่าสงสารจริงๆป๋านี่เจอของอร่อยทีไรลืมหนุ่มทุกทีเลยอ่ะอ่ะงอนแล้วนั่นเนี่ยทุกเทปเลยอ่ะ
2: อือ
1: เป็นไงแม่ง
2: เข้มข้น
1: เข้มข้นนะ
2: อือเขาบอกเขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะสูตรเหมือนมีเครื่องเทศด้วย
3: มียาจีนเป็น10ชนิดแหละค่ะ
2: ตุ๋นยาจีนด้วยนะฮะน้ำ
3: ยาจีน10ชนิดได
2: ้อื้อหือ
1: เอาอีกมั้ย
2: หนึ่งมั้ยแน่นอน
3: ว่าเส้นที่นี่จะเหนียวนุ่ม
2: ครับผมตัวเส้นนี้นะฮะเป็นตัวเส้นที่ค่อนข้างจะหาทานยากนะ
1: อือท่านผู้ชม
2: คือมันไม่ได้จ๋องจ๋องอ่ะจะเรียกว่าไงดีอ่ะ
3: ม
2: ัน
3: ไม่ได้ย
2: ุ่
3: ยย
2: ุ่
3: ยอ่ะ
2: มันไม่ได้ยุ่ยยุ่ยมันไม่ได้เป็นแก้วอ่
3: ะ
2: นะครับมันจะหนึบ
1: น้ำซุปมีเครื่องในจีนจริงนะฮะทานเข้าไปจะรู้เลยว่า
3: ใช่ค่ะแล้วเราต้องคัดสรร
1: ครับเห็นบอกว่ามีสมุนไพรเป็น10ชนิด
3: ใช่อ
1: ร่อยครับท่านผู้ชมมาอันนี้ต้องกินนะครับ
3: ขอบคุณ
1: ทีขออีกนิดนึงนะ
3: ได้ค่ะอ้ออีกจ้า
1: ชิมไปคำเดียวเอาละเมนูแรกผ่านอร่อยมาก
2: อร่อยนะก๋วยจั๊บเจ๊บวย
1: เมนูต่อไป
2: ต้องทาน
1: ครับ
2: อันไหนแนะนำอะไรดีฮะ
3: ทานป้าเต็งก่อนไหมคะ
2: อันนี้ป้าเต็ง
3: ค่ะข้าวหมูป้าเต็ง
2: ท่านผู้ชมฮะ
3: นี่คือ
2: จะยีแนะนำป้าเต็ง
3: ชอบมาก
1: ป้าเต็ง
3: ค่ะ
2: อันนี้วัยรุ่นชอบ
1: ข้าวป้าเต็งนะฮะ
3: คือข้าวจะเป็นว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเยอะซึ่งเมื่อสมัยก่อนเคยบอกเจ๊บวย

0: เจ้ถ้าเจ้ขายจนรุ่นเจ้น่ะหมดแล้วสงสัยเราต้องเก็บร้านจะเป็นว่าวัยรุ่นอย่างนี้มากันเยอะมาก
1: ครับ
0: คือถ้าทานนี่ต้อง
1: ค
0: น
1: นะ
0: ต้องคุกให้เข้ากัน
2: ขอโทษครับขอโทษครับมะเต็ง
0: แล้วเขาจะทานกับพริกน้ำส้มอะค่ะ
1: มะเต็งนี่มีส่วนผสมของอะไรบ้างฮะเจ
0: ้ก็จะมีหมูตุ๋น
1: หมูตุ๋น
0: ต้องตุ๋นเป็น2ชั่วโมงได้นะ
1: ฮะเตรียมของก่อนนะฮะ
0: แล้วก็จะมีใส
2: ่ผมจะบอกเจ๊นี่ว่าผมไอ้ข้าว
0: ใส่หลายอย่าง
2: ครับที่ก็แพงๆเนี่ยชอบทานมาก
0: กระเทียมรากผักชี
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็มีน้ำราดนะ
0: มีน้ำราดค่ะ
1: ราดเข้าไปนะครับแบบนี
2: ้อร่อยนะพี่โยมเหมือนรถคันข้าวต้มแห้งนิดๆนะ
0: ใช่ใช
2: ่เหมือนเราทานข้าวต้มแห้งนิดๆนะ
0: ก
2: ็
0: ค
2: ือ
0: ข้าวต้มแห้ง
1: วัยรุ่นชอบ
0: แต่สูตรที่บ้านเราที่ร้านเราไม่เหมือนสูตรเขา
2: อร่อยคุณผู้ชมเป็นอาหารจานเดียวที่แบบกินง่ายๆแล้วก็รสชาติอร่อยกลมกล่อม
1: ประมาณข้าวหน้าไก่หน่อย
0: ใช
1: ่ประมาณข้าวหน้าไก่ประมาณนั้นแต่ว่าเป็นหมู
2: อันนี้ก็เป็นเมนูนะจานเดียวที่เป็นที่นิยมนะนักเรียนนักศึกษานะครับบางทีมันง่าย
0: ใช่เพราะตรงนี้มันมีโรงเรียนมาคิดด้วย
2: ใช่ครับ
1: คลาสสิกข้าวหมูแดง
2: ข้าวหมูแดง
0: หอมนะคะ
2: นี่ให้ว่าจะเป็นเมนูแบบโดดเด่นไม่แพ้ก๋วยจั๊บเลยนะนี่อร่อยมาก
1: น้ำราดนะครับไม่ได้หวานเกินไป
2: น้ำราดไม่หวาน
1: ไม่หวานเกินไปนะครับมีความแบบ
2: ไม่ได้หนืดเหนียวเกินไป
1: อธิบาย
2: แบบแล้วไม่ได้ใสเกินไป
0: หมูแดงแล้วก็อบอีก
1: ความหวานนี่ออกไปเกือบจะขมแต่ไม่ขมแต่ว่าเป็นข้าวหมูแดงที่มีลักษณะเป็นของตัวเอง
2: ไม่แล้วพี่แน่หมูแดงอร่อยหมูแดงเนี่ยนุ่มไม่แข็งเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เจ๊ยีบอกว่าอบเองใช่ไหม
0: อบเองค่ะหมูแดงจะ
1: นอกจากหมูแดงยังมีหมูกรอบด้วย
0: ที่
1: น่าสนใจ
2: ไม่ที่เด็ดเนี่ยคือน้ำนะครับกับหมูแดงอร่อยมากๆ
1: นะฮะ
2: เมนูต่อไปครับ
1: ปอเปี๊ยะ
2: นี่
1: ผมชอบผมเล็งมานาน
2: ผมชอบ
0: ปอเปี๊ยะไหมคะ
2: ผมจะสั่งก่อนทานข้าวนะสั่งมากินก่อนเลยนะฮะญาติปาดหน้านิดนึง
1: อันนี้ละกันใหม่ๆปอเปี๊ยะนี่มานานเนี่ยถ้าทำเมนูนี
0: ้40ปี
1: โอ้อันนี้ดั้งเดิม
0: อันนี้40ปี
1: อย่างข้าวหมูแดงนี่2ปี
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่า
0: จะพัฒนาอาหาร
1: พอทำเก่งแล้วเนี่ยมันก็สกิลเดียวกันนะความเชี่ยวชาญในการทำอาหารปรุงมือรสมือ
0: คืออาหารจะต้องผ่านว่าอร่อยถึงเอาออกมาขาย
1: ครับ
2: น้ำส้ม
1: นี่ใส่น้ำส้ม
2: น้ำของเขาเนี่ยไม่เหมือนที่อื่น
1: ครับ
2: เพราะว่าไม่หวานเกินไปแล้วก็ไม่ได้ข้นเป็นเหลืองหนืดนะแล้วก็ไม่ได้เหลวใสอันนี้พอดีมาก
0: จะหอมเจียวค่ะ
2: ใช่บางทีถ้าหวานมากเลี่ยนนะเลี่ยนทางนี่อร่อย
0: แล้วที่ร้านจะใส่หอมเจียวเยอะ
2: ครับเอาละฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับ
1: ครับ
2: นะฮะเจยี
1: เจเอง
0: นะครับ
2: มากเลย
1: นะครับขอบคุณเจบวยด้วยนะครับที่ให้เราได้มาแนะนำของอร่อยรอบวันให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักกันหลังจากมาไหว้หลวงปู่ไข่ที่วัดบพิตรก็เลี้ยวมาหาเจบวยนะครับใกล้นิดเดียวรับรองอร่อยแน่นอนครับผม
3: เอาละวันนี้นะครับมีความสุขกันมากๆเลยนะฮะทั้งเรื่องราวของวัดแล้วก็อาหารอร่อย
1: ครับ
3: สำหรับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่ครัวเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90 บาท7 หัวฉีด

0: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
1: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
2: ้
1: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดนะเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีดรอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแกะเอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
2: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับ
0: มา
2: การยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
1: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได้
2: ถูกต้องวิธีการใส่
0: เข้า
2: ใ
0: ส่ของ
2: มันง่ายมากแค่เอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมครับเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
2: ้
0: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
2: ้
0: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่
2: ะ
0: โยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
2: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: โทรแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Assai Shop Mania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: เพราะแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่

0: 02-14-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนีย
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะครับเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Mac รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยนะคะแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที ่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
1: ตัวใหญ่กว่านี
0: ้โอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาอะแดปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลยค
2: ่ะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของที่ต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่านักนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี
2: ้
0: โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะคร
2: ับ
0: ทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-14-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่
2: ะ
1: ฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้
0: wow.
2: และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสุสานทั่วประเทศพร้อมเตรียมลงพื้นที่ฉะเชิงเทราก่อนนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือก่อนชี้แจงนายกรัฐมนตรีไปติดตามจากคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดเข้ามาครับ
1: ครับคุณณภัทรครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังระบุด้วยนะครับว่าไม่ต้องกังวลกรณีชาวยิวบางคนได้สัญชาติไทยแล้วเพราะหากทำผิดกฎหมายสามารถที่จะถอดถอนและเนรเทศได้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายสุสานออกจากพื้นที่แล้วเพราะไม่ใช่สุสานอีกต่อไปเนื่องจากผิดข้อบังคับชัดเจนรวมทั้งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบข้อมูลสุสานในพื้นที่ถนนเจริญกรุงกรุงเทพมหานครแล้วด้วยนายพลพียังกล่าวว่าได้ให้ไปตรวจสอบสุสานทั่วประเทศซึ่งจากรายงานที่ได้รับพบว่าสุสานและชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 1,200 แห่งอยู่ระหว่างการขอรายละเอียดจากแต่ละที่ว่าหมดอายุเมื่อไหร่พร้อมแยกว่าเป็นของศาสนาใดบ้างและในวันที่10กันยายนนี้จะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามความคืบหน้าของสุสานว่าเป็นอย่างไรส่วนกรณีการได้สัญชาติไม่ต้องกังวลหากมีสัญชาติไทยกฎหมายไทยครอบคลุมอยู่แล้วทั้งการยึดทรัพย์และการดำเนินคดีและยังสามารถถอนสัญชาติและเนรเทศได้แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนโดยในวันที่15กันยายนนี้ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งปปท.ปปง. DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะร่วมกันหารือถึงวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของทุนเทาสแกมเมอร์และนอมินีหลังจากนั้นจะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่2เริ่มต้นจากมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงิน 53,050 ล้านบาทโดยส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายพุ่งเป้าถล่มงบประมาณของกรมประมงไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาเกษตรกรมุ่งสร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในพื้นที่ของรัฐมนตรีเกษตรและการตั้งศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรมประมงก็ถูกอภิปรายตั้งคำถามว่าไปทำเรื่องการท่องเที่ยวแก้ปัญหาประมงได้ดีหรือยังและการดูแลอะคอเรียมนั้นทำให้มีงบประมาณผูกพันล่าสุดการอภิปรายงบประมาณของส.ส.นะครับจากมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสร็จสิ้นลงแล้วในขณะนี้เป็นมาตรา15กระทรวงคมนาคมครับคุณณภัทรครับ
0: ขอบคุณคุณพิษณุนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับรัสเซียโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนกลางดึกทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ6คนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเข้าไปควบคุมไฟไหม้ที่เกิดขึ้นจากการโจมตีหลายจุดโดยมีบางแห่งพังถล่มลงมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากเศษซากอาคารที่เสียหายรัสเซียโจมตียูเครนครั้งนี้หลังจากที่นายจาริดคุชเนอร์และนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนของสหรัฐเพิ่งเดินทางออกจากกรุงเคียฟเมื่อเสร็จสิ้นการหารือกับนายโวโลดิมีร์เซเลนสกีประธานาธิบดีของยูเครนในขณะที่รัฐบาลสหรัฐของนายโดนัลด์ทรัมป์พยายามผลักดันอีกครั้งเพื่อให้เจรจายุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน4ปีครึ่งฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลใหม่รอบลีกเฟสนัดแรกเริ่มเตะคืนนี้บิ๊กแมตช์2นาฬิกาเรอัลมาดริดจากสเปนเปิดบ้านพบอินเตอร์มิลานจากอิตาลีความพร้อมของเรอัลมาดริดจะหมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะถึง3คนได้แก่เอดูอาโดคามาวิงกาอาดากูแลและเมดาโดซิลวาซึ่งต้องรับโทษแบนต่อเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วขณะที่ออเรเลียงชูอาเมนียังมีอาการบาดเจ็บทำให้จูดเบลลิงแฮมอาจต้องถอยลงมายืนต่ำเพื่อจับคู่กับเฟเดริโกบาลเบเดในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเกมรุกมียานดิโอมองเดบราฮิมดีอาสวินิซิอุสจูเนียร์และกองหน้าตัวเป้าใช้คริยานเอ็มบัปเป้ด้านอินเตอร์จะไม่มีเฟเดริโกดิมาโกแบ็กซ้ายตัวหลักหลังได้รับบาดเจ็บส่วนเจสเป็นอีกหนึ่งแบ็กตัวใหม่ยังอยู่ระหว่างเรียกความฟิตเกมรับมีอเลสซานโดบาสโตนียานบิเซกมาดูเอลอาคันยีเกมรุกใช้ลาวตาโลมาติเนสมาคัสตูรามติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีครับ
2: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ช่โด
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: ตอนที่จั๋วเฟิงเกิดพอดีท่านพ่อจะจัดงานแสยิดพวกเรารู้กันดีท่านพ่องมงายฉันไม่อยากให้เขาไม่สบายใจถ้าเขารู้ว่าหลานสาวตายไปแล้วงานศพมาเจองานมงคลมันอัปมงคล
4: อืมใช่เราทำไปเพราะความกตัญญู
5: ใช่แล้วท่านพ่อเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยดูดวง
6: แบบนี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผล
7: ท่านพ่ออยู่ก็ว่าไปอย่างแต่เขาไปสวรรค์แล้วทำไมต้องทำให้วุ่นวายรับลูกสาวแท้ๆเป็นลูกบุญธรรมด้วย
3: โธ่เอ้ยผ่านไปนานแล้วเรื่องราวเปลี่ยนไปจะต้องตีกลองเป่าปีบอกให้ทุกคนรู้อย่างนั้นเหรอให้มันวุ่นวายไปทำไมกัน
4: อีกอย่างฉันขอให้ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าก็พอใจแล้ว
7: เอ้ยฉันว่าเรื่องทั้งหมดนี้มีคนว่างเกินไปก็เลยตีไข่ใส่โจ๊กหาเรื่องชาวบ้านทำให้เป็นเรื่องวุ่นวาย
5: เอ้ยแต่ก็ดีแล้วนะพี่ใหญ่ซ้อใหญ่ได้ลูกแท้ๆคืนมาย
6: ินดีด้วยนะพี่ใหญ่ซ้อใหญ
7: ่ยินดีด้วยยินดีด้วย
4: ขอบใจนะ
8: สิยาวยังไม่เรียกคุณพ่อคุณแม่อีกเหรอ
9: คุณพ
6: ่
9: อคุณแม
10: ่ฉันด้วยนะ
9: พี่ชาย
10: น้องสาว
8: ขอโทษนะคะเท่าแก่ใหญ่คุณนายใหญ่ไม่ทันได้บอกก่อนค่ะ
4: ตกใจหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเหรอ
3: น้องรองบังคับไปทำแบบนี้น่ะนะมีจุดอ่อนกลุ่มอยู่ในมือเขาใช่ไหม
8: เท่าแก่รองกับคุณนายรองชั่วร้ายมากจงใจวางแผนทำให้ฉันคิดว่าฆ่าคนตายค่ะยังบังคับให้ฉันเปิดเผยชาติกำเนิดซี่เยาฉันคิดว่าพูดไปต้องตายไม่พูดก็ต้องตายอยู่ดีไหนๆก็ต้องตายแล้วก็เลยจะฆ่าตัวตาย
3: นี่ไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้ บอกมาเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองว่า
8: ท่านนะเรื่องมันเป็นแบบนี้แหละ
3: น่าสงสัยแน่ใจหรือว่านักเลงตายไปแล้ว
8: ก็เท่าแก่รองบอกว่าเขาขาดใจแล้วแปลว่าตายแล้วไม่ใช่เหรอ
3: นี่เขาลวนลามเธอเรื่องอะไรจะประกาศชื่อตัวเองคมโครมแบบนั้น
8: นั่นสินะถ้าเขาไม่พูดฉันก็ไม่รู้ว่าเขาชื่อเฉิงชี
3: พี่ลองเคยบอกว่าเท่าแก่ร้องกับเมียเป็นประเภทไม่น่าไว้วางใจสองผัวเมียบังเอิญปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแถมยังยอมช่วยเธอด้วย
8: พูดถูกเลย
3: ไม่ต้องห่วงฉันเล่ร่อนมานานแล้วรู้จักทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวฉันจะสืบให้เอง
11: ว่าอะไรเนี่ย
3: จุดเอาไปไหน
11: พอได้ยังรังแกฉันทำไม
3: พอได้แล้วพอได้แล้วโอ้โหไปเป็นคนวงการ
8: ยังดีที่ท่านน้าสอนให้ฉันวางแผนซ้อนแผนแต่ว่าเขาไม่อยากให้ข่าวรั่วก็เลยไม่บอกให้พวกท่านรู้ก่อนนะคะ
3: นี่เธออย่าบอกนะว่าเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้อายงฟัง
8: มันไม่ได้พูดแค่เรื่องลูกแฝดค่ะเรื่องคุณชายเฟิงฉันไม่ได้พูดเลยค่ะ
4: ดีนะที่มีไหวพริบ
3: ที่พวกน้องร้องเล่นตุกติกแบบนี้ก็คงเห็นแก่สมบัติของตระกูลว่านและก็อี้เท่าแก่ใหญ
8: ่ให้ฉันไปตามตัวเฉิงชีมาเปิดโปงแผนชั่วของเท่าแก่รองไหมคะ
4: อย่าเลยพี่น้องกันอย่าให้ถึงขั้นแตกหักกันเลยและครั้งนี้ฉันถือว่าโชคดีมากเรารับลูกสาวอย่างถูกต้องแล้วหวังว่าน้องรองจะยอมหยุด
3: ฉันกลัวว่าเขาจะไม่ยอมหยุดนะสิ
7: ตอนนี้ฉันควรเรียกเธอว่าคุณหนูหรือว่าคุณหนูสี่หรือว่าคุณหนูสี่ยาวกันแน่
12: อย่าล้อฉันสิแต่ตกใจหมดเลยฉันนึกว่าคุณนายใหญ่มีลูกสาวนอกสมรสจริงๆ
7: คนตายเพื่อเงินไม่ผิดจริง
12: ๆพูดอะไรน่ะ
7: คนตาบอดยังดูออกเลยเท่าแก่รองไม่ชอบเท่าแก่ใหญ่จงใจหาเรื่องพวกคนรวยเล่นตุกติกกันไปอยู่ในตระกูลว่าแล้วเธอต้องระวังตัวด้วยนะ
12: ไม่ต้องห่วงลูกสาวไม่มีสิทธิ์แบ่งมรดกฉันไม่เกี่ยวด้วยอยู่แล้ว
7: เรื่องแกล้งโง่ละถนัดนัก
12: ใช่แล้วรอมเป็นลูกสาวเท่าแก่ใหญ่เพราะหวังที่ซุกหัวนอนฉันมีบ้านที่อบอุ่นเธอก็ฝึกหมักซีอิ๊วต่อพวกเขาได้ลูกสาวเพิ่มมาคนแบบนี้ได้ว่าดีต่อทั้งสามฝ่ายเลย
7: ใช่ดีต่อทั้งสามฝ่าย
12: แต่ว่านะคนที่เสียเปรียบคือเธอ
7: ทำไมอ่ะ
12: ยกเป็นของเธ
7: เธอควรเป็นลูกสาวสินึกว่าฉันโง่เหรอฉันไม่ใช่ลูกสาวพวกเขาโธ่เอ้ยไม่เข้าไปแล้วไม่ได้นะถ้าเธอแซวว่านจริงๆจะได้อยู่กับแม่แท้ๆไง
0: หนังตัวดียอมกลับบ้านแล้วเหรอสงสารแม่แกตั้งท้องกว่าจะคลอดแกได้เกือบจะตายไปแล้วแกมันใจดำ
7: ฉันเป็นลูกแท้ๆหรือเปล่าเนี่ย
0: เฮ้ยโถชาติที่แล้วทำบาปกรรมไว้สวรรค์ลงโทษแล้วชาตินี้มีลูกอกตัญญู
7: ถือซะว่าไม่มีลูกอย่างฉันก็แล้วกันเฮ้ยเสียมันเสียมันเสียมัน
12: เธอไม่ใช่เชื้อสายตระกูลว่านรับเขาเป็นแม่จะได้มีความสุขเธอไม่เสียใจแน่นะ
7: ครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเดินคนละทางกันเป็นแม่ลูกกันไม่ได้หรอก
12: แต่ว่าเป็นลูกศิษย์ทำแต่งานหนักไม่เหนื่อยหรอ
7: เฮ้ยฉันหนังหนาเนื้อแน่นเกิดมาอาภัพมีงานให้ทำมีเรื่องให้เรียนรู้ก็ดีใจแล้วสะใภ้ในตระกูลว่านเข้าคนยากถ้ามีใครรังแกเธอมาบอกฉันฉันจะช่วยเธอเอง
12: ฉันเป็นคุณหนูแล้วถ้ามีใครรังแกเธอมาบอกฉันนะฉันช่วยเธอแน
7: ่ต่อไปนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
12: เอาอีกแล้วนะ
6: ทำหน้าบึ้งทำไมอ่ะมีน้องสาวเพิ่มมาคนกลัวเขาจะได้ดีกว่าเหรอ
10: บ้าบ้าบอบอมีน้องสาวมาเพิ่มก่อนหน้านี้แม่ไม่เคยพูดถึงเลย
6: นี่เรื่องของผู้ใหญ่อย่าไปยุ่งมากแต่ว่าซี่ยาวเนอะไม่อยากเป็นน้องสาวหรอกอยากเป็นเมียนายมากกว่า
10: เดี๋ยวพูดจาสมเด็จ
6: สี่ยาวก็นิสัยดีนะเอาอกเอาใจแถมยังฉลาดด้วยดูคุณนายใหญ่สิถูกเข้าเอาใจจนยิ้มปากฉี่ถึงหู
10: นางจิ้งจอกตัวนี้เจ้าเล่ห์มาก
6: หรือนายใหญ่ให้เสี่ยวหมานเป็นน้องสาว
10: นี่ปุบปากนะยายทอมบ้านั่นเก่งแต่อะโวยวายวันวันเอาแต่ทะเลาะกันฉันไม่เอาหรอกเอ๊ะยุ่งเยอะจัง
6: ชาติที่แล้วเป็นศัตรูกันหรือเปล่าพอเห็นหน้าก็ทะเลาะกันแล้วถ้าไม่ใช่น้องสาวนายก็ดีไม่งั้นจะเหมือนที่อาจารย์เกิงพูดปลิ้งแขนด้วนปีนขึ้นที่สูงไม่ไหว
10: โอเกอร์ว่าไงนะ
6: เปล่าหรอกฉันบอกว่าเสี่ยวหมานเป็นคนดีตรงไปตรงมามีความรับผิดชอบแถมยังขยันไม่กลัวโดนเอาเปรียบอีกอย่างเขาตั้งใจอยากเรียนทำซีอิ๊วผู้หญิงแบบนี้หายากมากเลย
12: แม่พี่เสีย
8: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณหนู
4: อรุณสวัสดิ์จ้ะ
8: อุ๊ยฉันทำเองค่ะ
12: อ๋อฉันทำเองดีกว่า
8: ให้ฉันทำเถอะคุณเป็นคนหนูแล้วมันเป็นหน้าที่ของฉันนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งนั่ง
4: ดังนกกินตอนร้อนๆสิ
12: อร่อยจังเลย
8: มีให้กินทุกวันเลยค่ะ
4: ยิ่งเสียน่ะเขาจะบอกลูกว่าขอโทษ
8: ขอโทษค่ะคุณหนูตอนนั้นฉันสะเพร่าเองปล่อยให้ตะกร้าตกลงไปในน้ำทำให้คุณหนูกับคุณนายใหญ่พัดพรากจากกันฉันเป็นคนบาปค่ะ
12: ไม่เกี่ยวกับพี่ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกอีกอย่างพี่ช่วยเป็นพยานให้อรองอสภัยถึงพูดต่อไม่ได้ แต่ว่าหนูรู้สึกว่าพวกเขาไม่ชอบหนูเลย
4: ใครบอกล่ะแค่เรื่องเข้าใจผิดกัน
12: หนูเข้าใจค่ะจู่ๆต้องมายอมรับหนูมันไม่ง่าย
13: ฉันให้นายกู้ก่อนพอได้กำไรแล้วค่อยเอามาใช้หนี้ฉันเรือล่มในหนองท้องจะไปไหนแค่ประทับนิ้วมือทุกอย่างก็เรียบร้อย
5: เอ๊ะเข้าหุ้นแค่หนึ่งส่วนเหรอ
13: นายอย่าเพิ่งเข้าหุ้นเยอะเอาไว้ได้เงินก่อนค่อยซื้อหุ้นเพิ่มก็ได้
5: ได้ตกลงตามนี
13: ้มาตรงนี้

0: พียแคม
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ต้องยกให้นี่

0: ชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะแล้วมินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ช่ดอกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV หมอห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: หนูซื้อขนมถั่วตัดจะเอาไปให้พวกอารอง
3: ลูกสาวแม่น่ารักจริงๆเลย
2: ให้แม่ค่ะ
3: ฮะ huh?
2: ไม่แพงมากแต่แม่ได้ใช้ทุกวันเลย
3: น้ำใจล้ำค่าดีมาก
2: คุณพ
4: ่
2: ออ
4: ๋ออรุณสวัสด
2: ิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะพ่อคะกลัวหนูจุนจ้านเกินไปไหมคะ
4: ไม่เข้าใจ
3: ได้จังหวะเลยตั้งหากนะลูก
4: บอนไซของพ่อมีคนตกปลาอยู่เป็นเพื่อนแล้ว
3: มีบัณฑิตนั่งข้างๆสุนทรีขึ้นเยอะ
2: คุณพ่อคุณแม่คุยเรื่องกลอนกันเหมือนร้องเพลงกันเลยนะคะ
4: เอาจริงสิพ่อเตรียมซองไว้ให้มาขอให้ปลอดภัยแข็งแรง
2: ขอบคุณค่ะพ่อ
4: ซี่เยาอยู่ที่นี่อย่างสบายใจนะอีกไม่กี่วันบัณฑิตสมัยชงจะมาพ่อน่ะจ้างเขามาสอนหนังสือให้กับลูก
2: แต่ว่าหนูเป็นขอทานจนชินไม่อยากเป็นขุนนางหนูกลัวว่าจะเสียน้ำใจคุณพ
4: ่อ
3: เงั้นเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวแม่สอนให้ก่อนรอให้ชินแล้วค่อยจ้างอาจารย์มาสอน
5: เท่าแก่ใหญ่คุณนายรองให้ไปทานอาหารเช้าด้วยค่ะ
4: นี่เธอกับลูกไปกินเถอะฉันจะไปโรงงานแล้ว
2: ค่ะดูแล้วค่ะพ่อ
3: ไป
6: อ้าวซอใหญ
5: ่ซอใหญ่
6: ซอใหญ่อรุณสวัสด
3: ิ์อรุณสวัสดิ์จ้ะ
2: อาสะพ้ายสองอาสะพ้ายสามอาสะพ้ายสี่อรุณสวัสดิ์ค่ะ
6: อรุณสวัสดิ์อ
5: รุณสวัสดิ์จ้ะ
3: ฉันจะบอกให้ทุกคนรู้ต่อไปให้เรียกเขาว่าจิ้นเหวิน
5: จิ้นเหวินเหรอชื่อเพราะจังเลย
2: จิ้นเหวินนั่งนั่งนั่งนั่งเลย
3: มานั่งนั่งจ้ะ
2: นี่มาอยู่บ้านนี้จินแล้วหรือยังมีปัญหาอะไรมาหาฉันได้นะดูแล้วค่ะอ๋อจริงสิหนูเนี่ยซื้อขนมถั่วตัดมาเป็นของขวัญให้ทุกคนเลย
5: ขอบใจจ้า
6: หัวไวจังเลยเอาขนมมาให้กินตั้งแต่เช้าม
3: ารยาทน่ะทุกคนอย่ารังเกียจเลยนะ
6: โบราณพูดไว้ถูกแล้วคนต้องมีมารยาทห้ามตบตีคนที่ยิ้มให้เรา
7: สาวใหญ่ไม่ต้องห่วงนะไม่เห็นแก่พระก็ต้องเห็นแก่วัดพวกเราจะเอ็นดูเขา
5: คุณนายรอง
7: นี่ทุกคนดูสิสวยไหม
5: ว้าวแสบตาจัง
2: ทองแท้เหรอคะ
7: ทองแท้ไม่กลัวไฟหลอม
2: แหมดูซ้อรองสีมือเติบจังเลยซื้อท้อไม่ได้เอากลับมากินแต่เอามาอวด
7: ไม่เกี่ยวกับฉันทุกคนต้องช่วยกันจ่าย
2: ฮะพูดอะไรนะอย่ามามัดมือช็อกกันนะ
7: นี่คือของขวัญวันเกิดให้คุณนายหงหนักหนึ่งชั่งเลยนะ
5: แพงมากเลยสิ
7: เท่าแก่หงเป็นลูกค้ารายใหญ่ของซีอิ๊วว่านก้วนให้ของขวัญต้องให้แล้วได้หน้าได้ตาเท่าแก่ร้านท

0: อองคิดให้ถูกมากแล้วนะสี่บ้านแบ่งกันเฉลี่ยบ้านละ50หยวนเอง
1: แพงขนาดนี้จะปล้นกันเลยได้ไงเนี่ย
0: นี่คือราคาจริงฉันไม่ได้โกงราคานะสอใหญ่บอกให้ฉันเตรียมของขวัญนี่นาพวกเธอนี่ฉันออกทั้งเงินออกทั้งแรงพวกเธอไม่ทำอะไรเลยยิ่งจะมาต่อว่าฉันอีก
1: นี่มาพูดกันให้รู้เรื่องนะสอใหญ่ไม่ได้ให้พี่ไปเลยฉันเห็นกับตาว่าพี่แย่งไปซื้อเอง
0: ฉันร้ายขนาดนั้นเลยเหรอถ้าซ้อใหญ่ไม่พยักหน้าฉันจะกล้าเหรอ
1: พี่ร้ายจริงๆเลย
0: เปล่านะ
2: อย่าทะเลาะกันเลยมันแพงเกินไปแต่ก็ช่างมันเถอะมันก็ได้หน้าจริงๆนั่นแหละ
3: แต่นี่มันทองคำไม่ใช่ส้มนะให้ของขวัญแค่มีน้ำใจไม่ต้องแพงมากก็ได้มั้ง
0: แล้วจะให้อะไรล่ะให้ปลาเค็มไม่ล่ะหรือว่ากะปิปลาร้าก็มีนะ
1: ซ้อรองอย่าทำตัวแบบนี้ได้ไหมนึกว่าคนอื่นรวยเหมือนบ้านแม่ตัวเองเหรอชอบรังแกคนอื่นอยู่เรื่อย
0: เปิดร้านอาหารไม่กลัวลูกค้ากินเก่งเปิดหอนางโลไม่กลัวลูกค้าเจ้าชู้ให้ของขวัญแบบจนๆเธอไม่ขายหน้าแต่ขายหน้าตระกูลว่าน
1: น้อยแน่อวดเบ่งจริงๆซ้อใหญ่จัดการหน่อยสิเวลาไม่มีเงินจะทำยังไงขายของเก่าไปกู้ยืมไปจำนำหรือว่าไปปล้นล่ะ
2: ไม่เป็นไรซ้อสามส่วนของเธอฉันช่วย
3: ซ้อใหญ
1: ่ซ้อใหญ่แล้วบ้านน้องสี่ละคะอ๋ออันที่จริงหนูเป็นแค่คนเฉยๆทอดทองคำหนักหนึ่งชั่งยังไม่เคยเห็นเลยขอดูหน่อยนะ
0: เอ้ย
1: เบาจังเลยหนูซื้อถั่วตัดมาหนึ่งชั่งเหมือนกันทอดทองคำก็หนักหนึ่งชั่งทำไมเบาจังเลยอ๋อเข้าใจแล้วลุงที่ขายถั่วตัดใจดีมากให้มากกว่าหนึ่งชั่งนี่พูดไปก็เท่านั้นแหละไม่ต้องเดาแล้วเจ้าเออไปหาตาช่างมาช่างดูให้รู้กันเลย
4: ได้ค่ะคุณนายสี
1: ่ตายดูสิหนึ่งช่างเหรอครึ่งช่างยังไม่ถึงเลยตายข้างในกลวงโบทำไมแค่ครึ่งช่างล่ะคะนั่นน่ะสิ
3: ซ้อรองไม่หลอกเราหรอกเขาคงจะโดนหลอกมาเหมือนกันเราไปถามเท่าแก่ร้านทองกันเลยดีไหม
1: นี่เท่าแก่ร้านทองน่ะเป็นพ่อค้าหัวหมอที่ขึ้นชื่อเลยนะเอ๊ะซ้อใหญ่จะทำยังไงดีคะ
2: เอาไปคืนร้านทองเอาเงินคืนมา
1: โอ้ดีเลยเปลี่ยนเป็นอันที่ไม่แพงมากเดี๋ยวว่าแต่บ้านพี่สามเลยบ้านน้องสี่ก็ไม่ค่อยจะไหวตอนเนี้ย
2: งั้นตกลงตามนี้นะเอาละมากินกันต่
1: อเอาค่ะกิน
3: เมื่อเช้านี้ซ้อรองซื้อท้อทองคำมาเขาคิดร้ายไม่ถึงครึ่งช่างบอกว่าหนึ่งช่างหาเงินเข้ากระเป๋าชัดๆที่ไหนได้โดนซี่ยาวจับผิดหน้าเสียทันทีเลยแหละค่ะ
5: ซี่ยาวจงใจหรือเปล่าล่ะ
3: เขาน่ะมีไหวพริบแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องทำให้ซ้อรองไม่ขายหน้ามากฉันรู้นะเขาต้องแกล้งโง่แน่ๆ
5: เฮ้ยพี่รองก็เกินไปชอบโกยเงินเข้ากระเป๋าตัวเองบ้านแม่เขาเองก็รวยอยู่แล้วยังจะต้องหากินกับคนในบ้านอีก
3: น้องสี่นะก็เจ้าเล่ห
5: ์
3: คุณคะคนที่เสียเปรียบคือคนซื่อได้เวลาแล้วที่ต้องคิดเผื่อตัวเอง
5: เอ้ยอย่าเลยคนอย่างฉันน่ะไม่เจ้าเล่ห์เหมือนพวกนั้นหรอกเวลาตื่นเต้นขึ้นมาฉันติดอ่างด้วยนี่ยังไงก็พี่น้องกันขอแค่ทำหน้าที่ทำเต็มที่ก็พอแล้ว
6: นี่เมื่อกี้ที่ร้านหัวเลอร์นายก็เห็นแล้วนี่เรานั่งไปถึงครึ่งชั่วโมงลูกค้าแห่กันมาเหมือนมารับของฟรีเลยการค้าเนี่ยนะได้กำไรเยอะ
5: ในเมื่อกำไรเยอะทำไมหุ้นส่วนของพี่รองถึงถอนตัวล่ะ
6: เขาไม่อยากถอนตัวหรอกแต่ฉันเนี่ยแหละจะเคลียร์มันออกไป
5: ทำไมล่ะ
6: เพราะว่ามันขี้อวดโอหังชอบให้เพื่อนมากินข้าวแล้วก็ไม่ยอมจ่ายตังค์กำไรที่ได้มาไม่พอเลี้ยงใครหรอกนะแต่ถ้านายมาเข้าหุ้นสองพี่น้องช่วยกันนี่จะตายไป
5: เฮ้ยแต่ว่าเรื่องธุรกิจฉันไม่เคยใส่ใจเลย
6: เฮ้ยเรื่องทองคำนายก็รู้ใช่ไหมทำให้บ้านเราวุ่นวายหมดจะว่าไปแล้วก็เพราะบ้านของนายร่ำรวยไม่พอต้องให้ซ้อใหญ่ช่วยออกนี่เมียฉันเป็นคนซื่อตรงไปตรงมามีหน้าล่ะถึงโดนหลอกง่ายๆนี่ครอบครัวเดียวกันไม่ใช่ศัตรูกันเมียฉันเป็นคนพูดตรงบางทีก็นั่งกระแหนเสียดสีกันบ้างชอบรังแกซ้อสามน่าจะถือสานะน้องสามเป็นสามีจะต้องรู้จักเอาทานเมียจะได้ไม่โดนรังแกว่างๆก็ซื้อสร้อยทองต่างหูเพชรให้เขาบ้างเอาใจสักหน่อยจะได้รู้สึกว่าตัวเองดีมีคนรักเขาจะได้ทำตามที่นายสั่งไงนี่ฉันให้โอกาสนายหาเงินแล้วไม่ต้องคิดเลยเข้าหุ้นเลยนะ
5: แต่ว่าฉันไม่มีเงินจะเข้าหุ้นยังไง
6: พยักหน้าก็พอเราพี่น้องกันฉันไม่เอาเปรียบนายอยู่แล้วเอาอย่างนี้นะฉันให้นายกู้ก่อนพอได้กำไรแล้วค่อยเอามาใช้หนี้ฉัน

0: เรือล่มในหนองทองจะไปไหนแค่ประทับนิ้วมือทุกอย่างก็เรียบร้อย
1: เอ๊ะเข้าหุ้นแค่หนึ่งส่วนเหร
0: อนายอย่าเพิ่งเข้าหุ้นเยอะเอาไว้ได้เงินก่อนค่อยซื้อหุ้นเพิ่มก็ได้
1: ได้ตกลงตามนี
0: ้มาตรงนี้

0: ผ่านด่านนี้ไปได้แล้วยังไงตราบใดที่ยังไม่แยกบ้านก็ยังไม่มีเงินเราต้องวางแผนให้ดี
1: คุณพี่ไม่ต้องเป็นห่วงอนาคตของเราสดใสแน่ลูกชาย4คนจัวนานเก่งที่สุดต่อไปเขาได้เป็นเฒ่าแก่ต้องเป็นใหญ่แน
0: ่แต่พี่ใหญ่เพิ่งรับลูกสาวจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงม
1: ั้ยโง่สิยังไงเขาก็เป็นผู
0: ้ต้องไง
1: นึกว่าฉันไม่อยากมีลูกสะใภ้เหรอมันต้องให้ลูกเรายอมด้วยฉันออกไปสืบข้างนอกตั้งนานตระกูลใหญ่โตไม่มีบ้านไหนยอมแต่งด้วยเลย
0: มาขนาดนี้แล้วสิ่งที่เราต้องการคือมีหลานชายไม่ต้องสนแล้วไม่ต้องลูกคนรวยหรอกรวยปานกลางก็พอไม่เป็นไร
1: จัวหนานคุยกับสิวจีหน่อยสิ
2: อ๋อครับพริกสาเห็ดหอมชอบกินไหม
3: อ๋อฉันกินทุกอย่างอยู่แล้วขอบคุณค่ะนี่มันหมูนี่แล้วบอกว่าพริกสาและพริกสาแปลว่าอะไรเหรอฉันพูดอะไรผิดเหรออยู่บ้านนอกไม่เคยกินแบบนี
2: ้อ๋อไม่เป็นไรไก่ผัดพริกกินเผ็ดได้หรือเปล่า
3: ได้จ้าฉันกินเผ็ดฉันกินเผ็ดเก่งสำลัก
4: ค่อยๆกิน
2: น้ำชาก่อนนะ
3: ขอบคุณจ้าน
1: ี่กินเผ็ดไม่ได้ไม่ต้องฝืนนะดูสิซดน้ำเสียงดังเหมือนบัวเลย
2: ชิมอย่างอื่นดูไหมกินมะระได้หรือเปล่า
3: ฉันชอบกินฉันชอบกิน
1: อุ้ย
3: ขอโทษนะฉันขอไปเข้าส้วมก่อน
5: เข้าใจผิดแล้วคุณนายรองใจเย็นๆนะคะ
1: ตบปากไปเลยฉันเกลียดขี้หน้าเธออยากจะสั่นให้ลูก
3: จะตบแม่
6: เฮ้ยนี่คือบทอย่าทำแบบนี้นะ
3: ขึ้นลงมืออีกก็ไปโรงพักแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
2: แม่พอเถอะครับ
1: เธอแน่มากให้น้องสาวผู้ตรวจการออกหน้าฉันทนไม่ไหวแล้ว
2: แม
7: ่
8: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
11: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
12: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
13: ฝนตกก็ดูได
11: ้ดูยังไง
13: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
14: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
8: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
12: ที่รัก
15: เนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
16: ฮะอะไรนะที่รัก
15: ขายังเข้าไม่ได้เลย
16: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
17: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
15: ได้แล้ว
17: ทั้งช็อปง่า

0: ติ๊กใช้ด
1: อทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
2: ผมเอ้ย
3: ไม่ชอบแล้วจะฝืนทำไม
2: คุณชายใหญ่กินบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองแหละเชื่อฉันนะคุณให้ฉันกินอะไรฉันกินได้หมดนะคุณชายใหญ่
3: อยากแต่งเข้าตระกูลว่าเลย
2: แม่บอกว่าต้องแต่งกับคนรวยไม่อย่างงั้นเขาจะเอาฉันไปขายคุณชายใหญ
4: ่คุณก้าวออกทั้งเงินออกทั้งแรงพระเจ้าอวยพรนะ
2: พระเจ้าอวยพรเช่นกันค่ะ
5: พรุ่งนี้โบสถ์แจกนมผงคนแก่ไม่ต้องเข้าแถว
6: ขอบคุณมากเลยแม่ชีจั่วซือใจดีจังเลยนะ
5: เราได้รับความรักจากพระเจ้าเผยแผ่ความดีงามของพระเจ้าค่ะ
6: อยากจะเชื่อพระเจ้า
5: คุณนายรอง
7: ถ้าเป็นบ้าอะไรของเธออยู่ดีๆทำเป็นใจดีช่วยเหลือคนเผลอแป๊บเดียวก็ไปยั่วผู้ชายจองล้างจองผลาญ
5: ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดค่ะ
7: ไม่มีอย่างอายเหรอถ้าบวชเป็นแม่ชีแล้วยังจะไปยั่วผู้ชายอีกมายุ่งกับลูกชายฉันด้วยทำให้จวนหนาหลงไหลไม่ยอมแต่งงานสักทีถ้าอยากเห็นเขาไม่มีลูกหลานเหรอ
8: นี่ใหญ่แล้ว
7: ว้ายหลบหลบหลบ
3: ห
7: ลบ
3: หยุดนะแม่แม่ทำอะไรอ่ะ
7: แกสิทำอะไรเป็นบ้าหรือไงฮะแม่รู้นะตั้งแต่แม่นี่กลับมาอยู่ฟอสานแกก็หาโอกาสมาดั้มดั้มมองๆแม่ให้แกดูตัวแกก็อ้างนู่นอ้างนี่ตั้งแต่เกิดมาแกไม่เคยขัดใจแม่เลย
3: เปล่านะครับแม่เปล่าจริงๆครับ
5: เข้าใจผิดแล้วคุณนายรองใจเย็นๆนะคะ
7: ปากไปเลยฉันเกลียดขี้หน้าเธออยากจะสั่งให้ลูก
2: จะตบแม่
4: เฮ้ยนี่คือบทอย่าทำแบบนี้นะ
2: ขึ้นลงมืออีกก็ไปโรงพักแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
3: แม่พอเถอะครับ
7: เธอแน่มากให้น้องสาวผู้ตรวจการออกหน้าฉันทนไม่ไหวแล้ว
3: แม่
2: เป็นไงบ้าง
3: ไม่ชี้จัวขอโทษด้วยครับ
5: ไม่เป็นไรค่ะไม่เจอกันตั้งนาน
3: พอเจอกันก็เป็นเรื่องเลย
5: ไม่เกี่ยวกับคุณหรอกค่ะ
2: วันนี้ตื่นเต้นจังเลยพื้นเปียกหมดแล้วด้วยเชิญข้างในค่ะ
3: คุณเกาผมมาขอโทษคุณเถอะ
2: แค่เรื่องเข้าใจผิดไม่มีใครโทษคุณหรอกนั่งสิถ้าอารมณ์ไม่ดีอธิษฐานกับพระเจ้าสิคะช่วยได้นะ
3: ช่วยไม่ได้หรอกต้องโทษที่ผมมาพับเองทำให้คนอื่นเดือดร้อน
2: ทำไมพูดแบบนี้ล่ะ
3: อ๋อขอบคุณครับ
2: ซีอิวันกวนดังที่สุดในฟอซานคุณเป็นคุณชายใหญ่รุ่มใจเรื่องอะไรคะ
3: หมอดูดวงให้แล้วดวงผมไม่ดีถ้าหากมีเมียก็จะทำให้เมียตาย
2: นึกไม่ถึงว่าอายุน้อยๆทำไมงมงายจัง
3: ไม่เชื่อไม่ได้หรอก5ปีก่อนผมมั่นแล้วพอเลือกวันแต่งงานปุ๊บว่าที่เจ้าสาวก็ป่วยตาย3ปีก่อนรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งซื้อเลยคุณซื้อไปเลย
5: ลอยสูงจังสูงอีกหน่อยได้ไหม
3: ได้อยู่แล้วสูงพอไหม
5: ฉันเล่นมากฉันเล่นมากสูงจังเลย
3: โอ๊ยโอ๊ยเจ็บจังเลย
5: เป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนคะ
3: ตรงนี
5: ้ตรงไหน
3: ตรงนี้ตรงนี้แหละ
5: นี่โกหกฉันเหรอนิสัยไม่ดีเลย
3: อย่าโกรธเลยนะช่วยจุงมือเดินหน่อย
5: ฉันให้คุณเหมือนคุณมากเลย
3: ผมให้คุณบ่งบอกความในใจ
5: ฉันไม่เข้าใจหรอก
3: เข้าใจสิ
5: ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจ
3: จัวซื้อผมมีเรื่องจะพูดด้วย

0: คุณพูดก่อนเลย
1: พ่อกับแม่ยอมให้เราแต่งงานกันแล้วพวกท่านว่าวันที่18เดือนหน้าเป็นวันดี
0: แต่ฉัน
1: ทำไมเหรอ
0: ฉันตัดสินใจไปเรียนศาสนาที่มาเก๊าขอโทษนะ
1: สุดท้ายเราเลิกกันจนเดือนที่แล้วผมเพิ่งรู้ว่าเขากลับมาฝอซาน
2: ยังตัดใจไม่ได้
1: ผมแค่อยากเจอหน้าเขาแต่มาโบสถ์หลายครั้งเขายังไม่กล้าพอที่จะทักทายแม่เข้าใจผิดคิดว่าผมมาขอคืนดี
2: คุณนายรองแค่เป็นห่วงคุณนะ
1: แม่กับพ่อบังคับให้ผมดูตัวอยากให้มีลูกสืบทอดวงตระกูลดูอย่างผู้หญิงที่ไปหาวันนั้นเขาทำทุกอย่างเพื่อเอาใจผมเขาทำเพื่ออยากแต่งเข้าตระกูลวาดเป็นผัวเมียแบบนี้มันดีตรงไหนเหรอ
2: ทำไมไม่บอกพ่อแม่ไปล่ะคะ
1: ผมขัดพวกท่านไม่ได้หรอกมันอกตัญญู
2: เจอบ้านประเพณีอีกแล้วกตัญญูอย่างตาบอดไม่มีประโยชน์หรอกคุณลองใช้เหตุผลคุยกับพ่อแม่ดีไหม
1: จะพูดยังไง
2: ไม่ยากหรอกค่ะชีวิตคู่ที่ไม่มีความรักคุณกับภรรยาจะเจ็บปวดมากนี่คือ1+1หลังจากนั้นถ้ามีลูกแล้วสามีภรรยาไม่ถูกกันลูกของคุณก็จะเจ็บปวดด้วยนี่คือการคูณไม่มีวันสิ้นสุดคุณต้องแบกรับภาระแสนทุกข์ตลอดกาลคนที่เป็นทุกข์คือตัวคุณเอง
1: ผมไม่เคยรู้เลย
2: ยื่นมือมาเส้นนี้คือเส้นชีวิตเท่ากับว่าชีวิตของคุณอยู่ในกำมือของคุณเอง
3: อาจารย์เอ้อเกิงวันนี้จะสอนอะไรเหรอครั้งที่แล้วฉันเลือกถั่วเหลืองเป็นแล้วนะคราวนี้ขอก้าวไปอีกหน่อยได้ไหมคะ
4: เดินก้าวเดียวจะขึ้นสวรรค์อีกแล้ว
3: ฉันไม่อยากเป็นเจียงไทกง
4: เป็นเจียงไทกงก็ดีตกปลาเก่งพี่ปลากินยังจะขออะไรอีก
3: ฉันไม่เคยเรียนหนังสือแต่เคยเสี่ยงเซียมซีเจียงไทกงเจอกับอ๋องเหวินตอนอายุ80ฉันอยากเรียนวิชาติดตัวเร็วๆไม่อยากอายุมากแล้วค่อยหมักซีอิ๊วเป็นนะคะ
4: เธอได้มาจริงๆเลยก็ได้เดี๋ยวเข้าไปพร้อมผู้ชายเฟิงดูหัวเกอก่อไฟต้มถั่ว
3: ขอบคุณอาจารย์หัวเกอร์ต้มถั่วนานหรือเปล่าอ่ะ
5: ไม่มีกำหนดอยู่ที่ประสบการณ์พูดเหมือนไม่ได้พูดไร้สาระ
3: นี่นี
5: ่บีบถั่วดูถ้าถั่วแข็งเกินไปแปลว่าไม่มีรสชาติถ้าต้มนานเกินไปเละไปก็ใช้ไม่ได้อีก
3: อ๋อเข้าใจแล้ว
5: เฮ้ยต้มหลายๆรอบเดี๋ยวก็รู้เองโอ้มีหนูอ๋ออยู่ไหน
3: ฉันจัดการเองหนูเหรอจิ๊บจิ๊บนี่แน่ตายแล้ว
5: อยากขยแยงใช้มือเปล่าฆ่าหนูตายนี่นี่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามา
3: อร่อยจะตาย
5: ผู้หญิงข้าขึ้นมาข้างบนข้าขึ้นมานะ
6: ขึ้นมาพอได้แล้วพอเถอะนี่มาโรงงานนะอย่าคุณชายฟันก็กลัว
3: จมูกน้ำตาไหลเลยไก่อ่อนเอ้ย
7: อะไรอารมณ์ไหนถึงเลี้ยงข้าวผมเนี่ย
6: เท่าแก่เฉินถ้าพูดตรงๆคุณอาจจะไม่เชื่อพอดีผมต้องใช้เงินก็เลยอยากกู้เงินกับคุณ
7: คุณจะกู้เงินเหรอ
6: แกเฉินผมกล้าเอ่ยปากกับคุณก็ต้องให้ประโยชน์คุณสิเดี๋ยวผมเอาบัตรลูกค้าพิเศษให้กับคุณเวลาไปซื้อซีอิ๊วหวานกวนเอาบัตรไปด้วยรับรองไม่ต้องต่อแถว
7: เฮ้ยผมไม่เอาหรอกผมมีธุระผมไปก่อนนะ
6: แกเฉิน
7: ไม่ต้องส่งไม่ต้องส่ง
6: เลี้ยงข้าวฟรีเลย
8: ผมยังอยู่เท่าแกว่าน
6: เฉินนั่ง
3: เอ๊ะเท่าแกซี
6: โอ้น้องเล็กไอ้หนาวจังเลยนี
0: ่พี่สี
6: ่ท่านเอาลูกพลับมาให้ดีกว่ากินยาอีกลองดูนะที่นี่อยู่นี
0: ่ขอบคุณพี่แค่ไอนิดหน่อยไม่หนักหรอกค่ะ
6: ไม่หนักยังไงเล่าไอตลอดเนี่ย
0: พี่สี่นั่งก่อนฉันดึงน้ำชาให
6: ้เออจริงสิน้องเล็กช่วงนี้ฉันไปกินข้าวกับเพื่อนๆรู้จักเท่าแก่เลี่ยวด้วยนะเขาอยากบริจาคของให้บ้านเด็กกำพร้าของเธอ
0: เหรอคะ
6: เท่าแก่เลี่ยวเป็นคนดีนะเขาอยากกินข้าวกับเธอคบเธอเป็นเพื่อน
0: อย่าเลยดีกว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องนะ
6: อะไรกันรังเกียจพ่อค้าเหรอ
0: เปล่านะพี่ซิงฉวนตายไม่นานเอง

0: ยังไม่ครบรอบเลย
1: แต่ฉันว่าคนต้องมองไปข้างหน้าลูกสาวเธอก็ยังเด็กมากต้องคิดเผื่อเขาด้วยสิจริงไหม
0: พี่สี่รังเกียจที่ฉันกินข้าวตระกูลว่านเหรอ
1: ใครบอกล่ะฉันเห็นว่าเธอยังสาวอยู่จะอยู่แบบนี้ไปตลอดเลยหรือไงจริงไหม
0: เรื่องนี้ฉันขอคิดดูก่อนนะ
2: มาดื่มเลยมาดื่มเยอะๆดื่มเลยดื่มเลย
0: ขอบคุณค่ะ
2: ดื่มเลยแก้กระดุมออกจะได้หายใจโล่งขึ้นนะ
0: คุณวางยาเหรอ
2: เปล่านะไม่ได้วางยาเลยแก้กระดุมก่อนนะ

0: ไซต์ค่ะเสื้อยืดโควีกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวค่ะกับโปรโมชั่น8ตัวนี้จ่ายราคาเดียวค่ะเพียงแค่990บาทเท่านั้นเฉลี่ยมานะเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทค่ะ
1: แบรนด์ชั้นนำอย่าง Aero Light นะครับที่การันตีเรื่องของคุณภาพให้คุณใส่สบายไม่อึดอัดครับแล้วก็ไม่มีตะเข็บด้านข้างด้วยระบายอากาศได้ดีและแห้งไวด้วยครับ
0: มีหลายไซส์ให้คุณเลือกนะคะไซส์ M ค่ะรอบอก36นิ้วไซส์ L รอบอก40นิ้วไซส์ XL ค่ะรอบอกอยู่ที่44นิ้วค่ะใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสค่ะใส่ได้กับทุกกิจกรรมกับโปรโมชั่นของเราวันนี้ค่ะ Aero Light เซ็ตเสื้อโควีแขนสั้นผ้าทีคัตตอนนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวในราคาเพียงแค่990บาทรวมแล้วได้ทั้งหมด8ตัวในราคา990บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกตินะคะ 2,800 บาทวันนี้ค่ะคุณรับไปในราคาเพียง990บาทค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยค่ะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่ามาที่ LINE @sizeshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
1: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห 4-in-1 เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
2: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
1: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
2: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่ 3,200

0: ที่30
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ึกใช้ดอก
1: สนับสนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ฉันบอกตรงๆนะฉันกับท่าแกเลี้ยวมีธุรกิจกันเธอช่วยให้กิจพี่สี่ช่วยไปกินข้าวกับเขาสักมื้อได้ไหม
4: ฉันช่วยพี่ไม่ได้หรอกค่ะ
3: แค่ข้าวมื้อเดียวเองไม่ชอบเขาก็บอกเขาไปตรงๆเลยพี่จะได้สู้หน้าเขาได้ช่วยพี่สี่หน่อยได้ไหมแค่มื้อเดียวขอร้องละธุรกิจรายใหญ่ด้วยช่วยฉันหน่อยนะขอบใจมากน้องสาว
4: แค่ครั้งเดียวนะพี
3: ่ครั้งเดียวจริงๆไม่มีครั้งที่สองหรอกขอบใจล่วงหน้านะฉันจะเอาลูกพันให้กินเนี่ยเท่าแกเลี้ยวขอโทษด้วยนะที่มาช้า
5: เท่าแกว่านสวัสดี
3: น้องเล็กเข้ามาเลยเข้ามาได้แล้ว
5: มาหนูว่านมามามาน
3: ั่งเลย
5: เชิญนั่งเชิญนั่ง
3: นั่ง
5: นั่งเลย
3: โอ้ยอันไว้ตั้งนานแล้วไม่ไหวแล้วขอไปเข้าส้วมก่อนนะ
5: เชิญเลยรีบไปรีบไป
3: ทำไมเล่าเท่าแกเลี้ยวเป็นคนดีไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องกลัวนะฮะตาสบายนะ
5: กูหนูว่านอยากกินอะไรดี
3: ร้านขายสี
6: คิดมากเกินไปหรือเปล่าเท่าแกสีไปด้วยไม่มีอะไรหรอก
7: จำได้ตอนอยู่บ้านเด็กกำพร้าเขาทำเป็นใจดีดูแลเด็กพอคุณหนูห้าหันหลังออกไปเขาก็ผลักเด็กคนนั้นเลย
6: ร้ายขนาดนั้นเลยนี่เธอคิดว่าผิดปกติบอกเท่าแกใหญ่เลยดีไหม
7: ไม่ได้หรอกไม่มีหลักฐานอาจารย์เป็นห่วงคุณหนูห้าอยากเห็นเขาเป็นอะไรเหรออ
6: ะไรพูดอะไร
7: ก็ฉันเห็นเองกับตาตั้งแต่คุณหนูห้ามาอยู่ที่โรงงานหลังคาในห้องรั่วก็รีบไปซ่อมหลังคาให้พอจิ้งจกเข้ามาในห้องอาจารย์ก็รีบไปซื้อยาฆ่าจิ้งจกแล้วก็นะ
6: พอรีบไป
7: ยาว
4: เท่าแก่เลี้ยวฉันนึกขึ้นได้ว่ามีธุระต้องกลับก่อนแล้ว
5: เฮ้ยไม่ได้กินกับข้าวเลยผมน่ารังเกียจมากเลยเหรออ
4: ย่าเข้าใจผิดค่ะฉันแค่กลัวว่าลูกสาวตื่นแล้วจะไม่เห็นฉัน
5: แค่แป๊บเดียวเองไม่เป็นไรหรอกดื่มกันก่อนนะ
4: ไม่ดีกว่าฉันดื่มไม่เป็น
5: งั้นดื่มน้ำชาก่อนมา
4: ไม่ดีกว่าฉันต้องไปแล้วจริงๆ นะคะไม่แล้วค่ะถ้าแก่เลี้ยว
5: ชนกันก่อนมาถ้าเธอเอ่ยปากฉันจะช่วยพี่สี่ของเธอเองเงินแค่ไม่กี่พันคนแค่แค่ไม่ร่วงหรอกให้กู้อยู่แล้วคนอย่างฉันธุรกิจเยอะแยะมาดื่มเลยมาดื่มเยอะๆดื่มเลยดื่มเลย
4: ขอบคุณค่ะ
5: ดื่มเลยแก้กระดุมออกจะได้หายใจโล่งขึ้นนะ
4: คุณวางยาเหรอ
5: เปล่านะไม่ได้วางยาเลยแก้กระดุมก่อนนะ
4: ถอยไปนะ
5: อย่าดื้อ
7: นี่ห้องนี้ไงแจ้งความเลย
6: มันนี่ไม่ได้หรอกข่าวลือออกไปคุณหนูห้าอายแย่น้ำอยู่ไกลดับไฟไม่ได้หรอก
7: มีวิธีคุณหนูห้าลูกสาวร้องไห้แต่ละนะ
5: อันนี้นี่ทำอะไรพวกแกเป็นใครเน
7: ี่ยจริงๆไม่หยุดเลยค่ะดูสิคะโถ่
6: ไม่ใช่ใช่ไม่แต่คุณหนูห้าที่ดูแลลูกได้
5: ใช่ใช่จะทำอะไรเนี่ย
6: พาไปหานะกลับบ้านให้ลูกก่อนนะ
7: ต
6: ้
7: องแกกินต่อเลยค่ะ
5: อย่าพ
7: ัง
5: ไปโอ้ย
7: ตาสบายเลยค่ะทุกแกดีขึ้นไหมคะ
4: ดีขึ้นแล้วแต่ยังปวดหัวอยู่คนสารเลววางยาในน้ำชา
6: ถ้าทำเรื่องตำชาแบบนี้เหรอ
4: โชคดีที่พวกคุณช่วยฉันเอาไว
7: ้โชคดีแล้วที่คุณไม่โดนย่ำยีอาจารย์เอื้อเกิงรอบคอบกว่ากลัวว่าคนอื่นรู้เข้าจะไม่ดีก็เลยถือว่ามันเมาเหล้าแล้วก็ปล่อยมันไป
4: เอื้อเกิงเป็นคนนอกยังยอมมาช่วยฉันไม่ได้ต้องเล่าให้พี่ใหญ่ฟังเสี่ยวมาน
7: คะ
4: ฝากดูจริงๆด้วยฉันจะไปบอกพี่ใหญ่ฉันจะไปบอกพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่รองพวกพี่ต้องช่วยฉันด้วยนะคะ
8: น้องสี่เขาเป็นน้องสาวแท้ๆแกทำขนาดนี้เลยเหรอ
3: ท่านไม่เกี่ยวจริงๆท่านไม่รู้ว่าเขาจะบัดซบวางยาแบบนี้ฉันนึกว่าแค่กินข้าวพูดคุยกันแค่คบกันเป็นเพื่อน
9: ใช่แล้วฉันเชื่อใจสามีฉันไม่ทำกับน้องห้าแบบนั้นหรอก
3: น้องห้าฉันอยากให้เธอมีคู่ครองที่ดีเห็นไหมตั้งแต่น้องเขยตายไปน้องน่าสงสารแค่ไหนฉันเป็นพี่ชายจะเป็นห่วงน้องสาวหาคนดีๆให้ไงไม่งั้นนะพอเธอตายจากไปจะไม่มีแม้แต่ที่ฝังกระดูกไม่มีใครจุดธูปสักดอกหรือว่าพวกพี่อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
9: นั่นสิดูถูกคนใจดีนี่อีกอย่างใครจะรู้ไส้รู้พุงสามีฉันไม่รู้หรอกว่าคนแส้เลี้ยวจะใจดำขนาดนั้นคิดดีๆก่อนสิ
4: พี่สี่ฉันถามหน่อยพี่บอกว่าจะไปเข้าส้วมแล้วทำไมไม่กลับมาเลย
3: ฉัน ฉันหลงทาง
8: เอ้ย
4: เป็นเพราะพี่เป็นหนี้คนแซ่เลี้ยวเลยหลอกใช้ฉันพี่รู้ไหมว่าตอนนั้นฉันเกือบฉันเกือบจะ
8: เย่เองพอได้แล้วแกน่ะถึงขั้นเอาน้องไปขายขัดสนมากแล้วหรือไง
0: นี่เขาไม่ได้นะเขาไม่ได
6: ้รีบไปผมคือผู้จัดการโอของร้านแรกเงินว่านลี่เรามาทวงหนี
0: ้นายท่านตระกูลว่านเป็นหนี้เราใช้โรงงานว่านก้วนค้ำประกันถ้าไม่คืนเงินโรงงานว่านก้วนต้องรับผิดชอบหนี้สิน
8: หมอ
5: เอ๊ะมองหน้าฉันทำไมนี่นี่บอกให้ชัดเจนหน่อยนายท่านว่านคนไหน
6: นายท่านสีตระกูลว่าน
7: อ๋อเป็นหนี้เขาแล้วเอาน้องสาวไปขาย
0: แกเดี๋ยวก่อนยังมีนายท่านอีกคนที่เป็นหนี้นั่นก็คือนายท่านสาม
7: ฮะ
0: อะไรนะเป็นไปไม่ได้เขาเข้าใจผิดแล้วฉันไม่เคยกู้เงินกับร้านแรกเงินเลยนะ
6: นายท่านสามคุณเป็นเท่าแกคนเดียวของร้านหัวเล่อใช้โรงงานว่านก้วนจำนองนี่คือสัญญาไม่เพียงมีตราปั๊มแถมยังมีรอยนิ้วมือด้วย
0: ทำไมเป็นแบบนี้นี่ๆพี่รองวันนั้นบอกฉันว่าเข้าหุ้นเดียวไม่ใช่เหรอทำไมถึงกลายเป็น10ส่วนไปได้ล่ะ
5: ฉันไม่รู้ไม่เกี่ยวกับฉัน
0: นะ
8: ผู้จัดการทั้งสองผมอยากรู้หน่อยพวกเขาเป็นหนี้ร้านแรกเงินเท่าไหร
0: ่นายท่าน4กู้เงินไป500หยวนนายท่าน3กู้ไป 5,000 หยวน
4: 5,000 หยวนเหรอคุณพี่กู้เงินมาทำไมตั้งเยอะตั้งแยะ
0: ฉัน
8: สัญญาใบนี้ใช้ชื่อร้านฮวนเลิกกู
10: ้น้องสามเป็นเจ้าของร้านคนเดียวเลยด้วย
5: โอ้น้องสามถ้าเป็นเจ้าของคนเดียวนายต้องรับผิดชอบนะ
0: พี่หลอกฉันเหรอ
7: น
5: ี
7: ่นี่น้องสามอย่ามาเบี้ยวนะใครเป็นหนี้คนนั้นต้องรับผิดชอบ
4: สามีฉันเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เหมือนพวกพี่ชอบทำธุรกิจกันเองเปิดร้านเต้นรำมันผิดกฎหมายเขาไม่ทำหรอกพี่ลองแกล้งเขา
5: ฉันเหรอ
4: หลอกได้แม้กระทั่งน้องชายตัวเอง
7: นี่น้องสามคิดว่าเขาโง่มากรังแกง่ายเหรอ
8: นี่พอแล้วอย่าทะเลาะกันผู้จัดการทั้งสองตกลงว่าสองคนนี้ไปกู้เงินที่ร้านแลกเงินด้วยตัวเองหรือเปล่า
0: เราไม่ได้ปล่อยกู้แต่เรามีหน้าที่เก็บเงินนี่สองรายยืดเยื้อมานานต้องใช้หนี้ทันที
8: นี่เดี๋ยวก่อนอารมณ์อรวยหน่อยขอเวลา1เดือนให้ผมรวบรวมเงินก่อนได้ไหม
6: 7วันต้องคืนภายใน7วันถ้าไม่คืนเราต้องทำตามหน้าที
0: ่พี่
11: ถ้าแกยายคิดเสร็จแล้วรายรับกับรายรับติดค้างอยู่ทั้งหมด 1,480 หยวน
8: เอ้ยอาจิวออกไปก่อน
11: ครับ
8: เงินทั้งหมดรวมกันยังไม่พอยังอีก 4,000 หยวนจะทำยังไง
0: เห็นชัดๆเลยว่าพี่หลอกให้ฉันใช้หนี้แทนน่ะ
5: พูดอะไรของแกน่ะน้องสามใช่ฉันรู้ว่าบ้านเมียนายน่ะจนหน่อยนายก็เลยจะทำการค้าหาเงินเข้ากระเป๋าแต่เรื่องอะไรมาโยนให้ฉันหมดเล่าแบบนี้มันขี้โกงเกินไปน่ะรู้ไหม
0: พี่พูดอะไรจะทำอะไรฉันทำไมฮะ
8: หยุดนะบอกให้หยุดเป็นบ้าหรือไงจะทำอะไรกันตอบมาก่อนทำไมบนสัญญามีตาของโรงงานว่านกวนแต่ว่าฉันไม่รู้น้องสี่บอกมา
3: ครั้งที่แล้วพี่ใหญ่ไปตัวเมืองพาไส้ติ่งนี่นะ
8: จำได้แล้วตอนที่ฉันไม่ผ่าตัดพวกแกเลยก่อเรื่องได
3: ้เฮ้ยไม่เกี่ยวกับฉันนะเป็นแผนของพี่รอง
5: นี่แกพูดอะไรนะน้องสี่ไม่จริงนะพี่ใหญ่นี่น้องสี่หมาจนตรอกอย่าใส่ร้ายฉันนะ
0: ใส่ร้ายแกเหรอใส่ร้าย
8: นี่ไม่ใช่เวลาจะมาเถียงกันต้องหาทางแก้ปัญหาแกก็ยินที่อาจิวพูดแล้วลงกับเงินที่ยังไม่ได้เก็บเข้าร้านก็ไม่แค่1,500หยวนยังขาดอีก4,000หยวนช่วยกันหาทางแก้ปัญหาสิ
3: เราก็ขายนาขายที่ขายบ้านสิ
8: พูดง่ายดีนี่ที่นากับที่ดินให้เช่าออกไปแล้วยังไม่ถึงกำหนดคืนขายยังไงแล้วก็ต้องขายภายใน7วันรีบขนาดนี้ใครจะมาซื้อต่อให้มีจริงๆก็จะโดนกดราคา 1,500 ยังขาดอีก 4,000
3: ไม่ขายบ้านไม่ขายนาใช้ขายเมียหรือไง
5: พี่ใหญ่ฉันขอออกความคิดบ้างตอนนี้ทรัพย์สินของโรงงานรวมแล้วมีประมาณ 20,000 หยวนเราสี่บ้านแบ่งได้บ้านละ 5,000 น้องสามจะได้เอา 5,000 นั้นไปใช้หนี้ไง
8: อยากแยกตัวนักเหรอ
0: เงินฉันไม่ได้เป็นคนกู้ฉันไม่เห็นด้วย
3: แต่ฉันเห็นด้วยนะได้บ้านละ 5,000 ของฉันใช้หนี้500ยังเหลือ 10,000
5: น้องสี่ก็เห็นด้วยแบ่งมาเถอะ
8: ฉันไม่เห็นด้วยตาปริฉันยังอยู่บ้านนี้ห้ามแตกเด็ดขาด
5: ดูว่ามีอะไรพอช่วยได้บ้าง
8: เท่าแก่หลิวข่าวคุณก็ไวดีเหมือนกัน
5: ฝอซานมีความลับที่ไหนกันเล่าเรื่องโรงงานว่านกุ้นของพวกคุณเลือกกันไปทั่วเมืองแล้วได้ยินมาว่าคุณอยากจะขายหุ้นงั้นเหรอเสนอราคามาเถอะทั้งลานตากผมก็ซื้อได้

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานกับศรีลังกาเพื่อรับแรงงานจำนวน 10,000 คนมาเติมเต็มภาคอุตสาหกรรมที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานสัญญาจ้างมีกำหนด2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อครบกำหนดสัญญาแรงงานต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางโดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดการจ้างงานทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานก่อนเดินทางเข้าประเทศตลอดจนการกำหนดให้มีใบอนุญาตทำงานและการตรวจสุขภาพนายทหารขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อหลังซิ่งหนีตำรวจก่อนเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของตำรวจจราจรบริเวณหน้าตลาดจตุจักรเบื้องต้นถูกแจ้ง6ข้อหาได้แก่ขัดคำสั่งของเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและบาดเจ็บขับรถหลบหนีโดยไม่หยุดให้ความช่วยเหลือขับรถจักรยานยนต์โดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีใบขับขี่และรถพรบ.ขาดผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาและยินยอมให้ดำเนินการตามกฎหมายพร้อมยินดีชดใช้ค่าเสียหายค่าซ่อมรถให้กับนายตำรวจส่วนผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และหาสารเสพติดไม่พบแต่อย่างใดรัฐบาลออสเตรเลียเสนอร่างกฎหมายใหม่ยกระดับความปลอดภัยในโลกออนไลน์โดยบังคับให้โซเชียลมีเดียเปิดตัวเลือกการปิดการแนะนำเนื้อหาหรืออัลกอริทึมเพื่อรับชมเฉพาะโพสต์จากเพื่อนหรือผู้สร้างสรรค์ที่ติดตามแล้วเท่านั้นเป็นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของออสเตรเลียหลังจากเมื่อปลายปีที่แล้วได้ออกกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียเป็นประเทศแรกของโลกและเป็นการเดินตามรอยกฎหมายบริหารดิจิทัลของสหภาพยุโรปหากแพลตฟอร์มใดไม่ปฏิบัติตามอาจต้องโทษปรับสูงกว่า 2,500 ล้านบาทโดยมีหน่วยงาน eSafety หน่วยกำกับดูแลความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของออสเตรเลียเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลกฎหมายดังกล่าวเทนนิส US Open รายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี2026ที่ Flushing Meadows ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์สเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีและเจ้าของแชมป์ French Open 2026หวดเอาชนะลูเซโนดาเดรี่มือ21ของรายการจ่ายตาลี3ต่อ0เซต6ต่อ2 6ต่อ2และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมทั้ง4รายการในปีนี้โดยจะเข้าไปพบกับโบติชฟานเดอร์ซันชูมือ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์รายการต่อไปติดตามชมคุยขโมงบ่าย3โมงสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ระทึกชายวิ่งมุดใต้รถไฟที่พิษณุโลกอาการสาหัสชายหึงโหดยิงเมียเก่าแฟนใหม่ดับกลางวัดก่อนมอบตัวนายอำเภอบางคล้าประชุมแนวทางดูแลสุสานยิวจับตาหลังผู้ว่าสั่งรื้อสุสานย้ายศพออกใน7วันพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้คุยขมงมาพร้อมข่าวระทึกใจนะครับแล้วก็สะเทือนใจด้วยแต่วันนี้ข่าวใหญ่นะครับในประเทศไทยข่าวหนึ่งรวมทั้งข่าวใหญ่ที่ประเทศอังกฤษครับคืออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของประเทศอังกฤษนะครับมาเสียชีวิตที่ประเทศไทยจากการฉีดเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศวันนี้นะครับภาครัฐบอกว่าต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเราจะมาดูนะครับบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นฉีดเพราะอะไรวิธีการฉีดอย่างไรรวมทั้งนะครับเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยคุณนิจ
2: าใช่ค่ะเขาการฉีดฟิลเลอร์แล้วเสียชีวิตนั้นก็มีมาบ้างแล้วนะคะที่เกาหลีเนี่ยฉีดฟิลเลอร์ช่องคลอดเสียชีวิต2 คนค่ะฉีดฟิลเลอร์สะโพกก็เสียชีวิตกันได้คราวนี้ฉีดฟิลเลอร์อวัยวะเพศทำไมถึงเสียชีวิตแล้วมันเกิดอย่างนี้แล้วเราจะต้องรับผิดชอบกันยังไงหรือว่าต่อไปนี้ฟิลเลอร์มันจะเป็นผู้ร้ายอันตรายขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะคะส่วนเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ความรักความหึงหวงและอะไรก็ไม่รู้อะทำให้ผู้ชายคนนี้มุดไปใต้รถไฟอะคุณสุวิทย์
1: นี่นะอาจจะเกิดความเครียดหรืออะไรก็ไม่ทราบได้นะครับนี่นะเหตุการณ์ระทึกขวัญจริงๆนะครับที่ภาพพาดหัวเมื่อสักครู่นี้ผู้ชายท่านนึงนะครับดูสูงโปร่งแล้วก็อายุก็ดูจะเยอะหน่อยครับนะฮะตัดสินใจนะครับวิ่งออกมาจากทางนะครับสถานีที่บอกว่าตรงบริเวณช่องที่3นะครับนี่ครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดปิดออกมานะครับเห็นไหมเอาของวางไว้บนเก้าอี้ซะก่อนนะครับเก้าอี้ที่นั่งนะหลังจากนั้นนะครับนี่นะวิ่งขึ้นออกนะครับหลังจากที่ผู้โดยสารคนสุดท้ายวิ่งขึ้นโบกี้ไปแล้วครับผู้โดยสารคนนี้จู่ๆนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ส่งสัญญาณรถไฟไปแต่ปรากฏว่านี่ครับวิ่งลักษณะบอกว่าโค้งตัวแล้วก็มุดเข้าไปนะครับนี่นะใต้รถเร็วขบวนที่112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัฒน์ครับที่ออกจากสถานีพิษณุโลกนะครับในช่วงเวลา 10:43 นาทีวันนี้เองครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนี่นะผู้ชายคนนี้วิ่งเข้าไปที่ว่านี้ปรากฏว่ารถไฟนะครับกำลังจะเคลื่อนพอดีนะครับพนักงานก็ส่งสัญญาณบอกว่ายังไม่ออกนะครับก็เลยหยุดทันทีครับปรากฏว่าพอหยุดทันทีนะเอาไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นะครับนอนคว่ำหน้าติดอยู่กับใต้ขบวนรถไฟนั่นเองครับเนี่ยนะอายุนะครับ31ปีครับแต่ดูว่ามีอายุหน่อยนะครับแต่อายุจริงคือ31ปีครับชื่อนายอัครเดชครับเป็นคนที่อยู่หมู่ที่4ตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บที่ฝ่ามือครับรวมทั้งนะครับฝ่ามือเนี่ยขาดครับโอ้ขอประทานโทษนะศีรษะก็แตกด้วยแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวนะครับยังมีสติอยู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับก็ต้องช่วยเหลืออย่างนี้เอาออกมานะครับแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับสาเหตุไม่ทราบได้ว่าทำไมตัดสินใจนะครับก็คือวิ่งแล้วก็หัวมุดลงไปตรงนี้ไม่ทราบได้ครับเพราะเจ้าตัวถึงแม้ว่าจะมีสติยังไม่สามารถให้การกับเจ้าหน้าที่ได้แต่ไปฟังแม่ค้านะครับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆตรงบริเวณนั้นครับแม่ค้าขายแผงผ้าครับขายเช่าผ้าเช่าผ้าครับบอกว่าเจอผู้ชายคนนี้นะครับก็เดินมายังมาดูแผงผ้ายังพูดจาดีอยู่เลยไม่มีสติสัมปชัญญะอะไรที่บอกว่าไม่สมประกอบนะครับก็คือว่าปกติ

0: ครับจู่ๆนะครับไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นก็เลยวิ่งไปสักครู่นี่ครับก็เลยมุดเข้าไปใต้นะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้นะครับบอกว่านี่นะอาการเหมือนนะครับที่ว่าตั้งใจฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลอะไรนะครับอันนี้ต้องตามต่อนะครับแต่แน่ๆตอนนี้กำลังดูแลอยู่คุณเดชาว่าขอให้รอดขอให้รอดไปงั้นนะครับ
1: โอ้ยแล้วก็ไม่เสียชีวิตด้วยแล้วก็บาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะขอสำกำสัตย์จริงๆเอาล่ะมาถึงเรื่องความรักกันบ้างค่ะความรักเนี่ยบางทีถ้ารักกันมันก็รักกันดีนะคุณสุวิทย์แต่ถ้าพอหึงหวงมีคนอื่นมันก็กลายเป็นความแค้นได้ค่ะข่าวนี้ไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนนะคะเป็นการยิง2คนก็ค
0: ือ
1: ภรรยาของตัวเองแล้วก็แฟนใหม่ผู้ชายคนใหม่นะคะการยิงเนี่ยก็คือมาถึงปุ๊บยิงเลยแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่เลยแล้วยิงในวัดด้วยคุณสุวิทย์แล้วลูก2คนที่เป็นลูกเล็กๆของตัวเองกับภรรยานั้นก็ต้องกำพร้าค่ะเพราะว่าแม่เสียชีวิตไปแล้วพ่อก็ต้องติดคุกนะคะคราวนี้ภาพวงจรปิดจับภาพไว้ได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่แหละค่ะนี่คือที่วัดอุทัยนะคะในคืนเกิดเหตุค่ะตำบลเสนาอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมือปืนก็คือนายณัฐวุฒิหรือว่านายเอ็กซ์นะคะอายุ40ปีค่ะมายิงภรรยาก็คือคุณสุวินีอายุ44ปีนะคะภรรยาเนี่ยลงรถมาแล้วก็รถลงรถบัสคนงานนะแล้วก็จะมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์จะมาขึ้นรถกระบะอีกคันนึงซึ่งน่าจะเป็นแฟนใหม่ที่นัดไว้สามีเก่านายณัฐวุฒิมารอค่ะปาดรอปุ๊บเห็นภรรยาตัวเองกำลังจะไปขึ้นรถชายคนใหม่ก็คือคุณอเนกค่ะนี่คว้าปืนออกมายิงทันทีนะคะเราไม่ได้ซูมภาพเยอะค่ะเพราะว่าเป็นความรุนแรงนะคะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีรถกระบะจอดอยู่โดยฝากระโปรงด้านขวานั้นโดนยิงปังๆไป2นัดนะคะแล้วบริเวณประตูคนขับก็โดนไปอีก1นัดคือกราดยิงทั้งหมดนะคะหลังจากสิ้นเสียงปืนค่ะพบร่างนายอเนกอายุ44ปีถูกยิงบริเวณขมับนะคะเนี่ยอีซูซูสีบรอนซ์เงินแบบนี้ค่ะเสียชีวิตเลยแต่ส่วนของคุณสุวินีอายุ44ปีเช่นเดียวกันค่ะเธอถูกยิงบริเวณใบหน้าลำตัวและได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะที่รถมีรอยกระสุนหลายรอยกระสุนค่ะปืนนั้นเป็นปืน .357 นะคะแล้วก็มีปลอกกระสุนอยู่ประมาณ5นัดนะคะตอนที่เกิดเหตุมีคนขับรถบัสเห็นเหตุการณ์ค่ะบอกว่าผู้หญิงอ่ะเขาขับรถบัสเขานั่งรถบัสที่เป็นรถบัสขนคนงานนะคะมาลงตรงนี้น่าจะเป็นจุดนัดพบที่วัดกับชายคนรักคนใหม่ค่ะแล้วชายคนรักคนใหม่ก็จอดรอแต่คนที่เป็นสามีน่าจะขับตามมาตั้งแต่ที่โรงงานแล้วค่ะตามรถบัสมาแล้วก็มาดูซิว่าเมียตัวเองจะลงตรงไหนปรากฏว่าพอมาเจอปุ๊บลงที่วัดปุ๊บก็เลยขับรถตกมาพอดีค่ะพอมาเจอภรรยาเท่านั้นแล้วค่ะยิงใส่ทั้งภรรยาและทั้งคนรักใหม่ทันทีนะคะในภาพเนี่ยที่ต้องบอกว่ายิงทันทีเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากนั้นนายณัฐวุฒิโดนตำรวจจับมาแล้วก็ให้การว่าผมตั้งใจจะมาง้อซึ่งตำรวจบอกว่ามันไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดในเห็นหน้าปุ๊บยิงแสกหน้าเลยค่ะวันนี้ทั้งสองท่านนี่ก็เสียชีวิตเลยนะคะคุณที่เป็นภรรยาเนี่ยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้มีคนเห็นเหตุการณ์ในที่นี้แต่ภาพของกล้องวงจรปิดจับได้ทั้งหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทางด้านตำรวจค่ะผู้กำกับสภ.อุทัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านพันตำรวจเอกมนัสท่านก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ท่านเข้าตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะคือความหึงหวงนั่นเองคุณสวิทคือทางด้านภรรยาเนี่ยเขาไปทำงานติดต่อได้ทำงานติดต่อได้ตลอดคุยได้อะไรได้พูดเรื่องลูกเรื่องญาติได้หมดเลยแต่พอเลิกงานหายเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่กับนายเอ็กซ์หรือว่าสามีคนนี้แล้วอยากจะไปเช่าห้องอยู่ข้างนอกนายเอ็กซ์บอกว่าผมไม่เลิกไม่ยอมรับการเลิกราของภรรยาในครั้งนี้นะคะแต่ภรรยาพยายามที่จะตีตัวออกห่างโดยตลอดค่ะนายเอ็กซ์ยังให้การอีกว่าผมเนี่ยง้อทุกอย่างมีเงินเอาเงินให้มีทองเอาทองให้ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ตายพูดไม่ได้นะคะนายเอ็กซ์ก็พูดไปว่าตัวเองเนี่ยพยายามง้อรักและอยากจะดูแลภรรยาต่อแต่ภรรยานั้นไม่กลับมาเลยลูกก็ไม่ได้มาดูค่ะนายเอ็กซ์บอกว่าลูกเนี่ยอยู่กับน้าบ้างอะไรบ้างวันที่เกิดเหตุโทรศัพท์ไปบอกน้าของตัวเองค่ะบอกว่าผมยิงภรรยาแล้วน้าบอกอ้าวเอ็กซ์แล้วลูกจะอยู่กับใครแล้วเอ็งจะติดคุกไหมปรากฏว่าไม่ได้โทรหาแต่น้าคนเดียวค่ะหลังจากก่อเหตุยิงภรรยาส่งภาพไปให้ญาติภรรยาดูเลยบอกว่าเนี่ยยิงคนนี้ตายแล้วนะอย่างนี้เลยด้วยความแค้นนะคะจากนี้ทางด้านของนายเอ็กซ์บอกว่าผมเนี่ยเจตนาดีผมไม่มีเจตนาจะฆ่าแล้วก็ผมก็ยอมรับผิดทุกอย่างเหมือนจะเป็นคนดีแต่เขาไปค้นดูประวัตินะคะม
0: ี
1: ประวัติฆ่าคนด้วยคุณสุวิทย
0: ์ครับ
1: เนี่ยค่ะพบคดีพยายามฆ่าและเพิ่งพ้นโทษออกมาไม่นานค่ะแล้วก็มาก่อเหตุซึ่งนี่จะเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ภรรยาพยายามตีตัวออกห่างโดยตลอดเวลาเพราะว่าน่าจะมีความรุนแรงในครอบครัวนะคะเพราะว่าญาติๆก็บอกว่าทะเลาะกันบ่อยครั้งเลยค่ะพอพ้นโทษออกมาก็พยายามจะฆ่าโทษภรรยาตลอดเลยนะคะเนื่องจาก

0: ว่าคบกันมา10ปีแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าระแวงว่าระหว่างที่ตัวเองต้องไปอยู่ในเรือนจำนะภรรยาอาจจะมีคนอื่นนะคะก็เลยพยายามตามติดมาโดยตลอดแล้วพกอาวุธปืนไปทุกที่เลยวันที่เกิดเหตุปากบอกว่าเคลียร์แต่พกไปปุ๊บยิงแสกหน้าเลยก็โดนแจ้งข้อหานะคะฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็ไม่ได้บอกว่าบันดาลโทสะอะไรหรอกคุณสุวิทย์ก็คือตั้งใจจะฆ่านั่นแหละนะคะพนักงานก็แจ้งข้อหาไปเลยโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนค่ะแล้วพกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านยิงปืนในหมู่บ้านในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรเนี่ยนะคะก็เรื่องนี้มันก็เศร้าแล้วค่ะไปยิงในวัดด้วยยิงเสร็จถ่ายรูปไปให้ญาติภรรยาดูด้วยแล้วลูกสองคนใครจะเลี้ยงสงสารก็แต่เด็กนะคะเนี่ยอารมณ์ชั่ววูบแล้วตัวเองก็มีประวัติด้วยคนมันมีปืนเยอะตอนนี้คุณสุวิทย
1: ์ใช่ครับนี่นะเป็นปัญหาครอบครัวนะครับ
0: สังคมเลยปืน
1: อนาคตก็น่าห่วงนะครับ
0: อายุ40
1: ดูข่าวกันต่อไปนะครับสุสานคนตายแต่เป็นสุสานคนยิวสิครับ
0: ใช่เรื่องใหญ่
1: ยังไม่จบนะครับเพราะว่าอะไรครับเนื่องจากว่าใบอนุญาตนะครับ
0: ม
1: หมดไปตั้งแต่ปี66โน่นแล้วเขาก็ไม่ต่อใบอนุญาตด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าสุสานชาวยิวนะครับเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วก็รายงานนะครับเขาไม่หยุดแค่นี้เดี๋ยวเขาจะเอาคนยิวที่ตายในประเทศไทยไปฝังครับแต่พอนะฮะเป็นอย่างนี้ไปปั๊บนะครับทางการของประเทศไทยก็ต้องไม่ยอมละครับตั้งแต่อบต.ในพื้นที่รวมถึงในอำเภอบางคล้าแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราครับตรวจสอบเลยครับสุสานยิวชื่อว่าเป็นภาษาไทยธรรมศาลาครับ อยู่ในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคือคุณฉัตรประอ่อนนิยมครับมีคำสั่งให้รื้อถอนเลยแล้วเอาคำสั่งนี้แหละครับไปปิดที่บริเวณสุสานดังกล่าวซึ่งดำเนินการตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ครับสุสานแห่งนี้ปรากฏว่าตอนนี้นะครับก็คือว่านำเอาประตูนะครับมาปิดไปเรียบร้อยแล้วก็เอาประกาศนะครับของท่านผู้ว่าราชการออกมาติดไว้นะครับบอกว่าห้ามมีการนะครับลุกล้ำหรือเคลื่อนไหวหรือเอาศพต่างๆนะครับมาฝังต่ออย่างไรก็ตามนะครับสุสานแห่งนี้ก่อนหน้านี้มีชาวยิวนะครับตายอยู่แล้วเอามาฝังอยู่ตรงนี้นะครับก็คือว่า4ศพอยู่แล้วครับยิวก็คืออิสราเอลนี่นะเพราะฉะนั้นพอคำสั่งออกนี้มาปิดไปปั๊บนะครับเอาคนตายยังไงครับต้องเอาออกนะครับนี่นะภายใน7วันครับนี่นะถ้าไม่เอาออกเลยครับต้องเข้าสู่กระบวนการต่อไปจะอุทธรณ์เหรอใครแหละเป็นผู้อุทธรณ์นะครับเอกชนของประเทศไทยนะครับที่ว่าเป็นบริษัทเป็นนอมินีหรือเปล่าไม่รู้ต้องตรวจสอบนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็เชื่อมโยงครับปกติแล้วสุสานชาวยิวในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเต็มแล้วคนยิวมาตายในบ้านเราเยอะพอเต็มแล้วนะครับก็คือไปโน่นแหละครับไปที่บางคล้าเนื่องจากว่ามีความเชื่อนะครับบอกว่านะครับถ้าตายไปแล้วถ้าเผามันจะเป็นการทรมานคนตายไปอีก
0: oh.
1: เพราะฉะนั้นต้องฝังครับนี่ตามความเชื่อพอฝังก็อยู่ตรงนี้ครับเอ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วสถานที่ตรงนี้มันหมดอายุไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี66เพราะว่าอะไรครับเรื่องของการสร้างที่ว่านี้มันผิดพรบเกี่ยวกับเรื่องของสุสานแล้วก็สถานชาปนกิจครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้องด้วยหลายประการทั้งปวงเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ใกล้ชุมชนไหมนะครับสถานที่เป็นยังไงบ้างถูกสุขลักษณะไหมแล้วก็มาทำแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือว่าไม่ต่อใบอนุญาตแต่ถามว่าใบอนุญาตที่ออกมาก่อนหน้านู้นไม่รู้กี่ปีกี่ชาติจะไปทราบได้นี่นะอันนี้ต้องไปตรวจสอบใจต่อไปนี้นะครับไม่ได้แล้วจะทำอะไรตรงนี้ไม่ได้เอ้าแล้วทำยังไงครับประเทศไทยทำอะไรก็ได้เนี่ยตามใจแท้ครับคุณนิชา
0: ใช่ไง
1: นะครับวิธีการคือห้ามบุกรุกเข้าที่ว่านี้โดยนะครับมีการนะครับเพิ่มกล้องวงจรปิดรอบสุสานเลยคุณนิชาเพื่อจับทั้งผีแล้วก็จับทั้งคนเป็นนะครับว่าใครจะมาทำอะไรหรือเปล่าไม่รู้นี่แหละครับมันก็เลยเกิดขึ้นพูดถึงชาวยิวนะครับก็เป็นข่าวเยอะอยู่ในพื้นที่ทางภาคใต้ใช่ไหมครับคุณเอชานะแต่ผมได้รับข้อมูลล่าสุดมาอย่างนี้นะครับตอนนี้ DSI นั้นเตรียมออกหมายเรียกชื่อว่านายไบมอนเดวิดมาเชโนแล้วก็พวกนะครับเป็นชาวอิสราเอลรับทราบข้อกล่าวหาปมใช้นอมินีคนไทยนั้นถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ใช้คนไทยประกอบธุรกิจแทนโยง3บริษัทในจังหวัดชลบุรีครับ
0: โอ้ทั่วไปเลย
1: ที่ผมรายงานข่าวตรงนี้ไม่ใช่ละครับปกติแล้วอิสราเอลนะครับเป็นข่าวก็คือว่าอยู่ที่สมุยอยู่ที่สุราษฎร์นะครับเมื่อก่อนก็อยู่จังหวัดน่านใช่ไหมคุณเดชานะแต่ข่าวนี้นะครับ ไปที่ไหนครับชลบุรีแล้วไปพัทยาแล้วเพราะฉะนั้นเป็นห่วงนะคุณนะ
0: โอ้ไปทั่วคุณสุวิทย์แวะไปภูเก็ตกันหน่อยค่ะเขาจะจัดงานปีใหม่ยิวแล้วเขาเชิญมาเป็นพันคนเลยจากทั่วโลกค่ะคนภูเก็ตเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย

0: นะคะด้วยความเคารพคนยิวหรือว่าอิสราเอลนั้นเขามีศัตรูเยอะค่ะเพราะว่าเขารบไปกับทั่วเลยแล้วหนึ่งในนั้นก็เป็นคนอิหร่านอย่างนี้คือเท่ากับว่าถ้าเขาเปิดงานเป็นงานปีใหม่เฉลิมฉลองกันอย่างเงี้ยภาพจากทั่วโลกเขาก็จะมองมาว่าเหมือนกับมีคนยิวมีรัฐยิวอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้คือภาพลักษณ์ที่เรากังวลนะคะคนภูเก็ตเขาไม่ยอมค่ะออกมาปกป้องแผ่นดินภูเก็ตยืนยันว่าจะคัดค้านการจัดงานปีใหม่อยู่ที่ป่าตองนะคะนั่งเท้าคางคุยกันเลยนะคะจากกระแสข่าวเรื่องของการเฉลิมฉลองปีใหม่อยู่ที่ซาบักป่าตองซาบักนั่นก็เหมือนกับเป็นโบสถ์เป็นวัดของเขาแหละค่ะคุณสวิทคาดว่าจะมีทหารอิสราเอลแล้วก็ชาวยิวจากทั่วโลกมาร่วมงานกันเป็นพันคือคราวนี้จะเอายังไงดีอ่ะในฐานะเราเป็นเจ้าบ้านนะคะชาวภูเก็ตเขาก็นั่งพูดคุยกันมันจะได้ไม่คุ้มเสียหรือเปล่าครั้งนี
1: ้
0: ท่านผู้ว่าภูเก็ตก็ยังมันยังจะต้องมารับหนังสือไปนะจะได้รับทราบความเห็นของคนที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ค่ะเพราะในเรื่องของการจัดกิจกรรมปีใหม่มันก็ดูเหมือนไม่มีพิษมีภัยอ่ะแต่พอรวมๆแล้วน่ะมันก็ไม่พ้นน่ะว่าจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นค่ะกลัวว่าถ้าเกิดอะไรตุ้มตามขึ้นมาใครรับกรรมคนภูเก็ตหรือเปล่าเนาะเพราะเราก็เป็นที่ท่องเที่ยวแล้วที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะคะด้วยความสัตย์จริงเลยคุณสุวิทย์เวลาเขาดูภาพใน YouTube เนี่ยเขาจะมาเที่ยวเนี่ยถ้าเขาเห็นว่าเอียงไปประเทศใดประเทศหนึ่งอะสมมติเอียงอะที่นี่มีแต่คนชาตินี้คนที่เขาเป็นศัตรูกับชาตินั้นเขาก็ไม่มาเหมือนเราเลือกข้างไปแล้วเนี่ยค่ะซาบักเฮาส์นะคะก็เป็นเหมือนกับนิคมชุมชนของเขาแล้วตอนนี้มาสร้างระบบนิเวศในหลายที่จากปายย้ายมาทางใต้ย้ายไปฉะเชิงเทราอันนั้นเป็น Jewish Cemetery นะคะก็เป็นสุสานของเขาเอาล่ะมีหลายอย่างมากมายนะคะที่คนยิวเนี่ยพยายามที่จะทำให้มันเป็นชุมชนทำให้มันเป็นคอมมูนิตี้ของตัวเองนะคะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วนี่ยังไม่ได้พูดถึงที่ท่านนายกในประเทศไปมีชาวยิวด้วยแล้วก็มีชาวฝรั่งเศสด้วยคนก็ถามอ้าวทั้งคู่เลยเหรอเพราะว่าอีกคนนึงเหมือนกับว่าโดนกระทำนะคะเอาล่ะกลับมาเรื่องของซาบักที่จะมีการเฉลิมฉลองปีใหม่ยิวกันค่ะทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านพลตำรวจตรีสินเลิศท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางป่าตองเนี่ยเขาก็มาประชุมกันว่าจะเอายังไงดีเพราะว่าจริงๆในซาบักป่าตองเขาจัดงานทุกปีนะคะเขาจัดงานมาแล้วเขาก็บอกว่าไม่พบเหตุรุนแรงนี่ก็เป็นเหตุผลที่เขาจะจัดต่อเพราะว่ามันไม่ได้ฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยเขาก็มาอ้างว่าเขามีความสามารถที่จะจัดได้นะคะโดยตำรวจภูเก็ตก็บอกว่าถ้าเขาจะจัดยืนยันจริงๆนะก็จะต้องมีการเตรียมกำลังให้มันปลอดภัยค่ะเรื่องของการจัดงานเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แน่นอนแหละไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์อะไรแล้วก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วนี่ยิ่งเป็นคนยิวค่ะจะต้องมีความปลอดภัยอย่างมากเลยทีเดียวโรงแรมที่จะจัดเนี่ยโอ้โหชี้เป้าเลยนะคะก็น่าจะมี2จุดค่ะซาบักป่าตองกับโนวาเทลป่าตองนะคะซึ่งน่าจะมีคนร่วมงานไม่ต่ำกว่า1,000คนเอาละตำรวจก็ต้องเอาตำรวจลงพื้นที่ไปประมาณ50นายค่ะทั้งในและนอกเครื่องแบบและฝ่ายปกครองก็ต้องดูแลโดยรอบพื้นที่นะคะมีจุดคัดกรองการตรวจอาวุธท้ายซอยต้นซอยดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุอย่างใกล้ชิดวันนี้คนที่เขาบอกว่าจะมาปกป้องแผ่นดินภูเก็ตเนี่ยเขาจะไปยื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะว่าเรื่องนี้ท่านจะต้องคิดให้เยอะท่านจะเอาอย่างไรภาพลักษณ์ที่ออกไปมันจะกลายเป็นว่าเป็นเมืองของยิวเป็นเมืองหลวงของยิวแห่งที่2หรือเปล่าในประเทศไทยเราหรือว่าจะไปสร้างความขุ่นเคืองใจให้กับคนที่เป็นศัตรูหรือไม่อันนี้เราจะต้องคิดเยอะจริงๆมันเป็นเหตุที่อ่อนไหวนะคะจริงๆคนยิวก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีค่ะเราก็ไม่ได้มากล่าวหากันเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่เป็นระดับมหาภาคนะคะก่อนจะทำอะไรก็จะต้องดูกันให้ชัดเจนค่ะเพราะว่างานจะจัดขึ้นวันที่11กันยายนนี้แล้วนะคะ
1: ว้าวนะครับผมมีข่าวด่วนแจ้งออกมานะครับอีกแล้วครับเกิดเหตุที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเกิดเหตุที่ว่าประมาณสักเที่ยงกว่าที่ผ่านมานี่เองครับขณะที่โรงเรียนนั้นนะฮะเขานะครับพักเที่ยงด้วยแล้วก็เอาเด็กนะครับไปกิจกรรมกีฬาสีปรากฏว่านะครับรปภ.ของโรงเรียนนะครับใช้อาวุธมีดแทงนักการพานโรงตายคุณเอจาพ่อแม่แตกตื่นอีกแล้วครับนี่นะในวิ่งมาที่โรงเรียนแล้วก็นำลูกหลานนะครับกลับบ้านอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ด่วนนะครับเพิ่งแจ้งมาก็ขออนุญาตแจ้งท่านผู้ชมนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนอีกแล้วอ้าวดูข่าวต่อนะครับเรื่องของต่างชาติมาอยู่บ้านเรานะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้ลงนามเนรเทศนะฝรั่งนะครับที่มาอยู่บ้านเรา2คนก่อนหน้านี้เป็นชาวอิสราเอลนะครับแล้วก็ตามมาคือชาวฝรั่งเศสนะครับที่ทะเลาะกันคุณเลชาถามว่า2คนตอนนี้อยู่ที่ไหนเลยครับอยู่ที่ประเทศไทยครับแต่คนนึงนั้นถูกจับกุมเรียบร้อยครับแต่อีกคนนึง ยังหายตัวนี่นะตอนนี้กำลังตามล่าอยู่นะครับเนี่ยนะชาวฝรั่งเศสนะครับที่ถูกตามล่าอยู่ชื่อนายเควินดิมิโน่นะครับหลังจากที่นายกอนุทินนะครับลงนามอย่างที่บอกไปนะครับนายคนนี้หลังจากที่เกิดปัญหานะครับกับนายที่เป็นชาวฝรั่งชาวอิสราเอลนะคือนายยาคอบโอฮยอนนะครับปรากฏว่าเป็นไงครับสองคนนี้ถูกนายกรัฐมนตรีนั้นลงนามในคำสั่งนะครับก็คือว่าเนรเทศออกทั้งสองคนแต่ปรากฏว่าวันนี้นายคนที่สองคือชาวฝรั่งเศสนะครับที่ไปเปิดลักษณะบอกว่าคาเฟ่สวนสัตว์นี่นะยังไม่สามารถที่จะติดตามติดต่อได้คุณเนชาแต่ข้อมูลข่าวสารแจ้งออกมานะครับว่านายคนนี้มาอยู่ในประเทศไทยนานแล้วใช่ไหมครับอย่างที่เราเป็นเรารายงานข่าวไปนี่น
0: ะ
1: แล้วมีภรรยาเป็นชาวไทยด้วยครับปรากฏว่าหลังจากที่นั่งคำสั่งออกในประเทศนี่นะนะครับต้องมารายงานตัวกับเจ้าที่ใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่านี่สวนสัตว์ของเขาครับน
0: ี่
1: นะปรากฏว่าข่าวสารแจ้งออกมานะครับเขาขับรถ BMW มาอย่างรวดเร็วเลยแล้วเอาเข้าไปจอดในสวนสัตว์หลังจากนั้นไม่เจอตัวเขาอีกเลยครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องตามหาถ้าสมมติว่าตามเจอเมื่อไหร่นะครับก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศไทยถามว่านายคนนี้นะครับมีพฤติกรรมอะไรหลังจากที่ทะเลาะ กับนายอิสราเอลแล้วนะครับก็ไม่ธรรมดาคุณเนชานี่นะเพราะอะไรครับมาเคลื่อนไหวอยู่ในบ้านเรานี่นะโอ้โหนะครับไปข่มขู่คนอื่นเขาด้วยเนี่ยนะมาอยู่ในประเทศไทยจริงคุณเนชาแต่ปรากฏว่าไปทะเลาะ กับชาวอิสราเอลด้วยแล้วก็ไปทะเลาะ กับหลายคนอีกด้วยนะครับก็คือว่าหมายเขาว่าเป็นเจ้าถิ่นเพราะฉะนั้นอันนี้เจ้าหน้าที่นะครับก็ไปพูดคุยด้วยท่านนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับไปคุยแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี่นะนายคนนี้นะครับก็ขออนุญาตยังแสดงความอหังการโยเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้กำลังตามล่าอยู่และก็สถานที่ตรงนี้ต้องปิดครับส่วนนะครับคนอิสราเอลนะครับที่ถูกจับกุมอยู่แล้วคือนายยาคอบโอฮยอนอยู่ระหว่างการประสานงานนะครับเพื่อขอยื่นประกันตัวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วก็เตรียมยื่นอุทธรณ์ในคำสั่งด้วยนะครับบอกว่านี่นะจะอยู่ในประเทศจะยังไงบ้างแต่นะครับเนื่องจากว่าต้องเคารพกระบวนการกฎหมายของประเทศไทยถ้าจะยื่นคำสั่งเลยครับเนี่ยต้องภายใน7วันแต่นายคนนี้ยังตามตัวไม่เจอนะครับไปบินเสิร์ชนี่นะแต่นายคนนู้นตอนนี้อยู่ที่โรงพักเรียบร้อยแต่ถ้าสมมติจับนายคนนี้ได้ต้องแยกกันนะครับแยกกันเดี๋ยวถ้าไปอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวมีปัญหาอีกเนี่ยนะเห็นไหมแผ่นดินประเทศไทยนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแผ่นดินที่บอกว่าชาวต่างชาติมาอยู่แล้วก็ทำความร้อนให้เราเยอะเพราะฉะนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายประเทศไทยคุณเนชา
0: เรื่องนี้ชาวเน็ตเสียงแตกเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ชาวอิสราเอลกับชาวฝรั่งเศส2คนนี้เขามีปัญหากันอยู่และชาวอิสราเอลเนี่ยก็มาข่มขู่สาวไทยที่เป็นภรรยาแล้วก็เป็นเจ้าของสวนสัตว์เอ็กโซติกเนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยเป็นคำถามว่าถ้าเกิดว่าชาวอิสราเอลเขาเนี่ยข่มขู่จริงโดนในประเทศโดนปรับไป 5,000 เนี่ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าชาวฝรั่งเศสจะต้องโดนในประเทศด้วยเนี่ยข้อหาคืออะไรถ้าเกิดว่าขับรถเร็วหรือว่าทำตัวขี่มอเตอร์ไซค์ยกล้ออะไรอย่างที่เห็นในภาพถ้าจะใช้เกณฑ์อันนั้นมาในประเทศเนี่ยน่าจะไปกันเป็นร้อยเป็นพันนะคะหรือจะเป็นสาเหตุว่ามีปัญหากับชาวอิสราเอลแล้วโดนในประเทศอันนี้ก็เป็นคำถามที่โอ้โหก็ถกกันวุ่นวายพอสมควรนะคะเอาไปกันต่อค่ะเรื่องของเด็กๆที่จะต้องดูแลการอยู่ในชุมชนญาติๆเยอะๆอะไรอย่างนี้แต่วันนึงนึกว่าจะมีญาติมาช่วยเลี้ยงเยอะค่ะน้องเต๋าอายุ3ขวบอยู่ประชาอุทิศนะคะในกรุงเทพอ่ะญาติเยอะวันที่เกิดเหตุเนี่ยแม่ไม่ค่อยสบายนอนหลับอยู่ได้ยินเสียงมีคนมาคุยกับน้องก็คิดว่าญาติๆมาคุยกับลูกหรือว่าเพื่อนบ้านปรากฏว่าตื่นมาเต๋าหายค่ะลูกหายไปเลยหายไปเป็นวันเลยค่ะน้องเต๋าหายไปไหนกางเกงก็ไม่ได้ใส่อายุแค่3ขวบเท่านั้นปรากฏว่าเพื่อนๆญาติๆอินฟลูเอนเซอร์ช่วยตามหากันหมดเลยนะคะที่ฉันได้เห็นในหน้าฟีดเลยค่ะเนี่ยอมวยนี่ก็ช่วยตามหาค่ะอมวยคนดื้อแล้วทีมงานบ้านในวังเขาเร่งหาในกล้องวงจรปิดตามตัวน้องเต๋าน้องเต๋าเด็กชายวัย3ขวบมีชายแปลกหน้านี่เขาบอกว่าเห็นในกล้องนี่อุ้มไปหายไปจากบ้านพักซอยประชาอุทิศนะคะช่วงสายของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาหลังจากนายสมโภชแล้วก็นางสาวทันตะวันพ่อกับแม่พ่อแม่เด็กพยายามตามหาก็ไปขอสื่อต่างๆตามหาแล้วก็ไปแจ้งความที่สน.ทุ่งครุประมาณช่วงเย็นๆนะคะ5โมงครึ่งตอนเย็นนะคะกระทั่งตอน2ทุ่มครึ่งค่ะทีมงานและพลเมืองนี่ต้องชื่นชมเขาหากันจริงๆจังๆอ่ะดิฉันถ่ายฟีดไปเจอคนนู้นตามหาเต๋าคนนี้ตามหาแล้วไปเจอนี่น้องยืนงงอยู่ไงค่ะกางเกงยังไม่ได้ใส่เลยมั้งน่ะเพราะว่าตอนไป ็ไม่ได้ใส่อยู่แล้วค่ะตอนแรกคนเจอตกใจว่าตายแล้วค่ะน้องไม่ทำอะไรหรือเปล่าน้องไม่ได้ใส่กางเกงแม่บอกว่า

อ๋อตอนไปก็ไม่ได้ใส่เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงทำไมใครอุ้มตัวเต๋าไปปรากฏว่าวันที่แม่ไม่สบายนอนหลับเมื่อวานเนี้ยค่ะพอนอนหลับพลอยไปมีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งคุยกับน้องเต๋าแล้วอุ้มไปเลยแม่บอกว่าได้ยินเสียงว่าคุยกันนึกว่าเป็นญาติแต่ก็ไม่รู้ว่าใครคนที่เอาขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปแหละคุณสุวิทย์

0: ว่าลูกใครลูกใครเป็นลูกใครนายธนูอ๋อผมเมาเมามากยอมรับเลยว่าตัวเองอ่ะเมาและกินยาระบบประสาทเสพติดก็เลยมั่วเลยค่ะคือตีมึนกันไปหมดคิดว่าเด็กอ่ะเป็นลูกเพื่อนก็เลยพาเด็กไปเลี้ยงเพราะว่าตัวเองรักเด็กคืออย่าไปเอาอะไรคนเมาคุณสุวิทย์คือพูดไม่เป็นภาษาหรอกแต่ใส่เล่นแต่ไม่มีเจตนาจะทำร้ายเด็กนะคะแต่มันผิดค่ะเพราะว่านี่คือการพรากผู้เยาว์ในยามวิกาลด้วยโทษหนักนะคะตำรวจแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์ค่ะแล้วก็ส่งตรวจร่างกายอย่างละเอียดไม่รู้ว่ามีสารอะไรบ้างแหละจะดูทรงแบบนี้นะคะอ้าวเรื่องจบไปค่ะน้องเต๋ากลับไปสู่อ้อมอกแม่นะคะเด็กยังไม่ได้เข้าโรงเรียน3ขวบแม่บอกว่าเดี๋ยวจะไปเข้าโรงเรียนแต่แม่ก็ไม่สบายผ่อยหลับไปก็เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าคุณแม่ถ้าเกิดหลับไปอย่าปล่อยให้ลูกอยู่นอกบ้านเอาลูกมานอนด้วยเด็กแค่3ขวบเองอ่ะ
1: ครับมีทุกวันนะครับข่าวเด็กแบบนี้นี่นะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับดูข่าวใหญ่ต่อเรื่องของการฉีดอวัยวะเพศเพิ่มขนาดนะครับแล้วก็เสียชีวิตรวมทั้งนะครับทองคำดำหรือน้ำมันอยู่ๆปริศนานะครับมาโผล่ได้ยังไงบ้างไม่ทราบได้นะครับอยู่ที่คลองเตยนะครับเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
5: คุยคำนกบ่ายสามโมง
6: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระใสบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
7: ้ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลเทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: สวัสดีค่ะวันนี้เจเนเฟอร์คิมจะพามากินของอร่อยที่จังหวัดภูเก็ตถ้ามาภูเก็ตต้องร้านนี้ตู้กับข้าวตามมาค่ะ
12: แกงปูน้ำชุบหยำก็มีห่อหมกปูห่อหมกปลานะคะและตัวนี้คือเบื่อทอดและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับร้านตู้กับข้าวก็คือหมูฮ้องค่ะ
13: หมูฮ้องมาเสิร์ฟนะครับ
12: โอ้โหนี่คือพี่คิมนะคะ
13: ครับสวัสดีครับผมครับ
12: เอาลิ้นกดกดเอา
13: ใช่ไหม
12: เกือกดกดเอาได้
13: จับไม่มีฟันก็ได้ใช่ไหมนี่แต่ว่าพี่อะเจอหนูมาหลายรอบนะเพราะว่าหนูมาภูเก็ตบ่อยมากแต่รอบนี้มาผิวแบบเนี่ยนั่งใกล้ๆเนี่ยผิวสวยมากเลยอะแล้วถามจริงๆไอพี่เคยดูไอกระปุกแดงๆที่หนูใช้อยู่เนี่ยอันนั้นมันได้ผลจริงไหมมันใช้ได้จริงไห
12: มนี่พี่คิมไตรลาจิน่าเนี่ยเขาเก่งเรื่องผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วภายใน14วันริ้วรอยต่างๆมันจะแลดูเบาบางและจางลงพี
13: ่อันนี้จริงนะเพราะว่าดูหน้าหนูใกล้ๆแล้วดูผิวแหละมันสว่างมากกว่าเมื่อก่อนที่พี่เจอหนูเลยนะ
12: แล้วจริงนะพี่คิมถ้ามันไม่ดีจริง มันไม่อยู่มาตั้ง17ปี
13: มาภูเก็ตทั้งทีเนี่ยพี่ว่าน้องคิมจัดโปรให้คนภูเก็ตหน่อยจะได้ไปซื้อกัน
12: โปรเด็ดภูเก็ตเอา5นาทีทองไปเลยค่ะพี่คิม
13: 5นาทีใช่ไหม
12: มีแค่5นาทีหมดแล้วหมดเลยใครไวใครได้
13: ได้ละงั้นพี่ลาเนี่ยน
12: ะ
13: พี่จะไปรีบกดก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม
11: ่โทรมาที่1577หรือ Line @dragina_brand คุณจะได
14: ้2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาและ1แฮนด์ครีมทั้งหมดนี้5ชิ้นปกติ 1,200 บาทวันนี้จ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้น
12: ถ้าหมูของอาจจะยกให้ที่ร้านตู้กับข้าวแต่ถ้าเรื่องผิวดีต้องดราจิน่าค่ะคุณถ้าใช้ไม่ดีจริงเนี่ยนะคนอย่างดิฉันไม่มานั่งการันตีแนะนำให้คนนั้นคนนี้ใช้จนถึงทุกวันนี้แน่นอนนะ
11: โทรมาที่1577หรือ Line @dragina_brand คุณจะได
14: ้2กระปุกใหญ่2กระปุกพกพาและ1แฮนด์ครีมทั้งหมดนี้5ชิ้นปกติ 1,200 บาทวันนี้จ่ายเพียง 2,900 บาทเท่านั้น
12: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569

0: ไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
1: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร
1: ์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
4: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์

0: ดูข่าวกันต่อนะครับเรื่องของน้ำมันครับหรือทองคำดำเสียดายนะครับมายุอยู่นะครับไม่โผล่ในท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตคลองเตยครับ
1: เท่าไหร่เยอะ
0: มากไม่ได้จำนวนน้อยนะคุณเรชานะครับจำนวนมากเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ลงตรวจพื้นที่ว่าเอ๊มันไหลมาจากไหนแล้วก็ถ้าไหลมาอย่างเงี้ยมันจะเกิดปัญหากับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ามันไหลเข้าไปสู่ระบบท่อระบายน้ำแล้วไปเชื่อมต่อท่ออย่างอื่นเนี่ยหรือคนที่ว่าเอามาติดมาเอามาบริโภคแล้วเอามาล้างอุปโภคบริโภคหรือเปล่าโอ้จะเกิดปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นกรมควบคุมมลพิษครับท่านอธิบดีนะครับก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คลองเตยครับเพื่อกำจัดน้ำมันตกค้างในพื้นที่ท่อระบายน้ำพร้อมกับเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์นะครับท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษคุณสุรินทร์วรกิจธำรงค์ครับท่านบอกว่าส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบนะครับยงบริเวณไหนครับตรงนี้อยู่ที่ถนนเชื้อเพลิงครับต้องบอกครับว่าถนนนี้มันมีท่อระบายน้ำอยู่ข้างล่างแล้วมันมีน้ำมันนะครับติดอยู่เพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นตรงนั้นบางคนอาจจะทราบบางคนอาจจะไม่ทราบครับเพราะฉะนั้นเปิดดูครับมันมีอะไรยังไงบ้างปรากฏว่านะครับนี่นะโอ้โหเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์แล้วก็ประสานกับสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับมาร่วมกันตรวจสอบด้วยเพราะอะไรครับระบบท่อระบายน้ำอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันไปน้ำน้ำมันไหลไปเรื่อยน้ำมันมันก็ต้องไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันจะไปจุดสุดท้ายตรงไหนล่ะครับนี่นะยังไม่สามารถระบุได้เลยครับว่าเป็นน้ำมันประเภทไหนครับเนื่องจากว่าลักษณะที่พบเนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าเป็นน้ำมันที่ใช้แล้วหรือน้ำมันใหม่ด้วยครับจึงต้องเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์เพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนะครับจากการตรวจสอบปรากฏว่าท่อระบายน้ำ10จุดเลยครับครอบคลุมระยะทางประมาณสัก85เมตรครับเกือบ100เมตรนี่นะน้ำมันหมดเลยครับนี่นะบางจุดมีค่าอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดแล้วก็ตรวจพบนะครับค่าความเข้มข้นของไอระเหยหรือสารไวไฟบริเวณที่น้ำมันตกค้างเห็นไหมมีสารไวไฟตกค้างด้วยสมมุติว่านะครับไอท่อระบายน้ำตรงนี้นะครับหลายคนเนี่ยบางทีสูบบุหรี่อย่างเงี้ยหรือทิ้งลงไปในท่ออย่างเงี้ยมันก็ฟึบสิครับนี่นะมันเป็นสารไวไฟด้วยเห็นไหมต้องอธิบายนะครับให้เกิดความเข้าใจกันแล้วระวังครับถ้าท่านไปถนนตรงบริเวณนี้นะน้ำมันตกค้างเพราะฉะนั้นแจ้งเตือนนะครับด้วยความระมัดระวังตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังวางแผนจัดการสถานการณ์กับสำนักงานเขตคลองเตยอยู่นะครับรวมทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครจากนะครับวิกฤตที่ว่านี้ทำยังไงวิธีสู้กับน้ำมันครับนี่นะเนื่องจากว่ามันเป็นสารไวไฟด้วยใช่ไหมครับถ้าสมมติน้ำมันนะครับกับน้ำอยู่ด้วยกันนะครับไม่มีทางคุณเลย
1: นะมันไม่เข้ากัน
0: มันไม่เข้ากันอยู่แล้วครับวิธีการคือต้องฉีดโฟมครับฉ
1: ี
0: ดโฟมนะครับเพื่อที่จะมาควบคุมมันไว้ได้ความเข้มข้นมันก็จะลดลงครับมันก็จะเกิดความเนิดนะเพราะฉะนั้นบริษัทที่เชี่ยวชาญน้ำมันนะครับอย่างบริษัทเชลแห่งประเทศไทยนะครับก็มาสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการสูบแล้วก็ขนย้ายเพื่อนำน้ำมันไปกำกัดไปกำจัดครับในโรงงานที่รับอนุญาตตามกฎหมายถามว่าน้ำมันนะครับมันรั่วมาจากไหนไม่รู้ยังไม่มีใครรู้เลยภาครัฐครับคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงคลองเตยนะครับมีสถานบริการน้ำมันอยู่ตรงไหนปั๊มน้ำมันอยู่ตรงไหนโรงเก็บอะไรอยู่ใหญ่ๆตรงไหนไม่ทราบได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือต้องบอกว่าน้ำมันปริศนาหรือทองคำดำปริศนาโผล่มาจากไหนไม่ทราบได้
1: เกี่ยวกับ data center ไหมคุณสุ
0: วิทย์โอ้โหนั่นน่ะสินะผมก็คิดไปต่างๆนานาเหมือนกัน
1: ปล่อยน้ำมันออกมาแบบนี้นะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะวันนี้นะคะแล้วก็เราไม่ได้กล่าวหาว่าฟิลเลอร์เป็นตัวร้ายเลยเพราะฟิลเลอร์นั้นใช้กันอย่างแพร่หลายมากในวันนี้ค่ะ
0: ทั้งโลก
1: ดิฉันก็ฉีดคนๆนี้ก็ฉีดก็เหมือนกับทุกอย่างอะที่มันมีทั้งข้อดีแล้วก็มีข้อเสียและมีอุบัติเหตุหรือว่ามีความเป็นไปได้ความเสี่ยงในการทำหัตถการค่ะวันนี้เกิดขึ้นกับนายไทนี่นะคะคนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเลยค่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคนติดตามเยอะมากคุณสุวิทย์เป็นชาวอังกฤษเชื้อสายไนจีเรียค่ะเขามาท่องเที่ยวเมืองไทยบ่อยชอบประเทศไทยค่ะชอบมาเสริมสวยแต่งหน้าแต่งตัวอะไรแบบนี้แฟนเขาก็มาภรรยานะคะและทุกครั้งที่มานะช่วงหลังๆตั้งแต่ปี67ค่ะเขาจะมาฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศค่ะมารับบริการเพิ่มขนาดตั้งแต่ปี67ถึง68 1-4 ครั้งนะคะน
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: ภรรยาใช่ค่ะคนไนจีเรียก็ตัวใหญ่เนาะตัวสูงเนาะและวันที่5มีนาคม69ที่ผ่านมาฉีดฟิลเลอร์ที่อวัยวะเพศครั้งที่5ค่ะคราวนี้ฉีดไป40 cc นะคะคุณหมอบอกว่าไทนี่ฉีดทีละ20ได้ไหม40มันเยอะนะ แต่เขาก็บอกว่าเขาอาจจะรีบอ่ะคุณสุวิทย์เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ไทยเนาะก็คืออ่ะฉีดทีเดียวเลยแล้วกัน40ค่ะคุณหมอก็ยืนยันนะคะว่าทุกครั้งที่เข้ารับบริการเขาจะมีการดูแลติดตามอาการและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกก็จะมีแนวทางการปฏิบัติให้ปฏิบัติตัวแบบที่มันจะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะและคนไข้ก็เซ็นยินยอมทุกครั้งก่อนเข้าบริการแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่เหมือน4ครั้งที่ผ่านมาค่ะหลังจากที่นายโทนี่หรือว่านายไทนี่ค่ะอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ไปฉีดฟิลเลอร์ในวันที่5ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของเขาเขาก็ไปฉีดตามปกตินะคะเนี่ยค่ะ5มีนาคมฉีดปุ๊บมีอาการไม่ดีมันหมดสติภรรยาก็บอกว่าอ๋อเขาไปฉีดฟิลเลอร์มาไม่รู้ตัวไม่มีชีพจรค่ะและนายไทนี่นี่ก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะแต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นคุณสวิทย์คุณหมอบอกว่าตอนฉีดอะค่ะก็เซ็นรับรองแล้วเนาะนี่ค่ะวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องเลยล่ะค่ะเมื่อวานเนี้ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็ลงพื้นที่ไปที่คลินิกย่านปทุมวันนะคะผู้เสียชีวิตเคยฉีดมาแล้ว4ครั้งนะขยายมาพอครั้งนี้ครั้งที่5ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นต้องไปถามทางด้านอธิบดีกรมสบศค่ะทางด้านคุณหมอภูวเดชท่านก็บอกว่าหลังจากไปดูที่คลินิกแล้วเนี่ยก็พบว่าเขาก็เป็นคลินิกปกตินะเป็นผู้ให้บริการเขาก็ให้ข้อเท็จจริงตามปกติว่านายไทนี่เคยมาทำอะไรบ้างเนี่ยนะคะแล้วสาเหตุการเสียชีวิตอันนี้น่าสนใจค่ะเขาบอกว่าหลังจากฉีดไปแล้วน่ะมีการสร้างภาพสามมิติที่หลอดเลือดนะคะก็พบว่านายแทนนี่ไม่มีชีพจรแล้วอะทีมแพทย์ก็เลย CPR ค่ะก็ไม่มีการตอบสนองแล้วก็ยืนยันว่าผู้ป่วยเสียชีวิตเนื่องจากว่ามีสารบางอย่างไปอุดตันที่หลอดเลือดนะคะผู้ป่วยเนี่ยเข้ามาฉีดหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่มีปัญหาเท่านั้นแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตถามว่าครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นทางด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างที่คุณสุวิทย์บอกค่ะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยฟิลเลอร์มันคืออะไรอันตรายขนาดไหนสารเถื่อนหรือเปล่าคลินิกเถื่อนหรือเปล่าหมอเถื่อนหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่อ่ะคุณสุวิทย์คือวันนี้คุณหมอก็พยายามนั่งประชุมกันนะคะว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรหรือว่าเขามีโรคปัญหาอะไรส่วนตัวหรือเปล่าหลังจากที่มาเข้ารับบริการแล้วถึงเป็นแบบนี้ค่ะก็ไปพบว่าหลังจากที่คุณไทนี่หรือว่าโทนี่เนี่ยฉีดไปแล้วเขาไปนวดค่ะการนวดเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าการฉีดฟิลเลอร์ที่อวัยวะเพศเนี่ยเวลาเขานวดอาจจะเป็นออยเป็นแบบมัสซาจฟูลบอดี้เป็นอโรมาแบบนี้เขาก็จะนวดรีดไปทั้งตัวค่ะมันก็เป็นไปได้ว่าตัวฟิลเลอร์เนี่ยเวลาฉีดเข้าไปแล้วไม่ว่าจะฉีดจุดไหนของร่างกายมันจะเข้าไปที่กระแสเลือดค่ะพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีโมเลกุลเล็กๆที่มันเข้าไปติดอยู่ในกระแสเลือดเป็นได้แล้วทุกที่เนี่ยเลือดจากตัวเรามันก็จะวิ่งเข้าไปในที่ที่อาจจะเป็นหัวใจหรือว่าปอดแล้วมันไปเป็นอุดตันในลิ่มเลือดที่ปอดนะคะทำให้เสียชีวิตการนวดเป็นการต้องห้ามสำหรับการฉีดฟิลเลอร์เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครฉีดฟิลเลอร์ที่หน้าผากที่ใต้ตาที่ร่องแก้มหรือว่าที่คางตรงไหนก็ตามหมอบอกว่าอย่าไปโดนมันนะอย่าไปใกล้มันเลยอย่าไปโดนความร้อนอย่าทำให้มันเคลื่อนตัวเพราะมันอาจจะเข้าไปสู่กระแสเลือดได้วิธีการป้องกันการฉีดฟิลเลอร์ไม่ให้เข้ากระแสเลือดตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือคุณหมอจะใช้เข็มคู่ถ้าใครเคยไปฉีดจะรู้ว่าเข็มแหลมเนี่ยมันจะไปทำให้โดนเส้นเลือดปุ๊บแล้วมันจะช้ำตรงนั้นอ่ะมันจะมีส่วนที่ฟิลเลอร์เข้าไปสู่กระแสเลือดได้ก็เลยเลื่อนเรียกใช้เข็มคู่แทนใครไปฉีดอย่างนี้แทนโอ้โหเข็มใหญ่มากค่ะแล้ววันนี้เนี่ยมันไม่มีหรอกคนระดับนี้จะไปฉีดฟิลเลอร์เถื่อนหมอกระเป๋าคลินิกเถื่อนไม่มีคนรวยระดับนี้เนี่ยวันที่เขาเสียชีวิตนะคะเขาอยู่ในโรง 74,000 กว่าเหรียญน่ะ
0: ใช่ใช่นะครับเขาจัดงานยิ่งใหญ่มากคุณ
1: ศรี
0: ชาน
1: ี่
0: ดูสิ
1: มีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากนะคะก่อนหน้านี้มีเจ้าของบริษัทคนหนึ่งอายุ50กว่าๆค่ะเป็นเจ้าของนี่ถ้าพูดไปเขาคงจะรู้จักกันดีนะคุณสวิทย์เขาก็ไปฉีดฟิลเลอร์เหมือนกันแล้วก็เสียชีวิตนะคะชื่อว่าคุณแคนโดลใช่ไหมอายุ56ปีค่ะเป็นผู้บริหารเอสเตลอเดอร์ก็เสียชีวิตจากการฉีดฟิลเลอร์เช่นกันค่ะแล้วย้อนกลับไปนะคะก็มีผู้หญิง2คนที่เป็นชาวเกาหลีค่ะตาบอด

0: แล้วก็เสียชีวิตจากการฉีดอวัยวะเพศนะคะสำหรับอวัยวะเพศหญิงค่ะก็จะเพิ่มวอลลุ่มนะคะหรือว่าเพิ่มความนูนแล้วก็เพิ่มความกระชับในช่องคลอดสำหรับอวัยวะเพศชายก็จะเพิ่มขนาดแล้วก็ขยายออกมานี่ไงนี่พิธีงานศพเขายิ่งใหญ
1: ่นี่ครับนี่นะที่เราให้ความสำคัญข่าวนี้เพราะอะไรครับท่านผู้ชมดูภาพประกอบด้วยนะครับ
0: เนี่ย
1: ดูยิ่งใหญ่ไหมครับพี่นายเห็นไหม
0: แรปเปอร์เลย
1: จัดอยู่ในโบสถ์แล้วก็แล้วแต่นะครับคนมาเยอะมากเรื่องจากว่านายคนนี้เป็นอินฟูชื่อดัง
0: รวยด้วย
1: แล้วเขาเป็นคนรวยครับนี่นะพอเป็นคนรวยเสียชีวิตนะครับจากการฉีดเจ้าโรคในประเทศไทยอย่าง
0: น
1: ั้นเหรอ
0: นั่นน่ะสิ
1: มันต้องเป็นข่าวใหญ่ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับประเทศไทยนั้นได้ประกาศนะครับว่าประเทศไทยนั้นเป็นฮับแห่งเรื่องของสุขภาพ
0: health care ครับ
1: นี่นะใครจะมาเสริมความงามใครจะมาทำหัตถการเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าหัตถการนะครับถ้าภาษาทางการแพทย์นี่นะต้องมาประเทศไทยถามว่าเขามาทำนะครับในราคาถูกหรือเปล่าไม่รู
0: ้ไม่ถูก
1: เขาทำมาตั้ง5ครั้งนะครับไม่ถูกหรอกครับคุณเนจาแต่เรื่องของหลังจากที่หัตถการที่ว่านี้นะครับมันอาจจะมีองค์ประกอบด้านอื่นนะครับมาเกี่ยวข้องทำให้เสียชีวิตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรัฐบาลโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับจึงให้ความสำคัญว่าต้องไปตรวจสอบนะครับมาตรฐานในการใช้บริการที่ว่านี้นะเป็นไงบ้างคลินิกอยู่ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครปทุมวันนะคุณเลชาก
0: ลางเมือง
1: โอ้โห
0: ถ้
1: าสมมติว่าไม่อยู่ปทุมวันนะครับเนี่ยนะโอ้ครับใครจะอยู่ได้ล่ะมันธุรกิจมันยิ่งใหญ่อยู่ตรงนั้นครับฝรั่งมังค่าแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตีข่าวออกไปบอกว่าเป็นฟิลเลอร์เถื่อนในประเทศไทยเลยครับอันนี้ต้องตรวจสอบนะครับ
0: ไม่เถื่อน
1: เรื่องของการฉีดนะครับก็ขออนุญาตเติมข้อมูลกับคุณนิรชานะครับเราก็ไม่มีองค์ความรู้เพราะว่าไม่เคยฉีดเหมือนกันครับ
0: ดิฉันเคย
1: ในประเทศไทยคุณนิรชาเคยนะครับก็เลยเล่าเรื่องให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าใจได้แต่ผมพยายามดูสื่อโซเชียลนะครับโดยวันนี้ต้องอ้างนะครับกรมควบคุมโรคครับได้ออกมาแจ้งบอกว่าการเพิ่มอวัยวะเพศหรือการฉีดขนาดเจ้าโลกให้มันใหญ่พันยาวขึ้นคุณเลชานะกำลังได้รับความนิยมนะครับในหมู่วัยรุ่นของประเทศไทยซึ่งขนาดวัยรุ่นของประเทศไทยหรือคนไทยทั่วๆไปนะครับก็คือว่า4นิ้วแต่นะครับก็คือไม่พึงพอใจ4นิ้วคุณเลชานะมันต้องใหญ่มันต้องอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับอันนี้เป็นการคิดผิดไปอย่างนั้นนะคนเราต้องเป็นไปตามธรรมชาติพระเจ้าสร้างมาเพราะฉะนั้นต้องพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู
0: ่
1: แต่ถ้าอยากจะฉีดเลยครับอันนี้หัตถการทางการแพทย์นะครับเขากำหนดไว้นะครับถ้าฉีดเนี่ยมีอะไรถูกต้องครับแต่ถ้าไม่ถูกต้องอย่างนี้เช่นครับน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยคุณ
0: หรือ
1: แม้กระทั่งนะครับก็คือน้ำมันพืชอย่างเงี้ยฉีดเข้าไปเหรอมีปัญหาคุณเลยนะจ๊ะมีปัญหาได้ดูจากไหนครับเขาบอกว่าอวัยวะเพศนะครับมันเหมือนกับบอกว่ามะระครับตะปุ่มตะปำตะปุ่มตะปำอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งลูกยอตะปุ่มตะปำอย่างเงี้ยนั่นแหละครับส่งสัญญาณได้ว่ามันเถื่อนมันอันตรายเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงนะครับในประเทศไทยออกมาบอกกันนะครับว่าเอาละท่านอยากจะฉีดก็คือว่าเอาละท่านอยากก็ว่าไปแต่ต้องตรวจสอบนะครับว่าคลินิกนั้นใบอนุญาตผู้ประกอบการคุณหมอเป็นไงบ้างแล้วก็บอกว่าสารที่จะฉีดเข้าไปนะครับเป็นสารประเภทไหนแล้วก็เถื่อนหรือไม่เถื่อนต้องตรวจสอบให้ดีนะครับอันนี้ด้วยความหวังดีครับเพราะว่าอะไรครับมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาบ่อยๆเราก็รายงานมาบ่อยๆนะครับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะครับได้มีการกวาดล้างประเภทคลินิกเถื่อนนะครับในการทำประเภทฉีดอวัยวะเพศนี่นะคุณเรชาอันนี้เป็นภาพประกอบใช่ไหมครับอดีตนี่นะครับภาพประกอบนะครับที่เจ้าหน้าที่นะครับก็ตามตรวจสอบอย่างนี้นะครับว่าได้รับการอนุญาตถูกต้องไหมคลินิกหรือแม้กระทั่งสารที่จะฉีดเข้าไปนะครับมันถูกต้องไหมก็ขอประทานโทษนะครับผมเอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังฟังก็แล้วกันสมัยผมเป็นนักข่าวหนุ่มๆใหม่ๆหนังสือพิมพ์โน้ตครับ
0: ไปฉีดเหรอ
1: เมื่อประมาณสัก40กว่าปีที่ผ่านมาไปทำข่าวไม่ฉีดนะครับพึงพอใจตัวเองที่มีอยู
0: ่ขอบคุณค่ะ
1: นะครับอาจจะไปฉีดอย่างอื่นด้วยก็ได้
0: ดีแล้วค่ะ
1: ปรากฏว่านะครับคราวนั้นขอประทานโทษน
0: ะ
1: ผู้ที่ฉีดนะครับแล้วก็มีปัญหาท่านเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับเป็นส.ส.ผู้ทรงเกียรติในสภาผู้แทนราษฎรขอประทานโทษนะครับท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านเป็นอดีตส.ส.นักการจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นนักมวยด้วยคุณเลชาปรากฏว่านะครับท่านก็ไปฉีดเจ้าโรคครับแล้วมันเน่าครับตอนนั้นพอท่านฉีดนะครับ
0: ฉีดอะไรไป
1: โอ้ยข่าวสารแจ้งออกมานะครับบอกว่าส.ส.ผู้ทรงเกียรตินะครับอยากจะไปเพิ่มขนาดหมดเลยแล้วก็จะไปทำกันครับผมนี่ไปทำข่าวครับแอร์ผาข่าวหูพึงตามซอกแซกตามภาษานักข่าวครับแต่ปรากฏว่าเน่าจริงครับนี่นะท่านก็เลยรักษาทันแล้วก็หายครับหลังจากนั้นสสก็เข็ดก็กลัวหมดไม่กล้าไปฉีดคุณเลชานะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันทั้งมีดีแล้วก็ไม่ดีเราก็เลยขออนุญาตว่าเอาที่ไม่ดีแล้วก็

0: เอาที่ดีมานำเสนอต่อท่านผู้ชม
1: คือหัตถการฟิลเลอร์เนี่ยค่ะมันไม่ได้ไปเพิ่มความยาวนะคะคือคุณสุวิทย์บอกว่ามันจะเป็น4นิ้วใช่ไหมมันอาจจะไปเพิ่มวอลลุ่มหรือความกว้าง
0: ความใหญ
1: ่ซึ่งมันก็ใช้ได้ทั้งอวัยวะเพศหญิงอวัยวะเพศชายแล้วก็ในส่วนของหน้าตานะคะปกติเนี่ยถ้าจะฉีดฟิลเลอร์หน้าเนี่ยมันไม่น่าจะเกิน 2-5 ซีซีหรอกฉีดขมับฉีดหน้าผากฉีดใต้ตาฉีดร่องแก้มฉีดคางอย่างที่ดิฉันบอกไปแก้มส้มแต่ครั้งนี้เนี่ยคุณหมอกังวลนะคะเพราะว่าคุณไทนี่เนี่ยมาบอกว่าเขาอยากฉีด40ซีซี40ซีซีเนี่ยมันเยอะมากสำหรับการฉีดฟิลเลอร์นะคะในจุดที่มันเป็นเนื้ออ่อนและจุดเล็กๆเพราะว่าคนที่เสียชีวิตในอเมริกานะคะมีสถิติสูงมากในการฉีดฟิลเลอร์ที่ก้นคนอเมริกาเขาจะมีความนิยมว่าโอ้โหก้นใหญ่ก้นเด้งอย่างเงี้ยก็จะเป็นการเติมฟิลเลอร์เข้าไปให้ก้นเด้งเลยหรือว่าฟิลเลอร์สะโพกอันนี้เสียชีวิตเยอะเนื่องจากว่าฟิลเลอร์เป็นสารแปลกปลอมนะคะไฮยาลูโรนิกแอซิดหรือว่าไฮย่าเนี่ยเป็นสารที่ทำมาจากพืชนะคะแล้วก็จะมีหลายยี่ห้อค่ะมีทั้งสวีเดนเกาหลีหรือของอเมริกาก็ตามเยอรมันก็มีค่ะราคาก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่คุณหมอเขาสงสัยคือว่าอาจจะได้รับเยอะเกิน
0: ไป
1: ซึ่ง20ก็ว่าเยอะเขาเตือนแล้วเนื่องจากว่าเจ้าของค่ายเองหรือว่าคนที่มารักษาเนี่ยเขาก็เข้าใจตรงกันว่าไม่ได้มาบ่อยไงเลยฉีดไปทีละเยอะๆนะคะและอย่างที่2คือการฉีดฟิลเลอร์ก็เหมือนกับหัตถการหรือว่าการผ่าตัดอื่นเราได้ยินข่าวว่าเสริมจมูกเสียชีวิตเราได้ยินข่าวว่าเสริมหน้าอกเสียชีวิตหรือไม่ก็ไปทำหัตถการเล็กๆน้อยๆก็เสียชีวิตนั่นก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าการที่ทำหัตถการใดๆมันก็มีความเสี่ยงและคนไข้ก็เซ็นยอมรับอันนี้คือในเรื่องของคุณหมอนะคะแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นภาพลักษณ์ของประเทศนะคะเพราะว่าคลินิกเราเนี่ยเยอะมากประเทศไทยเป็นคลินิกที่มีเครือข่ายและคลินิกเสริมความงามเป็นประเทศที่มีคลินิกเสริมความงามเยอะที่สุดกับในโลกเลยนะเยอะแบบเท่าๆกับร้านสะดวกซื้อเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นการควบคุมคุณภาพของตัวยาและของคุณหมอนะอาจจะเป็นปัญหาด้วยเหมือนกันนะคะแต่วันนี้คงไม่มีใครไปฉีดแบบน้ำมันพืชหรือว่าซิลิโคนเหลวแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของความเสี่ยงมันเกิดขึ้นได้จริงๆแต่ที่เขาฉีดแล้วมันดีมันสวยก็เยอะค่ะไม่ได้โทษฟิลเลอร์ไม่ได้โทษคุณหมอไม่ได้โทษสถานประกอบการแต่เดี๋ยวรอผลการพิสูจน์ต่อไป
0: นะนะครับเพิ่มมากเกินไปนะเอาเท่านั้นนะครับเอาข่าวต่อไปสรุปให้พอหมดครับพี่เลี้ยงโหดนะครับหลังการที่เสนอไปแล้วเมื่อวานนะครับตอนนี้ยังตามไม่เจอจะเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าประเทศไทยนั้นผู้สูงวัยนะครับมากขึ้นหลังจากที่บอกว่าผู้ชายท่านนึงนะครับอายุ45ปีได้นำหลักฐานวิดีโอนะครับไปร้องต่อเพจสมัยต้องรอดนะครับหลังจากที่คุณแม่อายุ78ปีครับป่วยเป็นโรคหลอดเลือดทางสมองสโตรกหรือสมองฝ่อนะครับปรากฏว่าถูกสาวพี่เลี้ยงนี่นะชื่อว่านับเดือนนะครับอายุ44ปีโหมาดูแลชั่วคราวนะครับตอนแรกก็บอกว่ารายวันละ800แต่ปรากฏว่า6วันแรกนะทำงานดีๆก็เลยจ้างนะครับมาเป็นลูกจ้างประจำนอนที่บ้านเลยตั้งแต่ตุลาคม68ด้วยนะครับค่าจ้างเหลือเดือนละประมาณสัก 26,000 ครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นพฤติกรรมเปลี่ยนไปครับนับเดือนนะครับทำร้ายร่างกายแม่เห็นไหมเอาผ้าเช็ดตัวนะครับคลุมหัวนะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายจนกระทั่งเป็นแผลเป็นจำเป็นเจิมนอนนี่ครับโอ้ยสารพัดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับต้องตามนับเดือนเพราะฉะนั้นวันนี้นับเดือนนะครับไปรู้ไปนับอะไรที่ไหนยังไงไม่ทราบยายจะตามไม่เจอนะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนที่อยากจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลผู้สูงอายุครับ
1: ไปเรื่องที่ดินกันบ้างนะคะเรื่องนี้ไม่จบไม่สิ้นนะคะเรื่องของคดีรุกป่าค่ะก็จะมีอยู่บ่อยๆนะคะคราวนี้เป็นคดีรุกป่าของปลัดสทค่ะแล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้รุกค่ะมีทั้งที่สปกและที่ของปปชนะคะปปชเนี่ยไม่ใช่ถึงปปชปปช.เคยตรวจสอบแล้วนะคะว่าเรื่องนี้เป็นการตรวจสอบคดีรุกป่าของปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณสุเทพแก่งสันเทียซึ่งกรณีนี้ค่ะถูกพาดพิงเกี่ยวกับการถือครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์ที่นนแดงบุรีรัมย์อีกแล้วคุณสุวิทย์แล้วก็อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินของโครงการป่าดงใหญ่โซนอีค่ะทางด้านของปลัดเนี่ยก็บอกว่าซื้อต่อมามีคนครอบครองอยู่ไม่ได้ไปรุกตั้งแต่ตอนเป็นป่าค่ะตอนนั้นเป็นที่หัวไร่ปลายนาแต่มันไม่มีเอกสารสิทธิ์ไงไม่ได้ไปบุกรุกก็มันคงเป็นที่สปกหรืออะไรแต่ตอนนั้นน่ะมันเป็นที่หัวไร่ปลายนานะคะคุณสุเทพในฐานะที่เป็นปลัดกระทรวงศึกษาก็ยังบอกได้ว่าไม่มีเจตนาหรอกจะสนุกสนุกมันไม่มีแต่เพียงแค่ว่ามันมีพบท.5ก็ถือกันทั้งหมดแล้วล่ะค่ะก็ไปจ่ายภาษีทุกปีอย่างนี้ค่ะสิ่งปลูกสร้างในบ้านพักเนี่ยก็เป็นบ้านพักเห็นไหมอย่างเดียวไม่ใช่รีสอร์ทไม่ใช่การทำการค้านะคะเรื่องนี้ไม่จบละคุณสุวิทย์คงจะต้องพูดกันต่อไปค่ะทางด้านของทางคนที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องไปสืบหาต่อนะว่า ตกลงเป็นยังไงมันก็มีตำแหน่งชัดเจนอ่ะค
0: ุ
1: ณชูวิทย์ว่าใครรุกไม่รุกนะคะต่อเรื่องนี้ยัง
0: นะครับนี่นะเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไป

0: ดูเรียบชายแดนนิดนึงนะครับไทยกัมพูชาแถวแถวโอสเมนนะครับปรากฏว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์เลยครับหลังจากที่ว่ารอบ2สู้รบกันมาแล้ววันนี้นะครับยังปิดตายอยู่ตรงนั้นอยู่เราจะมาดูนะครับว่าปิดตายฝั่งโน้นนะครับได้มีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างหลังจากเมื่อก่อนนะครับเป็นแหล่งสแกมเมอร์ชัดเจนครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมที่ตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ท่านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้จัดการทหารบกครับไอ้ทหารอากาศครับซึ่งนะท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์สถานการณ์ติดตามข่าวสารไทยชายแดนนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชานำคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมกับสื่อมวลชนลงพื้นที่เลยครับไปตรวจสอบตรงนั้นนี่นะปรากฏว่าเป็นไงครับโอ้โหฝั่งตรงข้ามครับอาณาจักรสแกมเมอร์ขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณสัก500ไร่อาคารตั้ง157อาคารแบ่งเป็นอาคารสแกมเมอร์ตั้ง26อาคารครับปัจจุบันพบว่านะครับนี่นะประตูตรงนี้ปิดครับทางฝั่งไทยเนี่ยก็เอาสแลนสีดำมาปิดเลยเนื่องจากว่ากัมพูชามักจะทำอะไรครับส่องกล้องส่องไฟฉายส่องมาสารพัดในคุณเลชา
1: ทำไม
0: เพราะฉะนั้นนะครับเอาก็สอดส่องนะครับเอาลวดหนามมาก็ต้องเป็นท่าที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ครับแต่ไฮไลท์ก็คือว่าพาคณะนะครับไปเดินดูโรงพยาบาลนะครับที่เป็นแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์นะครับหลังจากที่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไปเห็นเป็นยังไงบ้างครับโอ้ทำได้ไงครับมีห้องผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดนี่เป็นไงครับเป็นอาจจะเป็นห้องที่แยกออกมานะครับว่าหัวใจตายอะไรยังไงบ้างนะครับว่าไปพวกสแกมเมอร์นะครับที่ทำยอดไม่ได้ก็จะถูกซ้อมจนตายแล้วมารักษาตรงนี้คุณนี่นะนะครับแล้วก็ไปดูเป็นไงครับสถานที่ที่ว่าจำลองเป็นสถานีตำรวจอย่างเงี้ยหลอกลวงคนนะครับหลอกลวงนานาชาติสารพัดนี่ครับเป็นภาพที่บอกว่าอดีตนะครับก็คือเมื่อก่อนนี้ยังหนักกว่านี้นะครับแต่ไปดูควันหลงจากอดีตนะครับก็ยังเป็นอย่างนี้อีกคุณนิชานี่น
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับเรื่องที่บอกว่าเราต้องเฝ้าระวังต่อไปนะ
1: ที่เฝ้าระวังกันมา60ปีแล้วคุณชูวิทย์ก็คือเรื่องนี้ค่ะเรื่องของเด็กช่างตีกัน
0: โอ้อมตะนิรันดร์การหนึ่งเดียวในโลกในประเทศไทยมีนี่แหละครับ
1: ค่ะตีกันแล้วตีกันมานานแล้วตีกันอยู่แล้วก็จะตีกันต่อไปค่ะสำหรับอุเทนแล้วก็ปทุมวันนะคะล่าสุดเนี่ยที่เราพูดไม่ได้อยากจะสร้างความรุนแรงครับเพราะว่าคนที่สยามเนี่ยเขามาบ่นว่ามาตีกันหลายรอบแล้วค่ะคุณสุวิทย์เรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงท่านเจ้ากระทรวงแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะในฐานะเป็นรัฐมนตรีอว.อว.เนี่ยก็ดูแลทั้งอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะก็เลยมาทำวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยท่านก็บอกว่าอยากจะจบปัญหานี้สักที60ปีที่ผ่านมาน่าจะรู้กันดีค่ะตีกันมาตั้งแต่คนที่เป็นคนตีกันมาเป็นอาจารย์แล้วนะคะวันนี้ก็มาเป็นกันต่อๆกันไปแต่ก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้ค่ะสองสามเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งท่านก็พยายามจะพูดคุยหาข้อยุติเรื่องนี้คุณสุวิทย์คิดว่าจะแก้ได้ภายในยุคสมัยนี้ไหม
0: ผมคิดว่านะครับชาตินี้ผมตายไปคงจะแก้ไม่ได้ครับ
1: เอาหน้าคนเราต้องมีหวังค่ะความหวังเล็กๆน้อยๆก็คือความหวังนะคะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่ามาเลยมาจับเข่าคุยกันเรียนเชิญท่านอธิบดีและคณบดีอุเทนถวายอธิการบดีและคณะบดีของปทุมวันค่ะมาหารือเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายต่อก่อนเนี้ยเราเคยพูดคุยกันว่าจะเอายังไงย้ายไปอยู่นอกเมืองกันเลยไหมจะได้ไม่ต้องมาเจอกันตามห้างนะคะหรือว่าไม่ต้องใส่มาแล้วเครื่องบกเครื่องแบบจะได้ไม่ต้องมาตีกันแย่งเสื้อช็อปแย่งหัวเข็มขัดกันแบบนี้ค่ะหรือให้รวมกันไปเลยจะได้ไม่ต้องอยู่คนละสถาบันจะได้ไม่รู้จะตีกันทำไมสถาบันเดียวกันแบบนี้ค่ะแก้กันอย่างไรดีเพราะว่าการตีเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่ได้เป็นเรื่องสนุกเลยนะคะมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บอยู่เนืองๆและภาพลักษณ์ของทั้งสองสถาบันมันก็ไม่ค่อยดีค่ะบางคนส่งลูกมาเรียนก็ไม่รู้ว่าลูกจะมาเป็นนักเรียนหรือว่าจะมาเป็นนักอย่างอื่นนะบางทีก็มาตีกันรุ่นพี่ที่เรียนไม่จบสักทีหรือว่าจริงๆแล้วเรียนไม่จบเลยอ่ะแต่ก็ยังมาฝังตัวอยู่อย่างนี้จะเอายังไงคณาจารย์ทราบไหมอธิการบดีทราบไหมหรือว่าอธิการบดีท่านจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ลองมาระดมสมองคุยกันค่ะเพราะว่าที่ผ่านมา60กว่าปีที่ผ่านมามีคนบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจำนวนมากแล้วค่ะหวังว่าปัญหานี้จะแก้ได้คุณสุวิทย์ใจเย็นๆ
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะความเชื่อแล้วก็ค่านิยมเท่านั้นนะครับยังตีกันไม่เลิกนี่นะโอ้ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าดูข่าวดีๆบ้างนะครับใครอยากจะสวยเลยครับสวยด้วยผมเดี๋ยวมาเข้าครับ
1: โอ้
2: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
7: คุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสามโมง
8: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
9: ์ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
11: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
12: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
13: ของคุณป้าครับ
14: ป้าเหรอ
15: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร
17: ์ตไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
18: ใช่มะหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
17: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
18: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
19: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
20: อร่อย
21: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
22: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่คุณสวีทฝากบอกคุณเนสค่ะบอกว่าอยากให้คุณดูแลผมหน่อยมีอะไรดูแลผมไหมคะ
6: สวัสดีพี่สวีท
7: สวัสดีค่ะ
6: แล้วก็สวัสดีคนสวยของเราคุณเนสด้วยนะ
7: คะ
6: ดูแลผมเนี่ยหมายถึงเส้นผมหรือผมที่หมายถึงคุณสุวิทย์คะ
5: สองอย่างค่ะ
6: สองมีนิ่งเลยต้องถามคุณเนสละยังไงดีคะ
7: คือจะบอกเดี๋ยวเนสช่วยดูแลพี่สุวิทย์น้อยรวมถึงพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะคุณผู้ชมใครที่รู้สึกเริ่มมีปัญหาแล้วกับผมตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวล้านหัวเถิบผมบางผมร่วงนะคะต้องบอกวันนี้เน้นมาพร้อมกับทางออกที่ทุกคนต้องรู้จักนั่นคือไลโอ
6: ใช่ค่ะ
7: ของพี่หนุ่มกำชัยค่ะ
6: ค่ะ
7: อยู่ข้างหน้าตรงนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าปีนี้เนี่ยพี่หนุ่มอายุ57แล้วนะ
6: ค่ะ
7: ทุกคนบอกเฮ้ยจริงเหรอหนุ่มกำชัยอายุ57แล้วพี่หนุ่มเนี่ยนอกจากจะเป็นเจ้าของเองนะคะใช้เองแล้วก็ที่สำคัญคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าพี่หนุ่มเป็นยังไงคะดูหนุ่มไหม
6: ดูหนุ่ม
7: หนุ่มสมชื่อเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเชื่อว่าคนที่มีผมดูเต็มดูหนานะคะหรือผมไม่บางเนี่ยจะทำให้ดูแบบดูหนุ่มขึ้นดูเด็กลง
6: ใช่ค่ะ
7: เนาะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็อย่างเนสเนี่ยคุณผู้ชมนั่งอยู่ตรงนี้บางคนอาจจะเอ้ยผมดูหนาดูเยอะทำผมทรงไหนก็ได้จะมีปัญหาเส้นผมหร
6: อ
7: คือจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะเนสเป็นคนที่มีปัญหาผมตั้งแต่กรรมพันธุ์เลยแล้วพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยรวมถึงเนสทำผมตลอดเวลามันทำให้มีอยู่ช่วงนึงเดี๋ยวขออนุญาตเอารูปให้ดูนะคะเป็นช่วงที่ไม่มั่นใจและเป็นช่วงที่เราเครียดเพราะอะไรคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าผมมันมองไปเห็นหนังศีรษะเลยอ่ะ
6: ค
7: ือมันบางมากมันค่อยๆร่วงมันค่อยๆแบบร่วงหนักขึ้นขาดหนักขึ้นนะคะจนช่วงนึงเนี่ยมันร่วงเต็มหมอนเลยค่ะแล้วเวลาในสระผมทีนึงคุณผู้ชมเนี่ยมันตันแบบอันนี้รอบเดียวนะสระผมรอบเดียวมันร่วงมาเป็นกำอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มั่นใจจนตอนนั้นเนี่ยก็ไปเจอพี่หนุ่มกันชัยแกก็แนะนำว่าอ่ะไลโอต
6: ั
7: วนี้แฮร์โทนิกของพี่เนทลองเอาไปใช้
6: ค่ะ
7: คุณผู้ชมตัวนี้เนทจะบอกว่าเนทชอบเพราะว่ามันใช้ได้ทุกวันค่ะฉีดตรงไหนก็ได้ที่มีปัญหาฉีดยิ่งฉีดเยอะนะคะมันจะยิ่งเห็นผลแล้วก็อย่างวันนี้เนททำผมมาคุณผู้ชมดูนะเนี่ยคือตามรอยแสกหรือไอ้ตรงที่เราอยากให้ผมมันขึ้นเนี่ยค่ะเราฉีดแล้วก็นวดเบาๆแค่นี
6: ้
7: แค่นี้เลยมันก็คือสามารถที่จะไปใช้ชีวิตปกติไม่ต้องล้างออกนะคะไม่คันไม่แพ้แล้วพอเนทใช้ไลโอแฮร์โทนิกต่อเนื่องค่ะ5วันเนทบอกเลยว่าผมนะสังเกตมันร่วงน้อยลงนะคะโดยที่ไม่มีเส้นผมตามพื้นตามท่อเหมือนเมื่อก่อน

0: แล้วพอต่อเนื่องมา4สัปดาห์ค่ะเราเริ่มเห็นรูปผมเราขึ้นแล้วมันจะชี้เลยเวลาเราสระผมเสร็จอะค่
1: ะ
0: ชี้ขึ้นดันขึ้นแล้วพอ12สัปดาห์อันเนี้ยชัดเลยคุณผู้ชมรูปที่ขึ้นมาหรือว่าอย่างตรงนี้นะคะจะเห็นเลยว่าผมเน็ตหนาหนาขึ้นอย่างชัดเจนเพราะรูปผมมันขึ้นมันดันกันทีนี้แหละความมั่นใจมันจะมาเนี่ยสามารถทำผมทรงไหนก็ได้นี่ให้ดูเอางี้อันนี้คือจะบอกผมจริงนะค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูนะเนี่ยจะกระชากให้ดูแบบนี้เลยนะคะคือไม่ต้องกลัวเลยและที่สำคัญนะคะเวลาที่เราหวีอย่างเนี้ยอะสมมติเนี่ยจะหวีผมแบบนี้นะคะหวีแรงๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูนะเน
1: ี่
0: ยเมื่อก่อนมันต้องมีติดหวีมา
1: ไม่มีติดเลย
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเส้นผม
0: เพราะว
1: ่
0: าผมเราแข็งแรงขึ้นนะคะรวมถึงเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่ารอยแสกมันบาง2นิ้วปิดไม่มิดนะ
1: คะ
0: คุณผู้ชมซูมมาดูได้เลยนะคะขอกล้องให้ดูเนี่ยเห็นไหมใกล้ใกล
1: ้
0: ค
1: ือ
0: ผมหนามากแล้วก็เนี่ยนิ้วเดียวคือปิดเนี่ยให้ดูน
1: ิ้
0: วเดียวคือปิดมิดแล้วนะ
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้อง2นิ้วนะคะเอาแค่นิ้วเดียวคือมันมั่นใจขึ้นแล้วอย่างที่บอกคือพอผมมันดันกันขึ้นมันหนาขึ้นลากผมแข็งแรงเราจะทำผมทรงไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้คุณผู้ชมเปิดใจลองเพราะอะไรพี่หนุ่มกันชัยตรวจโรงงานเองทุกขั้นตอนนะคะไม่พอเรามีทีมพัฒนานะ
1: คะ
0: ที่ประเมินประสิทธิภาพแล้วว่าตัวไลโอไฮโทนิกเนี่ยมีส่วนช่วยลดปัญหาเส้นผมขาดหลุดร่วงได้จริงค่ะทำให้เส้นผมแลดูหนาขึ้นหลังใช้อย่างต่อเนื่อง 4-12 สัปดาห์อันนี้เราไม่ได้พูดลอยๆนะคะเพราะว่าผ่านการประเมินประสิทธิภาพกับอาสาสมัครทั้งชายแล้วก็หญิงจากบริษัทเดอร์มาพรุฟเอเชียช
1: ื
0: ่อเดิมของเขาเนี่ยก็คือสถาบันสปินคอนโทรลค่ะซ
1: ึ่
0: งมีสินค้าจากหลากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยส่งมาให้เขาวิจัยที่สำคัญไลโอนะคะได้รับรางวัล Air Beauty Star Award จากนิตยสารแอลประเทศไทยค่ะแต่ถ้าจะใช้ให้เห็นผลดีอย่างพี่หนุ่มกันชัยหรืออย่างเนสนะ
1: คะ
0: แนะนำว่ามีตัวไลโอไฮโทนิกแล้วใช้คู่กับแชมพูแล
1: ้
0: วก็ใช้คู่กับครีมนวด3ตัวทั้งเซตแบบนี้จะเห็นผลดีที่สุดนะคะยังไม่พอผลิตภัณฑ์ของไลโอทุกตัวค่ะใช้สารสกัดที่เป็นธรรมชาติแล้วก็วิตามินไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: สารพาราเบนซิลิโคนแอลกอฮอล์แล้วก็ SLS รวมถึงวันนี้นะคะจริงๆต้องบอกว่ามีรีวิวส่งมาเยอะมากหน
1: ึ
0: ่งในนั้นนะคะคุณผู้ชมดูรูปของคุณพี่ท่านนี
1: ้
0: เม
1: ื
0: ่อก่อนอันนี้คือก่อนใช้นะ
1: คะ
0: เขาจะมีปัญหาคือตรงกลางร้านเป็นไข่ดาวเน็ตว่าหลายๆคนเน
1: า
0: ะผู้ชายหรือ
1: แม้กระทั่ง
0: ผ
1: ู้
0: หญ
1: ิ
0: งถูกเป็นแบบนี้นะคะมันบางจนมันเป็นหย่อมจนมันเป็นไข่ดาวแต่เนี่ยเห็นไห
1: ม
0: หล
1: ัง
0: จากใช้ตัวไลโอไปนะคะที่เป็นไข่ดาวคือหนาขึ้นชัดเจน
1: ค่ะ
0: เห็นชัดๆเลยส
1: ่
0: วนอีกหนึ่งคนนี่เห็นไหมตรงหน้าผากคือมันร่วงมันบางจนแบบหน้าผากมันกว้างนะคะแล้วจะดูมีอายุแต่หลังจากใช้ไลโอค่ะตรงที่มันเคยบางเห็นไหมที่มันเว้าเป็นแหว่งอ
1: ่ะ
0: ม
1: ัน
0: ขึ้นเพราะอย่าง
1: ที
0: ่เนสบอกขอแค่อย่างเดียวคือใช้ต่อเนื่องแล้วให้ใช้ครบเซตไลโอไฮโทนิกแชมพูและครีมนวด
1: ค่ะ
0: พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่นะคะพี่ฝน
1: พรุ่งนี้วันที่8
0: พรุ่งนี้วันที่9
1: วันที่9แล้ววันที่9แล้วหลงวันเลย
0: จะบอกว่าใช่ไหมคือวันนี้เนสจะบอกว่าเนสแอบขอโปรพิเศษของ9เดือน9
1: 9เดือน9ต้องมาค่ะโปรนี้
0: ขอพี่หนุ่มมาก่อน1วันเพื่อคุณผู้ชมเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมเนตบอกเลยว่าขอพี่หนุ่มมาให้จำกัดมากได้แค่100ชุด
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมหยิบพ่อจ๋าแม่จ๋ารีบหยิบโทรศัพท์นะคะแล้วกดไปก่อนเลย023009000หรือจำง่ายๆนะคะ023009000
1: ค่ะ
0: โปรที่เนตกำลังจะบอกนะคะบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนนอกจากที่นี่และ100ชุดเท่านั้น
1: อ่
0: ะพูดก่อนว่าไลโอไฮโทนิก2ขวดแบบนี้ปกตินะคะราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่2,580
1: ค่ะ
0: แต่วันนี้นะคะลดไปเลย600เหลือเพียง1,980นะคะลดแล้วไม่พอนะคะเฉพาะวันนี้และ100ท่านแรกคุณผู้ชมจะได้เพิ่มไปก็คือนี่เลยพ่อจ๋าแม่จ๋าเอาไฮโทนิกไปอีก2ขวด
1: อ
0: ันนี้ใช้ยาวๆได้เลยคุ้มมากและไม่พอเอาแชมพูไปอีก4ขวดแบบนี
1: ้
0: นี่จะถือไม่ไหวแล้วนะคะเต็มไม้เต็มมือแล้ว
1: ช่วยคุณเนสถือด้วย
0: นี่ไงเดี๋ยวพี่ฝน
1: ช่วย
0: ขออน
1: ุ
0: ญาตนะ
1: คะ
0: เป็นไลโอไฮโทนิกเนี่ย4ขวดแล้วนะคะแชมพูอีก4ค่ะแล้วแถมเป็นครีมนวดอีก4ขวดแบบนี้คือทั้งหมดที่เราถืออ่ะ2แถม10อ่
1: ะ
0: 12ชิ้นนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าจัดไปเลยจากปกติเกือบ 7,000 วันนี้เหลือเพียง 1,980
1: โอ้โห
0: คุ้มมากหมดแล้วหมดเลยนะคะ100สายแรกเท่านั้นรีบกด023009000 023009000หรือแอดไปที่แอดไลโอช็อปพ่อจ๋าแม่จ๋า QR code มุมขวาด้านล่างค่ะสแกนเลยแล้วพอยิงติดปุ๊บเนี่ยแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรหรือว่าส่งสติ๊กเกอร์ให้เรา1ตัว
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวทีมงานพร้อมดูแลเลยนะคะแล้วก็ย้ำว่าเซตนี้นะคะขออนุญาตแถมส่งฟรีทั้งหมดเลย
1: โอ้โห
0: ส่งฟรีทั้งโอนเงินและเก็บปลายทาง
1: ค่ะ
0: ปกติเซตนี้นะพี่ฝนก็คือต้องเสียค่าส่งน่าจะมี 2-300
1: ใช่เพราะว่า
0: วันนี้ไม่ต้อง
1: ของเขาว่าเยอะ
0: ใช่เป็นโปรโมชั่น9เดือน9จะบอกว่าแค่ของแถมนะคะ 4,000 กว่าแล้วเมื่อกี้เนาะใครที่ทันก็คือ023009000 100ท่านแรก
1: นะคะ
0: ให้ดูเพิ่มเติมจริงๆเรามีอีกหลายเคสเลยนะคะอย่างเมื่อกี้ผู้ชายเนาะอันนี้จะเป็นเคสของที่ผู้หญิงค่
1: ะ
0: ข้างๆดูเลยหลายคนเป็นแบบนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือมันบางมากจนไม่มั่นใจแหละ ม
1: ัน
0: บางเข้าไปบางเข้าไป
1: พี่ฝนก็เริ่มเป็นแล้วเนี่ยเริ่มบางตรงนี้
0: ต้องลองแบบป้องกันไว้ก่อนนะคะแต่พอหลังจากใช้เห็นไหมคะก็คือ

0: ูปผมมันขึ้นแล้วมันก็ทำให้ผมดูหนาชัดเจนมั่นใจนี่เลยเน
1: า
0: ะอีกสักหนึ่งคนเน
1: า
0: ะ
1: อีกสักเคสค่ะ
0: ผมบางเป็นหย่อมนะคะแล้วก็หลังใช้ไลโอให้ดูหนาขึ้นชัดเจนเลยนี่เห็นไหม
1: นี่หลังใช้ไลโอ
0: เนี่ยมันจะได้ความมั่นใจอย่างนี้แล้วเน็ตบอกเลยนะคะว่าวันนี้อย่าฟังเพลินเพราะว่าเน็ตแอบขอพี่หนุ่มมาให้แล้วคือ9เดือน9แต่ให้แค่ร้อยชุดเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ไลโอแฮร์โทนิกเนี่ย2ขวดก็คือลดไปเลยเหลือ1,980ไม่พอของแถมคือคุ้มค่ามากวันนี้ดีงามมากเอาแฮร์โทนิกอีก2แชมพูอีก2แชมพูอีก4ครีมนวดอีก4ค่ะนี่ทั้งหมดนี้ก็คือ2แถม10ได้ไปเลย12ชิ้นนะคะของแถมอย่างเดียวมูลค่า 4,000 กว่าแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยจากเกือบประมาณเกือบ 7,000 เหลือเพียง 1,980 พ่อจ๋าแม่จ๋าลองหารสิคือต่อชิ้นตกแบบไม่กี่บาทเองอ่ะ
1: ใช่
0: คุ้มมากเลย02309,000นะคะ02309,000หรือรีบแอดมาที่แอดไลโอช็อป QR โค้ดรีบสแกนด่วนๆทักแชทสติ๊กเกอร์ให้เรา1ตัวคือจบเลยแล้วก็เซตนี้ก็คือส่งฟรีแล้วก็ทั้งโอนแล้วเก็บไปทาง
1: ใช่แล้ว
0: โดยเฉพาะช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าไลโอมีกิจกรรมพิเศษนะคะไลโอจากจริงยิ่งซื้อยิ่งลุ้นเนาะง่ายๆพ่อจ๋าแม่จ๋าซื้อไลโอไปที่กล่องจะมี QR โค้ดแบบนี้ค่ะสแกนแล้วลงทะเบียนผ่านมือถือเนา
1: ะ
0: ลุ้นได้เลยจักรยานยนต์ iPhone iPad และของรางวัลอื่นอีกเยอะมากย้ำว่ายิ่งซื้อในรายการตอนนี้เยอะยิ่งมีโอกาสลุ้นเยอะตั้งแต่วันนี้จนถึง20กุมภาพันธ์2570ค่ะ
1: ต้องรีบโทรกันเข้ามาแล้วนะคะ
0: 2,900-9,000 ค่ะ
1: นี่โปรดีๆมีที่นี่ที่เดียวนะคะคุยขมงไป3โมงขอบคุณคุณเนส
0: ขอบคุณมาก
1: เลยนะคะนี่มีคนดูแลผมหรือยังคะ
0: พี่สุวิทย์คะพี่สุวิทย์บอกว่าอุ๊ยกดแอปกดหรือยังคะ02309,000
2: อย่าลืมนะครับดูแลผมต่อด้วยนะครับ
0: ค่ะมีเสียงอ่อนเสียงหวาน
3: คือเขาก็จะขายของอ่ะทางนี้ก็จะหยอดอย่างเดียวที่ฉันก็นั่งดูอยู่ระบบนิเวศของเราขอบคุณนะคะ
2: ครับพี่นะแต่ผมขออนุญาตแจ้งข่าวด่วนนิดนึงนะครับหลังจากที่เรารายงานข่าวเรื่องของนายเควินชาวฝรั่งเศสนะครับที่ยังไม่พบตัวล่าสุดพบแล้วครับที่เกาะสมุยนั่นเองนะครับเจ้าที่กำลังควบคุมตัวอยู่2ครับข่าวสารที่ผมรายงานไปเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับสงสัยพบปลาหมอคางดำ
3: น
2: ั
3: ่น
2: ลงเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสิน
3: ธุ์เขาบอกไม่มี
2: ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ออกมายืนยันเมื่อสักครู่แล้วลงแล้วไว้อย่างนั้นครับข่าวใหญ่ละครับนี่นะโอ้ฮะหมดเวลาพอดีครับคุณเนทลาด้วยผมสวยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: หลากหลายเรื่องราวสุดอึ้ง
1: ที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
2: พบกับพวกเรา3คนได้ในรายการ
0: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
2: ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
3: ที่ทำมาตอนแรกผิด
4: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์ลึก
5: ท่องแค่พอมูส
4: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
3: อีรักก็มีน้ำมันเยอะอีหลานก็มีน้ำมันเยอะ
4: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 น.ช่อง 9กด 30

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแซ่บ

0: Today นะคะเจอกับพวกเราสดๆแบบนี้เลยค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์วันศุกร์วันนี้เป็นหน้าที่ของพี่ก๊อฟแล้วก็ชมพู่ค่ะ
1: ครับผมพูดคุยเราได้นะครับทาง Facebook 9 Mcot เหมือนเช่นเคย
0: ใช่แล้วค่ะอย
1: ู่
0: ตรงจุดไหนฝนตกไหมมีน้ำท่วมขังหรือเปล่าอยู่ตรงไหนกันบ้างรายงานตัวกันได้นะคะ
1: ข่าวแรกชวนคุณผู้ชมเนี่ยพูดคุยก่อนเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นข่าวที่เรานำเสนออยู่เรื่อยๆแล้วมันก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่กับการที่พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์มิจฉาชีพเนี่ยฮะโทรไปหลอกเอาเงินนักศึกษา
0: ค่ะ
1: ล่าสุดคุณผู้ชมโดนอีกแล้วต้องใช้คำนี้เลยนะฮะโดนอีกแล้วนะครับนักศึกษาคนนี้ถูกหลอกให้โอนเงินไป 800,000 บาทและกำลังจะโอนเพิ่มอีก1ล้านบาทดีที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปช่วยไว้ได้ทัน
0: ค่ะ
1: ไปตามข่าวนี้ครับ
2: คือตอนนี้มันอยู่ในภาวะหมุนแล้วเขาก็จะใช้วิธีการหลอกเราโดยการที่ให้เราคุยโทรศัพท์ตลอดก่อนโทรและไม่ให้คุยกับใคร
3: อยู่อย่างนี้มา3-4 วัน
2: ใช่นี่แหละตอนนี้เราไปช่วยแล้วนะใจเย็นไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดเดี๋ยวพี่ให้คุยกับแม่คุยกับแม่ยังปลอดภัยแล้วบอกลูกไม่เป็นไรค่อยว่ากันเอาเราปลอดภัยก่อนไม่เป็นไร
1: นี่ครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือคลิปตอนที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปช่วยน้องนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ACSC ครับได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค9บอกว่ามีนักศึกษาหญิงอายุ19ปีจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในพื้นที่กรุงเทพครับถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินจึงได้รีบเข้าไปช่วยนะครับในห้องพักย่านพญาไทหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยแสดงตัวปั๊บก็ภาพตามที่เห็นเลยฮะน้องร้องไห้หนักมากนะครับต้องพยายามปลอบใจใช้เวลาสักพักเลยครับกว่าที่น้องจะสงบลงนะฮะผู้เสียหายบอกว่าถูกมิจฉาชีพหลอกว่าได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศมุกนี้อีกแล้ว
0: ค่ะ
1: วิธีเดิมๆอีกแล้วคุณผู้ชมฮะพอแจ้งมาว่าได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศปุ๊บเขาจะมีเรื่องอื่นๆตามมาเช่นอ้าวแต่คุณมีปัญหานะเพราะว่าตรวจไปแล้วเนี่ยพบว่าคุณมีคดีติดตัวคุณต้องโอนเงินมาตรวจก่อน
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะหลังจากนั้นครับก็มีการโอนสายไปยังตำรวจปลอมแล้วก็บังคับข่มขู่บอกว่าให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับนะโอนเงินมาดูซิว่าเงินนี้มันบริสุทธิ์ไหมที่มีอยู่เนี่ยผู้เสียหายครับเลยต้องโทรไปกุเรื่องราวต่างๆกับผู้ปกครองพอได้เงินมาก็ส่งไปให้มิจฉาชีพ
0: ค่ะ
1: เบื้องต้นฮะโอนไปแล้ว 800,000 บาทกำลังจะโทรขอเงินพ่อแม่เพิ่มอีก1ล้านบาทตามคำสั่งของมิจฉาชีพนี่แหละนะฮะเพราะว่าน้องเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริง
0: ๆค่ะ
1: น้องเข้าใจแบบนี้นะฮะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตัวจริงเข้าไปช่วยไว้ได้ซะก่อน
0: ดีว่าช่วยได้ทันนะคะ
1: เนี่ยครับก็เดี๋ยวจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะฮะก็ฝากเตือนภัยน้องๆ นักศึกษาว่าอย่าไปหลงเชื่อพฤติกรรมนะไอของมิจฉาชีพมันจะชอบอ้างต่างๆนานามันก็จะบอกว่ามันเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบ้างละเป็นตำรวจเป็นปปง.เป็น DSI แล้วก็จะมาไอมุกที่บอกว่าได้ทุนเรียนต่อเนี่ยบ่อยมาก
0: ค่ะ
1: ก็ขอยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงจะไม่มีการโทรศัพท์มาหาไม่ส่งเอกสารราชการรวมถึงหมายจับและหมายเรียกต่างๆทางไลน์เด็ดขาดรวมทั้งไม่มีการวิดีโอคอลเพื่อสอบสวนหรือขอข้อมูลเพื่อจะติดตามไปควบคุมตัวและที่สำคัญนะฮะจะไม่มีการบังคับให้โอนเงินหรือนำทรัพย์สินมีค่าไปมอบให้ตามสถานที่ต่างๆอีกด้วย
0: ค่ะ
1: คือมิจฉาชีพบางรายเนี่ยผู้ชมมันแสบมันรู้ว่ามันหลอกทางโทรศัพท์ไม่ได้มันนัดเจอข้างนอก
0: ให้โอนให้เอาเงินมาให้แล้วไป
1: เลยให้เอาเงินไปให้เลย
0: ใช่
1: นะฮะเจ้าหน้าที่บอกไม่มีนะแบบนี้ไม่มีอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเจอเหตุการณ์เหล่านี้ตามที่บอกเนี่ยโทรมาหาโทรมาทางไลน์ส่งหมายส่งอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยหรือนัดเจอข้างนอกเนี่ยให้คิดไว้เลยว่าเป็นมิจฉาชีพ 100%
0: ค่ะ
1: นะครับนอกจากนี้ครับไอ้พวกที่แอบอ้างบอกว่าอยู่ในเครือข่ายโทรศัพท์อยู่ในสถาบันการเงินธนาคารนะครับแล้วก็มีการระบุเบอร์โทรศัพท์บัญชีของคุณอะไรอย่างเงี้ยว่าทำความผิดเนี่ยถ้าหากว่าคุณได้รับสายแบบนี้คุณ

0: โทรกลับไปเช็คเลยว่าไอ้คนคนนี้มันมีตัวตนอยู่จริงไหมที่ธนาคารแห่งนี้สถาบันแห่งนี
1: ้ ค
0: ุณโทรกลับไปเช็คนะฮะอย่าไปเชื่อมันอย่าไปกลัวมันรายการเราเนี่ยเล่าบ่อยเลยอย่าไปกลัวมันเด็ดขาดนะครับแล้วก็ฝากถึงผู้ปกครองมันตรวจตราแล้วก็ดูบุตรหลานหน่อยมีอาการอะไรแปลกๆไหมมีอาการอะไรน่าเป็นห่วงไห
1: ม
0: ถ้าหากว่าดูซึมดูเศร้าเหมือนกังวลอะไรอยู่เนี่ยไปพูดคุย
1: นะคะ
0: ไปถามว่าเขามีปัญหาอะไรเนาะยิ่งถ้าหากว่าบุตรหลานบอกว่าเนี่ยได้ทุนมาเนี่ยจะไปเรียนต่างประเทศนี่โอ้โหคุณรีบเอาเบอร์มาตรวจสอบเลย
1: เอะใจไว้ก่อนเลยเน
0: า
1: ะ
0: ที่มหาวิทยาลัยเจ้าของทุนอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกแอบอ้างมันเนี่ยคุณต้องโทรไปเช็คหรือแจ้งไปที่สายด่วนนะครับ0 AOC 1441นะฮะจดเบอร์นี้ไว้เลยครับเมมไว้ในโทรศัพท์1441นะฮะเพราะว่าทางศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์เนี่ยเขาเปิดสถิติคดีในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาย้ำนะคุณผู้ชมในรอบ1สัปดาห์นะฮะหลังจากการสืบสวนแล้วเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าคนที่อยู่ในกลุ่มอายุ21ปีจนถึง30โดยเฉพาะเพศหญิงจะเป็นเหยื่อที่มิจฉาชีพมันเล็งเป้าเป็นพิเศษ
1: ค่ะ
0: ไม่รวมถึงผู้สูงอายุนะก็คืออายุ21ปีจนถึง30เนี่ยนักศึกษานี่แหละ
1: วัยกำลังเรียน
0: นี่แหละฮะมันจะเล็งเป้าไปที่ผู้หญิงโดยเฉพาะแล้วก็3อันดับแรกในการหลอกลวงนะครับก็คือ1คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ2ครับคดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่น3ฮะคดีหลอกลวงด้านการจ้างงานเฮ้ย
1: อีกแล้วเนาะสงสารตอนไปเจอน้องแล้วน้องเสียงสั่นเลยบอกพี่หนูอยู่อย่างเงี้ยมา 2-3 วันแล้วก็คือมันไม่ให้วางสายอ
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยผมเคยเล่าไปแล้วในรายการเรานี้แหละคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าไม่รู้หลานผมอ่ะเป็นหลานของเพื่อนภรรยาผม
1: ค่ะ
0: โดนแบบนี้เลยแบบนี้เลยดีว่ายังไม่ทันโอนเงินไปตัวคุณน้าเขาเนี่ยเอะใจก่อนเพราะว่าหลานโทรมาบอกว่าได้ทุนเรียนอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็เขาก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่ไปขอพ่อมาขอน้าทำไมจะขอ 500,000 สุดท้ายน้าเขาก็เอะใจเขาเลยไปบอกพ่อบอกไหนไปดูหลานนี่หลานอยู่ไหนพ่อบอกหลานอยู่บนห้องไปเคาะประตูล็อกห้องอยู่ต้องถีบพังประตูเข้าไปเข้าไปถึงร้องไห้แบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: ดียังไม่ทันออกจากบ้าน
1: อ
0: ่ะถ้าออกจากบ้านไปก็จะเจอแบบนี้เนี่ยนะฮะไปโดนหลอกไว้ในห้องไหนสักห้องนึงแล้วก็บอกให้ล็อกห้องให้วิดีโอคอลเนี่ยเพราะว่าตอนที่เขาบอกถีบประตูเข้าไปเนี่ยไอ้วิดีโอคอลยังค้างอยู่เลยนะ
1: คือแล้วแต่ละคนที่เวลาเข้าไปช่วยเหลือคุณผู้ชมพี่ก๊อฟสังเกตไหมคือเข้าไปน้องแต่ละคนจะรู้สึกว่างงงงเบลอเบลอแล้วตกใจกลัวมาก
0: ๆเขามีวิธี
1: เหมือนโดนข่มขู่มาตลอดเวลาแล้วมันต้องเชื่อมันต้องทำตามนะ
0: เขามีวิธีพูดมีวิธีคุย
1: ก็ล่าสุดไงไอ้ที่เปิดทลายได้ที่โอสเมดอะไปเจอเขาเรียกว่าเซตเป็นฉากโรงพักแล้วก็มีห้องน่ากลัวต่างๆนานาซึ่งโอ้พวกนี้มันน่ากลัวจริงๆคุณผู้ชมเรามาระวังให้ดีนะคะ
0: มันดูแลบุตรหลานนะประเด็นหลักนะที่รายการเราย้ำบ่อยมากเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยครับนักศึกษาเนี่ยต่อให้เขาแบบผ่านชีวิตมาประมาณนึงแล้วอะเรียนปริญญาตรีแล้วบางคนที่โดนหลอกเนี่ยปริญญาเอกเลยนะ
1: ด็อกเตอร์ยังมีเลยก่อนหน้านี
0: ้แต่สุดท้ายมิจฉาชีพมันหาวิธีได้ทุกรูปแบบคุณผู้ชมจริง
1: ๆ
0: มันหาวิธีหลอกจนเชื่อหลอกจนกลัวแล้วก็จะทำตามที่มันบอกเนี่ยฮะหมั่นดูแลกันหน่อยแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้เวลาทานข้าวกันในครอบครัวลองคุยกันเรื่องนี้ดูบอกผ่านบอกกล่าวหรือว่าส่งคลิปให้ลูกหลานได้ดูบ้างเพราะว่าต้องบอกงี้ฮะน้องๆหลายๆคนเนี่ยเวลาเขาดูคลิปต่างๆไม่ว่าจะ YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเน้นเรื่องความสบายใจอย่างหลานผมเนี่ยที่บอกเป็นเพื่อนของเพื่อนแฟนผมเนี่ยเขาไม่ดูข่าวอะไรแบบนี้เลยไง
1: ไม่ได้อัปเดตข่าวสารเลย
0: เขาไม่รู้เลยเขาดูแต่คลิปทำอาหารคลิปท่องเที่ยวดูสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยฮะมันน่ากลัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาโอกาสบอกลูกหลานเราด้วยตัวเราเอง
1: นะคะเนี่ยพี่ก๊อฟแนะนำดีนะบนโต๊ะกินข้าววางโทรศัพท์ของแต่ละคนกันสักนิดนึงเขาเรียกว่า eye contact กันหน่อยมองตากันหน่อยพูดคุยกันนิดแล้วจะได้อัปเดตข่าวสารกันได้เยอะแยะมากมาย
0: ก็พูดให้เขาหูบ้างอ่ะ
1: ใช่ให้ได้รู้บ้างเนา เรื่องต่อไปก็ต้องฝากเช่นเดียวกันเราก็เห็นคลิปบ่อยมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของแก๊สหุงต้มที่มันรั่ว

0: ั่วที่มันระเบิดเกิดขึ้นนะคะครั้งนี้เกิดขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะบึ้มสนั่นกลางหมู่บ้านเลยค่ะเปิดเตาแก๊สอุ่นอาหารไว้จะเดินมาปิดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบึ้มสนั่นเลยบ้านเสียหายมีคนบาดเจ็บ2รายค่ะดูสภาพสิ
1: โอ้โหหนักอ่ะ
0: หนักเลยค่ะเหตุเกิดเมื่อตอนประมาณ3 ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะสภ.พระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการค่ะได้รับแจ้งบอกว่ามีแก๊สหุงต้มระเบิดจึงมีการประสานเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือนะคะนี่ดูภาพตามกระจกแตกหมดเลยคุณผู้ชมเป็นบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นค่ะจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นชั้นล่างบริเวณห้องครัวข้าวของกระจายกระจกแตกแล้วถังแก๊สที่มันระเบิดเนี่ยนะหนัก15 กิโลกรัมกระเด็นออกมาจากเคาน์เตอร์เลย
1: ครับ
0: ตรงหัวแก๊สเนี่ยนะคะเดี๋ยวสังเกตตามภาพนะยังมีหม้อที่ตั้งอุ่นอาหารอยู่เลยคือเขาอุ่นอาหารทิ้งไว้คุณผู้ชมมีผู้บาดเจ็บ2 รายนะคะนางแดงอายุ61 ปีได้รับบาดเจ็บที่แขนข้างขวาปวดบวมและถูกน้ำร้อนลวกค่ะอีก1 คนคือนายโกศลอายุ64 ปีค่ะมีอาการบาดเจ็บแน่นหน้าอกจากแรงระเบิดเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลอันนี้เป็นช่องเก็บถังแก๊สคุณผู้ชมช่องนี้ไอ้ตรงที่มันระเบิดไอ้ถังแก๊ส15 กิโลเนี่ยกระเด็นออกมาจากช่องนี้เลยจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน4 คนด้วยกันค่ะพ่อแม่ลูกสาวแล้วก็ลูกเขยขณะเกิดเหตุทั้ง4คนอยู่ชั้นล่างมื้อเย็นกำลังเตรียมจะทานอาหารเย็นร่วมกันซึ่งนางแดงที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะเข้าครัวเพื่อไปอุ่นอาหารก็เหมือนตามปกตินะคะก็คือไปเอาหม้อตั้งบนหัวเตาแก๊สเปิดแก๊สแล้วก็ตั้งอุ่นไว
1: ้
0: อุ่นได้ประมาณ10นาทีได้เวลาก็จะเดินเข้าไปปิดระหว่างที่เดินเข้าครัวจะไปปิดแก๊สเนี่ยแหละค่ะก็เกิดระเบิดขึ้นจนทำให้ข้าวของเสียหายกระจกแตกและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2 รายด้วยกันนะคะ
1: คร
0: ับ ส่วนตอนนี้ทรัพย์สินภายในบ้านนะเสียหายคร่าวๆประมาณ 30,000 บาทส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากแก๊สหุงต้มรั่วนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อมาตรวจสอบหาสาเหตุในการเกิดเหตุครั้งนี้อีกครั้งคุณผู้ชมเราเคยรายงานเรื่องการจำหน่ายแก๊สเก่าจำได้ไห
1: ม
0: เวลาเราสั่งถังแก๊สที่เราซื้อเช่าหรืออะไรเงี้ยให้สังเกตดีๆว่าถังมีการชำรุดไหมหัวแก๊สปกติหรือเปล่ามีความเหมือนแบบมีการพ่นสีมีการทำอะไรใหม่ไหมเพราะบางทีมันเก่าเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ซึ่งถ้าไม่ใช่กรณีนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการรั่วไหลบางจุด
1: ครับ
0: ซึ่งก็ต้องคอยเช็คให้ดีนะ
1: มันก็ต้องขยันตรวจเนาะแต่เอาจริงๆอ่ะเราก็ตรวจยังไงก็ไม่รู
0: ้ก็ไม่บางคนก็บอกได้กลิ่นซึ่ง
1: กลิ่นเป็นหลักก่อน
0: แล้วกลิ่นบางทีอ่ะพอเราระแวงหนูหลอนเคยได้กลิ่นแก๊สนะแต่มันไม่ใช่อ่ะ
1: เข้าใจ
0: เอ๊ะอุ่นอะไรหรือเปล่าทำไมได้กลิ่นแก๊สใช่ไหมคนอื่นไม่ได้กลิ่นเราได้กลิ่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือเราระแวงไปเองก็ต้องตรวจสอบตั้งแต่เบื้องต้นอย่างที่บอกว่าร้านที่เราไปสั่งซื้อมาเนี่ยได้มาตรฐานไหมหัวใหม่ไหมมีสนิมไหมมีความชำรุดไหมต้องดูเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะคะ
1: ก็ที่บ้าน
0: อ
1: ่ะเคยแก๊สรั่วประมาณสัก30 ปีที่แล้ว
0: เหรอคะ
1: ไม่ใช้อีกเลย
0: ไม่ใช้แก๊สอีกเลย
1: ใช้เตาไฟฟ้ามาตลอด
0: อ๋อเหรอจริงเหรอ
1: จริง
0: หลอนใช่ไหม
1: มันหลอน
0: ของหนูให้ช่างวางระบบแบบเหมือนระบบร้านอาหารเลยอ่ะก็คือวางท่อแบบดีๆเป็นแบบโซนชัดเจนเพราะบ้านชอบทำกับข้าวแล้วก็ร้านที่สั่งมาก็คือค่อนข้างมีมาตรฐานก็ต้องดูให้ดีนะคะ
1: เอาที่สะดวกแต่มันตรวจตราหน่อย
0: จริงๆมีคลิปนะแต่เราไม่ได้เอาคลิปมาใช่ไหมคลิปน่ากลัวมากนะตอนที่มัน
1: เหรอตอนตุ้มเลย
0: ตอนตุ้มเนี่ยก็คือหลบกันซ้ายขวาเลยทีเดียว
1: เอ้าไปดูข่าวนี้กันต่อนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์มีหนุ่มสาวคู่หนึ่งเขามาหาคุณยายแล้วบอกคุณยายว่าคุณยายถ่ายภาพไว้สักหน่อยไหมเก็บไว
0: ้
1: เผื่อวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วอ่ะจะได้เอาไว้ให้ลูกหลานดูต่างหน้า
0: เก็บภาพสวยๆเอาไว้
1: ซึ่งคนต่างจังหวัดอ่ะเนาะโดยมากก็อยู่ติดบ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนหรอก
0: ค่ะ
1: แล้วก็คิดว่าอ่ะมันก็ดีเหมือนกันก็ถ่ายรูปเอาไว้เนาะว่าก่อนเราจากโลกนี้ไปอ่ะให้ลูกหลานได้เห็นหน้าเห็นตาแต่สุดท้ายคุณผู้ชมครับคู่นี้เขาคิดค่าใช้จ่าย300 บาท
0: ใบเดียวรูปเดียว
1: ใส่กรอบให้ใส่กรอบให
0: ้ค่ะ
1: แต่ภาพที่ได้มาเนี่ยฮะมันเป็นไวรัลเลย
0: เป็นยังไงล่ะ
1: ลองชมไหมล่ะ
0: ชมค่ะ
1: เชิญครับ
0: อุ้ย
1: ชมพู
0: ่อุ้ยที่เขา
1: พูดไม่ออกเลยอะ
0: ที่เขาปริ้นเร็วๆใส่จานเป็นที่ระลึกกับบ้านยังสวย
1: โอ้โหชมพู่พูดอย่างนี้มันเจ็บ
0: เฮ้ยเอาจริงๆ
1: ที่ตามพวกสวนสนุกพวกตามสวนสัตว์นี่เหรอ
0: ขึ้นกระชงกระเช้าให้เขาลักขโมยถ่ายเราไว้ก่อนอะ
1: สถานที่ท่องเที่ยว

0: แล้วเวลาเราลงมาจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้อันนี้เขาปริ้นเร็วมากนะสวยน่ะ
1: เนี่ยคุณผู้ชม300บาทภาพนี้กลายเป็นไวรัลฮะแล้วถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์
0: เฮ
1: ้
0: ย
1: ส่วนใหญ่ตำหนิช่างภาพบอกว่าทำเหมือนทำไม่เป็นน่ะคือมันไม่เหมือนเป็นมืออาชีพอ่ะ

0: อ๋อน้าหลานเอ้ยมีชายหญิงสองคนเป็นสามีภรรยากันซึ่งเคยถ่ายรูปให้ยายแล้วเมื่อปีที่แล้วปีนี้กลับมาอีกมาขยันขยอบอกยายถ่ายใหม่ดีกว่าปีนี
1: ้
0: นะคิดค่าทำงานเนี่ย300บาทที่สำคัญถ่ายใครเลยเอาไว้ลูกหลานดูเวลาคุณยายจากไปแล้วคุณยายก็เลยโอเคถ่ายก็ถ่ายนะฮะพอถ่ายเสร็จปั๊บเขาก็ใส่กรอบรูปผู้ชมแล้วเอามาส่งให้คุณยายเห็นปั๊บคุณยายบอกอุ๊ยตายไว้กรี๊ดพูดไม่ออก
1: แล้วขาไม่มีด้วยเท้าคุณยายหายอ่ะ
0: มันแปลกๆอ่ะ
1: มันลอยๆอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ยังไงไม่รู้อ่ะเออคุณยายบอกดีนะยังไม่ได้จ่ายเงินให
1: ้อ๋อ
0: เออเพราะอะไร
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะว่านัดกันไว้ว่าต้องมาเก็บเงินตอนที่เบี้ยผู้สูงอายุออก
1: สิ้นเดือน
0: ถึงจะจ่ายให้
1: ดียังไม่ได้จ่ายไป
0: เนี่ยยายบอกเอาจริงไอ้300อ่ะไม่ได้ติดใจเลยนะติดใจเรื่องภาพนี่แหละมันอะไรอ่ะมันอย่างที่ชมพู่บอกอ่ะไปแบบที่เขาแบบว่าแอบถ่ายอ่ะมันยังสวยกว่าไหมหรือเปล่า
1: ก็ยังเห็นความเป็นจริงอ่ะเอาเรื่องของเรื่องอาจจะไม่ได้สวยคมชัดหรอกคุณผู้ชมเพราะว่ามันใช้เวลารีบเนาะแต่มันจะเห็นความเป็นจริงในเรื่องของลักษณะองค์ประกอบของภาพอะค่ะแต่อันนี้มันคือมันไม่จริงอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ยายสวยนะเอาเขาแต่งยายแบบไม่มีริ้วรอยเลยนะเอาม
0: ันดูไม่จริง
1: แต่มันไม่จริงไง
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนี
1: ้
0: ชาวบ้านบอกว่าในแต่ละปีจะมีกลุ่มคนลักษณะแบบนี้เข้ามาหวานล้อมผู้สูงอายุแล้วก็มาถ่ายรูปแบบนี้ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออกจากบ้าน
1: ค่ะ
0: อ่ะมันก็สะดวกดีถ่ายก็ถ่ายไว้ให้ลูกหลานแต่ก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะแจ็คพอตโดนแบบนี้นี่เขาบอกแบบนี้ชาวบ้าน
1: อ่ะค่ะ
0: ก็ฝากเตือนแล้วกันนะฮะก็ลูกหลานก็บอกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถ้าหากว่ามีคนเขามาชวนให้ถ่ายอะไรแบบเนี้ยอย่าเพิ่งจ่ายเงิน
1: ค่ะ
0: เออแบบคุณยายเนี่ยรอดูรูปก่อนถ้ามันโอเคค่อยจ่ายเนาะดูสิสงสาร
1: เอ็นดูอ่ะเชื่อไหมเหมือนรูปแบบว่าตัดปะเหมือนลูกหนูเพิ่งรวมเวลารวมห้องปิดเทอมปีนึงอ่ะเขาจะมีการรวมรูปภาพเด็กๆอ่ะว่าปีนี้เราเรียนด้วยกันนะแล้วตัวจะเล็กๆหัวจะใหญ่ๆมันจะน่ารักเลยพี่กอล์ฟแล้วจะรวมกันน้องคนนี้อันนี้คล้ายๆอย่างนั้นเลยอ่ะแต่นี่คุณยายไง
0: เหมือนโทษนะครับทุกคนเขารู้ว่าเหมือน AI
1: ใช่
0: เพียงแต่ว่าหน้าไม่เพี้ยนถ้า AI น่าจะเพี้ยนหน่อยอันนี้มันอะไรนะฟางพูดว่าอะไรนะ
1: AI ยังเก่งกว่าเลยเหรอ
0: ฟางเธอเนี่ยนะ
1: เพราะว่ามันเหมือนไม่เข้ากันสักอย่างฉากหลังก็ดูไม่ใช่ตัวหน้าคุณยายก็เนียนเกินกับตัวชุดที่ใส่วันนั้นคุณยายใส่ชุดนั้นหรือเปล่ามันดูแบบขัดกันไปหมดเลย
0: เอาจริงนะภาพที่ทีมงานขึ้นมาเมื่อกี้ที่เป็นภาพจริงคุณยายอ่ะน่ารักกว่าอีก
1: ใช
0: ่ทีมงานขึ้นอีกสักทีทันไหมเนี่ยคุณยายที่แบบเป็นภาพปกติธรรมชาติก็เลยอ่ะน่ารักกว่าอีกแล้วยิ้มสดใสมีความสุข
1: ชมพู่ว่าเสน่ห์ของ
0: ลูกหลานเห็นนะก็แบบไม่ทานแล้วนะ
1: จริงๆเสน่ห์ก็คือ
0: ย้อนกลับไปดูคุณผู้ชมย้อนกลับไปดู
1: ก็คือความเป็นธรรมชาตินั่นแหละ
0: จริง
1: มันไม่หลอก
0: จริงรูปเมื่อกี้ที่เป็นภาพแบบคุณยายถือกรอบ2กรอบรูปอะนั่นแหละน่ารัก
1: ในความเป็นจริงเนาะมาดูเรื่องต่อไปเมื่อวานนี้มีหลายคนเห็นคลิปแล้วเป็นเหตุการณ์ระทึกบนท้องถนนในกรุงเทพเลยนะคะอยู่ดีๆมีรถเบนซ์สีขาวคันนึงขับสวนเลนมาขับมาเปิดไฟฉุกเฉินขับมาแบบว่าไม่ตกอกตกใจขอทางสวนเลนไปเรื่อยเลย
0: ชิว
1: ๆชิวๆซึ่งคนบนท้องถนนขับสวนมาอีกฝั่งนึงตกใจเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคนขับข้างในเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วทำไมถึงไม่กลับรถไปดีๆหรือว่าไม่จอดขอความช่วยเหลือถ้ารู้สึกว่าผิดเลนเนาะเลยเป็นคลิปนี้มาแชร์กันในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้ไปดูกันค่ะเนี่ยค่ะรถคันนี้เลยเนี่ยเปิดไฟฉุกเฉินย้อนมาเฉยเลย
0: แล้วไม่เขาขับไปไกลไหม
1: 800เมตรได
0: ้โอ้โห
1: จะบอกให้ว่าทำไมถึงได้800เมตรเดี๋ยวมาฟังกันต่อนะคะนี่คือคลิปเหตุการณ์บริเวณถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าบริเวณช่องทางคู่ขนานหน้าโรงเรียนหอวังค่ะก่อนถึงให้แยกลาดพร้าวโอ้โหช่วงนี้รถเยอะใครเคยไปเส้นนี้จะบอกว่ารถเยอะมากๆเลยทีเดียวอยู่ดีๆรถคันนี้ค่ะขับย้อนสอนมานายจตุพรหรือว่าคุณเก่งอายุ40ปีเป็นเจ้าของคลิปวิดีโอนะคะเล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุประมาณตอนประมาณบ่ายโมงใกล้บ่ายสองละของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาเขากำลังไปยูเทิร์นตรงให้แยกลาดพร้าวอยู่ดีๆก็เห็นรถคันนี้ขับย้อนสอนมาต กใจมากตัวเองแล้วรถคันอื่นๆนะตอนนั้นบีบแตรเตือนดังมากนะคะลั่นท้องถนนกันเลย

0: แต่หยุดไหมไม่หยุดเปิดไฟฉุกเฉินขับซอกแซกซอกแซกย้อนสอนต่อไปพี่เขาบอกพี่เก่งบอกมองในกระจกรถเห็นว่าคนขับรถเป็นผู้หญิงไทยนะอายุน่าจะประมาณ60ปีละขับเฉยๆไม่มีอาการตกอกตกใจเหมือนตั้งใจขับย้อนสอนไปคุณเก่งบอกตกใจมากเลยโอ้โหไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้เลยนะคะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นเลนที่บางคนสับสนเคยเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นห้าแยกลาดพร้าวที่มันมีช่องจราจรเยอะเน
1: า
0: ะคนที่เข้าใจผิดเวลาขับเข้ามาเนี่ยก็จะกลับรถออกไปหรือว่าหลงทางมาได้แต่ลักษณะแบบนี้ที่ขับตรงยาวมาเลยคุณเก่งว่าเฮ้ยไม่เคยเจอเคราะห์ดีไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะมากๆคาดว่าน่าจะขับออกมาจากห้างบริเวณแถวนั้น
1: ครับ
0: ขับมาลักษณะแบบจะยูเทิร์นแหละแต่เข้าผิดช่องแต่ก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าถ้ารู้ว่าเข้าผิดช่องทำไมไม่จอดไหลทางแล้วขอความช่วยเหลือหรือหยุดซะหน่
1: อ
0: ยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับ
0: มีคลิปอีกมุมหนึ่ง
1: ทำไมสวนมา
0: ก็ไม่รู้สวนมาทำไม
1: แปลก
0: แต่เขาก็ขับไปเรื่อยๆนะเห็นเลนสวนก็ขับไปเรื่อยๆพยายามจะขับฝ่าต่อไปจนกระทั่งไปเจอรถใหญ่จอดขวางแล้วเขาไม่หลีกทางให
1: ้
0: พอไปไม่ได้ทำยังไงกลับรถ
1: อ้าว
0: แล้วไม่กลับตั้งแต่แรกตอนแรกไปได้ไงมีคนหลบให้มีช่องแต่พอไปสักพักหนึ่งเจอรถใหญ่จอดขวางไปไม่ได้จะมีคลิปอีกมุมหนึ่งแต่เราไม่ได้มีให้เห็นนะคะ
1: ก็อาจจะบอกว่าออกก็เขาอยากจะกลับรถนั่นแหละแต่ไม่มีใครจอดให้เขากลับพอดีรถใหญ่มาเขาก็เลยกลับได
0: ้มองโลกในแง่ดีเสมอ
1: ขอบคุณครับ
0: เยี่ยมมากๆไปเจอรถใหญ่คันนึงเขาไม่จอดให้กลับรถคันนี้ก็เลยต้องจอดแล้วก็กลับรถแล้วก็ย้อนกลับไปทางเดิมตามเส้นทางปกติที่ถูกต้องซึ่งที่เขาย้อนสอนมาอย่างที่บอกประมาณ800เมตรได้เลยนะคะ
1: ไกลอ่ะ
0: ก็ไกลอยู่นะตอนนี้ทางสน.วิภาวดีค่ะบอกว่าตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วค่ะทราบตัวแล้วนัดหมายให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะตอนประมาณบ่ายโมงของวันนี้ซึ่งมีอัปเดตเข้ามาแล้วมากับครอบครัว
1: ไหนเล่าสิ
0: มาไม่ได้เอารถคันนี้มารถอีกคันหนึ่ง
1: น่าจะไม่รู้จักถนนละมั้งน่าจะอายุไม่เยอะป่ะ
0: อายุก็เยอะอยู
1: ่77ปีจริงป่ะทีมงาน
0: จริง
1: คนขับเนี่ยเหรอ
0: ใช่77ปีวันนี้มากับลูกด้วยรถตู้สีดำอีกคันหนึ่งเบื้องต้นโดนแจ้งข้อหาก่อนนะคะขับรถประมาทฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรและอื่นๆตอนนี้ตำรวจให้กลับไปเอารถคันที่ขับย้อนสอนเนี่ยต้องเอามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทางคนขับรถคันนี้ไม่ให้สัมภาษณ
1: ์อ้าวไม่มีข้อมูลเหรอว่า
0: ไม่มีข้อมูล
1: มาทำไม
0: ปิดไม่ให้สัมภาษณ์แล้วก็ขออนุญาตไม่ให้ข้อมูลแต่ว่าเข้ามารายงานตัวแล้วเรียบร้อย
1: อ้าว
0: แต่ถ้า77ปีเป็นไปได้ไหมอาจจะมีภาวะหลงลืมเป็นอันนี้คาดการเอานะคะคาดว่าหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีนี้จริงๆหลังจากนี้ถ้าผู้ปกครองจะขับรถออกไปไหนก็ต้องตรวจสอบดีๆนะคะ
1: ต้องดูแลแล้วล่ะ
0: ต้องดูแลแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กแค่นี้แน่นอนนะคะ
1: เราลองตามหน่อยไหมเผื่อว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วพรุ่งนี้เรามาเล่าเรื่องนี้ต่อถ้าหากว่ารู้สาเหตุนะคืออยากรู้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอยากรู้ว่าทำไมถึงขับสวนมาแบบนี้
0: เมื่อกี้พยายามหาข้อมูลกันละคือเขาไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยทางครอบครัวที่มารายงานตัวเนี่ยค่ะก็คือปิดบังข้อมูล
1: เผื่อ
0: ลองดูเผื่อมีข้อมูลหลุดมาบ้าง
1: เผื่อ
0: ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นอน
1: ก็คือคุณผู้ชมอยากรู้ต้องตามมาดูพรุ่งนี้อะฮะ
0: ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้
1: เราก็ดึงคุณผู้ชมมา
0: ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้อาทิตย์หน้าเราจะหาให้ได
1: ้คุณผู้ชมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเอง
0: โถเพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันเอาจริงๆแล้ว
1: ใช่ใช่คุณผู้ชมข่าวต่อไปน่าตกใจมาก
0: ค่ะ
1: นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครมีเหตุการณ์ลักพาตัวเด็กวัย3ขวบกลางเมืองเลยฮะ
0: ค่ะ
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 11:54 นผู้ชายคนหนึ่งไม่ทราบชื่อมาอุ้มตัวเด็กไปแถวๆถนนประชาอุทิศไปตามข่าวนี้ครับ
2: ไม่ได้เอามาทำไมผมเข้ามาดูนะพี่ผมเข้ามาเลี้ยง
3: เขาไม่ใช่ลูกมึงเหรอ
2: ผมขอโทษพี่ผมขอโทษผมนึกว่าลูกบางเขาไงตอนแรกอ่ะผมขอโทษพี
3: ่พี่ทำไมไม่เอาไปส่ง
2: ผมเอาไปส่งไปแล้วรอบนึง
3: แล้วยังไงต่อ
4: พี่ส่งกับใครอ่ะ
2: แล้วผมไปส่งปุ๊บ
3: พี่ไปส่งกี่โมง
2: มาเล่น
4: ถึงแม่ไหม
2: มาเล่นมาเลี้ยงไหม
5: เกิดพาไปซื้อของแล้วมาคืน
6: ตอนนี้เด็กเจอแม่แล้วนะคะเอ้ยแป๊บนึงต้อง
4: เจอมาแล้ว
6: ตอนนี้เด็กได้คุยกับมาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ซอยสุขสวัสดิ์38ซอยวันนะคะเป็นเคหะอะไรนะคะพี่เคหะตึกพีนะคะ
1: คุณผู้ชมครับนี่คือภาพตอนที่ตามไปเจอตัวเด็กนะฮะ เมื่อวานนี้ครับเวลา 11:54 นาทีเกิดเหตุชายไม่ทราบชื่อนะครับขี่รถจักรยานยนต์มาที่บ้านหลังหนึ่งในซอยประชาอุทิศ56หลังจากนั้นเนี่ยได้พาตัวเด็กชายวัย3ขวบออกจากบ้านไปโดยที่ไม่มีผู้ปกครองตามไปด้วยหลังจากเกิดเหตุแล้วบิดาและมารดาเนี่ยนะฮะก็รีบไปแจ้งความเมื่อกี้เห็นไหมคุณผู้ชมอันนั้นภาพตอนที่พาตัวเด็กไปแล้ว
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะก็พ่อแม่นะครับไปร้องทุกข์ที่สน.ทุ่งครุเวลาประมาณ5โมงเย็น36นาทีทางตำรวจก็เร่งตามหาเลยจนประมาณ2ทุ่มครึ่งครับได้รับแจ้งเหตุจากผู้ติดตามว่าพบเด็กชายคนนี้แล้วนะฮะอยู่กับนายธนูนายคนนี้คนที่ขี่เนี่ยชื่อว่าธนู
0: ค่ะ
1: เจอบริเวณซอยสุขสวัสดิ์38ภายในชุมชนเคหะสุขสวัสดิ์จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบนะครับพอไปถึงก็เจอว่านายธนูเนี่ยอยู่กับเด็กชายวัย3ขวบใต้ตัวอาคารโดยที่เด็กไม่มีอาการตื่นตกใจนะฮะในมือมีขนมและไอศกรีมอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็มีการสอบถามเด็กแต่ว่าเด็กก็ยังคุยไม่รู้เรื่องอะนะก็ได้แต่พยักหน้าสายหัวแบบนี้นะครับก็เลยรีบนำตัวเด็กเนี่ยส่งไปที่สน.ทุ่งครุส่งกลับไปให้พ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่รออยู่ที่นั่น
0: ค่ะ
1: จากการพูดคุยเบื้องต้นครับนายธนูเขาอ้างว่าแบบนี้เขาบอกว่าเขาทำไปเพราะเขามีอาการมึนเมาแล้วก็สับสนรวมทั้งอ้างว่าตัวเขาเองเนี่ยมีการรับประทานยาที่เกี่ยวกับระบบประสาทยอมรับว่ามีการใช้สารเสพติดและอ้างว่าเด็กเนี่ยเข้าใจว่าเป็นลูกชายของเพื่
0: อ
1: นที่นำออกมานำมาทำไมอ่ะจะเอาไปเลี้ยงเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนชอบเด็กเอออ้างอะไรไปเรื่อยเนาะพ่อเด็กว่าไงพ่อเด็กบอกว่ากลับมาจากที่ทำงานก็นอนพักอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงแล้วว่าเด็กพูดคุยกับใครก็เข้าใจว่าคงจะคุยกับคนรู้จักแถวนั้น
0: ค่ะ
1: หรือไม่ก็เพื่อนมาหาก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนสักพักหนึ่งเฮ้ยทำไมเสียงมันเงียบๆก็เลยออกมาดูฮะพบว่าเด็กหายไปจากบ้านแล้วพ่อตกใจมากนะฮะยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับนายธนูมาก่อนเคยเห็นผ่านๆก็เห็นกันนิดๆหน่อยๆเห็นน้อยมากอ่ะไม่ได้สนิทด้วยอ่ะนะครับตอนเกิดเหตุอ่ะตัวเขากับภรรยาก็อยู่ภายในบ้านนี่แหละทางภรรยาบอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายเล่นอยู่ภายในบ้านเนาะในบ้านมีกันอยู่ 7-8 คนส่วนคนที่พาเด็กไปนั้นเป็นญาติกับแฟนเก่าของตนซึ่งเลิกลากันไปแล้วก็ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที
0: ่ที่ตามเจอนะ
1: ถูกต้อง
0: ใจหายเลยอ่ะ
1: เนี่ยฮะก็เบื้องต้นนะนายธนูเขาปฏิเสธนะเขาบอกเขาไม่ได้ลักพาตัวเด็กเพียงแต่ว่าพาเด็กไปซื้อขนมนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาครับในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและพรากผู้เยาว์ส่วนประเด็นอื่นเนี่ยเดี๋ยวทางตำรวจต้องรอตรวจผลร่างกายของเด็กก่อนนะครับแล้วก็ถ้าพบหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีการพิจารณาข้อกล่าวหาเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยครับ
0: พอเรามีลูกนะเห็นข่าวอย่างเงี้ยแล้วเราใจหายถ้าตามเจอก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วก็ต้องสอนตั้งแต่เด็กๆนะพี่ก๊อฟชมพู่เองก็สอนนะว่าถ้ามีคนแปลกหน้ามาพาไปไหนไปได้ไหมแล้วถ้าเขามายื้อยุจุกชาทำไงส่งเสียงขอความช่วยเหลือจากใครได้หลงที่ห้างหลงที่ตลาดต้องมองหาจุดขอความช่วยเหลือโอ้โหต้องบอกสอนทั้งวันเลยพี่ก๊อฟต้องให้เขาตอบด้วยนะว่าตอบได้ไหมทำได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้โอ้โห
1: คือเหมือนซ้อมให้มันคุ้นเคย
0: ซ้อมใช่ไปห้างตรงนี้พี่คนนี้ใส่เครื่องแบบนี้ขอความช่วยเหลือได้ใช่ไหมวันหลังถ้าหลงเดินมาตรงนี้นะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยใจหายแทน
1: ครับ
0: เอาไปดูเรื่องราวดีๆต่อไปคุณผู้ชมค่ะไปติดตามภารกิจของคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาค่ะในการลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเพื่อศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์วิสาหกิจชุมชนเฮือนนางครามและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างดินแดนระหว่างวันที่4และ5กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันที่4กันยายน2569ค่ะนายวิรัตรักพันธ์รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาและในฐานะประธานคณะอนุกรรมการวิคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.อภิสิทธิ์ฉัตรธนานนท์รองประธานคณะ คณะอนุกรรมาธิการคนที่3และคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ณศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะโดยมีนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและนายสรรัตน์ปวริญญานนท์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานและผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ให้การต้อนรับค่ะรวมทั้งได้รับฟังสรุปการดำเนินงานของจังหวัดสกลนครที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆอาทิด้านสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขและด้านศาสนาและวัฒนธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะคณะกรรมาธิการวิสามัญได้รับทราบประวัติความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการรวบรวมงานศึกษาทดลองด้านการเกษตรปศุสัตว์ประมงและเป็นแหล่งต้นแบบการพัฒนาและอนุรักษ์ดินน้ำป่าไม้รวมถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้การถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคณะค่ะยังได้เดินทางเยี่ยมชมต้นแบบ5ดำมหัศจรรย์ซึ่งเป็นการวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจและการสาธิตการทำยาดมสมุนไพรจากนั้นค่ะคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานณศูนย์วิสาหกิจชุมชนเฮือนนางครามอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยมีนางทิติมาบุญตายประธานวิสาหกิจชุมชนและผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและผู้แทนเทศบาลนครสกลนครให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความเป็นมาค่ะรวมทั้งการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าครามซึ่งเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชนในจังหวัดสกลนครค่ะ
1: และวันที่5กันยายน2519นะครับนายวิรัตรักพันธ์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.อภิสิทธิ์ฉัตรธนานนท์ในฐานะประธานคณะทำงานสืบสานพระราชปณิธานด้านโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพร้อมด้วยอนุกรรมาธิการที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการและคณะทำงานได้เดินทางไปศึกษาดูงานณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโดยมีนายแพทย์อุดมศักดิ์บุญส่งทรัพย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและนายบรรณศักดิ์จันทมาในอำเภอสว่างแดนดินพร้อมด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลและผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ให้การต้อนรับงานโดยทางคณะนะครับได้เข้าร่วมประชุมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินและได้รับทราบประวัติความเป็นมาผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลในปีพ.ศ. 2519รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงพยาบาลต่อจากนั้นคณะเดินทางได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินอาทิการปรับปรุงห้องพิเศษการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขการประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยภาพรังสีภายใต้โครงการละไมหรือละไม CXR Solution ซึ่งเป็นระบบ AI สัญชาติไทยที่พัฒนาโดยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการอ่านภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
0: นอกจากนี้นะคะคณะกรรมาธิการวิสามัญยังได้ร่วมกับนายทวีจุลศักดิ์ศรีสกุลเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการและในฐานะผู้บริหารบริษัทคิงเพ็กอินดัสเทรียลจำกัดได้มอบถุงอเนกประสงค์มูลค่า 50,000 บาทให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดินเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอีกด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมากับแซ่บทูเดย์ค่ะ
4: แซ่บทูเดย์ แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
7: แซ่บทุกมุมมอง
8: แซ่บทุกเรื่องราว
7: แซ่บแบบนี้ต้องดู
5: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: คุณผู้ชมครับพาไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะคุณผู้ชมรู้จักอันนี้ก่อนไหมโปเกบอล
2: อุ้ยรู้จักแต่โปเกมอน
1: เออพูดไปอาจจะงง
2: อ๋อ
1: ลูกกลมๆในการ์ตูนเขาอ
2: ๋อนั่นตัวโปเกบอลเหรอคะ
1: เออนึกไม่ออกอ่ะนึกไม่ออกชมภาพก่อนจะได้เล่าให้ฟังเชิญฮะอ่ะนี่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมไอ้กลมๆในมือเมื่อกี้นะนะฮะคืออย่างนี้ครับโปเกบอลนะมันเป็นที่พักนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่มันจะมีที่พักออกมาในอนาคตชื่อว่าโปเกบอลให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปนอนท่ามกลางธรรมชาติ
2: เฮ้ย
1: เออนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปนอนได
2: ้อ้าว
1: อ้าวตั้งใจฟังก่อน
2: ค่ะ
1: นะฮะทางเดอะโปเกมอนคอมพานีเขาร่วมมือกับ Not a Hotel นะฮะเตรียมสร้างโปเกบอลทีมโฮเทลนะครับให้คนที่รักโปเกมอนไปนอนท่ามกลางธรรมชาติของฮอกไกโดที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือไปนอนในไอ้ลูกบอลขนาดใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเป็นจริงฟิลมันจะประมาณนี้ตามที่ภาพได้เห็นนี่แหละที่พักเขาบอกจะเป็นระดับแบบหรูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในก็คือจะฉีกกรอบเดิมๆนะหรือเอาง่ายๆนะเข้าใจง่ายคือแบบพักหรูแต่อยู่กลางป่า
2: ค่ะ
1: นี่ฟิลประมาณนี้ก็จะเป็นการสร้างประสบการณ์นะฮะการพักผ่อนในโลกจริงด้วยการนำเอาอารมณ์แบบการ์ตูนเข้ามาผสมความพิเศษอยู่ที่แต่ละลูกเนี่ยครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ห้องพักที่ซ่อนอยู่ภายในอาคารแต่ถูกออกแบบมาให้ตั้งแยกท่ามกลางพื้นที่ธรรมชาติอันเขียวขจีในรูปรักษ์ที่คนรักโปเกมอนจะคุ้นเคยบรรยากาศก็จะคล้ายกับแกรมปิ้งสไตล์โปเกมอนก็เหมือนพาเอาโลกของเกมมาไว้ระหว่างที่คุณได้ไปพักผมก็ยังนึกภาพไม่ออกคุณผู้ชมนะมันยังไงเพราะว่าน
2: ั่นน่ะสิ
1: เราไปนอนอยู่อย่างนี้กลางป่าเนาะแล้วก็มีไอ้โปเกมอนอยู่ตรงนั้นแต่ว่าไอ้การ์ตูนพวกนั้นจะไม่มีไงมันจะมีแค่ไอ้โปเกมอน
2: เ
1: นี่ยเออก็คือถ้าหากว่าคนรักโปเกมอนก็น่าจะชอบแหละน่าจะฟิลประมาณนี
2: ้
1: นะครับการให้พักเนี่ยฮะเขาบอกว่าก็จะอยู่สักแห่งหนึ่งใช่คำนี
2: ้นี่สร้างหรือยังเนี่ย
1: เขาบอกหลังจากสร้างเสร็จแล้วไอ้โปเกมอนเนี่ยจะไปอยู่ในที่สักแห่งหนึ่ง
2: โอ้กว้างมาก
1: ในฮอกไกโดซึ่งเป็นจังหวัดทางตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องอะไรล่ะก็ความสวยงามของธรรมชาติเออแต่ตั้งตรงไหนนั้นสักแห่งหนึ่ง
2: สักแห่งหนึ่ง
1: วันหนึ่งจะบอกเออคุณอยากจะเช็คอินไหมคุณเห็นแล้วคุณอยากไปไหม
2: อยากไปทำไงอ่ะ
1: เก็บเงินรอไว้ก่อน
2: เพราะยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
1: ไม่ใช่เก็บเงินรอไว้ก่อนฮะเพราะว่าประสบการณ์พิเศษแบบนี้สงวนไว้ให้คนที่โชคดีในแคมเปญเท่านั้น
2: เอาอ๋อจะทำพิเศษขึ้นมาอย่างเงี้ยละมั้ง
1: ไม่ใช่ทุกคนจะไปนอนได้
2: แล้วไม่ได้ทำแบบระยะยาวหรือว่าทำแบบเซตขึ้นมาพิเศษเพื่อผู้โชคดีอย
1: ่
2: างเง
1: ี้
2: ยเออ
1: รอลุ้นกันนิดนึง
2: ค่ะ
1: เออยังไงล่ะเพราะว่าวิธีการสมัครเงื่อนไขการเข้าร่วมแคมเปญและข้อมูลของโปรเจกต์ต่างๆนี้จะเปิดเผยวันที่15กันยายน
2: โอ้ใกล้แล้วเหมือนกัน
1: เออแต่
2: อีกแล้ว
1: คุณต้องคว้าสิทธิ์เป็นหนึ่งของผู้โชคดีให้ได้ก่อนคุณถึงจะมีสิทธิ์ไปนอนฮะ
2: เขาให้กี่คนนะ
1: ไม่รู้ทำกี่ลูกด้วย
2: 15เนี่ยเอาติดตามอาทิตย์หน้า
1: ไม่รู้อาจจะทำมา1ลูก

0: สองลูกห้าลูก
1: ไม่ใช่ซาลาเปามาทำแค่นั้น
0: ถ้าเขาไม่บอกอะไรเลยเนี่ยข้อมูลไม่มีอะไรเลยให้ไปรอรุ้นวันที่15กันยายน
1: เราก็นึกภาพอ่ะนะถ้าเป็นแคมเปญอาจจะแบบเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนที่ชอบอาจจะทำพวกนี้มาสักแบบประมาณนึงแล้วบริเวณนั้นอาจจะมีการตกแต่งแล้วก็มีแบบจุดให้แบบสแกนหาแบบโปเกมอนหรือเล่นเกมแล้วก็มีแบบแมสคอตอะไรอย่างเงี้ยผู้ว่านะเพื่อให้ไปแบบเก็บประสบการณ์1ค่ำคืน
0: รอวันที่15เขาจะบอกว่ามีกี่ห้องและคุณจะต้องฝ่าด่านกี่ด่านไม่รู้ถึงจะได้สิทธิพิเศษนี้
1: มาอ่านให้สงสัยแล้วทำไม15ไม่รออ่านทีเดียวเนี่ยมาอ่านให้อยากรู
0: ้
1: ชอบจะด้วยโปเกมอนน่ารัก
0: ทีมงานบอกไม่รู้เอาอันนี้ไว้ก่อน
1: โอ้ย
0: เอาไปข่าวอื่นฮะ
1: เอาปาถึงเพลงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเพลงนี้เป็นเพลงที่ฮิตมากในหมู่คนไทยก็ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีพี่ก๊อฟต้องเคยฟังแน่นอน
0: อะไรอ่ะ
1: บักคนสัวเดอลามันเอาเหล่ายาป่าปิงเตใช่ป่ะไม่ใช่น้องบอกไม่ใช่
0: ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอฟังอ๋อคือเพลงนี้แต่ที่ร้องน่ะไม่ใช่เนื้อนี้
1: พี่ร้องหนีลิขสิทธิ์จะร้องถูกได้ยังไงล่ะ
0: ยอมรับไป
1: ร้องผิด
0: เออ
1: ก็เคยฟังแหละแต่ฟังประมาณนี้บักคนสัวเดอลาถูกป่ะ
0: เท่านั้นเลย
1: บักคนสัวเดอไอบักคนสัวจังไอ้ฟังข่าวดีกว่า
0: เราก็พยายามอ่ะ
1: ก็เคยฟังแต่ไม่รู้เนื้อ
0: ข่าวหน้าบอกเลยว่าเออเคยฟังแต่ไม่รู้จบตรงนั้นเลย
1: เพลงบักคนสัว
0: ครับ
1: กองเนี่ยงงเลยบักคนสัวของศิลปินชิดแอมเพลงนี้ดังมากแต่ไม่ใช่ดังแค่ไทยตอนนี้คุณผู้ชมดังมากในประเทศจีนค
0: ่
1: ะจริงเพราะว่าท่อนฮุกเนี่ยคนจีนน่ะเขาเอาไปทำแผ่นเสียงร้องคัฟเวอร์ในโตอินเพียบเลยทำเวอร์ชันจีนเสียง AI ด้วยเพราะมากเป็นยังไงไปชมกันค่ะไปฟังกันค่ะ

0: เอา
1: พอเป็นภาษาจีนแล้วคล้ายไหม
0: เป็นภาษาจีนเหรอ
1: คล้ายเป็นจีนเป็น AI อันนี้เสียง AI พี
0: ่
1: เหมือนเอาเนื้อหาเข้าไปแล้วให้ AI แปลงเป็นภาษาจีนแล้วก็เป็น
0: คนที่เขาแต่งเขาจะได้ค่าลิขสิทธิ์ไหมเนี่ย
1: อันนี้ไม่แน่ใจไม่น่าได้ ไม่น่าได
0: ้เออยังไงอ่ะ
1: เพราะว่ามีดีเจชาวจีนนำไฟล์เสียงไปดัดแปลงค่ะแล้วเป็นรีมิกใหม่หลายหลายสไตล์ตามแบบเอกลักษณ์คือในผับจีนเขาชอบเพลงไทยไปทำอยู่แล้วจริงๆก่อนหน้านี้มีหลายๆเพลงเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าที่ฮิตเนี่ยน่าจะเป็นเพราะสไตล์การร้องมันมีความเป็นแบบคล้ายๆทำนองจีนแล้วเนื้อหาก็โดนใจชาวจีนด้วยคือเนื้อหามันหมายความแบบทำยังไงก็ดีไม่พอต่อความหวังของครอบครัวแล้วก็สังคมสักทีพอไปแปลงเป็นภาษาจีนคนจีนฟังปุ๊บโอ้โหเป็นไวรัลข้ามชาติเลยคุณผู้ชมล่าสุดมีคนไทยไปเจอคอนเทนต์หนุ่มจีนคนนี้ค่ะเอาเพลงไปรีมิกซ์ร้องเพลงในที่สาธารณะมีไมโครโฟนลำโพงพร้อมเลยอันนี้ไม่ใช่ AI ละร้องสดเพลงบักข้นสัวแต่เป็นเวอร์ชันจีนเป็นยังไงไปฟังกันค่ะ

0: ตกใจเลยทีแรกนึกว่าฟังภาษาจีนออกเอาล้อภาษาไทยเฉย
1: อะไรรู้ไหมชมพู
0: ่อะไรล่ะ
1: คุณชมต้องขอโทษนะที่หัวเราะนะคือผมนึกถึงคนที่เขาอยู่รอบๆอ่ะเขาไม่สนใจเลยอ่ะอยากรู้อารมณ์เขาอ่ะ
0: ก็เราเปิดเหมือนเปิดหมวกอ่ะมีลำโพงร้องใส่ไมค์แต่ว่าร้องในประเทศเขาเป็นคนจีนร้องด้วยแต่ไม่ได้ร้องเวอร์ชันจีน
1: แต่คุณสังเกตคนที่อยู่รอบๆสิคุณดูอาการเขาสิ
0: เขาคงเป็นประเทศที่ไม่ได้ค่อยสนใจกันและกันอ่ะ
1: เหรอ
0: ใช่ต่างคนต่างมีโฟกัสของตัวเองในทิศทางการเดิน
1: ไม่ว่าอะไร
0: ไม่ว่าอะไร
1: ร้องไปเถอะอย่างเงี้ย
0: ร้องไปเถอะแต่ว่าโอ้โหเข้าถึงอารมณ์สุดๆไปเลย
1: แต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ตอนจบคลิปอะมียื่นไมค์ด้วยเหรอมียื่นไมค์ให้ร้องด้วยเหรอทำจริงเดี๋ยวเขาดูตรงท้ายอีกทีนึงสิใช่ไหมอะ
0: หนูว่าคอนเทนต์แหละทำคอนเทนต์อะ
1: นี่ไม่มีใครสนใจเลยดูดิอยากรู้ว่าข้างในเขาคิดอะไรกันไงเหมือนแบบจบเพลงหรือยังเบาเสียงหน่อยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวดูตอนท้ายนะใช่ไหมมียื่นไมค์ใช่ไหม
0: หรือว่าเป็นท่าจบ

0: ค่ะ
1: ขอเสียงเปล่า
0: เขายื่นไมค์ให้ร้อง
1: ขอเสียงหน่อยครับอย่างนี้มั้ง
0: คุณชอบร้องเพลงคุณตามไปร้องกับเขาสิ
1: ร้องในสตูยังผิดเลย บอกคนสัวจังอายนี
0: ่
1: อะไรสักอย่างแต่มีคอมเมนต์นี่มาฟังคอมเมนต์ก่อนไหมพญามังกรถึกใจพญานาคเขาบอกบางคนบอกอยู่จีนบ่ไหวกลับมาบ้านเฮาเด้ออ้ายเขาเป็นคนจีนโอ้บอกไม่คิดว่าจะชอบขนาดนี้นี่ๆเขามีหลายคลิปนะเนี่ยบอกคนซั่วคนอื่นใช่ไหมอันนี้ร้องจีนหรือไทยขอฟังได้ไหม
0: มีเสียงไหมอันนี้
2: เพลง
1: ของไ
0: ทยร้องเนื้อไทยเนาะอันนี
1: ้ร้องเนื้อไทยเนื้อไทยแล้วร้องเนื้อถูกด้วยเป็นคนจีนนะร้องเนื้อไทยแล้วร้องถูกด้วยนี่คนไทยร้องผิด
0: แล้วฝืนด้วย
1: ฝืนด้วยอันนี้ผู้หญิงผู้หญิง
0: คลิปนี้เปิดเต็มๆไปเลยให้คุณผู้ชมได้ดูให้คุณผู้ชมได้ดู
1: หันแน่
0: เปิดเต็มคลิปไปเลย
1: หันแน่เรา
3: บักคนสัวจังอายผู้ใดสีตาบอดพวงมา

0: อุ๊ยดีใจแทนนะ
1: จริง
0: ๆดังจริงๆเป็นไวรัลจริงๆกับเพลงนี้จริงๆเพลงไทยก่อนหน้านี้ที่ฮิตๆก็ดังในเมืองจีนเยอะแล้วเขาชอบเอาไปคัฟเวอร์กันใครไปตามผงตามผับจะได้ยินเพลงไทยเยอะมากเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะ
1: ครับอีกสักหนึ่งข่าวอาชีพใหม่เกาแก้คัน
0: ฮะ
1: เกาก็หาว่าคุณคันน่ะคุณก็มาที่ร้านของเราเดี๋ยวเกาไงคุณยิ้มทำไมคุณชมพู่ทำไมอ่ะ
0: คุณเล่าต่อสิ
1: ก็ถ้าเกิดคุณคันคุณก็มาที่ร้านของเรา
0: ก็จะได้รู้ไปที่ไหน
1: เราจะได้เกาให้หายคัน
0: โอ้
1: เออนะแต่ว่าคุณต้องไปที่เมืองจีนนะ
0: โอ้ไปจีนเลยเหรอ
1: มณฑลกวางตุ้ง
0: ค่ะ
1: นะฮะมีหนุ่มคนนึงเขาคิดไอเดียมาในเมืองเซินเจิ้นนะครับก็ค่าบริการ 1,500 บาทต่อชั่วโมงคันตรงไหนบอกมาเดี๋ยวเกาให้ตอนนี้เปิดมาแล้ว2สาขาความฝันสูงสุดถามเขาว่าฝันอะไรไว้ต้องการสร้าง100สาขาทั่วประเทศ
0: ค่ะ
1: อ่ะไปชมภาพหน่อยฮะเกายังไงนี่เห็นไหมอ่ะเงี้ยมันเพลินไหมล่ะเพลินๆเนี่ยฮะเออหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าทำเป็นเล่นไปนะรายได้ต่อเดือนเนี่ย 500,000 บาทไทยนะฮะ
0: ค่ะ
1: 500,000 บาทไทยมาถึงปุ๊บให้ลูกค้านอนเลยนอนคว่ำคันตรงไหนอยากให้เกาตรงไหนบอกมาเขาก็จะสูบอุปกรณ์แบบนี้ฮะคล้ายๆกับเป็นเล็บปลายแหลมเนาะเกาไปแบบเบาๆนะเขาบอกว่าคนชอบนะ
0: ค่ะ
1: มีทั้งลูกค้าผู้ชายมีทั้งลูกค้าผู้หญิงแต่ลูกค้าผู้ชายก็ตีซะ 70%
0: ค่ะ
1: ผู้ชายเยอะกว่า
0: ผู้ชายชอบให้เกาหลัง
1: เออเขาบอกเขาจะทำให้ได้100สาขาทั่วประเทศจีนเนี่ยฮะเอาเดือนละ 500,000 นะไม่เบาอ่ะเยอะมากนะ2สาขาเองนะถ้า100สาขาเงินเท่าไหร่อ่ะ
0: ในไทยมีแล้วนะ
1: เอาเหรอ
0: ในไทยมีแล้ว
1: เกาอย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: ใช่ใส่เล็บอย่างนี้เลยแล้วก็มีขนนกด้วยมีอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยก็คือถ้าตรงหัวเขาก็ใช้ขนนกในการช่วยเป็นบำบัดถ้าหลังก็คือเกาหลังมีเด็กๆไปเกาด้วยนะ
1: อ๋อเหมือนเป็นอะไรนะ ASMR อะไรป่ะผมก็เรียกไม่รู
0: ้
1: เรียกไม่เป็น
0: ไม่ใช่แบบนั้นเหมือนมันจะอยู่ในร้านสปาอีกที
1: ไม่ได้แบบฟังแค่เสียง
0: ไม่ใช่ฟังแค่เสียงก็คือในร้านสปาที่มีขัดผิวนวดสปาผมเวียดนามอ่ะก็จะมีในหนึ่งการให้บริการคือเนี่ยการ
1: เป็นทางเลือก
0: เป็นทางเลือกแพง อยู่นะเธอหนูดูมา30นาทีอ่ะ20ถึง30นาทีอ่ะประมาณ200กว่าบาท
1: อุ้ย
0: ใช่240
1: ชั่วโมงนึง
0: เนี่ยล่าสุดที่หนูไปเห็นแพ็คเกจอ่ะ
1: ประมาณ700เนาะ
0: ก็เขาเริ่มแค่20ถึง30เกาแค่นั้น20ถึง30นาที
1: อ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเครียดอ่ะมันก็เพลินเดียว
0: จริงแล้วก็เออแต่ผู้ชายชอบให้เกาหลังอ่ะเป็นพี่ก๊อฟเป็นไหมอ่ะ
1: ไม่เป็น
0: วันนี้ตีกันตลอดเลยอ่ะวันนี้ไม่รักกันเลยอ่ะ
1: ก็ไม่เป็นอ
0: ่
1: ะ
0: แต่เกาจั๊กแร้นี่ไม่เคยเห็นจริงแต่เกาหลังก็เคยตามตลาดเคยมีตามตลาดนัดบ้านเราอ่ะก็เคยให้นั่งเก้าอี้ที่แบบคว่ำหน้าลงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกาที่ข้างหลังเหมือนกันใช้เล็บแบบเนี้ย
1: แต่คอมพิวเตอร์แบบเครียดๆอ่ะไอ้เนี่ยที่มันเป็นเหล็กๆเคยเห็นป่ะ
0: ที่เสียบเข้าไปในหัวเหรอ

0: จะกระจี๋เหลือเกินอันนั้น
1: เพลินๆเขาเรียกการผ่อนคลายเป็นการบำบัดอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมากับแซ่บทูเดย์ช่วงหน้าค่ะ
2: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
3: ์พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
4: แซ่บทุกมุมมอง
5: แซ่บทุกเรื่องราว
6: แซ่บแบบนี้ต้องดู
3: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
7: ชัดมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สีสันโซเชียลนะครับพาคุณผู้ชมไปทำบุญกันหน่อย
1: ดีค่ะ
0: นะคนเราก็ต้องทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลแบ่งบุญไปนะครั้ง
1: ฮะเมื่อกี้คำสุดท้ายคืออะไรนะ
0: นะครั้ง
1: นะครั้ง
0: นะครั้ง
1: ทำไมต้องเป็นคำนี้อ
0: ่ะไม่รู้ไปถามเขาไหมล่ะ
1: อ้าวถามดูถามดูเลย
0: ใส่บาตรยังไงไม่รู้นะครั้งเคยนะ
2: เนนก็รออยู่นะครับโทษทีนะคะเนนครับวันนี้วันธรรมดานะคะปกตินะคะกับข้าก็มีสามอย่างมีขนมด้วยนะคะเนนกินชิตังปาชิตังตุงหังพุทธเมรัตเมจันโตชอบเทปุเรนดุรัตตะปายันโตปนาโทนะคะมิโตติยโตยะคะอภิวาทนาสีเนสเ
3: นียะพุ
2: ทธายิโนยะตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุตัง
3: เงี้ยหัวไหมแหละ
2: เนนก็รอ
0: เห็นใจเนนน่ะ
1: เนนอันขำมาก
0: ใช่ต้องกลั้นเอาไว้อ่ะต้องสำรวมไงเวลาบวชอ่ะ
1: บวชต้องสำรวม
0: เนี่ยฮะแต่คุณพี่คนนี้หน้าตาดีนะเขาน่ารักนะ
1: น่ารัก
0: เออนะฮะแต่ว่านี่แหละนักครั้งเนี่ย
1: นักครั้งสำเนียงอินฟู
0: เออคนดูคลิปนี้ไป 1.7 ล้านวิวแล้วก็บอกว่าที่เนนต้องสุดท้ายต้องมีเผยยิ้มบ้าง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเนนวิ่งไม่ได้ฮะต้องอยู่ตรงนั้นมันก็แบบต้องสะกดอารมณ์อ่ะมันก็ต้องแบบมันก็ต้องมีเผยยิ้มบ้างนิดนึงเนาะนะฮะแล้วก็มีคนแซวบอกว่าเนนรีบสวดรีบไปเดี๋ยวหลุดหัวเราะ
1: เกือบแล้วน่ะจะหลุดหลายทีแล้วน่ะเอ้ามีไม่ได้มีวันเดียวหรอ
0: เออมีอีกอันนี้มีเสียงไหมอันนี้มีเสียงไหมอันนี้นักครั้งไหม
2: เราก็ได้เตรียมความพร้อมไปให้เรียบร้อยวันนี้วันรวยของทุกๆท่านนะคะขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ร่ำรวยทุกคนขอให้หวยที่ออกมาตรงกับเลขที่คนซื้อหวยออกตัวไหนคะเนนแน่มันว่าจะสั่นอีกล่ะเป็นความเชื่อของ
0: นี่นะเอาจริงๆนะเหมือนพี่เขาแบบเหมือนตั้งใจจะแกล้งเนนเลยอะ
1: จะได้บุญไหมเนี่ย
0: มีการแบบเอ๊ะดูที่กล้องเนนหลุดเฟรมมีการจับกล้อง
1: โฟกัสเนนไม่โฟกัสหลวงพ่อนะ
0: เออไอเราก็รอดูว่าหลวงพ่อจะหลุดขำไหมไงเออ
1: หลวงพ่อ
0: แก่ภาษาน่ารักดีอย่าไปเครียดอะไรอย่าไปดราม่าอะไร
1: นะคะ
0: ครับ
1: เอาไปดูคลิปต่อไปนะครับ
0: ท่านเน
1: ไปดูคลิปการแข่งขันชักเยอร์สุดฮาของหนุ่มน้อยรายนี้เวลาชักเยอร์คุณผู้ชมเคยเล่นไหมล่ะมันต้องออกแรงถ้ามันไม่ออกแรงทั้งตัวไม่โยกทั้งตัวเนี่ยมันแพ้นะหนุ่มคนนี้เขาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่หน้าตาจะออกเป็นยังไงไปดูค่ะ

0: ในที่สุดเป็นยังไง
1: ครับ
0: โดนดึงถูลูกถูกังไปเลยข้ามเส้นไปเลยนี่คือคลิปบรรยากาศงานกีฬาสีของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะแข่งขันชักเยอร์สีเขียวและอีกหนึ่งสีดุเดือดเลยหนูน้อยจำม่ำอยู่แถวหน้าเขาบอกว่าคนแรงเยอะให้อยู่ข้างหน้ากับข้างหลังข้างหลังคอยถ่วงท้ายข้างหน้าก็เป็นคนแบบคอยดึงเอาแรงเข้ามาหน้าอินเนอร์เป็นไงทั้งปากเม้มปากตาเหลือกเท้าจิกพื้นสุดท้ายก็ต้านไม่ไหวคุณผู้ชมคนดูไป 3.7 ล้านวิว
1: ครับ
0: คนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าออกแรง 100% หน้าออก 220% นะลูก
1: เออทำไมอ่ะก็มันแบบมันต้องเอาหน้านี่แหละส่งพลังไปในร่างกาย
0: นี่หลายคนบอกไม่อยากลงแข่งเลยกลัวเมื่อยหน้าโอ้ยก็บอกโอ้ลูกดึงคนเดียวเหนื่อยทั้งต่อๆเลยเหนื่อยทั้งติ๊กต๊อกเลยเขาบอกหน้าไปเชียงรายเอวอยู่กรุงเทพเท้าอยู่พัทลุงคอมเมนต์นะคิดได้แต่ละอันอุ้ยแต่เจ็บมือมากนะเคยแข่งชักเยอะเราสู้ไม่ไหวเหมือนกันมันต้องมีเทคนิคนะฮึบ
1: จ่อ
0: ฮึบ
1: ใช
0: ่ฮึบจ่อฮึบอย่างเงี้ย
1: มันต้องรอดูจังหวะฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาผ่อนแรงเมื่อไหร่เราก็ต้องดึงตอนนั้นอ่ะ
0: ไม่ไหวไม่ไหว
1: เนี่ยเ
0: ออ
1: โอ้โหดูดิ
0: โอ้ย
1: เออทำยังไงดีอ่ะลูกชายวัย2ขวบ
0: ยังไงอะคะ
1: ไม่สบายดิ
0: อ้าวต้องพาไปหาหมอสิ
1: แต่อยากป้อนอาหารสัตว
0: ์อยากป้อนอาหารสัตว
1: ์อยากป้อนอาหารสัตว์
0: เอาอะไรไง
1: ไม่สบาย
0: เอายังไงดีล่ะ
1: ก็เอาก็ต้องทำให้ลูกสิ
0: ก็ต้องแปะผ้ากันความร้อนแล้วก็ป้อนอะไร
1: ไม
0: ่
1: ใช่ไม
0: ่
1: ใช่คุณดูแล้วศึกษาไว้นะ
0: ได้
1: เออเวลาหลานผมไม่สบายคุณต้องทำแบบนี้นะ
0: ได้ค่ะ
1: สัญญานะ
0: สัญญา
1: แล้วถ่ายคลิปด้วยนะ
0: ได้เลย
1: เอาลองชมตัวอย่างครับ
0: ไปดูค่ะโอ้ยเอาป้อนไปอีกหมดยังลูกยังไม่หมดร้องได้ดิร้องได
2: ้ยีรับร้องได
1: ้ไงนี่ฮะคุณผู้ชมฮะคุณพ่อครับถามลูกเป็นไงลูกไม่สบายอยากได้อะไรไหมลูกโอ้ยหนูอยากป้อนอาหารจัดนะพ่อว่าโอ้ยทำไงลูกเอ้ยจะไปสวนสัตว์มันก็อะไรอยู่หนูไม่สบายไงลูกไม่เอาอยากป้อนอาหารสัตว์ฮะคุณพ่อไปวาดรูปเลยนี่เป็นไงเมื่อกี้เป็นยีราฟ
0: อันนี้วัวเหรอ
1: ครั้งนี้เป็นวัว
0: เขาวาดรูปสวยอยู่นะ
1: นี่ฮะแล้วก็เว้นช่องเอาไว้ให้ปากเนี่ยไปอยู่ตรงปากวัวปากยีราฟแล้วก็ให้ลูกป้อนอาหาร
0: แล้วพ่อกินอะไรผักเหรอ
1: ผักสิเนี่ยเนี่ยเคี้ยวไปเรื่อยๆเนี่ยฮะคนบอกว่าโอ้โหทุกอย่างดีหมด
0: เฮ้ยเล็ง
1: อ่ะเล็งนี่ๆๆๆกิน
0: กล้วย
1: อ่ะคนบอกว่าทุกอย่างดีหมดยกเว้นเวลาแลบลิ้นไม่ต้องแลบลิ้นก็ได
0: ้มันไม่เหมือน
1: อ๋อเหรอ
0: มันต้องแลบ
1: สัตว์จะต้องแลบลิ้นอย่างเงี้ยเหรอเอาที่แต่วาดลิงน่ารักดีนะ
0: น่ารักแล้วของหนูทำไม่ต้องไอ้นี่เลยไม่ต้องใส่นี่เลย
1: เออคุณต้องทำนะทำแบบนี้นะ
0: ก็เล่นกับลูกประจำ
1: เออเหรอ
0: ลูกให้แปรงร่างทุกวัน
1: อ
0: ่ะพี่จริงเป็นตัวอย่างให้ลูกแล้วโอ้ยน่ารักมากเป็นคลิปน่ารักนำมาฝากปิดท้ายกันกับแซ่บทูเดย์นะคะเจอพวกเราใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส

0: อังคารที่8กันยายน2569นะครับเย็นแบบนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนผมดรีมภัทรดนัยเทศสุวรรณนะครับ
1: หน่อยแน่วันนี้สาสมัครสรุปค่ะช่วงเย็นๆวันนี้นะคะแถวๆอสมทก่อนเข้ารายการฝนตกค่ะ
0: หนักด้วย
1: ก็มาตามนัดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่วันนี้เลยคือวันที่8ที่กรมอุตุบอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่11กันยายนตั้งแต่ภาคเหนือ ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ทุกภาคเลยดีกว่า
0: ทั่วไทย
1: เลยนะคะ
0: มีโอกาสเจอฝนตกลงมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะจุดที่ภาคเหนือภาคอีสานอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าอาจจะไปเจอเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากซ้ำเติมได้แต่ว่าสถานการณ์ฝนที่มันตกลงมาแบบนี้เนี่ยอยากจะให้ลงไปถึงในพื้นที่ภาคใต้ด้วยเพราะตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่ภูเขาไฟปะทุที่เกาะบอร์เนียวในพื้นที่ของอินโดนีเซียที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ยมาร่วมๆ2สัปดาห์แล้วตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบเรื่องของค่าฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะคุณแน่
1: ก็คือทางแถบของยะลาย
0: ะลาเบตงลงเป็น
1: พื้นที่ท่องเที่ยวด้วยที่ก็จะมีไม่ใช่แค่นักท่องเที่ยวชาวไทยมาเลเซียอย่างเงี้ยพี่น้องชาวมาเลเซียก็ชอบเดินทางมาอ่ะก็ถ้ามีฝนตกลงมาก็หวังว่าจะช่วยชะล้างเบาบางทำให้ฝุ่นหายลงไปบ้างอะนะคะ
0: ภาวนาว่าขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นข่าวแรกกันด้วยเรื่องใหญ่จริงๆเมื่อวานเรานำเสนอกันไปแต่ว่าวันนี้ยังคงมามีเรื่องราวต่อเนื่องกันเพราะว่าหลังจากที่เรานำเสนอกันไปเนี่ยแน่นอนว่าโลกโซเชียลเนี่ยคือเขาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมากจริงๆเรากำลังพูดถึงเรื่องของการเนรเทศชาวฝรั่งเศสที่เป็นคู่กรณีของชาวอิสราเอลหรือว่าชาวยิวเนี่ยที่ไปมีปัญหากันในพื้นที่ของเกาะสมุยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีมีหนังสือลงคำสั่งนะครับเนรเทศชาวฝรั่งเศสออกไปวันนี้หลังจากที่มันมีกระแสในโลกโซเชียลเนี่ยต่อว่าเหลือเกินว่าทำไมอ่ะทำไมถึงจะต้องไล่คนที่ถูกกระทำเนี่ยออกไปด้วยน่าจะเป็นคนที่ต้องได้รับความเดือดร้อนทำไมต้องโดนไล่ออกไปจากประเทศไทยด้วยวันนี้ผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีการทำหนังสือชี้แจงออกมาแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอนะครับเรื่องกรณีที่คุณอนุทินชาญวีรกูลครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือลงคำสั่งให้นายเควินดิมิโนออกจากราชอาณาจักรไทยพูดกันง่ายๆคนนี้เป็นคู่กรณีของชาวอิสราเอลที่ไปมีปัญหากันในพื้นที่ของเกาะสมุยเนี่ยนะฮะคือทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าสาเหตุที่ต้องเนรเทศนายเควินเนี่ยออกไปด้วยเพราะว่ามีพฤติกรรมหรือพฤติการที่เข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่มีการใช้กำลังทำร้ายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บที่ขามีการนำเอามีดพกติดตัวมาข่มขู่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนในพื้นที่และมีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายเอาแผ่นป้ายเนี่ยโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวด้วยซึ่งมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเรื่องของการเนรเทศออกไปแล้วก็ไปพบว่ามีการโพสต์นะครับข้อความเชิญชวนให้คนที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศหนึ่งให้เข้ามาใช้พื้นที่ส่วนตัวมีการแสดงความเห็นในเชิงสัญญาทางการเมืองศาสนาส่งผลให้มันเกิดการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองในพื้นที่เกิดขึ้นนะคุณแน่นี่คือสิ่งที่หนังสือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีการทำการชี้แจงออกมาว่าไอ้การที่จะเนรเทศคนคนหนึ่งออกไปเนี่ยมันไม่ใช่พิจารณาแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาดูภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาอะไรกันบ้างนี่คือสิ่งที่มหาดไทยออกมาชี้แจงเนี่ยนะฮะ
1: ยังไม่หมดนะคะเห็นว่ายังมีอีกกรณีนึงเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าถูกเจ้าหน้าที่พนักงานที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยคือมาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพฤติกรรมของชาวฝรั่งเศสคนนี้มีการไปเหมือนลักษณะต่อว่าข่มขู่นะคะก็เลยทำใหไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพฤติ

0: รรมของนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักท่องเที่ยวสิเพราะว่าเขามาทำธุรกิจอยู่
1: ม
0: า
1: ใน
0: ประเทศไทย9ปีตามที่คุณจินที่เป็นภรรยาของชาวฝรั่งเศสคนนี้นะคะนอกจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็ยังเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของคนที่มาอยู่ในประเทศไทยเราด้วยรวมทั้งความผาสุกของประชาชนคนในประเทศด้วยค่ะอาจจะสร้างความแตกแยกในเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของศาสนาและที่สำคัญก็คืออาจจะเสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศกันด้วยรวมทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเพราะฉะนั้นยืนยันว่าการออกคำสั่งแบบนี้เป็นการทำแบบมาตรฐานเดียวไม่ได้แบ่งแยกค่ะคือถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมที่มีความผิดก็มีได้จงใจหรือว่าเลือกปฏิบัติสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งเท่านั้นตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศก็เชื่อมั่นนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยแล้วก็รัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมกันนะคะ
1: อันนี้คือปัญหาในพื้นที่ของเกาะสมุยนะคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็มันกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากทำให้ทางมหาดไทยต้องทำหนังสือออกมาชี้แจงว่าที่ต้องเนรเทศนายเควินคนที่เป็นชาวฝรั่งเศสที่เป็นคู่กรณีของชาวอิสราเอลคนนี้เนี่ยออกไปเพราะมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าอ่ะมีเรื่องกันปั๊บก็ต้องออกกันไปทั้งคู่ไปดูพฤติการก่อนหน้านี้ด้วยมันมีปัญหาขัดแย้งสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับคนในพื้นที่กันอย่างไรจากเกาะสมุยเราลงไปอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีปัญหากันคุณผู้ชมนั่นก็คือในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตจำกันได้ใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอกันไปนะครับว่าในพื้นที่ภูเก็ตช่วงสัปดาห์นี้แหละประมาณสักวันที่10เนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีการจัดงานนะครับเฉลิมฉลองปีใหม่ชาวยิวที่ชาบัดป่าตองนะฮะ
0: 11กันยายน
1: 11กันยายนคุณผู้ชมก็คือประมาณสักปลายสัปดาห์นี้
0: เขาจะมีการชุมนุมกันในลักษณะว่าเป็นเหมือนงานปีใหม่ของชาวยิวแล้วก็จะมีการเชิญชวนไม่ใช่แค่ชาวอิสราเอลหรือชาวยิวที่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าตามกระแสข่าวคือเชิญชวนจากทั่วโลกเลยจะเดินทางมาที่ภูเก็ตกันค่ะก็เลยทำให้คนไทยในพื้นที่เองก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เกิดเป็นกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตขึ้นมาอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาตรวจสอบว่าสามารถจะทำได้หรือไม่
1: คือวันนี้เขาก็เลยรวมตัวกันไปยื่นหนังสือประท้วงนะครับที่จวนผู้ว่าภูเก็ตโดยให้เหตุผลสำคัญว่าคือมันมีความจำเป็นอ่ะที่จะต้องออกมายื่นหนังสือกันเพราะตอนนี้คนในพื้นที่ค่อนข้างจะมีความรู้สึกร่วมไปในแนวทางเดียวกันก็คือค่อนข้างจะกังวลเพราะที่ผ่านมาก็มีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่อาจจะทำให้คนภูเก็ตเนี่ยเกิดความไม่สบายใจและที่สำคัญนะครับมันอาจจะไปเป็นการกระตุ้นให้เกิดความรุนแรงแล้วก็ความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ของภูเก็ตด้วยนี่คือสิ่งที่ตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเนี่ยออกมาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าไอ้การสู้รบในพื้นที่ตะวันออกกลางเนี่ยหลายฝ่ายก็รู้กันดีว่าคู่ขัดแย้งเนี่ยคือใครก็คืออิสราเอลกับอิหร่านเพราะฉะนั้นถ้าหากปล่อยให้ชาวอิสราเอลจากทั่วโลกมาจัดงานเฉลิมฉลองที่ประเทศไทยทำให้ทั่วโลกอาจจะมองว่าอิสราเอลเนี่ยใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นฐานที่มั่นเนี่ยในการรวมกลุ่มกันอาจจะทำเรื่องที่มิดีมิร้ายเกิดขึ้นเขาว่าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะ
0: คือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองนะคะรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตก็เป็นคนมารับเรื่องนะคะชื่อว่านายศิวัตรระวังกุลค่ะบอกว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยทางจังหวัดไม่มีอำนาจในการให้อนุญาตเนื่องจากว่าเป็นการจัดในพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการหารือกันไปแล้วรอบนึงค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่มีคนมาขอเรียกร้องให้มีการทบทวนกันอีกสักรอบถึงความกังวลใจของประชาชนในพื้นที่ก็รับเรื่องเอาไว้ก่อนแล้วก็จะกลับไปปรึกษาหารือกับทางท่านผู้ว่าและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่อย่างรอบด้านอีกรอบนึงก็รับปากเอาไว้ค่ะว่าจะพิจารณาคำนึงความรู้สึกนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แต่ว่าก็ต้องดูเรื่องของหลักกฎหมายไปด้วยว่ามันสามารถที่จะไปยับยั้งไม่ให้เขาสามารถทำได้ไหมในเมื่อพื้นที่ดังกล่าวมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
1: ครับ
0: ไม่ใช่พื้นที่ราชการนะคะ
1: พื้นที่สาธารณะ
0: แต่ว่าก็ต้องดูว่าทางกฎหมายเนี่ยมันอนุญาตได้มากน้อยขนาดไหนแล้วมันกระทบกับความเป็นอยู่ของคนไทยหรือไม่อะค่ะ
1: คือหนึ่งสิ่งที่ทางด้านพี่น้องตัวแทนกลุ่มเนี่ยปกป้องภูเก็ตเนี่ยเขาออกมาประท้วงยื่นหนังสือให้กับทางท่านผู้ว่าก็คือมันจะมีพิธีที่เรียกว่าชำระล้างบาปเนี่ยพ่วงด้วยในกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม
0: ่เราก็ไม่ทราบด้วยว่าศาสนาแบบที่เราอาจจะไม่คุ้นชินเนี่ยเขาทำกันแบบไหนนะ
1: ใช่เนี่ยมันก็เลยเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนในพื้นที่ภูเก็ตเกรงว่ามันจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพวกเขา

0: คือใช้สถานที่ในเมืองไทยก็คือเอาภูเก็ตเนี่ยมาเนี่ยมันจะมีป้ายผ้าลักษณะแบบเนี้ย
1: คือด้วยความที่ในป้ายตัวหนังสือเขียนแล้วดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงใช้คำว่าฆาตกรรม อะไรอย่างเงี้ย
0: เราไม่รู้ว่าไปยึดโยงตั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือไม่อย่างไรแล้วก็จะเอามาใช้พื้นที่ประเทศไทยในการชำระล้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตหรือไม่อย่างไรซึ่งทางตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตก็บอกว่าคือทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะ
1: ค่ะ
0: อิสราเอลก็ต้อนรับแต่ว่าจะไม่สบายใจและไม่ยินดีที่จะต้อนรับเลยถ้าหากว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็ตามใช้พื้นที่ภูเก็ตในการทำกิจกรรมบางอย่างที่มันเป็นการแสดงออกถึงเรื่องของเชิงสัญญาทางเชื้อชาติศาสนาก่อให้เกิดความแตกแยกกันนี่คือสิ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตวันนี้แล้วก็วันนี้ฝากติดตามด้วยนะครับคุณเพลินพิชชูเสนคุณจี๊ดของเราก็ยังคงเกาะติดอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับเรื่องของการที่จะจัดการกับกลุ่มคนบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มน้อยเนี่ยที่สร้างความไม่สบายใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตว่าทางราชการจะมีมาตรการในการจัดการปัญหาตรงนี้อย่างไรนะครับ
1: เรื่องนี้ต้องถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเพราะว่าได้หารือกับทางสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยด้วยนะคะคือบอกว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติค
0: ่
1: ะแต่ว่าเรื่องของปัญหาที่มีบางกลุ่มบางคนที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการจัดการกันอย่างจริงจังชาวยิวที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวท่านศิริศักดิ์บอกแบบนี้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องรายได้เพียงอย่างเดียวแต่ว่าคนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องเคารพในศักดิ์ศรีแล้วก็เกียรติภูมิของไทยเราด้วย
0: อันนี้สำคัญนะเป็นสิ่งที่คนทุกพื้นที่เนี่ยคือเราต้อนรับยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ว่าขอให้เคารพกฎกติกาวัฒนธรรมของประเทศไทยเราด้วย
1: ใช่ค่ะก็จะคำนึงแค่ว่าเอามาได้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันถึงได้มีการคัดกรองนะเรื่องของนักท่องเที่ยวคุณภาพนะคะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วเปิดเผยหลังจากที่หารือค่ะกับทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนางอโลนาฟิชเชอร์คัมซึ่งได้เปิดเผยนะคะว่ากรณีที่ชาวอิสราเอลเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยแล้วอยู่กันระยะเวลานานๆเนี่ยแล้วมีการกระทําที่ละเมิดต่อกฎหมายไทยแล้วปรากฏเป็นข่าวออกไปเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะแต่ไม่ได้เป็นการละเมิดหรือว่าเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะที่เป็นชาวต่างชาติถ้าเกิดว่าทำผิดกฎหมายในไทยไม่ใช่แค่ชาวอิสราเอลจะเป็นชาติไหนก็ตามค่ะเรื่องนี้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดอยู่แล้วแล้วก็จะเห็นได้จากที่อย่างที่คุณดีมเล่าไปนะคะว่าการออกคำสั่งในประเทศเนี่ยก่อนหน้านี้คนแรกเป็นชาวอิสราเอล1คนแล้วต่อมาก็เป็นคู่กรณีที่มีปัญหาพิพาทกันก็คือชาวฝรั่งเศสแล้วก็บอกเหตุผลไปแล้วด้วยว่าม
0: ัน
1: เกิดจากสาเหตุที่ไปอาคมคูมีพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนกับคนไทยที่อยู่ในประเทศก็โดนในประเทศเหมือนกัน
0: คือท่านศิริศักดิ์ก็ยังบอกด้วยนะครับว่ากรณีที่ชาวอิสราเอลเนี่ยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่ายาวแล้วถ้าหากว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ไปกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งความเป็นอยู่ของคนไทยเนี่ยท่านชี้มาเลยนะเจาะจงมาเลยนะว่าโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตและพังงา2จังหวัดนี้มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลที่อยู่กันเป็นชุมชนอ่ะหรือว่าชาบัดอ่ะเรื่องนี้ทางการไทยไม่นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราเล่าไปเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไม่ว่าคุณจะมาจากพื้นที่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าขอให้เคารพกฎกติกาเคารพในศักดิ์และศรีเกียรติภูมิของประเทศไทยเราไว้ด้วยซึ่งเรื่องนี้ท่านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยรับทราบปัญหาและไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเตรียมที่จะลงพื้นที่ไปชี้แจงแล้วก็เตรียมที่จะยกระดับการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าหากปล่อยไว้ก็เกรงว่ามันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทั้งไทยแล้วก็อิสราเอลมีความร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีทั้งเรื่องของเกษตรกรแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยมีมากกว่า 60,000 คนเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายก็ยินดีที่จะจับมือร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
1: และเพื่อให้มีความชัดเจนนะคะในการหารือกันทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลระบุว่าควรจะมีเอกสารเผยแพร่ข้อมูลออกมาเลยค่ะว่าอะไรที่ควรทำและอะไรไม่ควรทำสำหรับชาว

0: การบินอันนี้ดิฉันว่าเห็นด้วยเนาะแล้วก็จะทำให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้ให้มันชัดเจนกันไปเลยนะคะเราไปฟังเสียงท่านเสียศักดิ์เพิ่มเติมกันค่ะ
1: แล้วก็ขอให้ท่านทูตอิสราเอลเนี่ยอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็อธิบายให้เข้าใจถึงความรู้เดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทย
2: นี่คือปัญหาระดับที่สถานเอกอัครราชทูตต้องออกมาเร่งแก้ไขปัญหาแต่ยังไม่จบนะคุณผู้ชมเรื่องของชาวอิสราเอลชาวยิวที่บางกลุ่มบางส่วนน้อยแล้วกันผมขอใช้คำนี้ที่มาสร้างความเดือดร้อนสร้างความรำคาญให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยเมื่อกี้เราพูดถึงภูเก็ต
0: ภาคใต
2: ้เราพูดถึงสมุยเราพูดถึงพังงาไปแล้วยังไม่จบนะคุณผู้ชมเพราะยังมีที่ฉะเชิงเทราครับที่อบต.เสม็ดใต้มันมีปัญหาเรื่องของสุสานฝังศพจำได้ใช่ไหมคุณผู้ชมตอนนี้ได้มีการสั่งการนะครับให้มีการตั้งงบประมาณเร่งด่วนเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดพื้นที่โดยรอบป้องกันไม่ให้พี่น้องชาวยิวเนี่ยแอบลักลอบเนี่ยเอาศพมาฝังในพื้นที่สุสานแห่งนี้แล้วเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็เตรียมที่จะมาลงพื้นที่ด้วยมาดูซิว่าจะสามารถจัดการพื้นที่ตรงนี้ปัญหาตรงนี้ให้กับพี่น้องคนในพื้นที่ฉะเชิงเทราสบายใจได้อย่างไรกันบ้างหลังจากที่เรานำเสนอข่าวกันไปคุณผู้ชมเรื่องของสุสานชาวยิวในพื้นที่ของตำบลเสม็ดใต้ที่บางคละจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยมันเป็นสุสานที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามกฎหมายล่าสุดทางด้านนายอำเภอบางคละเนี่ยซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากทางผู้ว่าฉะเชิงเทราเนี่ยมีคำสั่งนะครับไม่ต่อใบอนุญาตให้มาทำสุสานและก็สถานชาปนสถานล่าสุดทางผู้ว่าฉะเชิงเทราก็มีคำสั่งเพิ่มเติมอีกนะครับว่าให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและสิ่งของที่อยู่ด้านในนั่นก็คือศพครับ
0: ค่ะ
2: เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ภายใน7วันแล้วก็กำชับให้ท่านนายอำเภอบางคล้าและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับนายกอบต.เสม็ดใต้เนี่ยได้มีการออกคำสั่งเลย3ฉบับม
0: า
2: ติดเลยมาแปะอยู่ที่ด้านหน้าเลยนะฮะมีป้ายไวนิลเรื่องของการห้ามใช้อาคารเรื่องของถ้าหากมีการฝ่าฝืนเนี่ยจะมีโทษตามพรบควบคุมอาคารเดี๋ยวถ้าหากมีการฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ท่านนายอำเภอบางคละเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นต
0: า
2: แล้วทางอบต.เตรียมที่จะจัดงบเร่งด่วนติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบเลยเพื่อติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในพื้นที่ตรงจุดนี
0: ้
2: และที่สำคัญเพื่อความสบายใจของคนในพื้นที่เพราะโอ้โหประชาชนเขาบอกว่ามันโศกอ่ะมันสุสาน
0: อ
2: ่ะมันอยู่ใกล้กับบ้านเรือนประชาชนอ่ะมันอยู่ใกล้แหล่งน้ำด้วยอ่ะมันอยู่ใกล้ถนนด้วยอ่ะไม่สบายใจเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการจัดงบประมาณเร่งด่วนเพื่อสร้างความสบายใจให้กับคนในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็จะจัดงบนะคะดูกล้องวงจรปิดไปแล้วแต่ว่าคำสั่งนะคะที่ออกมาของทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็คือการให้รื้อถอนสุสานภายใน7วันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดบริษัทเอกชนค่ะทำตามภายใน7วันคำสั่งนี้ก็ถือว่ายุติแต่ถ้าหลังจาก7วันคราวนี้แหละค่ะถ้าไม่ดำเนินการก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วบริษัทเอกชนค่ะจะมีการอุทธรณ์ต่อภายใน15วันหรือไม่ซึ่งถ้าพบว่ามีการอุทธรณ์ต่อส่งให้กับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเป็นผู้ที่จะพิจารณาในเรื่องของการอุทธรณ์และอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณพลพีสุวรรณชวีก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบสุสานแห่งนี้สุสานของชาวยิวในพื้นที่ฉะเชิงเทราค่ะว่า
2: ป้ายใหญ่โตมากเลยนะเนี่ย
0: โอ้ก็คืออันนี้ไวนิลด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เป็นคำสั่งที่เป็นหนังสือที่ลงนามโดยท่านผู้ว่าไปแล้วแล้วเห็นโดยชัดเจนนะคะว่าประกาศตั้งแต่วันที่7กันยายน
2: เมื่อวานเมื่อคืนเลย
0: แล้วให้เวลา7วันนะคะแล้วก็มีการบอกว่าห้ามใช้ทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะคะซึ่งทางท่านรัฐมนตรีบอกแบบนี้ค่ะว่าผู้ว่าออกหนังสือให้ย้ายสุสานในพื้นที่แล้วโดยจะมีการย้ายออก3จาก4ร่าง
2: ก็คือไปเจอศพข้างในตอนวันที่เข้าไปตรวจสอบเมื่อตอนช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปเจอศพเนี่ยฝังไว้4ศพอะตอนแรกตามข่าวมีแค่ศพเดียวพอไปตรวจมี4นะ
0: มี4ที่มีใบอนุญาต แต่อีกหนึ่งศพอีกหนึ่งร่างเนี่ยอยู่ระหว่างการพิสูจน์ว่ามีการออกใบอนุญาตหรือไม่เพราะว่าถ้าเป็นหลังจากปี66เนี่ยก็ต้องย้ายร่างออกไปด้วยที่แห่งนี้ก็จะไม่ใช่สุสานอีกต่อไปแล้วก็ระยะห่างของแหล่งน้ำถนนเนี่ยถือว่าผิดข้อบังคับทางกฎหมายอย่างชัดเจนและที่สำคัญเตรียมที่จะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าที่จุดบริเวณนี้ด้วยตัวเองในวันที่10กันยายน

0: นี้ด้วยค่ะ
1: ก็คือวันมะรืนนี้แต่ว่ามันมีอีกหนึ่งจุดนะคุณผู้ชมครับยังไม่จบนะคุณผู้ชมฉะเชิงเทราไปแล้วภูเก็ตไปแล้ว
0: สมุยไปแล้ว
1: พังงาไปแล้วยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นสุสานของชาวยิวนั่นก็คือในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมแถวแถวถนนเจริญกรุงครับชาวบ้านก็บอกว่ามีสุสานชาวยิวตรงนี้มีคนเอาร่างที่ไร้วิญญาณเนี่ยไปฝัง49ร่างอ่ะ
0: โอ้โห
1: 49ร่างคุณผู้ชม
0: แล้วเจริญกรุงเนี่ยในพื้นที่ต้องบอกเป็นกรุงเทพชั้นในด้วยนะ
1: ใช่แล้วก็มีการสร้างกำแพงใหญ่โตเลยปิดบังเอาไว้เดี๋ยวก็จะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยว่าจริงๆแล้วไอ้ตรงจุดเนี้ยเจริญกรุงเนี่ยมันสามารถทำได้หรือไม
0: ่
1: ท่านว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมครับเอ้าเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของท่านพลพีกันหน่อยนะครับว่าท่านจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะฮะ
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ออกหนังสือแล้วนะครับก็ให้ย้ายร่างออกนะครับทีนี้ก็ย้ายออกน่าจะย้ายออก3จาก4นะครับอีกร่างนึงขอเวลาพิสูจน์อีกนิดนึงว่ามาในระยะเวลาที่มีใบอนุญาตหรือไม่ก็คือปี64ถึงปี66ถ้าเกิดว่าพิสูจน์ได้ว่ามาหลังจากนั้นก็คงต้องย้ายด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่แปลงนั้นก็คงจะไม่ได้ใช้เป็นสุสานได้แล้วเพราะว่าตัวประกอบของระยะล้นของถนนแล้วก็ความห่างของแหล่งน้ำเนี่ยมันผิดข้อบังคับชัดเจนอยู่แล้วอันนี้ก็คงไม่ได้นะครับส่วนสุสานที่เจริญกรุงตอนนี้ที่ผมเช็คได้ข้อมูลมาเนี่ยทั้งหมดมีชาวอิสราเอลที่ไปฝังอยู่ที่นั่นเนี่ยประมาณ49หลุมนะครับซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับพื้นที่ของอีกสุสานหนึ่งแต่ว่าเขาใช้กำแพงกั้นในการที่เป็นเฉพาะของชาวยิวนะครับตอนนี้ก็ให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ดูข้อมูลด้วยว่าสามารถทำได้หรือไม่เพราะว่าการที่เรามีกำแพงกั้นเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แปลงหรือไม่แปลงแรกเนี่ยอาจจะมีใบอนุญาตแปลงที่2อาจจะไม่มีตอนนี้ก็ให้ทางกระทรวงมหาดไทยเช็คอยู่นะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นผมก็ให้เช็คสุสานทั่วประเทศเลย
1: คือคุณพลพีท่านก็ยังบอกเพิ่มเติมอีกนะครับว่าคนที่มาทำสุสานเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะคุณแม่แต่ว่าเป็น3คนที่เป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ด้วยรวมทั้งชาบัตรในพื้นที่ของภูเก็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณพลพีรวมทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเลยว่าชาวต่างชาติกลุ่มนี้หรือว่าอาจจะมีคนไทยเป็นนอมินีด้วยหรือไม
0: ่
1: นั่นก็คือในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ค่ะ
1: มันเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ใจกลางของชุมชนกันเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งในพื้นที่ของสุขุมวิทที่มีการสร้างชาบัตรเอาไว้ด้วยว่าเรื่องนี้มันมีคนไทยหรือว่ามีนอมินีชาวต่างชาติเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ถ้าหากพบว่ามีความผิดมีความเกี่ยวข้องเนี่ยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอนฟังเสียงคุณพลพีอีกสักช่วงนึงนะ
2: ตอนนี้ตัวผมเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็ขยายเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่เราคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในสถานที่นั้นที่เราสงสัยก็คือสถานที่ที่ฉะเชิงเทรานี้ด้วยรวมถึงแปลงที่พี่น้องประชาชนให้ความสงสัยก็คือแปลงที่กำลังสร้างชาบัตรที่สุขุมวิทด้วยนะครับอันนี้เรากำลังดูอยู่เช่นเดียวกันก็ตอนนี้กำลังต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับไอ้ตรงไหนที่ผิดกฎหมายเราก็ดำเนินการตามกฎหมายไปเลยทีเดียวนะครับ
0: เรื่องนี้รายละเอียดเยอะนะคะแล้วก็มีหลายพื้นที่ด้วยติดตามกันได้ในข่าว
1: ก้าว
0: ข่าวค่ำนะคะสำนักข่าวไทยช่วงเวลา 19 นาฬิกากันเพิ่มเติมได้นะคะและอีกเรื่องนึงที่ต้องใช้ว่าเป็นการแก้ปัญหาไม่จบสักทีแล้วก็เริ่มจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่แถวแถวสยามเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์ที่มีเด็กช่างตีกันบนรถไฟฟ้า BTS สถานีสยามซึ่งเป็นสถานีใหญ่มากปทุมวันอุเทนถวายแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะจัดการกันแล้วแต่ให้ดูภาพต้นเรื่องว่านี่คือช่วงเช้าประมาณ7โมงกว่า
1: เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังใช้ชีวิตเดินทางออกไปทำงานผู้คนพลุกพล่านมากนะคุณผู้ชม
0: โอ้แล้วมีชาวต่างชาตินะมีคนทำงานมีเด็กนักเรียน
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้โหก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันต้องถึงรัฐมนตรีอว.ที่จะต้องลงมาจัดการเรื่องนี้แล้ว
1: คือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานานหลายสิบปีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านสายการศึกษาพยายามลงมาแก้ไขก็แล้วเรียกไปพูดคุยก็แล้วมันเหมือนจะเงียบไปช่วงนึงนะคุณแน่ๆคุณผู้ชม
0: มันไม่เคยเงียบค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้
1: มันไม่เคยเงียบเลยเหรอ
0: สัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งจะตีกันที่สกายวอล์กแล้วทำยังไงก็เลยทำให้ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วพอผ่านไป1สัปดาห์กลับมาเรียนกันแบบปกติอะค่ะแล้วทางหน่วยงานการศึกษาสถาบันเองค่ะก็พยายามที่จะ

0: หาวิธีการจัดการด้วยการจัดตารางการเรียนให้เด็ก2กลุ่มเนี่ยไม่เจอกันแล้วแต่ปรากฏว่ามันก็เหมือนแบบมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเนี่ยมีความพยายามในการที่จะมาเจอกันแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็ออกตรวจตราอย่างเข้มงวดนะจับอาวุธนะคะที่เป็นเหมือนมีดยาวๆอย่างเงี้ยพกติดตัวกันไปโรงเรียนไปที่สถาบันกันเนี่ยโหวันนึงเป็น10เล่มนะคะทีนี้เรื่องนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างนะคะล่าสุดนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอวเนี่ยแหละค่ะคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะก็บอกว่าเป็นเรื่องที่แสดงถึงความรุนแรงพอสมควรเลยนะคะแล้วก็มีหลายท่านพยายามที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดแล้วก็ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเข้ามาดำรงตำแหน่งก็ได้ไปพูดคุยนะคะกับอธิการบดีของทั้ง2มหาวิทยาลัยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าขั้นแรกความพยายามคือการจัดตารางการเรียนให้มันเหลื่อมกันไม่ให้มันตรงกันอ่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมาเจอกันอีกแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในการยุติข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันค่ะเพื่อให้ทั้ง2สถาบันมีการเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะอุเทนถวาย
1: อุเทนถวายที่ว่าก็คือคนที่เป็นเจ้าของก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล
0: ั
1: ยมีความพยายามกันมาหลายปีเหมือนกันนะครับแล้ววันพรุ่งนี้คุณผู้ชมทางคุณยศชนันท์เนี่ยจะมีการเรียกท่านปลัดรองปลัดรวมทั้งท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าของพื้นที่นะ
0: ค่ะ
1: รวมทั้งท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยรวมทั้งคณะบดีของอุเทนถวายแล้วก็ของปทุมวันเนี่ยมาพูดคุยหารือกันหน่อย
0: ค่ะ
1: มันจะแก้ไขปัญหากันได้หรือไม่อ่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นภัยสังคมอ่ะผมขออนุญาตด้วยความเคารพจริงๆทั้งสองสถาบันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทำให้คนที่ไม่รู้อีโนอีเน่ยิ่งโดยเฉพาะเมื่อก่อนเนี่ยมันถึงขั้นเลือดตกยางออกบางรายบางคนถึงขั้นเสียชีวิตกันก็เกิดมาแล้วอ่ะคุณไหนแน่
0: เมื่อวานก็มีคนได้รับบาดเจ็บ2รายนะคะแล้วก่อนหน้านั้นก็มีคนได้รับบาดเจ็บคือรอบนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ในพื้นที่อย่างสถานีรถไฟฟ้า BTS สยามที่ก็จะมีนักเรียนมาใช้บริการที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริสุทธิ์อาจจะโดนลูกหลงไปด้วยเนี่ยนะคะจึงมีความจำเป็นต้องเร่งรัดจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็จะนำข้อกฎหมายนะคะมายุติตกลงเอาไว้เป็นไทม์ไลน์ก่อนที่จะให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถเอาไปปฏิบัติได้ง่ายมากยิ่งขึ้นขั้นแรกจะเป็นผู้บริหารที่มีอำนาจเต็มขั้นที่2ก็คือผู้ได้รับผลกระทบเข้ามาพูดคุยกันค่ะก็เอากฎหมายมาเป็นที่ตั้งจึงจะสามารถทำเป็นไทม์ไลน์แล้วก็เงื่อนไขของเวลาได้มากยิ่งขึ้นที่สำคัญที่สุดเลยมันคือเรื่องของการปลูกฝังอุดมการ
1: ใช
0: ่ของลูกพี่ลูกน้องอะไรต่างๆเนี่ยว่าโหการแก้กันไปมาแก้แค้นเนี่ยมันไม่สร้างอะไรแล้วมันไม่สร้างสรรค์ด้วยนะ
1: มันมีแต่สร้างความเสียหายเดี๋ยวรอติดตามค่ำคืนนี้ฝากติดตามอีกหนึ่งเรื่องนี้นะครับใน9ข่าวค่ำจากสำนักข่าวไทยคุณจามรกิจสวภาคลงพื้นที่ไปพูดคุยกันเลยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าไอ้เรื่องนี้มันมีโอกาสจะสามารถยุติมหากาพย์ที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานหลายสิบปีได้หรือไม่เรื่องนี้ต้องรอติดตามแต่ช่วงหน้าก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องรอติดตามกันนั่นก็คือเรื่องของตัวเงินตัวทอง
0: ตกใจหมดเลยอุ้ยหันมาแหมเอ้าตัวเงินตัวทองนะโอเค เดี๋ยวดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าติดตามกันค่ะโอ้โหหันมาแล้วคุณจะบอกว่าคุยกันมันทันเหตุการณ
2: ์ Want that glass skin plump firm clearWear your skin. Wear your Vaseline.
3: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
4: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรสความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อดใจไม่ไหวกับโมเมนต์การนอนที่มีความสุขจากชุดผ้าปูที่นอน Amanda Collection รุ่น Amanda Collection Peony Elegant Set ด้วยสัมผัสเนื้อผ้าเกรด

พรีเมียมให้ความสัมผัสที่นุ่มเรียบลื่นเย็นสบายมาพร้อมกับ2ลวดลาย Limited Edition ต้อนรับปี2026ทั้งลวดลายอบอุ่นธรรมชาติหรือว่าจะอ่อนหวานเหมาะกับทุกสไตล์ห้องโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับ Amanda Collection Peony Elegant Set ค่ะเป็นเซตชุดเครื่องนอน6ฟุตซื้อวันนี้1เซตแถมฟรี1เซตค่ะประกอบไปด้วยผ้าปูที่นอน6ฟุต1พื้นลาย Peony Dream ค่ะปลอกหมอนอีก2ชิ้นนะคะแล้วก็มีปลอกหมอนข้างอีก1ชิ้นค่ะรวมมูลค่าทั้ง4ชิ้นนี้นะคะ 3,590 บาทแต่ยังไม่พอค่ะแถมอีก1เซตนะเป็นลาย Peony Pop ค่ะแล้วก็ยังไม่พอค่ะแถมฟรีกับผ้านวมขนาดใหญ่เป็นแบบทูโทนค่ะราคา 4,590 บาทค่ะแล้วก็มีแถมเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมแบบซิปนะคะคละแบบอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทค่ะและไฟ LED ติดผนังไร้สายค่ะแบบคละแบบให้นะ1ชิ้นมูลค่า390บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งเซตนี้นะคะอยู่ที่ 12,550 บาทแต่วันนี้พิเศษสุดๆค่ะกับชอมเมเนียของเรานะคะ11ชิ้นนี้เหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาชิ่นไลน์แอดแอดไซด์ชอมเมเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ดาห์นี
1: ้วัดบ้านค่ายเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
0: สิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่นะคะเป็นสิ่งที่คนขอแล้วประสบความสำเร็จนำของมาถวายติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะ
2: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ์
3: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่ไปถึงบางบ่อมันก็เลยต้องมีน้ำ
7: ปลาสลิดดิบางบ่อเนี่ยปลาสลิด
6: อร่อยด้วยเราเอาไปแบบว่าแดดเดียวนะแล้วก็มาทอดนะ
7: ยำอะไร
6: เอาข้าวเลยไหมล่ะ
7: ก็ดี
6: มันยังไม่โหจะไปบางบ่อไม่ได้มีแค่ปลาสลิดม
7: ี
6: สาวคนนึงเขาบอกเขาเห็นจระเข
7: ้ครับ
6: โอ้อยู่กลางถนนเรียกกู้ภัยมาดูโอ้โหทำยังไงมาได้ยังไงมาจากบ่อไหนไม่รู้ค
7: ุ
6: ณผู้ชมลองไปดูว่าเธอเห็นตอนกลางคืนแบบนี้ถ้าคุณเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะคิดว่าโอ้โหนี่ตัวจระเข้มาอยู่ตรงกลางถนนได้ยังไง
7: โอ้ยตัวใหญ่นะคุณไหนแน่เฮ้ยก็จระเข้หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นไกลๆอ่ะผมยังไม่คิดว่ามันตัวใหญ่นะพอเข้าไปดูใกล้ๆเฮ้ยใหญ่จริงว่ะ
6: นี่ไม่ใช่นี่เพื่อน
7: ผมเหรอ
6: เพื่อ
7: ค
6: ุ
7: ณดีมเหรอเพื่อคุณดีมใช่ไหมคุณจะพูดอย่างนี้ใช่ไหม
6: อ
7: ้
6: าว
7: คุณจะเอาคืนผมว่าอย่างไร
6: คุณหันหน้ามาคุณบอกว่าโอ้แล้วคุณ
7: แล้วยังไง
6: คุณไปคุยกับเพื่อนดีๆว่าทำไมตรงนี้มันอยู่ไม่ได้มันต้องมาอยู่กลางถนนเดี๋ยวรถมันชน
7: เออ
6: มันเดือดร้อนคนอื่นเขา
7: คือเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอ่ะคุณผู้ชมก็ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งคนที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าแกล้งพี่กู้ภัยน
6: ะ
7: คือคนที่ไปโทรแจ้งพี่กู้ภัยให้มาจับเนี่ยคือเป็นคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งคือแกบอกว่าคือแกก็ต้องยกมือไหว้ขอโทษก่อนไปคุยกับพี่ผู้หญิงคนนี้นะ
6: ยกมือไหว้ก่อน
7: ยกมือไหว้ก่อน
6: ว่าโทรไปปุ๊บพี่มาหน่อยตอนเนี้ยจระเข้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาก
7: พี่หนูกลัวมากเลยจระเข้ตัวเขื่องตัวใหญ่มากพี่ช่วยมาจับหน่อยไม่ไหวแล้วเนี่ยคือถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยมันจะไปกัดเด็กกัดคนที่อยู่แถวนั้นพอดีนะพี
6: ่ได้เลยน้องเดี๋ยวพี่ประสานกู้ภัยเดี๋ยวอุปกรณ์ไปจัดเต็มเลยเดี๋ยวพี่ขนไปเลยคัน2คันเผื่อต้องช่วยกันจระเข้ใช่ม
7: ั้ยเดี๋ยวหนูรออยู่แถวนี้เลยพี่เดี๋ยวหนูรออยู่ชี้เป้าเลย
6: พอพี่กู้ภัยมาถึงปั๊บน้อง
7: ไหนจระเข้หนู
6: นี่มันเพื่อนพี่ดีมนี่นา
7: เฮ้ยมันคือตัวอะไรครับ
6: ตัวสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
7: ตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทอง
6: ตัวเฮ

0: ึงนะเพราะว่า
1: ตัวเฮ
0: ตัวเฮงเลยเพราะว่าตัวชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
0: ตัวเงินตัวทองว่าเป็น
1: ยาวประมาณเท่าไหร่เนี่ย
0: หูยาวมากเขาบอกดูแล้ว
1: น
0: ่า
1: สองเมตรน่ะไหนเนี่ย
0: สองเมตร
1: ไหนไหม
0: สองเมตร
1: ใหญ่นะสองเมตร
0: แล้วลำตัวเนี่ยประมาณสัก60เซนคืออย่างที่บอกว่ามันมีที่มาที่ไปอ่ะ
1: คุณดูสิ
0: แล้วจับหางนะแต่มันก็น่ากลัวจริงๆแถมอยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้ำด้วยประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนที่แจ้งไปกับพี่กู้ภัยเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังว่าเขามีปัญหาสายตาสายตาของน้องเขาเนี่ย
1: น้องเขาว่ายังไง
0: สายตาสั้นแล้วก็ประกอบกับตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงเวลากลางคืนค่ะก็จะเห็นว่าถึงแม้จะมีไฟแต่มันก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนเห็นก็ไม่ชัดแล้วดูขนาดมันตั้ง2เมตรใครจะคิดว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงกลางถนนแบบนี้นะคะแล้วตัวมันยาวใหญ่มากๆก็เลยเข้าใจว่าเป็นจระเข้แจ้งเจ้าหน้าที่ไปนะคะแล้วก็ช่วงหลายวันที่ผ่านมามันก็เหมือนมีข่าวด้วยไงว่ามีสัตว์คล้ายกับจระเข้ที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็กลัวว่ามันจะเป็นจระเข้ที่มาหลุดจากบ่อบางบ่อเนี่ยนะเพราะอยู่บางบ่อจริงตรงวงเวียนบางบ่อใกล้กับตรงป้ายเฉลิมพระเกียรติบางบ่อของอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามก็ตกใจรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอันนี้แหละค่ะ
1: แล้วไปฝั่งพี่กู้ภัยบ้างดีกว่าพี่กู้ภัยเจอแบบนี้เข้าไปหลายคนก็เฮ้ยพี่กู้ภัยโกรธแน่เลยอ่ะ โหบอกจระเข้ที่ไหนได้มันคือตัวเหี้ยตัวเหี้ยไม่หยาบนะมันเป็นคำในมีในพจนานุกรมนะไม่หยาบนะ
0: ใช่เขาก็ให้เรียกแบบนั้นแหละแต่ว่าก็มันอาจจะฟังดูห้วนนิดนึงดิฉันขอตัวเงินตัวทองแล้วกัน
1: ตัวเงินตัวทองแล้วกันนะคือพี่กู้ภัยเขาบอกว่าไม่เป็นไรผมไม่ว่านะคือผมเข้าใจได้คือมันเป็นความปรารถนาดีของคนที่แจ้งก็คือเขามีปัญหาเรื่องของสายตา
0: แล้วมันมืด
1: เขาก็หวังดีว่าคือถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันอาจจะไปทำร้ายไปกัดคือบางคนอาจจะขับมาในระยะกระชั้นชิดเพิ่งจะเห็นปั๊บอาจจะหักหลบล้มขาหักแขนฟกช้ำมีปัญหาอีกเห็นไหมอ
0: ุบัติเหตุใหญ่
1: ถูกต้องอ่ะลองไปฟังเสียงของทั้งคู่กันดีกว่าคุณผู้ชมทั้งคนแจ้งแล้วก็พี่กู้ภัยเขาว่ากันยังไงบ้างนะ
2: ฮะเราเห็นเป็นตัวอะไรตอนแรกอ่ะ
3: หนูเห็นเป็นตัวจระเข้เลยเพราะว่าขับมาเฉียดมาเลย
4: เอามันคือตัวเงินตัวทองเหรอ
2: เอออ
4: ้าว
3: ใช่เหรอ
2: ใช่เข้าไปดูใกล้ๆไป
4: หนูไม่กล้าเข้าไปใกล้ไง
2: แล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นจระเข
3: ้สายตาสั้นค่ะ
2: นึกว่าได้ยินข่าวอยู
4: ่หนูได้ยินข่าวด้วยหนูก็เลยคิดว่าแบบไอ้นี่ไงแล้วมันตัวใหญ่อ่ะหนูไม่เคย
3: แล้วเขาพูดเมื่อกี้ว่ามันตัว
2: ใหญ่น่าจะโดนรถทับแต่ไม่เป็นไรช่วยกันสอดส่อง
4: ขอโทษด้วยนะคะ
2: ไม่เป็นไรเห็นยังยืนยันยัง
5: แล้วแจ้งมีคนโทรเข้าที่สุดผู้ภัยครับว่าเป็นไอ้เข้ครับแต่ว่าเรามาเดี๋ยวครับว่าตรวจสอบแล้วมันเป็นตัวเงินตัวทองตัวใหญ่แต่เราก็ไม่ว่าคนโทรแจ้งนะครับคือมีความตั้งใจที่ว่าช่วยสอดส่องดูแลครับ
0: ก็พี่กู้ภัยน่ารักมากนะคะพอมีคนแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังแล้วก็ทางคนแจ้งเหตุก็เลยฝากบอกเพราะว่าตอนนี้ออกข่าวใหญ่โตเลยแชร์กันในโลกโซเชียลเลยด้วยว่าอย่าเพิ่งทัวร์ลงหนูนะหนูขออภัยจริงๆหนูไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวจระเข้คือพอพูดว่าจระเข้หลุดเนี่ยมันเรื่องใหญ
1: ่แตกตื่นนะมันใหญ่เลย
0: ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่เฮ้ยมันเกิดเหตุตรงไหนเดี๋ยวมันจะมีเด็กมาวิ่งเล่นแล้วจะโดนจระเข้มากัดมาทำร้ายหรือเปล่าแต่เป็นตัวเงินตัวทองก็เลยขออภัยเพราะว่าเธอไม่รู้จริงๆแล้วเธอก็สายตาสั้นด้วย
1: แล้วมันกลางคืนด้วย
0: ใช่แต่ว่าก็
1: ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดกัน
0: เอาจริงๆเธอแจ้งกู้ภัยก็ดี
1: ปรารถนาดีเข้าใจได
0: ้แต่อาจจะแจ้งผิดไปนิดนึงว่ามันไม่ใช่จระเข้เนาะมันเป็นตัวเงินตัวทองนะคะ
1: ถ้าคุณ
0: บอกเพื่อนสิว่าเอ้ยเป็นน้องมันอยู่กลางถนนนะ
1: ถ้าคุณเจอแบบนี้คุณจะไม่โทรหากู้ภัยคุณจะโทรหาผม
0: บอกว่าบอกเพื่อน
1: ไปบอกเพื่อนหน่อยดีมให้จัดการหน่อย
0: เอาเล่นเองเอง
1: คุณไม่ใช่คนดีคุณแน่ๆเลยคุณไม่ใช่คนดี
0: ถ้าฉันไม่เล่นกับคุณให้ฉันไปเล่นกับใคร
1: คุณไม่ใช่คนดีอย่างที่คนอื่น
0: ฉันเล่นกับคุณได้คนเดียวแหละเรื่องแบบน
1: ี้นี่ก็กองก็ซูมจังเลยพอพูดถึงเรื่องตัวเหี้ยเนี่ยให้ตายแต่คุณผู้ชมเอ้ามาดูอีกหนึ่งเรื่องยังเป็นเรื่องของกู้ภัยนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องของกู้ภัยที่มาช่วยทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่สบายอกสบายใจจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกู้ภัยครับเป็นพี่กู้ภัยที่อยู่ในช่วงระหว่างการปฏิบัติหน้าที่กำลังเข็นวีลแชร์เพื่อที่จะพาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือไปยัง
0: โรงพยาบาล
1: ไปอยู่ในที่ที่มันโอเคต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
0: ป
1: รากฏว
0: ่
1: าจากคนที่จะต้องไปช่วยเหลือคนอื่น
0: ค่ะ
1: เขากลายเป็นผู้ประสบภัยเอง
0: เกิดอะไรขึ้นเหรอคะ
1: นั่นน่ะสิครับคุณหน่อยแน่เกิดอะไรขึ้นให้ไปดูคลิปนี้กันก่อนฮะ
6: วันนี้

0: โอ้โหพี่ก๊อฟมันใช่ชั้นนี้ปะเนี่ย
1: ใช่ส่งไปเลย
0: ไม่ใช่กู้ภัยช่วยด้วยช่วยกู้ภัยด้วยตอนเนี้ยโอ้แล้วดูลิฟต์ปิดทำไมเฮ้ยตกใจพี
2: ่เห็นไหมนี่สถานที่แห่งนี้ไม่มีตัวเงินตัวทองเขายังตะโกนหาเลยเห็นไหมคุณแน่แน
3: ่โอ้โหพอเสียงประตูลิฟต์ปิดเท่านั้นแหละ
2: โอ้โหช่วยกู้ภัยด้วยช่วยกู้ภัยด้วย
3: เป็นแบบ
2: ช่วยกู้ภัยด้วยคุณแน่แน
3: ่หุ้ยเอาจริงแบบเนี้ยเป็นเรานะก็ใจหายเหมือนกันนะ
2: ต่อให้
3: คุณพาฉันมาที่ไหนเนี่ย
2: ใช่ต่อให้คุณจะร่างกำยำล่ำสันขนาดไหนเจอสภาพแวดล้อมแบบนี้มันก็ตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันแน่หน่อยแน่นะ
3: มืดสนิทเลยอ่ะแล้วยังไงอ่ะโผล่มาตั้งใจจะส่งคนที่กำลังเจ็บป่วยเนี่ยมาหาหมอแต่พอขึ้นมาปั๊บเฮ้ยมืดสนิทเลย
2: คือมันกลายเป็นว่าจุดๆนี้เนี่ยไฟมันดับลงชั่วคราวนะครับโอ้ยแต่ว่าคือด้วยความที่มันมืดด้วยอ
3: ่ะ
2: แล้วอยู่ๆประตูก็ปิดแบบเนี้ยใจหายใจคว่ำสิครับแล้วพี่ยามเนี่ยแทนที่จะมาโบกไม้โบกมือก็ละเหยกันเหลือเกินพี่ก็เปิดให้ผมหน่อยสิครับพี
3: ่โอ้
2: เรียบร้อยคนไหนแน่
3: เอ็นดูนะคะ
2: เอ็นดูกู้ภัยโดยแท
3: ้ขวัญเอ้ยขวัญมาทั้งกู้ภัยทั้งคนเจ็บด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักไปเคารพธงชาติสักครู่นึงช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องพบค่ำกันต่อค่ะ
2: ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania ระยะ

0: ลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
1: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M ของ HD หมายเลข30
2: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ
3: ์ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
4: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
5: ต้องบอกว่าถ้าเรียกว่าเป็นต้นตระกูลของขาหมูแอนเดอร์แก๊ง
6: อ่ะ
5: ก็ต้องยกให้แม่มะลินะคะ
6: โหแม่มะลินี่อายุอนามก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคุณแน่
5: คือฉันได้ยินชื่อคำว่าแม่มะลิตั้งแต่เกิดเอางี้ดีกว่า
6: เออก็ไม่แปลก
5: คือตั้งแต่เกิดจริงๆนะว่าแม่มะลิเนี่ยนะคะฮิปโปที่อยู่คู่กับประเทศไทยเรามา
6: ผมได้ยินตอนสมัยอยู่เขาเขียวอ่ะคุณแน
5: ่ตอนนี้อยู่เขาเขียวไงเขา
6: ไม่ใช่ก่อน
5: เขาดิน
6: เออเขาดินอยากจะ
5: เขาเขียว
6: เออนั่น
5: แหละแต่ว่าจริงแม่มะลิสมัยก่อนถ้าเกิดว่าไปเขาดินนี่ต้องไปโยนแตงโมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเห็นภาพกันวันนี้คุณผู้ชมคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับแม่มะลิค่ะ
6: ครับ
5: เดี๋ยวไปฟังเสียงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้แม่มะลิกันหน่อย

0: เดทูยู
1: มาสามชาติเลยนะ
0: โอ้โหเดชันนี่ก็นึกว่าจะมา
1: แม่มาลิมาสามชาติเลยโอ้โห
0: แม่มาลิก็จะสามชาติจะสี่ชาติไม่สนแล้วตอนนี้เพราะว่า
1: ตอนนี้หิวแล้วแหละ
0: หิวนะคะ
1: โอ้เพราะว่าอาหารอันโอชะอาหารโปรดปรานของแม่มาลิมันมาวางเรียงรายอยู่ตรงหน้า
0: ต้องจัดให้แม่มาลิเลยเพราะว่า
1: จะมีอารมณ์เป็นสวนเพลงที่ทางสวนสัตว์เขาเปิดให้หรืออย่างไรเพ
0: ื่ออ
1: ะไรล่ะ
0: จะท้องเพลงมีทั้งแตงโมนะคะแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยน้ำว้ามันเทศองุ่นแครอทหญ้าสดนี่ของโปรดแม่มะลิทั้งนั้นวันนี้61ปีแล้วนะคะ
1: 61ปีแล้วคุณผู้ชม
0: โอ้จะให้แม่มะลิเนี่ยกินแค่แบบหวี2หวี
1: มันก็ไม่ได้ไม่ได
0: ้นี่แม่มะลิรอแล้วย่าด้วยนะคือเรียกว่าบรรดาแฟนคลับนะคะคนที่ติดตามเรื่องราวของแม่มะลิก็มาอวยพรวันเกิดโดยเฉพาะท่านผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะคุณณรงค์วิทย์ชดช้อยค่ะที่เป็นผู้นำจัดกิจกรรมนี้เลยนะคะบอกว่าฉลองวันเกิดให้กับแม่มะลิครบรอบ61ปีฮิปโปโปเตมัสเพศเมียขวัญใจมหาชนค่ะและคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแม่มะลิเป็นฮิปโปที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทย
1: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าตอนนี้อายุอนามเนี่ยของพี่มะลิเนี่ย
0: คือ
1: ใช้ค
0: ำ
1: พี่เลยแม่ใช่ไหม
0: ยายแล้ว
1: เอาคุณยายนะเอาคุณยายมะลิเนี่ย61ปีนะคุณผู้ชมคือถ้าดูอายุไขเฉลี่ยของฮิปโปเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 40-50 ปีเท่านั้นแต่ว่าถ้าหากเอามาเลี้ยงในสวนสัตว์อายุไขเฉลี่ยเนี่ยสูงสุดที่เขาเคยบันทึกได้เฉลี่ยนะจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 ปีแต่แม่มะลิอายุเฉลี่ยเกินกว่าค่าเฉลี่ยนะครับ61ปีแล้ว
0: นี
1: ่มีคนเคยกล่าวไว้ว่าคือถ้าเทียบเป็นคนไทยคือมันจะเทียบแบบหมากับแมวเนี่ยไม่ได้น
0: ะ
1: มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ว่าเขามองว่าถ้าเป็นคนเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า85ปีแล้วคุณเนี่ย
0: หมายถึงว่า
1: ถ้าเทียบกับอายุคน
0: อ่ะอายุ60ปีเนี่ยเท่ากับคนเนี่ยประมาณสัก80ปีแล้ว
1: 85ใช่
0: โอ้85เลยใช่มั
1: ้ยใช่ๆประมาณนั้น
0: แล้วแม่มะลินี่ก็ไม่ได้มาแล้วก็ไม่ใช่ว่ามากินอาหารอย่างเดียวนะคะเพราะว่าแม่มะลิเนี่ยเรียกว่ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะคะโดยพอย้ายมาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวในปี2561ที่ผ่านมา6ทศวรรษค่ะแม่มะลิให้ลูกมาแล้ว
1: กี่ตัว
0: 14ตัว
1: 14ตัวด้วยกัน
0: โอ้โหสามารถที่จะตั้งทีมฟุตบอลพร้อมกับตัวสำรองได้อีก3ตัวเลยทีเดียวนะคะปัจจุบันแม่มะลิก็เห็นภาพเลยใช่ไหมสุขภาพแข็งแรงค่ะแม่มะลิมีความสุขนะคะจากการดูแลของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วก็ได้รับการดูแลจากทีมสัตวแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะก็มีลุ้นว่าในประเทศไทยเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุมากที่สุดแล้วตอนนี้รอลุ้นว่าแม่มะลิจะสามารถเป็นฮิปโปที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลกได้หรือไม่แต่วันนี้วันเกิดแม่มะลิก็ต้องขออวยพรนะให้แม่มะลิสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่เป็นมิ่งขวัญร่มโพร่มไทรให้กับบรรดาขาหมูแอนเดอร์แก๊งนะคะหมูเด้งนะคะหมูแดงหมูดึงอะไรทั้งหมดเนี่ยตลอดอย่างยาวนานเผื่อจะได้สถิติเป็นฮิปโปที่อายุยืนที่สุดในโลกนะคะ
1: ก็ขอให้ท่านมะลินะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายทั้งปวงนะครับอายุวันนะสุขะพะหลังนะครับท่านแม่มะลิครับผมสาธุครับ
0: สาธุโห
1: เห็นคุณอวยพรผมจะไม่อวยพรมันก็กระไรอยู่เดี๋ยวจะหาว่าผมคนบาปอีกโอ้โหไม่เห็นคุณค่าของสัตว์โลก
0: เราก็อยากจะเห็นอะไรอยากมีส่วนร่วมของเขาไงอยากมีส่วนร่วมของเขาด้วย
1: เ
0: อาจากเรื่องของแม่มะลิไปแล้วเห็นว่าไปดูตัวนี้ก็ไม่ธรรมดา
1: ไปดูไกด์นำเที่ยวกันหน่อยละกันไกด์นำเที่ยวที่อุทยานน้ำตกผาหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้หลายพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมีการจัดทำเป็นมักคุเทศน้อย
0: อันนี้เป็นอะไรคะ
1: อันนี้ผมจะใช้คำว่าอะไรดีล่ะ
0: ใช้คำว่าเป็น
1: มักคุเทศบรูนะครับผม
0: บรู
1: มักคุเทศบรูนะครับผมมักคุเทศบรูนะฮะ
0: แล้วไปดู
1: ว่าไปดูฮะ
0: บรูนี่โอ้โหพาไปไหน
1: เอาคุณดูก่อน
0: ดูก่อน
1: ดูก่อน
0: ลากนักท่องเที่ยวไป
1: นี
0: ่ลากนะเอาปากงับงับเหมือนไม้ค้ำมันนะคะ
1: ไปไหนไปไหน
0: นั่น
1: นี
0: ่พานักท่องเที่ยวแล้วไง
1: เฮ้ย
0: นั่ง
1: เอ้ย
0: นั่งมอบมอบทำตามทำตาม
1: โอ้โหเป็นไง
0: โอ้โหนี่
1: สิงศักดิ์สิทธิ์สิงศักดิ์สิทธิ์สิงศักดิ์สิทธิ์สิงศักดิ์สิทธิ์สิงศักดิ์สิทธิ์โอ้โหแบบนี้เลยอ่ะต้องใช้แบบวลีแบบในโลกโซเชียลเลยอ่ะ
0: นี่ถ้าเกิดว่าขนาด
1: พอเสร็จปั๊บไม่ตามแล้วนะถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยนะครับ
0: นี่
1: นี่เป็นภาพของเจ้าดำครับเจ้าดำคือ ไอ้สุนัขนะไม่ใช่คนใส่เสื้อดำนะเจ้าดำนี่คือหมานะคุณผู้ชมไปลากจูงคุณพี่นักท่องเที่ยวที่ใส่เสื้อสีดำเหมือนกันมาระหว่างที่เขามาเที่ยวที่อุทยานน้ำตกผาหลวงที่อุบลราชธานีไอ้เจ้าดำเนี่ยมันก็แสนรู้นะคุณแน่แน่แขกไปใครมาที่นี่แน่นอนว่านอกจากจะมาเยี่ยมชมความงดงามของธรรมชาติและจะต้องมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่แห่งนี้ก็คือหลวงพ่อผาหลวง
0: แล้ว
1: เขากลัวว่าพี่เสื้อดำคนนี้เขาไม่รู้ไงเจ้าดำเขาก็เลยเนี่ยไปลากเนี่ยคาบไม้ที่แบบเหมือนไว้ค้ำตอนที่เดินขึ้นมาจากด้านบนอ่ะลากมานี่พี่มานี่พี่ตามผมมา
0: แล้วดู
1: นี่นะดูคุณผู้ชมดูฮะ
0: คือจริงๆอ่ะนักท่องเที่ยวอ่ะเขาหันหลังไปแล้วนะเขากำลังจะเดินไปอีกทางนึงแล้วอ่ะ
1: แต่ไอ้ดำไปคาบอ่ะไอ้ดำไปคาบไม้มา
0: แล้วดึงลากกลับมานะพอลากกลับมาความแสนรู้ของเจ้าดำเนี่ยคือไม่ใช่แค่พามาตรงด้านหน้าพระพุทธรูปเท่านั้นน่ะแต่ว่าเจ้าดำเนี่ย
1: พอมาถึงปุ๊บมันนั่งเลยอ่ะ
0: นั่งหมอบเหมือนทำท่าเหมือนคนแบบกำลังจะกราบอ่ะนี่คือขนาดว่าสุนัขนะคะสุนัขเนี่ยยังกราบพระเลยเนี่ยโอ้โ
1: หแล้วมันยังไงล่ะคุณหน่อยแน่
0: ก็จะทำเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเราเป็นคนที่เราเห็นพระแล้วบรรดาคนที่แบบโอ้ไปทำลายพระพุทธรูปไปขโมยของในวัดเนี่ยขนาดสุนัขมันมีจิตสำนึกเนี่ยต้องดูเอาไว้เจ้าดำนี่สุดยอดจริง
1: ๆไปทางโน้น
0: เอ้า
1: หันไปทางหน้า
0: ฉันยังไม่ได้ทำอะไรฉันเล่าคุณฟันไงคุณถามว่าทำไมอ่ะ
1: หันไปข้างหน้า
0: คุณอย่าไปย้อนตัว
1: คุณไอ้พวกไม่มีจิตสำนึกไงคุณเขาหันมาทางผมเนี่ย
0: ฉันไม่ได้พูดถึงคุณเลย
1: แล้วคุณใส่
0: เราต้องไหว้พระกราบพระเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะเห็นไหมเจ้าดำเนี่ยถึงอยู่เป็นไง
1: ครับ
0: โอ้ไม่งั้นไม่ได้ออกเรื่องบ
1: กพร่องไม่งั้นแพ้หมานะไปอีกเรื่องเลยเดี๋ยวให้ไวเลยให้ไวเลย
0: ยังไม่หมดค่ะเรื่องของไกด์นำเที่ยวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยว่าวิธีการเล่นเรือยางแบบสนุกขนาดไหนอยากเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมอ่ะลองดูคลิปนี้กันค่ะ
2: Wait, look at me.
1: คือ
0: ก่อนที่จะลงพื้นที่ก่อนที่คุณเนี่ยจะได้ไปสนุกสนานผจญภัย
1: ซ้อมอ่ะ
0: ใช่บอกว่าเนี่ยก่อนที่จะลงไปนะคุณเนี่ยจะเจอกับเหตุการณ์เนี่ยอ้อยอุ้ยอ่ะตึงตังอื้ออุ้ยอ่ะอู้อ่ะเป็นยังไงแล้วพอไปถึงเหตุการณ์จริง
1: ๆไม่เห็นมีจังหวะให้ผมได้โยกอุ้ยอายอุ้ยอายเลยอ่ะมีแต่จะร้องขอชีวิตอะคุณเนี่ยนะไม่ไหวแล้วเอาฉันออกไปทีไม่ไหวแล้วฉันจะจมหรือเปล่าฉันจะกระแทกกับกิ่งไม้ก้อนหินหรือเปล่าม
0: ันมากกว่านั้นอีกนะ
1: ไม่มีแบบนี้เลยอะไอ้แบบนี้ยังแบบชิวๆไอ้แต่ไม่มีเลย
0: เสียงคุณเนี่ย
1: ก็เหมือนพี่เขาอะก็เหมือนพี่เขาอะไอ้เงี้ยมันไม่มีเลยเห็นไหม
0: ไม่ดูเหมือนไปผจญภัยนะแต่ดูเหมือนกำลังโดนใครฉุดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้ว
1: อะไรครับเนี่ย
0: เอาก็เหมือนแบบดึงมาดึงเชือกไงดึงเชือกเพื่อกลัวมันจะร่วงลงไปอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ายังไงก็ชื่นชมนะคะการที่จะเป็นไกด์เป็นสตาฟเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างจริง
1: ๆ
0: ดูไม่อย่างนั้นถ้าเกิดไม่เป็นไม่ดีโดนเจ้าดำแย่งงานนะ
1: ถูกต้องเสียชาติเกิดนะคุณไหนนะเดี๋ยวช่วงนี้หมดเวลาของเรื่องพบข้ามแล้วฝากติดตาม9ข่าวข้ามกันด้วย19นาฬิกาคืนนี้เข้มข้นมากทั้งเรื่องของการจัดการปัญหาชาวอิสราเอลแล้วก็ปัญหานักเลงตีกัน2สถาบันจะแก้ไขปัญหากันได้ขนาดไหนติดตามใน9ข่าวค่ำ1ทุ่มตรงวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ 5:15 น.สวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ

นครบาลขอให้อุเทนถวายและเทคโนปทุมวันหยุดเรียน 1-2 สัปดาห์ป้องกันก่อเหตุล้างแค้นหลังแทงกันบน BTS สยามสุดอุกอาจทหารซิ่งบิ๊กไบค์เบียดมอเตอร์ไซค์ตำรวจล้มอ้างหนีเพราะไม่มีใบขับขี่โดนไป6ข้อหาศาลปกครองกลางขีดเส้นให้กรมประมงและอธิบดีแก้ปัญหาปลาหมอคางดำภายใน180 วันติดตามได้ใน9 ข่าวค่ำ 19 นาฬิกา

0: บู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
1: พวกเราเนี่ยฮะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการตกมันบันเทิงค่ะวันนี้ข่าวหลากหลายเลยนะคะแต่เชื่อว่าข่าวหลายๆข่าวในวงการบันเทิงของเรานะคะจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆนะคะหรืออาจจะเป็นแบบการบอกเล่าหรือการเตือนอะไรเล็กๆก็ได้นะคะหลากหลายอย่างมุมมองที่จะเกิดขึ้นในข่าว
0: เด
1: ี๋
0: ยวว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ต้องถามแม่ด้วยนะคะเพราะได้ข่าวว่าคุณบุ๋มบรรดามีการทำบุญแบบลับๆที่มูลนิธิของคุณด้วยทำไมมันจะต้องแบบว่ามีความลับรับลมคมในอะไรเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังในตกมันบันเทิงใช่ไหมคะแม่
1: ใช่ค่ะแต่ไปที่เทรนด์ของปีนี้ก่อนเราจริงๆแล้วบุ๋มว่ามาจากตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะที่คนเริ่มหันมาดูแลตัวเองมาออกกำลังกายกันมากขึ้น
0: ใช่
1: ไหมอย่างนี้ออกกำลังกายยังไงบ้าง
0: ของเตยนี่จะเวทเทรนนิ่งกับตีเทนนิสเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเราต้องบอกว่าเราได้ยินเรื่องของเทรนด์การออกกำลังกายมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเทรนด์ของเจนซีเด็กเจนซีเนี่ยจะเลิกแล้วเข้าผับดื่มนักปาร์ตี้เนี่ยเขาจะต้องแบบว่าไปวิ่งที่สวนกินคลีนดูแลสุขภาพลองจิวิตี้เทรนแม
1: ่อะไรแบบนี้
0: แม
1: ่
0: ล่ะคะแม่ก็ออกกำลังกายดูสิ
1: ก็กลับมาดูแลตัวเอง
0: คุณเส
1: ีย
0: สวยงามขนาดนี้แม่ออกกำลังกายยังไงคะ
1: ก็เวทเทรนนิ่งนิดนึงนะคะก็ดูแลเรื่องกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็อายุเยอะแล้ว

0: 50แล้วนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักเยอะนะคะจะให้มันย้วยมันก็ไม่ไหวไงแต่ที่สำคัญคือถ้าไม่ลดเนี่ยถ้าไม่ลดเนี่ยบุ๋มมีภาวะไขมันพอกตับ
1: เป็นเรื่องสุขภาพ
0: ทั้งที่ตัวเองอ่ะก็ไม่ได้ดื่มเหล้าหรืออะไรก็ตามนะคะมันก็ต้องดูแลตัวเองเพราะจะมีภาวะเสี่ยงแบบตับแข็งได้ใช่ไหมถ้าเราให้ไขมันพอกตับไปเรื่อยๆนะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่ว่าผอมแล้วจะไม่มีไขมันพอกตับนะเพราะบางคนชอบกินพวกขนมเค้กขนมปังอะไรอย่างเงี้ยขนมนมเนยซึ่งต้องระมัดระวังอย่างมากทีนี้ก็เลยกลับมาเพื่ออยากจะอยู่กับลูกนานๆ
1: อันนี้เป็นผลที่หลายคนดูแลสุขภาพเลยนะแม่
0: จริงเพราะลูกฉันยังเล็กไงใช่ไหมสามขวบหนึ่งขวบอย่างเงี้ยเนาะเราก็อยากอยู่กับเขาไปนานๆและอีกอย่างนึงเริ่มรู้สึกว่าน้ำหนักเยอะปวดข้อเข่าเดินไม่ไหวค่ะ
1: นะ
0: เจ็บค่ะเป็นไหมฮะคือเดินเยอะๆแล้วเจ็บค่ะเริ่มเอ๊ะมันทำไมมันแป๊บมันแบบมันไม่ไหวอ่ะก็เลยอ่ะหรือลองลดน้ำหนักดูนะคะก็เลยเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองแบบนี้ค่ะทุกท่านขาเพียงแต่ว่าอีกอย่างนึงที่เราต้องบอกเลยเดี๋ยวนี้เทรนด์การออกกำลังกายเขาออกแนวแบบผสมผสาน
1: ใช่
0: ออกแนวผสมผสานเนี่ยไฮร็อกซ์มาดังมากเลยคุณผู้ชม
1: อันนี้ติดเทรนด์มาก
0: ใช่นอกเหนือจากไฮร็อกซ์มีอีกอย่างคือวิ่งเทรล
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้เนี่ยวิ่งเทรลคืออะไรคือวิ่งไปตามป่าตามเขาเนี่ยแหละคุณผู้ชม
1: ไปเส้นทางธรรมชาติ
0: ใช่ใช่ใช่
1: จะลุยโคลนวิ่งบนดินวิ่งบนหินวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรประมาณนี้จะเป็นการวิ่งเทรล
0: ใช่หนึ่งในคนบันเทิงที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ครบเนี่ยก็คือพระเอกหนุ่มคนนี้เลยคุณณเดชน์คุกิมิยะ
1: นี่คือดาราที่อยู่ทุกที่นี่ค่ะแม่อ
0: ยู่ทุกที่ทุกคนเห็นโดยทั่วไปนะคะเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการออกกำลังกายอย่างมาก
1: ค่ะ
0: ณเดชน์เนี่ยเป็นคนที่มีวินัยมากเลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าเขาจะไปจังหวัดไหนหรือประเทศไหนก็ตามเขาไม่พลาดเลยที่จะวิ่งออกกำลังกายคุณเจอณเดชน์ตามข้างถนนอย่างนี้ได้ยังไงคุณคิดดูแล้วกัน
1: เพราะเขาไปวิ่งเทรลแน่ๆเลยแบบน
0: ี้ไม่อันนี้บางทีวิ่งจ็อกกิ้งไปถ่ายละครต่างจังหวัดก็วิ่งข้างทางแล้วคนก็ตกใจเลยอ้าวณเดชน์อย่างนี้เลยค่ะ
1: แล้วถอดเสื้อนี่คือบอกเลยเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชนมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วคุณก็หันหลังแบบใครหลอกขนาดนี้มาวิ่งข้างถนนอย่างนี้เลยนะเธอ
1: แต่ฟิตมากจริง
0: ๆนอกเหนือจากที่วิ่งตามข้างถนนแล้วคุณก็จะไปเจอเขาได้ตามป่าตามสวน
1: ค่ะ
0: เขาวิ่งกันมาแล้วนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยพอเจอปุ๊บเขาก็จะถ่ายณเดชน์ตามเนี่ยตามป่าตามป่าอ้อยตามป่ามันสับปะหลังตามสวนสาธารณะ
1: ค่ะ
0: นะคะคุณจะเจอณเดชน์ได้ทุกที่ค่ะคุณ
1: คือการ
0: บางคนตะโกนบอกในป่า
1: ได้เจอ
0: ณเดชน์
1: ฉันเจอณเดชน์ได้ยังไงเนี่ยบางคนมักจะเจอดาราได้อะอย่างรถไฟฟ้าก็ยังยอมรับว่าดาราหลายคนก็ใช้รถไฟฟ้าแต่ในป่าในเขาในห้วยลำธารริมบึงเนี่ยแม่
0: เนี่ยอันนี้คือแสดงว่าวนมาอีกรอบหนึ่งสวนกันณเดชน์วนมาดูต้องวนอีกรอบหนึ่งไม่งั้นไม่ได้ภาพ
1: ขอดูชัดๆหน่อยสิ
0: คือเมื่อกี้ผ่านไปณเดชน์ปะวะแล้วก็อาจจะวนอีกรอบหนึ่งไง
1: ความรู้สึกช้าจะยกมาเลยก็เก่งใจนะคะ
0: ก็คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดใครเจอณเดชน์ก็ถ่ายคลิปมาได้นะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายนะคะ
1: ซึ่งณเดชน์เนี่ยเขาออกกำลังกายเป็นประจำต้องบอกว่ามันยากนะคุณผู้ชมสำหรับการเป็นดาราแล้วมีวินัยขนาดนี้อย่าลืมว่าอากาศประเทศไทยมันร้อนมากเพราะฉะนั้นการไปวิ่งโดยเฉพาะการวิ่งระยะทางไกลๆต่อเนื่องกันหลายๆวันหรือว่าเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยร่างกายต้องฟิตมากๆเลย
0: ค่ะซึ่งโรคประจำตัวณเดชน์ทุกคนรู้กันดีนะคะแล้วก็ชอบมีดราม่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องของหอบหืดนะคะเป็นโรคประจำตัวซึ่งถ้าใครที่ไม่ได้สนดราม่านะคะแต่สนความเป็นจริงคุณผู้ชมขาโรคหอบหืดต้องออกกำลังกายค่ะซึ่งณเดชน์ทำถูกแล้วค่ะ
1: เพราะบางคนเข้าใจว่าหอบหืดอย่าไปวิ่ง
0: ต้องนั่งเฉย
1: ๆอยู่เฉยๆนอนสบายๆอย่าออกกำลังกายเดี๋ยวมันจะอาการกำเริบซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่
0: คือก็แค่ระมัดระวังตัวเพิ่มถ้ามีอาการเหนื่อยก็คือนั่งนึกภาพออกใช่ไหมคะก็คือต้องรู้จักและรู้ทันร่างกายตัวเองแต่ต้องออกกำลังกายค่ะคุณอยู่เฉยๆคุณยิ่งไม่หายนะคะแต่ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะณเดชน์เนี่ยเพิ่งไปแข่งไฮร็อกซ์ประเภทเดี่ยวชายครั้งที่2เมื่อเดือนที่แล้วถูกไหมแต่ล่าสุดก็อีกค่ะไม่หยุดค่ะณเดชน์ไปวิ่งเทรลครั้งที่2ของปีระยะทาง45กิโลเมตรที่จังหวัดระยองโดยทำสถิติเข้าเส้นชัยไปใช้เวลา10ชั่วโมง57นาทีเก่งมากๆเลยนะคะ
1: อย่างที่บอกคุณผู้ชมการวิ่งเทรลเนี่ยมันเป็นความยากของการวิ่งเทรลคือการที่ต้องใช้สมองกับร่างกายไปพร้อมๆกันคุณจะต้องคิดทุกย่างก้าวว่าตอนนี้กำลังขึ้นเขาเพราะฉะนั้นแต่ละย่างก้าวถ้าเป็นเตยตกเขาตายแน่นอนแม่ คือเรา จะต้องใช้สติตลอดเวลาตอนนี้กำลังย่ำโคลนย่ำน้ำฝ่าดงป่าหรือว่ากำลังอยู่ในพื้นที่แบบไหนอันนี้คือความยากของเทรลเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิ่งเทรลจะไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของเวลาหรือว่าความเร็วก็จะมีแหละค่ะใน45กิโลเนี่ยคนที่วิ่งเป็นประจำหรือมาหลายปีเนี่ยเขาอาจจะจบได้ในระยะเวลา4หรือ6ชั่วโมงแต่ว่าณเดชเนี่ยก็ถือว่าทำสำเร็จในเวลาที่ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียว
0: นะคะก็คือแน่นอนเขาอะซ้อมหนักมากค่ะนะคะเพราะระยะทางแบบนี้เรียกว่าไกลมากนะ45กิโลเนี่ยนะคุณผู้ชมซึ่งณเดชเปิดใจถึงการลงวิ่งแข่งเทรลในครั้งนี้นะคะว่าการวิ่งเทรลถือเป็นความท้าทายของคนออกกำลังกายอย่างนึงนอกจากชนะใจตัวเองแล้วธรรมชาติสวยมากนะ
1: สวยมาก
0: สวยจริงๆซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ณเดชยังชวนเพื่อนซีหมากปรินไปลองวิ่งเทรลครั้งแรกอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมระยะทาง20กิโลเมตรอ่ะขอครึ่งๆนึงก่อน
1: เริ่มต้น
0: ขอครึ่งๆนึงก่อนจะได้ไม่ถอดใจแต่ณเดชน์ยังบอกอีกว่าลงแข่งเยอะนะปีนี้ทั้งปีเลยนะแบบนี้ทำให้ร่างกายเนี่ยใช้พละกำลังเยอะและต่อเนื่องทำเอาภรรยาคนสวยอย่างยาย่าถึงเอ่ยปากเตือนบอกโธ่คุณที่รักใช้ร่างกายหนักไปไหมอ่ะ
1: เป็นห่วงเนาะได้เห็นไปซ้อมบ่อยๆใช้กำลังบ่อยๆแต่ว่าณเดชน์ก็ไม่ได้หยุดนะคะวิธีแก้ปัญหาของพี่แบร์ของเราเนี่ยก็คือการเล่าประสบการณ์การวิ่งเทรลให้กับนุ้งย่าฟังแล้วก็ชวนกันไปวิ่งด้วยกันซะเลยเพราะฉะนั้นหลังๆมานี่อาจจะได้เห็นเขาเนี่ยฝึกวิ่งด้วยกันอยู่บ่อยๆนี่ซัพพอร์ตทั้งกายทั้งใจกันไปเลยลองไปฟังพี่แบร์กันดูค่ะ
2: จริงๆตั้งเป้าไว้ว่าไปเรื่อยๆขอให้จบก็พอเพราะว่าเราก็มีเพื่อนๆเราไปด้วยซึ่งไอ้พวกนี้ดันซ่าอะไรก็ไม่รู้มันเป็นเทรลแรกของพวกมันแล้วมันก็บอกว่าจะไป45ให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็จะต้องโอเคอ่ะถ้าอยากไปก็ไปพอไปเจอของจริงก็เดินซะส่วนใหญ่ก็เลยแบบว่าเลยใช้เวลาเยอะแต่ว่าก็นับถือใจครับเพราะว่าไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายความกดดันในความรู้สึกนะครับความกดดันในการวิ่งเทรลมันค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามีน้อยกว่าการวิ่งถนนในระยะยาวผมรู้สึกว่าพื้นป่าสีเขียวลมวิวทิวทัศน์มันสามารถรักษาจิตใจเราได้มันเหมือนเป็นพลังงานที่มันมอบให้กับเราเวลาเราอยู่ในเมืองเราเห็นแต่ตึกราบ้านช่องอะไรเงี้ยครับการที่เราได้ออกไปตรงนั้นนะครับมันก็รู้สึกว่ามันเป็นเหตุผลที่เราทำให้เราเข้าป่ามากกว่าที่เราจะไปปิกนิกหรือว่าไปแคมปิ้งสำหรับตัวผมนะตุลาไปกับหมากกับเพื่อนๆครับไปขำๆครับ20โลไปแบบหรือไปทำคลิปแบบเหมือนกับไปผู้ชายไปทัศนศึกษากันอะไรเงี้ยเล่นน้ำล่องแพอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเทรลด้วยแบบแวะกินขับรถทัวร์กันอะไรเงี้ยครับบังคับครับ มึงต้องไปเพราะอย่างเงี้ยเลยภรรยาก็บอกว่าแบบรักษาสุขภาพหน่อยนะอะไรเงี้ยเขากลัวว่าเราแบบหักโหมจนบาดเจ็บอะไรเงี้ยครับจะลงไฮล็อกด้วยกันเขาพูดเองนะแต่ผมชวนแล้วแต่ผมชวนตอนแรกก็แบบเอ๊ะลังเลว่าเขาจะลงไม่น่าติดงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พูดมาอย่างนั้นก็แต่ย่าแบกผมครับคนละครึ่งครับไม่ไหวก็บอกกันแล้วเราก็ช่วยกันสลับอะไรเงี้ยอันไหนที่เขาทำได้ดีอย่างเช่นฐานพวกโรพวกสกีเอิร์กอะไรพวกนี้อะไรที่เขาทำได้ดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเป็นผู้นำอันไหนที่มันหนักจนเกินไปหรืออะไรที่มันแบบอาจจะไม่ใช่ทางถนัดเขาเราก็จะเป็นผู้นำ
0: น่ารักมาก
1: แล้วก็สลับการช่วยกันนะคะในการแข่งไฮร็อกเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าลงประเภทคู่ในครั้งหน้าจับคู่กับนุ้งย่าและไม่รู้ว่าเราจะได้เชียร์เรื่องของพละกำลังกายหรือว่าเราจะได้เห็นช็อตหวานๆในการช่วยกันออกกำลังกายก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่รู้แต่อันนี้คือแนะนำสาวๆคนไหนนะคะที่กำลังคบกับหนุ่มนะคะที่รักการออกกำลังกายนี่คือการวิ่งตามผู้ชายที่ดีที่สุดค
1: ่ะถูกต้องค่ะคนที่เป็นผู้นำเทรนด์ก็บอกว่าคือคุณก้อยรัชวินใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: วิ่งเข้าเส้นชัยไปแล้วตอนนี
0: ้ตอนนั้นทุกคนบอกว่าตอนแรกอ่ะยังมีดราม่าถูกไหมระหว่างก้อยกับตูนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตอนหลังเนี่ยพอเห็นความพยายามของก้อยในการวิ่งตามพี่ตูนให้ได้ทุกคนเชียร์สุดใจ
1: ใช่
0: นี่คือการวิ่งตามผู้ชายที่ดีที่สุด
1: และความพยายามของพี่ก้อยตอนนี้กลายเป็นไอดอลของสาวๆทั้งประเทศแล้วนะคะ
0: ใช่
1: ซึ่งพี่แบร์เนี่ยที่เขาลงแข่งไฮร็อกประเภทเดี่ยวต้องบอกว่าแข็งแรงมากๆเลยเพราะว่าการแข่งไฮร็อกเนี่ยมันคือการวิ่ง8กิโลเมตรสลับกับแต่ละฐานคือวิ่ง1กิโลมาดันวิ่ง1กิโลมาสกีวิ่ง1จนครบ8ฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแข่ง2คนเท่ากับว่านุ้งย่าก็ต้องวิ่ง4เลยนะแม่เน
0: า
1: ะ
0: โอ้โห
1: แม่เอาบ้างดิแม่เอาบ้าง
0: เขานอนเชียร
1: ์ฮะ
0: เขานอนเชีย
1: ร์อ๋อเหรอพี่บุ๋มอาจจะแบบเป็นลง4คนพาลูกๆอ่ะในสังกัดมาด้วย
0: พอเถอะ
1: เพอร์เจอร์หรอแม
0: ่ไม่หรอกแต่อีกคนนึงที่บอกเลยนะว่าออกกำลังกายได้แบบดีมากๆดูแลตัวเองดีมากๆและใช้ความที่มีพลังของตัวเองเนี่ยทำสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะไปทำสิ่งดีๆเพื่อแก้บน
1: แก้บน
0: คนนี้รัศมีแขฟ้าเกื้อล้นค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากออกปากบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าจะวิ่งรอบ

0: รอบวัดพระแก้ว100รอบรอบนึงเนี่ยประมาณ2กิโลนะคุณผู้ชมนะหากกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วไปลุยกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสได้สำเร็จเธอจะวิ่ง100รอบแล้วเป็นไง
1: สาธุประสบความสำเร็จค่ะ
0: ค่ะนะฮะนักตบสาวไทยคว้าแชมป์เนาะคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้เป็นสมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วไปลุยกีฬาโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกค่ะคุณผู้ชม
1: นี่คือต้องบอกว่าเราเฮกันทั้งประเทศเลยนะแม่ไม่ยังแม่ก็ร้องไห้ด้วยนี
0: ่
1: ด้วยความปลื้ม
0: ดีใจช่วงนี้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเยอะ
1: เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องไปทำตามที่ได้สัญญาเอาไว้ก็คือการวิ่งแก้บนค่ะเขาบอกว่าในการแก้บนของเขาเนี่ยก็ขอเป็นการผ่อนส่งก็แล้วกันค่อยๆกระจายนะคะว
0: ิ่
1: งไปเรื่อยๆเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆตอนนี้วิ่งไปแล้ว6รอบหลังเสร็จงานเนี่ยเดี๋ยวก็ไปวิ่งต่อเป็น10รอบ
0: ค
1: ิดว่าอีกประมาณสัก2เดือนเดี๋ยวก็เก็บครบพอดี100รอบนะคะ
0: กระจายกระจาย
1: หน้าฝนด้วยแม่จะไปวิ่งทุกวัน
0: เขาไปวิ่งหรือไปถ่ายแฟชั่น
1: ผสมผสาน
0: อีกแล้วดูเด็ภาพออกมาสวยงามด้วย
1: เราจะต้องมีหลักฐานด้วยไงแม่ว่าเราได้ทําการ
0: ไม่เชื่อเขาฉันเชื่อเขาว่าเขาวิ่งอยู่แล้วเพราะปกติเขาวิ่งอยู่จริงๆอยู่แล้วไงแต่เพียงว่าเขาได้ภาพสวยมาด้วยอ่ะโอ้ลดนะเนี่ยนะคะจริงๆแขบอกอีกอย่างนึงว่าที่สำคัญอยากวิ่งให้จบเร็วๆนะคะเพราะสถานที่กำลังมีการเตรียมงานพระราชพิธีด้วยนะค
1: ะ
0: และสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะรัศมีแขก็เชื่อว่านักกีฬาต้องเตรียมตัวอย่างหนักไม่แพ้กันแต่จากฟอร์มในนัดที่คาดที่แล้วเนี่ยนะคะคาดว่าเหรียญทองน่าจะตกเป็นของทีมชาติไทยได้ไม่ยากค่ะอยากให้คนไทยช่วยส่งกำลังใจเชียร์กันด้วย
1: เขาบอกเลยว่าฟอร์มดีมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยคุณผู้ชมแต่มันเกิดเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยพี่รัศมีแขบอกว่ากำลังเตรียมตัวฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดนะคะเพราะว่าอย่างที่แกเคยบอกไว้อะเนอะขอเป็นกระบอกเสียงนะคะไม่อยากจะให้มีการดูถูกหรือว่าต่อว่านักกีฬาไทยไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตามล่าสุดมีการคอมเมนต์ข้อความเสียหายหายนะคะวิจารณ์ฝีมือของนักกีฬาไทยเกินความเหมาะสมในไลฟ์ของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งเป็นข้อความในเชิงดูถูกค่ะเหยียดหยามความตั้งใจของนักกีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาปล่อยผ่านไม่ได
0: ้
1: ขอสักหน่อยละกัน
0: นะคะโดยที่ตอนนี้รัศมีแขเนี่ยได้เซ็นเอกสารมอบให้ทางทนายความแล้วนะคะก็แต่ยังไม่บอกว่าจะฟ้องกี่รายนะบอกเพียงแค่ว่าไม่ขอรับคำขอโทษเป็นกระเช้าขอรับเป็นเงินสดเท่านั้นเพราะว่าอะไรถือว่าจะได้ช่วยให้ตนมีทุนในการบินไปเชียร์นักกีฬาไทยแข่งโอลิมปิกที่รอสแองเจลิสนั่นเองนะคะไปฟังรัศมีแขเรื่องของการวิ่งแก้บนและฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดกันค่ะ
2: มันเป็นความเจ็บปวดนะฮะที่ให้เราอยู่ในยุคที่เลี่ยงโซเชียลอะเลี่ยงไม่ได้หรอกมันพูดง่ายฮะว่าการที่เราเห็นตรงนั้นแล้วอะเราจะไม่รู้สึกทุกคนเรามีความรู้สึกแล้วโดยเฉพาะอะไรที่มันรุนแรงมากคุกคามหรือว่าด้อยค่าไปเลยทีเดียวอะมันเป็นความรู้สึกที่บาดลึกไปในจิตใจแล้วมันใช้เวลาเราพูดไปแล้วแล้วเราก็โดนโจมตีเยอะมากนะฮะในเรื่องนี้แล้วก็ทนายก็ส่งเอกสารมาให้เซ็นเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวให้คุกกี้ทำนายกันว่าว่าใครใช่ว่าจะเป็นใครก็เป็นเรื่องของทนายจิตรีที่จะต้องจัดการต่อไปค่ะเอาจริงๆแขมองว่าวันที่แขไปวิ่งแขมีความรู้สึกว่าครั้งหนึ่งแขได้ทำอะไรที่มีจุดโฟกัสแขจะใช้ชีวิตหลั่นล้าเพราะแขไม่มีภาระอะไรเลยแล้ววันหนึ่งแขต้องมาวิ่งให้ครบ100รอบแขมีความรู้สึกว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าก่อนที่แขจะเข้าวงการตอนวันที่แขไม่มีงานแขไปเดินวัดพระแก้วแขไปเดินเป็นแบบร้อยๆรอบเพราะสงบเราทำสมาธิแต่ในเวอร์ชันวิ่งเราวิ่งได้เฉพาะตอนเช้าตอนเย็นด้วยเพราะฉะนั้นความสงบมันจะเกิดขึ้นมันเหมือนแขแบบไปทำสมาธิแบบนี้เลยเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยไม่มีการลดไม่มีใครมาวิ่งแทนไม่มีใครมาแบ่งใครทั้งนั้นเพราะว่าเอาจริงๆจากใจก็พระแก้วมรกตศักดิ์สิทธิ์มากค่ะใจก็ใช่เหมือนกันอุ๊ยศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ไม่กล้าเล่นด้วยเลยไม่กล้าลองของไม่กล้าอะไรทั้งสิ้นแขจะเก็บ1รอบสุดท้ายเนี่ยไว้เป็นวันอาทิตย์นะแต่แขไม่รู้ว่าอาทิตย์ไหนช่วงเช้าประมาณ 5:30 นั่นแหละฮะเดี๋ยวแขจะประกาศว่าสำหรับ100รอบ1-200โลเนี่ยรอบสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะให้ใครที่อยากวิ่งกับแขมาเอนจอยโมเมนต์กับตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: นี่อาจจะมีนักวิ่งคอยติดตามข่าวอยู่นะคะว่า200โลเนี่ยรอบสุดท้ายจะไปจบอาทิตย์ที่เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะเปิดให้ไปร่วมแจมด้วยแม่ก็ไปแจมซะหน่อยไหม
0: ฮะ
1: running
0: อ๋อเมื่อกี
1: ้
0: บอกน้องไปแล้วว่าถ้าจะให้แม่ไปแจมแม่ขอไปยืนแจกน้ำ
1: หรอสักรอบไงแม่
0: ตามจุด
1: สักหนึ่งรอบ
0: ยืนตามจุด
1: แม่ลงจีวิตตี
0: ้ไปเป็นไรเตยอยู่ฝั่งวัดโพไปเลยแม่อยู่ฝั่งสนามหลวงให้
1: เดี๋ยวไปวิ่งด้วยก็ได้ถ้าแม่ไปอ่ะ
0: ไปเลยถ้าเตยนอกรอบเดี๋ยวแม่ส่งน้ำอย่างเดียวเลยคืออะไรแต่จริงๆแล้ว
1: แขกได้ยังไงเนี่ยแม่
0: แต่จริงๆแล้วการวิ่งแก้บนเป็นไอเดียที่ดีนะคุณผู้ชม
1: อัน
0: นี้พูดเลยนะ

0: ไอ้รู้มั้ยเพราะว่าที่มูลนิธิเนี่ยจู่ๆมีคนมาลําแก้บนเฉยเลย
1: หรอเขาบนกับแม่หรือเปล่า
0: ไม่ไม
1: ่ขอให้พี่บุ๋มมดดาช่วย
0: จะเป็นองค์พระพิฆเนศ
1: อ๋อ
0: องค์พระพิฆเนศ
1: ที่มูลนิธิเหรอคะ
0: ใช่แล้วคนอ่ะเริ่มมาแก้บนกันเยอะขึ้น
1: เอ
0: าของมาไหว้บ้างมาอะไรตอนเนี้ยเริ่มเยอะมาลําตอนเลิกงานช่วยแต่ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่เรานิดนึงนะคะเราตกใจนะคะ
1: มืดๆมันเกิดอะไรขึ้น
0: มืดๆมายืนลํา
1: เพราะเราไม่รู้ว่าจุดประสงค์คือการลําแก้บนหรือว่าให้ใคร
0: ไม่รู้
1: ใช่มั้ยคะ
0: ตีนั้นไปแต่งชุดไทยเต็มยศเดี๋ยววิ่งกันแน่นอน
1: เอาลองติดตามข่าวสารกันด้วยละกันนะคะส่วนเกรียนคีย์บอร์ดถ้าหากว่าดูข่าวอยู่น่าจะรู้ตัวแล้วแหละก็นี่แหละค่ะผลของการกระทําก็จะเป็นประการไรชนีแล้วนะคะ
0: ค่ะอ่ะกรณีการเสียชีวิตของแตงโมภัทรธิดาคุณผู้ชมค่ะกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งนึงหลังจากที่นางเอกสาวขวัญอุษามณีนะคะตัดสินใจเป็นพยานในคดีที่คุณแม่พนิดาเข้าแจ้งความกระติกนะคะอิสรินนะคะในข้อหานำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนการสอบสวนคดีหลังจากอีกฝ่ายแอบอ้างรูปเรือที่ขวัญโดยสารในคืนวันเกิดเหตุไปใช้ในสำนวนเพื่อยืนยันวันเวลาที่แตงโมอยู่บนเรือก่อนจะพลัดตกเรือเสียชีวิตค่ะ
1: คืออันนี้อย่างที่หลายคนได้ติดตามข่าวนะคะว่าขวัญก็บอกว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยขวัญไม่รู้ว่ามีการเอารูปไปแอบอ้างก็เลยเพิ่งจะออกมาเป็นพยานให้นั่นเองส่วนหนึ่งพี่ที่แตงโมรักแล้วก็เคารพก็แล้วกันคุณผู้ชมพี่เอสุปชัยนะคะก็ออกมาบอกว่าไม่ได้ติดตามข่าวนี้เลยก็คิดแต่เรื่องที่จะจัดงานรำลึกให้กับแตงโมในแต่ละปีมากกว่านะคะซึ่งพี่เอก็บอกทุกคนเสมอเลยว่าทุกอย่างพูดอะไรเนี่ยมันออกมาจากปากเราต้องพูดด้วยความระมัดระวัง อย่างตัวพี่เอเองเนี่ยถ้าหากว่าวันนึงสมมุติว่าพี่เอไม่อยู่บนโลกแล้วเรื่องอะไรที่ไม่ดีหรือว่าอะไรที่ไม่เป็นความจริงก็ไม่อยากจะให้มีใครพูดถึงนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยพูดถึงพี่เอแต่ในเรื่องที่ดีๆนั่นเองก็ขอซัพพอร์ตด้านจิตใจดีกว่า
0: พี่เอขอซัพพอร์ตทั้งด้านจิตใจด้านนี้อย่างเดียวไม่พอค่ะในเรื่องของคดีนะคะที่หลายคนเป็นห่วงความปลอดภัยของขวัญพี่เอบอกว่าในส่วนนี้พี่เอไม่กล้านะคะแล้วก็ไม่ขอออกความเห็นพี่เอไม่ทราบจริงๆคืออันนี้เป็นตามปกตินิสัยพี่เอ
1: ค่ะ
0: ถ้าอะไรที่ดูอันตรายพี่เอจะพยายามระวัง
1: แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าอะไรที่เราไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจ
1: ไม่รู้ไม่ทราบหรือไม่เกี่ยวกับเรา
0: ก็อย่างวันนั้นอ่ะอย่างวันนั้นมีคนถามแม่บุ๋มว่าแบบคดีเนี้ยหรือเรื่องเนี้ยคืออะไรบุ๋มบอกบุ๋มก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะขนาดแม่แตงโมเองก็ยังไม่รู้ทั้งหมดเลยถูกไหมทั้ง4ปีผ่านมาอันนี้บุ๋มเองแม้กระทั่งบุ๋มเองที่นั่งอ่านข่าวอยู่ตลอดเนี่ยก็ยังไม่กล้าออกความเห็นแต่เพียงแต่ว่าก็ในมุมของคนในวงการด้วยกันถ้าความรู้สึกไม่สบายใจวิ่งมาบ้านแม่นะแค่นั้นเองเราก็ได้แต่มุมพูดในมุมนี้ไงแต่ไม่กล้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคดีเพราะเราไม่ทราบความเป็นจริงทั้งหมดถูกไหมล่ะ
1: ซึ่งไม่ผิดนะคุณผู้ชมไม่ใช่ฟังอยู่แล้วไปทัวลงแม่บุ๋มไปทัวลงพี่เออะไรแบบนี้นะคะ
0: เพราะเราม
1: ันไม่ทราบจริงๆ
0: เพราะถ้าพูดไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรถูกอะไรผิดเอาเป็นว่าบุ๋มเชื่อว่าความจริงวันหนึ่งมันต้องออกมาทั้งหมดว่าคืออะไรกันแน่นะคะและเพียงแต่ว่าในมุมของสื่อมวลชนอย่างบุ๋มเองเนี่ยก็พยายามที่จะรายงานข่าวทุกด้านให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเองนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่เราต้องพูดก็คือการจากไปของแม่ทุมปทุมวดีภรรยาผู้ล่วงลับของศิลปินแห่งชาติพ่อรองข้อมูลคดีปีนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแม่จากเราไป6ปีแล้วนะ
1: เวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆนะคะซึ่งก็มีการจัดพิธีทำบุญครบรอบการจากไปนะคะโดยมีพ่อรองมีคุณยุ้ยปฐมวรรณลูกสาวนะคะแล้วก็คนที่รักแม่ทุมเนี่ยไปร่วมงานรวมไปถึงพี่เอหลายคนเนี่ยไม่รู้นะคุณผู้ชมว่าพี่เอเนี่ยเขามีความสนิทสนมกับครอบครัวของแม่ทุมมากๆตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่มอรังสิตแหละเขาก็บอกว่าเขาจะไปฝากท้องคอยไปเยี่ยมคือไปอยู่เหมือนเวลาหลังเลิกเรียนนะแม
0: ่
1: ไปเย
0: ี่
1: ยมไปกินข้าวด้วยไปอะไรด้วยจนเหมือนกับเป็นลูกคนนึงไปแล้ว
0: ซึ่งบุ๋มเองเป็นเพื่อนกับยุ้ยปฐมวรรณมาตั้งแต่สมัยมัธยม อยู่ห้องเดียวกัน
1: ค่ะ
0: ก็จะเห็นการเป็นดาราของเขาอะแล้วเขาก็แบบทั้งวิ่ง
1: เขาเข้าวงการก่อนแม่หรอ
0: ใช่ก็เป็นดาราสมัยเด็กไงที่เป็นแบบเด็กใช่ไหมเรื่องยุคโก้ไม่ก่อนเขาวิ่งเขาเล่นละครเหมือนอะไรคล้ายๆเด็กหญิงวลี
1: อ
0: ่ะก่อนเอกก่อนคีตา
1: แต่พอด้วยความเป็นเพื่อนก็จะเห็นเลยว่า
0: ก็จะเห็นการทำงานคนในวงการ
1: แล้วสมัยก่อนดาราตั้งแต่เด็กเนี่ย
0: เจอพ่อรองเขาบุญคดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นดาราอย่างงี้แต่เราว่า
1: ง่ายนี่ต้องให้แม่คอนเฟิร์มว่าเหมือนจริงไหมเขาบอกว่าพี่เอสุปชัยเนี่ยได้อะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกับแม่ทุมมาด้วยอย่างเช่น

0: แต่งหน้าคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยแม่ว่าเหมือนไหม
1: ไม่รู้แต่แม่ทุมดูแลตัวเองดีมากนะ เป็นแม่ที่เมตตาทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ใจคนอื่นทำกับข้าวอร่อยนะคะให้โอกาสพี่เอก็พี่เอบอกว่าเหมือนส่วนนึงก็ได้มาจากแม่ทุมเนี่ยแหละก็น่าจะเหมือนจริงๆอะนะคะ
0: ซึมซับไปเลย
1: ใช่นะคะคือไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงแม่ทุมไม่แม้จะไม่เคยฝันถึงแต่ก็ระลึกถึงเสมอนะคะอ่ะไปฟังพี่เอเรื่องคดีแตงโมและความผูกพันที่มีต่อแม่ทุมกันค่ะ
2: เราเข้าวงการครั้งแรกก็มาอยู่บ้านนี้ตอนเรียนมอรังสิตก็ได้เจอกันอย่างเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าครบรอบ6ปีแล้วที่แม่ไม่อยู่ทุกคนก็บอกว่าพี่เอเนี่ยได้เชื้อแม่เต็มๆเลยคือคนในครอบครัวตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะก็คือคนในครอบครัวแล้วก็รักพ่อรักทุกคนอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ทุกเทศกาลที่เกี่ยวกับที่บ้านน้องยุ้ยพี่เอก็จะอยู่เสมองานเอแฟร์ครั้งนี้ก็เดี๋ยวน้องยุ้ยไปเล่นคอนเสิร์ตอีกนะคะทุกอย่างละครทุกเรื่องก็ต้องมีน้องยุ้ยมีพ่อรองนะคะน้องยุ้ยบอกว่าเธอเหมือนแม่มากพี่เออย่างเดียวค่ะเวลาน้องยุ้ยคิดถึงแม่ก็ชอบไปหาพี่เอแล้วนั่งเมาส์มอยเรื่องเก่าๆอย่างเดียวค่ะแต่ก็แบบว่าระลึกถึงแม่ทุกวันแต่นึกถึงคือไม่ฝันแต่ก็นึกไอ้นี้ไอ้นี้มันคือเป็นการที่มากกว่าฝันอีกพี่เอก็นึกถึงเวลาเห็นชุดที่พี่เอชอบใส่อ่ะแบบกุยกรายแบบอะไรแบบเนี้ยชุดนอนที่พริ้วไอ้นี้ก็นึกถึงแม่เนี้ยแล้วก็ใส่กางเกงรัดตัวนึงแล้วก็ข้างบนคลุมแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไอ้นี้ก็คิดถึงแม่เนี้ยแล้วคนก็ชอบบอกว่าเหมือนแม่ทุมมากไอ้นี้ค่ะ
0: ก็ได้อะไรหลายๆอย่างมาเป็นปกตินะแม่เวลาตอนเด็กๆถ้าเกิดว่าเราไปใกล้ชิดกับใครเราก็จะได้เรียนรู้อะไรมาด้วย
1: สมัยก่อนน่ะบ้านพ่อรองแม่ทุมเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของศิลปินดาราเยอะมากค่ะใครหิวข้าวก็จะไปกินข้าวบ้านพ่อช่วงไหว้ครูทุกคนก็จะไปรวมตัวกันที่นั่นดาราเต้มไปหมดเลยคุณผู้ชม
0: ทุกคนก็คิดถึงเนาะนี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่คนที่จากไปแต่ว่าเราก็ยังคงรำลึกถึงอยู่เสมอนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้เลยค่ะเราจะมาล้วงลึกจากแม่กันว่ามูลนิธิองค์กรทำดีแอบทำบุญอะไรอย่างลับๆล่อๆมีลับลมคมในอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับตกมันบันเทิงค่ะ

0: ากสายธารแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
2: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
3: พวกเราเฮฮา
4: ต้องมันบันเทิง
5: สนับสนุนโดยครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่พวกเราเฮฮาต้องมันบันเทิง
7: สายข่าวของเราก็ได้มีการรายงานนะคะมาจากบริเวณคลอง8นะคะว่ามีการจัดพิธีทำบุญใหญ่ค่ะเห็นพี่บุ๋มปนัดดานะคะที่มูลนิธิองค์กรทำดีสำนักงานใหญ่นะคะเกิดอะไรขึ้นคะแม่บุ๋มคะ
8: ก็เราเปิดตัวอาคารสำนักงานค่ะก็ทำให้มันถูกต้องแบบนั่นซะแต่ที่ผ่านมาคือก็มีนกลำยองไปด้วยเห็นไหมเนี่ยมีพี่วาง
7: ก็ไม่ได้รับขนาดนั้น
8: ไม่ได้รับขนาดนั้นเพียงแต่ว่าก็เราเกรงใจเพราะว่าเป็นวันธรรมดาวันทำงานเนาะเราแล้วอีกอย่างก็เช้ามากด้วยนะคะเราก็เลยไม่กล้านะคะที่จะเชิญใครเยอะมากค่ะเพราะว่าก็เป็นแบบออฟฟิศเล็กๆของพวกเรานะคะไว้ดูแลแบบเวลามีพระท่านมาหรืออะไรมาก็จะได้มีห้องดูแลท่านกันนะคะก็เรากะว่าถ้ามีโอกาสก็จะนิมนต์นะคะพระแต่ละรูปมาให้แบบฟังธรรมกับพวกเราอย่างเงี้ยค่ะมาให้พวกเราได้ฟังธรรมกันด้วยอะไรด้วยก็กะไว้เป็นแบบนั้น
7: แต่พอเป็นแม่ทุกคนก็สงสัยไงว่าทำไมไม่ได้เชิญพี่น้องในวงการบันเทิงอะไรมา
8: สื่อเท่าไหร่ก็ด้วยความเกรงใจมากกว่าค่ะเพราะเห็นเป็นวันปกตินะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ อยากให้น้องๆในลูกๆในทีมงานของมูลนิธิน่ะเขาได้ความสุขใจสบายใจเพราะว่ามันก็จะมีแบบเนี่ยเอารถของมูลนิธิมาเพราะเราอ่ะขนต้องเข้าใจก่อนว่าองค์กรทำดีเราเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะคะในแต่ละวันวันนึงบางทีก็2เคสมั่งก็มี
7: ซึ่งแม่บอกเลยว่าไม่เคยปฏิเสธเคสไหนเลย
8: มีบ้างมีเคสล่าสุดมีเคสหนึ่งที่ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆคือจากกรุงเทพต้องไปอำนาจเจริญอำนาจเจริญตีไปนราธิวาสแล้วนราธิวาสมันต้องกลับกรุงเทพไงซึ่งอันนั้นมันเกินแรงของเรามากๆเลยก็ไม่กล้าเอาพูดอย่างเงี้ยเราไม่กล้าที่จะทำเพราะคนขับรถต้องเปลี่ยนทั้ง3คนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าในส่วนของการทำงานเราก็พยายามทำทุกเคสนะแต่เราไม่เคยเก็บเงินด้วยไม่ใช่แบบจะส่งร่างให้แต่ซื้อลงจากเราไหมหรือไม่มีไม่มีเลยลงก็ฟรีอะไรก็ฟรี
7: ขายของอะไรด้วย
8: ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าก็เลยต้องมีการแบบเบิกเลิกเบิกชัยกันนิดนึงนะคะแล้วก็มีในส่วนของการเจิมรถเจิมเรือเนี่ยค่ะเพราะว่าเราก็ไปบุกป่าฝ่าดงกันมาเป็นปีๆนะคะไม่ยังไม่มีงานมงคลเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะคะนี่
7: พิธีค่อนข้างเยอะพอสมควรใช่ไหมคะ
8: ไม่หรอกแค่ก็ให้แวะตามจุดแป๊บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไม่เกิน2ชั่วโมงที่แบบสวดด้วยอะไรด้วยนั่งคุยด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็
7: พระชุดนี้เลยนี่แม่ก็
8: ใช่แต่เช้ามาเนี่ยก็มาต่อกันเลยค่ะหลายงานต่อกันแล้วก็นิมนต์นะคะหลวงพี่จากวัดเหนือนะคะวัดเหนือมาจากที่นครสวรรค์เพชรบูรณ์นะคะก็มาดูแลพวกเรานะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีลูกศิษย์มากันเต็มเลยแล้วก็บอกเราว่าทำไมไม่บอกเขามั่งเพราะลูกศิษย์ท่านเยอะ างี้แต่เรายังไม่อยากให้ออกสายมูไงเราอยากมูกันเอง
7: เข้าใจ ที่แม่บอกว่าพอเป็นคนกันเองในมูลนิธิก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งที่ทุกคนก็ได้อิ่มบุญไปพร้อมๆกันด้วย
8: ค่ะก็ถวายภัตตาหารนะคะหลายๆอย่างเกิดขึ้นแล้วก็รวมทีมงานนะคะน้องแขกผู้มีเกียรตินะคะขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานนะคะเพราะว่าทีมงานบอกแม่ผมเห็นใครก็ไม่รู้นั่งอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยได้ยินเสียงไอจากท้ายรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกเพื่อความสบายใจส่วนอันนี้นะคะ
7: แม่ขนลุกเลยเนี่ยแม
8: ่5อะไรเนี่ย5อะไร
7: อันนี้คืออะไรคะเขาบอกว่าเลขขันน้ำมนต์อันนี้เธอไม่รู้จักอะไรอ่ะแม่
8: ดูไม่ออกก็เวลาที่พระท่านสวดอ่ะเราก็จะมีหยดน้ำมนต์ไงก็จะดูเป็นเลขอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะ
7: อันนี้ใช่ไหมภาพนี้ใช่ไหมคะ
8: ใช่ใช่ใช่ซึ่งบุ๋มดูไม่ออกค่ะ
7: สามารถมีคนที่จะตีสิ่งเนี้ยเป็นเลขได้ด้วย
8: ล่าสุดบุ๋มก็เลยใช้ AI ช่วยวิเคราะห
7: ์อันนี้จะบอกไหมบอกได้ไหมแม่บางคนเขาถือว่าบอกเลขไปแล้วเดี๋ยวเลขจะขึ้น
8: คุณก็ถ่ายแค่ภาพไปแล้วคุณเอาให้ AI ตีแล้วกัน
7: ซึ่ง AI จะตีเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู
8: ้เรามาถึงจุดที่ต้องให้ AI ช่วยวิเคราะห์เพราะดิฉันตีไม่เป็น
7: อันนี้คือเป็นสายมูนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมแต่ว่าหลายคนเนี่ยเขาก็จะเอาภาพนี้แหละแล้วก็ไปตีเป็นเลข
8: ทีมงานบุ๋มเสื้อชมพูเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนเนี้ยทุกงวดที่ผ่านมาไม่ถูกอยู่แค่3งวด
7: โอ้โห
8: และเริ่มมีคนมาแก้บนที่มูลนิธิติดต่อกัน
7: ที่แม่เล่าเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหม
8: ใช่แต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
7: แต่ว่าคือมารำเป็นการรำแม่ในการแก้บนเขา
8: ไม่มีคนนึงก็รำบางคนก็เอาหัวหมูมาถวาย
7: อ๋อแล้วเวลาหัวหมูมาถวายนี่เขาไปไหนต่อคะหัวหมู
8: ไม่รู้อาจจะเอากลับบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้ให้ทีมงานกับไม่รู้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมไหว้เนี่ยไหว้รถเนี่ยแล้วก็บอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยเพราะว่าทุกคนเอาชีวิตไปทั้งชายแดนทั้งน้ำท่วมทั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะระยะทางค่อนข้างจะไกลเราก็เลยจะเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกๆมากกว่าเรือลำนี้เป็นเรือโอ้โหสุดแล้วนะเรือลำนี้เพราะว่าอะไรหาดใหญ่เลยนะไปถึงหาดใหญ
7: ่ oh.
8: ที่ไปตะลุยหาดใหญ่กันมา
7: oh.
8: หาดใหญ่เชียงรายแล้วแบบนั่นมากแล้วเนี่ยองค์พระพิฆเนศที่เล่าให้ฟังว่ามีคนไปลำแก้บนข้างหน้าเนี่ยนะคะ ส่วนนี้เฉพาะห้องพระในห้องดิฉันเอง
7: เป็นจุดแลนด์มาร์กใหม่สำหรับสายมูเลยนะคะแม่ยืนยันแล้วว่ามีการมาแก้บนแสดงว่าสำริดผลนะคะ
8: ช่วยแจ้งทีมงานก่อนถ้าจะมารำแก้บนนะคะ
7: หรือว่าที่ทีมงานแม่บอกว่าเห็นคนอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่มาแก้บนก็ได้
8: ไม่ก็เพื่อความสบไม่ชอกไม่ใช่นะไม่ใช่
7: จะได้แยกออก
8: แต่เมื่อเห็นหลายคน
7: อย่างน้อยจะได้แยกออกแล้วกันแม่
8: พบว่า
7: ไหนใช่ไม่ใช่
8: เราจะมีของบริจาคจากคนอื่นมาเยอะบริจาครถค่ะ
7: ค่ะ
8: แต่ช่วยมาขับไปเองได้ไหมคะ
7: อ
8: ๋
7: อแบบนั้นแต่ก็ได้นะแม่
8: ถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะไม่มีใครกล้าขับไป
7: อ้าวได้เหรอเรื่องปี

0: เปลี่ยนเลย
1: ใช่
0: แต่ว่าก็มีคนไปขับมาจริงๆใช่ไหมคะ
1: มีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีต้องมีทีมงานขับ
0: โอเคได้แต่อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้เรื่องนี้เตยเชื่อว่าบางคนที่เจอก็เจออาจจะมีพลังงานบางอย่างแต่บางคนที่ไม่เจอก็อาจจะ
1: ไม่เจอบางคนไม่เจอ
0: ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงนะแต่ว่าขอเป็นตัวแทนคนไทยเลยได้ไหมขอบคุณแม่แล้วก็มูลนิธิองค์กรทำดีมากๆเลยนะคะคือไปเหนือจรดใต้ไปทุกทิศทุกสารทิศทุกทางเพื่อช่วยเหลือคนไทยจริงๆและแม่จะบอกกับใครบ้างที่เขาดูอยู่เขาอาจจะอยากบริจาคของอยากจะมาช่วยเหลืออะไรแบบนี้ค่ะได้ทั้ง
1: คืออย่างที่เห็นนะคะต่อให้ช่วงนี้ไม่มีภัยพิบัติน่ะเราก็จะทำกิจกรรมอื่นๆนะคะหรือไปเสริมที่อื่นๆอย่างเช่นวันนี้เราก็มีให้อาหารน้องหมาเป็นบ้านที่แบบดูแลน้องหมาเป็น200ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไปตามโรงเรียนที่อาจจะทุรกันดารนะคะหรือมีการฝึกกิจกรรมกับเด็กนะคะซึ่งวันที่19กันยายนเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมที่โรงเรียนศรีสุริโยไทยน
0: ะคะ
1: ในการฝึกความเข้มแข็งให้กับเด็กด้วยอะไรด้วยซึ่งก็เราจะมีกิจกรรมอยู่ตลอดค่ะใครจะเอาขนมนมเนยเอาอะไรมาบริจาค ก็ยินดีมาที่มูลนิธิองค์กรทำดีตรงรังสิตคลอง8ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยก็คอยติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่มูลนิธิองค์กรทำดีด้วยก็แล้วกันนะคะ
1: มาที่พิธีกรรุ่นเก่าที่เราเห็นอยู่หน้าจอทีวีมานานมากป๊ากิ๊กเกียรติกิจเจริญนะคะก็คือซูโม่กิ๊กนะคะซึ่งวันที่22กันยายนนี้ก็จะอายุ63เต็มแล้วนะคุณผู้ชมป๊ากิ๊กเนี่ยก็เลยออกมาอัปเดตสุขภาพให้เราฟังก็ยอมแล้วบอกโอ้แก่แล้วสังขารเริ่มถดถอยง่วงเยอะเริ่มนอนกลางวันรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นเวลาถ่ายรายการนานๆแต่ก็ยังโอเคไม่น่ามีอะไรที่เป็นห่วงมากนะมีโรคประจำตัวเล็กๆน้อยๆก็กินยาตามที่หมอสั่งค่ะ
0: โอ้ยทำไมป๋าอาการเหมือนเตยเลยอ่ะแม่นี่คือป๋าแข็งแรงเกินไปหรือว่าเราแก่เกินไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
1: ค
0: ือป๋าบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ก็อยู่ในวัยเกษียณแล้วรายการหลักก็ไม่มีนะคะตอนนี้เป็นการรับจ็อบนิดๆหน่อยๆจะให้รับเท่าเดิมก็อาจจะไม่ไหวนะคะอย่างที่บอกว่าวัยมากขึ้นก็อาจจะรับงานลดลงซึ่งป๋ากิ๊กบอกว่าจริงๆเนี่ยวางแผนการเกษียณไว้ด้วยนะ อยากเกษียณตอนอายุ65แต่ไม่ต้องตกใจค่ะไม่ได้ว่าจะอำลาวงการบันเทิงไปเลยนะคะก็ทำงานต่อแต่ว่าอาจจะรับงานที่เหมาะกับวัยแล้วก็สภาพร่างกายมากขึ้นหน่อย
1: ค่ะตนอยู่วงการไหนก็ได้ถ้าเขาจ้างตนก็ไปสุดท้ายขึ้นอยู่ที่วงการบันเทิงจะให้ตนอยู่หรือไม
0: ่
1: นอกจากนี้ป๋ากิ๊กยังเผยว่าพยายามดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะอยากอยู่เลี้ยงหลานสาวน้องแสนดีนะคะที่ตอนนี้กำลังจะ2ขวบตนอยากอยู่เห็นหลานจนถึงวันที่เรียนจบปริญญาตรีนะคะหากอยู่ถึงวันนั้นจริงๆตอนนั้นตนก็น่าจะอายุ85ตนคงจะมีความสุขมากเลยค่ะ
0: นี่ถึงอยู่แล้วแล้วก็ถ้าดูแลตัวเองแข็งแรงแบบนี้นะคะ
1: ใช่ดูยังเต้นกับหลานอยู่เลย
0: โอ้ยังเดินคู่กับหลานได้สบายมากๆอย่างแน่นอนนะคะส่วนตัวก็แค่ได้ตื่นเช้ามาคือป๋าเขามีความคิดที่รู้สึกว่าตื่นมาแต่ละวันก็โชคดีแล้วล่ะแล้วก็มองว่าพออายุมากขึ้นเนี่ยก็เหมือนรถที่เก่าต้องซ่อมนะคะถ้าหากว่ามีอาการเจ็บป่วยอะไรจะให้เดาเองไปซื้อยามากินเองอะไรแบบนี้ก็คงจะไม่ได้แล้วเหมือนกันแต่ป๋าคิดไปถึงว่าถ้าวันหนึ่งมีโรคร้ายอย่างเช่นมะเร็งก็บอกเลยว่าไม่อยากให้คีโมนะไม่อยากเจ็บไม่อยากทรมานอาจจะเห็นหลายๆเคสที่ผ่านมาแล้วมันทรมานส่วนจะหายไหมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ป๋าคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปตามปล่อยไปตามสภาพก็แล้วกันไปฟังป๋าพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วก็งานในวงการในวัย63ปีกันค่ะ
1: ค่ะ
2: สุขภาพก็โอเคตามวัยเนาะ60กว่าแล้วมันก็ถดถอยกล้ามเนื้อก็น้อยลงเป็นธรรมดาเริ่มง่วงเยอะนอนกลางวันมีแล้วรายการก็เขาก็หยุดไปแล้วตอนนี้แต่ว่าก็เดี๋ยวรับจ็อบเป็นนิดๆหน่อยๆหลังๆเราก็เริ่มทำรายการเริ่มแบบนั่งหอบเหมือนกันนะแบบเวลาสั่งคัดทีก็นั่งเหมือนกันสมัยก่อนเราก็ไม่หลังๆเราเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเฮ้ยเราเริ่มแก่อะไรอย่างเงี้ยเราสนุกกับมันมากกว่าผมมีความรู้สึกผมสนุกกับการที่มาเล่นเกมคือผมว่าพิธีกรทุกคนพอเป็นพิธีกรระดับอาชีพแล้วอ่ะมันก็จะแบบมีอารมณ์ตรงนั้นแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะทำให้มันจบไปอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งเราเหมือนเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งผมอ่ะอยู่ตรงวงการไหนก็ได้แต่วงการบันเทิงถ้ายังจ้างผมก็ไปไงสุดท้ายผมอยู่ในวงการบันเทิงไหมก็อยู่ที่วงการบันเทิงจะให้ผมอยู่หรือไม่แต่ถ้าเกิดถึงเรื่องของสุขภาพคืออย่าเป็นคนอย่าปล่อยวางผมคิดว่าอย่าปล่อยวางแล้วก็อย่าตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะผมต้องบอกอย่างนี้ว่าสำหรับตัวผมเองนะผมก็ถามว่าต้องกินยาไหมผมกินยาแต่ผมกินสม่ำเสมอนะพบหมอสม่ำเสมอนะก็คือเฮ้ยใส่ใจกับตัวเองเพราะว่ามึงเป็นรถเก่าแล้วนึกออกไหมมึงเป็นรถเก่าแล้วมึงต้องเข้าศูนย์มึงอย่ารักษาเองคาดเดาเองไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นแต่สุดท้าย

0: ้ามันจะเป็นโรคนะถ้ามันเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรใดๆอย่างเงี้ยนะก็เอาแบบว่าไม่ต้องมาคีโมกูหรอกเพราะว่ากูขี้เกียจทรมานอย่างงี้นะก็ปล่อยให้มันตามสภาพไปแล้วกันสมมติว่าแซนดี้ปิญญาตรีใช่ไหมตอนนี้2ขวบใช่ไหมอีก20ปีเนาะอีกประมาณทั้ง20ปี22ปี22ปีกู85นะถ้า85ผมยังอยู่ถึงนะถ้าผมยังอยู่ถึงและได้เห็นนะและยังพูดจารู้เรื่องนะผมก็คงดีใจนะผมคงดีใจแล้วก็มีความสุขที่แบบว่าเขาเป็นยังไงเราได้เห็นเขาตั้งแต่วันเดย์วันนะเนาะ
1: ความสุขเนาะ
2: อุ้มหลานเนาะ
1: ใช่แล้ว85เนี่ยนะคะสำหรับอย่างที่ได้เปิดรายการไปที่แม่พูดเรื่องลองจิวิตี้คนจะอายุยืนมากขึ้นแล้วจะเป็นเจนไหนก็ตาม
2: คุณพ่อของแม่บุ๋มเนี่ย76นี่ตีกอล์ฟทุกวันอยู่เลย
1: นี่ยังแข็งแรงอยู่เลยนี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในเจนไหนวัยไหนนะคะก็ต้องใส่ใจสุขภาพของตัวเองอยู่เสมอนะคะเพื่อลองจิวิตี้คุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาดูเรื่องราวของคุณเบิ้ลปทุมราชนะคะจะมาอัปเดตเรื่องของพี่ชายสุดที่รักอย่างก้องห้วยไร่แล้วก็เรื่องหัวใจของตัวเองด้วยเป็นยังไงกลับมากับตกมันบันเทิงค่ะ
3: พวกเราเฮฮาตกมันบันเทิง
4: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: ชัดมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เราเฮฮาตรงมันฟันเธอ
6: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: พวกเราเฮฮาตรงมันฟันเธอ
2: คู่นี้เขารักกันเหมือนพี่น้องแท้ๆกันไปแล้วนะ
1: เหมือนคลานตามกันออกมาเลยนะ
2: จริงนะคะเราต้องพูดถึงลูกทุ่งหน้าหล่อเบิ้ลปทุมราชนะคะหนึ่งในน้องรักของก้องห้วยไร่ที่ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจของพี่ชายคนสนิทคนนี้นะคะหลังจากเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก้องเขาก็ผ่าตัดหัวเข่ารวมไปถึงออกมาโพสต์ว่าต้องเผชิญปัญหาสุขภาพจิตที่ดิ่งมานาน2เดือนนะคะจากเหตุการณ์สูญเสียน้องพันธ์ลูกสาวบุญธรรมที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันนะคะจากอุบัติเหตุทำให้ก้องเนี่ยสภาพจิตใจแย่ไม่พร้อมเจอใครนั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะโดยเบิ้ลก็บอกนะคะว่าพี่ก้องเนี่ยได้ไปฮีลใจกับครอบครัวที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะก็น่าจะทำให้ดีขึ้นบ้างซึ่งตนในฐานะน้องเนี่ยก็ให้กำลังใจตลอดค่ะแต่ว่าหลักๆ ก็คือไม่อยากพี่ก้องคิดมากนั่นแหละอย่างเรื่องสุขภาพก็บอกว่ามันเป็นธรรมดาเนาะคนเราใช้ร่างกายมาหลายปีนะคะซึ่งถ้าถามตัวของเบิ้ลเนี่ยเขาก็คิดว่าสิ่งที่ทำให้ก้องดิ่งก็คงมาจากการผ่าตัดหัวเข่าแล้วค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายของเขาส่วนใหญ่เนี่ยคือการเล่นฟุตบอล อยู่ดีๆไปผ่าตัดหัวเข่าแล้วมันก็ทำให้การออกกำลังกายทำได้ไม่เหมือนเดิมพอวันนึงคนเรากลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมมันก็น้อยมันก็เศร้าเป็นธรรมดาเลย
2: ค่ะเพื่อนก็ในมุมของน้องก็พร้อมซัพพอร์ตทุกอย่างนะสิ่งที่ทำได้ก็คือการชวนไปกินข้าวหาอะไรสนุกทำกันที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก้องเป็นคนซัพพอร์ตแล้วก็จริงใจกับคนอื่นเสมอเวลาเกิดอะไรขึ้นจึงมีคนให้กำลังใจเขาเยอะนะคะ
1: ค่ะ
2: ส่วนเรื่องหัวใจล่ะของเบิ้ลนะอันนี้ถามเบิ้ลเลยนะเบิ้ลประกาศตรงนี้เลยนะบอกผมยังโสดอยู่ครับ
1: โสดครับ
2: รู้สึกชีวิตโสดมีคุณค่ามากขึ้นมีเวลาโฟกัสกับครอบครัวแล้วก็งานแล้วก็มีอีกหลายโปรเจกต์นะคะที่ก็รออยู่นั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้เรียกว่าวัย30แล้วนะคะการจะหาแฟนก็คงไม่ได้แบบมาเล่นๆตามกระแสอะไรอย่างนี้ด้วยอายุอานามต่างๆแล้วเขาก็คิดว่าถ้าจะมีแฟนก็คงจะต้องคิดการไกลมองถึงอนาคตด้วยตอนนี้ก็เลยอาจจะยังไม่รีบเนาะทำงานไปก่อนค่ะ
2: แม่อยากรู้จังสเปคของเบิ้ลนี่เป็นแบบไหนนะอ่ะแต่ให้เขาพูดถึงพี่ชายของเขาก่อนแล้วกันก็ห้วยไร่แล้วก็หัวใจโสดจริงๆเหรอเบิ้ล
7: ช่วงนี้ผมว่าแกน่าจะมีผลกระทบเรื่องของการที่ผ่าอุบัติเหตุของการผ่าตัดด้วยครับแล้วก็จะมีแบบเรื่องของสุขภาพเพราะว่าขาสองฝั่งตอนนี้ที่ผม

0: ูนะเหมือนมันสารอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนของแกด้วยเขาน่าจะเป็นคนแบบมีช่วงนึงที่แกเกือบจิตตกเลยครับเพราะแกดูแบบดูแบบลนลานซีเรียสแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบให้คำปรึกษาคนอื่นไม่ได้ผมเลยบอกพี่ก้องว่าอย่าห่วงภาพลักษณ์ร่างกายภายนอกเลยครับเพราะว่าพี่ใช้มันมาหลายปีแล้วตอนนี้ห่วงสุขภาพภายในแล้วก็ mindset ที่ดีของตัวเองและการหลับพักผ่อนแล้วก็ครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับจริงๆแอบเป็นห่วงครับพี่ก้องเป็นคนที่จริงแกเป็นแบบนี้มาตลอดนะครับแกไม่ได้หมายถึงว่าดาวจนถึงขั้นแบบท็อกซิกหมายถึงว่าแกเป็นคนมีมุมแบบชัดเจนแบบนี้มาตลอดเพียงแต่ว่ามันมาถูกใช้แบบเปิดโลกมากขึ้นในช่วงที่แกแบบดาวสุดๆเพราะที่ผ่านมาเขาเหมือนเขาแบ่งเวลาเขาให้กับผู้อื่นนะครับเขาเป็นคนสร้างเสียงหัวเราะขบเกลื่อนความซีเรียสของตัวเองไว้ตลอดอะไรครับผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่แกแบบพอยิ่งมาเจ็บมาปวดร่างกายด้วยครับมันก็เลยอาจจะแบบทำให้ดิ่งมากขึ้นอะไรครับ30ปีเนี่ยและเป็นปีที่เราโสดด้วยเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบอันนี้ไม่ได้ขายของ
1: นะไม่ได้ขาย
0: เราอยากจะทำอยากทำให้ตัวเองรู้สึกว่าอยากเห็นร่างที่ดีที่สุดอะไรครับอยากเห็นร่างที่ดีที่สุดอยากเห็นใบหน้าที่สดชื่นที่สุดไม่ใช่แบบโซมเหมือนเดิมอะไรเงี้ย
2: แต่
0: ที
2: ่มาเราก็หล่อแล้วนะไม่ถู
0: กผมว่าผมหล่อได้อีกเพราะอย่างช่วงที่มาถ่ายหนังกับณเดชน์เนี่ยผมรู้สึกว่าพี่เขาน่ะโซเอาแล้วใช่ไหมเขามีเมียแล้วเขาแต่งงานแล้วมันน่าจะเป็นช่วงเวลาของผมแล้วที่ผมจะต้องแบบใช่ผมจะต้องหล่อแล้วก็ใช่หนึ่งถ้าผมยืนเคียงข้างณเดชน์แล้วผมหล่อสูสีกันได้เพราะฉะนั้นวันนั้นจะเป็นวันที่ผมพังหาดแซงณเดชน์ได้
3: ชอบลีลาการสัมภาษณ์ของเขามากเลยนะคะ
4: ตลอด
3: อาหารสักคนแม
4: ่เฮ้ยผ่านไปจ้ะสู้ๆแต่ยังไงส่งกำลังใจให้พี่ก้องด้วยจริงๆนะคะเรารักรอยยิ้มของเขานะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับตกมันบันเทิงนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันได้ใหม่ที่นี่เวลาเดิมวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนขอบคุณสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ที่ทำมาตอนแรกผิด
1: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์ลึก
2: ท่องแค่พอมูส
1: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
0: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
1: มาฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 น.ช่อง 9 กด 30

นไป6ข้อหาทหารซิ่งบิ๊กไบค์หนีตำรวจซ้ำขี่เบียดจนรถตำรวจล้มอ้างหนีเพราะไม่มีใบขับขี่หญิงชราวัย77เจ้าของรถเบนซ์ขาวขับย้อนสอนถนนวิภาวดีพบตำรวจแล้วถูกแจ้ง3ข้อหานัดส่งฟ้องศาลพรุ่งนี้ศาลปกครองกลางสั่งกรมประมงเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำใน180วันชี้ละเลยหน้าที่ควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่น

0: ค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณชมข่าวสุข่าวข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้เจอกันวันที่8กันยายน2569วันอังคารนะครับอยู่กับผมสุทธิวัฒน์ หงส์ภูริพัฒน์และคุณวานะสิริวันครับวันนี้ Facebook Live เข้ามาคุยกันก้าวข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยนะครับวันนี้ข่าวแน่นเลยนะฮะไปดูเรื่องแรกกันก่อนเลยที่เมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นเนี่ยนะครับทหารซิ่งบิ๊กไบค์หนีตำรวจแต่เท่านั้นยังไม่พอครับปรากฏไปเบียดชนรถจักรยานยนต์ของทางตำรวจจนตำรวจเนี่ยกระเด็นตกลงไปด้วยเนี่ยนะครับแล้วล่าสุดคนขี่บิ๊กไบค์ก็ไปไม่รอดครับโดนแจ้งข้อหาจาก2โรงพักครับไปดูคลิปเหตุการณ์ไล่ล่ากันก่อนเลยครับ

0: วัดวัดวัดเด้วัดเด้วัดเด้นี่ฮะคุณผู้ชมฮะเรียกให้จอดยังไงก็ไม่จอดปรากฏนี่ครับมาเกี่ยวตำรวจแล้วก็ล้มลงด้วยนะครับเป็นภาพนาทีที่ตำรวจนายหนึ่งของสน.บางซื่อครับพยายามเรียกบิ๊กไบค์ให้จอดตรวจเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นทะเบียนของบิ๊กไบค์ถูกปกปิดด้วยนะครับท่าทีเนี่ยคือมีพิรุธขับบาดเสียวเรียกเท่าไหร่ไม่มีท่าทีจะจอดก็ไล่กวดกันประมาณ1กิโลเมตรสุดท้ายโดนบิ๊กไบค์เบียดครับจนรถตำรวจล้มโดยมีคลิปนี้เป็นหลักฐานเนี่ยนะฮะเพราะว่าตำรวจนายนี้เป็นตำรวจอินฟูเจ้าของเพจไอ้แบงค์สาวหรือว่า10ตำรวจเอกพนมรุ้งเจียมตัวผบ.หมู่จราจรสังกัดสน.บางซื่อที่ก็พักโพสต์โซเชียลเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่เสมอนะครับรวมถึงเหตุการณ์นี้โดยการเปิดใจเนี่ยนะครับเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นช่วง 19:24 นาทีในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจเห็นบิ๊กไบค์คันดังกล่าวเนี่ยป้ายทะเบียนมันพับหรือว่าเอ็นนอนหลบไปอยู่ใต้บังโคลนครับไม่ได้เป็นแนวตั้งแบบปกติก็เลยเรียกให้หยุดบริเวณแยกกำแพงเพชรเนี่ยนะครับเพื่อทำการตรวจสอบแต่ว่าคนขี่บิ๊กไบค์ก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือบิ๊กนี้ครับขับไล่ตามเรียกให้จอดแล้วก็แล้วเรียกแบบตลอดเวลาเนี่ยนะครับส่วนตัวของฝั่งตำรวจเองมองว่าแบบนี้มีพิรุธก็เลยไล่ติดตามไปจนถึงทางแยกซ้ายเข้าถนนวิภาวดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เบียดถูกเบียดครับตกรถส่วนบิ๊กไบค์ก็ขับหนีไปครับ
1: ก็ของเขาเป็นรถบิ๊กไบค์คาวาซากิ Z800 800cc
2: ของเรา
1: เขาอาจจะเห็นว่ารถตำรวจใช้160แต่จริงๆรถผมเป็นเครื่อง750ครับ
2: โอ้สู้กันได้
1: ครับก็เลยเราติดตามไปดูเขายิ่งเขาหนีมันยิ่งมีพิรุธครับผมก็เลยต้องติดตามเขาไปเรียกเพื่อที่จะตรวจค้นว่ารถที่เขาปิดบังแผ่นป้ายทะเบียนมาเนี่ยเขาไปทำอะไรมาหรือเปล่ามีไปก่ออาชญากรรมอะไรมาหรือเปล่านะครับเราต้องขอตรวจค้นก่อน
0: ทางนี้ครับหลังจากที่เกิดเหตุทาง10ตำรวจเอกพนมรุ้งก็ไปตรวจร่างกายก็พบว่ามีรอยฟกช้ำตามตัวข้อมือซ้ายอักเสบนะครับส่วนคนขี่บิ๊กไบค์ก็ไม่รอดครับโดนตำรวจสน.เตาปูนติดตามจับกุมตัวได้นะครับโดย10ตำรวจเอกพนมรุ้งบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทันได้แจ้งวิทยุสกัดจับเพราะว่าวิทยุดับแต่ว่าคนขี่บิ๊กไบค์เนี่ยก็ถูกจับในเวลาไม่ถึง30นาทีพร้อมกับโดนตำรวจสน.เตาปูนเปรียบเทียบปรับในหลายข้อหานะครับทั้งปิดแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีใบขับขี่ไม่ต่อภาษีไม่มีพรบไม่มีเอกสารคู่มือสำเนาจดทะเบียนรถซึ่งการจับกุมก็ทราบว่าคนขี่บิ๊กไบค์ก็คือนายทหารสังกัดหนึ่งในกรุงเทพนะครับขณะที่วันนี้ครับทางนายทหารดังกล่าวก็เข้ามอบตัวกับทางตำรวจสน.บางซื่อซึ่งพันตำรวจเอกสนองแสงมณีผู้กำกับการสน.บางซื่อก็ให้สัมภาษณ์ครับหลังจากที่มีการสอบปากคำนายทหารคนนี้นะฮะที่มีการขี่บิ๊กไบค์ออกจากบ้านย่านพระราม5ไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตแล้วระหว่างทางก็เจอตำรวจเรียกตรวจป้ายทะเบียนแต่เพราะไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็เลยตัดสินใจขี่หนีครับไปทางพื้นที่สน.เตาปูนก็ไม่คิดว่าจะถูกตำรวจสน.เตาปูนสกัดจับและหลังจากถูกเปรียบเทียบปรับตำรวจทั้งสองพื้นที่ก็คือที่เตาปูนกับบางซื่อเนี่ยนะครับมีการประสานข้อมูลกันแล้วพบว่าทหารนายนี้คนเดียวกันกับที่สน.บางซื่อกำลังตามตัวอยู่กำลังตามไล่ล่าอยู่เนี่ยนะครับส่วนการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติดก็ไม่พบนะฮะทีนี้ครับสน.บางซื่อได้มีการแจ้ง6ข้อหากับนายทหารนายนี้ซึ่งนายทหารนายนี้เนี่ยก็ยอมรับทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ยินยอมในการดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยนะครับรวมถึงยินดีชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ค่าซ่อมรถให้10ตำรวจเอกพนมรุ้งด้วยครับ
3: ในวันนี้ทางผู้ต้องหาได้มาเข้าพบพนักงานสอบสวนซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาจำนวนประมาณ6ข้อหา เริ่มตั้งแต่ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเนื่องจากว่าเจ้าพนักงานจราจรเราสั่งให้หยุดแล้วไม่หยุดก็ยังขับรถหนีต่อไปอันที่2คือประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหายและก็บาดเจ็บในขณะเดียวกันเมื่อเกิดเหตุตามข้อหาที่2นะครับปรากฏว่าไม่มีการให้ความช่วยเหลือหรือว่ามีการแจ้งเหตุก็ทำให้เป็นข้อหาซึ่งหนีการจับกุมก็3แล้วก็อีกข้อหานึงก็ไม่มีใบขับขี่

0: แล้วก็ไม่มีใบขับขี่แล้วก็แผ่นป้ายปิดบังแผ่นป้ายแล้วก็พรบ
1: ตอนที่จังหวะขับหนีไปเขาคิดว่าจะกลับมาดูตำรวจท่านนี้ไหมคะ
0: คือความที่กลัวความที่กลัวเพราะว่าเขาก็กลัวเขาก็บอกว่าเขาก็ไปประสานจนกระทั่งเมื่อ6 โมงเช้าเนี่ยปรากฏว่าในระหว่างที่รู้เนี่ยปรากฏว่าเขามารออยู่ที่โรงพักแล้ว
2: ผู้ต้องหาเขาได้บอกไหมครับว่าคือในพื้นที่ของบางซื่อเนี่ยเขากลัวเขาเลยหนีแต่กับเตาปูนเขาไม่ได้หนีเลยเหมือนเขายอมให้จับแล้วก็ปรับตรงนั้นเลย
0: ก็คืออันนี้ไม่ได้ถามนะแต่โดยหลักการเนี่ยคนที่ตกใจกลัวแล้วไปเจอเขาย่อมรู้อยู่แล้วว่าอาจจะเป็นการสกัดจับอาจจะเป็นการสกัดจับเลยก็ต้องคงมีความรู้สึกว่าระหว่างเดินทางไปคงรู้อยู่แล้วว่าอย่างไรก็ต้องโดนสกัดจับ
3: คุณผู้ชมคะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเหมือนกันนะคะไม่ไกลจากกันเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมคะเป็นเหตุการณ์ที่หญิงคนหนึ่งอายุ77 ปีแล้วนะคะเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ย่านรัชดาค่ะวันนี้ไปเข้าพบตำรวจแล้วค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะขับเบนซ์หรูไปย้อนสอนบนถนนวิภาวดีรังสิตคุณผู้ชมคะจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
4: ปาดมาแบบนี้เลยนะฮะ
3: งงสิเกิดอะไรขึ้นกลางวันแสกๆด้วยนะคุณผู้ชมนะรถราเขาก็ติดกันเต็มไปหมดเลยนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่กล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกเอาไว้ได้ค่ะเป็นภาพรถเบนซ์สีขาวขับสวนเลนออกมาขับสวนเลนจริงๆนะคุณผู้ชมเห็นไหมคือคนอื่นเขากำลังมุ่งหน้าตรงไปทางขาเข้านะคะตรงเส้นวิภาวดีใกล้ๆเซ็นทรัลลาดพร้าวคันนี้กลับสวนทางมาเฉยเลยคุณผู้ชมคะนี่นะคะขับไปไกลเกือบถึงแยกบางเขนนะคุณผู้ชมผ่านมากี่แยกอะคะจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียหลายคนก็ตั้งคำถามนะคะว่าขับย้อนสอนขึ้นมาได้ยังไงและขับมาเพื่ออะไรนะคะล่าสุดตำรวจสน.วิภาวดีค่ะตรวจสอบทะเบียนรถแล้วก็ผู้ขับขี่จนรู้มาว่าคนที่ขี่รถนี้นะคะคือนางพะเยาอายุ77 ปีเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งย่านรัชดาค่ะก็เลยเชิญตัวเข้ามาให้ปากคำแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาที่สน.วิภาวดีเจ้าตัวเดินทางมาด้วยรถตู้สีดำสวมแว่นดำนะคะแล้วก็ใส่แมสอย่างที่เห็นนะคะปิดบังใบหน้าค่ะแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนค่ะตอนแรกนางพะเยาไม่ได้นำรถเบนซ์คันที่ก่อเหตุมาด้วยค่ะตำรวจก็เลยให้ญาติเนี่ยเอารถมาที่สน.เพื่อที่จะใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเบื้องต้นนะคะตำรวจแจ้ง3 ข้อหาก็คือขับรถโดยประมาทอีกข้อหาหนึ่งก็คือฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเดินรถไม่เป็นไปตามทิศทางที่กฎหมายกำหนดค่ะก่อนที่จะนัดนางพะเยาไปส่งศาลแขวงพระนครเหนือซึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะศาลจะมีการพิจารณานะคะว่าจะมีการยึดรถคันที่ว่านี้หรือไม่ค่ะโดยตำรวจสน.วิภาวดีนะคะก็ได้ไล่ตรวจสอบวงจรปิดจนรู้มาว่ารถเบนซ์คันที่ว่านี้เนี่ยขับออกมาจากห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะเป็นทางออกนี้นะคุณผู้ชมนี่นะคะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะก็เข้าบริเวณฝั่งขาเข้าบริเวณช่องทางคู่ขนานจนถึงจุดกลับรถที่เห็นนี้นะคะถ้าใครไปละแวกนั้นอาจจะพอคุ้นๆกันอยู่นะฮะทีนี้เนี่ยรถเบนซ์นี้ก็ได้เลี้ยวกลับรถค่ะแต่พอถึงจุดตัดทางกลับรถแทนที่จะไปเลนวิภาวดีขาออกกลับย้อนสอนสวนขึ้นไปเป็นระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรนะคะจนถึงเกือบแยกบางเขนนี่นะคะคือเลนตรงนี้มันมีหลายเลนคุณผู้ชมค่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนถ้าไม่ได้ไปบ่อยก็งงอยู่
4: ถ้าไม่ชินเส้นทาง
3: งง
4: ก็
3: ไปผิดทางอยู่บ่อยเหมือนกัน
4: ถึงขนาดจะฝ่าเลนแบบนี้เนี่ยมันก็ก็มีสัญญาณจราจรที่มันบอกอยู่ไง
3: ถ้าดูตามภาพจะเห็นชัดนะคะเพราะว่าเราอธิบายให้เห็นชัดเจนเลยคุณผู้ชมว่ามันไปทางไหนบ้างนะคะนี่นะคะแล้วก็เลยทำให้ย้อนสอนมาอย่างที่เห็นในภาพนี้แหละคุณผู้ชมคะแต่ว่าในเรื่องของคดีความเนี่ยก็ต้องว่ากันตามกฎหมายเพราะว่าจะให้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็คือทำผิดกฎหมายจราจรนั่นแหละคุณผู้ชมคะนางพะเยาเองไปกับลูกสาววันนี้นะคะวันนี้พอให้ปากคำกับทางตำรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินทางออกมาจากทางห้องสอบสวนนะคะก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนแล้วก็ขึ้นรถกลับไปในทันทีค่ะ
4: ดูกรณีของนายเควินดิมิโนซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสเนี่ยนะครับที่เมื่อวานนี้เป็นข่าวหลังจากมีคำสั่งให้เนรเทศแต่ปรากฏทางตำรวจจะเอารายละเอียดเนี่ยไปแจ้งก็ยังไม่เจอตัวเนี่ยนะครับเบาะแสครั้งสุดท้ายก็คือขับรถเก๋งเข้าสวนสัตว์ของตัวเองก่อนที่จะหายเงียบไปดูการติดตามของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันหน่อยครับ

0: หลังจากก่อนหน้านี้ที่มีความคืบหน้ากรณีความขัดแย้งของชาวต่างชาติที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีระหว่างนายเควินซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสกับอีกคนก็คือชาวอิสราเอลเนี่ยนะฮะซึ่งเจ้าที่ยังคงเร่งติดตามตัวนายเควินชาวฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศให้ออกนอกราชอาณาจักรซึ่งตามขั้นตอนหลังจะมีคำสั่งเนรเทศเจ้าหน้าที่ก็พยายามติดตามตัวในเควินเพื่อที่จะแจ้งคำสั่งอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็ไม่เจอตัวฮะสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คซึ่งเป็นสถานที่ประกอบกิจการของนายเควินก็ยังปิดเงียบไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับรายงานข่าวระบุครับว่า 13:00 นของเมื่อวานนี้พบนายเควินขับรถเก๋งเข้ามาที่สวนสัตว์ของตัวเขาเองโดยออกมายืนมองหน้าสวนสัตว์แต่จนถึงเวลานี้ก็ยังไม่มีใครพบตัวนายเควินอีกเลยนะครับขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีก็ได้เร่งติดตามตัวหากควบคุมตัวได้ก็จะอาศัยอำนาจตามมาตรา6พรบ.เนรเทศควบคุมตัวแล้วก็ฝากขังที่สภ.บ่อผุดรอขั้นตอนการส่งกลับประเทศนะครับแต่ทั้งนี้ครับตามกฎเกณฑ์เนี่ยก็คือผู้ถูกเนรเทศมีสิทธิ์ที่จะยื่นขออุทธรณ์คำสั่งต่อนายกรัฐมนตรีภายใน7วันนับตั้งแต่ทราบคำสั่งนี้นะครับส่วนนายยาคอบชาวอิสราเอลคู่กรณีของนายเควินเนี่ยนะฮะก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่สภ.เกาะสมุยรอการประสานงานขอยื่นประกันตัวต่อรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็เตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนรเทศต่อนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมายภายใน7วันนะครับทางกระทรวงมหาดไทยมีการชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีที่มีการเนรเทศนายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรนะครับทางมหาดไทยชี้แจงแบบนี้ครับเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยมีการคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาวตุรกีแล้วมีพฤติกรรมถ่มถุยเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าสถานที่เอกชนนะครับแล้วก็ยังมีการโพสต์เชิญชวนผู้คนต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศหนึ่ง
1: นี่ฮะนี่ยกล้อเฉยเลยนี่นะคะ
0: ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมีเชิญชวนคนมาต่อต้านแล้วก็ไม่ชอบชาวต่างชาติประเทศหนึ่งมาใช้พื้นที่ส่วนตัวของตนซึ่งก็มีการแสดงความเห็นในลักษณะของการเชื้อเชิญให้มีการชุมนุม
1: นี่ชูนิ้วขึ้นมาให้ดูเลยคุณผู้ชม
0: แบบนี้เนี่ยมัน
1: เกินไปเปล่า
0: เกินไปอ่ะมันไม่ใช่แค่ไม่น่ารักเนี่ยมันแบบมันสร้างความรำคาญให้กับคนในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยแต่ว่าชาวต่างชาติด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการเรียกร้องในเชิงทำนองว่ามีการชุมนุมเชิงเสรีทางการเมืองศาสนาแล้วสอที่จะเอาพื้นที่ของประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาแล้วก็การเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็นายเควินเนี่ยนะฮะยังเคยถูกพนักงานต้อนรับแจ้งตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินเพราะไปข่มขู่ผู้โดยสารครับพฤติกรรมดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนแล้วก็สร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศจึงเป็นเหตุให้ต้องมีการเนรเทศนั่นเองนะครับก็ยืนยันว่าการออกคำสั่งมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติกรรมความผิดเป็นหลักไม่ได้เจาะจงหรือว่าเลือกปฏิบัตินะครับคุณผู้ชมครับไปดูความเคลื่อนไหวที่ภูเก็ตกันหน่อยครับกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตรวมตัวยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีทางรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนในการออกมารับเรื่องนะครับแล้วก็ระบุถึงสาเหตุที่ต้องมีการคัดค้านการจัดงานปีใหม่ยิวที่ชาบัดและโรงแรมในป่าตอง11กันยายนนี้โดยบอกว่าในวันนี้เวลานี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปความขัดแย้งจากการสู้รบภูมิภาคตะวันออกกลางประเทศคู่สงครามหลักอิหร่านแล้วก็อิสราเอลยังคงรบกันการที่วันนี้ภูเก็ตและประเทศไทยเพิกเฉยยอมให้มีการรวมตัวของทหารอิสราเอลและชาวยิวทั่วโลกมาจัดกิจกรรมรวมพลกันหลายพันคนย่อมเป็นสิ่งล่อแหลมที่ทำให้ประชาชนพื้นที่รอบชาบัดและป่าตองรู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าในอนาคตสงครามคลี่คลายจังหวัดจะดำเนินการอย่างไรต่อไปอีกเรื่องนึงก็อยากให้ทางจังหวัดแล้วก็ภาครัฐระงับการจัดงานในปีนี้ออกไปก่อนแต่ถ้ายังยืนยันบอกว่าปล่อยให้มีการจัดกิจกรรมทางกลุ่มก็จะยกระดับการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนนะครับส่วนทางด้านรักษาการปลัดจังหวัดก็บอกว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยจังหวัดไม่มีอำนาจเพราะว่าก็เป็นการจัดในพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับก่อนหน้านี้ทางจังหวัดมีการหารือนอกรอบครั้งหนึ่งแล้วแต่วันนี้เมื่อได้รับทราบข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่ก็จะมีการเอาเรื่องดังกล่าวเนี่ยหารือทางผู้ว่าแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงอีกครั้งแล้วรับปากด้วยว่าจะพิจารณาโดยคำนึงถึงความรู้สึกความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับหลักกฎหมายนะครับ แล้วคุณผู้ชมครับล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาทางผู้ว่าภูเก็ตมอบหมายให้รองผู้ว่าเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวเนี่ยนะครับหลังจากได้รับหนังสือจากกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ต

0: คัดค้านการจัดกิจกรรมดังกล่าวเบื้องต้นจังหวัดขอให้ผู้จัดนำข้อห่วงกังวลทั้งหมดกลับไปหารือแล้วก็ทบทวนความเหมาะสมการจัดงานและให้มีการแจ้งแนวทางให้ทางจังหวัดทราบภายในวันพรุ่งนี้9กันยายนนะครับเพื่อให้จังหวัดเนี่ยสามารถประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมมาตรการที่เหมาะสมต่อไปครับ
1: ไปดูเหตุต่อเนื่องกันเลยนะคะคุณผู้ชมที่บางคลาที่ฉะเชิงเทรานะคะก็มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งที่จะรื้อถอนสุสานยิวนะคะให้ย้ายศพภายใน7วันเป็นคำสั่งของทางผู้ว่าสั่งมาแล้วนะคะแล้วก็ต้องติดกล้องวงจรปิดที่ตรงสุสานด้วยค่ะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังห้ามแอบนำศพเข้ามาฝังตรงคืนที่นี้เพิ่มเติมด้วยนะคะในอำเภอบางคลาได้ประชุมด่วนค่ะเพื่อหาข้อสรุปแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาสุสานยิวหรือว่าสุสานบางคลาในพื้นที่อบต.เสม็ดใต้จังหวัดฉะเชิงเทราที่ไปลักลอบฝังศพโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหลังจากที่ผู้ว่าฉะเชิงเทราประกาศคำสั่งให้บริษัทผู้รับผิดชอบรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายสถานที่ฝังศพใน7วันค่ะโดยบริษัทเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์ภายใน15วันนะคะแล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสื่อสารกับชาวบ้านด้วยค่ะไม่ให้ใช้ความรู้สึกอยู่เหนือกฎหมายเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการใดๆค่ะส่วนขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายในกรอบระยะเวลา7วันตามคำสั่งรื้อถอนนะคะยังอยู่ระหว่างการดำเนินการส่งหนังสือคำสั่งให้บริษัทรับทราบลงนามนอกจากนี้ระยะเวลา7วันที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าบังคับรื้อถอนได้ทันทีค่ะเพราะต้องรอครบกำหนดกรอบเวลาสิทธิอุทธรณ์15วันของทางบริษัทด้วยนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมคะที่ทางอบต.เสม็ดใต้ก็เตรียมออกประกาศควบคุมพื้นที่สุสานตรวจสอบอาคารสถานที่ถ้าหากมีสิ่งปลูกสร้างหรือว่ามีเต็นท์เข้าข่ายเป็นอาคารภายใน30วันไม่มีผู้มาแสดงตนก็จะรื้อถอนต่อไปนะคะในอำเภอเนี่ยยังสั่งให้ทางอบต.เสม็ดใต้เร่งติดตั้งกล้องวงจรปิดถนนหน้าสุสานไม่ให้มีการลักลอบนำศพเข้ามาฝังเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เปิดเผยถึงการตรวจสอบสุสานชาวยิวในพื้นที่ฉะเชิงเทรานะคะบอกว่าผู้ว่าเนี่ยได้ออกหนังสือให้ย้าย3ร่างออกจากสุสานอีก1ร่างอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบเรื่องระยะเวลาถ้าหากว่ามาหลังปี66ก็ต้องย้ายร่างออกไปด้วยสถานที่แห่งนี้คงไม่ใช่สุสานค่ะซึ่งระยะห่างของแหล่งน้ำถนนก็ผิดข้อบังคับชัดเจนส่วนสุสานในพื้นที่ถนนเจริญกรุงกรุงเทพมหานครที่มีชาวอิสราเอลถูกนำไปฝัง49หลุมไปเชื่อมโยงกับพื้นที่อีกสุสานหนึ่งนะคะซึ่งเขาใช้กำแพงกั้นเฉพาะของชาวยิวเนี่ยตอนนี้สั่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบแล้วนะคะว่าทำได้หรือเปล่าซึ่งการใช้กำแพงกั้นเนี่ยจะแบ่งพื้นที่สุสานเป็น2แปลงแปลงนึงมีใบอนุญาตค่ะอีกแปลงนึงอาจจะไม่มีก็ได้พร้อมกับขยายผลตรวจสอบสุสานและที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในไทยว่ามีอยู่ประมาณ 1,200 แห่งแล้วก็ต้องเร่งขยายผลกรณีบริษัทการฉบับที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัท3คนเป็นชาวอิสราเอลสัญชาติไทยทั้งหมดนะคะเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ค่ะแล้วก็ฉบับที่ภูเก็ตด้วยนะคะก็คาดการณ์ว่าอาจจะเป็นนอมินีได้คุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยววันที่10กันยายนนี้ค่ะก็จะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อดูความคืบหน้าการย้ายแล้วก็รื้อถอนด้วยค่ะ
2: ครับ 1,200 ไม่ใช่ของยิว 1,200 นี่คืออาจจะเป็นศาลาเผาศพตามวัดด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเลขคร่าวๆที่เข้ามาเนี่ยประมาณ 1,000 กว่านะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแยกว่าเป็นคริสต์เป็นมุสลิมหรือเป็นศาสนาใดๆเนี่ยมีกี่ที่นะครับแล้วแต่ละที่มีใบอนุญาตหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะดูทั้งระบบเลยครับแล้วก็วิธีการขอหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต่างชาติถึงมาสามารถมาทำสุสานได้ก็กราบเรียนว่าบริษัทการฉบับเนี่ยถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัทมี3คนนะครับเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แล้วก็อีกหลายๆแปลงรวมถึงชาบัตที่ภูเก็ตด้วยนะครับตอนนี้ตัวผมเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็ขยายเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่เราคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในสถานที่นั้นที่เราสงสัยก็คือสถานที่ที่ฉะเชิงเทรานี้ด้วยรวมถึงแปลงที่พี่น้องประชาชนให้ความสงสัยก็คือแปลงที่กำลังสร้างชาบัตที่สุขุมวิทด้วยนะครับอันนี้เรากำลังดูอยู่เช่นเดียวกัน
1: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะคุณศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วก็ได้บอกหลังหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมส์ค่ะซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะโดยบอกว่าทางทูตอิสราเอลเนี่ยรับทราบปัญหาไม่ได้นิ่งนอนใจก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงค่ะแต่สำหรับตัวคุณศรีหศักดิ์แล้วเนี่ยก็มองนะคะว่าต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาแล้วก็ขอให้เข้าใจความรู้สึกคนไทยเพราะว่าการท่องเที่ยวให้ความสำคัญ

0: แต่ไม่ใช่เรื่องรายได้ค่ะแต่ว่าต้องเคารพศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยด้วยไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวที่ประเทศไทยเอาเงินมาให้แล้วเนี่ยจะสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ
1: เราก็ขอให้ท่านทูตอิสราเอลเนี่ยอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็อธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยนะครับและเพราะว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับเราก็เคารพในศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทย
2: ขณะเดียวกันนะครับมีมุมมองจากทางนักวิชาการนะครับที่ออกมาให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องของการเนรเทศชาวต่างชาติเนี่ยนะครับที่ก็มีบางส่วนตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดในไทยรูปแบบอื่นๆล่ะนะฮะอย่างเคสของ2กรณีนี้คือทะเลาะกันและสร้างความเดือดร้อนเนี่ยนะครับมุมของนักวิชาการทางรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรนะครับซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศให้ทัศนะถึงเรื่องนี้นะครับโดยท่านอาจารย์ปณิธานบอกว่าจริงๆการจัดระเบียบกลุ่มชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าวที่สร้างปัญหาไม่เคารพกฎหมายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจัดการอย่างเป็นระบบนะครับอย่างเป็นระบบนะฮะซึ่งต้องครอบคลุมทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบระเบียบพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เว็บพนันออนไลน์กลุ่มนอมินีถือครองอสังหาริมทรัพย์รวมถึงแรงงานข้ามชาติแบบผิดกฎหมายนะครับอย่างไรก็ตามมองว่ามาตรการเนรเทศในปัจจุบันนั้นยังเป็นเพียงมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะตัวหรือเฉพาะกรณีเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วหรือว่าอาศัยอำนาจตามกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการปฏิเสธการเข้าเมืองนะครับหรือว่าขับออกเนื่องจากเป็นภัยคุกคามซึ่งมาตรการเหล่านี้อาจจะช่วยลดแรงกดดันจากสังคมได้ระยะสั้นโดยเฉพาะลดความเสี่ยงจากการชุมนุมบริเวณหน้าสถานทูตที่อาจบานปลายกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่วนการแก้ไขเสนอให้มีการจัดโครงสร้างอำนาจใหม่ผ่านการตั้งคณะกรรมการถาวรที่มาดูแลควบคู่กับการปฏิรูปและแก้ไขกฎหมายที่ซ้ำซ้อนยุบเลิกหน่วยงานที่ทับซ้อนกันแล้วก็กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักให้ชัดเจนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่างชาตินั้นที่แบบทำผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจะได้เห็นผลที่ชัดกว่าครับ
3: ถ้าจะให้แก้ไขปัญหาที่ต้นตอเนี่ยจะต้องรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาทำปัญหา3เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องการถือครองอสังหา
4: ครับ
3: นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทำความผิดในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาตินะครับ ที่ผิดกฎหมายซึ่งมันก็ยึดโยงกันหมดนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่3เนี่ยแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยก็ไปยึดโยงกับสุก2กลุ่มแรกค่อนข้างเยอะ
4: ครับ
3: นะครับก็แล้วก็หน่วยงานที่จะต้องทำงานร่วมกันเนี่ยมีกว่า20หน่วยงานนะครับ
4: ครับ
0: คุณผู้ชมคะจากจุดเริ่มต้นการเจาะลึกปมทุนเงียบและนอมินีข้ามชาติบนเกาะพงันนะคะสำนักข่าวไทยอสมทเราค่ะได้เดินหน้าขุดค้นความจริงอย่างต่อเนื่องจนพบเบาะแสสำคัญเรื่องการสวมสิทธิ์แปลงสัญชาติไทยของชาวอิสราเอลนะคะรวมถึงการขยายธุรกิจทั่วประเทศค่ะและเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านตามหลักการจริยธรรมสื่อสารมวลชนนะคะสำนักข่าวไทยก็เลยเป็นสื่อรายแรกค่ะคุณผู้ชมคะที่เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้ตอบรับการติดต่อขอสัมภาษณ์พิเศษแต่กลับพบว่ามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่เผยแพร่ทางออนไลน์ในเชิงตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการรับงานประชาสัมพันธ์จากสถานทูตมาหรือไม่นะคะทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะเลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปประมวลทุกเบาะแสตั้งแต่การเปิดประเด็นลอกคราบทุนเงียบสู่บทบาทในการร่วมปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยค่ะติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: ครับ
5: ทุนต่างชาตินะทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามายึดเรียบร้อยแล้ว
6: จากข้อสงสัยเล็กๆบนเกาะพังงันสู่การขยายผลปมสวมสิทธิ์แปลงสัญชาติและการเคลื่อนไหวของกลุ่มทุนข้ามชาติการสืบสวนเชิงลึกอย่างต่อเนื่องของสำนักข่าวไทยอสมทเดินทางมาถึงจุดที่สังคมจับตามากที่สุดเมื่อเราเป็นสื่อแรกที่ได้เปิดหน้าสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยจนเกิดคำถามแทงใจจากกระแสสังคมว่านี่คือการขุดความจริงหรือเป็นเพียงการเปิดพื้นที่เพื่อ PR
7: เกาะพะงันสวรรค์ของนักท่องเที่ยวหรือแดนสนธยาของทุนต่างชาติ
6: หากย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกสำนักข่าวไทยเริ่มนำเสนอข่าวที่เกาะพะงันในรายงานพิเศษเกาะพะงันในเงาทุนเงียบออกอากาศต่อเนื่อง3ตอนระหว่างวันที่23ถึง25พฤษภาคมและนั่นเป็นก้าวแรกที่ทีมข่าวเริ่มเปิดประตูชาบัตรบนเกาะพะงันพร้อมสะท้อนภาพยอดขออยู่ยาวของชาวอิสราเอลที่พุ่งสูงกว่า 1,100 รายและเสียงเดือดร้อนของชาวบ้านจากระบบเศรษฐกิจ

0: วงปิดที่เม็ดเงินหมุนเวียนกันเองไม่ตกถึงมือคนท้องถิ่น
1: เราขึ้นไปเขาก็บอกว่าเออนี่เป็นพื้นที่ของอิสราเอลรู้ไหมนะครับเขาก็ถามผมมาผมก็เลยถามเขาว่านี่ประเทศไทยคนรู้หรือเปล่าเพราะนั้นก็ต้องไม่รู้ไม่รอครับประเทศผมครับ
0: จากนั้นเบาะแสถูกขุดลึกขึ้นในถอดรหัสชาบัตรเมื่อนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังลุยชาบัตรป่าตองภูเก็ตหลังพบการปิดกั้นพื้นที่มิดชิดนำไปสู่การค้นพบตัวทองใบสำคัญกรรมการบริหารชาบัตร3คนซึ่งเป็นชาวอิสราเอลและชาวอเมริกันเชื้อสายยิวคือชาวต่างชาติที่ได้สัญชาติไทย
2: หมายเลขบัตรประชาชน13หลักเนี่ยปรากฏว่าเป็นหมายเลขที่บอกรหัสว่าบุคคลคนนี้ไม่เคยมีสัญชาติไทยมาตั้งแต่ต้น
3: ข้อกำหนดในการพิจารณาให้สัญชาตินะครับเป็นเรื่องที่อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียดว่ามีช่องโหว่จริงหรือไม่นะครับ
0: สำนักข่าวไทยขยายผลพบประกาศกระทรวงมหาดไทยปี2560มีการให้สัญชาติแก่ชาวต่างชาติ46รายในจำนวนนั้นมีครอบครัวชาวยิวและอิสราเอลได้รับสัญชาติไทยโดยมีรับใบรายหนึ่งมีชื่อถือหุ้นในบริษัทต่างๆมากถึง34บริษัทจนมีการตั้งข้อสังเกตว่านี่คือนอมินีซ่อนรูปที่สวมสิทธิ์นิติบุคคลไทยกว้านซื้อที่ดินคอนโดกินรวบธุรกิจตั้งแต่พังงานสมุยเชียงใหม่ปายกรุงเทพและภูเก็ตหรือไม
4: ่ชาบัตรเฮาส์บนถนนพระอาทิตย์ถูกคุมเข้มอย่างแน่นหนาด้วยรปภ.และกล้องวงจรปิดจนไม่มีใครรู้ว่าด้านหลังประตูบานนี้คือศาสนสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนที่จะเข้าออกได้ต้องเป็นสมาชิกแจ้งรหัสกับรปภ.
5: อาคารชั้นเดียวด้านหน้าปิดมิดชิดล้อมรั้วรอบขอบชิดแน่นหนาพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดติดไว้โดยรอบเป็นสถานที่ตั้งของชาบัตรในย่านชานครานใจกลางเมืองเชียงใหม
0: ่ยิ่งไปกว่านั้นทีมข่าวยังพบกลุ่มในโซเชียลมีเดียสมาชิกกว่า 30,000 คนโพสต์ชวนย้ายประเทศมาไทยชูจุดขายคอนโด6ดาวที่มีโบสถ์อยู่ในตัวพร้อมบริการจัดทำเอกสารสิทธิ์ที่ดินจนเกิดการรวมตัวกันของกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตออกมาร้องเรียนรัฐบาลเพราะกังวลว่าจะเกิดภาวะรัฐซ้อนรัฐ
6: สวัสดีค่ะแอนว่าเฉยๆสุขเสริมนะอีเน
7: ่ผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาในระยะยาวส่งผลโดยตรงต่ออธิปไตยของประเทศไทยได
8: ้ปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตจะออกมาแสดงจุดยืนปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นค่ะโดยจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อร่วมเคลื่อนไหว
9: นี่เป็นเสียงเปิดใจของดร. อโลนา ฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย
0: เมื่อเรื่องราวลุกลามถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามหลักจริยธรรมสื่อสากลการให้สิทธิ์ในการชี้แจงคือสิ่งจำเป็นสำนักข่าวไทยจึงเป็นสีแรกที่จี้ถามไปยังเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยการเปิดพื้นที่ให้ทูตชี้แจงถึงเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยของชาบัตรการปราบปรามคนผิดและการเตือนเรื่องข่าวปลอมจึงไม่ใช่การซักล้างหรือการรับงาน PR แต่คือการนำข้อเท็จจริงระดับนโยบายมาบันทึกไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าประชาชนคนไทยทุกคน
10: I would not intervene in such cases. I would not go and protect any Israeli who breaches the law.
0: ตลอดเส้นทางการสืบสวนจากเงาทุนเงียบสู่ตัวทองสวมสิทธิ์สำนักข่าวไทยอสมทเดินหน้าทำหน้าที่กระบอกเสียงเพื่อปกป้องอธิปไตยทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของคนไทยมาโดยตลอดเพราะหน้าที่ของสื่อมวลชนมืออาชีพไม่ใช่การทำตัวเป็นศาลเพื่อตัดสินว่าใครถูกหรือผิดแต่คือการเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงอย่างเปิดเผยขุดค้นข้อเท็จจริงนำเสนออย่างรอบด้านและดึงผู้มีอำนาจมาตอบคำถามต่อหน้าสังคมเพื่อให้ทุกความจริงปรากฏชัดและทำให้พื้นแผ่นดินไทยไม่ตกอยู่ภายใต้เงาของทุนข้ามชาติชาติใดทีมข่าวสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
11: คุณผู้ชมคะวันนี้มีคำสั่งจากศาลปกครองกลางนะคะกรณีของปลาหมอคลางดำนะคะโดยศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาในคดีที่ตัวแทนเกษตรกรทำประมงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคลางดำทั่วประเทศทั้งหมด54คนนะคะยื่นฟ้องกรมประมงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด18รายรวมถึงบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเป็นผู้ร้องนะคะโดยทางศาลค่ะได้เห็นว่ากรมประมงและอธิบดีทราบอยู่แล้วว่าปลาหมอคลางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นแต่หลังอนุญาตให้นำเข้ามาเพื่อวิจัยกลับไม่มีการควบคุมหรือว่าตรวจสอบอย่างเพียงพอจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นทีนี้พอมันเกิดการแพร่ระบาดในช่วงปี2555จนถึงปี2559กรมประมงก็ต้องมีหน้าที่แก้ไขปัญหาแม้ปัจจุบันจะมีมาตรการและแผนปฏิบัติการในปี2567ถึงปี2570แล้วนะคะ แต่ศาลเห็นว่าปัญหายังไม่สิ้นสุดค่ะจึงสั่งให้กรมประมงและอธิบดีกรมประมงปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและแผนงานให้เสร็จภายใน180วันส่วนกรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยศาลเห็นว่าผู้ว่าสมุทรสงครามละเลยหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหลังไม่ประกาศพื้นที่อำเภออัมพวาและอำเภอเมืองสมุทรสงครามรวมถึงอำเภอบางคนทีให้เป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจึงสั่งรัฐมนตรีมหาดไทยพิจารณาสั่ง

0: ใช่ค่ะซึ่งก็จะนัดฟังคำสั่งในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าปัญหาศึกระหว่างสถาบันอุเทรนถวายและเทคโนปทุมวันถูกหยิบขึ้นมาพูดอีกครั้งจะหย่าศึกได้หรือเปล่าเนี่ยนะครับทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจ
2: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
8: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
7: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
8: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
10: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
11: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อรูปหอมรูปหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี
7: ้เอาแล้ว
12: คาดเข็มขัดได้ลูก
13: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
7: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
13: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
14: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
15: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
14: ้ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น

คุณผู้ชมครับปัญหาศึกระหว่างสถาบันอุเทรนถวายแล้วก็เทคโนปทุมวันถูกหยิบขึ้นมาคุยกันอีกครั้งนะครับหลังจากมีเหตุการณ์แทงกันบน BTS เมื่อวานนี้ครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจก็พบว่านิสิตแล้วก็นักเรียนที่เดินทางมาในย่านสยามก็มีความกังวลแล้วก็กลัวเนี่ยนะครับขณะที่ตำรวจเนี่ยก็มีการประสานปิดเรียน2อาทิตย์ลดการแก้แค้นเอาคืนเราไปติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณจามรกิจสวัสดิ์ภาคครับ

หลังเมื่อวานนี้เกิดเหตุนะครับศึก2สถาบันนะครับนักศึกษาแทงกันบนสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสยามนะครับล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับได้สั่งการนะครับปรับให้มีการเรียนออนไลน์เป็นเวลา 1-2 สัปดาห์นะครับเพื่อลดปัญหาการแก้แค้นเอาคืนกันขณะที่ข้อมูลจากผู้บังคับการตำรวจนครบาล6นะครับเปิดเผยนะครับว่าจริงๆแล้วการมาเรียนและการเดินทางกลับนะครับของนักศึกษาทั้ง2สถาบันนะครับมีการจัดให้เหลื่อมเวลากันโดยฝั่งปทุมวันเนี่ยนะครับก็จะเดินทางมาเรียนในช่วง 7:30 ถึง 8:30 ขณะที่ฝั่งของเด็กอุเทนก็จะต้องมา 8:30 ถึง 9:30 นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ในช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ1สัปดาห์เนี่ยมีเหตุทะเลาะวิวาทกันก็เลยทำให้มีการตั้งใจที่จะเดินทางมาเพื่อมาเจอกันมาเอาคืนกันซึ่งจริงๆแล้วตำรวจเนี่ยนะครับมีการวางมาตรการนะครับโดยด้านบนของ BTS เนี่ยมีตำรวจ2นายนะครับเป็นบัดดี้ทำงานคู่กันขณะที่ด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีสายตรวจนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเลิกเรียนที่จะคอยสอดส่องดูแลไม่ให้เด็กทั้ง2สถาบันนั้นมาเผชิญหน้ากันนะครับ

0: แต่สุดท้ายก็เกิดเหตุขึ้นจนได้ครับ
1: เขาต้องรวมกันมาเหรอครับท่านผู้การ
2: คือจริงๆเนี่ยมันจะรวมหรือไม่รวมขึ้นอยู่กับนักศึกษาไงฮะคือเรากำหนดช่วงเวลาว่า 7:00 น.ครึ่งเนี่ยสมมุติว่าสถาบัน A ก็จะมาถึงสถานีเนี่ยประมาณเนี้ยสถาบัน B มา 8:00 น. อย่างเงี้ยมันก็ต้องไม่เจอกันถูกมั้ย
1: ครับผม
2: อันนี้แล้วเราก็จะมีเจ้าที่ตำรวจในการป้องกันอีกส่วนนึงด้วยสาเหตุที่เกิดเนี่ยในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันมีเหตุทะเลาะวิวาทกันสันนิษฐานได้ว่าก็จะมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยที่มีเจตนาที่จะมาในช่วงเวลาให้มันตรงกันนึกออกไหมฮะนึกออกไหม
1: เหมือนมาเอาคืนมันแค้นกันอยู
2: ่ถ้าเราจะพูดอย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้ครับ
0: ขณะที่กลุ่มนักเรียนและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องเดินทางมาในย่านนี้ทุกวันเริ่มมีความกังวลมองว่าผู้ก่อเหตุไม่เกรงกลัวกฎหมายถึงขนาดขึ้นมาก่อเหตุแทงกันบนสถานีรถไฟฟ้าจึงอยากให้ทั้งสองสถาบันคุมเข้มเรื่องอาวุธและมีบทลงโทษให้หนักต้องทำให้นักศึกษากลัวการพกอาวุธมาเรียน
3: มีความกังวลค่ะเพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยด้วย
4: จากข่าวในอาวุธที่เขาใช้ในการต่อยตีกันเริ่มเป็นมีดอย่างเงี้ยตรงนี้เราที่ว่ารุนแรงเกินไปไหมทำไมพวกนี้ถึงพกอาวุธอะไร
3: อ๋อคิดว่าก็รุนแรงค่ะแต่ก็เห็นว่าใช้มีดมานานแล้วใช่ก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัยมากขึ้นไปด้วยควรแบบว่ามีตำรวจมาควบคุมใช่แบบว่าอาจจะยืนประจำจุดไว้เลย
0: สกายวอล์กด้านหลังของผมนะครับที่บริเวณแยกปทุมวันนะครับเปรียบเสมือนเป็นเส้นแบ่งเขตนะครับระหว่างนักศึกษา2สถาบันที่ตำรวจนครบาลวางเอาไว้นะครับว่าจะไม่ให้มาเผชิญหน้ากันโดยทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเลิกเรียนเด็กทั้ง2สถาบันนั้นห้ามเกินนะครับห้ามเกินเขตบริเวณสะพานลอยแห่งนี้เพื่อลดการเผชิญหน้ากันครับขณะที่บรรยากาศหน้าสถาบันทั้ง2แห่งในวันนี้มีรถสายตรวจมาจอดเฝ้าระวังเหตุโดยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการประสานให้หยุดเรียนเป็นเวลา2สัปดาห์โดยให้ไปเรียนออนไลน์แทนตามแผน4มาตรการตั้งแต่การระงับเหตุทันทีลดการเผชิญหน้าสร้างความเข้าใจของทั้ง2สถาบันและป้องกันเหตุซ้ำโดยในวันพรุ่งนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประชุมหามาตรการป้องกันยาศึก2สถาบันที่เป็นปัญหากันมาอย่างยาวนานจามรกิจสวภาคสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
5: มีความคิดความเห็นจากนักวิชาการนะคะที่ออกมาแนะทางออกกรณีที่เด็กช่างตีกันนะคะ
6: ครับ
5: อย่างอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬานะคะท่านก็พูดถึงทางออกเรื่องนี้คุณผู้ชมคะบอกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีทั้งมิติทางกายภาพและมิติด้านการศึกษาค่ะทางกายภาพเนี่ยทั้งสองสถาบันตั้งอยู่ใกล้กันค่ะซึ่งถ้าหากมองตามแผนการแก้ปัญหาที่เคยมีอุเทนถวายต้องคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องและการย้ายไปอยู่พื้นที่อื่นที่ห่างไกลออกไปเนี่ยมันก็อาจจะช่วยลดการปะทะกันได้อารมณ์เหมือนเพื่อนบ้านนะคุณสุทธิวัฒน์เนาะทะเลาะกันไปก็แยกกันไปคนละทางซะดีกว่านะคะส่วนมิติเรื่องการศึกษาเนี่ยปกติแล้วนักศึกษาทั่วไปตั้งใจมาเรียนค่ะแต่ก็ตั้งคำถามว่าทำไมบางส่วนถึงมีเวลาว่างเพราะมีกิจกรรมหรือว่าการเรียนไม่เพียงพอหรือเปล่าถึงมีเวลามาทะเลาะวิวาทกันได้ค่ะ
7: ช่างกลช่างอุตสาหกรรมต่างๆทะเลาะกันตามที่ต่างๆที่เป็นคู่เนี่ยก็ลดน้อยลงไปมากก็ยังเหลือแค่คู่เนี่ยที่ค่อนข้างเป็นข่าวบ่อยครับ ต้องก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปพูดถึงเรื่องการศึกษาด้วยว่าทางด้านหลักสูตรเองเนี่ยเขามีความเข้มข้นมีความตั้งใจในการศึกษากันแค่ไหนครับทางด้านของกฎหมายก็บอกว่าให้ตั้งให้มีการย้ายออกไปตามที่ทางด้านของคณะกรรมการร่วมที่เคยมีกันแต่ก่อนหน้านี้เขาตกลงกันไปแล้วครับก็เข้าใจว่าทางเป็นเรื่องของทางผู้บริหารของทางอุเทนถวายมากกว่าที่ยังมีความพร้อมแค่ไหนสาเขาเองก็มีปริมาณจำนวนค่อนข้างน้อยมากไม่กี่ร้อยคนนะครับการเคลื่อนย้ายกันไปเรียนที่ใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก
5: ส่วนทางด้านศาสตราจารย์พลตำรวจตรีพงศ์สรรคงตรีแก้วนักวิชาการอิสระอดีตอาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของผลงานวิจัยเรื่องมาตรการควบคุมการก่อความรุนแรงในสถาบันอาชีวศึกษาบอกเลยนะคะว่าการเรียกผู้บริหาร2สถาบันคุยเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเพราะว่ารากของมันเนี่ยสะสมปัญหามานานนับร้อยปีแล้วค่ะถ้าหากต้องการแก้ปัญหาให้ได้ผลต้องตั้งทีมคิดวิเคราะห์ปรับวิธีคิดของรุ่นพี่ให้หยุดถ่ายทอดความเกลียดชังสู่รุ่นน้องซึ่งถ้าหากว่าแก้ไขไม่ได้ก็จำเป็นต้องย้ายที่ตั้งสถาบันค่ะ
8: มันต้องไม่ใช่ดูแค่ปัจจุบัน
1: ครับ
8: มันต้องดูไปถึงอดีตด้านเนี่ยของสองสถาบันเดิมใช่ไหมฮะ
1: ครับ
8: จจุบันกันที่เขามีอดีตถึง100ปีนะ
6: ครับ
8: 2เจเนเรชั่นแล้วมั้งแต่ถ้ามีการลงทุนน้อยกว่านี้ตั้งหน่วยคิดนะ
6: ครับ
8: คือเราไม่ได้ค่าทางค่าเขาด้วยฮาร์ดแวร์เราค่าเขาด้วยซอฟต์แวร์ได้ไหมเช่นว่าไอ้นักเรียน2รุ่นเนี้ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามีซอฟต์แวร์คือรุ่นพี่กระบวนการคิดใช่ไหม
6: ครับ
8: ถ้ารุ่นพี่มันหยุดคิดกระบวนการคิดมันหยุดคิดไอ้สถาบันมันยังอยู่ก็ได้นะ
9: คุณผู้ชมครับไปดูการแต่งตั้งครม.เนี่ยนะฮะหลายตำแหน่งที่น่าสนใจไปดูไฮไลท์รายละเอียดที่ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาได้แถลงออกมาว่าคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่งด้วยกันครับไฮไลท์สำคัญก็คือการโอนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณณัฐพลรังสิทธิ์พลมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคุณเอกภพเพียรพิสิทธิ์ขออภัยครับคุณเอกภพเพียรพิเศษขึ้นดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับแล้วก็แต่งตั้งทางคุณรัชดาธนาดิเรกเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีขณะเดียวกันมีการอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงเพื่อที่จะทดแทนผู้เกษียณแล้วก็สลับหมุนเวียนในหลายกระทรวงด้วยกันครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เองมีการจัดทัพใหญ่ถึง9ตำแหน่งอย่างเช่นคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในไปเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์คุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมกลับมาเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในอีกครั้งนะครับคุณกิติวัฒน์ปัดฉิมนันเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายวราวุฒิสมหวังประเสริฐเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนางสาวจิตติมาศรีถาพรเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับส่วนทางกระทรวงแรงงานได้แต่งตั้งนางสาวกาญจนาภูลแก้วเป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วก็ดันนางสาวจีรภาบุญรัตน์ขึ้นเป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้งนางปรดปรานสมานมิตรดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับและนอกจากนี้ครม.ก็ยังมีมติเติมเต็มตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดสำคัญทั้งคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็รวมถึงบอร์ดเทคโนโลยีป้องกันประเทศและคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเพื่อที่จะทำให้การบริหารงานเดินหน้าอย่างต่อเนื่องครับ
5: พาคุณผู้ชมติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะผ่านเหตุน้ำท่วมฉับพลันมา2สัปดาห์แล้วนะคะผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า 1,300 คนแล้วก็สูญหายราว 4,500 คนค่ะวันนี้รัฐบาลเนปาล นะคะได้ประกาศว่าจะเริ่มกระบวนการให้เงินชดเชยแล้วค่ะติดตามจากรายงานของก้าวทันโลกค่ะ
10: จากที่ต้องประสบภัยและภัยโลกตะลึงบนเทือกเขาหิมาลัยซึ่งเกิดจากภาวะโลกร้อนเนปาลกำลังเรียกร้องความยุติธรรมเพราะตัวเองแทบไม่ได้ก่อภาวะเรือนกระจกแต่ต้องแบกรับผลร้ายมากกว่าใครเนปาลจะมีความชอบธรรมในการทวงถามความรับผิดชอบจากประเทศผู้ก่อก๊าซเรือนกระจกรายใหญ
11: ่ตั้งแต่น้ำดินโคลนทะลักทับถมชุมชนเก่าแก่ริมน้ำไปสามีภรรยาคู่นี้กลับมายังบริเวณที่เคยเป็นบ้านของทั้งสองทุกวันวันละ2ครั้งมาที่นี่เพื่อรำลึกและอาลัยชุมชนที่ใช้ชีวิตเกือบ40ปีบ้านและทรัพย์สินที่ต้องสูญเสียไปเหลือเพียงพวงกุญแจพวงนี้ให้แซงว่ายังมีทุกอย่างอยู่ครบและที่สำคัญคือชีวิตและลมหายใจของทั้งสองผู้รอดชีวิตคนนี้เพิ่งได้กลับบ้านหลังผ่านเหตุการณ์มากว่าสัปดาห์สิ่งที่พบคือบ้านที่จมโคลนดินฝูงสัตว์เลี้ยงและแปลงผักที่หาเลี้ยงชีพไม่เหลือแล้วเธอบอกว่ายากจะทำใจกับความสูญเสียสิ่งที่ค่อยๆสร้างมาบ้านหลังนี้ที่สร้างจากเงินกู้ธนาคารยังตั้งอยู่ได้แต่อยู่อาศัยไม่ได้แล้วอีกหลายพันครอบครัวที่ร่วมชะตากรรมก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นต่ออย่างไรความเสียหายทางจิตใจประเมินค่าไม่ได้ส่วนความเสียหายทางเศรษฐกิจรัฐบาลเนปาลประเมินเบื้องต้นที่ 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่น่าจะต่ำกว่าความเป็นจริงมากเมื่อบ้านเรือน 20,000 หลังถนนสะพานและชุมชนหมู่บ้านพังเสียหายจากความสูญเสียส่วนนี้รัฐบาลเนปาลกำลังเริ่มกระบวนการตามความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เรียกว่ากองทุนชดเชยความสูญเสียและเสียหายในจดหมายที่ส่งไปถึงกองทุนระบุว่าเนปาลคือประเทศที่เปราะบางต่อภาวะโลกร้อนที่เผชิญกับการสูญเสียและความเสียหายที่เกินกว่าความสามารถในการรับมือด้วยตนเองถึงแม้ว่ากองทุนนี้มีหลักการที่เหมาะควรไม่มีใครปฏิเสธแต่ต้องใช้เวลาเจรจากันนานหลายสิบปีกว่าจะตกลงกันได้และเริ่มดำเนินการในปี2023ข้อเรียกร้องของเนปาลก็เป็นสิ่งที่เหมาะควรเช่นกันเพราะเนปาลมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงน้อยนิดธนาคารโลกประเมินว่ามีเพียง 0.01% ของโลกในขณะที่ดัชนีความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศล่าสุดของเจอร์มันวอชเนปาลได้รับผลกระทบมากที่สุดเป็นอันดับที่6ของโลก ทือกเขาฮิมาลัยได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก 50% ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่าโลกร้อนเป็น

สาเหตุหลักของหายนะภัยครั้งนี้ทำให้ธารน้ำแข็งละลายและพังทลายลงเกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันรัฐบาลเนปาลก็กำลังรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อเสนอต่อทั้งโลกให้นำสิ่งที่ประสบไปศึกษาเพื่อรับมืออย่างจริงจังเสียทีตามจำนวนเงินที่เนปาลเรียกร้องจากกองทุนไปอาจจะยังน้อยกว่าความเสียหายที่แท้จริงแต่ที่สำคัญกว่านั้นรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลเชื่อว่าอย่างน้อยค่าชดเชยนี้เป็นเครื่องเตือนสติให้ประชาคมโลกจัดตั้งกลไกที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประเทศที่มีความเปราะบางและสร้างแบบอย่างให้กับอนาคตที่สำคัญที่สุดโลกต้องการความยุติธรรมประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดก็ควรรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนเพราะเป็นผู้ทำลายความสมดุลตามธรรมชาติที่ทำให้โลกเป็นบ้านที่ปลอดภัยรวมไปถึงชดเชยแก่ประเทศที่แบกรับภัยร้ายหนักที่สุดด้วยหรือที่ถูกต้องก็ไม่ควรเรียกว่าการชดเชยหรือความช่วยเหลือใดๆแต่ควรเรียกว่าเป็นหนี้สินด้านสภาพภูมิอากาศที่วันนี้เนปาลกำลังพยายามทวงหนี้ก้อนใหญ่นี้อยู่

0: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
1: ของคุณป้าครับ
2: ป้าเหรอ
3: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
6: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
7: ทิพรส
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
11: มิวเป็นไรอ่ะ
12: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
11: ไม่มี
13: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
14: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
15: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ความว่าพนัทท่านนางกอดาน่าซิลยานอฟสกาดับสโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่าง

กันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ระเบียบวาระอาทิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุงานบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570การขออนุมัติยุติการรับบริจาคที่ดินตามพินัยกรรมการปรับปรุงอาคารโรงแรมบนเทียนฝั่งใต้โครงการสุรวงศ์ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการถวายภาพพระกฐินสภากาชาติไทยประจำปี2569หนังสือพระราชกรณียกิจประจำปี2568รายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาติไทยมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลวันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สวดพระพิธรรมพระศพรอบเวลาสวด 5:30 นถึงเวลา 7:00 นการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษ4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าฉันเพลและประคมย่ำยามในเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00 น 18:00 นและ 21:00 นมีกำหนด100วันเวลา 17:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษใช้บทสวดทำนองลากซุงและวัดจักรวรรดิราชาวาสใช้บทสวดทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองสรพันยะและทำนองคุทธราชเหยียบกรวดเวลา 19:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกดรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประสบได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิสภาเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาล

บาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาและมูลนิธิคอลฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่พระจริยวัตรที่งดงามจะอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตราบนิรันดร์เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตาลัยศูนย์จิตรลดาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ให้โอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์ร่วมกับหลายหน่วยงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิด้านสาธารณสุขและการแพทย์อย่างเท่าเทียมปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครรองรับผู้ต้องขังโดยตรงเพียงแห่งเดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงมีพระดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์การลงนามในครั้งนี้จะเพิ่มศักยภาพในการรองรับและดูแลผู้ต้องขังป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพแม้สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันจะคลี่คลายลงแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนายังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าเยี่ยมครอบครัวทหารและเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ2ครอบครัวในจังหวัดน่านดังนี้ครอบครัว10เอกนิพิตพลอุตยราชที่บ้านหมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริม10เอกนิพิตพลสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29
ได้รับ

0: บาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดของฝ่ายตรงข้ามพื้นที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์พักรักษาตัวณภูมิลำเนาครอบครัวจ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยที่บ้านหมู่7ตำบลขึงอำเภอเวียงสาจ่าสิบเอกอดิศักดิ์สังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานพื้นที่ช่องสงามตำบลไพรพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษพักรักษาตัวณภูมิลำเนาการพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลในปี2569ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น49ครอบครัวในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานี101อำนาจเจริญนครพนมมหาสารคามมุกดาหารกาฬสินธุ์สกลนครนครราชสีมาเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นอุดรธานีหนองคายและน่านตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้สะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติและความสงบสุขได้มีขวัญกำลังใจให้สามารถดำรงชีวิตด้วยพลังใจและความเข้มแข็งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายตรายเดนลอโรงเรียนปทุมคงคาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเฒ่าวัดศาลาธรรมจังหวัดสงขลาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทสำนักวิจัยอินทราจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังฆรณพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลาธรรมและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทยบริษัทฟินิกซ์พาวเนจี้จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะภูแก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะสิทธิ์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับกรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยกับอาคารและสถานที่เป็นสถานบริการเนี่ยนะครับที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดระบบความปลอดภัยต้องพร้อมใช้งานทันทีครับการตรวจสอบอาคาร9ประเภทตามที่กฎหมายกำหนดจึงเป็น1ในมาตรการที่จะช่วยป้องกันอุบัติภัยและลดความสูญเสียได้นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานของคุณกมลเนตรนวลจันทร์เลยครับ
2: อาคารขนาดใหญ่หรือสถานที่ที่มีคนเข้าใช้งานจำนวนมากหากเกิดไฟไหม้หรือเกิดภัยพิบัติสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงโครงสร้างของอาคารที่ต้องแข็งแรงแต่ระบบเตือนภัยและเส้นทางอพยพต้องพร้อมใช้งานกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงกำหนดให้อาคาร9ประเภทต้องมีการตรวจสอบตามวงรอบตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยอาคาร9ประเภทที่ต้องได้รับการตรวจสอบได้แก่อาคารสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไปอาคารขนาดใหญ่พิเศษพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปอาคารชุมนุมคนรองรับคนได้ตั้งแต่500คนขึ้นไปหรือมีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไปโรงมหรสพโรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่80ห้องขึ้นไปสถานบริการพื้นที่ตั้งแต่200ตารางเมตรขึ้นไปอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปอาคารโรงงานสูงมากกว่า1ชั้นและมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไปป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่15เมตรขึ้นไปหรือพื้นที่50ตารางเมตรขึ้นไปหรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือด่านฟ้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารพื้นที่ตั้งแต่25ตารางเมตรขึ้นไปการตรวจสอบอาคารไม่ได้มุ่งเพียงดูว่าอาคารนั้นยังใช้งานได้หรือไม่แต่เป็นการตรวจสอบระบบความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคตลอดจนเส้นทางหนีไฟและการอพยพคนโดยเฉพาะอาคารที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากหากเกิดเหตุฉุกเฉินระบบต่างๆต้องสามารถทำงานได้ทันทีอีกทั้งอาคาร9ประเภทมีลักษณะและความเสี่ยงที่ต่างกันจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพื่อให้เจ้าของอาคารรู้จุดบกพร่องและแก้ไขได้ก่อนที่จะเกิดเหตุ
3: ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระบบสัญญาณเตือนอาจจะไม่ทำงานเรื่องของระบบดับเพลิงพวกถังดับเพลิงต่างๆเนี่ยมีสภาพเก่านะแล้วก็อาจจะไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของทางหนีไฟซึ่งเรามักจะพบหลายเหตุการณ์ด้วยกันที่ว่าทางหนีไฟเนี่ยมีการกีดขวางหรือมีการล็อกไม่ให้เปิดออกไปได้เรื่องนี้ก็ต้องมองว่าวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเนี่ยก็คือเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าอาคารที่เข้าข่ายนะครับก็คงต้องมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับอาคารระบบต่างๆในอาคารเนี่ยสามารถทำงานนะครับได้ตามที่ออกแบบไว้นะครับสามารถดับไฟได้นะครับสามารถอพยพคนได้ทันซึ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญที่มันกระทบต่อชีวิตของคนที่มาใช้อาคารครับ
2: ส่วนการตรวจสอบอาคารแบ่งเป็น2รอบสำคัญได้แก่การตรวจใหญ่ทุก5ปีและตรวจประจำปีหลังจากผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรหรือสถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายดำเนินการตรวจแล้วจะจัดทำรายงานส่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาหากพบว่าอาคารมีความปลอดภัยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์จึงจะออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารหรือใบร.1ให้กับเจ้าของอาคารเพื่อเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้อาคารว่าผ่านกระบวนการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนด แต่ในทางกลับกันหากเจ้าของอาคารไม่จัดให้มีการตรวจสอบก็มีบทลงโทษตามกฎหมายและเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถมีคำสั่งให้ดำเนินการตรวจสอบได้นอกจากเจ้าของอาคารที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วผู้ใช้อาคารเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการสังเกตความปลอดภัยได้โดยควรดูว่าอาคารมีใบรับรองการตรวจสอบอาคารหรือไม่รวมถึงตรวจดูทางหนีไฟระบบแจ้งเตือนและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เพราะการตรวจสอบอาคารไม่ใช่เพียงการทำตามข้อกฎหมายแต่คือการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยและช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินกมลเนตรนวลจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
4: ช่วงนี้ไปตรวจสอบอากาศเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะจากคุณกุณฑิดาพงษ์แจ่มในลมฟ้าอากาศค่ะ
5: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะโดยจะมีผลกระทบในช่วงวันที่8ไปจนถึง13กันยายนนะคะโดยประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะโดยจะเริ่มในภาคอีสานก่อนค่ะส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะทางนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8จนถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคอีสานค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะหลังจากนั้นในช่วงวันที่12จนถึง13กันยายนมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนลดลงค่ะส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนให้เฝ้าระวังในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันบ้างค่ะที่ภาคเหนือวันพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ70กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะต่อกันที่ภาคอีสานนะคะพรุ่งนี้ฝนเยอะเช่นกันร้อยละ70กับมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางและภาคตะวันออกพรุ่งนี้มีฝนร้อยละ60กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลงใต้ไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะพรุ่งนี้ฝนน้อยร้อยละ30แต่ว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะพรุ่งนี้จะมีฝนร้อยละ70กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะภาคอีสานแจ้งเตือนที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและสุรินทร์ค่ะส่วนภาคตะวันออกแจ้งเตือนที่จังหวัดตราดนะคะขอให้คุณผู้ชมติดตามฟังประกาศแจ้งเตือนจากทางการอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้ทุกวันใน9ข่าวค่ำวันนี้เปิ้ลกุลธิดาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
7: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
8: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
7: ถึงรสหมูเต็มๆ
8: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
9: ่จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ให้สารดัดชายไม่แพ้คอมเพล็กซ์กู้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
10: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูป พราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
11: อร่อย
10: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุก

0: ของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
6: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
8: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโงย่าและจังหวัดอาจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เริ่ม14กันยายนถึง5ตุลาคมนี้

0: บนโลกออนไลน์นะคะมีการแชร์เตือนผู้ที่ใช้งานรถยนต์นะคะว่าระวังค่ะการปล่อยให้ลมยางอ่อนเนี่ยอาจจะทำให้ยางระเบิดได้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ค่ะติดตามได้ในซีรีส์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คกับคุณพีรพลอนุตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ได้เลยค่ะ
1: บนโซเชียลแชร์เตือนผู้ใช้งานรถยนต์ว่าระวังการปล่อยให้ลมยางอ่อนอาจทำให้ยางระเบิดได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับครูวิชาช่างแผนกช่างยานยนต์โรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครับที่เขาแชร์เตือนว่าลมยางอ่อนอาจทำให้ยางระเบิดได้นี่จริงไหมครับ
2: เรื่องนี้จริงครับลมยางอ่อนก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่มีโอกาสทำให้ยางรถยนต์เราเนี่ยระเบิดได้เหมือนกันครับ
1: ทำไมลมยางที่อ่อนถึงทำให้ยางระเบิดได้ล่ะครับ
2: ก็คือเมื่อลมยางอ่อนมันจะทำให้ตัวแก้มยางเนี่ยยุบลงซึ่งมันจะทำให้โครงสร้างยางที่เขาเรียกว่าแก้มยางเนี่ยเสียหายผิดรูปนะครับมันจะทำให้ชิ้นส่วนเขาเรียกว่าองค์ประกอบภายในยางเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วก็เวลาที่รถมันวิ่งเกิดความร้อนสะสมอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เกิดแรงดันภายในสะสมความร้อนสะสมขึ้นมันมีโอกาสที่จะทำให้ยางเนี่ยมีโอกาสรั่วหรือระเบิดออกมาทันทีทันใดได้เหมือนกันครับ
1: แล้วถ้าหากเราปล่อยให้ลมยางอ่อนจนเกิดอุบัติเหตุผลเสียที่ตามมาก็มีมากมาย
2: ถ้าพูดถึงเรื่องยางระเบิดว่าอันตรายแค่ไหนนะครับถ้ามียางสัก1เส้นเกิดการระเบิดขึ้นมันจะทำให้รถเราเนี่ยเสียการควบคุมไปโดยปริยายเช่นถ้ายางหน้าระเบิดที่ยางหน้าอาจจะไม่แม็กหลุดออกไปแค่ยางรั่วทันทีทันใดเนี่ยพวงมาลัยจะเกิดการดึงกระชากทำให้รถเนี่ยเสียการควบคุมยิ่งถ้าเป็นรถกระบะสมมติเกิดการระเบิดที่ยางหลังนะครับจะทำให้รถเนี่ยเกิดการสไลด์เขาเรียกว่าเสียการควบคุมแล้วกันยิ่งรถสูงๆเนี่ยจุด CG สูงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะพลิกคว่ำได้เยอะมากเหมือนเราเห็นในข่าวเวลารถเกิดยางระเบิดรถบรรทุกหนักๆเกิดการระเบิดรถสูงๆเนี่ยพอยางระเบิดปุ๊บรถจะพลิกคว่ำตกข้างทางทันทีทันใดเลยครับ
1: แล้วเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าลมยางอ่อนแล้ว
2: การสังเกตลมยางอ่อนเนี่ยแรกๆเลยเราต้องดูจากกายภาพก็คือรถเราเห็นทุกวันอยู่แล้วว่าปกติยางเราลักษณะประมาณแบบนี้นะครับแต่วันใดวันนึงเราไปเห็นว่ายางมันแบนลงหรืออ่อนลงเนี่ยเราก็พึงระลึกไว้เลยว่ายางเราอาจจะรั่วอาจจะซึมก็ได้นะครับ
1: อีกข้อที่สังเกตได้คือการขับขี่ที่เปลี่ยนไป
2: หรือเราขับใช้งานนะครับใช้งานไปเรามีการขับออกตัวรู้สึกว่ามันมีความอืดที่บริเวณยางก็มีโอกาสที่เป็นสาเหตุว่ายางเนี่ยอาจจะรั่วจะซึมหรือเวลาเราเข้าโค้งรู้สึกว่าโค้งหนักขึ้นทำให้การบังคับพวงมาลัยเนี่ยยากขึ้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันที่บ่งบอกว่ายางเราเนี่ยอาจรั่วอาจซึมได้นะครับ
1: ปัจจุบันในรถบางรุ่นมีระบบเตือนแรงดันลมยางก็อาจสังเกตได้จากจุดนี้เช่นกัน
2: รถปัจจุบันนะครับมันมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งนะครับมันเรียกว่า TPMS นะครับเป็นตัวสัญญาณเตือนว่าแจ้งว่าลมยางเราเนี่ยอ่อนเกินมาตรฐานไหมซึ่งโดยบริษัททั่วไปนะครับจะตั้งไว้ที่ประมาณ 20-25% ถ้าเพชเชอร์ยางเนี่ยต่ำลงมา 20-25% เนี่ยสัญญาณก็จะเตือนขึ้นที่หน้าปัดของรถเราว่าลมยางเราเนี่ยอ่อนเกินมาตรฐานเราก็ควรเอาไปเช็ค

0: ไปตรวจสภาพหรือไปเติมลมยางดู
1: แล้วลมยางที่เหมาะสมปลอดภัยต่อการขับขี่อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
0: จริงๆมันไม่มีตัวเลขบอกว่าลมยางแบบนี้ใช้กับรถได้ทุกคันนะครับคือรถจะมีสติ๊กเกอร์ถ้าเป็นรถออกจากศูนย์เนี่ยอยู่ที่เสา B ของรถนะครับจะบ่งบอกว่ารถชนิดนี้ใช้ลมยางอยู่ที่เท่าไหร่อย่างรถเก่งก็อยู่ประมาณ30ถึง34อะไรเงี้ยรถกระบะอาจจะเป็น32ถึง40ก็แล้วแต่การใช้งาน
1: และอาจารย์ยังได้เน้นย้ำถึงการตรวจและดูยางรถยนต์เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
0: การดูแลยางรถยนต์นะครับโดยปกติเราจะสังเกตจากกายภาพภายนอกว่ายางกินซ้ายกินขวาไหมกินในกินนอกเนี่ยนะครับใช้ไปสัก 10,000 กิโลก็ควรสลับยางเข้าศูนย์บริการทำการสลับยางตามคู่มือครับหมั่นเติมลมยางเช็คลมยางทุก 1-2 เดือนหรือ1เดือน2ครั้งนะครับเพื่อให้รักษาสภาพหน้ายางให้โครงสร้างยางเนี่ยมันไม่เสีย
1: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าลมยางอ่อนอาจทำให้ยางเกิดการระเบิดได้นี่เป็นยังไงครับ
0: เรื่องนี้ควรแชร์ต่อครับเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับยางมากขึ้นนะครับจะได้ไม่ปล่อยให้ลมยางเนี่ยเสื่อมสภาพนะครับมีการดูแลรักษายางจะได้เช็คว่ายางแบบเนี้ยควรเช็คที่เดือนนึง 1-2 ครั้งนะครับหรือว่าดูแลสภาพยางมีการสลับยางตามระยะทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วยครับ
1: ปัจจัยที่ดูเหมือนเล็กๆหากดูแลไม่ดีอาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้เสมอนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จาก playlist ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: คุณผู้ชมครับรายการล้วงลึกหลอกลวงคืนนี้นะครับใครที่เป็นทั้งบัญชีม้าหรือว่าใครที่คิดจะเปิดบัญชีต้องดูเรื่องนี้เลยครับทางตำรวจทางหลวงได้บุกจับนะตามหมายรวบเดี๋ยวนะครับ4คนร้ายที่มีหมายจับกว่า10หมายจับแต่ละคนมีหมายจับติดตัวเป็นหางว่าวแล้วก็สร้างความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านนะครับการจับกุม4คนนี้จะขยายผลไปถึงกระบวนการใหญ่ได้หรือเปล่าติดตามเพิ่มเติมได้ในรายการล้วงลึกหลอกลวงคืนนี้22นาฬิกา30นาทีหลังจบครับข่าว9นะครับแล้วคุณผู้ชมครับอัปเดตเคสที่ทางกรมควบคุมมลพิษไปเก็บตัวอย่างน้ำมันรั่วที่คลองเตยเพื่อตรวจพิสูจน์ทางเทคนิคที่เรียกว่า Oil Fingerprint หรือว่าเทคนิคลายนิ้วมือน้ำมันเป็นเทคนิคที่ใช้ในการหาเอกลักษณ์เฉพาะของน้ำมันซึ่งเอาไปใช้เพื่อหาแหล่งที่มาของน้ำมันเนี่ยนะครับเพื่อบ่งชี้หาต้นตอน้ำมันก็คาดว่าจะรู้ผลภายใน2สัปดาห์ซึ่งล่าสุดมีการสูบน้ำมันปนเปื้อนออกไปแล้ว 16,500 ลิตรเหลือเพียงคราบฟิล์มบางๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเตรียมที่จะเปิดผิวการจราจรตรวจจุดต้องสงสัยว่าสรุปแล้วมีท่อส่งน้ำมันรั่วหรือไม่นะครับขณะเดียวกันเรื่องของราคาน้ำมันครับกบน.มีมติที่ประชุมแจ้งออกมานะครับล่าสุดก็คือปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลแล้วก็เบนซินนะฮะดีเซลหมุนเร็ว B7 D20 ขึ้น70สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนทางเบนซินและแก๊สโซฮอล์ขยับขึ้น80สตางค์ต่อลิตรมีผลวันที่9กันยายนตอนนี้รอประกาศของบรรดาปั๊มต่างๆอยู
4: ่
3: แต่ถ้าใครอยู่นอกบ้านเติมได้เติมก่อนได้เลยนะฮะเพราะราคาต่างประเทศเนี่ยมันขยับขึ้นมาจริงๆตั้งแต่วัน2วันที่แล้วแล้วนะบ้านเราเนี่ยเข้าใจว่าอันอยู่แต่พอประกาศขึ้นทีเดียวปุ๊บก็เนี่ยฮะ70ถึง80สตางค์เลยนะ
4: สัญญาณมาแล้วนะคะก่อนเลี้ยวเข้าบ้านก็แวะเติมกันสักหน่อยนะคุณผู้ชมคะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะปิดท้ายข่าวค่ำคืนนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูช่วงวินาทีเวลาเปิดไฟ10วินาทีอันโด่งดังที่เดอะบันนะคะซึ่งกำลังเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่ห้ามพลาดสำหรับคนที่เดินทางไปเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้ค่ะคุณผู้ชมคะทุกค่ำคืนเมื่อถึงเวลาเปิดไฟนะคะอาคารสไตล์ตะวันตกอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่เรียงรายอยู่ริมแม่น้ำค่ะจะพร้อมใจกันสว่างไสวด้วยแสงสีทองตระการตาไล่เรียงกันไปจนครบทั้งสายเลยนะคะภายในเวลาเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นดูภาพกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

มอบตัวแล้วแก๊งโจรุมกระทืบเยาวชนพิการจนเลือดคั่งอาการสาหัสอ้างแค้นเก่าไม่รู้เหยื่อพิการถึงโหดอดีตสามีเห็นภาพบาดใจแฟนใหม่มารับอดีตภรรยาชักปืนจ่อยิงดับ2ศพญาติพามอบตัวหนุ่มโพสต์ขอความเป็นธรรมถูกอดีตกาสถานบันเทิงทำร้าย4เดือนคดีไม่คืบติดตามในครับข่าว9คืนนี้21:30 น.

0: อยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: ข่าวบันเทิงมื้อดึกกับนายตะเทนไลฟ์กันแล้วนะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะวันนี้มาพร้อมกับข่าวบันเทิงหลากหลายเช่นเคยเริ่มกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะใครนะช่างกล้าแย้มกับแม่บุ๋มปนัดดาขึ้นชื่อว่าเป็นซื้อเจ๊สั่งลุยแล้วก็ตามนะแต่ก็ยังคงมีคนกล้าเบี้ยวหนี้แม่บุ๋มจนต้องโพสต์ทวงถามผ่านโซเชียลเลยค่ะ
2: พิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงดร.บุ๋มปนัดดาเปิดใจกับนายตะเทนหลังอดรนทนไม่ได้โพสต์ข้อความทวงหนี้ลงโซเชียลทำนองว่าเป็นหนี้ควรใช้หนี้จะมีมากมีน้อยก็ทยอยคืนให้เจ้าหนี้ได้ค่ะไม่ใช่เงียบหายเหมือนตายจากไปแล้วหลังเจ้าตัวเห็นลูกหนี้ซึ่งเป็นคนเบื้องหลังในวงการบันเทิงหลายคนใช้ชีวิตอยู่ดีมีสุขกินรู้อยู่สบายแถมบางรายยังโพสต์ภาพไปเที่ยวชิลๆแต่ไม่ยอมคืนเงินที่ยืมมาเนี่ยนะสิ
3: ในวงการเนี่ยแหละค่ะแต่เป็นแบบเบื้องหลังบางคนก็มีไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อีกหลายคนก็ได้งานแล้วก็คืนมาบ้างก็ได้นะ
4: แล้วลูกนี่เป็นไงบ้างคะที่โพสต์ไป
3: ก็ยังเงียบอยู่นะคะเงียบหนักกว่าเดิมอีกค่ะนั่นแหละ
4: จะจัดการยังไงดีแม่
3: ไม่ให้ใครยืมแล้วไม่ให้ใครยืมแล้วเจ็บแล้วจําแล้วก็ไม่เอาอีกแล้วค่ะใครจะยืมตังค์คือไม่ให้ค่ะแต่ให้เค้ากินนะอาจจะซื้อข้าวได้20 30บาทให้กินไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดจะมาแบบยืมเยอะๆอะไรไม่เอาขี้เกียจทวงอายอ่ะเวลาไปทวงเขาแล้วอายอ่ะกฎหมายก็คุ้มครองลูกหนี้เยอะเหลือเกินถ้าลูกหนี้ยังรู้สึกเฮ้ยเราไม่ได้ไปไหนนะแต่เรายังคืนนะเรายังพยายามอยู่นะมีนะซึ่งมีนะมีไลน์มาบอกอันอย่างนั้นอ่ะเราแฮปปี
4: ้เราทำใจแล้วไหมแม
3: ่ไม่ทำใจอ่ะทำใจยากเงินนะเราก็หามาอย่างลำบากนะใช่ไหมแต่เพียงว่าณวันนั้นเราสงสารไงเราก็เลยช่วยไงแต่พอณวันนี้คุณสบายแล้วคุณก็สงสารเราบ้างคืนเราบ้างเป็นหนี้ก็รีบมาคืนซะคืนเถอะนะคะได้โปรดคำขอร้องจากเจ้าหนี้ค่ะคืนนะคะ
2: เรื่องทวงหนี้ซื้อเจ๊สั่งลุยประกาศชัดว่ายังคงรอการติดต่อขอคืนเงินจากลูกหนี้อยู่ต่อไปทุกวันก่อนเปิดใจถึงเรื่องราวดีๆเมื่อเช้าวันนี้กับการทำบุญเอาเรื่องเอาชัยที่สำนักงานมูลนิธิองค์กรทำดีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังเปิดมานานกว่า4ปีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิองค์กรทำดีทุกคนพร้อมทั้งจะเดินหน้าก่อสร้างมูลนิธิต่อไปเรื่อยๆซึ่งเงินทั้งหมดมาจากประชาชนทุกคนที่มอบให้กับทางมูลนิธิโดยสามารถตรวจสอบได้ทุกบาททุกสตางค์ค่ะ
1: ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่ๆจิตอาสาองค์กรทำดีทุกๆคนเลยนะคะไปกันต่อที่คุณแม่คนสวยคนนี้พี่ลูกเกดเมธนีนั่นเองเขาบอกว่าจะงดรับงานช่วงเอเชียนเกมเพราะว่าจะต้องบินไปให้กำลังใจน้องสกายถึงญี่ปุ่นเลยค่ะ
2: ออกปากว่าภูมิใจในตัวลูกชายสุดๆค่ะซุปเปอร์โมเดลตัวแม่ลูกเกดเมทินีที่ตื่นเต้นแทนลูกชายวัย17ปีน้องสกายกิ่งพยมแชปเปิลที่เตรียมเป็นตัวแทนนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายเดือนกันยายนนี้โดยคุณแม่ลูกเกดก็เชื่อมั่นในตัวคุณลูกทั้งยังประกาศพักงานเพื่อบินไปเชียร์ถึงขอบสระอีกด้วยค่ะ
5: ของเกดพร้อมสุดๆแล้วค่ะธงชาติไทยเรียบร้อยแพ็คใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วแพ็คกระเป๋าพร้อมแล้วพร้อมเดินทางตั๋วเครื่องบินโรงแรมเรียบร้อยแล้วค่ะ
6: ก็พร้อมแล้วครับก็จริงๆก็อีก2อาทิตย์จะแข่งแล้วก็เริ่มเทเปอร์เริ่มซ้อมมา what the intensity ลงไปนิดนึงครับก็พร้อมจริงๆมันก็คือเวลาดีสุดที่สกายเคยว่ายแล้วครับก็

0: ก็ดีครับ yeah very happy ตั้งเป้าก็อยากจะไปทำดีที่สุดที่สกายทำได้ครับ and ถ้าเข้าแบบรอบไฟนอลเลยอะไรอันนั้นก็โบนัสครับ
1: ไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกนะคะแล้วก็อย่างที่น้องสกายบอกนะคะแล้วก็อยากจะให้เขาทำให้ดีที่สุด
0: สกายก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็

0: ต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายก็ได้ไปอีกค่ะ
1: ซึ่งคุณแม่ลูกเกดก็อยากให้แฟนๆชาวไทยช่วยเชียร์ลูกชายและนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนให้คว้าชัยมาครองเพราะทุกคนนั้นต่างตั้งใจฝึกซ้อมกันมาเป็นอย่างดีค่ะ
2: สู้ๆนะคะส่งกำลังใจให้น้องสกายแล้วก็ทัพนักกีฬาไทยทุกคนเลยนะคะไปกันต่อค่ะที่ปากก
1: ี้ตั้งใจไว้ถึง2ปีค่ะพิธีกรมากความสามารถปากิ๊กเกียรติกิจเจริญวัย63ปีหลังเจ้าตัวเล่าว่ารายการทุกรายการที่ทำอยู่ก่อนหน้านี้ประกาศปิดตัวไปทั้งหมดแล้วทำให้ช่วงนี้เจ้าตัวเลยได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวและหลานสาวน้องแสนดีวัย2ขวบมากขึ้นซึ่งสิ่งสำคัญไปกว่าความสุขของคนในครอบครัวก็คงหนีไม่พ้นการกลับมารักตัวเองดูแลสุขภาพซึ่งหวังเอาไว้ว่าอยากจะมีชีวิตจนถึงวันที่หลานสาวได้รับปริญญาสักใบค่ะ
3: สุขภาพก็โอเคตามวัยเนาะ60กว่าแล้วมันก็ถดถอยกล้ามเนื้อก็น้อยลงเป็นธรรมดาเริ่มง่วงเยอะนอนกลางวันเล่นกับหลานก็มีความสุขไปไม่มีแล้วรายการก็เขาก็หยุดไปแล้วตอนนี้แต่ว่าก็เหลือรับจ็อบเป็นนิดๆหน่อยๆหลังๆแล้วก็เริ่มทำรายการเริ่มนั่งหอบเหมือนกันนะแบบเวลาสั่งคัดทีก็นั่งเหมือนกันสมัยก่อนแล้วก็ไม่หลังๆแล้วรู้สึกตัวเลยว่าเฮ้ยเราเริ่มแก่อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าฉันดีปริญญาตรีใช่ไหมตอนนี้2ขวบใช่ไหมอีก20ปีเนาะอีกประมาณทั้ง20ปี22ปี22ปีกู85นะถ้า85ผมยังอยู่ถึงนะถ้าผมยังอยู่ถึงและได้เห็นนะและยังพูดจารู้เรื่องนะผมคงดีใจนะผมคงดีใจแล้วก็มีความสุขที่แบบว่าเขาเป็นยังไงเราได้เห็นเขาตั้งแต่วันเดวันเนาะตื่นมาตอนเช้าแล้วก็รู้สึกว่าโอเคกูโชคดีแล้วได้อยู่ตื่นมาอีกวันนึงอย่างนี้นะผมคิดว่าอยากให้ทุกคนเป็นอย่างนั้นแต่อุบัติเหตุมันคืออุบัติเหตุไงมันคือมึงซวยอ่ะใช่ป่ะอันนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันเพราะเรื่องของอุบัติเหตุแต่ถ้าเกิดถึงเรื่องของสุขภาพคืออย่าเป็นคนอย่าปล่อยวางผมคิดว่าอย่าปล่อยวางแล้วก็อย่าตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะผมต้องบอกอย่างนี้ว่าสำหรับตัวผมเองนะผมก็ถามว่าต้องกินยาไหมผมกินยาแต่ผมกินสม่ำเสมอนะพบหมอสม่ำเสมอนะก็คือเฮ้ยใส่ใจกับตัวเองเพราะว่ามึงเป็นรถเก่าแล้วนึกออกไหมมึงเป็นรถเก่าแล้วมึงต้องเข้าศูนย์มึงอย่ารักษาเองคาดเดาเองไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นแต่สุดท้ายถ้ามันจะเป็นโรคนะถ้ามันเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรใดๆเงี้ยนะก็เอาแบบว่าไม่ต้องมาคีโมกูหรอกเพราะว่ากูขี้เกียจทรมานอย่างงี้นะก็ปล่อยให้มันตามสภาพไปแล้วกัน
1: แม้ช่วงนี้จะมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นไม่ต้องเดินทางไปสตูดิโอเช้ากลับเย็นเหมือนทั้งชีวิตที่ผ่านมาแต่ปากิ๊กยืนยันนะคะว่ายังคงรักงานในวงการบันเทิงเหมือนเดิมไม่เคยคิดออกจากวงการไปไหนหากมีงานจ้างก็ยังพร้อมออกจากบ้านได้เสมอค่ะ
2: ใครที่คิดถึงผลงานของปากิ๊กก็ไปดูหนังกันได้ Henry's First Date นะคะไปกันต่อที่นางเอกของเรื่องนี้น้องมินนี่ไอดอลนั่นเองค่ะก็ส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดแคลนซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆเลยค่ะ
1: ไม่แปลกใจที่จะเป็นที่รักของแฟนคลับค่ะไอดอลเคป๊อปสายเลือดไทยมินนี่นิชาหรือมินนี่ไอดอลที่สนับสนุนทุนการศึกษาและส่งต่อโอกาสให้กับน้องวันนาในการทำตามความฝันกับการเรียนแพทย์ให้เป็นจริงผ่านมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยโดยเป็นความตั้งใจของเจ้าตัวตั้งแต่วัยเด็กที่อยากส่งต่อโอกาสให้กับน้องๆที่ขาดแคลนอย่างน้อย1คนค่ะ
4: ความตั้งใจมาตั้งนานแล้วว่าอยากจะแบบถ้าเรามีโอกาสอยากจะลองอุปการะน้องน้องอยากเรียนแพทย์ค่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าคงจะดีถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถซัพพอร์ตความฝันของน้องได้แล้วก็หนูรู้สึกว่าส่วนตัวมินนี่เองอะค่ะตอนเด็กๆอาจจะโชคดีที่ได้รับโอกาสแล้วก็มีครอบครัวซัพพอร์ตทำให้เราได้ทำตามความฝันของเราจนเป็นเราในทุกวันนี้เรารู้สึกว่าถ้าน้องๆหลายๆคนที่ขาดโอกาสเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้เขาไปถึงฝันให้ได้อยากให้น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทางด้านการศึกษาด้วยแล้วก็เห็นอยากให้แบบเห็นที่บ้านน้องอะไรเงี้ยบางทีฝนตกหลังคารั่วหนูรู้สึกว่าอยากให้น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบอยู่ในสภาพแวดล้อมใน environment ที่ดีกว่าเดิมอะไรน้องเจอหนูครั้งแรกน้องร้องไห้เลยค่ะแบบน้ำตาคอแล้วก็แบบโหมันก็ทัชเรารู้สึกว่าดีใจที่แบบเหมือนน้องก็มาขอบคุณเราคือทางทีมงานก็บอกว่าน้องอาจจะขี้อายพูดไม่เก่งก็เลยเหมือนมีเขียนเป็นจดหมายเป็นอะไรมาหนูก็อ่านแล้วก็รู้สึกแบบดีใจถ้าเกิดว่าอะไรที่เราซัพพอร์ตได้เราก็อาจจะซัพพอร์ตน้องเยอะๆถ้ามีโอกาสนะคะพูดจริงๆอยากซัพพอร์ตน้องๆคนอื่นๆอีกด้วยในอนาคตถ้าไม่ได้มีโอกาสก็อยากจะแบ่งปัน
1: และอีกหนึ่งความฝันที่เป็นจริงแล้วนั่นคือการเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องแรกกับเรื่อง Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้ประกบณเดชน์คูกิมิยะที่ดัดแปลงจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังโดยเตรียมเข้าฉาย17ก

0: ันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
1: พวกเราก็ไปซัพพอร์ตผลงานของน้องมินนี่กันเยอะๆนะคะส่วนตอนนี้ค่ะไปต่อที่นักแสดงมากความสามารถที่แหม่มคัทริยานั่นเองอยู่วงการมานานๆ นะคะแล้วก็ช่วงนี้ซีรีส์วายกำลังมาแรงต้องถามพี่แหม่มหน่อยว่าสนใจไหมพี่แหม่มบอกว่าก็ไม่ติดนะถ้าเจอบทที่ใช่ค่ะ
0: พร้อมปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ที่เปลี่ยนไปอยู่แล้วล่ะค่ะนักแสดงแถวหน้าแหม่มคัทริยาที่พร้อมร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหม่ๆทั้งยังเปิดกว้างกับการรับบทที่หลากหลายไม่เว้นแม้แต่แนววายหรือยูริที่ปัจจุบันเป็นที่นิยมในระดับอินเตอร์เรียกว่าถ้าเจอบทที่ใช่เนื้อหาที่เหมาะสมก็พร้อมกระโจนเข้าใส่อยู่แล้วค่ะ
2: ก่อนหน้านี้ก็เล่นแต่ว่าเรื่องสอดสร้อยมาลาค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นยูริขนาดนั้นคือมีสร้อยหรือตัวคุณหมิวชอบเราฝ่ายเดียวแต่เรารักเขาแบบเพื่อนอะไรอย่างนั้นเราคือนักแสดงต้องแล้วแต่ผู้จัดแล้วล่ะผู้จัดหรือผู้กำกับ
3: เซลล์ของพี่แบบ
2: ไม่ติดได
3: ้โอเค
2: ขอให้บทมีเหตุผลบทดีบทสนุกเราชอบอยู่แล้วเราคือนักแสดงเราต้องเล่นได้ทุกบทค่ะต่อมาคนที่เป็นนักแสดงเขาก็จะหมั่นเคี้ยวว่าแบบอุ๊ยเราจะได้เล่นบทอะไรบ้างท้าทายใช่
3: เพราะว่าเรามีเคมีกับใครได้เลย
2: พี่เป็นเคมีสาธารณะว้าดีร่วมงานกับทุกท่านค่ะดีใจที่มันมาในยุคนี้แล้วที่เปิดกว้างมากขึ้นมีการยอมรับกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีสีสันหลากหลายให้กับวงการบันเทิงก็น่ารักเราก็มีก็เนี่ยเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปอรุณรุ่งก็เป็นแม่ของเมะใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเมะ
3: เข้าใจใช่ไหมเจ็ดแม่เมะกับเค
2: เมะคือแมนใช่ไหมแล้วก็เคก็คือคิวถูกไหมคะโอเคค่อยชั่วหน่อยได้มีโอกาสเล่นกับรุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆยังเจนลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เปรียบได้รับเขาเรียกว่าอะไรคะได้ความรู้จากพวกเขาด้วยเยอะเหมือนกัน
0: แหม่มยังชื่นชมนักแสดงรุ่นใหม่ๆที่ไม่เพียงมีความสามารถแต่ยังตั้งใจทำงานจนทำให้ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากทั้งยังทำให้ตนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกด้วยค่ะ
1: รอชมผลงานของพี่แหม่มเลยนะคะไปกันต่อที่คนนี้ค่ะก็ต้องส่งกำลังใจแล้วก็ส่งแรงเชียร์ด้วยนะคะน้องไมร่ามณีพศรค่ะหลังจากที่ชนะการประกวด Thailand's Got Talent ซีซั่น1มาได้นะคะตอนนี้ก็มุ่งหน้าสู่เส้นทางโกอินเตอร์แล้วนะคะถึงขนาดที่เป็นคนไทยคนแรกเลยนะที่ได้เป็นนางเอกละครบรอดเวย์ค่ะแล้วก็ล่าสุดเธอยังได้แสดงนำในภาพยนตร์ฮอลลีวูดอย่างที่เธอฝันเอาไว้ด้วยค่ะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในฐานะคนไทยที่น่าจับตามองค่ะสำหรับสาวไมร่ามณีพัชรมอลอยศิลปินและนักแสดงลูกครึ่งไทยอเมริกันที่รับบทนำในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง Girls Like Girls ดัดแปลงจากบทเพลงในตำนานของเฮลลี่คิโยโกและเป็นไวรัลจนต่อยอดสู่นิยายชื่อดังบอกเล่าเรื่องราวการก้าวผ่านช่วงวัยอันแสนอบอุ่นของเด็กสาวที่เพิ่งย้ายมาที่เมืองใหม่และได้สัมผัสกับความรักเป็นครั้งแรกพร้อมๆกับความสับสนและการเรียนรู้ที่จะยอมรับตัวเองผ่านความรักงานนี้ไมร่าที่บินตรงกลับมาไทยเปิดใจกับนายเอนเตอร์เทนว่านี่ถือเป็นก้าวสำคัญในฐานะนักแสดงระดับสากลซึ่งกว่าจะได้รับโอกาสนี้มาก็ผ่านความผิดหวังมานับพันครั้งเลยละค่ะ
4: คือรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กจนถึงจุดนี้ค่ะคือทุกอย่างที่เราทำมันก็คือแบบมันก็เป็นเหมือนโดมิโนเอฟเฟกต์ใช่ไหมคะตอนทำ Got Talent ก็เปิดประตูไปสู่ทำหนัง HBO ทำนู่นทำนี่จนมาถึงแบบจุดที่เราเริ่มต้นที่อเมริกาคือตอนไมร่าอายุประมาณ16ก็ย้ายไปนู่นแบบเต็มตัวเลยแล้วก็พยายามหาเอเจนต์พยายามหาแมเนเจอร์เพื่อแบบออดิชั่นใช่ไหมคะก็แบบส่งเทปเข้าไปตอนนี้ก็เหมือนเดิมค่ะส่งเทปเข้าไปแล้วก็ใช่ค่ะแคสติ้งคือแบบเราก็ไม่ได้มีอะไรนะคะคือเขาก็ส่งเบรกดาวน์มาแล้วก็ตอนได้เบรกดาวน์เกิร์ลไซเกิร์ลก็แบบอุ๊ยเฮลี่คิโยโกะเราก็รู้จักเราก็แบบอุ๊ยเท่จังเลยที่เขาจะทำเป็นแบบมิวสิกทำเป็นหนังแบบนี้ใช่ไหมคะก็เราก็ส่งเทปเข้าไปก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าคือเราเป็นนักแสดงเราส่งเทปเป็นร้อยพันเทปคือในชีวิตเมล่าคือส่งเยอะมากเลยค่ะแล้วส่วนมากเราก็ไม่ได้ยินอะไรกลับมาแต่พอเรื่องนี้ได้ยินอะไรกลับมาเราก็แบบเออเราก็ไม่อยากคาดหวังว่าเอ้ยเราจะได้ไหมไม่ได้ไหมแล้วก็พอเราได้ก็แบบตกใจเหมือนกันค่ะแต่ก็ร้องไห้เลยค่ะร้องไห้กรี๊ดคือแบบเราคาดไม่ถึงจริงๆค่ะคือแบบชีวิตนี้เมล่าก็แบบคือเราทำอะไรเราก็อยากทำให้ดีที่สุดแต่คือเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้อะไรแบบนี้หวังว่านี่ไม่ใช่เป็นหนังสุดท้ายแต่เป็นหนังแบบ
3: first
4: เปิดประตูไปเรื่อยๆค่ะคือรู้สึกว่าไม่ว่างานอะไรที่เมล่าทำอยากให้มันเปิดประตูไปที่งานต่อไปหรือว่าผู้กำกับต่อไปที่เมล่าอยากทำงานด้วยหรือว่านักแสดงต่อไปที่เมล่าอยากทำงานด้วยก็คือเป็น opportunity ไปเรื่อยๆอะค่ะ
0: สำหรับ Girls Like Girls ภาพยนตร์แนว Queer Coming of Age เข้าฉายแล้วในโรงภาพยนตร์ที่เมืองไทยแฟนๆที่อยากสนับสนุนนักแสดงสายเลือดไทยก็ไปพิสูจน์ฝีมือกันได้แล้ววันนี้ค่ะ
1: น่าชื่นชมมากๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงสายเลือดไทยที่เราต้อง

0: คอยซัพพอร์ตกันด้วยนะคะเพราะว่าความสำเร็จของเธอมาจากความพยายามของตัวเองล้วนๆเลยนะคะส่วนตอนนี้พักกันเดี๋ยวๆค่ะช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศนะคะยังอยู่กับความปังของหนังไอ้แมงมุมค่ะ Spider-Man Brand New Days ค่ะเข้าฉายมาแล้วถึง6สัปดาห์ด้วยกันแต่ว่ายังคงโกยรายได้ได้ปังสุดๆเลยนะคะแต่ว่าจะทะยานไปเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเช็ครายได้พร้อมๆกันค่ะ
1: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
2: ์โอ้เยี่ยม
3: น่ากินจัง
4: แน่นอนจ้า
5: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
8: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
9: ยาสีฟันเทศไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
0: ่โอ้โหต้องบอกว่าแรงดีไม่มีตกจริงๆสำหรับหนังไอ้แมงมุม Spider-Man ภาคล่าสุดนะคะ Spider-Man Brand New Day ค่ะที่ยืน1บน Box Office ถึงแม้ว่าจะเข้าฉายมาแล้วถึง6สัปดาห์ก็ตามค่ะ
12: หนังภาคต่อฟอร์มยักษ์ Spider-Man Brand New Day ยังคงยืนหนึ่งบนบ็อกออฟฟิศในแถบอเมริกาเหนือเป็นสัปดาห์ที่6ติดต่อกันขึ้นแทนหนังเรื่องที่2แห่งทศวรรษต่อจากอวตาร The Way of Water เมื่อปี2022ที่ขึ้นอันดับ1หนังทำเงินในอเมริกาเหนียวแน่นนานขนาดนี้เลยล่ะค่ะที่สำคัญนะคะตอนนี้หนังยังกระโดดขึ้นมาอยู่ที่อันดับ3หนังทำเงินทั่วโลกสูงสุดตลอดกาลด้วยรายได้รวม 2,400 ล้านเหรียญเป็นรองแค่อวตารที่ทำไว้ 2,920 ล้านเหรียญและ Avengers Endgame ที่ทำไว้ 2,800 ล้านเหรียญเท่านั้นค่ะส่วนการกลับมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้งของดีว่าเสียงทรงพลังซีลินดิออนที่กรุงปารีสก็กลายเป็นโอกาสทองของเหล่ามิจฉาชีพที่ตั้งใจแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มชุมชนออนไลน์ของแฟนเพลงและสร้างเว็บไซต์จำหน่ายบัตรปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกเงินแฟนเพลงที่อยากไปสัมผัสประสบการณ์หูเคลือบทองฟังการร้องเพลงสดๆของซีลินดิออนอีกครั้งโดยทีมผู้จัดคอนเสิร์ตคาดการว่าอาจมีแฟนเพลงที่ตกเป็นเหยื่อหลายร้อยคนในแต่ละคืนของการแสดงหลังซีลินประกาศจัดการแสดงที่เพลนิจูดอารีนาของกรุงปารีสจำนวน16รอบในเดือนกันยายนและตุลาคมปีนี้ซึ่งเปิดฉากไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและอีก10รอบในเดือนพฤษภาคมปี2027ไม่แปลกใจนะคะที่คอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นที่ต้องการของแฟนเพลงจนบัตรทุกรอบของการแสดงขายหมดเกลี้ยงเพราะเป็นการกลับมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ4ปีนับตั้งแต่เธอเปิดเผยว่าป่วยเป็นโรคคนแข็งค่ะ
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายตะเทน 11:30 นช่อง 9 กด 30 นะคะสำหรับคืนนี้ฝนลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ยาแก้ไอตราเสือดาวลดน้ำผึ้งผสมมะนาวไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แก้ไอขับเสมหะชุ่มคออ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
3: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีคร
4: ับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
5: สวัสดีครับคุณชุติมาครับอ
4: าจารย์ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของเชิงการเมืองตอนนี้ค่ะดูความเคลื่อนไหวมันมีการเดินเกมทั้งในสภาแล้วก็นอกสภานะคะ
5: ต้องแยกกัน
4: ค่ะ
5: ต้องแยกกันคือถ้าในสภาเนี่ยก็อาจจะดูจากปรากฏการณ์ที่พรรคฝ่ายค้านขึ้นปงขึ้นป้ายอะไรประมาณนั้นนะแต่พอเห็นนะว่า1จะเกี่ยวข้องกับวันที่14ซึ่งเป็นวันที่กกต.จะประชุมกันแล้วก็จะมีการตัดสินว่าไอ้เรื่องที่จะส่งเรื่องการไปยุ่งเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.อะไรพวกน
4: ี
5: ้ผมไม่อยากใช้คำว่าหัวนะเอาว่าได้มาซึ่งสว.มันมีปัญหาก็จะเอาผิดใครอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เราเดาทางไม่ได้ผมก็พยายามเช็คนะว่าจะเป็นรางวัลที่1หรือเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลข้างเคียงอะไรเงี้ยนะ
4: ค่ะ
5: ทางคนที่เขาพอรู้เรื่องเขาก็ไม่กล้าตอบผมก็เลยปล่อยให้วันที่14มีมติออกมาก็จบกันละกัน
4: อืม14กันยายน
5: ใช่แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวจุดตัดเป็นตัวจุดตัดนะเป็นตัวจุดตัดจริงๆนะว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในสภาและนอกสภามันจะเดินยังไง
4: ค่ะ
5: ถ้านอกสภาเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวนะของทางบ้านพระอาทิตย
4: ์ค่ะ
5: ของคุณสนธิลิ้มทองกุลซึ่งก็บอกว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนรัฐบาลอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าก็จะเป็นประเด็นในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุนเทาแล้วก็การที่ประเทศมันไม่เป็นนิติรัฐอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้ก็ว่ากัน
4: ค่ะ
5: แต่กลุ่มคนที่เราเห็นหน้าเห็นตาที่แถลงข่าวก็ไม่ได้เป็นอะไรที่อยู่เหนือความคาดหมายส่วนจะประคองกระแสประเด็นไปยังไงอีกเรื่องนึงคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกสภาเนี่ยมันจะต้องมีการคล้ายๆกับว่ามีประเด็นที่เป็นจุดหักเหกรณีของคุณของพันธมิตรเพื่อประชาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกทม.ห่วงเวลาปี48ต่อเนื่องกับปี49เนี่ยจุดตัดเนี่ยก็คือการที่คุณทักษิณเนี่ยขายหุ้นชินคอมแล้วก็ไปกันใหญ่นั้นก็แฮนเดิลไม่ได้จนต้องยุบสภาแล้วก็ไปต่อไม่ได้มีการทำรัฐประหารเนี่ยวันที่19กันยาปี2549ครบ20ปีพอดี
4: ค่ะ
5: นะกรณีของที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีทั้งรัฐบาลออกไปเพราะองค์กรอิสระแล้วก็มีทั้งทำรัฐประหารปี2557ม
4: ี
5: ประเด็นอย่างนี้อันนี้คือการเมืองนอกสภาที่มันเชื่อมโยงซึ่งบางทีก็ไม่ได้นำไปสู่การรัฐประหารเสียทีเดียวแต่ว่านำไปสู่องค์กรอิสระตัดสินนะอันนี้มาสถานการณ์ปัจจุบันนะเราก็อาจจะดูในสภานิดหน่อยสภาตอนนี้มันพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็เท่าที่ดูบรรยากาศนะก็ถึงจะโต้เถียงกันยังไงอย่างที่ผมบอกว่าก็ลงมติตามกรรมธิการเสียงข้างมากน
4: ะ
5: อย่างเมื่อวานมาตรา4ที่พูดกันแล้วก็มาตรา6งบกลางเนี่ยก็ลงมติอย่างที่เห็นนะก็มีอะไรกุ๊กกิ๊กนะก็คิดว่าอันนี้จบนะในแง่ของการผ่านงบประมาณรายจ่ายวันพรุ่งนี้ตอนประมาณสัก 3:00 น 4:00 นก็คงไม่มีปัญหาอะไร
4: อาจารย์คะอันนี้ก็คือวาระที่2กับวาระที่3เสร็จแล้วก็ค่อยส่งไปที
5: ่ที่วันที่10วันที่11
4: ก็ต่อเนื่องไปเลย
5: ต่อเนื่องกันไปแล้วก็หลังจากนั้นก็โปรเซสเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี2570ไม่มีอะไรติดขัด
4: ค่ะ
5: มองไปเลยว่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมตามเวลาที่มันเกิดขึ้น
4: ไทม์ไลน์ของงบประมาณเนี่ยมันก็คือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ถูกไหมคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองอ่ะจริงๆแล้วมันก็จะมี
5: วันนี้เนี่ยช่วงเสาร์อาทิตย์นี้กับวันจันทร
4: ์ใช่
5: คราวนี้วันจันทร์เนี่ยจุดตัดมันอย่างที่บอกอ่ะเป็นเรื่องของกกต.
4: ค่ะ
5: นะซึ่งก็ต้องก็อย่างที่บอกอ่ะถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยการออกมาให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินกับพิธีกรของไทย PBS จอบโจทย์เนี่ยซ
4: ึ่
5: งให้ดูนะ ขาไปสัมภาษณ์ที่ทำเนียบนะเขาไม่ได้มาที่สตูเห็นไหม
4: ก็มีนัยยะสิอาจารย์บอกว่าเราต้องดูเรื่องของสถานที่ด้วย
5: แต่ผมบอกอะแต่ผมบอกอะถ้าจะสัมภาษณ์รัฐมนตรีนายกห้องนี้ผมไม่ไป
4: อ้าวเหรอ
5: ผมไม่ไปทำเนียบทำแนบอะไรกับใครทั้งนั้น

0: คนสัมภาษณ์ต้องมาที่รายการมาหูไว้หูเนาะโอเคเ
1: พราะว่าถ้าเกิดว่านายกทุกคนก็ให้เกียรติมาทั้งนั้น
0: ถ้าแบบว่าเขาเชิญไปที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่าเออติดภารกิจ
1: ไม่ไปผมบอกเลยผมไม่ไปแล้วหนึ่งสด
0: แบบเรียลไทม์เลย
1: เรียลไทม
0: ์โอเค
1: ไม่ใช่แบบว่าไปเทปแล้วก็มาแก้ไขกัน
0: แล้วปิดคอมเมนต์ไหมเรา
1: ไม่ปิด
0: ไม่ปิด
1: โอเคไม่เป็นอันนี้ไม่ได้เป็นอันน
0: ี้แต่มีทุกยุคทุกสมัยที่นายกรัฐมนตรีจะต้องออกสื่อเพื่อเป็นการสื่อสารกับ
1: ไม่แต่ว่ามันเฉพาะหน้าไงคราวนี้จริงๆอ่ะท่านไปนอร์เวย์เมื่อคืนนี
0: ้คือท่านเป็นผู้แทนพระองค์ค่ะไปร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ค่ะ
1: ใช่ก็อันนี้ก็จะกลับมาวันที่11-12
0: อ
1: ันนี้ก็ว่าไป
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องในสภาเนี่ยเราก็ดูการลงมตินะแล้วก็ดูท่าทีอย่างวันนี้นักข่าวก็ไปเจอคุณธรรมนัสคุณธรรมนัสก็พูดชัดว่าเขายังเป็นเพื่อนกับคุณอนุทิน
0: ค่ะ
1: ส่วนการจะลงมติไอ้เรื่องการควบคุมไม่ประทับทางไม่มาร่วมรัฐบาลมันยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกคือประเด็นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นการติดล็อก
0: อะไรอ
1: ่
0: ะ
1: เอางี้กลุ่มที่จะมีผลต่อการเมืองในสภามันมี3กลุ่มใหญ่1พรรคภูมิใจไทยเอาตัวเลขอ่ะ195เสียงเอาตัวเลขกลมๆแบบน
0: ี้
1: นะ195เสียง2พรรคประชาชน120
0: ค่ะ
1: นะ3พรรคเพื่อไทย78ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด
0: ค่ะ
1: 78นะถ้าเกิดตัวเลขนะประมาณนี้นะแล้วก็4ก็พรรคกล้าทำ58ถูกไหม
0: ค่ะ
1: เออมันล็อก58เนี่ยก็จะเป็นตัวแปรแต่ว่ามันแปรไม่ได้ไงคือถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยเขา195เนี่ยเขาจับมือกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็เกินครึ่งอยู่ละ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นล็อกอยู
0: ่เขาก็ร่วมแล้วแต
1: ่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาพรรคเพื่อไทยมาจับมือกับพรรคประชาชนก็ประมาณ200ก็ต้องหาได้อีก220เอาประชาธิปัตย์มาแต่ที่เหลือในอีก30ไม่รู้จะหามาจากไหน มันก็ไปไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: เ
1: ออเอาคือจริงๆเอาผลการเลือกตั้งแล้วก็จำนวนส.ส.ปัจจุบันมานั่งเทียบเคียงดูเนี่ยนะส่วนมันจะมีการแตกยุบภายในพรรคแหละอันนั้นเป็นเรื่องที่โกลาหลเอาว่ากันตามหลักเป็นอย่างเงี้ยเพราะคุณต้องนอมินีคนชื่อเป็นนายกก็ต้องมีส.ส.เกินครึ่งในสภามันก็เป็นแบบ
0: แล้วตอนนี้พรรคกล้าทำเขาวางบทบาทของตัวเองยังไงเขาเป็นฝ่ายค้านรูปแบบไหนคะ
1: มันก็แกก็บอกไงบอกว่าเนี่ยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายบางเรื่องไม่ควรตีรัฐบาลก็ไม่สมควรสำคัญที่สุดรัฐบาลเพิ่งมาทำงานได้ไม่กี่เดือนก็ต้องให้โอกาสนะอันนี้การลงมติของพรรคกล้าทำเนี่ยก็อาจจะลงมติงดออกเสียงแล้วผมก็สังเกตดูดาวเดอะไลน์ที่ลงตามมาตราเนี่ยก็จำนวนหนึ่งก็งดออกเสียง
0: นี่คือสไตล์ของพรรคกล้าทำในโมเมนต์นี
1: ้เออใช่คราวนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็บางอันก็เข้ากับพรรคประชาชนในการโหวตถ้าเกิดเข้ากับพรรคประชาชนรวมทั้งพรรคเล็กพรรคน้อยตัวเลขมันจะประมาณ150 150 151เนี่ยเป็นตัวเลขยืนพื้นของคนที่ไม่เห็นด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราดูตอนลงวาระ3นั่นแหละตัวเลขจริงวาระ3ที่จะลงมติวันพรุ่งนี้ตอนกลางคืน 3:00 นกว่าๆเนี่ยตัวเลขรัฐบาลมีเท่าไหร่ตัวเลขของฝ่ายค้านของจริงมีเท่าไหร
0: ่
1: ตัวเลขของคนที่ยังไม่ค้านแล้วก็ยังไม่ร่วมมีเท่าไหร่เนี่ยประมาณ
0: แล้วมันจะไปต่างอะไรกับตอนลงมติของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้าน
1: ต่างกันต่างกันต่างกันต่างกัน
0: อาจารย์มองว่าต่างเหรอคะ
1: ต่างอย่างมีนัยยะสำคัญต่างต่าง
0: อ
1: ันนั้นมันไม่ได้มีข้อผูกพันอะไรแต่งบประมาณนี่มันไม่ใช่งบประมาณนี่สำคัญนะคราวนั้นก็ไทม์ไลน์ก็คือว่าถ้าอันนี้วันที่14ผ่านไปไม่มีอะไรตื่นเต้นเล้าใจก็จบ
0: คดีสวนะ
1: แล้วก็ไม่ใช่คดีจะเรียกว่าอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะเรียกอะไรก็ไม่รู้
0: ที่เขาเรียกกันนั่นแหละ
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปดูวันที่28
0: 28กัน
1: นะ28เนี่ยมันคือการเลือกตั้งเป็นโมฆะ
0: อ๋อ
1: เรื่องไอ้เรื่อง QR code อ
0: ่ะ
1: นั่นคือการเลือกตั้งเป็นโมฆะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเรายังไม่ต้องไปคิดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าผ่านการเลือกตั้งเป็นโมฆะไปก็จะต้องเป็นเรื่องของการไม่ไว้วางใจแต่จะไม่เกิดขึ้นในเดือนตุลาจะต้องเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาโอเคเพราะสภาเนี่ยมันจะอยู่ถึงเดือนกุมภาประชุมล็อตเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะสมัยที่2อะไรเนี่ยคือมันแล้วแต่มองอ่ะถ้ามองแบบตามข้อเท็จจริงไม่ได้มองแบบว่าอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยนะก็ต้องเอาตัวเลขคณิตศาสตร์การเมืองมานั่งดูก็ต้องนั่งดูตัวเลขว่าใครมารวมกับใครได้

0: ตั้งหลักจากตรงนั้น
1: ใช่เพราะจริงๆอ่ะฝ่ายค้ารวมกันได้ประมาณ200
0: ค่ะ
1: 220 200เต็มที่220เต็มที
0: ่อาจารย์แต่ในขณะเดียว
1: ไม่ใช่ฝ่ายค้านฝ่ายที่จะไม่ใช่พรรคภูมิใจคือจะถีบพรรคภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: มันก็ได้190กว่าแต่ที่เหลือมันไม่ได้รวมกันได้นะไอ้ที่เหลืออีก300กว่าคนเนี่ย310เนี่ยมันรวมมาได้จริงๆอ่ะประมาณ200กว่า
0: โอเคงั้นเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เลยค่ะอาจารย์ว่า
1: เขานี่เขารู้ไอ้พวกเล่นการพวกที่เป็นคนที่เขาคำนวณเขารู้อยู่แล้ว
0: มันยังไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรืออะไรที่
1: แต่มันก็จะสะท้อนผ่านว่าถ้าเกิดอำนาจของฝ่ายรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินภายใต้การกำกับดูแลของคุณเนวินพูดตรงๆแบบนี้ผมเป็นคนไม่ค่อยขี้ไม่อยากจะโกหกใครเอาว่าอันแบบนี้ก็แล้วกันนะแล้วพรรคเพื่อไทยแบบประเภทแบบว่ากินน้ำใต้ศอกแบบนี้สภาพการเป็นแบบนี
0: ้
1: เราก็ดูการแต่งตั้งมันก็เห็น
0: เอาวันนี้มีการแต่งตั้ง
1: วันนี้มีการแต่งตั้งก็ชัดเจนกรณีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็เด้งไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย
0: ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
1: ฝ่
0: ายข้าราชการประจำบริหารอ
1: ันนี้ก็41
0: ก็อันนี้ก็จะเป็นสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1: คือประเด็นก็คือว่าแกครบ4ปีมันต้องไปอยู่แล้วถ้าเกิดเขาไม่ต่ออายุให
0: ้
1: 4บวก1หรือ4บวก2ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่ก็ไปจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้เป็นแคนดิเดตประหลัดกระทรวงพลังงานแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเขาเลยไม่เอาคุณปั้นเนี่ยชื่อเล่นชื่อปั้น
0: ลูกคุณณัฐพลรังสิตพล
1: ลูกคุณสุขวิทรังสิตพลเนี่ยเขาไม่เอาไงซึ่งเราก็ไม่เข้าใจที่จริงพอไฟล์เขาทำงานได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคุณฉัตรธานนท์ที่มาจากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ไปเป็นปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงพลังงานซิยังมีคนพูดอะว่าเอออาจจะไม่ใช่ถนัดของไม่ใช่งานที่ถนัดด้วยซ้ำไปแต่ก็ช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วนะที่เหลือก็
0: เดี๋ยวแล้วใครอ่ะจะไปเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแทนท่านล่ะคะอาจารย
1: ์อ้าวอันนี้ก็ไม่รู้เราก็ไม่
0: เพราะดูจาก
1: ต้องอันนี้จบก่อนแล้วถึงจะมาเรื่องปลัดคนใหม
0: ่
1: ก็ต้องมีโปรดเกล้าที่จะไปอยู่ตรงนู้นก่อนถึงจะตั้งปลัดคนใหม่ได้แล้วถึงจะขยับคนในเป็นอธิบดี
0: เท่าที่ฟังซุ้มเสียงของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็บอกว่าจะเป็นคนในของอุตสาหกรรม
1: ไอ้นี่คือเขาสอนศีลไม่กินกันระหว่างปลัดกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอ่ะ
0: โอเค
1: มันเกาเหลากันมานานจนมันเกาเหลากันจนเบื่อเน
0: ี่
1: ย
0: ให้คุณผู้ชมไปอ่าน
1: คือท็อปเขาไม่ค่อยชอบแบบปะทะ
0: อ
1: ่ะที่เขียนไปท่าน
0: อ
1: า
0: จารย์แต่ว่ามันยังมีตำแหน่งอื่นค่ะที่เป็นเรื่องของการ
1: แต่งตั้งก็ไม่ก็จะมีการแต่งตั้งของกระทรวงพาณิชย์โยกย้ายนิดๆหน่อยๆ
0: อันนั้นเป็นสำลับเลยค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบาย
1: ไม่ต้องอธิบายคือไปติดตามเอง
0: โอเคแต่ว่านุ่นกลับมาตรงนี้ว่าในภาพรวมของการเมืองที่อาจารย์บอกว่ามันมีการเดินเกมทั้งในสภาและนอกสภานอกสภาเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยมันถือว่ามีน้ำหนักไหมคะ
1: คือต้องดูประเด็นเนี่ย
0: ก็ประเด็นนี้ยังไม่หนักพอหรอ
1: ไม่ถ้าดูก็ต้องดูไม่ประเด็นถ้าประเด็นเรื่องการตัดสินใจของกกต.เรื่องการได้มาซึ่งสว.ที่มีปัญหานะว่าจะส่งไปให้ศาลฎีกาดำเนินการหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้คนเคลื่อนไหวหลักเป็นพรรคประชาชน
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องอื่นความคนเคลื่อนไหวหลักเป็นอีกกลุ่มหนึ่งต้องแยกกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ฟังอ่ะคือจริงๆก็ต้องดูอ่ะว่ามันก็ประเด็นมันจะประคับประคองไปถึงไหนแต่ผมพูดเป็นประเด็นอย่างนี้นะว่าอันนี้อาจจะไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้นอกเหนือจากเรื่องที่มันตั้งเป็น3ป้อมอ่ะนะภูมิใจไทย195เพื่อไทยเท่าไหร่178อะไรเนี่ยแล้วก็ประชาชน120อะไรเนี่ยที่มันตั้งเป็นป้อมแบบนี้แล้วมันมีองค์ประกอบอื่นๆที่ทำให้ไม่สามารถจะไปรวมกันได้แม้แต่พรรคของพรรคกล้าทำที่มี58เนี่ยมันก็มีปัญหา
0: ค่ะ
1: ไอ้ทางนี้มันไม่เอาแต่ทางนี้ก็ไม่เอาเห็นไหม58ซึ่งมีจำนวนมากเนี่ยถ้าเอาก็ไปเป็นรัฐบาลแต่ตอนแรกแล้วเพราะเขาไม่ถีบพรรคเพื่อไทยออกหรอกถูกไหมทางนี้ก็ไม่เอาเขาก็พูดกันทั้งสองพรรคทั้งพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคอะไรล่ะทั้งพรรคไอ้ประชาชนก็บอกไม่เอาก็ทำตรงนี้ก็ไม่ได้อีกใช่ไหมแล้วเอาก็ไม่มีเสถียรภาพอีกเพราะมันจำนวนน้อยเกินนะไม่เพราะงั้นมันล็อก พอมันล็อกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพอมันล็อกอย่างนี้ปั๊บการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตามปกติไม่ได
0: ้ค่ะ
1: ก็ต้องไอ้นี่มันต้องรัฐบาลนี่มันก็ต้องเป็นไปแบบแทกเหงือกประหมอไปเรื่อยๆแบบ
0: คุกขัก
1: ร
0: ู้ไหม
1: ไม่ก็แล้วแต่มองว่ะคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเรื่องไอ้

0: เรื่องสวเนี่ยมันเกิดขึ้นปี67ไอ้เรื่องเลือกตั้งนี่ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ไอ้เลือกสเลือกไอ้ข้าราชการกระทรวงแม้แต่เรื่องที่ให้มหาลัยนึงเป็นคนสอบกับแล้วเปลี่ยนอะไรเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโอ้โห2564 65อะไรพวกนั้นน่ะใช่มั้ยคราวนี้มันจะมายึดโยงกับตรงนี้มันก็ยากอยู่นะตัวตนบุคคลอาจจะเกี่ยวข้องแต่ว่ามันคนละรัฐบาลกัน
1: แต่เขาก็มองว่าเป็นรัฐบาล
0: ก็แล้วแต่คือเวลาคนมองก็มองแบบนึงแต่ว่าข้อเท็จจริงเวลาที่เขาจะตัดสินเนี่ยมันก็ต้องมีบรรทัดฐานมีแนวมี reference ว่าเฮ้ยต่างกรรมต่างวาระหรือคนเดียวกันในเรื่องเดียวกันก็เหมือนกับคุณอภิปรายไม่ไว้วางใจอ
1: ่ะ
0: คุณอภิปรายไม่ไว้วางใจการทำงานตอนนี
1: ้
0: ไปพูดตอนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เว้ยเออมันต้องเป็นรัฐบาลไม่ไว้วางใจสมัยนู้นดีกว่า
1: ก็หยิบมาหน่อยหยิบมาหน่อยแต
0: ่
1: เราจะเห็นอัตลักษณ์วิวาทและการขยี้อ่ะอาจารย์
0: ก็ธรรมดาเป็นเรื่องปกติประเทศไทยแม่งก็อยู่แบบเนี้ยผมก็ขี้เกียจไปพูดอะไรมาก
1: ค่ะ
0: คือผมไปนิวซีแลนด์ผมไปต่างประเทศเขาไม่มานั่งคุยเรื่องการเมืองกันแบบนี
1: ้เอออาจารย์รู้ได้ยังไง
0: ที่ก็ผมอ่านหนังสือพิมพ์คุยกับคนเขาก็เอ้ยเขาไม่พูดกันแบบนี
1: ้โอ้วัดปฏิบัติในการที่อาจารย์ไปเที่ยวต่างประเทศในแต่ละครั้งนอกจากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วเนี่ยตอนตื่นเช้า
0: ผมอ่านหนังสือพิมพ์
1: ของท้องถิ่น
0: ท้องถิ่นนั้นเขาพูดกันเรื่องอะไรผมไปที่ควีนส์ทาวน์เขาพูดกันเรื่องอะไรเขาไม่ได้พูดกันเรื่องพวกนี
1: ้เอออัปเดตของ
0: แต่เขาก็มีเรื่องการเมืองแต่ว่ามันไม่ได้มานั่งคุยกันแบบที่เราคุย
1: เราก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นไปซะทีเดียว
0: โอเคเอาเรื่องอื่นแล้วพอแล้ว
1: นอกเหนือจากนี้ค่ะมติครม.ยังมีเรื่อง
0: ไม่เอา
1: น่าสนใจค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคุยให้ฟังในเบรกหน้านะคะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
2: โอ้โหล
3: ุ
2: งแข็งแรงจ
3: ัง
2: เลยนะคะ
3: โอ้ยเมื่อก่อนผมมีแต่โรครุมเร้า
4: ต้องเปลี่ยนอวัยวะครั้งแล้วครั้งเล่าอวัยวะที่เสื่อมสภาพก็เหมือนท่อที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยไว้ก็มีแต่ปัญหาต้องเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ที่ได้มาตรฐานใช้ทนทานยาวนานกว่า
2: ท่อ PVC ที่ได้มาตรฐาน
3: พ่อน้องไทยมีละจ๊ะใช้ได้ยาวนานไหลลื่นไม่มีวัน
5: เพราะท่อได้มาตรฐานข้อต่อครบกาวดี
2: ของเขาดีจริงๆ
5: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแรงไม่เปลี่ยน
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
7: อร่อย
6: Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: เอาขนมอะไรไหม
9: ล
8: ิ
9: ซ่า
8: ลิซ่
9: าเอาขนมอะไรไหม
10: เจ้าลิซ่าเจ้าลิซ่า
9: เอาขนมอะไรไหม
11: ทวิสโก้ทวิสโก
12: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
13: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9ของ HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
14: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส

0: ากลูก
1: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
2: แอลซอฟต์แอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
3: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลายาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
4: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลดี้อันนา
5: เคอร์มิน500 plus ของขาวละออกขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
6: อันนี้สิน่าสนใจค่ะที่เป็นมติครม.ในวันนี้ค่ะอาจารย์ค่ะอยากรู้ว่ามันคือตรงไหนด้วยแล้วประเทศไทยเรามีสตางค์ทำไมต้องเอาไปให้เขาด้วยนุ่นเชื่อว่ามีคนถามแบบนี้แน่นอนเลยเพราะว่าวันนี้ครม.ค่ะเขามีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับโครงการนี้ค่ะโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางสปป.ลาวค่ะ
7: เป็นเงินเท่าไหร่
6: เป็นเงิน 1,783 ล้านบาทโดยประมาณค่ะ
7: กี่ปี
6: กี่ปี
7: สิ้นสุดปีไหน72ไงเนี่ยไม่แน่ใจโอเคอันนี้ประเด็นเป็นอย่างนี
6: ้กรอบงบประมาณค่ะอาจารย์2,571ถึง2,574ระยะเวลา4ปีนะ
7: มันมีทั้งสร้างถนนแล้วก็สร้างสะพาน
6: ค่ะ
7: นะต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ไม่ใช่สะพานแบบสะพานมิตรภาพไทยลาวอย่างที่หนองคายเวียงจันทน์บึงการอะไรนี้ไม่ใช่นะ
6: อ้าวไม่ใช่หรอคะ
7: คืออันเนี้ยเป็นสะพานที่อยู่ในดินแดนของสปป.ลาวคล้ายๆกับถ้าคุณไปปากเซจำปาสักอ่ะมันจะมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงอ
6: ่ะ
7: ตรงปากเซแต่ว่ามันอยู่ในดินแดนของลาวอันนี้เราก็รู้สึกเรากับญี่ปุ่นไปร่วมกันสร้างให้กับเขาเพื่อที่ได้เชื่อมต่อแต่เราพอออกจากอุบลราชธานีไปดอนมดแดงใช่ไหมแล้วก็ต้องเข้าไปข้างในประเทศเขาก่อนนะถึงจะมีสะพานอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่าทางเหนือเนี่ยมันไม่มีสะพานเลย
6: ค่ะ
7: สะพานข้ามแม่น้ำโขงทางลาวเหนือเนี่ยทางหลวงพระบางทางหลวงพระบางทางอะไรพวกนี้มันไม่มี
6: ค่ะ
7: นะแต่เราเนี่ยมีถนนนะเวลาใครไปจะไปลาวเนี่ยถ้าไปทางข้างบนนะก็จะมีคือทางหนึ่งก็คือไปลงเชียงของเชียงรายล่องเรือมานั่งค้างคืนนะอีกอันนึงก็คือที่ห้วยโขนอำเภอเฉลิมพระเกียรติอันนี้ผมเคยไปมาแล้ว
6: จังหวัด
7: น่านอยู่ทางขวาสุดเลยของน่านจากตรงนั้นเนี่ยมันจะมีด่านห้วยโขนเนี่ยนะก็จะเป็นด่านทางฝั่งไทยแล้วก็จะมีฝั่งตรงข้ามคนเนี่ยเรียกถ้าผมจำด่านเมืองเงินหรือไงเนี่ยฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะเป็นถนนเข้าไปแต่มันก็เข้าไปแล้วก็ต้องลงแพขนานยนต์เพื่อจะข้ามแม่น้ำโขงข้างใน
6: อ
7: ันนี้ที่เราจะทำเนี่ย
6: เขาจะทำหรือเราจะทำ
7: เราทำให้
6: เราทำไมเราต้องทำให้เขา
7: โอ้เหมือนกับเราคล้ายๆกับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านบางทีก็ต้องไปเหมือนกับญี่ปุ่นมาสร้างสนามอะไรถนนสะพานไทยดินแดงอะไรเงี้ยใช่ไหม
6: ถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน
7: พ
6: ู
7: ดง่ายๆคือพูดว่าทำให้เกิดบรรยากาศที่จะร่วมมือกัน
6: แต่สุดท้ายมันก็จะเชื่อมกัน
7: ใช่ใช่ใช่ใช่มันก็จะเชื่อมกันนะก็เรากับลาวเนี่ยมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงมีความเชื่อมกันอันนี้เป็นการเชื่อมตอนบน
6: ค่ะ
7: ไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะมีเดิมมันมีถนนอยู่แล้วนะถนนอยู่แล้วมันก็ไปจากห้วยโขนก็เมืองเงินหงสานะหงสาก็มาไซยบุรีอะไรพวกเนี้ยอ
6: าจารย์เดี๋ยวก่อนค่อยๆค่ะเอาจากฝั่งประเทศไทยก่อนจากฝั่งประเทศไทยตรงเนี้ยมันเป็นการเชื่อมกันถ้าเราดูที่จังหวัดน่าน
7: ก็คือห้วยโขนห้วยโขน
6: ห้วยโขนที่ห้วยโขน
7: ด่านห้วยโขนด่านห้วยโขนด
6: ่
7: านห้วยโขนไปก็ไปเมืองเงินไปหงสานะไปหงสาเนี่ยแล้วมันทำถนนใหม
6: ่
7: นะหงสาเชียงแมนเนี่ยแล้วไปข้ามแม่น้ำโขงมันจะมีการสร้างสะพานตรงแม่น้ำโขงเนี่ยมาดูอีกอันนึงต้องดูอันนี้เนี่ยไอ้ถนนที่เข้ามาเนี่ยเราจะทำถนนใหม่นะถนนใหม่เนี่ยแล้วก็จะทำสะพานข้ามไอ้ตัวสะพานเนี่ยจะอยู่ทางเหนือของสนามบินนานาชาติหลวงพระบางเวลาเรานั่งเครื่องบินไปลงไงแต่ตัวเมืองหลวงพระบางอยู่ข้างล่างนะในอยู่ข้างล่างที่เป็นลูกศรเนี่ยไอ้วัดเชียงทองไอ้วัดเชียงทองเนี่ยของหลวงพระบางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้โอเคนะเนี่ยเดิมเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของสปป.ลาว
6: เป้าหมายก็คือส่งเสริมเรื่องของการค้าการขนส่งเส้นทาง

0: ท่องเที่ยวระหว่างกัน
1: คืออันนี้มันจะสะดวก
0: ค่ะ
1: มันจะลดเวลามากเลยถ้าเกิดต้องไปนั่งแพขนานยนต์แล้วก็ต้องอ้อมไปอ้อมมานี่มันเป็นข้างบนเลยผมว่าเขาก็แฮปปี้เราก็แฮปปี
0: ้ค่ะ
1: ที่จะมีอะไรเพิ่มเติม
0: อ้าวแล้วอย่างเงี้ยเวลาเม็ดเงินนะโอเคเราตั้งเม็ดเงินแบบนี้แล้วเม็ดเงินนั้นมันมีอยู่แล้วหรือว่าเราต้องไปกู้อะคะอาจารย
1: ์ไม่ก็จัดสรรมามันมีหน่วยงานหน่วยนึงอะ
0: สพพค่ะตอนแรกนุ๊กก็ว่าเอ๊หน่วยงานนี้คือหน่วยงานอะไรเวลาที่เขาเขียนข่าวอะค่ะหน่วยงานนี้คือสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชน
1: อันนี้อยู่ในสังกัดของกระทรวงการคลังถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็ทำหลายอันที่ไปทำนี่ก็เหมือนกันที่ไปทำไอ้สตึงบทอะที่เราที่หนองอะไรนะ
0: หนองเอียดอะไรนะ
1: หนองเอียดนะนั่นแหละที่กับ
0: ตรงสะแก้ว
1: ทางเขมรนะก็มีคือเราก็มีอย่างนี้พม่าเราก็มี
0: ค
1: ืออันนี้เป็นเรื่องของคือมันก็เป็นแนวเดียวกันเหมือนญี่ปุ่นมาสร้างอะไรให้เราใช่ไหมเราก็ไปสร้างให้เขาอย่างเงี้ยก็ประมาณนี
0: ้
1: เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีส่วนใหญ่ก็จะไปช่วยหรือว่าไปประเทศที่ฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าก็ทำแบบน
0: ี้เราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะโครงการในด้านของการลงทุนก็มีเอกชนของเราไปลงทุนที่สปป.ลาวเหมือนกันและสปป.ลาวเองอ่ะเขาก็ตั้งหมุดหมายของเขาว่าจะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย
1: ก็มีส่วนนะแต่ว่าตรงนี้ถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยที่หงสาเนี่ยเราก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสานะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ของบ้านปู
0: ่
1: ทำอยู่แล้วแต่เขาเงียบๆเขาไม่อยากพูดมากแล้วก็มีที่บริษัท CK Power ไปทำ
0: เขื่อน
1: สยบุรี
0: ค่ะ
1: ทำโรงไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ก็ใช้ไฟฟ้าจาก
0: พลังน้ำ
1: จากเขื่อนสยบุรีก็ใช้อยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วที่กำลังสร้างอีกอันก็คือที่หลวงพระบางอันนั้นก็เหนือจากหลวงบางไปประมาณสัก25 กิโลน่าจะเหนือตรงสะพานนี้ไปอีกเหนือสะพานนี้ไปอีกไอ้นั้นก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางอ
0: ัน
1: นี้น่าจะประมาณสักปี72ประมาณ72อีกสัก2 ปีครึ่งจากนี้ไปอ
0: ัน
1: นี้ก็จะทำให้การมันยังมีอย่างอื่นอีกนะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มีเยอะที่เราไปทำทั้งข้างบนข้างล่างมีเยอะ
0: อาจารย์ไหนๆอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทางฝั่งของสปป.ลาวด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าทั้งของเขาแล้วก็ของเราด้วยอยากชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องของแผน PDP 2026 เดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะ
1: ได้
2: คุณคือใคร
3: ผมชื่อสิริบัญชาไง
2: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
4: คือแอลกอฮอล์ไง
5: แอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
6: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
6: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15 นาที
7: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
8: เอาแล้ว
9: ค่าเข็มขัดได้ลูก
10: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
8: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
10: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
11: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
12: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
13: ทิพรส
14: ว้าว
15: ยูโร
14: ช็อกโก
15: ช็อกโกพาย
16: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
17: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
18: ยูโร
19: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
4: อร่อย
19: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.

0: ใหม่ Vaseline Glutathione ประสาน Glutaglow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉากก่อนใช้ยา
2: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
1: ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
3: อาจารย์ประเทศไทยเรามีแผนยุทธศาสตร์หลายแผนมากเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นภาพรวมของประเทศเนี่ยมันใช่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไหมคะ
4: มันมีหลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแต่ว่าถ้าเป็นแผนเฉพาะมันยังมีอีกนะแผนเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าแผนเกี่ยวกับเรื่องการใช้แก๊สแผนเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ำมันแต่เราให้ความสนใจตอนนี้คือแผนการผลิตไฟฟ้า
3: ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026ค่ะ
4: Power Development Plan เนี่ยไอ้นี่มันจะมองไป20ปี2026 20ปีแต่ว่าปีหน้ามันก็มี27
3: ค่ะ
4: ก็บวก20มีการปรับเปลี่ยนแต่อันนี้มันเป็นแผนที่ต้องถือว่าเป็นจุดตัดสำคัญเพราะว่ามันมีหลายโจทย์นะมันมีเรื่องรถ EVมันมีเรื่อง data center
3: ค่ะ
4: มันมีว่าเราจะใช้พลังฟอสซิลคือมาจากถ่านหินมาจากก๊าซธรรมชาติเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เราจะใช้พลังลมเท่าไหร่พลังแสงอาทิตย์เท่าไหร่อะไรพวกนี้นะมันก็ตอนนี้คือเอาประมวลทั้งหมดเพื่อที่จะกำหนดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรนะแล้วก็เรื่องการที่จะเป็น net zero เป็นเรื่องคาร์บอนค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะนะเฉพาะเอกสารที่ไม่ใช่ตัวแผนนะเป็นเอกสารสรุปเพื่อที่จะไปแสดงความคิดเห็นซึ่งวันนี้มันมีการแสดงความคิดเห็นต่อแผนนี
3: ้
4: ม
3: ัน
4: ก็เป็นเรื่อง public hearing เนี่ยก็ต้องดูว่าเขาจะปัจจุบันที่พูดกันเยอะๆว่าเรามีรีเซิร์ฟส่วนเกินเยอะสถานการณ์ตอนนี้มันพลิกกลับแล้วถ้าเกิดจะเอากันจริงๆที่จะมาใช้ไฟกันจริงๆเนี่ยไม่พอแต่ไม่พอก็ยังมีปัญหาว่าเขาก็ไม่ต้องการที่เป็นฟอสซิลเยอะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ถ้าเปิดจะเป็นรีนิวเอเบิลเป็นลมกับเป็นแสงอาทิตย์เนี่ยมันไม่มีความมันไม่เสถียรมันก็ต้องมีโรงไฟฟ้าที่เป็นแบ็กอัพโรงไฟฟ้าแบ็กอัพไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติยังมีต่อแต่ว่าเปอร์เซนเทจอาจจะลดลงและอาจจะต้องเสริมด้วยเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กSMR อีกด้วยแล้วยังต้องจัดระบบสายส่งอีกแบบนึงแล้วตอนนี้การซื้อขายไฟจะเปลี่ยนนะเช่นเป็น Direct PPP Direct PPA คนซื้อกับคนขายว่าโจ๊กกันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชาวบ้านที่ติดรูฟท็อปเอาขายคืนเป็นรถในบินมิเตอร์ลิงเลยคือตอนนี้มันต้องประมวลทั้งหมดเข้ามาซึ่งคือผมแนะนำนะว่าท่านใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแปะเข้าไปตรงเนี้ย
3: สแกน QR
4: code แล้วท่านไปอ่านมันมีทั้งหมด52หน้ารายละเอียดยุบยับอ่
3: ะ
4: ซึ่งผมว่ามันยากเกินไปที่จะมาคุยในรายการแบบนี
3: ้
4: แต่ประเด็นก็คือว่า
3: เราอยากให้เห็นถึงความสำคัญ
4: อันนี้สำคัญเพราะมันจะเป็นตัวกำหนดนะแล้วจะทำให้การพูดคุยเนี่ยเปลี่ยนถ้าเกิดว่าเราใช้พวกพลังสีเขียวเยอะจะเป็น renewable จะเป็นลมกับพระอาทิตย์เยอะเนี่ยมันก็ไปได้นะเขาพูดถึงเป็นจำนวนเมกะวัตต์ที่จะทำด้วยซ้ำไปว่า
3: อาจารย์ช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่าร่าง PDP 2026เนี่ยค่ะมันใช้นานเนาะ2569ถึง2580
4: ไม่เขาปีหน้าก็ทำ27ไงเขาเลื่อนไปทีละปี
3: ทีนี้เขาวางกรอบเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานรวมกี่เมกะวัตต์นะคะ
4: ก็ที
3: ่50,000กว่า
4: 50,000ปัจจุบันเรามี50,000เพิ่มอีก50,000เป็นแสนนึงนะ
3: แล้วพลังงานที่มีสัดส่วน
4: เขาบอกใช้โซล่าฟาร์มหรือโซล่าเซลล์เนี่ย24,000เมกะวัตต
3: ์ไอ้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยแหละค่ะ
4: แล้วก็ระบบกักเก็บแบตเตอรี
3: ่
4: อันนี้ประมาณ 14,500 เมกะวัตต์ก็ยังใช้โรงไฟฟ้าแบบ
3: ก๊าซธรรมชาติ
4: 9,100 เมกะวัตต์พลังลม 2,700 อะไรเนี่ยแต่มันมีเป็นช้อยส์ไงมันมีทางเลือกเป็น4ทางไปดูเองเหอะผมขี้เกียจอธิบายมันซับซ้อนเกินอ่ะมันมาพูดแบบนี
3: ้เอาแค่ว่าประชาชน
4: เอาเอางี้ว่าตอนนี้

0: เนี่ยเรื่องแผนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่กำลังจะทำแล้วก็จะกำหนดกรอบนะซึ่งจริงๆมันจะเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตไอ้เราผู้บริโภคไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวมากนะแต่ทิศทางมันเป็นแบบนั้นเขาก็เอาตัวเลขต่างๆมาผสมกันเอาเป็นว่าใครที่สนใจเนี่ยคุณเข้าไปที่กระทรวงพลังงานหรือไปกดอันเนี้ยเอามานั่งอ่านเอกสารประมาณ52หน้าอันนี้ไม่ใช่ตัวแผนน
1: ะ
0: เป็นแค่ร่างสรุปก็ไปลองทำความเข้าใจกันก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนนะพอเวลามันออกมาแล้วเนี่ยมันต้องมานั่งอธิบายกันยกใหญ่
1: อาจารย์แต่แผนเนี่ยก็ยังไม่เสร็จถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันน่ะเราพูดถึงเรื่องของยกตัวอย่างเช่น data center จริงๆทั้ง2 อย่างเนี่ยมันก็ต้องควบคู่กันไป
0: มันใช้ไฟไงEV มันก็ใช้ไฟมันก็ต้องรถไฟฟ้าที่จะวิ่งก็ใช้ไฟรถไฟความเร็วสูงก็ใช้ไฟไอ้ไฟอยู่แล้วกับที่ใช้ไฟอุตสาหกรรมไอ้ที่มันเป็นของใหม่อันเนี้ยมันต้องวางแผนแล้วเราวางแผนแล้วก็ต้องคำนึงถึงว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเรื่องเขาจะเก็บใครประเทศไหนปล่อยคาร์บอนมากเขาจะเก็บภาษีอย่างเงี้ยก็ต้องทำให้มันเหมาะกันแล้วไปตกลงกับเขาว่าเราจะเน็ตซีโร่ผลิตคาร์บอนเท่าไหร่เราก็จะมีตัวดูดเท่านั้นให้มันผสมกันมีเป้าหมายเน็ตซีโร่ปี2050พวกนี้มันอยู่ในทั้งหมดที่จะต้องทำนะแต่ว่ามันก็จะดาวน์เดอะไลน์มาเป็นว่าโอเคโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจะทำกี่อันจะซื้อไฟจากเขื่อนพลังน้ำในลาวเท่าไหร่จะซื้อไฟจากใครเท่าไหร่จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเท่าไหร
1: ่
0: ของเดิมที่มีจะเป็นยังไงจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังลมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่โรงไฟฟ้าโซลาแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กไหมอะไรเงี้ยจะมีระบบกริดที่มันจะทำเป็นแบบอะไรที่มันโยกย้ายถ่ายเทระบบสายส่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่รายละเอียดแต่ละอันน่ะมันมาพูดตรงนี้ด้วยเวลาอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์มันทำไม่ได้เพียงแต่ว่าให้ท่านไปหาข้อมูลพื้นฐานตรงนี้ก
1: ่
0: อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดทีละอันแล้วกันอาจจะต้องเชิญปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่มานั่งคุยกับเรา
1: เพราะอะไรเพราะว่าท่านประเสริฐศรีสุขประเสริฐ
0: เขาเกษียณแล้วเขาเกษียณแล้วคนที่เป็นอย่างเงี้ยก็ถึงบอกว่าเอารอให้คนใหม่มาก่อนแล้วจริงๆอ่ะการทำความเข้าใจเนี่ยกับประชาชนนี่ก็เรื่องนึงกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
1: ก็อีกเรื่องนึง
0: ก็อีกเรื่องนึงกับนักวิชาการที่เขามีความเห็นต่างก็อีกเรื่องนึงมันต้องมีหลายเวทีไม่ใช่เวทีเดียวเพราะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ก็เหมือนกับโครงสร้างพวกน้ำมัน
0: นั่นแหละนั่นแหละเอาแค่นี้แหละอย่าไปนั่นมาก
1: ได้ค่ะรวมไปถึงนะคะหลายอย่างเนี่ยมันยังไม่ครบสำรับค่ะแม้กระทั่งคณะกรรมการเรื่องของ Data Center เดี๋ยวค่อยติดตามไปแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มทางช่อง 9 กด 30 เริ่ม 8 กันยายนนี้
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1

วัยรุ่นกาฬสินธุ์รุมกระทืบแทงฟันหนุ่มพิการเลือดคลั่งในสมองอาการสาหัสรับสารภาพแค้นเรื่องเก่าไม่รู้ว่าเหยื่อพิการหนุ่มหึงโหดสะกดรอยตามอดีตภรรยาจากโรงงานก่อนจ่อยิงในวัดเสียชีวิตพร้อมแฟนใหม่ญาติพาเข้ามอบตัวเกิดเหตุระทึกกลางโรงเรียนรปภ.คว้ามีดจ้วงแทงพานโรงเสียชีวิตก่อนเข้ามอบตัวอ้างผู้ตายถือไม้จะทำร้ายหลังมีปากเสียงกันติดตามในครับข่าว9กับอรวรรณ เผือกไทยสงฆ์และจามอนกิจสวภาค

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คับข่าว9นะคะอังคารที่8กันยายน2569อยู่กับดิฉันอรวรรณเผือกไทยสงค่ะ
0: และผมจามรกิจสวภาคนะครับคุณผู้ชมเผลอแป๊บเดียวไม่ได้รายงานเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยดีเซลจะไปแตะ40บาทอีกแล้วนะคุณอรวรรณนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับปตท.กับบางจากก็ประกาศแล้วว่าพรุ่งนี้ตี5นะครับน้ำมันดีเซลขึ้น70สตางค์ต่อลิตรนี่ฮะ39บาท84สตางค์นะครับแล้วก็เบนซินกับแก๊สโซฮอลนะครับขึ้นอีก80สตางค์ต่อลิตรนะครับนี่ก็นะราคาน้ำมันพรุ่งนี้นะครับตีห้านะฮะนี่อัปเดตให้ฟังนะคุณผู้ชมเพราะว่าเพิ่งประกาศมาเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับตอนมาเกือบสามทุ่มนะครับส่วนข่าวสารในวันนี้เนี่ยนะครับโอ้โหไปดูเรื่องของความรุนแรงกันก่อนเลยนะครับเหตุการณ์แรกนะครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับไปทำร้ายกลุ่มวัยรุ่นคู่อริโดยที่เขาบอกว่าเขาไม่รู้นะว่าคู่กรณีเขาเนี่ยพิการซ้อมสนุ่มคือคนปกติก็สู้กันไม่ได้แล้วเพราะสามรุ่มหนึ่ง
1: ะ
0: นะครับนี่พิการทางขาด้วยไปกระทืบเขาซะเลือดคลั่งในสมองเลยครับคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์กันครับโอ้นี่เซเดินไม่ไหวเลยนะฮ
1: ะ
0: ต้องขออนุญาตหยุดภาพไว้บางส่วนบางช่วงเพราะว่าเขาเตะไม่ยั้งเลยคุณอรวรรณเตะไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับลักษณะการแต่งกายคล้ายเด็กช่างเด็กเทคนิ
1: ค
0: นะฮะรุมเตะนะครับกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีอยู่ที่สวนสาธารณะรักสมเด็จนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เหตุการณ์นี้จริงๆเกิดขึ้นตั้งแต่30สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนะฮะนะครอบครัวเพิ่งได้ภาพบางส่วนนี้มานะครับก็วัยรุ่น3คนนะรุมทำร้ายชายที่พิการทางขาอยู
1: ่นะครับเดินไม่ไหวเลยอ่ะ
0: เนี่ย
1: นุ่
0: มเขาบอกเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าเนี่ยน้องคนนี้พิการ
1: ขาเหรอ
0: โอ้โหนะครับ
1: โอ้เดินขนาดนี้ก็ต้องรู้แล้วนะ
0: เออนี่แหละนะแล้วก็ยังเอาท่อนไม้เนี่ยไปฟาดไปทุบรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่จอดอยู่แถวๆนั้นด้วยแล้วก็ตะโกนด่านะฮะหลังจากที่ญาติญาติเห็นคลิปนี้เขาก็เลยนำคลิปนี้นะครับไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับล่าสุดวันนี้ครับภูมิกับสภ.สมเด็จเปิดเผยความคืบหน้าบอกว่าหลังจากรวบรวมหลักฐานแล้วนะครับติดตามตัวผู้ก่อเหตุจนตอนนี้ล่าสุดผู้ปกครองนะครับของเยาวชนที่ไปกระทืบเขานะฮะทั้ง3คนเนี่ยนะครับพามามอบตัวแล้วครับอายุเพียง15ถึง17ปีครับคุณอรวรรณ
1: ค่ะ
0: นะฮะม.ต้น15นี่ก็ม.ต้นนะครับนะแล้วก็ใช้มีดนะครับมีมีดเป็นของกลาง2เล่มด้วยนะครับก็เอามามอบกับตำรวจหมดเลยหนึ่งในผู้ก่อเหตุให้การอย่างนี้เขาบอกว่าเขากับเพื่อนอีก2คนเนี่ยนะครับไปรุมทำร้ายจริงสาเหตุมันเป็นความแค้นที่สะสมมาครับก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มของผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดานะครับคุณตำรวจเขาเนี่ยมาปาขวดใส่บ้านพวกผมด้วยความแค้นเขาก็เลยไปไล่ตามหาจนไปสืบทราบมาว่ากลุ่มผู้เสียหายเนี่ยมานั่งพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่สวนสาธารณะ
1: ค่ะ
0: นี่แหละก็เลยพอเจอนะครับก็เลยลงมือก่อเหตุโดยที่เขาบอกว่าเขาไม่ทราบมาก่อนเลยว่าในกรคนนี้เป็นผู้พิการขากระเพลกอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เขาก็เลยเตะไปแบบไม่ยั้งเลยเพื่อ

0: ดังเนี่ยแบบมาเบิ้ลใส่หน้าบ้านหลายรอบแล้วนี่ก็ด่ากันไปบอกกันไปแล้วก็ไม่ฟังกันเลยครับผมก็เลยได้ออกไปวันนั้นก็เด็กๆรายงานมาว่าไปเจอเขาอยู่สวนสาธารณะผมก็วิ่งเข้าไปก็ตามในเหตุการณ์แล้วก็วิ่งไปใส่กันแล้วพวกผู้กรณีจะมีหยุดทำไปก็ทำเกินไปแล้วก็อยากขอโทษนะ
1: นะฮะหลังสอบปากคำนะครับตำรวจก็แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสนะครับแล้วก็ส่งฝากขังที่ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับตอนนี้อาการของนายกรที่ถูกรุมกระทืบเนี่ยนะฮะชายที่ขากระเพกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอยู่ ICU นะ
2: โ
1: หเพราะเตะศีรษะนะฮะก็อาการสาหัสสมองบวมเลือดคั่งก็ผ่าตัดแล้วพ้นขีดอันตรายนะครับแต่ว่าต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดอ่ะคุณระวันนะเพราะว่าที่เราฟีดภาพเนี่ยประมาณ 3-4 ครั้งนะที่เตะเข้าหัวนะ
2: แล้วเสียงดังมาก
1: แล้ว
2: แรงมาก
1: เนี่ยมันเป็นค่านิยมนะกลุ่มพวกนี้ว่าถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้ล้มคู่กรณีล้มเนี่ยเขาจะเตะที่ศีรษะนี่โทษมันก็หนักเขาถึงโดนนี่ไงนะครับทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัสนะโทษจะหนักกว่าทำร้ายร่างกายธรรมดา
2: ค่ะ
1: นะฮะเนี่ยการไปเตะหัวเนี่ยบางทีมันก็นะผลที่ตามมาก็กัดตัวเองนะฮ
2: ะ
1: เวลาโดนข้อหาเนี่ยนะครับ
2: คุณผู้ชมคะเกิดเหตุการณ์รุนแรงในโรงเรียนอีกแล้วแต่คราวนี้เป็นที่พระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งรปภ.เนี่ยนะคะไปแทงพานโรงเสียชีวิตคาโรงเรียนเลยคุณจามอน
1: จริงต้องทำงานร่วมกันนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วบางโรงเรียนต่างจังหวัดอ่ะจะมีครูกี่คนมีพานโรงมีรปภ.ก็อยู่ด้วยกันแค่นั้น
2: อยู่ด้วยการร่วมกันทำงานแต่ปรากฏว่าที่โรงเรียนแห่งนี้มันเกิดการกระทบกระทั่งกันมานานแล้ววันนี้ตัดสินใจมาแทงนะคะปรากฏว่าทางรปภ.เสียชีวิตแล้วผู้ปกครองเขาแตกตื่นเนี่ยคะเขารีบไปรับลูกรับหลานกลับบ้านเลยค่ะแต่โชคดีที่เหตุการณ์นี้ตำรวจรวบมือแทงได้ทันควันเลยค่ะ
1: พันลงเสียชีวิต
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพช่วยกันปั๊มหัวใจนายทวีปอายุ65ปีเป็นนักการพานโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาคือนักการพานโรงท่านเนี้ยถูกอาวุธมีดแทงเข้าที่บริเวณราวนมด้านซ้าย1แผลแล้วก็ชายโครงด้านซ้ายอีก1แผลนอนหมดสติอยู่ที่บริเวณป้อมยามหน้าโรงเรียนก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่ายื้อชีวิตของพานโรงท่านนี้ไว้ไม่ได้อะค่ะส่วนทางผู้ก่อเหตุทราบชื่อก็คือนายอเนกอายุ55ปีอเนกเป็นรปภ.ของโรงเรียนแห่งนี้เช่นกันพอก่อเหตุแทงทางพี่พันโรงเสียชีวิตเนี่ยก็หลบหนีไปเลยนะคะทีมข่าวได้พูดคุยกับแม่ค้าที่อยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงเรียนผู้เห็นเหตุการณ์คือแม่ค้าเนี่ยเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะเห็นนายทวีผู้ตายเนี่ยเดินเข้ามาหานายอเนกนายอเนกก็คือรปภ.จากนั้นทั้งสองก็มีปากเสียงกันแม่ค้าบอกได้ยินว่ามีการโต้เถียงเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยแหละก่อนที่ทั้งคู่จะชกต่อยกันแล้วก็เห็นว่าแยกย้ายกันไปค่ะทีนี้นายทวีปเดินทางกลับเข้ามาในโรงเรียนจนกระทั่งไม่นานก็เดินย้อนกลับมาที่บริเวณป้อมของรปภ.ค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นหน้าป้อมยามจนนายอเนกเนี่ยใช้อาวุธมีดแทงนายทวีปล้มลงบริเวณศาลาหน้าโรงเรียนค่ะ
1: ครับผม
3: คนยามอ่ะนานแล้วอยู่นานแล้วแต่ทาโลงอ่ะน่าจะเป็นคนใหม่ที่แรกเขาต่อยกัน
4: ต่อยกันก่อนแล้วไงต่อ
3: แล้วก็เดินหวนมาคงต่อยยามอีกอ่ะต่อยก็ไม่เห็นแล้วคนยามก็เลยจ้วงอ
5: ่ะได้ยินเสียงไหมคะว่าพูดอะไร
3: ไม่ได้ยินเพราะมันอยู่ไกลกำลังมูเมียกำลังต่อยนวลเนียกันเน
1: ี่
3: ย
1: หรือว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อหน้าเด็ก
2: ๆค่ะ
1: ต่อหน้าคุณครูนะ
2: ใช่
1: เรียนหนังสือกันอยู่นะวันนี้
2: คือมันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากๆเลยทีนี้ผู้ปกครองนะคะพอเขาทราบว่ามีเหตุการณ์แทงกันเกิดขึ้นในโรงเรียนพอทราบข่าวแล้วนะก็เลยรีบเดินทางเพื่อมาขอรับลูกหลานกลับบ้านนะคะเพราะว่าคือทาง คุณสุภาพรท่านนี้นะคะท่านบอกว่าคือเป็นห่วงมีหลาน2คนน่ะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้วันนี้ทางโรงเรียนมีการจัด

0: กิจกรรมกีฬาสีด้วยนะและมีการปล่อยให้เด็กนักเรียนเนี่ยออกมาทำกิจกรรมนอกห้องคือพี่เขาเลยบอกว่าเกรงว่าหลานของเขาจะได้รับความไม่ปลอดภัยอะค่ะเดี๋ยวอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเด็กๆเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุยังคงหลบหนีอยู่แต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าพอที่จะรู้จักกับทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่มักที่จะมีปากเสียงกันบ่อยๆแต่ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายถึงขั้นแทงกันเสียชีวิตแล้วล่าสุดนะคะตำรวจสามารถจับกลุ่มทางด้านนายอเนกรปภ.มือแทงเนี่ยได้แล้วหลังจากทางนายอเนกเนี่ยค่ะเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปหาลูกที่ทำงานที่โรงพยาบาลนะคะคือทางนายอเนกที่เป็นรปภ.เนี่ยเขาก็รับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็มีปัญหากระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยครั้งเลยกับทางผู้เสียชีวิตแล้วทีเนี้ยวันนี้ผู้เสียชีวิตนะคะที่เป็นพี่พันโรงอะค่ะก็ได้ถือไม้เข้ามาหาเขาและพยายามที่จะทำร้ายร่างกายของเขาก็เลยทำให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันก่อนที่ตัวเองจะใช้อาวุธมีดที่พกติดตัวมาเนี่ยค่ะแทงผู้เสียชีวิตจนล้มลงคือหลังเกิดเหตุเนี่ยทางตัวของอเนกรปภ.บอกว่าตั้งใจจะไปหาลูกสาวคือลูกสาวทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเขาบอกว่าก็จะไปหาลูกเพื่อขอที่จะตั้งหลักอะค่ะแต่สุดท้ายแล้วตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้ก่อนคือทางด้านของอเนกรปภ.มือแทงเนี่ยนะคะเขาก็กล่าวสั้นๆว่าขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ครับอีกคดีหนึ่งคุณผู้ชมนะครับไปดูคดีนี้นะฮะอดีตสามีนะครับไปตามง้อแฟนเก่ายังคงหึงยังคงอยากจะขอคืนดีแต่ฝ่ายหญิงเขาอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม
0: ่
1: นะครับฝ่ายชายก็สะกดรอยตามจนไปเห็นภาพบาดตานะครับว่าอดีตภรรยาตัวเองเนี่ยกำลังจะไปขึ้นรถนะครับของผู้ชายคนใหม่ก็เลยด้วยความหึงหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับลงมือก่อเหตุยิง2ศพยิงอดีตภรรยาตัวเองนะฮะนะครับแล้วก็ยิงแฟนใหม่ด้วยนะครับนี่ฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่อำเภออุทัยนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตำรวจนะครับพร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุหลังได้รับแจ้งนะครับว่ามีคนถูกยิงนะครับก็ไปเนี่ยไปเจอร่างของนายอเนกอายุ44ปีนะครับถูกยิงเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตคาที่ส่วนอีกคนหนึ่งครับนางสาวสุภวินีอายุ44ปีถูกยิงเข้าที่ใบหน้าและลำตัวนะครับตอนแรกในบาดเจ็บสาหัสนำส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตไว้ไม่ไหวนะครับเสียชีวิตเป็นรายที่2นะครับเจ้าหน้าที่เจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ5ปลอกจากการสอบสวนคนขับรถบัสรับส่งพนักงานนะครับเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแหละเพราะว่าตัวของผู้ตายคือนางสาวสุภวินีเนี่ยนะฮะเป็นผู้โดยสารคนสุดท้ายของรถบัสกำลังกลับจากโรงงานออกมานะครับจากพื้นที่อำเภอวังน้อยคนขับรถบัสก็มาส่งสุภวินีเนี่ยนะฮะที่บริเวณศาลาในวัดไทรงามนะครับตัวฝ่ายหญิงกำลังเดินไปขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่จังหวะเดียวกันมีรถกระบะอีกคันนึงนะฮะของมือปืนซึ่งเป็นอดีตสามีนี่แหละขับมาจอดขวางเบรกเอียดนะครับจากนั้นอดีตสามีเดินลงมาจากรถพร้อมอาวุธปืนแล้วก็รัวยิงใส่เลยครับยิงใส่อดีตภรรยาของตัวเองหลายนัดจนล้มลงแล้วก็ไปยิงนายอเนกซึ่งนั่งอยู่ในรถอเนกมีรายงานว่าเป็นแฟนใหม่ที่มารอรับอยู
0: ่
1: นะครับตัวอดีตสามีเนี่ยเขาสะกดรอยตามมาตั้งแต่โรงงานละมาดูว่าจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าว่ามีผู้ชายคนใหม่จริงหรือเปล่าแล้วพอมาเห็นภาพบาดตาบาดใจก็นี่แหละฮะลงมายิงทั้งคู่เลยโอ้โหนี่ครับจบลงด้วยเรื่องเศร้าล่าสุดนะครับผู้ก่อเหตุนะครับนายเอ็กซ์หรือว่านายณัฐวุฒิญาติพาเข้ามอบตัวกับตำรวจสภ.เสาให้ที่สระบุรีแล้วนะครับก่อนที่ชุดสืบของสภ.อุทัยจะเดินทางไปรับตัวมาจากการสอบถามน้าสาวของนายเอ็กซ์บอกว่าหลานชายเนี่ยคบหากับสุภวินีเนี่ยมา10กว่าปีมีลูกด้วยกัน2คนแต่ทั้งคู่เนี่ยแยกทางกันอยู่ได้ไม่นานนะฮะตัวเองก็ตกใจเหมือนกันพอมารู้ว่าหลานชายเนี่ยนะครับมาบอกว่าผมยิงเมียผมแล้วนะแล้วก็ยิงแฟนใหม่มันด้วยพอน้าบอกโหทำไมต้องทำแบบนั้นขนาดนี้งั้นไปมอบตัวเถอะก็เลยเกลี้ยกล่อมแล้วก็ในที่สุดพาเข้ามอบตัวครับ
2: กลับไปหาแล้วเขาบอกว่าไง
3: ก็ขอมอบตัว
2: แล้วเขาบอกเขาไปไหนมาทำอะไรมาบอกไหม
3: เขาบอกน
2: ี่
3: แหละ
2: เป็น
3: ด
2: ี
3: นะแต่เขาร
2: ู้
3: แ
2: ค่
3: น
2: ี้
3: ก็พาม
2: าอ๋อก็เลยพาเขามามอบตัวเลย
4: แต่เขาอยู่กับตัวผู้เสียชีวิตนี่นานแล้วค่ะ
3: นานแล
4: ้
3: ว
2: นานนี่เป็นปีไหมครับจำ
3: น
2: ว
3: นนานมากเป็นลูกโตแล้ว
4: มีลูกด้วยกัน
3: ไม่
4: ได
3: ้
2: กี่คน
3: สองคน
5: เรา
4: แล้วแต่เขาบอกอะไรไหมว่าแบบผู้หญิงได้ยังไง
3: ก็ไม่รู้เลยตอนนี้เราไม่รู้เรื่อง
4: ปกติเขาพักอยู่ด้วยกันไหม
3: ตอนหลังไม่ได้อยู่ตอนนี้
1: จากการสอบสวนนะครับฟังเรื่องราวทั้งหมดนะครับผู้กำกับก็สรุปสาเหตุให้ฟังนะว่าชนวนเหตุก็มาจากเรื่องปัญหาชู้สาวนี่แหละผู้ก่อเหตุก็เป็นอดีตสามีนะครับแล้วก็สงสัยว่าตัวภรรยาเนี่ยนะครับน่าจะมีชายอื่นเนื่องจากว่าฝ่ายหญิงเนี่ยแยกออกไปเช่าห้องพักนะครับต่างหากมาตั้งนานแล้วระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ทั้งคู่ก็มีปัญหาทะเลาะกันบ่อยครั้งนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความหวังยังไม่ยอมเลิกก็พยายามไปตามง้อขอคืนดีนะฮะไปที่โรงงานนะครับไปง้อขอคืนดีฝ่ายหญิงก็ไม่อยากกลับมาแล้วนะครับนั่นแหละนะจนกระทั่งเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนะฮะมือปืนเนี่ยนะฮะเอาปืนไปที่โรงงานแล้วก็ตามมาจนถึงจุดเกิดเหตุอย่างที่บอกพอมาเห็นภาพแล้วก็คุมอารมณ์ตัวเองไว้ไม่อยู่นะครับจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาเคยมีคดีพยายามฆ่านะครับเพิ่งพ้นโทษออกมาแล้วก็มาก่อเหตุครั้งนี้อันนี้ฆ่าจริงเลยไม่พยายามแล้วนะครับส่วนปืนนะครับเบื้องต้นเนี่ยเห็นผู้ต้องหาบอกว่าเอาไปทิ้งแล้วจำจุดได้ไม่ชัดเจนตำรวจยังไม่เชื่อนะครับก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับว่าปืนเนี่ยยังอยู่ที่ไหนต้องหาปืนได้เจอนะครับ
6: ผู้หญิงที่เสียชีวิตนะครับทะเลาะกันล่าสุดเมื่อวันที่9สิงหาก็ผู้หญิงขอมาเช่าห้องอยู่นะครับแต่ผู้ชายนี่ก็มีความสงสัยว่าทุกครั้งที่อยู่ที่โรงงานสามารถแชทหรือโทรคุยกับเมียได้แต่เวลาที่เมียว่าอยู่ห้องติดต่อไม่ได้เลยมีความสงสัยเลยตามไปที่โรงงานแล้วมาถึงจุดเกิดเหตุ
4: ค
6: ือ
4: ตามมาจากที่โรงงาน
6: ใช่ครับตามมาเลยอาวุธปืนนี้ก็เตรียมมาพร้อมตั้งแต่ตอนนั้น
1: อยู่โรงงานคุยกับฉันได้
0: ค่ะ
1: ทำไมอยู่ห้องถึงไม่รับโทรศัพท
0: ์ก็เลยเกิดความสงสัย
1: โอ้
0: โหสุดท้ายคือมันกลายเป็นเหตุรุนแรงอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ที่สุดแล้วคือสงสารเด็กที่สุดนะคือพ่อก็ต้องติดคุกแม่ก็เสียชีวิตอ่ะ
1: ครับผมนะมีลูกกันสองคน
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะก็นี่แหละนะคืออย่างที่เราเคยย้ำไปหลายครั้งน
0: ะ
1: บางคู่เนี่ยนะครับจบด้วยความรุนแรงเลือกตัดสินปัญหาด้วยวิธีนี
0: ้
1: นะครับก็โดนข้อหาไปนะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็โดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะครับพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะแล้วก็ยิงปืนนะครับในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนด้วยนะครับ3ข้อหาหนักเลยครับ
0: คุณผู้ชมคะผู้ชายคนนี้คือเขาก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่ามีกาดที่สถานบันเทิงอ่ะมารุมทำร้ายเขาจนบาดเจ็บอะค่ะแต่เขาไปแจ้งความผ่านมา4เดือนตอนนี้ตำรวจบอกว่าคือก็ยังไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายได้แล้วคดีมันไม่คืบอะค่ะ
1: นั่นสิคือการพวกนี้เขาต้องแบบว่าถ้าเราไปทำอะไรที่มันแบบว่าใช่ไหมไม่เชื่อฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะ
0: มีการตามอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมาทำร้ายกันขนาดนี้ขนาดที่ว่าเขามีกล้องวงจรปิดไปให้ตำรวจแล้วนะทำไมมันไม่คืบหน้าเขาเลยเอากล้องวงจรปิดเนี่ยมาโพสต์ในโลกออนไลน์ซะเลยเพื่อขอความเป็นธรรมหน่อยเนี่ยนะคะในวันที่เกิดเหตุการณ์อ่ะเข้ามาทำร้ายชกเขาแบบนี้เลยอ่ะคุณจามอน
1: เขาไปทำอะไรฮะ
0: ล้มลงไปเลยค่ะเขาบอกว่าเขาก็ไปเที่ยวนี่แหละไปเที่ยวตามปกติตามที่ผู้ชายไปเที่ยวนี่แหละ
1: ไม่ได้ไปก่อกวนโต๊ะข้างๆไม่ได้ไปทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่แต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุชุลมุนนะคะกาดก็เข้ามาชกเขาแบบนี้คือเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขายืนคุยกับผู้หญิงอยู่ว่า
1: ครับ
0: ก็ยืนคุยอ่ะทําไมกาดถึงเข้ามาเตะเขาล้มลงไปกองกับพื้นแบบนี้เขาก็เลยตัดสินใจนะเอาคลิปเนี้ยตอนแรกเขาจะให้ตํารวจไงแต่ปรากฏว่าคือมันไม่คืบอ่ะเขาก็เลยเอามาโพสต์เลยในกลุ่มที่นี่ขอนแก่นแล้วก็ระบุข้อความว่าตํารวจไม่เคลียร์คดีโทรไปหาก็ไม่รับพอติดต่อไปถูกตัดสายก็เลยเอาคลิปมาโพสต์ในโลกออนไลน์ซะเลยปรากฏว่าพอนักข่าวที่ขอนแก่นของเราเห็นคลิปนี้ตามตัวเลยค่ะจนทราบชื่อคนที่โพสต์ก็คือคุณมงคลนะคะค คนที่เสียหายในคดีนี้แหละแต่ว่าทางคุณมงคลบอกว่า

0: ตอนนี้ยังไม่สะดวกในการพบสื่อนะเพราะว่าหลังจากที่เขาโพสต์คลิปนี้ไปแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนติดต่อมาหาเขาอะคุณจามอนคือติดต่อตั้งแต่คืนที่เขาโพสต์เลยนะคะเมื่อวานช่วง4 ทุ่มแล้วแจ้งว่าตอนนี้มีการจัดเรียงภาพประกอบทำไฟล์ QR code เป็นคลิปเดี๋ยวจะบรรยายพฤติกรรมเรียบร้อยและรวบรวมพยานหลักฐานเอาใบรับรองแพทย์ครบถ้วนพร้อมกับรอดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปคือแจ้งทางผู้สื่อข่าวว่าแบบนี้นะคะส่วนรายละเอียดในคืนเกิดเหตุเนี่ยทางคุณมงคลก็เล่าว่าคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาไปเที่ยวที่สถานบันเทิงเขาก็ยอมรับแหละว่ามีอาการมึนเมาแบบเดียวกันกับคนที่ไปเที่ยวทั่วไปเลยก่อนที่จะถูกทำร้ายจากทางด้านหลังคือทางคุณมงคลเนี่ยเขามาทราบภายหลังนะว่าคนที่มาทำร้ายเขาเนี่ยเป็นอดีตกาดของร้านและมีการออกหมายเรียกตามขั้นตอนแล้วนอกจากนี้ผู้ชายที่สวมเสื้อสีขาวที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดที่เข้ามาเตะเขาเนี่ยเขาไม่ทราบว่าเป็นใครซึ่งทางคุณมงคลต้องการให้พนักงานสอบสวนติดตามตัวผู้ชายคนนั้นมาดำเนินคดีด้วยแต่ตำรวจยังไม่สามารถดำเนินการในส่วนนี้ได้เขาบอกแบบนั้นนะคะแต่ทีเนี้ยผู้ชายที่สวมเสื้อขาวเนี่ยติดต่อเขามาแล้วเสนอชดใช้ค่าสินไหมเป็นเงิน 3,000 บาทแต่เขาเห็นว่าจำนวนดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะว่าหากทำร้ายผู้อื่นแล้วชดใช้แค่ 3,000 บาทเนี่ยใครก็สามารถไปทำร้ายคนอื่นได้เขาบอกแบบนั้นนะนอกจากนี้เขายังบอกว่าตัวของเขาเนี่ยถูกทำร้ายจากทางด้านหลังอ่ะคือหัวต้องเย็บไป4 เข็มเขาต้องหยุดงานเสียเวลาเสียโอกาสในทำสิ่งต่างๆในชีวิตจึงต้องการให้มีการดำเนินคดีกับผู้ชายที่สวมเสื้อขาวและคนที่เกี่ยวข้องให้ร่วมรับผิดชอบกับความเสียหายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าเสียเวลาแล้วก็ค่าเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้หลังจากที่คุยกับทางผู้เสียหายคุณมงคลไปเรียบร้อยแล้วนักข่าวก็เลยไปพูดคุยกับพนักงานของสถานบันเทิงที่ทางคุณมงคลไปใช้บริการนะคะซึ่งเขาก็ทราบเหตุการณ์แต่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนก็แล้วกันนักข่าวเราบอกแบบนี้นะคะเขาก็เล่าว่าในคืนเกิดเหตุเนี่ยกาดของทางร้านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าไปทำร้ายผู้เสียหายในคดีเพราะว่าทางร้านมีกาดเพียงแค่2 คนและประจำอยู่หน้าประตูทางเข้าทางออกของร้านซึ่งกลุ่มที่เข้าไปทำลายเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นอดีตกาดของสถานบันเทิงในละแวกนั้นพนักงานสถานบันเทิงที่ผู้เสียหายเข้าไปใช้บริการเนี่ยเขาบอกแบบนั้นนะส่วนสาเหตุเขาก็สันนิษฐานว่าผู้เสียหายอาจจะมีการเต้นในลักษณะที่มันกวนอะท่ามันยียวนกวนโอ้ยอะเขาบอกแบบนั้นเขาสันนิษฐานนะจนเกิดการคอมเมนต์กันก่อนที่จะถูกติดตามคือเอาตัวออกมาจากสถานบันเทิงแล้วก็เกิดทำร้ายกันเกิดขึ้นนะคะ
1: นะค่ะนะครับคุณผู้ชมนะครับมาดูเรื่องนี้หน่อยตอนนี้ชาวอุดรธานีเขาหวาดกลัวนะคือถ้าเป็นคนขายหน่อไม้นะครับแล้วก็ขายเดินมาขายกล้วยอ่ะถ้าขายปกติชาวบ้านคงไม่กลัวนะแต่นี่ต้องอาการขนาดไหนนะตอนนี้ทั้งหมู่บ้านเขากลัวกันหมดเลยนะฮะเขาบอกว่าชายคนนี้เดินมาขายพอชาวบ้านไม่ซื้อเกิดหงุดหงิดเกิดลักษณะจะทำร้ายชาวบ้านครับดูภาพนี่นะฮะนายเปี๊ยกคนที่ถือถุงเนี่ยคุณอรวรรณในมือเขาเนี่ยนะครับจะมีกล้วยแล้วก็มีหน่อไม้เดินมาขายถุงละ20 บาทแต่ชาวบ้านก็บอกไม่เอาอ่ะก็ไม่อยากได้อ่ะไม่ซื้อเหรอนี่ไม่ซื้อเหรอไม่ซื้อใช่ไหม20 บาทลดให้เหลือ5 บาทก็ไม่ซื้อ
0: ก็ดูท่าทางสิใครจะกล้าซื้อแล้ว
1: คือเขาบอกว่าตาแกนี่ขวางเลยนะพอเป็นคนตาขวางเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เลยกลัวก็ไม่อยากซื้
0: อ
1: ไม่ซื้อแกก็เลยยั้วเลยฮะแล้วนี่ฮะจริงๆด้วยคุ้มคลั่งขึ้นมาขนาดนี
0: ้
1: ยาเสพติดคุณอรวรรณ
0: โอ้แกไปเสพยา
1: เสพยา
0: แล้วแกอยากได้เงินไปซื้อยาด้วยไหมเนี่ย
1: ใช่
0: คงไปขุดหน่อไม้มา
1: ใช่
0: เนาะ
1: แล้วทำไมอ่ะชาวบ้านไม่ช่วยหน่อยอ่ะ
0: แกคงโมโหว่ามันเหนื่อยแล้วคุณจามอนขุดหน่อไม้อ่ะกว่าจะได้เนี่ยเต็มถุงขนาดนี้ใช้เวลานานอยู่นะ
1: ก็จะอยากได้เงินแค่10-20อ่ะทำไมไม่ช่วยกันซื้อ
0: ค่ะ
1: นี่นะฮะก็วงจรปิดจับภาพพฤติกรรมของนายเปี๊ยกคนนี้นะครับหนุ่มคลั่งยาคนนี้นะฮะที่กำลังคุ้มคลั่งคว้างหน่อไม้นะคว้างกล้วยลงถนนผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าวันนี้ตอน9 โมงเช้าครับ

0: นายเปี๊ยกคนนี้ฮะเดินอยู่นะครับเดินไปเคาะตามบ้านเลยนะเอาไหม20คนแรกเนี่ยชื่อป้าเตยป้าเตยเนี่ยอายุ67นะ
1: ค่ะ
0: ป้าเตยบอกไม่เอาเปี๊ยกบอกงั้น10บาท10บาทก็ไม่เอา
1: เออ
0: 5บาทอ่ะ5บาทหน่อไม้5บาทนะฮะป้าบอกพอ5บาทในใจตอนนั้นเริ่มคิดแต่ฝนมันตกคิดอะไรเห็นพื้นเปียกแล้วเนี่ย
1: ใช่ๆ
0: ๆฝนมันตกป้าเปี๊ยกเลยบอกว่าคิดแล้วไม่ออกไปดีกว่าไม่ซื้อดีกว่าเท่านั้นแหละนะครับนายเปี๊ยกเลยโมโหครับที่ป้าเตยไม่ออกมาเหวี่ยงลงพื้นอย่างนั้นเลยนะยังดีนะว่านายเปี๊ยกนี่ไม่ได้เข้าไปทำร้ายนะเปี๊ยกก็เดินออกไปนะครับป้าบอกว่าสาเหตุที่ป้าไม่ซื้อเนี่ยส่วนหนึ่งนะเพราะฝนตกส่วนที่สองเนี่ยตาเขาขวางเหมือนคนติดยาเลยแล้วไม่รู้ของที่เอามาเนี่ยไปขโมยใครมาหรือเปล่าม
2: า
3: แล้วเป็นอย่างป้าคือบอสื่อน้ำมัน
2: โอ้มันแต่ขี้ข้านซึ่งบ่อยากเอาบ่อยากปอก
3: เออบ่อยากปอก
2: แก๊สเกลืองอย่างแล้วก็บ่ซื้อเพราะว่าเป็นซื้อแล้วก็บ่อยากซื้อน้ำมัน
3: เออ
2: เป็นคนโมโหร้าย
3: โอ้
2: ไม่บ่อยากซื้อบ่อยากยุ่งบ่อยากให้มันไป
0: ใช่ไหมป้าใครกลัวใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ป้ากลัว
0: เออ
1: แต่ทีเนี้ย
0: ป้าเอาไหม
1: แล้วป้าไปเก็บคือเก็บเอาหรือว่าช่วยเก็บ
0: เก็บให้
1: เก็บให้เก็บให้เน
0: า
1: ะ
0: เออ5บาทไม่เอาไม่เอา
1: ใช่แต่ก็มีคนเห็นเหตุการณ์นะพี่เค้กอะค่ะเป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าคือเธอก็เล่าว่าช่วงที่ในเปียกอะไปขายกล้วยแล้วก็หน่อไม้ให้ป้าเตยนะพี่เขากำลังเปิดร้านพอดีแล้วกำลังกวาดทำความสะอาดอยู่หน้าร้านอะ
0: ทำท่าให้ดูเลย
1: เปียกทำท่าให้ดูเลยพอเห็นป้าเตยไม่ซื้อของในเปียกนะในเปียกก็ทุ่มกล้วยและหน่อไม้ที่มีน้ำหนักเยอะมาหน้าร้านของพี่เขาบอกเขาตกใจมากนะตอนนั้นน้ำมันกระเซ็นเข้ามาในร้านเลยอ่ะโดยอยากจะขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอะค่ะมาสอดส่องดูพฤติกรรมของในเปี๊ยกเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านค่ะ
4: เอาถุงจุ่มตักเอาน้ำอยู่ถังย้ายเตยแล้วก็ยางไว้ฟาดลงนี่ละ
3: เป็นกล้วยน้ำบอดหรือเฉพาะน้ำที่ทิมฟาดลง
4: กล้วยทั้งถุงอ่ะทั้งถุงที่เราฝ่าลงอ่ะ
3: ตอนนั้นเค้กเห็นยังอยู
4: ่เค้กกำลังกวาดบ้านอยู
3: ่
4: กวาดหน้าบ้านอยู
3: ่ตกใจว่าตอน
4: ตกใจแล้วเนาะมันสิกระเด็นเข้าตาน้ำที่มันอยู่ในถุงเนี่ยกระเด็นเข้านี
0: ่ตกใจสิเราเห็นภาพเราก็รู้แล้วว่าน่ากลัวนะฮะนักข่าวไปถามลุงต๋องคนนี้เป็นญาติของในเปี๊ยกนะครับลุงต๋องยังบอกเลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาเปี๊ยกไปรักษาบำบัดหน่
1: อ
0: ยเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเปี๊ยกเองเดี๋ยวเกิดไปเจอคนร้ายๆทำไงอ่
1: ะ
0: แล้วเดี๋ยวเกิดชาวบ้านเนี่ยโดนเปี๊ยกทำร้ายอย่างเงี้ยก็เดือดร้อนกันไปหมดเพราะฉะนั้นอยากให้เอาไปบำบัดที่ผ่านมาเคยพาไปรักษาแล้วแต่เปี๊ยกบอกมันอยู่ที่ใจไม่กินหรอกยาไม่ต้องกิน
1: ไม่ได้
0: เขาก็ไม่ยอมกินไงนะครับติดยามาเนี่ยนะฮะ 7-8 ปีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนพูดจาดีพูดจาเพราะมีครอบครัวอุ่นแต่ตั้งแต่นะเข้าสู่แวดวงยาเสพติดนะครับชีวิตพังครับคุณอรวรรณอ่ะลองฟังดูฮะ
3: แต่ก่อนเป็นคนดีเลยแหละ
5: ก็ดีอยู่ก็เฮ็ดให้เฮ็ดน้ำกับซอยอยู่ตะกี้นะมันติดยานี่แหละ
3: ติดได้โดนไหมครับ
5: ไม่มันจีบนะ7-8ปีแล้วว่ะ
3: 7-8ปี
5: ครับ
0: ระหว่างที่นักข่าวทำข่าวอยู่นะครับเปี๊ยกกลับมา
1: เอาพี่เปี๊ยก
0: เปี๊ยกเดินกลับมาเท้าเปล่ามาในหมู่บ้าน
1: ค่ะ
0: แต่ทำไมเปี๊ยกยิ้มมาเลยไม่รู
1: ้เออ
0: นักข่าวตอนแรกก็กังวลน
1: ะ
0: แต่เปี๊ยกยิ้มแล้วพูดสุภาพบอกผมไปซื้อเมล็ดทานตะวันมาพี
1: ่
0: อร่อยมากเลย
1: จริงด้วยอ่ะในมือ
0: เออนักข่าวถามแล้วเมื่อกี้ทุ่มกล้วยกับหน่อไม้ทิ้งทำไมเปี๊ยกตอบด้วยอารมณ์ดีบอกก็เขาไม่ซื้อผมก็โมโหผมก็เลยเคลี้ยงทิ้งไปซะเลย
1: เออเป็นคนละคนเลยนะ
0: อารมณ์ดีแล
1: ้
0: วได้เมล็ดทานตะวันช
1: ่
0: วยชีวิต
1: ใช่จริงใช่ไหม
0: ไม่รู้อะก็ถือเป็นทานตะวันมา
1: ค่ะ
0: ยิ้มมาเลยนะครับอะไรก็ต้องพาไปบำบัดนะญาติบอกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับโหมาดูคดีนี้หน่อยเขาบอกว่ามีแม่ใจร้ายอะทำร้ายลูกต่อหน้าเพื่อนบ้านอะเออลูกดื้อลูกซนยังไงไม่รู้นะแต่ว่าแม่โหดมากครับ
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
7: ่นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
8: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
2: ร์ยาเคลียร์แคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเคลียร์แคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้า
6: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
8: Want that glass skinPlump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
9: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
10: วิกฤตไฟป่าอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนพุ่งทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดในโลกข้อมูลพบว่าช่วงระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง3กันยายนไฟป่าในอินโดนีเซียปล่อยก๊าซคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศมากกว่า23ล้านตันขณะที่คาดว่ามีพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรกรรมเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราเสียหายจากไฟป่าแล้วกว่า 1.8 ล้านไร่ส่วนหมอกควันพิษหนาทึบส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กพุ่งสูงเกินมาตรฐานกระแสลมได้พัดพาเอาหมอกควันพิษกระจายตัวข้ามพรมแดนไปส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์บรูไนและไทยพายุเฮอริเคนโลเวลกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะฮาวายของสหรัฐล่าสุดช่วงคืนวันจันทร์ต่อเนื่องถึงเช้าวันอังคารพายุได้ลดระดับความรุนแรงจากระดับ5ลงมาอยู่ที่ระดับ2แต่ยังคงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ175กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านใกล้หรือพาดผ่านเกาะนีเฮาและเฉียดไปทางตะวันตกของเกาะคาวายอย่างเร็วที่สุดในคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นกระแสลมแรงส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างมีการเปิดสัญญาณเตือนภัยเพื่อแจ้งให้ประชาชนรีบเข้าที่หลบภัยนอกจากนี้ลมพายุหมุนในพายุเฮอริเคนโลเวลยังส่งผลให้มีการประกาศเตือนภัยพายุทอร์นาโดซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากในฮาวายรัสเซียกลับมาส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนอีกครั้งช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจนถึงเช้ามืดวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีกกว่า10คนอาคารที่พักอาศัยบ้านเรือนโรงเรียนและคลังสินค้าหลายแห่งเกิดเพลิงไหม้เสียหายหนักการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นทันทีหลังข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา3วันสิ้นสุดลงในระหว่างที่คณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนช่วงสุดสัปดาห์รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนระบุว่าทันทีที่ผู้แทนสหรัฐออกจากยูเครนรัสเซียก็เปิดฉากโจมตีกรุงเคียฟทันทีพร้อมเรียกร้องให้พันธมิตรตะวันตกเร่งจัดหาระบบสกัดกั้นขีปนาวุธเพิ่มเติมเกิดเหตุแก๊งหัวขโมย2คนก่อเหตุบุกรุกเข้าพิพิธภัณฑ์เรนัวในเมืองการซูแมแถบชายฝั่งเฟรนช์ริวิเอราประเทศฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ก่อนจุรกรรมภาพวาดต้นฉบับของปิแอร์โอกูสเรนัวไปทั้งหมด4ภาพมูลค่ารวมกว่า9ล้านยูโรหรือประมาณ340ล้านบาทอย่างไรก็ตามระหว่างหลบหนีการจับกุมของตำรวจหัวขโมยได้ทำภาพวาดตกทิ้งไว้ในสวนของพิพิธภัณฑ์2ภาพและหอบหิ้วภาพวาดที่เหลืออีก2ภาพหลบหนีไปเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถิติการโจรกรรมทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่พุ่งสูงขึ้นในฝรั่งเศสรวมถึงเหตุการณ์ปล้นเครื่องเพชรมูลค่า88ล้านยูโรที่พิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: คิดดูนะครับเพื่อนบ้านทนไม่ไหวอ่ะนะครับเห็นพฤติกรรมของแม่ลงโทษลูกรุนแรงจนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
2: ค่ะ
1: นะฮะแล้วภาพหลักฐานที่เห็นก็พบความรุนแรงจริงคุณผู้ชมมาไปดูภาพเหตุการณ์กันครับนี่นะฮะนี่ฮะกระชากหัวน
2: ะ
1: นี่เดินตามเข้ามามาช่วยแม่ยกของหน่อยนี่ยกยังไงน้ำหกนี่ฮะเอาเท้าถีบตบลูกกระชากหัวแล้วก็ใช้เท้าแล้วที่สำคัญคุณละวันเด็กคนนี้6ขวบเป็นเด็กพัฒนาการช้าครับเออแล้วไปช่วยแม่ยกน้ำเนี่ยน้ำมันก็หกแม่ก็โมโหนะครับเพราะว่าแม่เนี่ยเหมือนกับใช้งานแล้วไม่ได้ดั่งใจอ่
2: ะ
1: มีลูกใช้แล้วมันไม่ได้ดั่งใจเพื่อนบ้านทนไม่ไหวนะครับแจ้งคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่พม.แล้วก็ตำรวจสน.หนองแขมลงพื้นที่ไปนะครับดูสภาพความเป็นอยู่ว่าคุณแม่คนนี้โหดร้ายจริงหรือเปล่านะครับไปถึงเจอว่าน้องเนี่ยนะครับพักอาศัยอยู่กับแม่ในห้องเช่าชั้น7พ่อออกไปทำงานก็สอบถามแม่ยอมรับนะครับว่าลูกเนี่ยเป็นเด็กพัฒนาการช้าอยู่ระหว่างการรักษาไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ส่งเสียให้ไปโรงเรียนนะครับแถมดื้อแม่บอกลูกดื้อก็ยอมรับว่าใช้ความรุนแรงบ้างแต่ไม่ได้บ่อยนะไม่ได้บ่อยเนี่ยคุณต้องถามแล้วที่ในคลิปมันเป็นยังไงเธอก็อธิบายนะครับบอกว่าวันนั้นน่ะหนูขายลูกชิ้นแล้วหนูเหนื่อยมากทั้งเลี้ยงลูกทั้งขายของนะพอให้ลูกช่วยยกของลูกทำน้ำหกนะฮะทำน้ำมันหกก็เลยโมโหมันพลั้งมือไปเธอบอกแต่มันไม่ได้บ่อยนะคุณต้นอ้
2: อ
1: หนูเนี่ยมีตีเขาเนี่ยบ้างแต่จะถึงขนาดในคลิปเนี่ยไม่ใช่ทุกครั้งที่ทำแบบนี
2: ้ว่ามันรุนแรงเกินไปอ่ะ
1: รับปากว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนวิธีเลี้ยงลูกจะไม่ใช้ความรุนแรงจะพยายามใจเย็นลงครับ
3: พอวันนั้นหนูลงไปขายของ
4: ค
3: ่ะขายข้างล่างก็ยกของก็ลูกหนูก็ช่วยหนูปกติแหละแต่วันนั้นหนูว่าให้ลูกก็ถือน้ำมันปกติหนูก็ถือน้ำมันของหนูอยู่แล้วแต่น้ำมันมันน้อยน้ำมันแก้หกหนูด้วยความโมโหแล้วหนูก็เหนื่อยการเลี้ยงลูกทำงานบ้านทุกอย่างหนูก็เหนื่อยทำมาโดยตลอดหนูแค่โมโหแค่ตามในคลิปนั้นเลย
4: วันนั้นที่เราโมโหเราทำอะไรไปที่ที่เขาเรียก
3: หนูก็กระชากหัวแล้วก็มาตีมาในลิฟต์เราทุบแค่ตรงนั้นแหละตามในคลิปนั่นแหละตามที่เห็นตรงนั้น
4: ปกติจะตีลูกแบบนี้บ่อย
3: ก็ไม่ได้ตีบ่อยในห้องหนูก็ไม่ได้ตีปกตินะหนูก็ใช้ไม้ตีไปเลยก็ดูรอยตามลูกก็ได้ลูกหนูไม่ได้มีความทำอะไรก็รอยยุงกัดแล้วก
1: ็
3: แผล
1: หก
3: ก
1: ระ
3: ล้มปกต
1: ินะฮะนักข่าวก็เลยไปถามเพื่อนบ้านนะครับพอแม่บอกก็ไม่ได้ตีบ่อยนะครับทีมข่าวเราไปพูดคุยนะครับกับเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะเพื่อนบ้านบอกว่าก็เห็นพฤติกรรมของคุณแม่นี้มาระยะหนึ่งแล้วที่ชัดๆเลยเนี่ยเสียงแกจะดังดุด่าลูกเนี่ยเกือบทุกเย็นนะครับแต่ก็ไม่เคยตีรุนแรงแบบในคลิปอันนี้ก็ให้การเหมือนกับแม่นะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เพื่อนบ้านบอกก็ไม่เคยเห็นถึงขนาดแบบอย่างเงี้ยก็อาจจะมีดุมีด่านะครับตามภาษาแม่ลูกแต่ไม่เคยรุนแรงขนาดนี้นะครับยังไงก็ตามเพื่อนบ้านบอกว่าการลงโทษเด็กเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะน้องเนี่ยพัฒนาการสมองช้าด้วยเนี่ยเกินกว่าเหตุน่าจะสอนเด็กที่เป็นเด็กพิเศษแบบนี้ด้วยความเข้าใจมากกว่าใช้กำลังมากกว่าใช้ความรุนแรงเพื่อนบ้านเขาก็เป็นห่วงนะคุณแม่
5: ตีลูกแบบนี้มานานหรือยังคร
6: ับ
5: พ
6: ี่เห็นมาสักพักแล้วครับแต่ส่วน

0: มากก็จะด่าเนี่ยแน่ๆแล้วทุกเย็นทุกครั้งที่ลงมาแต่ส่วนตีมีเห็นบ้างแต่ก็ไม่ได้เห็นรุนแรงเหมือนอย่างใช่แต่มันมีมาตลอดซึ่งคนที่ตึกเขารู้กันหมดแหละ
1: แล้วเมื่อตัวของพ่อเด็กอะพี่เขาไม่แย้งบ้างหรอที่เมียเขาทำแบบนี้เท่าที่เราเห็น
0: ผมก็ไม่รู้เขารู้กันไหมหรืออย่างไรแต่ส่วนมากอะที่ผมเห็นนะผัวยังไม่ทันเอ่ยปากเลยนี่ก
1: ็ชัดแล้ว
0: ใช่
2: อันนี้ทุกคนเขาเป็นห่วงนะเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเป็นห่วงแล้วก็เขาคำนึงถึงตัวเด็กเป็นสำคัญทีนี้ถามว่าแล้วอย่างเงี้ยจะปล่อยให้เด็กอยู่กับแม่หรือจะเอาเด็กไปอยู่มูลนิธิอันไหนมันดีกว่ากันใช่ไหมตอนนี้ทางพม.บอกอย่างนี้นะครับว่าก็เดี๋ยวจะตรวจสอบประวัติการรักษาของเด็กก่อนนะครับดูเรื่องของการรักษาแล้วเดี๋ยวจะพิจารณาดูความพร้อมของแม
3: ่
2: ถ้าแม่รับปากนะครับว่าจะปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกจะไม่ลงโทษลูกจะไม่มีเพื่อนบ้านมาแจ้งแบบนี้อีกอาจจะให้โอกาสกลับไปอยู่กับครอบครัวแต่ถ้ากลับไปแล้วเหมือนเดิมเนี่ยน้องจะต้องเข้าสู่การคุ้มครองของทางพม.นะครับน้องต้องไปอยู่บ้านเด็กไม่ได้อยู่กับแม่แล้วนะคุณแม่ถ้ายังรักลูกเหมือนที่ทุกคนเขาเป็นห่วงเลยนะฮะก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยน
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับผม
3: พาไปดูนาทีระทึกนะคะการไล่ล่าจับกลุ่มขบวนการขนยาเสพติดคือเดี๋ยวนี้เขาสั่งการขนซื้อขายกันนะผ่านทางออนไลน์แล้วปรากฏว่าพอไปเจอด่านตำรวจอะค่ะขับรถหนีด่านแต่ตำรวจสกัดจับไว้ได้ค่ะนี่เป็นนาทีที่ตำรวจจราจรสภ.เมืองอุดรธานีไล่ติดตามจับกลุ่มขบวนขนยาเสพติดนะคะในโลกโซเชียลคือคนร้ายเนี่ยขับรถเก๋งแหกด่านค่ะบริเวณถนนมิตรภาพที่จังหวัดอุดรธานีสุดท้ายไม่รอดค่ะโดนจับกลุ่มพร้อมยาบ้า 220,000 เม็ดคือปฏิบัติการนี้นะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่5กันยายนที่ผ่านมาช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งคือตำรวจนี่เขาตั้งด่านเขาสังเกตเห็นว่ารถเก๋งสีบอลทะเบียนกรุงเทพเนี่ยขับออกมาจากในตัวเมืองแล้วพอเข้ามาในซอย5ตุลา1เนี่ยเขาหลบด่านค่ะแล้วตำรวจก็เลยตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ติดตามไปไล่สกัดแต่ว่าซอยนั้นมันเป็นซอยตันรถเก๋งก็เลยถอยหลังชนรถตำรวจอะเสียหลักไปเลยนะคะแล้วก็ชนเข้ากับเสาไฟฟ้ากำแพงบ้านเรือนประชาชนทำให้ขับต่อไปไม่ไหวก็เลยตำรวจพบผู้ต้องหาเป็นผู้ชาย2คนเปิดประตูวิ่งหนีตำรวจอีกค่ะตำรวจก็เลยวิทยุเรียกกำลังเสริมสามารถจับกุมได้2คนคือนายณัฐวุฒิและนายอภิชาติตรวจค้นภายในรถพบกระสอบปุ๋ยสีเขียวและถุงพลาสติกสีดำภายในมียาบ้า 220,000 เม็ดวางอยู่ที่พักเท้าทั้ง2คนรับสารภาพเลยนะคะว่าเขาเนี่ยได้รับการติดต่อจากชาวลาวผ่านทาง Facebook นะว่าจ้างให้ขนยาบ้าไปส่งลูกค้าที่อำเภอน้ำสมอุดรธานีเมื่อส่งยาบ้าเสร็จก็จะได้รับค่าจ้าง 40,000 บาทตอนนั้นเขาอ้างว่าเขาทำครั้งแรกแต่พอสอบสวนไปสอบสวนมาทั้งสองให้การว่าเคยรับส่งยาบ้าแบบนี้สำเร็จมา1ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2แต่มาโดนตำรวจจับตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อการค้าแล้วก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
2: ครับผมพักสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับนักธุรกิจชาวจีนขอความเป็นธรรมเช่าบ้านนะฮะเขาบอกว่าปีละ3ล้านนะแต่สุดท้ายโดนไล่ออกจากบ้านเพราะอะไรนะฮะปีละต้อง3ล้านเดี๋ยวมาดูนะครับ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: นักธุรกิจชาวจีนมาขอความเป็นธรรมนะครับบอกว่าเช่าบ้านหลังเนี้ยนะครับปีละ3ล้านจู่ๆมีใครไม่รู้พาตำรวจมาบอกว่าเขาคือเจ้าของบ้านคนใหม่ไล่เธอออกนะฮะสุดท้ายมารู้ความจริงนะครับว่าเจ้าของบ้านเนี่ยนะที่เธอจ่ายค่าเช่าเนี่ยเอาบ้านเนี่ยนะครับไปขายฝากแล้วปล่อยหลุดมือสุดท้ายโดนยึดเจ้าของใหม่เขาก็มาตามสิทธิ
5: ์
4: เธอบอกอ้าวแล้วอย่างนี้เธอทำยังไงแล้วของเธอหายไปทรัพย์สินในบ้านหายไป30ล้านด้วยนะนี่ฮะนี่เป็นคลิปที่บันทึกไว้นะครับโดยแม่บ้านของนางเฉินจานะครับนักธุรกิจชาวจีนนะตัวพี่แม่บ้านเนี่ยนะครับบอกว่าวันที่มาบ้านเนี่ยตกใจเลยข้าวของถูกรื้อหมดเลยกุญแจประตูรั้วกุญแจประตูหน้าบ้านเนี่ยพังเสียหายหมดเหมือนถูกทุบถูกงัดเข้ามานะครับกล้องวงจรปิดในบ้านเนี่ยก็ถูกถอดออกข้าวของกระจัดกระจายก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งนะครับให้นางเฉินจาเจ้าของบ้านที่เป็นคนเช่าเนี่ยนางธุรกิจเนี่ยนะฮะตอนนี้เขากลับไปที่จีนให้ทราบนะครับเธอยังบอกว่ามีคนเนี่ยนะครับมาแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนใหม
5: ่
4: แล้วสั่งเธอให้เก็บข้าวเก็บของออกไปให้หมดใน1ชั่วโมงไม่งั้นจะเรียกตำรวจมาจับลองฟังเธอดูฮะ
6: ตรงนี้มันไม่ล็อกเลยค่ะ
7: คือเราเข้าไปได้เลยไม่มีคนนอกอยู่มีแต่พวกเราใช่ไหม
6: ค่ะ
7: กล้องก็แต่บ้านถูกงัดไปแล้ว
6: ค่ะก่อนนั้นนี่ใครมาเอาของนี่เราก็ไม่รู้เพราะแบบไม่ปิดไม่ได้ล็อกเปิดอย่างนี้ก็เปิดมาแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้โดนงัด
7: กล้องจับ
6: กล้องนี่ตรงนี้กล้องนี่ตั้งไว้ตู้รองเท้า2อันค่ะแต่ข้างในก็เอาออกหมดเลยค่ะ
7: ถูกรื้อ
6: ดึงปลั๊กออกหมดเลยค่ะแต่ว่าใครก็ไม่รู้ว่าที่คุยโทรศัพท์เพราะว่าเราพยายามคุยอยู่ที่โทรศัพท์นี่ว่าฮัลโหลแต่ไม่มีใครตอบแต่ว่าเขาบอกว่าให้ขนของออกไปภายใน1ชั่วโมงแค่1ชั่วโมงเองเราก็หาของ
7: เขาเพิ่งกลับมาเหรออ
4: ่ะตำรวจซักไปซักมานะครับสรุปว่าเธอเนี่ยเสียค่าเช่าปีละ3ล้านแล้วมันยังไม่หมดสัญญานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเธอก็ต้องไปบี้กับทางเจ้าของบ้านคนก่อนหน้านี
5: ้
4: นะครับว่าจะทำยังไงเพราะว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเงื่อนไขเลยเธอก็เลยมาขอความเป็นธรรมแล้วที่สำคัญเธอบอกว่าทรัพย์สินในบ้านเนี่ยนะฮะหายไป6ล้านหยวนหรือกว่า30ล้านบาทนะฮะนี่ฮะคุณเฉินจาเนี่ยนะฮะเจ้าของบอกของฉันหายไปอ่
5: ะ
4: ยังดีว่ากล้องวงจรปิดจับภาพผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน่าจะข้องเกี่ยวกับการมาเอาทรัพย์สินของเธอนะครับเธอบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับพยายามจะเข้าไปในบ้านเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินแต่ถูกขัดขวางมาโดยตลอดก็เลยยังตามตัวไม่ได
5: ้
4: ยังตามทรัพย์สินคืนไม่ได้ครับ
8: วันนั้นตัวเขาเองไม่ได้อยู่เนาะก็คือเขาให้แม่บ้านเนี่ยมีการอัดวิดีโอไว้ซึ่งตอนที่อัดวิดีโอเข้าไปเนี่ยซึ่งเขามีเงินสดอยู่ประมาณ 600,000 บาทซึ่งวันนั้นที่ถ่ายเนี่ยเงินหายไปแล้วเขาก็รีบแจ้งกับตำรวจที่มาด้วยว่าเงินสดเขาหายนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ตำรวจก็เพิกเฉยตำรวจก็ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: ซูเปีย
8: วแล้วก็มีนาฬิกาอีกมีแหวน
9: มี
8: หยกมีของมีค่าทุกอย่างอะค่ะ
10: รวม
11: ประมาณค่าเท่าไหร่
8: 大概多少全部
11: ประมาณเนาะ
9: 如果加上那些玉的话我大概应该不止600万人民币加上那些玉
8: ก็คือถ้ารวมหยกทุกอย่างอะต่ำๆก็คือประมาณ6ล้านหยวนก็เท่ากับประมาณ30ล้านบาทค่ะ
5: คือทางด้านทางนายตะพิกฤตพวงกุหลาบประธานชมรมคนไม่กลัวอิทธิพลเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาได้รับแจ้งจากผู้เสียหายเพื่อเข้ามาช่วยดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะพบว่าบริษัทเอกชนในฐานะเจ้าของบ้านผู้ให้เช่าเนี่ยเขามีหุ้นส่วน2คน
4: แล้ว
5: ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นอ่ะแอบนำบ้านหลังนี้ไปฝากขายกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง18ล้านก่อนจะปล่อยให้ขาดแล้วก็นำมาสู่การยึดทรัพย์

0: อ๋อ
1: แล้วก็ส่งหนังสือแจ้งขับไล่ผู้เช่าออกจากบ้าน
0: นี่แหละเพราะฉะนั้นต้องไปบี้แกนี่แหละ บริษัท
1: เอกชน
0: คนนี้แหละนะที่เอาบ้านไปขายฝากเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้ววันนี้เขาได้พาผู้เสียหายนะคะไปแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมกับกลุ่มบุคคลที่บุกรุกเข้าไปภายในบ้านและให้ความช่วยเหลือเพื่อขอความเป็นธรรมนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวพยายามที่จะติดต่อไปยังบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหลังนี้คือพอผู้สื่อข่าวถามไปเขาบอกเพียงว่าคือเขาอ่ะได้บ้านหลังนี้มาแบบถูกต้องนะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาบอกเขาไม่สะดวกจะให้ข้อมูลค
0: ่ะเขาก็คงไม่ยุ่งแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
3: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกไปเอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: ิดท้ายวันนี้ไปที่ต่างประเทศแต่ว่ามันเป็นอุทาหรณ์ชิ้นดีคนไทยก็ดูไว้ได
1: ้ค่ะ
0: บ้านไหนที่มีเด็กเล็กแล้วอยู่ริมถนนนะครับดูภาพนี้ดูคลิปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์อย่าให้คลาดสายตาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เม็กซิโกนะครับมีหนูน้อยคนหนึ่งนะครับเขาวิ่งออกไปที่ถนนมุลวัน
1: ค่ะ
0: พ่อแม่ปล่อยไว้แป๊บเดียวนี่ฮะเกือบโดนรถที่วิ่งมาชนนะดีว่ามีผู้ชายคนนี้กระโดดไปช่วยนะครับความโชคดีแบบนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยดูแลเด็กให้ดีนะครับวันนี้ลากันด้วยภาพนี้เลยแล้วกันครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะสวัสดีค่ะมากล่าวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอบนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
3: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42 ml นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็บวกกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับผม
2: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop เนี่ยค่ะสินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโอ๊ตค่ะมาพูดถึงบอนแบกกันต่อเลยค่ะ
3: เนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะคร
2: ับ ได้เลยค่ะ
3: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
2: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำแต่ขอนบอนแบกนี่คือเนื้อแน
3: ่
2: น
3: แบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอนแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
2: ใช่แล้ว
3: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
2: ่
3: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอนแบกแต่ยังไม่เคยได้ลอง
2: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอันหนึ่งสองสามค่ะนี่ต้องมีเสียงแบบนี
3: ้
2: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
3: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
2: เป็นไงค่ะ
3: ใช่ไหมฮะ
2: อร่อยที่บอกว
3: ่
2: าเนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำ
3: ใช่ครับ
2: คุณโอ๊ตค่ะเจอแต่เนื้อรังนก
3: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอนแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เคี้ยวรังนก
2: ใช่
3: นะฮะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
2: ้คือเป็น6ขวดแบบน
3: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซตเนี้ย1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สวัสดีครับพบกับรายการล่วงลึกหลอกลวงกับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์นะครับวันนี้เรื่องของบัญชีม้าไม่หมดไปจากประเทศไทยเสียทีล่าสุดฮะตำรวจทางหลวงชลบุรีไปเปิดปฏิบัติการจับทีเดียวผู้ต้องหาเป็น10หมายจับเลยถูกไหมฮะ
2: ถูกครับ
1: คุณชมฮะเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องนี้เพราะว่าบัญชีม้าเนี่ยมันเป็นตัวจักรสำคัญของขบวนการสแกมเมอร์หรือพนันออนไลน์หรือการหลอกลวงในทุกรูปแบบถือว่าเป็นบัญชีกลางที่มิจฉาชีพไปหลอกเหยื่อให้โอนเงินเข้ามาและโอนต่อไปยังนายทุนหรือว่าบอสที่อยู่เบื้องหลังเดี๋ยวคุยกับตำรวจทางหลวงชุดจับกุมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ปฏิบัติการครั้งนี้นี่ถ้าผมดูข้อมูลบอกว่าไปจับเนี่ยรวมๆแล้วมันเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเหยื่อประมาณ10ล้าน
2: ครับ
1: เล่าให้ฟังหน่อยคุณผู้ชมดูอยู่กำลังสงสัยว่าเอ๊ะทางหลวงชลบุรีปกติทางหลวงก็จะมีหน้าที่อยู่ตามทางหลวงถูกไหมฮะแต่ว่ารอบนี้ทางหลวงบุกไปจับบัญชีม้าเขาด้วยเชิญนะ
4: ครับกล่าวได้ว่าทางหลวงเนี่ยนะครับไม่ได้มีบทบาทแค่ปราบปรามอาชญากรรมบนทางหลวงเท่านั้นนะครับเรายังมีการจับกลุ่มประเภทอื่นๆนะครับตามอำนาจหน้าที่นะครับ
1: จุดตั้งต้นเนี่ยคือผู้เสียหายเข้าไปร้องกับพื้นที่ก่อน
4: ใช่ครับ
1: คือภูธร
4: ใช่ครับ
1: หรือว่าหน่วยอื่นที่ไม่ใช่ทางหลวงถูกไหมฮะ
4: ครับ
1: แต่คดีเนี่ยพอมันมีเคส ID เกิดขึ้นมันก็อยู่ในฐานกลางของตร.แล้ว
4: ครับ
1: ผมเข้าใจถูกไหม
4: ครับ
1: แล้วจากนั้นเนี่ยมันจะถูกแจกจ่ายแต่ละคดีที่เกี่ยวกับการหลอกลวงหรือว่าสแกมเมอร์มันถูกแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆซึ่งที่เราคุยวันนี้เนี่ยมันเป็นเคส ID ที่ถูกจ่ายมาที่ตำรวจทางหลวงเพื่อไปขยายผล
4: ถูกต้องครับ
1: จากศาลตั้งต้นที่มีการแจ้งความกับพื้นที
4: ่ครับ
1: ผู้เสียหายกรณีเนี่ยที่เรากำลังคุยเนี่ยฮะเขาแจ้งความที่ไหนฮะ
4: ก็มีแจ้งความไว้ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็อีกหลายๆพื้นที
1: ่ครับ
4: ซึ่งหมายจับที่ออกมาเนี่ยก็จะส่งต่อไปยังตำรวจทั่วประเทศแล้วเมื่อเราได้ข้อมูลนะครับเราก็จะมาสแกนว่ากลุ่มผู้ต้องหาพวกนี้อยู่ตรงไหนนะครับเมื่อเราสืบทราบว่าผู้ต้องหามาอยู่ในพื้นที่นะครับเราก็ได้วางแผนเข้าทำการจับกลุ่ม
1: ทั้งหมดเนี่ยมันเจอจุดเชื่อมอย่างไรใน4ผู้ต้องหาที่เป็นบัญชีม้ากับ10หมายจับเนี่ยมันมีจุดเชื่อมอย่างไรกันในแต่ละพื้นที่เพราะว่าฟังดูเนี่ยคดีมันเกิดกระจายไปทุกพื้นที่ของภูมิภาคบ้านเราเลยอ่ะประเทศเลย
4: เริ่มแรกเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่จะรับว่าจ้างอย่างในหน้าแล้วก็ไปเปิดบัญชีในประเทศไทยนะครับแล้วก็เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไปทำธุรกรรมสแกนใบหน้านะครับทำการถอนเงินออกจากบัญชีผู้เสียหายเมื่อมีผู้โอนเงินเข้ามา
1: ครับ
4: นะครับเมื่อบัญชีตัวเองถูกอายัดหรือทำธุรกรรมไม่ได้แล้วเนี่ยก็จะถูกผลักดันกลับมาที่ประเทศเรากลับมาก็มาทำงานอะไรไม่ได้แล้วในประเทศไทยนะครับในส่วนของจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็จะมีความพิเศษอยู่ก็คือจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจ
1: ครับ
4: เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวนะครับนั่นทำให้มีประชากรแฝงจำนวนมากซึ่งเป็นช่องโอกาสนะครับให้กลุ่มผู้ต้องหาเหล่านี้ที่ไปเปิดบัญชีม้าเนี่ยนะครับใช้เป็นที่พักพิงหรือหลบซ่อนนะครับโดยการที่จะไปรับจ้างตามสถานบริการต่างๆหรือว่าไปรับจ้างในสถานประกอบการต่างๆที่ระบบการตรวจสอบของเขาเนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงการตรวจสอบได้ลึกมากนักนะครับก็ทำให้การติดตามจับกลุ่มเนี่ยทำได้ยากมากขึ้น
1: 4คนนี้เนี่ยที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยรู้จักกันไหมหรือว่าต่างคนต่างถูกว่าจ้างให้เปิดบัญชีได้ค่าจ้างแต่แล้วก็แยกย้ายกันไป
3: 4คนดังกล่าวที่กล่าวมานะครับไม่มีการรู้จักกันมาก่อนแต่อย่างใดครับซึ่งเป็นช่วงวัยอายุที่ถูกชักชวนมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นวัยที่เริ่มต้นการทำงานช่วงว่างงานรายได้น้อยอาจจะต้องการรายได้เพิ่มขึ้นในการใช้จ่ายชีวิตโดนกลุ่มเพื่อนเนี่ยชัก

0: ดวงไปในลักษณะนี้ครับ
1: ทั้ง4คนที่เปิดคนละกี่บัญชีฮะ
0: อย่างต่ำก็จะมีอยู่มัน3ถึง4บัญชีขึ้นไปครับ
1: โอ้หมายถึงว่า4คนเนี่ยอย่างน้อยคนละ3ถึง4บัญชี
0: ครับ
1: แล้วทั้ง4คนต้องไปฝั่งเพื่อนบ้านมั้ย
0: ไม่หมดครับ
1: ไม่หมด
0: ในกลุ่มนี้จะมีบางกลุ่มที่ข้ามไปฝั่งเพื่อนบ้าน

0: แต่เป็นการหลอกลวงเพื่อจะนำบัญชีของเพื่อนอีกคนนึงมาใช้เป็นสุดท้ายแล้วบัญชีโดนยืมเนี่ยกลายเป็นบัญชีม้าโดยปริยายไป
1: โอ้เท่ากับว่ามันจะมี2 ส่วนผสมกัน1จงใจรับเงินค่าจ้างเปิดบัญชีม้าแล้วก็ไปประเทศเพื่อนบ้านกับ2ไม่รู้หรอกว่าบัญชีตัวเองจะถูกใช้บัญชีม้าเพราะเพื่อนเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยมาข
0: อนางสาวธีราวัชิดาครับ
1: ครับผมจับได้ที่ไหนคนนี
0: ้เป็นพื้นที่ของชลบุรี
1: ชลบุรีหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: ทำมาตอนจุดไปจับเป็นไงล่างฟังหน่อยตอนนั้นเราไปจับเขาทำอะไรกันอยู่ฮะ
0: ก็รับทราบว่าน้องมีการย้ายที่อยู่ไปจังหวัดเรื่อยๆจนกระทั่งได้กลับมาอยู่อาศัยอยู่พื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ไปพิสูจน์ทราบพบว่าเป็นบุคคลดังกล่าวตามหมายจับก็เลยขออนุญาตแสดงหมายแจ้งข้อกล่าวหาน้องครับ
1: ผู้แสดงว่าตัวผู้ต้องหารายนี้เนี่ยคือเราเฝ้ามาระยะหนึ่งแล้ว
0: สักระยะนึง
1: ถูกไหมฮะแล้วก็พอย้ายออกไปเราไม่ว่ากันแล้วก็เฝ้าอยู่พอกลับมาปุ๊บเข้าชาร์จเลย
0: คร
1: ับ สารภาพไหม
0: ถ้าเป็นของน้องคนนี้จะเป็นเรื่องของการสแกนใบหน้าเพื่อจะ
2: กู้เงิน
0: ออนไลน
1: ์มันมีรายละเอียดนะคุณผู้ฟังไม่ใช่แค่ว่ารับจ้างเปิดบัญชีม้าแล้วก็ให้โอนเงินจากผู้เสียหายเข้ามาอันนี้ไปกู้เงินออนไลน์แล้วยังไงอ่ะหมายถึงว่าเธอเป็นเหยื่อเหรอหรือว่าเธอยังไง
0: ด้วยความที่ว่าเป็นช่วงวัยที่ยังไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งมีความต้องการของรายได
1: ้
0: ก็เห็นช่องทางของการชักชวนในระบบ Facebook ว่ามีการกู้เงินในระบบออนไลน์ได้น้องก็เลยเพียงแค่หวังว่าค่าตอบแทนแค่นั้นเองครับ
1: น้องหมายความว่าเอาชื่อน้องเอาใบหน้าน้องไปกู้เงิน
0: ทำการสแกนใบหน้าและส่งข้อมูลให้กับกลุ่มข้อมูลนี
1: ้กลุ่มวิชาชีพไป
0: ครับ
1: แล้วก็น้องได้ค่าจ้าง
0: ค่าจ้างไม่ได้เลยคร
1: ับ ไม่ได้ด้วย
0: ค่าจ้างที่จะเป็นค่าเงินกู้ออนไลน์ที่เจตนาตั้งแต่ทีแรกก็คือไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็ดวนเอาบัญชีไปใช้ในการกระทำผิด
1: อ๋อผมเข้าใจแล้วคุณฟังหมายความว่าสมมติตัวผมเนี่ยเห็นโฆษณาใน Facebook อยากจะกู้ออนไลน
0: ์
1: ก็เลยส่งข้อมูลส่วนตัวแล้วก็สแกนใบหน้ากับมิจฉาชีพที่อยู่ใน Facebook
0: เ
1: ราก็นึกว่าเราจะกู้เงินกับคนใน Facebook นั้นได้แต่หารู้ไหม Facebook กับเอาข้อมูลแล้วก็ใบหน้าที่เอาสแกนไปเนี่ยไปทำผิดอ้าวอย่างนี้เรากันเป็นพยานไหมอ้าวอย่างนี้เขาก็ไม่ตั้งใจ
2: ต้องขออนุญาตอย่างนี้ครับว่านี่เป็นเพียงคำให้การของผู้ต้องหาเพียงฝ่ายเดียวนะครับซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องของคดีก็ต้องอยู่ในสำนวนของพนักงานสอบสวนนะครับเพราะนั้นรูปแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นในหลายคดีที่เราจับมา
1: บ
2: นะครับก็คือผู้ต้องหาบางคนก็เป็นเหยื
1: ่
2: อนะครับผู้ต้องหาบางคนก็รู้ว่าจะต้องเป็นเหยื
1: ่
2: อแต่ก็ยอมที่จะเป็นเหยื่อ
1: สมัครใจเป็นเหยื่อ
2: ใช่ครับ
1: แล้วเขาได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้เงินนะ
2: อย่างเคสเนี้ยนะครับอย่างเคสเนี้ยนะครับจากคำให้การผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนพอเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาไปเสิร์ชหามีงานหรือว่ามีช่องทางหารายได้ใน Facebook หรือไม่นะครับมันก็จะมีคนที่ไปเปิด Facebook เขาก็ได้แอดเข้าไปนะครับแอดเข้าไปก็ได้คุยกับแอดมินคุยกับแอดมินก็พยายามทุกวิถีทางก็คือหลอกให้ตัวเขาเนี่ยพยายามให้ข้อมูล
1: นะครับ
2: ส่วนตัวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเลขประจำตัวประชาชนไม่ว่าจะเป็นการสแกนใบหน้านะครับเมื่อทางแอดมินได้ข้อมูลไปแล้วนะครับก็ตัดการติดต่อแล้วก็นำข้อมูลของเขาไปใช้ประโยชน์
1: หลอกลวงอย่างนี้สำหรับคนที่ชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นถูกไหม
2: ก็เขาให้การอย่างนั้น
1: อย่างนั้นแต่ว่าก็คือคำให้การของผู้ต้องหา
2: ใช่ครับอ
1: ันนี้ก็ต้องละไว้ฐานที่เข้าใจก็ต้องพิสูจน์กันแหละตัวเขาเองก็ต้องมาดีแคร์ตัวเองให้ได้ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขากลายเป็นเหยื่อนะ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพักสักครู่ยังมีอีก3ท่านที่ทางหลวงชลบุรีไปจับกลุ่ม
0: ก็จะรอให้เราทำภารกิจที่1ที่2ที่3ถ้าทำไม่จบภารกิจก็จะไม่สามารถถอนเงินได้ก็จำเป็นต้องทำภารกิจที่2ที่3แต่สุดท้ายเนี่ยการลงทุนทั้งหมดก็ไม่สามารถได้เงินกลับคืนมา

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่กลับมาช่วง2ของรายการลุงลึกหลอกลวงนะครับเราถามค้างไว้ผมถามนิดนึงอย่างรายแรกที่เราคุยกันช่วงที่แล้วเนี่ยที่บอกว่าไปให้ข้อมูลส่วนตัวกับมิจฉาชีพใน Facebook แล้วถูกเอาไปเปิดบัญชีตอนนี้เราขยายผลไปยังกลุ่มที่มาเอาข้อมูลน้องเข้าไปหรือยังฮะ
4: ตรงนี้เราทำข้อมูลในเชิงลึกเชิงสืบสวนไว้นะครับก็จะได้ทำการขยายผลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับ
3: ก็น่าจะไปได้ต่อนะแต่ว่าใน Facebook คุณผู้ชมก็ต้องยอมรับมันเยอะเหลือเกินเวลาสมมุติเราบอกว่าอยากกู้เงินปุ๊บเอาคอลิทึมมันก็จับเลยโอ้โหมันเสิร์ฟมาสารพัดเลยสุดท้ายอย่างผู้เสียหายท่านนี้ไปเจอว่าเอ้าโดนหลอกแต่เธอก็ต้องมาพิสูจน์ให้ชัดเจนแล้วว่าเป็นเหยื่อจริงๆนะไม่ใช่อยู่ในขบวนการของมิจฉาชีพออนไลน์นะ
4: คร
3: ับ อย่างคนที่2คนนี้นี่ณัฐมนถูกไหมฮะไปจับได้ที่ไหนครับ
5: จับได้ในเขตอำเภอบ่อทอง
4: อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรี
3: คนที่ยังไงพฤติการของการกระทำความผิด
4: อย่างคนที่2เนี่ยครับนะครับก็มีนายหน้าชักชวนนะครับ
3: รู้จักในโซเชียลเหรอ
4: ใช่ครับ
3: ครับ
4: มีนายหน้าชักชวนนะครับให้เปิดบัญชีแล้วก็เดินทางข้ามไปแต่รายนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีความเสียหายเยอะหน่อย
3: ความเสียหายนี่หมายความว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบัญชีของเธอที่มีคนโอนเงินมา
4: ใช่ครับจากผู้เสียหายจำนวนหลายรายครับ
3: ครับครับ
4: ซึ่งแจ้งความไว้หลายที่แต่หมายจับเนี่ยการที่จะออกมาเนี่ยก็ต้องมีพยานหลักฐานหรือว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะขออนุมัติหมายศาลก็คงจะต้องมีออกมาเรื่อย
3: ๆของเธอไปหลอกลวงลักษณะไหนฮะเป็นหลอกลวงขายสินค้าหรือว่าเป็นหลอกลวงแบบพวกแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ฮะ
5: จะเป็นเรื่องของการหลอกทำภารกิจในการหลอกลงทุนเหมือนเราหลอกให้ลงทุนแล้วก็มีค่าตอบแทนที่สูงพอเรานำเงินเข้าไปในโอนให้กลุ่มสแกมเมอร์ปุ๊บก็จะหลอกให้เราทำภารกิจที่1ที่2ที่3ถ้าทำไม่จบภารกิจก็จะไม่สามารถถอนเงินได้ทีนี้ผู้เสียหายก็จำเป็นต้องทำภารกิจที่2ที่3เพิ่มเงินไปครับแต่สุดท้ายเนี่ยการลงทุนทั้งหมดก็ไม่สามารถได้เงินกลับคืนมาน
3: ี่คืออีกสเต็ปแล้วนะคุณผู้ชมนะภารกิจที่ทำอะไรบ้างการหลอกลงทุนลักษณะไหนอย่างไรฮะ
4: การหลอกลงทุนเนี่ยนะครับก็ในลักษณะของไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้น
3: หลอกลงทุนซื้อขายหุ้น
4: ลงทุนซื้อขายหุ้น
3: หุ้นต่างประเทศหรือหุ้น
4: เป็นทั้งหุ้นต่างประเทศและหุ้นไทยนะครับก็จะเป็นคนไทยนี่แหละนะครับในเมื่อมีผู้เสียหายนะครับติดต่อเข้ามานะครับหรือว่าติดต่อผู้เสียหายได้ก็จะหลอกว่ามีธุรกิจนะครับให้ลงทุนเริ่มต้นจากจำนวนเงินน้อยๆก่อนนะครับเมื่อมีการลงทุนไปแล้วนะครับโอนเข้าไปแล้วนะครับก็จะได้ผลตอบแทนในครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ให้เหมือนเป็นปกติแต่พอผู้เสียหายนะครับหลงเชื่อตายใจก็จะมีการหลอกต่อไปเมื่อผู้เสียหายคิดว่าตัวเองได้กำไรแล้วก็จะขอถอนเงินออกทางผู้หลอกลวงเนี่ยก็จะบ่ายเบี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงว่าทำผิดขั้นตอนบ้างหรือว่ากรณีที่จะถอนเงินคืนจะต้องมีโอนเงินประกันเข้าไปในส
3: ่
4: วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายดำเนินการบ้างนะครับถ้าไม่โอนเข้ามาก็จะไม่สามารถเบิกเงินในก้อนนั้นได
3: ้ที่เราจะเอาเงินออกเนี่ยนะแต่เราต้องเติมเงินเข้าไปก่อน
4: กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยครับเขาจะแสดงหลักฐานปลอมก็คือเรื่องของบัญชีรายได้ที่ทั้งสองเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันมีกำไรเข้ามาก็จะเข้าบัญชีนี้ทางมิจฉาชีพเนี่ยจะส่งสลิปที่มันมีเงินเข้าตามที่พูดคุยกันไว้
3: เนี่ยสลิปเลยในกลุ่ม
4: ใช่ครับมาให้เห็นเลยว่ามันมีเงินเข้าจริงนะครับสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้น
3: แสดงว่ากลุ่ม

0: ที่เป็นเป้าหมายนี่ขออภัยผู้สูงวัยไหมฮะอันนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นใครฮะ
1: จะมีทุกกลุ่มนะครับที่ผ่านมาจากการจับกลุ่มแล้วก็สอบถามผู้เสียหายหรือว่าสอบถามไปทางเจ้าของคดีนะครับก็จะมีทุกกลุ่มทั้งผู้สูงวัยทั้งผู้ที่ระบบบัญชีของเขาค่อนข้างที่จะเปิดเผยในเรื่องของรายได้หรือผู้ที่มีธุรกิจที่มีเงินเข้าเป็นจำนวนมากๆนะครับไม่ได้มีการตรวจสอบไม่ได้เป็นลักษณะของห้างหุ้นส่วนแต่เป็นลักษณะของธุรกิจ SME เล็กๆมีเงินในบัญชี
0: หมุนเวียน
1: ครับในช่องทางเนี้ยก็มิจฉาชีพเนี่ยจะเข้ามาคุยก่อนคุยแล้วก็เขาจะใช้จิตวิทยาในการที่จะสอบถามพูดคุยว่าผู้เสียหายเนี่ยคอยตามขนาดไหน
0: ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยพอกลุ่มนี้เนี่ยคือมันมีทั้งหมดเนี่ย10หมายจับก็คงเป็นการเปิดบัญชีซ้ำๆเราจับตามหมายถูกไหมฮะกลุ่มนี้4คนเนี่ยบัญชีของเขาก็แสดงว่าใช้ในการหลอกเล่นหุ้นอย่างเดียวเลยไหมหรือว่ามันไขว้ไปทำความผิดอย่างอื่นด้วยฮะ
1: จากข้อมูลที่ผ่านมาจะไขว้ไปหลายๆธุรกรร
0: ม
1: หลายอย่างอาจจะใช้บัญชีม้าบัญชีอื่นโอนเข้ามาเพื่อแสดงสลิปให้ผู้เสียหายรายใหม่เนี่ยเห็นว่ามีเงินเข้ามา
0: คือตบตา
1: ใช่ครับ
0: คือใช้เขาเรียกว่าใช้เป็นลูกเล่นของกลุ่มมิจฉาชีพเองด้วยบัญชีนี
1: ้
0: นอกจากรับเงินโอนจากเหยื่อแล้วเนี่ยถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ใช้ในการตกแต่งสลิปตกแต่งอะไรเพื่อเอามาเป็นเครื่องมือในการหลอกผู้เสียหาย
1: ถูกต้องครับ
0: ส่วนแล้วคนนี้เนี่ยหมายความว่าไปฝั่งเพื่อนบ้านเนี่ยณัฐพลเนี่ยแล้วกลับมาเราถึงจับได้ถูกไหมฮะ
2: ถูกต้อง
0: ผมถามเลยด่านมันปิดเขาไปยังไงอะ
2: ส่วนมากจะเป็นช่องทางธรรมชาติครับ
0: เขาไปกันได้หรอ
2: มันจะมีกลุ่มคนที่เป็นทําหน้าที่เพื่อนําคนกลุ่มเนี้ยข้ามไป
0: โอ
2: ้ข้ามไป
0: นี่กลับมานานหรือยังเนี่ยกลับมาจากฝั่งคันนู้นนานหรือยังอ่ะ
2: เป็นปีครับใช่ครับเป็นป
0: ีแต่เป็นปีช่วงนั้นก็มีสถานการณ์แล้วนะ
2: ครับ
0: ถูกไหมฮะก็ตึงเครียดกันเต็มที่แล้วเหมือนกันนะถ้าเป็นปีวันนี้กลับมา
2: ครับ
0: โอ้เอาผมถามหน่อยแล้วตอนนี้ยังมีไปไหม
2: ยังคงมีอยู่ครับแต่คาดว่าจำนวนอาจจะน้อยลง
0: โอ้แหมแล้วหน้าฉากมันไม่ถูกกันยังไงเนี่ยคนใครข้าไปฝั่งคันดูทำงานได้นี่ก็แปลกนะอีก2คนล่ะฮะอีก2คนนี่จับได้ที่พื้นที่เดียวกันหมดเลยไหมฮะ
1: ทั้งหมดเนี่ยจับได้ในพื้นที่ของ
0: ชลบุรี
1: นะครับแล้วก็จังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงก็คือในพื้นที่รับผิดชอบของกองกับการ3ตำรวจทางหลวง
0: อย่างสิริพรเนี่ย3หมายจับเท่ากับว่าเปิด3บัญชีอันนี้ผมเข้าใจถูกไหม
1: สามหมายจับนี่หมายถึงว่าผู้เสียหายเขาอาจจะไปแจ้งความไว้คนละที
0: ่อ๋อโอนบัญชีเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: ผู้เสีย
1: หายหลายคน
0: ภูเก็ตโอนผู้เสียหายภูเก็ตโอนผู้เสียหายเชียงใหม่โอนผู้เสียหายโคราชโอน
1: ถูกต้องคร
0: ับ อ๋อมันก็เลยกลายเป็น3หมายจับแต่ละพื้นที่ที่ตำรวจเขาออก
1: ครับ
0: โอ้แล้วตรงทางหลวงต้องมาสกัดรวมอีกไหมว่ามันเป็นบัญชีเดียวกันเพื่อรวมคดีเป็นหนึ่งหรือทุกอย่างมันต้องแยกเพื่อต่างกรรมต่างวาระ
1: การที่เราจะจับผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ1นะครับจะต้องมีคำสั่งศาลนะครับหรือว่ามีหมายจับนะ
0: ครับ
1: หรือเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับซึ่งกรณีเนี้ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเมื่อเราตรวจสอบผู้ต้องหา1รายตามหมายจับแล้วเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเป็นคดีลักษณะอย่างนี้อาจจะมีผู้เสียหายหลายคนเราก็จะตรวจสอบไปยังฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามีหมายจับคดีอื่นอีกหรือไม
0: ่
1: นะครับเพื่อนะครับไม่ว่าจับวันนี้แล้วไปส่งแล้วเขาออกมาแล้วอีก2หมาย3หมายแล้วอีกผู้เสียหายที่หลายๆคนที่เขาแจ้งความไว้
0: ถ้ารู้คือต้องอายัดถ้าไม่รู้ก็ออกมาลอยนวลอีก
1: ถูกต้องครับก็เลยจะต้องทำงานให้มันครอบคลุมว่าอย่างเงี้ยเราเช็คพบว่าศาลได้อนุมัติออกหมายจับแล้ว3หมายเราก็ดำเนินการจับกลุ่มทั้ง3หมายแล้วอายัดทั้ง3หมาย
0: แต่ว่าโทษก็จะต่างกรรมต่างวาระกันไปถูกไหมเพราะว่าความผิดมันเกิดคนละพื้นที
1: ่ ค
0: นละผู้เสียหาย
1: ครับ
0: เอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ามาคุยกันต่อซึ่งอยากจะขยายผลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะแสดงว่าในช่วงที่มันเงียบๆเนี่ยมันไม่ได้เงียบในเรื่องของ call center บัญชีม้ามันยังเกิดขึ้นพนันออนไลน์มันยังเขาเรียกว่าเล่นกันได้อยู่เลยพักสักครู่ครับ
1: ได้ค่าตอบแทนแล้วบัญชีไม่สามารถดำเนินธ
0: ุ
1: รกรรมต่อได้แล้วคือม้าตายก็ถูกผลักดันกลับมาบางคนไม่สามารถกลับมาได้ก็ถูกดันขึ้นให้ไปเป็นกลุ่มผู้ที่ร่วมกันเสียเองเลย

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนี่ย

0: แหมคุณผู้ชมเวลาไปไวจริงนะช่วงสุดท้ายของลวงลึกหลอกลวงแล้วก็ถ้าคุยกันมาลักษณะนี้เนี่ยคือแม้ทุกๆวันนี้นะคุณผู้ชมเราจะได้รับสายจากมิจฉาชีพน้อยลงอย่างผมเนี่ยเอาพูดตามตรงสัก2เดือนแล้วไม่มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรหาก็ดูว่าเอ๊ะสถานการณ์มันเบาแต่กลับมีการไปจับกลุ่มเนี่ยบัญชีม้าที่มันยังเคลื่อนไหวอยู่แสดงว่าจริงๆแล้วคอลเซ็นเตอร์มันยังอยู่แต่ว่าวิธีการอาจจะไม่ได้โทรมาหลอกแล้วไปในรูปแบบการหลอกอื่นๆมาทางโซเชียลบ้างการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวอย่างเคสที่เราคุยกันอยู่บ้างไปเปิดบัญชีม้าเพื่อหลอกลวงซึ่งมันก็ชี้ว่าการหลอกลวงมันยังไม่ได้หมดไปในมือของทางหลวงนะตอนนี้อาจทำอยู่กี่เคสนะที่นอกจากตรงนี้จับมาแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยยังถือเพื่อขยายผลต่ออีกหลายเรื่องแน
1: ่ครับในส่วนของตำรวจทางหลวงเองก็ยังมีหมายจับที่สืบทราบว่ามีผู้ต้องหาอยู่ในจังหวัดชลบุรีเนี่ยอีกมากครับซึ่งแม้กระทั่งวันนี้เองวันที่นั่งพูดคุยกันอยู่เนี่ยนะครับเราก็เพิ่งได้รับรายงานจากทีมงานว่าจับผู้ต้องหาได้ตามหมายจับนะครับในเรื่องของบัญชีม้า
0: ม้ากดเงินหรือว่าม้าเปิดบัญชีฮะอันนี้ใช่ไหม
1: เป็นม้าเปิดบัญชีนะครับลักษณะที่ว่าหลอกให้สมัครงานใส่ข้อมูล
0: ส่วนตัวเข้าไป
1: ส่วนตัวเข้าไปแล้วก็เอาข้อมูลนั้นไปเปิดบัญชี
0: ซึ่งคนที่ถูกหลอกเนี่ยโดนจับ
1: ผู้ต้องหาให้การอย่างนั้น
0: ก็จะเหมือนกับเคสแรกที่เราคุยกันว่าจะกู้เงิน
1: ออนไลน์
0: แล้วก็ถูกเอาข้อมูลไปซึ่งต้องไปพิสูจน์ทราบตัวเองของพันนี้สุดท้ายอีก2คนเนี่ย2คนนี้เนี่ยก็เปิดบัญชีม้าแล้วก็มีหมายจับอย่างที่เห็นกันว่าคนละ3หมายก็แจ้งความคนละพื้นที่พฤติการเป็นยังไงฮะ2คนขมวดเลยฮะดาบครับ
2: ลักษณะของตัวผู้ต้องหาก็คือข้าม
0: แดนไป
2: ข้ามแดนไปทางฝั่งประเทศบ้านโดยเกิดจากการชักชวนของกลุ่มเพื่อนกลุ่มนายหน้าเพื่อได้ค่าตอบแทน
0: เยอะไหมเดี๋ยวนี้ค่าตอบแทน
2: เท่าที่ได้ข้อมูลมานะครับรวมสแกนหน้าก็อยู่ที่หลักหมื่นครับ
0: ผมมันชักจูงนะ
2: ครับ
0: โอ้ผมถามหน่อยสิทำไมเขากลับมาเป็นเพราะว่ากดดันหนักหรือว่าทางนู้นมันแย่อย่างที่เรารู้ข่าวกันแล้วที่มันโดนโจมต
1: ี
0: มันปิดไป
1: ขออนุญาตครับคือกรณีที่ผู้ต้องหากลับมาก็มีหลายกรณีนะครับหนึ่งก็คือได้ค่าตอบแทนแล้วนะครับบัญชีไม่สามารถดำเนินธ
0: ุ
1: รกรรมต่อได้แล้วคือม้าตายก็ถูกผลักดันกลับมาบางคนไม่สามารถกลับมาได้นะครับก็ถูกดันขึ้นให้ไปเป็นกลุ่มผู้ที่ร่วมกันเสียเองเลย
0: มันจะเป็นบอสเหรอ
1: ใช่ครับขยับขึ้นไปอีกจากที่เป็นแค่ไปสแกนหน้าถ้ามีทักษะในการพูดคุยหน่อยก็อาจจะถูกดันขึ้นไปเป็น
0: อ๋อไปเป็นสาย1สาย2สาย3อ๋อไม่ถึงบอสแล้วแต่ว่า
2: แอดมิน
0: เป็นแอดมินเป็นอะไรไปถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: สุดท้ายอยากให้แจ้งเบาะแสเตือนก่อนดีกว่าที่สำคัญเรื่องของการเตือนเนี่ยเรื่องของการไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายลงโทษหนักมาก
1: ตำรวจทางหลวงชลบุรีนะครับก็อยากจะฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าการที่จะหลงเชื่อหรือว่าการที่จะมอบสิ่งของมอบบัญชีมอบอะไรให้ใครเนี่ยอยากให้เอ๊ะก่อนที่จะเกิดเรื่องนะครับมีคนโทรมาเอ๊ะใครนะครับมีคนส่งเลขมาให้โทรกลับเอ๊ะเบอร์ใครมีคนบอกว่าให้โอนเข้าบัญชีนี้เอ๊ะบัญชีใครนะครับเพราะฉะนั้น

0: ถ้าเอ๊ะไว้ก่อนเนี่ยนะครับเราก็จะยับยั้งนะครับยับยั้งการตัดสินใจยับยั้งการตกเป็นเหยื่อนั้นได้บางส่วนนะครับแต่ถ้านะครับไม่มีช่องทางการที่จะตรวจสอบนะครับสามารถตรวจสอบนะครับข้อมูลนะครับหรือว่าแจ้งไปที่1441นะครับหรือง่ายที่สุดนะครับตำรวจท้องที่ในพื้นที่ของท่านของตำรวจทางหลวงก็มีหมายเลข1193
1: 1193คือ1193เนี่ยโทรได้ทุกเรื่อง
0: โทรได
1: ้ไม่เฉพาะเรื่องของจราจรบนทางหลวง
0: ครับ
1: อะไรที่เป็นเบาะแสอะไรที่จะให้ข้อมูลก็โทรได้ร้องเรียนได
0: ้ครับ
1: แจ้งเบาะแสได
0: ้ต้องครับ
1: ขอความช่วยเหลือได
0: ้ครับ
1: ถูกไหมฮะก็จะมีช่องทาง1193มีคนรับใช่ไหมดาบ
2: มีครับมีตัวรับครับเป็นตัว24ชั่วโมงครับ
1: 24ชั่วโมงดาบเชิญนะแหมเห็นดาบพูดน้อยๆฝากอะไรคุณผู้ชมสักนิดนึง
2: เบื้องต้นนะครับก็ฝากเตือนอย่าให้ใครยืมบัญชีแล้วก็อย่าไปเปิดบัญชีให้ใครแล้วก็สุดท้ายอย่าไปหลงเชื่อคำชักชวนในการหลอกลงทุนในค่าตอบแทนที่มันเกินความเป็นจริงครับแล้วก็จะปลอดภัยจากเรื่องของการโดนใช้บัญชีครับ
1: รายการลุงนี่หลอกลวงหวังเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยปกป้องคนไทยและสังคมไทยไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับลาคุณผู้ชมพบกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ

0: กหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มทางช่อง 9 กด 30 เริ่ม 8 กันยายนนี้
2: จากกระแสลิซ่านักร้องสาววง Blackpink กลับมาเมืองไทยแล้วใส่ผ้าสิ้นย้อมครามไปเที่ยววัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเป็นกระแสโด่งดังปรากฏการณ์นี้ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเบื้องหลังของการรังสรรค์ผ้าย้อมครามสักผืนหนึ่งนั้นจะละเอียดประณีตสักแค่ไหนแล้วคุณสมบัติของผ้าย้อมครามพื้นบ้านไทยจะไปไกลระดับโลกได้จริงหรือไม
3: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง 9 กด 30

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: หน่วยงานด้านสัตว์ป่าและอนุรักษ์ธรรมชาติของเคนยากำลังเร่งสืบสวนกรณีช้างแอฟริกากว่า20ตัวล้มอย่างไม่ทราบสาเหตุในระบบนิเวศอัมโบเซลีทางตอนใต้ของเคนยาในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นพบสารไซยาไนด์ในซากช้างนำไปสู่ข้อสันนิษฐานว่าพวกมันอาจได้รับสารพิษจากยาฆ่าแมลงในฟาร์มมะเขือเทศโดยรอบหรืออาจเกิดจากความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยแล้ว4รายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในระบบนิเวศอัมโบเซลีซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการศึกษาและประชากรช้างแอฟริกาหนาแน่นที่สุดในโลกทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเนปาลกำลังเร่งภารกิจค้นหาคนงานที่คาดว่าติดอยู่ภายในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ3แห่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ทานน้ำแข็งถล่มบริเวณชายแดนเนปาลและฝั่งทิเบตของจีนตั้งแต่วันที่26สิงหาคมซึ่งส่งผลให้เกิดดิน

ลมและน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเนปาลเจ้าหน้าที่กู้ภัยประเมินว่ามีคนงานประมาณ121คนที่อาจติดอยู่ภายในเครือข่ายอุโมงค์3แห่งดังกล่าวส่วนคนงานที่เหลืออาจปฏิบัติงานอยู่ในส่วนอื่นของโรงไฟฟ้าขณะเกิดเหตุภัยพิบัตินี้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 1,400 รายและยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 5,400 คนทั้งในฝั่งเนปาลและเขตทิเบตของจีนเทนนิส US Open รายการ Grand Slam สุดท้ายของปี2026ที่ Flushing Meadows ในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายโคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกและอดีตแชมป์ปี2023จากสหรัฐพบอีวาโยวิชมือ14ของโลกเพื่อนร่วมชาติเกมนี้กอล์ฟเล่นได้ดีกว่าหวดเอาชนะไปได้2เซตรวด 6-1 และ6-4ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเมียร่าอันดรีวามือ5ของโลกและแชมป์ French Open ปีนี้จากรัสเซีย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ปี2022

0: ผ่าครับผมอยู่บนเรือแต่ไม่เห็นคุณชายครับ
1: เรือยอชที่พบในทะเลสีก้งวันนี้ยืนยันแล้วว่าเป็นของผังเจิ้นอีกรรมการบริหารของผังซื่อกรุ๊ปหนึ่งใน4นักธุรกิจอสังหารายใหญ่ของฮ่องกงค่ะจากคำบอกเล่าของผู้พบเห็นสัปดาห์ที่แล้วผัง

0: จิ้นอีบอกกับผู้ช่วยว่าจะออกทะเลมาตกปลาและจะกลับมาในอีก3วันแต่จนถึงเมื่อวานนี้ครอบครัวของคุณผังและผู้ช่วยก็ยังติดต่อเขาไม่ได้ค่ะจึงแจ้งขอความช่วยเหลือ
1: ผ่านมา1อาทิตย์แล้วเขาก็ยังไม่กลับมาดังนั้นพ่อของคุณผังก็เลยให้ผมมาหาเขา
0: เช้าวันนี้ตำรวจน้ำพบเรือยอชของผังเจิ้นอีแต่ไม่พบเจ้าตัวและเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายทางตำรวจน้ำจึงระงับการค้นหาชั่วคราวค่ะและเมื่อ3ปีก่อนผังเจิ้นอีได้ขอหย่ากับภรรยาดาราสาวชื่อดังจงเจียเป่ามีข่าวลือว่าในระหว่างแต่งงานผังเจิ้นอีใช้ความรุนแรงกับภรรยาหลายครั้งและคบชู้ข่าวลือนั้นได้กลายเป็นหัวข้อบนปกนิตยสารบันเทิงหลายฉบับ
1: คุณชายแสนล้านทำร้ายร่างกายภรรยา
0: เพิ่มเติม
1: ภรรยาสาวสวยไม่ขอต่อ
2: ยอชที่พบในทะเลสีก้งวันนี้ยืนยันแล้วว่าเป็นของผังเจิ้นอีกรรมการบริหารของผังซื่อกรุ๊ป1ใน4นักธุรกิจอสังหารายใหญ่ของฮ่องกงค่ะจากคำบอกเล่าของผู้พบเห็นสัปดาห์ที่แล้วผังเจิ้นอี
1: ที่รัก
3: สวัสดีผมคืออเล็กซ์ตอนนี้ผมไม่สะดวกรับสายโปรดฝากข้อความไว
4: ้พี่อุยเอาเป็นว่าฉันบอกพี่ไว้ก่อนคืนนี้เราจะไม่เข้าทางประตูหลักพี่หาคนมาปิดทางประตูหลังด้วยรถของเราจะขับไปถึงหน้าห้อง VIP
5: เรา
4: ถึงจะลงรถแล้วก
5: ็
4: ด้านข้างประตูพี่ให้คนหาผ้าดำมาล้อมไว้ด้วยฉันไม่อยากเห็นว่ามีนักข่าวมายืนรอหรือถ่ายภาพได
3: ้พี่หลินหลินคืนนี้ทีวีซิตี้มีแต่คนกับรถเต็มไปหมดคุณมาบอกให้ผมปิดทางประตูหลังเอาป่านนี้ผมก็ลำบากใจนะ
4: ลำบากใจงั้นก็ไม่ต้องทำงั้นพวกเราไม่ไปก็ได้พี่ให้หัวหน้าพี่เคลียร์กับประธานเองก็แล้วกัน
3: พี่หลินหลินจะแกล้งพนักงานต้องต่อยอย่างผมเลยนะ
4: ตอนนี้เหมือนพี่จะแกล้งฉันมากกว่าทุกคนก็รู้ว่าวันนี้อาเป่าเห็นแก่ประธานถึงไปเป็นกรรมการให้ทั้งเราช่วยพี่ขนาดนี้ตอนนี้ให้พี่ช่วยเราแค่เล็กน้อยก็ไม่ได้เลยพี่หุยลองเปลี่ยนกันดูไหมถ้าพี่เป็นฉันพี่จะทำยังไง
3: พี่หลินหลินก็ได้ก็ได้ผมจะพยายาม
4: พยายามเหรอ
3: ไม่ใช่แน่นอนทำได้แน่นอนแล้วพวกคุณขึ้นรถกันหรือยัง
4: ต้องแบบนี้สิพี่หุยคืนนี้รบกวนพี่แล้วนะฉันมีสายเข้าไปถึงแล้วจะไปคุยด้วยบ๊ายบาย
5: พี่ลินลินฉันทำตามที่พี่สั่งแล้วแจ้งกับสื่อทั้งหมดว่าตอนนี้ไม่สะดวกตอบอะไรทั้งนั้นแต่ฉันมีเพื่อนที่ได้ข่าวมาจากฝั่งตำรวจเขาบอกว่าอาจจะต้องเชิญคุณจงกลับไปให้ปากคำ
4: แล้วได้บอกไหมว่าเมื่อไหร
5: ่ยังไม่รู้เวลาแน่นอนค่ะแต่ฉันจะโทรไปถามให้แน่ใจ
4: รับมือกับวันนี้ก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เราต้องรีบไปถ่ายโฆษณาที่ปารีสกลับมาค่อยว่ากันอีกที
5: พี่หลินหลินจริงๆแล้วพี่คิดไหมว่าคุณชายอีอาจไม่อยู่แล้วจริงๆ
4: อีกเดี๋ยวเอาเป่าลงมาอย่าพูดด้วยเปื่อย
6: ไปกันเถอะ
4: เอาเป่าโอเคไหม
6: วันนี้เธอสวยมาก
4: ยังจะมีมุกอีกเหรอ
6: ถ้าคุณอีเหียนอยู่แล้วก็เธอว่าจะดีแค่ไหนไปเถอะ

0: เสร็จแล้วมิเชล
1: กินอะไรหรือยัง
0: อ๋อยังค่ะ
1: ไปหาอะไรกินเถอะ
0: โอเคมีอะไรก็เรียกนะคะ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวเจอกันค่ะ
1: เธอสวยมากฉันอยากโทรศัพท
0: ์โอเคฉันจะไปหาพี่ฮุยคุยตารางเวลาของคืนนี้นี่ไปโรงอาหารซื้อข้าวมา2กล่องนะ
2: ฮะแต่ฉันยังไม่หิวเลย
0: ไม่ได้จะให้เธอของฉันทั้ง2กล่องต้องยุ่งทั้งคืนต้องกินให้อิ่มหน่อยสิ
2: คนจองกินอะไรไหมคะ
1: ไม่ล่ะฉันไม่หิวสูบบุหรี่ให้ที
0: มีอะไรก็โทรหาฉันนะ

0: เฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะ
1: ขอโทษค่ะฉันผู้เข้าประกวดหมายเลข8ฝืนจริงๆคุณจงสวัสดีค่ะฉันชอบดูคุณเล่นละครฉันเป็นไอดอลของคุณไม่ใช่ไม่ใช่คุณเป็นไอดอลของฉันค่ะ
0: คุณมาทำเลที่นี่รู้ไหมว่านี่ห้องฉัน
1: ไม่ต้องกลัวนะคะฟังฉันอธิบายก่อนคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อกี้เพื่อนฉันคนนึงเขาคือผู้เข้าประกวดหมายเลข4ชิวเฉยหัวมือถือเขาหายไปในมือถือมีรูปของเขากับย่าเขาเยอะมากย่าเขาตายไปเมื่อหลายเดือนก่อนพอรู้ว่ามือถือหายไปเขาก็กังวลมากฉันกับเพื่อน

0: คนอื่นๆก็เลยช่วยกันตามหาค่ะพอฉันเข้ามาในห้องนี้ได้ไม่เท่าไหร่ก็ได้ยินเสียงคนข้างนอกฉันรีบร้อนก็เลยเข้ามาหลบข้างในค่ะ
1: วันนี้เป็นวันตัดสินการประกวดจะเริ่มแล้วด้วยคุณยังช่วยเพื่อนตามหามือถือคุณว่างมากเลย
0: มือถือเครื่องนี้สำคัญกับชัยหัวมากฉันต้องช่วยเขาหาให้เจอสิคะคุณจงคะฉันสาบานเลยค่ะฉันไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกคุณคุณเชื่อฉันนะคะ
1: ฉันเชื่อคุณไหมไม่สำคัญสำคัญที่สุดคือคุณเชื่อเพื่อนคุณหรือเปล่า
0: ฉันต้องเชื่อเขาสิคะเขาไม่โกหกฉันแน่เมื่อกี้คุณไม่เห็นตอนที่เขารู้ว่ามือถือเขาหายไปก็ร้องไห้เสียใจมากเลยค่ะ
1: ขอให้เป็นแบบนั้น
0: เหวินเหวินฉันหาไม่เจอพวกเธอหาเจอไหมเธอให้ชัยหัวพูดสายหน่อยสิ
2: ฉันยังหาไม่เจอเลย
0: ชัยหัวใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งร้องไห้
2: ทำไงดีฉันอยากหาต่อแต่การประกวดจะเริ่มแล
0: ้
2: ว
0: ไม่ต้องห่วงนะเธอแต่งหน้าไปก่อนเดี๋ยวฉันจะช่วยหาต่ออีกหน่อยละกัน
3: แต่ถ้าเธอช่วยหาเธอจะไม่ทันหรือเปล่าพี่แคทไม่เห็นเธอต้องโกรธมากแน่เลย
0: ถ้าพี่แคทถามหาฉันเธอก็บอกว่าฉันปวดท้องเข้าห้องน้ำไม่เป็นไรหรอกเธอไม่ต้องห่วงนะแต่งหน้าไปเถอะ
2: ขอบคุณนะจริง
4: ๆ เป็นไงยังโง่นั่นยังไม่กลับมาอีกเหรอ
1: เขาบอกว่าจะช่วยชิ้นหาต่องั้นก็ให้เขาหาต่อเถอะหาเสร็จงานก็เริ่มแล้วล่ะ
4: ไหนว่าเป็นตัวเต็งเป็นยังโง่ชัดๆ แต่เธอก็ร้ายนะหลอกใช้ความรู้สึกเขาเขาอุตส่าห์เห็นเธอเป็นเพื่อนนะตาบอดจริงๆเลย
1: เพื่อนอะไรกันล่ะเพิ่งรู้จักกันไม่นานเขาคิดไปเองต่างหาก
4: โชคดีที่ฉันไม่สนิทกับเธอไม่งั้นฉันคงโดนไปด้วย
1: นี่ตอนนี้ฉันช่วยเธอเกี่ยคู่แข่งไปหนึ่งคนเธอควรขอบคุณฉันหรือเปล่าไปเถอะพี่แคทรอพวกเราอยู
4: ่โอเค
1: ชอบฟังเพลงของเกอเหรอ
0: ค่ะฉันคิดว่าเขาเล่นหนังก็เก่งร้องเพลงก็เพราะเพอร์เฟคสุดๆเลยค่ะ
5: ทำไมกลับมาเร็วจัง
1: เมื่อกี้ฉีโทรหาหนูบอกว่ามีคนมาเกาะเรื่องที่ร้านของชำหนูเลยรีบกลับมาฉีล่ะ
5: พ่อไม่เห็นเขาเนอะ
1: พวกคุณรีบไปเลยนะถ้าพวกคุณยังไม่ยอมหยุดฉันจะแจ้งตำรวจ
6: โอ้แจ้งตำรวจก็ดีสิจับแม่เลี้ยงเธอเข้าคุกใครของปลอมทำกันอื่นเดือดร้อนดูว่าใครจะถูกจับก่อนกัน

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วัน

0: จากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
3: คุณจงคะคุณก็ชอบเกอร์เหรอคะ
4: ฉันเป็นแฟนคลับตัวจริงของเขา
3: ฉันก็ด้วยค่ะแต่น่าเสียดายตอนนั้นฉันยังเด็กเคยเห็นเขาแค่ในทีวีไม่เคยเห็นเขาตัวจริงในคอนเสิร์ตเลยคุณเคยเจอเขาไหมคะ
4: ฉันเคยเจอตอนฉันห้าขวบถ่ายรูปคู่กันด้วย
3: จริงเหรอคะฉันขอดูได้ไหมคะจริงด้วยว้าวเกอร์หล่อมากจริงๆคุณตอนนั้นก็น่ารักมากเลยค่ะ
5: ปี2003วันที่1เมษายนปี2003ที่อามอยการ์เด้นเกิดการระบาดเป็นวงกว้างของโรคซากรมอนามัยประกาศล็อกดาวน์อามอยการ์เด้นตึกอีเพื่อกักตัว10วันมีคนปล่อยข่าวลือในโซเชียลว่ารัฐบาลเตรียมประกาศให้ฮ่องกงเป็นพื้นที่ติดเชื้อประชาชนหวาดกลัวผู้คนส่วนใหญ่รีบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อกักตุนอาหาร
6: ผมซื้อน้ำส้มสายชูกับปลาหลานเกินได
7: ้โอ้เอ้ยรีบไปซื้อข้าวสารพูดมากอยู่ได้อะเปาทำไมมาช้าจังคนแย่งซื้อข้าวสารหมดแล้ว
8: เพราะให้หนูไม่ซื้อน้ำส้มสายชูกับทิชชู
9: ่รีบไปซุปเปอร์ท้ายถนนเร็วเข้าคนต่อแถวยาวเหยียดเลย
7: ซุปเปอร์ท้ายถนนเหรอคะ
9: ใช่รีบไปเร็ว
7: รีบไปเร็วแม่เฮ้ยมาซื้อตอนนี้เนี่ยนะ
10: โชคดีที่ซื้อได
7: ้เฮ้ยฉี่เลิกเร่งได้แล้วพี่กำลังไปซื้อเดี๋ยวก็กลับ
11: พี่ตอนนี้อยู่ไหนน่ะร้านของชำเกิดเรื่องแล้วรีบกลับมาเร็ว
7: ฮะทำร้านฉันตายเลย
12: หัวกระเบนมาแล้ว
7: พ่อคอยนะพ่อมาเจ็บหรือเปล่าลุกขึ้นค่อยๆค่ะค่อยๆระวังนะมาเจ็บหรือเปล่าบาดเจ็บไหม
13: เป่าแกไปซื้อของที่ซูเปอร์ไม่ใช่เหรอทำไมกลับมาเร็วจัง
7: เมื่อกี้ฉีฉีโทรหาหนูบอกว่ามีคนมาเกาะเรื่องที่ร้านของชำหนูเลยรีบกลับมาฉีฉีล่ะ
13: พ่อไม่เห็นเขาเนาะ
7: พวกคุณรีบไปเลยนะถ้าพวกคุณยังไม่ยอมหยุดฉันจะแจ้งตำรวจ
14: โอ้แจ้งตำรวจก็ดีสิจับแม่เลี้ยงเธอเข้าคุกขายของปลอมทำกันอื่นเดือดร้อนหรือว่าใครจะถูกจับก่อนกัน
7: น้าฟางเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าไปถึงโรงพักจะช่วยไม่ได้แล้วนะนี่จะบ้าอะไรมันพูดอะไรเธอก็เชื่องั้นเหรอไม่มีสมองเลยหรือไงฉันซื้อมาจากคนอื่นอีกทีทำไมไม่พูดว่าฉันก็ถูกหลอกล่ะเด็กบ้านี
14: ่อ๋อยอมรับแล้วว่าขายของปลอมใช่ไหมหนึ่งแสน
7: ฮานอย100,000เหรอไปปล้นเหรอสิ100,000นี่เหรอ
13: เออพี่หัวเราจะไปหา100,000มาจากไหนนายลดให้หน่อยไม่ได้เหรอ
7: ลดให้อีกหน่อยอะไรกันยะฮะเป็นบ้าไปแล้วเหรอแกจนเลือดเลือนแล้วเหรอมันมาหลอกเอาเงินชัดๆเลยฝันไปเถอะ1ฟอนก็ไปให้ไปซะใส่หัวไป
14: ตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมพวกแกไม่ต้องปรับปรุงร้านแล้วจับลูกสาวไปใช้หนี้ซะ
7: เ
14: ราเอา
7: ไปใช้หยุดไม่ได้ไม่ได้ไ
15: ม่ได้ไม่ได้จะกล้าเอาด้วยที่นี่เหรอจะถามฉันเหรอฮะ
14: โหมือเฉียงเหมือนพวกเราจะไม่ได้อยู่แก๊งเดียวกันนะฉันพังร้านใครต้องบอกแกด้วยเหรอ
15: ที่จริงก็ไม่ต้องบอกหรอกแต่ตอนนี้แกทำคนที่ฉันรู้จักแกไม่ไว้หน้าฉัน
14: แกรู้จักใครไม่ทราบ
7: ไม่ใช่แค่รู้จักอาเป่าเป็นเพื่อนสนิทฉันตั้งแต่เด็กครอบครัวเขาเหมือนครอบครัวฉันนายทำครอบครัวเขาก็เหมือนทำครอบครัวฉันพี่ตอนนี้น้องสาวพี่ถูกรังแกจะทำยังไง
15: นี่ต้าจือหัวคนทั้งตาเจียวจูรู้ดีว่าฉันนั้นน้องสาวสุดๆพูดได้ว่าเขาเวียนหัวฉันปวดหัวเขาเป็นไข้ฉันป่วยฉุกเฉินวันนี้แกโชคดีถ้าไม่อยากมีเรื่องก็ยอมก้มหัวแล้วขอโทษซะแล้วจัดโต๊ะจีน ฉันจะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
14: โอ้ยไอ้มือเจียงแกมันโง่จนฉันขำเลยว่ะแกรักใครที่สุดเกี่ยวอะไรกับฉันตอนนี้พวกเขาทำแม่ฉันเดือดร้อนนะพี่ชาย
15: ผมปากไปเลยแล้วแสดงเป็นลูกกตัญญูเถอะคนเขารู้กันทั่ว10ปีแกไม่เคยมาเยี่ยมแม่แกสักครั้งมีอีกนะคนของฉันได้ข่าวมาว่าแกเอาป่าหลานเกินที่เจ๊ฟางขายให้แม่แกไปขายต่อเจ๊ฟางขายให้แกครึ่งโล10,000แกขายครึ่งโล30,000โอ้โหแกจะรู้ว่าแกใช้ขี้เลื่อยผสมเปลือกไม้แล้วให้แม่แกกินหรือเปล่าแล้วก็จันมาใส่ร้ายเจ๊ฟางกับพี่ซึ่ง
14: ฉันต้าจือหัวขอสาบานถึงแล้วแค่ไหนก็ไปทำร้ายแม่ตัวเองตอนนี้ก็ทำร้ายแม่ฉันแกก็ฆ่าเขาละ
15: แน่จริงก็มาสิฉันจะโทรหาสองจบูกโตลูกพี่แกแล้วบอกเขาว่าแกขายป่าหลานเกินข้างนอกไม่แบ่งให้เขาดูว่าแกจะแก้ตัวยังไง
14: เมื่อเฉียง
12: แก
14: คงไม่ปากโป้งทำเรื่องตามช้าหรอกใช่ไหม
15: แกอย่าคิดว่าฉันโง่จริงๆสิฮะถ้าไม่รู้จุดอ่อนของแกฉันจะเล่นกับแกอย่างนั้นเหรอเอาไงมีอะไรจะพูดอีกไหมให้ฉันเลี้ยงชายามบ่ายแล้วค่อยกลับดีไหม
14: แกแน่มากระวังให้ดีฉันมาแน่ไปละ
12: แน่ที่จะไปใช่
14: เอาไปอยู่ละ
15: ไป
7: ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรขอบคุณนะพี่เฉียงพวกพี่ดูได้ไงไม่มีคนมาหาเรื่อง
15: อ๋อ
7: น้อยพี่เฉียงเมื่อกี้พี่เท่กว่าเฉินห้าวนานอีกนะพูดแค่ไม่กี่คำก็เลยต้าเจอหัวกลับไปได้
15: นี่จะหมอนั่นน่ะมันวางหน้าไปอย่างนั้นแหละทำอะไรไม่ได้หรอกจอกที่สำคัญก็คือเจ๊ฟางพี่เซิ่งไม่กลัวเขาก็ดีแล้วว
7: ันนี้น่ะพี่เฉียงช่วยเราไว้เยอะเลยขอบใจนะฉีฉลาดมากรู้จักหาคนมาช่วยไม่เหมือนกับคนบางคนเอาแต่เข้าข้างคนนอกโทษแต่คนในครอบครัวถึงฉันไม่ใช่แม่แท้ๆของเธอก็ไม่เห็นจะต้องมาซ้ำเติมฉันเลยเธอคิดว่าฉันเลวถึงขั้นหลอกคนแก่เลยงั้นเหรอ
15: น่าเจ๊ฟางจะโกรธเลยแต่ว่านะต่อไปจะขายปลาหลานเกินก็ระวังหน่อยเดี๋ยวนี้คนเลวมันเยอะถูกหลอกจะแย่เอาได้นะว่าไหม
7: เขาไม่หลอกคนก็อมิตรพูดแล้วพอเลยนะอย่าเด็กบ้าเห็นว่าพี่ชายอยู่ด้วยก็เลยกล้าว่าให้ฉันงั้นเหรอทำไมฉันว่าแบบนั้นไม่ได้ว่าคุณสักหน่อยอ๋อกินปูร้อนทองนี่นาร้อนตัวเป็นตุ๊กแกเธอสิกินปูร้อนทองฉันเคยหลอกเธอเหรอมีสิทธิ์อะไรมาว่าฉันก็ลองหลอกที่ฉันให้พี่ชายฉันเล่นงานคุณเล่นงานสิฟ้าฉันจะพี่หญิงอยู่นั่นอ่ะ
15: โอ้ยทะเลาะกันไม่ดีหรอกนะแค่เรื่องเข้าใจผิด
7: ไม่ได้เข้าใจผิดฉันพูดความจริงจริงแล้วต้องรีบไปเข้าห้องเรียนนะถ้าช้าๆจะไม่มีที่นั่งเราไปกันเถอะนะ
9: พี่เมื่อกี้ไปซุปเปอร์ไม่ใช่เหรอของล่ะทำไมกลับมามือเปล่า
7: เธอโทรหาฉันฉันเลยรีบกลับมาหนูไม่ทันที่ซื้ออะไรเลย
9: ซื้ออะไรกลับมาก็ได้นี่นา
7: อย่าหาว่าฉันชอบว่าให้เขานะเธอน่ะมันไร้สมองโง่ก็โง่ไม่ได้เรื่องรีบกลับมาก็ช่วยอะไรไม่ได้ดูน้องเธอสิอย่างนั้นก็รู้จักตามคนมาช่วยใช่ไหมล่ะฉันถึงพูดบ่อยๆว่าฉีของเรานะทั้งสวยทั้งฉลาดเพราะอะไรล่ะก็เพราะกรรมพันธุ์ดีๆอย่างนี้ไงล่ะ
13: ช่างเธอไม่เป็นไรไปซื้อใหม่ก็ได้เอาเป๋ารีบไปห้องเรียนฉีอย่าไปซุปเปอร์ซื้อของกลับมานะ
9: ซุปเปอร์คนเยอะจะตายต้องต่อแถวนานมากอย่ามาใช้หนูสิหรือจะไปดื่มชายามบ่ายกับพี่เฉียงคนขอบคุณที่เขาช่วยพวกเราทุกคนเอาไว้นะ
7: อะเปาไปห้องเรียนใช่ไหมไปเถอะถ้าอยู่ต่อตาขาวฉันได้อยู่ไทยทอยแน่บ๊ายบายพี่ซึ่ง
12: พ่อหนูไปก่อนนะ
13: กลับเร็วๆนะ
7: โชคดีที่เมื่อกี้เธอกับพี่เฉียงไปช่วยพวกเราทันไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเธอน่ะยังจะพูดอีกนะทำไมไม่รีบโทรหาฉันให้ตายสิถูกยินนั่นแย่งซีนแย่งความดีความชอบไปหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกก็ฉีสนิทกับพี่เฉียงกว่านี่นาเขาต้องให้พี่เฉียงมาช่วยก็เป็นเรื่องปกติ
12: สนิทบ้านเธอสินางถนัดอะไรที่สุดอ่อยพี่ชายฉันยังไงเล่าชอบเอาเปรียบพี่ชายฉันนี่ฉันจะบอกให้นะนี่สองแม่ลูกนั่นไม่เคยทำเรื่องดีหรอกก็เหมือนครั้งนี้เห็นชัดเลยว่าไอ้บ้านนั่นหลอกคนอื่นก่อนเมื่อกี้ยังเสแสร้งทำเป็นคนดีตายแล้วจะซื้อมาอีกทีตายแล้วฉันไม่เกี่ยวนะฉันนึกถึงท่าทีนางก็จะอ้วกแล้วก็ยังจะมีน้องสาวอะไรนั่นของเธออีกเมื่อกี้เล่นเธอไปหนึ่งดอกว่าอะไรนะเธอไม่ได้ซื้ออะไรเลยฉันได้ยินนะสองแม่ลูกนั่นมันโรคจิตชัดๆมีแค่เธอที่ทนพวกนางได
7: ้ช่างเธอยังไงเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันถ้าฉันทะเลาะกับพวกเขาพ่อฉันต้องเสียใจแน่พอฉันเป็นคนกลางเขาก็ลำบากใจเหมือนกัน
12: ครอบครัวเธอเห็นพวกเขาเป็นครอบครัวพวกเขาไม่เห็นเธอเป็นครอบครัวแต่เห็นเธอเป็นคนใช้ไม่เคยชมเธอเลยสักครั้งมีอะไรก็ด่าเธอเป็นคนแรกโรคจิตทั้งคู่เลย
7: ไม่ใช่นะ
12: ไม่ใช่อะไร
7: เมื่อกี้เธอเห็นสายตาที่พี่เฉียงมองฉีหรือเปล่า
12: อีกคน
7: แล้วพวกเขาคบกันแล้วก็ เธอก็ต้องเรียกฉีฉีว่าซอใหญ่นะสิ
12: อย่านะฟ้าผ่าไม่เอา
7: ถ้าพวกเธอเป็นครอบครัวเดียวกันฉันกับเธอก็เป็นครอบครัวเดียวกัน
12: ต่อแล้วอยู่ในน้ำตาแล้วอยากจะต่อย

0: ดูดูดูดูฮัลโหลใช่จริงเหรอจริงเหรออ๋อโอเคโอเคฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละโอเคบ๊ายบาย
1: อะไรเหรออะไร
0: พูดถึงโจโฉโจโฉก็มาถึงฟังกระไปจือไปที่จงหวนฉันจะไปตามดูพวกเขา
1: เป็นปาปาราซี่อีกแล้วเหรอ
0: แย่แล้วรู้ไหมถ้าได้รูปแล้วก็ได้ส่วนแบ่ง500หยวนถ้าได้เป็นคลิปได้เยอะกว่านี้อีกเอางี้นะถ้าไปกับฉันจะได้ส่วนแบ่งเยอะขึ้นฉันจะแบ่งให้
1: ไม่ชอบถิงฟง
0: ฉันรู้เธอชอบแค่เกอเกอนี่นาะรสนิยมเธอดี
1: ถ้าเป็นเกอเกอแล้วก็ฉันไปโดยไม่คิดเงินเลย
0: ชี้ตอนเธอเด็กๆเขาให้เธอไปประกวดมิสฮ่องกงทำไมไม่ไปล่ะจ๊ะฮะ
1: ดูได้ไงว่าฉันจะไม่ไป
0: ไม่คุยด้วยแล้วรีบไปเร็วอย่ามัวพูดเลยนะไป
1: นี่รอเสี่ยวเหมยมาก่อนสิ
0: ไม่รอแล้วก็ผิดนัดตลอดเลยไม่รู้ไปไหนไปเร็วเร็วเร็ว
1: นี่จะรีบไปไหนรอด้วยอุ้ยโอ๊ยขอโทษค่ะ
2: ขอโทษครับขอโทษ
1: จะซื้อตั๋วหนังไว้แล้วไปกันเถอะหนังจะฉายแล้วนะ
2: ไปไปกันเถอะ
3: ฉันไม่ยอมให้พวกเธอจับมาหรอกนะอย่าหน้าด้านนี่
0: เฮ้ยมีใครเลวขนาดนี้การตบแฟนเก่าเพื่อแฟนใหม่งั้นเหรอ
2: เขาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเธอก็เห็นนี่
1: เราไม่เห็นเห็นแค่นายจะตบเซียวเมย
2: พวกเธอก็บ้าเหมือนกันหมดไม่น่าถึงคบกันได้

0: ่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสติลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569
2: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
4: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
5: ฮะอะไรนะที่รัก
4: ขายังเข้าไม่ได้เลย
5: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
4: ้อุ๊ยได้แล้ว
5: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cot เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
4: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
5: เฮ้ย
4: ว้าว
6: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Freeผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโกโฮลิสติกแอนด์เกรนฟรี
7: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
8: ขอโทษค่ะ
9: ขอโทษครับ

0: บีบีขอโทษนะเขาขอโทษเขาไม่ควรแอบดูมือถือตัวเองเลยต่อไปเขาจะไม่ทำอีกแล้วตัวเองก็รู้ว่าเขารักตัวเองมากอย่าไปเลยนะ
1: เลิกไวๆสักทีได้ไหมเขาเห็นกันหมดแล้วเนี่ยหุบปากไปเลย
0: เขาไม่ร้องแล้วไม่วายแล้วเขาไม่กล้าทำอีกแล้วลืมแล้วเหรอเรามีความสุขกันแค่ไหนอย่าไปเลยนะ
1: ก็บอกแล้วไงว่าเลิกกันเถอะไม่ได้ยินที่ฉันพูดเหรอ
2: โถเอ้ยอย่างเยอะได้ป่ะเขาก็บอกแล้วว่าจะเลิกกับเธอเธอก็ยังหน้าด้านหน้าทนตื้อเขาอยู่ได้แบบนี้ไงถึงได้รำคาญจะซื้อตัวหนังไว้แล้วไปกันเถอะหนังจะฉายแล้วนะ
1: ไปกันเถอะ
0: ฉันไม่ยอมให้พวกเธอจับมือหรอกนะอย่าหน้าด้าน
3: เฮ้ยมีใครเลวขนาดนี้การตบแฟนเก่าเพื่อแฟนใหม่งั้นเหรอ
1: เขาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเธอก็เห็นนี่
3: เดี๋ยวไม่เห็นเห็นแค่นายจะตบเซียวเมย
1: พวกเธอก็บ้าเหมือนกันหมดไม่น่าถึงคบกันได้
3: นี่ช่างเธออย่าสนใจยายบ้าสามคนนี้เลยเราไปดูหนังไปเลยชิว
0: ๆบีบีอย่าไปนะบีบี
3: ไม่ต้องอ้อนวอนเขา
1: ฉันบอกเธอไว้เลยนะถ้ามาก่อกวนฉันกับแฟนฉันอีกฉันไม่ปล่อยเธอนะ
3: ใส่หัวไปซะไปสิหนังจะฉายแล้วเดี๋ยวก็สายหรอกไอ้สว่าเอ้ย
0: อัปเปาฉันรักเขามากจริงๆนะเขาไม่รักฉันแล้ว
3: ตายสิขอลาเขาเป็นแค่2อาทิตย์เองไงทำไมต้องร้องขนาดนี้ด้วยล่ะเนี่ยฮะนี่ๆๆๆซะ
0: ความรักไม่ได้ดูที่เวลา
3: จ้าจ้าจ้าจ้าไปดูเวลา
0: ดูที
3: ่
0: ความร
3: ู้สึ
0: กเธอไม่เข้าใจเธอไม่เคยมีความรัก
3: อย่าให้ฉันโกรธใช่ไหมเมื่อกี้ฉันอุตส่าห์ช่วยตอนนี้มาว่าใช่เหรอคอยซ้ำขาเธอตายไปเลยตรงนี้ตรงกัน
0: ไปเลยไปเลย
3: จะสายแล้วนี่เธอดูเขาหน้าจะไปละ
2: ฮะฉันคนเดียวเหรอโอ้ยอย่าร้องนะอย่าร้องอย่าร้องร้องแล้วเดี๋ยวไม่สวยนะดูสิผมยุ่งหมดแล้วเนี่ย
0: จริงเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: แบบนี้สวยขึ้นเยอะ
0: นั่นสิไปหาอะไรกินกันเถอะ
2: หิวแล้วเหร
0: อ
2: ฉันจะพาไปกินบะหมี
0: ่
2: ไปเถอะ
4: บอสตันอาหารจานด่วน
0: อร่อย
2: ร้อนค่อยๆกินสิ
0: เธอก็รีบกินสิอร่อยจริงๆเนาะ
2: อร่อยขนาดนั้นเลยเหร
0: อกินไข่นี่ก่อนอร่อย
2: อร่อย
0: ใช่ไหมล่ะอร่อยมากจริง
3: ๆ
0: อ
3: ่
0: ะ
3: สาวๆอร่อยใช่ไหมล่ะวันนี้พวกเธอโชคดีคุณชายของเราอารมณ์ดีพอดิบพอดีเข้าครัวด้วยตัวเองบะหมี่แฮมไข่ที่เขาทำเนี่ยคนทั้งเขตนี่ใครได้กินก็กลับมากินอีกกันทุกคนเลย
2: อร่อยมากเลยค่ะ
3: ตามบายนะจ๊
2: ะขอบคุณ
0: ฉันอยากสั่งอีกชามจังอ
2: ร่อยมากเลยเน
0: า
2: ะ
0: ใช่อร่อยโคตรเลยล่ะ
5: ผมไปก่อนนะลุงเสียงบ๊ายบายคุณชายใหญ่บ๊ายบาย

0: บ๊ายบายคุณชายใหญ
1: ่ว้าวเท่าแก่น้อยหล่อจัง
2: น้อยแน่หลิงเสี่ยวเหมยอีกแล้วนะความจำเสื่อมเหรอลืมแล้วเหรอว่าเพิ่งถูกผู้ชายทิ้งมาเมื่อกี้ทำไมชอบคนอื่นได้เร็วขนาดนี้เนี่ย
1: เจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยฉันคิดได้แล้วผู้ชายคนนั้นกินหูฉลามจนเบื่อเลยอยากกินบะหมี่ดูบ้างไม่ต้องสนเขาหรอกนะอีกอย่างลินเสี่ยวเหมยสวยออกขนาดนี้ไม่มีแฟนเยอะๆก็เสียของแย่สิ
2: ต้องแบบนี้สิ
1: อ้าวฉันอยากถามเธอมานานแล้วเธอว่าเธอแก่น้อยตั้งใจทำบะหมี่ให้ฉันกินเพราะอยากจีบฉันหรือเปล่า
2: เออมันนะ
1: ใช่ใช่ไหม
2: จริงเออโทรมาฮัลโหลเจอสามีเธอหรือยังอ้าวเปล่าเรียกมาที่จงหัวเร็วเข้าน
3: ี่เมื่อกี้ฉันเห็นฉันเห็นเกอเข้าไปแล้ว
2: เกอเหรอเขาคงยังไม่กลับง่ายๆรีบมาเร็วเข้าบ๊ายบาย

0: ปี1993
1: ระวังนะ
2: ตายจริงซอเซิงทำไมเพิ่งมาค
1: ิ
2: ดว่าไม่มาแล้วซะ
1: ก็อ่ะเซิงเขาทำงานอยู่ที่อื่นเขาเพิ่งบอกฉันว่าเกอเกอมาอัดเพลงฉันต้องไปซื้อกับข้าวแล้วไปรับอาเป่าเลิกเรียนนี่ฉันเรียกแท็กซี่มาเลยนะเนี่ยเกอเกอยังไม่ไปใช่ไหม
2: ยังหรอกเกอเกอบอกว่าเราเจอแฟนคลับตัวยงอย่างคุณกับอาเป่า

0: ก่อนถึงจะกลับฉันพาเข้าไปเอง
1: ได้
0: เดี๋ยวจะถือตะกร้าผักไปด้วยเหรอ
1: ลืม
0: สวรรค์นี่วางไว้ตรงนี้ก่อนมาฉันพาเข้าไปนะมา
2: เกิร์ลนางพญาผมขาวที่คุณแสดงและพึ่งฉายสนุกมากจริงๆลุคที่คุณผมยาวใส่ชุดโบราณในหนังเท่มากมีเสน่ห์มากเลยครับ
1: เฮ้ยเกิร์ล
0: แล้วเกิร์ล

0: ออกไปหาคุณให้คุณเสนอชื่อให้เขานะคะเกิ
1: ร์ลสวัสดีค่ะหนูชื่อจงเจียวเป่า
0: ดูสิลูกเกิร์ลโอบไหล่ลูกอยู่ด้วยลูกดูรูปนี้สิเกิร์ลยิ้มมีเสน่ห์มากแค่ไหนเขาหล่อใช่ไหมลูก
1: หล่อมากค่ะ
0: ยังมีอีกนะเขาไม่ได้ร้องเพลงเพราะอย่าง

0: ถนนเสียฉาก
1: โอ้ยมัวไปอยู่ไหนของเขาเนี่ยอาเป่าเอ้ยทำไมป่านี้ไม่มาอีกโอ้ยตายสิทำไมเพิ่งมาล่ะเนี่ยเธอ
2: ฉันนั่งแท็กซี่แล้วนะแต่รถติดมากเกยแล้ว
1: ยังไม่เห็นเลยแต่ว่าถิงฟงกับไปจื้อและจะออกจากประตูหลังแล้วไปอาบน้ำตื้นเนี่ย
2: แล้วยังไงอ่ะ
1: เพราะงั้นตอนนี้ฉันจะไปอาบน้ำตื้นพวกเขาต้องมีอะไรแน่ฉันไปอยู่เป็นเพื่อนแล้วนะนี่ๆๆฉันไปก่อนนะ
2: เดี๋ยว
1: ไปนะบ๊ายบาย
2: นี่
1: ไว้จะโทรหา
2: คนเดียวสิโถ

0: ว้าดูนั่นสิสวยจังเลย
1: เอาสิดูนี่สิ
0: ว้าวสวยจังเลยค่ะ
1: ใช่สวยมากจริง
0: ๆว้าวฉันอยากดูสร้อยเส้นนั้น
1: เอาสิเข้าไปดูกัน
0: เข้าไปดูกันเถอะ
1: โอเคดูสิเราซื้อของมาเยอะเลย
0: ใช่ค่ะได้กระเป๋าใหม่อีกแล้ว
1: อาทิตย์หน้าเรามาช็อปกันใหม่นะ
0: ดีค่ะช่วงนี้ฉันถูกใจกระเป๋าใบหนึ่งด้วยฉันอยากไปดื่มชาด้วยค่ะ
1: เอาสินี่จ้ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: คณะดื่มชากับพี่เฉียงไม่ใช่เหรอ
0: ใช่แต่เขาน่าเบื่อฉันนั่งแป๊บเดียวก็กลับแล้ว
2: หรือเพราะเธอนัดคนอื่นมากกว่า
0: เมื่อกี้ตามฉันมาเหรอ
2: พี่รู้จักผู้ชายคนนั้นเขาคือคุณหมากคณบดีโรงเรียนเราทำไมเธอถึงมาช้อปปิ้งกับเขา
0: ฉันมาช้อปปิ้งแล้วบังเอิญเจอเขา
2: บังเอิญเจอเขาเหรอถ้าบังเอิญเจอกันทำไมถึงเดินจูงมือแล้วยังไปซื้อของด้วยกันตั้งหลายร้านก่อนเขาขึ้นรถเธอจูบเขาด้วย
0: ในเมื่อพี่ดูแล้วจะถามเยอะแยะทำไม
2: ฉีฉีเธอถูกหลอกหรือเปล่าคุณหมามีเมียแล้วนะเขาได้ทำอะไรเธอหรือเปล่าบอกพี่มาเถอะ
0: พี่คิดว่าฉันโง่เหมือนพี่เหรอฉันรู้อยู่แล้วว่าเขามีเมียแล้วจะเป็นอะไรไปล่ะในเมื่อเขาชอบฉันฉันก็ให้เขาซื้อของให้นะสิพี่ไม่ต้องห่วงหรอกฉันแค่ให้เขาแตะแอ่งฉันนิดหน่อยฉันไม่นอนกับเขาหรอกนะ
2: ฉีฉีรู้ไหมว่าเธอพูดอะไรอยู่เธออายุเท่าไหร่เองเธอทำแบบนี้มันต่างอะไรกับเด็กไซลาย
0: พี่โชเฟอร์เพิ่มเสียงวิทยุได้ไหมคะฉันอยากฟังข่าว
1: มีข่าวอะไรเมื่อกี้ข่าวเขาบอกแล้วว่าฮ่องกงไม่ใช่พื้นที่ติดเชื้อ
0: ไม่ใช่เมื่อกี้จางกัวหลงฆ่าตัวตาย
2: เมื่อกี้เพื่อนฉันก็บอกแบบนี้ฉันรู้ว่าโกหก
0: เพื่อนฉันเป็นนักข่าวเขาบอกว่าเมื่อกี้จางกัวหลงโดดตึกตายที่จงหวน
3: เป็นไปไม่ได้โชเฟอร์เพิ่มเสียงวิทยุหน่อยครับฟังดูว่าจริงหรือเปล่า
1: อ๋อได้

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere Thai แอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere Thai ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
5: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
6: ถ้าไม่กลัวคนอื่นรู้เหรอก็ถ้าพี่ไม่พูดฉันไม่พูดก็ไม่มีใครรู้อ๋อเห็นว่าพี่เป็นพี่หรอกนะอ่ะถุงนี้ฉันให้พี
7: ่
6: รับไว้สิแล้วอย่าบอกใครแหละว่าวันนี้เจอฉัน
7: ชี้ๆกลับบ้านกับพี่เดี๋ยวนี้พี่จะบอกพ่อกับน้องฟางว่าตอนนี้เธอเหลวแหลกแค่ไหน
6: โถ่เอ้ยพี่ปล่อยฉันนะแม่ฉันดูเรื่องฉันกับคุณหมานานแล้วเขาเป็นคนสอนว่าต้องอ้อนให้ผู้ชายซื้อของให้ยังไงพี่อย่ายุ่งไม่เข้าเรื่องดีกว่า
7: พี่ยุ่งไม่เข้าเรื่องเหรอพี่เป็นพี่สาวเธอนะ พี่ไม่สอนเธอแล้วใครจะสอน
6: พี่สาวอะไรกันฉันกับพี่คนละพ่อคนละแม่ฉันฉลาดแค่ไหนพี่โง่แค่ไหนเดินด้วยกันเหมือนพี่น้องกันตรงไหนคิดว่าฉันอยากแซ่บจงเหรอเพราะพ่อไม่ได้เรื่องของพี่หลอกให้แม่ฉันแต่งงานด้วยหลายปีมานี้เขาทำให้ฉันกับแม่สุขสบายบ้างไหมไม่มีอะไรสักอย่างตอนนี้ฉันกับแม่ต้องคิดหาทางหาเงินกันเองทั้งพวกพี่น่ะเหรอได้กินแกลบนะสิ
7: ชี้ๆทำไมเธอเปลี่ยนไปแบบนี้เมื่อก่อนเธอเป็นเด็กดีและเชื่อฟัง
6: คนเรามันเปลี่ยนได้ฉันไม่อยากอยู่ต้าเจียวจู่ไปทั้งชีวิตเหมือนพี่หรอกนะพี่เห็นนี่ไหมจงหวนที่นี่คือจงหวนที่ฉันชอบที่สุดคนดูดีเสื้อผ้าก็สวยอากาศก็สดชื่นฟังฉันไว้ให้ดีนะฉลาดหน่อยอย่าบอกใครเด็ดขาดใครกล้าขวางทางด้วยฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่จำไว้ด้วยล่ะพี่มีศักดิ์ศรีขนาดนี้เขาไม่อยากได้ของถุงนี้หรอกประหยัดไป
7: ชี้ชี้ชี้ชี

0: เห็นว่าจะรอที่จงหวนทำไมมาหาฉันที่นี่ล่ะ
1: ฉันผ่านจงหวนมาเมื่อกี้ดีนะมีคนโดดตึกตำรวจกับรถพยาบาลมากันเพียบเลย
0: มีคนโดดตึกเหรอผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ได้ยินว่าเป็นผู้ชายนะมันยังหนุ่มอยู่เลยด้วย

0: บ้าไปแล้วอย่ามาล้อเล่นเลยนะวันนี้วันเอพิลฟูลเดย์อย่ามาหลอกฉันเลยไม่ตายง่ายๆหรอกโอเคแค่นี้นะ
1: มีอะไรเหรอ
0: ไร้สาระไม่ต้องสนหรอก
1: ใครเหร
2: อพี่โชเฟอร์เพิ่มเสียงวิทยุได้ไหมคะฉันอยากฟังข่าว
3: มีข่าวอะไรเมื่อกี้ข่าวเขาบอกแล้วว่าฮ่องกงไม่ใช่พื้นที่ติดเชื้อ
2: ไม่ใช่เมื่อกี้จางกัวหลงฆ่าตัวตาย
0: เมื่อกี้เพื่อนฉันก็บอกแบบนี้ฉันรู้ว่าโกหก
2: เพื่อนฉันเป็นนักข่าวเขาบอกว่าเมื่อกี้จางกัวหลงโดดตึกตายที่จงหวน
1: เป็นไปไม่ได้โชเฟอร์เพิ่มเสียงวิทยุหน่อยครับฟังดูว่าจริงหรือเปล่า
3: อ๋อได
4: ้นักร้องจางกัวหลงตกจากที่สูงที่โรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนการนวดที่จงหวนและเสียชีวิตในเวลา 18:41 น.จางกัวหลงได้ตกลงมาจากโรงแรมแห่งหนึ่งบนถนนการนวดแน่นิ่งอยู่ข้างถนนการนวดทับรั้วของโรงแรมจนเสียหายหลังเจ้าหน้าที่ส่งเขาไปถึงโรงพยาบาลควีนแมรี่ยืนยันว่าเสียชีวิตแล้วโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบจดหมายลาตายในที่เกิดเหตุเขียนว่า
3: เป็นแบบนี้ได้ยังไง
4: ด้านอารมณ์
3: เรื่องบ้าอะไรเนี่ย
4: รายงานข่าวต่อไปจะรายงานในอีก2ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ
5: 我见你早点归去，你说你不想归去，只叫我抱

0: พ่อดึกแล้วทำไมยังไม่นอนอีก
1: นี่ยายเด็กบ้าเกเรขนาดนี้เลยเหรอไปกับผู้ชายไม่เป็นรบเป็นภัยรีบเป็นเด็กไซร้ายเหรอ
0: พ่อหนูเปล่านะใครบอกพ่อแบบนี้
1: เปล่าเหรอเฮ้ยดูนี่มันมาจากไหนกล้าพูดไหมว่ากระเป๋าพวกนี้แกซื้อเองแกเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะ
0: พ่อกระเป๋าพวกนี้ไม่ใช่ของหนู
1: ไม่ใช่ของแกเหรอมันหล่นลงมาจากฟ้าหรือไงแกได้มาเพราะนอนกับผู้ชายใช่ไหม
0: พ่อกระเป๋าพวกน
2: ี้อะไรกันพี่ของพวกนี้มันอยู่ในห้องพี่นะไม่ใช่ของพี่แล้วจะเป็นของฉันเหรอ
0: พ่อของพวกนี้ไม่ใช่ของหนูกระเป๋าพวกนี้มีผู้ชายซื้อให้ฉีฉีอ๋อพี่รู้แล้วเธอเอากระเป๋าพวกนี้ไว้ในห้องพี่เหรอ
2: ไม่ตายแล้วนี่เธอยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮะตัวเองทำชั่วแท้ๆแล้วมาโยนความผิดให้กับน้องถ้าเป็นพี่ภาษาอะไร
0: พ่อไม่ใช่ของหนูนะหนูไม่เคยทำเรื่องแบบนั้นพวกเขาสองแม่ลูกใส่ร้ายหนู
2: ใส่ร้ายเธอเหรอเดิมทีฉันก็ไม่อยากพูดก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านบอกฉันว่าเห็นเธอเดินกับผู้ชายไม่สำหน้าทุกวันก็ไม่กลับมากินข้าวเย็นกลับมาก็ตอนดึกๆดื่นๆบอกว่าไปทบทวนหนังสือไปนอนกับผู้ชายสิไม่ว่า
3: พี่เปาฉันรู้ว่าพี่ไม่ชอบฉันกับแม่แต่หลายปีมานี้พวกเราเคยทำอะไรให้พี่ไม่พอใจเหรอตอนนี้พี่ทำเรื่องแบบนี้อยู่ข้างนอกเราเป็นครอบครัวเดียวกันถ้าพี่ยอมรับผิดพวกเรายังอภัยให้พี่ได้นะแต่ถ้าพี่ไม่ยอมรับผิดแถมยังโยนความผิดให้ฉันอีกช่างเธอในเมื่อฉัน

0: น้องพี่ฉันไปแพ้รับบาปแทนพี่ก็ได้พ่อหนูเข้าใจนะพี่ปอบเป็นลูกแท้ๆของพ่อพ่อเชื่อเขาก็สมควรแล้วหนูไม่ควรอยู่ที่นี่อีกแม่อย่ารังหนูหนูจะ
1: อย่านะฉีฉีไม่ได้แกไม่ได้ทำผิดทำไมแกต้องไปด้วยห้ามไป
0: แม่นี่แม่ยังไม่เข้าใจอีกเหรอพวกเขาเนี่ยเห็นดาวเป็นคนนอกและหนูก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆหลายปีมานี้หนูไม่เคยมีที่ยืนในบ้านหลังนี้เลยหนูไม่ควรอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกหนูจะ
1: สารไม่เอาลูก
2: ฉีฉีแกหยุดเลยนะคนที่ควรไปไม่ใช่แกไปซะฉันถือว่าไม่เคยมีลูกอย่างแกออกไป
0: ไม่ทำให้เชื่อหนูเหรอ
2: ออกไป
0: หนูไม่ดีทำหนูไม่
2: ชอบผู้ชายขนาดนั้นให้ผู้ชายคนนั้นเลี้ยงสิ
0: หนูไม่ดีทำออกไปหนูเปล่า
2: ไปซะฉันเลี้ยงแกไม่ไหวแล้วออกไปซะ
0: ไม่นะ
2: ไปซะ
0: หนูเป็นลูกแท้ๆของพ่อนะ
2: ก็เพราะแกเป็นลูกแท้ๆไงฉันถึงเสียใจขนาดนี้
0: หนูไม่ไป
2: ฉันไม่เคยมีลูกสาวอย่างแก
0: หนูไม่ไป
2: ไปซะ
0: หนูไม่ไป
2: ไปซะ
0: หนูไม่
2: ไปซะไปซะไปซะ
0: พ่อเปิดประตูให้หนูหน่อยพ่อเปิดประตูให้หนูหน่อยหนูไม่ได้ทำนะพ่อให้หนูเข้าไปเถอะ
1: อย่าโมโหไปเลยนะรักษาสุขภาพด้วยคนไม่รู้จักยางอายแบบนั้นถือว่าตายไปแล้วก็ได้พี่ยังมีฉันกับฉีฉีนะฮะ
0: พ่อระวังสุขภาพหน่อยสิคะงั้นเดี๋ยวหนูเอายาให้นะหรือน้ำสักแก้วดีคะฮะพ่อพ่อคะ
1: นี่นี่มานี่หมดเลยดีนะที่แกบอกฉันไว้ก่อนว่าเจอหนังเด็กบ้านั่นที่ถนนทำให้ฉันจัดฉากได้สนุกแบบนี้เ
3: ธอแม่อยากไล่มันออกไปตั้งนานแล้วนี่ได้โอกาสแล้วนี่ไง
1: ใครให้หนังเด็กบ้านั่นทำตัวน่ารำคาญตอนนี้ดีแล้วต่อไปไม่ต้องเห็นหน้ามันอีกแล้ว
3: ไม่ใช่ตาถ้าแต่แก่นั่นกระใจอ่อนแล้วเรียกมันกลับมาจะทำยังไง
1: ฝันไปเถอะจ้าออกจากประตูนี้ไปแล้วก็จะกลับมาง่ายๆนั่นเหรอฉันไม่ยอมเด็ดขาด
3: แม่หมายความว่าหนูไปอยู่ห้องมันได้แล้วใช่ไหม
1: ฉันรู้นะว่าแกอยากได้ห้องมันตามนั้นอีก2วันฉันจะซื้อเตียงใหม่ให้ตู้ใหม่ให้แล้วค่อยย้ายเข้าไปแล้วกัน
3: ขอบคุณค่ะคุณแม่
1: หวาน
0: หนูไม่เคยทำนะพ
3: ่อกลับไปแล้วหรอกลับไปของเธอฮะ
0: เอากำไรที่เธอจะ
3: ไปหรอกลับไปไม่ได้ใช่ไหมปล่อยฉันสิ
0: จะใส่ร้ายเธอเหรอแล้วตีฉันชนตัวสิ
3: ชนตัวทำไม
4: บ้าเหรอ
0: ลีโอเฉียงพี่ผลักฉันพี่ผลักฉันเพราะนางบ้านี่เหรอ

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุชุมชนที่คนต่างวัยช่วยการรักษาวิถีวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่าของบ้านเกิดไปสู่คนรุ่นใหม่ร่วมเดินทางต่อไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 9:30 น. ทางช่อง9กด30
1: ทุกกันสัปดาห์นี้
2: วัดบ้านค่ายเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
1: สิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่นะคะเป็นสิ่งที่คนขอแล้วประสบความสำเร็จนำของมาถวายติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น. ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
3: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อ

0: ู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง9กด30เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 6:00 น.ทางช่อง9กด30
1: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวม
2: ี
1: ความสุขกังเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
3: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
1: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
2: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
1: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก
4: เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
5: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
4: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
5: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามจับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
4: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
6: หลากหลายเรื่องราวสุดอึ้งที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
7: พบกับพวกเรา3คนได้ในรายการ
8: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
7: ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:30 น. ทางช่อง9กด30สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิลนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
9: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
7: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30

รัฐบาลอังกฤษเตรียมประกาศคำสั่งห้ามซื้อขายสินค้าและบริการส่วนใหญ่จากนิคมชาวยิวในพื้นที่เขตเวสต์แบงค์ที่อิสราเอลยึดครองอย่างผิดกฎหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าพืชผลทางการเกษตรเช่นองุ่นผลไม้ตระกูลส้มและไวน์เป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศอย่างสิ้นเชิงภายใต้รัฐบาลพรรคแรงงานของนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแนมก่อนหน้านี้ประเทศในยุโรปอย่างสเปนไอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์ได้ขยับตัวนำร่องการแบนสินค้าจากนิคมเหล่านี้ไปแล้วบางส่วนเช่นกันขณะที่ประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลบอกว่าอังกฤษกำลังเลือกอยู่ผิดฝั่งของประวัติศาสตร์และขู่จะดำเนินการตอบโต้อย่างสาสมโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์แถลงว่ากาตาร์กำลังร่วมมือกับจีนและพันธมิตรระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อฟื้นฟูการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางหนึ่งในวาระหลักของการหารือคือการฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงพลังงานที่สำคัญของโลกที่ถูกปิดกั้นจากความขัดแย้งมาร่วมเดือนกาตาร์มองว่าจีนเป็นพันธมิตรสำคัญที่มีอิทธิพลสูงและสามารถแสดงบทบาทเชิงบวกผลักดันให้เกิดการเจรจาสันติภาพได้ทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมากในเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเนื่องจากจีนนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากกาตาร์ถึงเกือบ1ใน3ของความต้องการทั้งหมดสนามเมลเบิร์นคริกเก็ตกราวด์หรือ MCG กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงสนามครั้งใหญ่ในสัปดาห์นี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL นัดเปิดฤดูกาลระหว่างลอสแอนเจลิสแรมพบกับซานฟรานซิสโก 49ers ด้วยการแข่งขันนัดประวัติศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ที่นครเมลเบิร์นจะเป็นครั้งแรกที่ศึกอเมริกันฟุตบอล NFL จัดการแข่งขันฤดูกาลปกติที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งทีมงานกำลังเร่งปรับพื้นที่ของ MCG ให้เหมาะกับอเมริกันฟุตบอลรวมถึงจัดสร้างโซนสำหรับแฟนๆเพื่อรองรับผู้ชมที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
1: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
0: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
2: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
3: ้พวกเรา Scoopy Gang
4: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
5: ์สนุกได้ไม่มีหมด
3: New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด์
6: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
1: ์ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไอ้10กว่าที่อ่ะ
7: ทันหรือเปล่า
2: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
7: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
2: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
8: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสปอร์ตโฟกัสรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่นโทรทัศน์ทองคำพบกันเช่นเดิมนะครับทาง Mcosh หมายเลข30แห่งนี้นะครับผมอวาจัยทัศน์กุลนะครับมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมก็ใกล้ที่จะเริ่มแข่งขันกันแล้วนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ปีนี้เที่ยวนี้เขาไปแข่งกันที่โน่นะครับที่เมืองนางโอย่าประเทศญี่ปุ่นครับเป็นครั้งที่20นะครับก็ถือได้ว่างานนี้นักกีฬาไทยก็มาเตรียมพร้อมครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวของทีมกรีฑาไทยครับบิวภูริพลบุญสอนนี่กำลังสดเหลือเกินแล้วก็ที่สดกว่าครับนั่นก็คือทีมสาวไทยที่ยังแหมหมาดๆเครื่องยังอุ่นๆร้อนๆอยู่ครับหลังจากคว้าแชมป์เอเชียแล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ยกทีมไปโน่นครับฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเสื้อที่ผมใส่เท่ๆอย่างนี้ก็เป็นเสื้อที่แกรนด์สปอร์ตเขาสนับสนุนให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะไปแข่งในประเทศญี่ปุ่นครับใครอยากจะได้ใส่เท่ๆอย่างนี้ก็มีทั้งเสื้อลำลองมีทั้งเสื้อแจ็คเก็ตนะครับสวยๆไปที่แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปได้เลยครับทุกที่ในประเทศไทยเขามีจำหน่ายสักครู่เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาชมกัน
6: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
1: ์เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
9: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
1: สบาย
9: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
1: สบาย
9: ถ้าต้องลุยป่า
1: สบาย
9: ลุยคุ้มเทพเลยอ่ะ
2: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
3: พวกเรา Scoopy Gang
4: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
5: ์สนุกได้ไม่มีหมด
3: New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด
10: ์แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
1: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
11: เสร็จแล้วครับ
1: เร็วจังไม่แพงด้วย
2: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้ Isuzu Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
0: ้ Focus New สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
12: The Iconic Gang แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรนด์
8: 4โปรกอล์ฟสาวไทยจากทัวร์ต่างประเทศได้ร่วมกันถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์ให้กับ4นักกอล์ฟเยาวชนจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในกิจกรรม Play with Pro 2026ที่สนามสุดท้ายของปีครับกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับ Play with Pro 2026จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่2จากความร่วมมือของ4องค์กรกอล์ฟหลักของไทยได้แก่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและ All Thailand Golf Tour โดยปีนี้ได้รับความร่วมมือจากโปรกอล์ฟ24 คนถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบรรดาเยาวชนไทยทั้งหมด25คน
0: เพื่อที่จะเสริมทักษะและสร้างแรงบันดาลใจสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไทยฮอนด้าสานต่อคอมมูนิตี้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 อย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม Honda UC3 Society Meet ครั้งที่3ที่ครั้งนี้ชวนเหล่าเจ้าของรถมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานพร้อมกับออกเดินทางไปด้วยกันท่ามกลางบรรยากาศเมืองพัทยากิจกรรมเริ่มต้นด้วยการรวมตัวของผู้ใช้ New Honda UC3 กว่า20คนที่พัทยา City Viewpointก่อนออกเดินทางด้วย New Honda UC3 ไปยังอัญญาพัทยานับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งสะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของคอมมูนิตี้ New Honda UC3 ที่ได้มาเชื่อมต่อกันผ่านประสบการณ์การขับขี่แบบไลฟ์สไตล์และความชื่นชอบที่มีร่วมกันพร้อมกับออกเดินทางสู่ประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับผู้ที่สนใจสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ New Honda UC3 สามารถทดลองขับได้ที่ Honda Wing Center ทั่วประเทศพร้อมกับรับข้อเสนอและโปรโมชั่นพิเศษฟรีค่าไฟบ้าน 3,000 บาทต่อเดือนแบ่งเป็นเดือนละไม่เกิน 1,000 บาทพร้อมสิทธิ์รับต่อเนื่องครบทุกการดูแลมูลค่ากว่า 15,000 บาท MotoGP ประกาศตารางทดสอบรถแข่งประจำฤดูกาล2027อย่างเป็นทางการแล้วโดยจะเริ่มต้นศักราชใหม่ New Era ของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกซึ่งแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกจะได้ยนต์โฉมรถแข่งสเปคใหม่850ซีซีลงสนามจริงเป็นครั้งแรกเริ่มต้นจากการทดสอบที่บาเลนเซียเซปังบุรีรัมย์ก่อนจะไปจัดงานซีซั่นลันช์ที่ประเทศบราซิลและปิดฉากสนามแรกของปีด้วยศึกไทย GP ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายจัดประเทศไทยก็เผยเตรียมวันประกาศแถลงข่าวและเปิดจำหน่ายบัตรในสนามประเทศไทยอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้ล่าสุด MSE Group หรือว่า Dorna Sport ชื่อเดิมยืนยันการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP ประจำฤดูกาล2027ยังเป็นทางการโดยเลือกเอาประเทศไทยเป็นสนามเปิดฤดูกาลสนามที่1ของปีเช่นเดิมซึ่งจัดขึ้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิตบุรีรัมย์ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคมนี้พร้อมกับสิทธิการจัด Official Chase ก่อนเปิดฤดูกาลประมาณ1เดือนในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ภายใต้รถแข่งสเปคใหม่ภายใต้กฎกติกายุคใหม่ของ MotoGP สาวกหงแดงเตรียมตัวให้พร้อมกันครับอีกหนึ่งอีเวนต์ที่แฟนลิเวอร์พูลรอคอยนั่นก็คือ Cup Run

0: อันแบงคอก2026 Presented by กรุงไทย Exa Life กลับมาสร้างปรากฏการณ์ในเมืองไทยอีกครั้งชวนเหล่าสาวก The Cop และคนรักการวิ่งมารวมพลังบนเส้นทางเดียวกันพร้อมกับเก็บเสื้อวิ่งและเหรียญฟินิชเชอร์ที่ระลึกสุดพรีเมียมในทีมคอปรันแบงคอก2026ซึ่งถือว่าเป็นความทรงจำครั้งพิเศษกำหนดจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ที่พลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพงานนี้จะเปิดรับนักวิ่งรวมทั้งหมดเพียงแค่ 10,000 คนเท่านั้นโดยแบ่งเป็น2ระยะได้แก่10กิโลเมตรจำนวน 7,000 คนค่าสมัคร 1,200 บาทและระยะ5กิโลเมตรจำนวน 3,000 คนค่าสมัคร900บาทพร้อมกับรับเสื้อและเหรียญที่ระลึกลิขสิทธิ์ลิเวอร์พูล FC เหมาะทั้งนักวิ่งที่ต้องการท้าทายตัวเองและสาวกหงแดงที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศคอปรันพร้อมกับเก็บของที่ระลึกจากงานนี้ไว้ในคอลเลกชันพิเศษสมัครได้แล้วผ่านระบบ thai.run ที่น่ารับสมัครอย่างเป็นทางการของคอปรันแบงคอก2026
1: พวกเราสกูปปี้แก๊ง
2: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
3: ์สนุกได้ไม่มีหมด
1: New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปให้สุดเทรน
4: ด์เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
5: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
4: สบาย
5: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
4: สบาย
5: ถ้าต้องลุยป่า
4: สบาย
5: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
6: อีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
7: แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
4: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
8: เสร็จแล้วครับ
4: เร็วจังไม่แพงด้วย
6: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
9: ้ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
0: InFocus สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้นมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชน Sport Focus ในช่วงของ InFocus นะครับเราจะไปพูดกันถึงเรื่องราวของทีมกรีฑาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพครับขณะนี้ก็เรียกได้ว่าพร้อมที่สุดแล้วนะครับแต่กับความหวังที่จะได้เหรียญทองนั้นก็ตั้งเป้าเอาไว้แบบแหมเบาๆครับถ่อมตัวนิดๆก็1เหรียญทองหรือว่าเหรียญอื่นๆอีกนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งหลายนั้นก็ไปอยู่ที่เจ้าภูริพลบุญสอนนะครับหรือว่าเทพบิวของเรานั่นเองครับเที่ยวนี้ก็หวังว่าจะได้ลุ้นเหรียญทองนะครับเอากันเหรียญทองเลยครับส่วนเหรียญทองแดงเหรียญเงินเนี่ยมั่นใจว่าต้องมีติดมือกลับมาแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ฟอร์มสดเหลือเกิน

0: ทีมกรีฑาไทยพร้อมแล้วสำหรับเอเชียนเกม2026หนึ่งในความหวังเหรียญรางวัลที่หลายคนก็อยากเห็นเขาทำได้นั่นก็คือบิลภูริพลบุญสอนซึ่งถือได้ว่าเป็นความหวังสำคัญของวงการกรีฑาไทยกับภารกิจใหญ่ครั้งนี้บนเวทีเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20ไฮจินาโกย่า2026ณประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยเจ้าของความเร็วที่สร้างความฮือฮามาแล้วในเวทีระดับนานาชาติก่อนที่จะเดินทางสู่เอเชียนเกมบิลเพิ่งสร้างผลงานสุดร้อนแรงในศึกเอเชียนบีทเกม2026ที่เมืองซันย่าประเทศจีนในรายการวิ่ง60เมตรบิลคว้าเหรียญทองด้วยสถิติ 6.62 วินาทีซึ่งถือได้ว่าเป็นสถิติส่วนตัวใหม่หรือว่า personal best โดยเฉือนนักวิ่งเจ้าภาพจีนที่ทำเวลาเข้ามา 6.67 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองอีกคนด้วยเวลา 6.74 ซึ่งไม่ใช่เพียงเหรียญทอง1เหรียญแต่ว่าเป็นสัญญาณว่าบิลภูริพลกำลังอยู่ในช่วงเวลาพีคที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในปี2026ผลงานของเขายังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเขาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีรายงานว่าเจ้าตัวนั้นสามารถวิ่ง100เมตรได้ต่ำกว่า10วินาทีมาแล้วด้วยเวลา 9.99 วินาทีในการแข่งขันที่สาธารณรัฐเช็กซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มความมั่นใจก่อนที่จะประชันฝีเท้าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้สำหรับการแข่งขันในรายการนี้บิลภูริพลบุญสอนมีภารกิจสำคัญถึง3รายการนั่นก็คือวิ่ง100เมตรชายรายการแรกที่แฟนกีฬาชาวไทยจับตามองมากที่สุดเพราะว่าเป็นหนึ่งในความหวังเหรียญทองของกรีฑาไทยรายการที่2นั่นก็คือวิ่ง200เมตรชายระยะที่บิลมีดีกรีเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยพร้อมกับมาพิสูจน์ความเร็วบนเวทีเอเชียอีกครั้งรายการที่3นั่นก็คือวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายซึ่งบิลจะต้องผนึกกำลังกับเพื่อนร่วมทีมชาติเพื่อไล่ล่าเหรียญรางวัลให้กับประเทศส่วนจะได้หรือไม่ก็คงต้องคอยลุ้นกันอ่ะพวกเราส่งใจไปเชียร์โดยในการแข่งขันเอเชียนเกมที่หางโจวบิลภูริพลคว้าเหรียญรางวัลมาได้ทั้งหมด1เหรียญก็คือ1เหรียญเงินจากวิ่ง100เมตรชายอย่างไรก็ตามนะครับแหมยอดนักวิ่งล้มกรดคนนี้ก็ถือว่าเทพบิลนั้นถือว่าเป็นสายมูคนหนึ่งที่เขามักจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะที่ตนเองนับถือเสมอและแน่นอนเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เช่นกัน
1: บิลแล้วจะกลับไปไหว้พระพิฆเนศเพื่อเป็นการหิวใจไหมที่ห้วยขวางอ่ะที่เราเคยไปไหว้มา
2: ก็อาจจะไหว้ครับเพราะว่าเหมือนก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราสบายใจ
1: จะต้องบ่นอะไรไหมคะ
2: ไม่บ่นครับพระพิฆเนศเขาไม่ให้บ่นครับ
1: ฝากถึงแฟนๆชาวไทยให้เชียร์เอเชียนเกมเราหน่อย
2: ครับผมก็ฝากถึงนักกีฬาครับทุกคนครับก็ฝากเชียร์ผมแล้วก็นักกีฬาทีมชาติทุกคนครับผมว่าเราก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อมาแข่งขันในเอเชียนเกมส์นี้เราก็จะพยายามคว้าเหรียญมาให้คนไทยได้ครับ
3: ทำไมน้ำดื่มสิงห์ถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงห์ผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
4: ์พวกเราสกูปปี้แก๊ง
5: ขี่ไปไหนก็มีคอนเทนต
4: ์สนุกได้ไม่มีหมด New Honda Scoopy แก๊งเจนใหม่ไปชุดเทรน
6: ด์แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง
0: โฟกัสสเปเชียลสนับสนุนโดย ABEC มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยยางรถยนต์เคนด้ายางดีมีคุณภาพจากไต้หวันกลับมาชมสปอร์ตโฟกัสกันต่อในช่วงของโฟกัสสเปเชียลครับเราไปโฟกัสกันที่ทีมลูกยางสาวไทยครับชุดแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็ชุดเดียวกันนี้ที่ได้ตั๋วไปโอลิมปิก LA 28ครับในอีก2ปีข้างหน้าขณะนี้ทีมของไทยเราเนี่ยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่านะครับชุดนี้เขาเรียกกันว่า พกความหวังไปเต็มเปี่ยมครับด้วยการที่เป้าหมายก็คือเหรียญทองนั่นเองครับจีนเราชนะมาแล้วญี่ปุ่นเราก็ชนะมาแล้วครับแต่ว่าสาวไทยในเอเชียนเกมนั้นเคยได้เพียงแค่ดีที่สุดก็เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดง2ครั้งนะครับเพราะนั้นเที่ยวนี้ล่ะก็ได้ลุ้นกันแต่เหรียญได้เหรียญหนึ่งนี้มีกลับมาแน่ไปดูรายละเอียดครับเป็นที่ทราบกันแล้วครับว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นได้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ AVC 2026และผงาดสู่กีฬาโอลิมปิก2028ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จครับทำให้คนไทยนั้นได้เฮดังกึกก้องมาแล้วทั่วประเทศอย่างไรก็ตามครับเราย้อนกลับไปดูในนัดชิงชนะเลิศและนัดก่อนชิงชนะเลิศนะครับในนัดตัดเชือกนั้นก็สามารถที่จะสางรอยแค้นเคลียร์ญี่ปุ่นตกรอบไปได้ในขณะที่รอบชิงชนะเลิศนั้นทีมสาวไทยก็สามารถที่จะพลิกเอาชนะนักตบเจ้าภาพจีนไปได้อย่างสุดมันชนิดที่เรียกกันว่าแฟนหน้าจอชาวไทยนั้นต้องเรียกว่าหัวใจแทบวายเลยทีเดียวก่อนที่จะชนะไป3ต่อ2เซตซึ่งชัยชนะในครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4เท่านั้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือตั๋วใบประวัติศาสตร์นั่นก็คือได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติเข้าแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในประเทศสหรัฐอเมริกาอีก2ปีข้างหน้าซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครับซึ่งถือได้ว่าเป็นความใฝ่ฝันที่สูงสุดเรามาดูกันว่าทำไมตั๋วใบนี้ถึงมีค่าระบบคัดเลือกโอลิมปิกของวอลเลย์บอลไม่ได้ใจกว้างเหมือนกับกีฬาอื่นๆนะครับเพราะว่าทั้งโลกนั้นมีโควต้าให้ทีมหญิงแค่12ทีมสำหรับการแข่งขันที่ LA 28ในโอลิมปิกครั้งนี้จากทั้งหมด24ทีมก็คือทีมชายอีก12ทีมด้วยกันแน่นอนนะครับว่าทีมเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นทีมชายทีมหญิงนั้นก็ได้สิทธิ์ในฐานะเจ้าภาพก็เสียโควต้าไปทำให้ทั้งหมดนั้นเหลือเพียงแค่11ทีมเท่านั้นที่จะต้องแย่งกันเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายของกีฬาโอลิมปิก2028และก็ว่ากันว่า11ทีมนั้นจะต้องแย่งกันถึง3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือการแข่งขันชิงแชมป์ในแต่ละทวีปทั้ง5ทวีปในปี2026ซึ่งแต่ละทวีปหรือว่าแชมป์ของทวีปนั้นก็มีสิทธิ์ได้เข้าไปแข่งขันโดยอัตโนมัติแน่นอนครับของสาวไทยเราก็คือเป็นแชมป์ทวีปเอเชียเพราะฉะนั้นก็ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันส่วนในช่องทางที่2ก็คือการแข่งขันในรายการชิงแชมป์วอลเลย์บอลโลกปี2027นะครับที่จะแข่งขันในปีหน้านั้นนั่นก็จะมีตั๋วอีก3ใบสำหรับทีมอันดับ1 2 3และช่องทางอันดับสุดท้ายนั้นก็มาจากอันดับโลกที่จะสิ้นสุดกันในเดือนมิถุนายน2028อีก3ใบด้วยกันทีมที่ได้อันดับโลก1 2 3นะครับก็จะได้ไปแต่ถ้าเผื่อว่าซ้ำกันก็จะเลื่อนอันดับต่ำลงไปขึ้นมาแทนทั้งนี้กฎหมายของการคัดเลือกกีฬาโอลิมปิกLA 2028นั้นได้ถูกปรับโดย FIVB และมีการยกเลิกในรอบคัดเลือกซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นข้อกำหนดให้แชมป์แต่ละทวีปนั้นได้โควต้าโดยตรงไปแข่งขันในทันทีและผลสุดท้ายจึงทำให้วอลเลย์บอลสาวไทยนั้นได้ตั๋วใบนี้มาครองได้สำเร็จแล้วก็ถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์
7: หน
0: ู
7: เป็น
0: ร
7: ว
0: ั
7: ต
0: ห
7: น
0: ู
7: จะต้องสิ้นสุดการดีใจไปถึงอีกวันนั้นเลยหรือเปล่าหมายถึงวันที่เดินทางไป LA เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูเองขนาดตัวหนูเองอ่ะหนูยังภูมิใจแล้วก็ยังแบบเล่นโซเชียลมีเดียโดยการที่แบบว่าดูความภาคภูมิใจของแฟนคลับแล้วก็ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน2วันที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากขอขอบพระคุณมากจริงๆนะคะกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเราแล้วก็เสียงเชียร์ที่เฮดังลั่นบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วณตอนนี้ทุกคนก็ยังภาคภูมิใจอย่างต่อเนื่องค่ะยังไงก็พวกเรารับรู้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราไปโอลิมปิกด้วยกันแล้วได้แล้วนะคะก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาร์ททีมสตาร์ทโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาททั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ให้ได้เราต้องไม่ประมาททั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่เนี่ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค
0: ่
7: ะ
0: แต่ภารกิจของสาวไทยยังไม่จบแบบหลังจากสร้างประวัติศาสตร์คว้าตัวโอลิมปิกได้แล้วโปรแกรมสำคัญต่อไปที่รออยู่ข้างหน้านั่นก็คือการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้สำหรับการแข่งขันในรายการนี้ทีมไทยเราก็พกความหวังไปเต็มเปี่ยมว่าจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งกลับมาที่แน่ๆครับถ้าจะให้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นเหรียญทองแต่ว่าครั้งนี้ก็จะอาจจะได้เจอ กับคู่แข่งเก่าไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าญี่ปุ่นซึ่งเขาก็เตรียมชุดใหญ่กลับมาถล่มไทยเช่นเดียวกันครับในวอลเลย์บอลหญิงครั้งนี้มีการแบ่งสายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทีมสาวไทยของเรานั้นอยู่ในกลุ่ม4ประกอบไปด้วยไชนีสไทเปคีกิสถานมองโกเลียและก็ทีมไทยส่วนทีมในกลุ่ม A นั้นประกอบไปด้วยญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียเนปาลกลุ่ม B ครับจีนคาซัคสถานฟิลิปปินส์และกลุ่ม D ก็คือเวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์ก็ถือได้ว่าแต่ละสายนั้นมีความหวังที่จะได้เข้าสู่อันดับสูงๆเช่นเดียวกันสำหรับนัดแรกของทีมสาวไทยนั้นจะลงแข่งขันวันที่16กันยายนกับทีมชาติมองโกเลียซึ่งก็ถือได้ว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับย้อนหลังกลับไปดูที่หางโจว2024

2ทีมชาติไทยเราคว้ามาได้เหรียญทองแดงครับเป็นการขึ้นโพเดียมเอเชียนเกมเป็นครั้งที่3ซึ่งก่อนหน้านั้นในปี2014เคยได้เหรียญทองแดงมาแล้วก็ได้เหรียญเงินในปี2018อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่จบแมตช์ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนสำเร็จแล้วก็มีเรื่องราวสนุกๆ น่ารักมาให้พูดถึงกันนั่นก็คือเราก็ได้โค้ชตัวน้อยแจ้งเกิดนั่นก็คือน้องช้างนั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นลูกชายของโค้ชออสแล้วก็โค้ชเฝิงคุณจากจีนครับที่ตามคุณพ่อไปในทุกแห่งหนที่มีนะครับไปคุมทีมชาติที่ประเทศจีนด้วยจนกลายเป็นกระแสไวรัลเต็มโซเชียลเพียบครับงานนี้บรรดา FC ทั้งหลายเขาบอกว่าแม่น่ารักน่าเอ็นดูครับโดยเฉพาะกับบรรดาพี่ๆสาววอลเลย์บอลนะครับซึ่งทุกคนก็ให้ความเอ็นดูกับน้องช้างครับแม่เห็นแล้วก็อมยิ้มแก้มตุ่ยกันเป็นแถวครับนอกจากความน่ารักแล้วนะครับก็น้องช้างก็ยังมีวิญญาณสายมูเช่นเดียวกับคนไทยทั่วๆไปนะครับมีการท่องมนต์สวดคาถาช่วยภาวนาให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยได้เป็นแชมป์แม่ถือว่าเป็นที่รักของบรรดาทุกคนภายในทีมนะครับก็สร้างความสนุกสนานเฮฮาคลายเครียดจากการที่ถูกคุณโค้ชออสนะครับเคี่ยวเอาบรรดาสาวๆอย่างหนักนะครับแม่อย่างไรก็ตามครับแม่นอกจากเป็นที่รักของบรรดาพี่ๆสาวๆทีมวอลเลย์บอลแล้วนะครับโค้ชช้างของเรานี่ก็แม่พ่อต้องตามตัวตลอดเวลานะครับไม่ยอมกลับห้องกับที่จะบางครั้งบางทีต้องบอกว่าแม่ให้คุณรวินหรือว่าโค้ชรวินเนี่ยมาอาบน้ำนอนได้นะครับเขาพ่ออยากจะหลับเต็มทีนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเต้นสนุกๆกับบรรดาพี่ๆจนกลายเป็นรวินฟีเวอร์นะครับ

0: ก็เป็นเรื่องราวที่แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยยังคงประทับใจตรึงตราอยู่จนทุกวันนี้ครับ
1: ค่ะก็อีกไม่กี่สิบวันนะคะก็พวกเราก็จะเริ่มแข่งขันเอเชียนเกมกันแล้วก็ขอกำลังใจจากแฟนๆทุกคนนะคะช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทำหน้าที่ของพวกเราให้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะพยายามคว้าเหรียญเอเชียนเกมมาให้ได้ค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอบคุณบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดนะครับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับแล้วก็บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนอาแบกมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะครับไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยและยางรถยนต์เคนด้าผมอาจใจทัศน์กุลลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมคะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากยิ่งใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยๆเนี่ยวัน

0: เรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับมาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
3: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
0: ความ
3: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
0: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้ล่ะคะ
3: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหรือว่าติดผมคุณผู้หญิง
2: ครับ
3: หรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบเส
2: ร็
3: จเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
2: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพ
0: ี่
2: แอนใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะ
0: ค
2: ุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
0: ค
2: นะครับแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนีย
0: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
3: ได้ครับ
2: ครับ
3: ก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย5-10วันครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
0: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกกระดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได
2: ้แล้วทำออกมาแพคเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
0: ไม่มีกลิ่น
2: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
0: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
3: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล All Your Quality Award
2: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
0: อร
2: ่
0: อยแน่นอนค่ะ
2: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02-143-330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียส
0: คุณผู้ชมค่ะมาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลาย
2: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
0: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณย่าๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
2: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
3: เข
2: าสวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
0: น้ำยำ
2: น้ำยำมาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะดูนะโอ
0: ้
2: โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากเรากินครับ
0: โอ้โหดีไหม
2: ดี
0: เมนูเปลืองข้าว
2: คือ
0: จริง
2: ๆมันเค็มกำลังพอดีแล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
0: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ่
2: ม
0: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
2: นิดเดียว
0: มันนุ่มมากใช่เนาะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
2: ๆ
0: ไม
2: ่
0: ว่าจะมาทำเป็นหล่นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
3: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยครับ
0: ก็คือสามารถที่จะ

0: เอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
1: ข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
0: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
2: มันคืออะไรครับพี่แอม
0: หมูสับผัดปลาเค็มค
2: ่
0: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
2: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
0: แบบนี้นะ
2: มาเลยจ้า
0: เอามาขยี้ข้าวนะ
2: ค
0: ึกนะทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
2: กินไปเลยจ้า
0: ร้อนนะคะ

0: ค็มแบบนวล
1: ๆ
0: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค
1: ็
0: มปกติที่เราทาน
1: ใครอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
0: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
1: จ้ะ
0: อ่ะเปิดฝารอดูนี
1: ่
0: ซูมเข้ามาทุกคน
1: ครับผม
0: มาดูข้างใน
1: ครับ
0: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดี
1: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
0: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างๆขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
1: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
0: นี่นี่นี่นี่ข้าวเหนียวอยู่นี
1: ่
0: ไปแล้วนะ
1: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
0: อร่อย
1: อร่อยนะเอามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา Aside Shop Mania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โหอยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
2: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งป
1: ั
2: จจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวก
1: ครับ
2: ได้เอาไปทานกันครับ
0: ครับ
2: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
0: คุณผู้ชมค่ะซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ เอาละครับพี่ตัวให้ทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
0: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ Shop Mania

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำเพราะใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
3: ้สามตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีกหนึ่งตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
3: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: Hello Sabinaยกระดับการใส่บราไร้โครมซาบีน่าแฮปปี้บราพรีเมียมถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระ

0: บราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัสแฮปปี้บราพรีเมียมจากซาบีน่า
1: ให้ดูนิดนึงทำไมใส่เขาเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
2: ม
1: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรง V คอ V ที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
1: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะค
2: ือ
1: เขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
2: เต้าสามเต้าสี
1: ่ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
2: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรมแอร์โฟลว์รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
1: เฮ้ย
2: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
1: ็
2: นเช
1: ื่
2: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ
1: เ
2: ขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
1: ใช
2: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นปะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
1: ้
2: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
1: ้กลับ
2: มาเป
1: ็
2: นทรงเหมือนเดิม
1: และเขายังอยู่คู่กัน
2: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
1: ซาบีน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุญสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
2: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
1: เออเนื้อเขาเยอะ
2: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
1: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
2: ่
1: เคยคนทักว่าไม่ทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละสีไปให้สีไม่ซ้ำ
2: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
1: แต่ตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
2: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำเพราะใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
1: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยเลิศมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
1: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางนะตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
0: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครง Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำ Air Flow ทรง D-Curve Connected Pad ประคองทรงทุกองศามี C-Lock เก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุค

0: ความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัสแฮปปี้บราพรีเมียมจากซาบีน่า
1: ทำไมใส่เขาเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมียมเห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวย
2: ๆ
1: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
1: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
2: เต้าสามเต้าสี
1: ่ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
2: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Airflow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
1: เฮ้ย
2: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
1: ็
2: นเช
1: ื่
2: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะเขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมากแล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
1: ้
2: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
1: ้กลับมาเป็นทรง
2: เหมือนเดิม
1: และเขายังอยู่คู่กัน
2: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
1: ซาบีน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุญสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
2: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
1: เนื้อ
2: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
1: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
2: ่
1: เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละ4ไปให้4ไม่ซ้ำ
2: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจไปเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
1: แล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิลเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์นะคะแอดไลน์ช็อปมาเนี่ย
1: สวัสดีค่ะมากล่าวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็พลอยลี่นะคะ
0: ที่มากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วงที่จะเห็นเลยว่าถือกระปุกนี้ขึ้นมาทีไรจะนึกถึงหน้าพี่ยุ้ยจิรนันท์
1: สีที่สุด
0: ดาราสาวที่เป็นผู้ที่ทานจริงและเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่กระปุกม่วงกระปุกเดียวค่ะวันนี้ยังมาพร้อมกันเป็นบ็อกเซตเลยนะคะกับกระปุกสีทองค่ะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้คือผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหาร OMGนะคุณผู้ชมขาน้ำมันปลาคุณผู้ชมว่าอวัยวะที่เราใช้กันมากที่สุดในแต่ละวันต้องยกให้ดวงตาเลยนะ
1: ใช่แล้ว
0: ตื่นเช้ามาหลายคนบอกว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไถก่อนมีข่าวอะไรเกิดอะไรขึ้นและเรากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับความนิยมมากๆใครที่เป็นแฟนคลับของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care กระปุกม่วงชนิดเม็ดอยู่แล้ววันนี้จัดไปเลยค่ะกับน้องใหม่มาเป็นบ็อกเซตให้วันนี้ให้คู่แบบนี้นะคุณผู้ชมขาเรายังเพิ่มไปกับน้ำมันปลาค่ะบ็อกเซตแบบนี้นะคะสามารถรับประทานได้1เดือนเต็มๆคุณผู้ชมและราคาปกตินะคะอยู่ที่ 2,450 บาทแต่วันนี้เอาใจเลยค่ะแฟนคลับช็อปมาเนี่ยพลิจัดมาให้เป็นบ็อกเซตเอาไปมอบให้เป็นของฝากของขวัญได้เลยใส่ใจตัวเองน
1: ะ
0: 1เซตยังไม่พอแถมเพิ่มฟรีไปเลยทันทีอีก1เซต
1: แปลว่าได้2เซต
0: ถูกต้อง
1: ใหญ่ๆเลย
0: ใช่ค่ะเหมือนกันเลยคุณผู้ชมให้กับคนที่เรารักส
1: ่
0: งต่อความรักกันให้แบบนี้เลยนะคะและหันราคาด้วยค่ะจากราคารวมราคาเต็มอยู่ที่ 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงหน้าบ้านโดย M-Cord ค่ะ

0: จตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีก
1: พอลี่ค่ะว่าแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยเขาใส่สารสกัดอะไรเข้ามาบ้างคะ
0: อย่างแรกเลยค่ะใส่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่นะคะซึ่งมีทั้งลูทีแต่วันนี้อย่างที่บอกไปไม่ได้มาแค่ตัวเดียวค่ะมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาและวันนี้ต้องบอกจริงๆว่ามาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างเห็นพี่ยุ้ยเราจะเห็นแน่นอนเลยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วงใช่ไหมและพี่ยุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เคยเจอกับปัญหาจริงและรับประทานจริงจนมาบอกต่อทุกวันนี้อาหารเสริมเกลื่อนท้องตลาด
1: มาก
0: แต่ภายใต้แบรนด์ของเราอีกหนึ่งความมั่นใจคือโรงงานมาตรฐานการผลิตที่คุณมั่นใจได้ว่าจะมอบให้กับตัวเองและคนที่คุณรักเพราะอะไร มีทั้งนะคะ HACCP GMP และรวมไปถึงเครื่องหมายฮาลาล
1: ฟังมาขนาดนี้นะมั่นใจเลยนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนวันนี้นะคะมารีจัดมาให้พี่แอมมอบส่งความสุขแทนความรักแทนคำขอบคุณให้กับคุณผู้ชมช็อปมาเหนียเลยแล้วกันนะวันนี้จัดไปกับบ็อกเซตแบบนี้ค่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วงแล้วก็ตัวเยสแคร์ OMG นะคะน้ำมันปลารับประทานคู่กันเป็นบ็อกเซตแบบนี้ราคาปกติของเขา 2,450 บาทแต่วันนี้นอกจากจะลดไป 50% แล้วยังแถมด้วยเพราะโชว์ตอนนี้ค่ะแถมเพิ่มฟรีทันทีไปเลยอีก1กล่องได้ไป2กล่องแบบนี้เลยราคารวมราคาเต็มจาก 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นรับประทานได้2เดือนเต็มๆค่ะ
1: ผู้ชมค่ะใครฟังอยู่ตอนนี้รีบโทรเข้ามาก่อนสินค้าจะหมดนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลเลยนะที่หมายเลข02-114-330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซช็อปมาเนี่ยค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ค่ะ

0: ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,400

0: 50บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์นะคะแอดไลน์ช็อปมาเนี่ยใส่ใจกันได้ง่ายๆแค่นี้เลยกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานค่ะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะจะซื้อให้กับตัวเองใส่ใจตัวเองหรือซื้อให้กับคนที่เรารักนะคะตามเทศกาลต่างๆหรือว่าแค่วันปกติบอกรักกันได้ง่ายๆเพียงแค่ซื้อของดีๆใส่ใจคนที่เรารักแล้วก็ตัวเราเองด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพลอยลี่มากๆเลยค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ย้ำนะรีบโทรเข้ามานะคะ 1,290 บาทเท่านั้นได้ถึงบ็อกเซต2กล่องแบบนี้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแอมกับพลอยลี่ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนียเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์นะคะ @shopmania

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่มั้ยคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหลเป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
2: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
2: กระปุก3กรัมไซพกพา
1: ครับ
2: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8

0: แค้นอีก8
1: ครับ
0: 16กระปุก
1: อุ้ย
0: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
0: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
1: เ
0: พราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
0: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
0: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการหูเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
0: เฮ้ยจ้ะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยหู
1: ยนี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
0: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์มสุกยะ
0: โดนเส้น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
0: โดนเส้นเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
2: เนี่ยมากเลยค่ะ
0: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต
1: ้
0: องกลัวนะแสบร้อนเผาผิว
1: ไม่มี
0: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
0: ำ
1: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
0: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเลย
0: มีความสุขไหม
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
0: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
0: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ความสุข
0: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงปะ
0: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะทุกตัดกรึดอย่างเงี้ยก
1: รึดคือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
0: ม
1: ัน
0: ถึงเส้น
1: นี่
0: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนโ
1: อ
0: ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลย
1: รู้
0: ส
1: ึ
0: กหนักคอบ่นเป็นเดือนเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
0: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: คุณพี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
0: เขาบอก
2: น
0: ี่
2: ผ่อนคลายเลย
0: ผู้ทำหายทำบังหาย
1: นี
0: ่สังขังหาย
1: นี่
0: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์มจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
0: ใช
1: ่
0: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจบีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
0: ปกตินะบาล์มเฮิร์มเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
0: คือถ้ามันช่วยแค่เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
0: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
0: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
1: ครับ
0: ลดสุดๆคือ8กระปุกพ
1: ันนี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพ
1: า
0: ไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์มจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: บีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบามของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บามสุกยะซึ่งเป็นบามเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
1: อ
0: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุก
1: มาจบตัวนี้นะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้วแ
0: ต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: โล่ง
0: มันโล่ง
1: ม
0: ันเทาอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: พี่เจบีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อ
1: มี
0: ตรงแขนเนี่ยไปยกของหนักเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือน
1: นี่คุณป้อง
0: ให้เอาทาแบบนี
1: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาล์มเฮิร์บของเราเห็นไหมมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ย
0: อุ้ย
1: เส้นเนี่ยตรงเนี้ย
0: อุ้ยงัดเส้นโดน
1: เนี่ยเนี่ยต้องดึงเนี่ยเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
0: มันกรึ๊ดอย่างงี้นะกรึ๊ด
1: มันดังกึ๊ก
0: อุ้ย
1: กรึ๊กเนี่ย
0: อุ้ย
1: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
0: โอ้ดีอ่ะ
1: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ซึมง่ายไหม
1: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
0: ร้อนขาวผิว
1: ไม่มี
0: แสบผิวไหม
1: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
0: ึ
1: ง
0: ยิบยิบยิบแสบแสบ
1: ไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแบให้ดูอย่างนี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
0: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
1: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟล
0: ว์
1: ทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
0: ่
1: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดตึงมีอาการเคล็ดมีอาการ
0: แข็งมันหอมมาก
1: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
0: ่อันนี้โดนอันนี้งานเส้นโดน
1: บางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องกำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงเนี้ย
0: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
1: ใช่นี่ค่อย
0: อันนี้โดนอ่ะ
1: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้
0: อง
1: มันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกายะไปเลย
1: นี่
0: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหายอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
1: ครับ
0: โปรสุดๆ4กระปุกพันโปรสุดๆ8กระปุกพัน
1: ครับ
0: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเฉพาะวันนี้นะ
1: ครับแม
0: ่ได้ทั้งหมด8 + 8
1: ครับ
0: 16 16กระปุก
1: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด่นเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้ะแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสนึงค่ะ
1: อีกคนนึงคนนี
0: ้
1: โอ้โหอันนี้
0: ชานบันไดสูงมาก
1: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาล์มเฮิร์บของสุกัญญาไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกัญญา
0: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว
0: ้ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
1: ทาได้หมดเลย

0: เลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยเจบีตามข้อแขนข้อขาข้อเข่ามีอาการหมดเลยมันตึง
1: ข้อมันแข็ง
0: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
1: แขนไม่ขึ้นนะแม่
0: เอ้าได้หมดได้หมด
1: เพราะฉะนั้นเอ้าทาได้เลยทุกส่วนนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนผ่าผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด
0: ครับ
1: หนึ่งกระปุกขายอยู่ที
0: ่390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
1: เดือนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของบัวรานคือกลิ่นแบบของบัวรานเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
1: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปังเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
0: ม
1: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
0: ่
1: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
0: ม
1: กระปุก3กรัมไซพกพา
0: ครับ
1: ให้บ้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
0: ครับ
1: 106กระปุก
0: อุ้ย
1: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
0: อุ้ย
1: แล้วจ่ายแค่999บาท
0: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
0: เ
1: พราะมันผ่อนคลายจริง
0: ๆเอาจริง
1: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
1: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้น้าตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอากาศหูเดี๋ยวนะ
0: เป็นลูก
1: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโอ้ย
0: นี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
1: ยิ้มเลยใช่ไหม
0: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกายะ
1: โดนเส้น
0: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
1: โดนเส้นเลยนะ
4: โอ้สบาย

0: ปเลยค่ะ
1: สบายสิ
0: เนี่ยมากเลยค่ะ
2: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
2: เนี่ยเนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันทำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
2: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเลย
2: มีความสุขไหมเนี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
2: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
2: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
2: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
2: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตากรึดอย่างเงี้ยก
1: รึดคือรู้เลยใช่มั้ยมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่มั้ย
2: มันถึงเส้น
1: นี่
2: เนี่ยเชื่อมั้ยนะเห็นบ่นเป็นเดือนๆโอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลยร
1: ู้
2: ส
1: ึ
2: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อมั้ยวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
2: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
0: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
0: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
2: เขาบอก
0: น
2: ี่
0: ผ่อนคลาย
2: กูทำหายทำบังหาย
1: นี
2: ่สังขังหาย
1: นี่
2: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์มจากสุกายะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
2: ใช่เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจบีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
2: ปกตินะบาล์มเฮิร์มเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
2: คือถ้ามันช่วยแค่เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
2: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
2: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
1: ครับ
2: ลดสุดๆคือ8กระปุกพ
1: ันนี
2: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุก
1: ครับ
2: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
2: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์มจากสุกายะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาล์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาล์มสุกายะซึ่งเป็นบาล์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
2: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนวดนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
2: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ อะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุก
1: ายะนะ
2: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
2: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้ว
2: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: มันโล่ง
2: บรรเทาอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
2: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณปองนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
2: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุก คุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความ

0: ไปของแม่999บาทเอ้าย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
1: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
2: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
3: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มสาวก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มสาวก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควันจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เนี่ยทุกคนลองสังเกตตัวเองดูนะคะคุณป้องอย่างนี้นะแล้วก็อย่างเงี้ยทุกวันทุกวันแล้วมันมาค้างอยู่ตรงนี้จ้า
2: บางทีไปหยิบในตามท่อระบายน้ำ
1: ห้องน้ำ
2: มาเป็นอย่างนี้เป็นกระจุกกระจุกแบบเนี้ยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมใครที่รู้สึกว่าโอ้โหตายแล้วเครียดเหลือเกินเพราะอะไรตามท่อระบายน้ำมันขึ้นมาเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้เต็มไปหมดเลยแหมเส้นผมแสนรักของเรา
1: ใช่ค่ะ
2: ใจเย็นๆนะคะไม่ต้องเครียดนะคะวันนี้ค่ะแนะนำเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุนี่คือแชมพูสมุนไพรที่เราเอามาสดสกัดเข้มข้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุเพราะอะไรผู้สูงอายุหลายคนมีปัญหาคือหนังศีรษะจะบางหนังศีรษะจะบอบบางจะแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะให้ใช้เป็นแชมพูสมุนไพรจะดีที่สุดจะดีกว่าซึ่งตัวนี้นะคะเราเป็นสูตรตำรับตำราแผนโบราณแล้วใส่สมุนไพร10กว่าชนิดเข้มข้นมากๆและวันนี้โปรโมชั่นดีมากค่ะกับสุขสกินHerb Natural Herbal Extra Moisturizing Shampoo ขนาดบรรจุเนี่ยขวดนึงเนี่ย150 ml
1: ค่ะ
2: ส่วนตัวแล้วใช้เกือบเดือนเหมือนกันเพราะว่ามันเข้มข้นจัดใช้แค่นิดเดียวพอนะคะปกติเราขายกันอยู่ขวดละ490บาท4ขวดเอากลมๆแล้วกันนะคะก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยเกือบไปถึง 2,000 บาท
1: ค่ะ
2: แต่โทรเข้ามาให้ทันในรายการตอนนี้ค่ะเราขออนุญาตแถมเพิ่มให้ไปเลยอีก4ขวดรวมแล้ว8ขวดใช้อย่างต่ำส่วนตัวแล้วใช้

0: ประมาณเกือบ8เดือนราคาเต็ม 3,920 บาทวันนี้ลดราคาทันทีเหลือ999บาทฟังไม่ผิดนะเหลือแค่999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามหมายเลขปรากฏข้างล่างหน้าจอนี้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมเทียบผู้ชงโยธาพิทักษ์ครับตอนนี้อายุ60ปีแล้วครับผมมาใช้แชมพูสุขตะกินเฮิร์บผมนุ่มมีน้ำหนักได้กลิ่นหอมของสมุนไพรน่าจะเหมาะกับผู้สูงวัยใช้แชมพูสุขสกินเฮิร์บสิครับ
2: แชมพูสุขสกินเฮิร์บเนี่ยค่ะเป็นแชมพูที่มีคุณภาพมากเมื่อลองสระแล้วนะคะผมเนี่ยจะนุ่มค่ะเวลาหวีมาแล้วก็ผมไม่ร่วงเลยค่ะแล้วข้อสำคัญคือผมไม่มันด้วยพี่สมัยใช้แล้วค่ะสุขสกินเฮิร์บเนี่ยโอ้โหผมนุ่มและติดใจเลยค่ะเย็นสบายดีแล้วตอนสระก็นอนหลับสบายดีพอเสร็จแล้วดูสิผมนุ่มเลยค่ะลองใช้ดูนะคะ
3: ผมบางลงแล้วก็ผมชี้ฟูไม่มีน้ำหนักเลยเผอิญไปเจอสุขสกินเฮิร์บค่ะพอพี่ก้อยใช้ไปได้หลายสัปดาห์ก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆค่ะผมของพี่ก้อยเนี่ยไม่หลุดร่วงแล้วก็ดูมีน้ำหนักแล้วก็ไม่บางลงด้วยค่ะแชมพูสุขสกินเฮิร์บสูตรเข้มข้นกลิ่นหอมติดทนนานพี่ก้อยชอบนะคะอยากให้ทุกคนลองใช้ค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษสุขสกินเฮิร์บ Natural Herbal Extra Moisturizing Shampoo ขนาด150 ml ปกติขวดละ490บาทสั่งซื้อ4ขวดแถมฟรีอีก4ขวดยกเซตสุดคุ้มรับไปทั้งหมด8ขวดจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะปกติ1ขวดนะคะ490บาทแต่วันนี้ให้ไปเยอะมาก8ขวดค่ะแล้วจ่ายแค่999เนาะ8ขวดแบบนี้แม่จ๋าตอนนี้สายคือแน่นจนแบบแน่นมากๆเลยนะคะใครโทรไม่ทันเนี่ยอาจจะไม่ได้นะโปรนี้มีน้อยด้วยค่ะ
4: ใช่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมสายแน่นเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรนะคะเป็นสมุนไพรเข้มข้นเลยนะคะตามตำรับแผนโบราณเลยค่ะเหมือนเอาเป็นสมุนไพรต้มสดนี่แหละค่ะแล้วก็มาใส่เบสแชมพูแบบนี้แล้วก็เอามากรอกใส่ขวดม
0: ัน
4: คือเป็นแชมพูสมุนไพรที่เราต้มสดกันจริงๆอะนะคะและที่สำคัญสำหรับพ่อๆแม่ๆหลายคนผู้สูงอายุหลายคนอะนะคะแหมมันเครียดค่ะเพราะอะไรยิ่งสระผมมันยิ่งออกมาแบบเนี้ยบางครั้งแทบไม่อยากจะสระผมแล้วบางทีแชมพูที่เราใช้อาจจะไม่ถูกกันก็ได้แนะนำเลยค่ะอ่ะกับแชมพูสมุนไพรไทยเอาขวดเนี้ยไปลองสระดูขนาดแม่มีพิสมัยวิไลศักด
0: ิ์มีประทับกันเหรอ
4: แม่มีอายุ84ปีถามว่าอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยกี่ปีแล้วคะ
0: เยอะมาก
4: หลายปี50 60ปีเจออะไรคะความร้อนเจออะไรคะทำผมฉีดสเปรย์ตีกระบังตลอดระยะเวลา50 60ปีอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะแม่มีต้องเจอแบบนี้มาอย่างยาวนานแล้วนี่คือแม่มีพี่สมัยในวัย84ค่ะพี่นภัทรดูดิผมแม่มีคือดูสาวและหน้าเขาดูเด็กดูสาวเพราะอะไรเพราะผมเนี่ยมันดกดามผมมันหนาผมมันฟูผมมันมีน้ำหนักก็เลยทำให้ดูมีชีวิตชีวาหลายคนถามบอกพี่มีเคล็ดลับในการดูแลผมของพี่มีคืออะไรแม่มีบอกเลยค่ะแม่มียังใช้ตัวแชมพูขวดเนี้ยนะใครอยากได้เคล็ดลับแบบแม่มีพี่สมัยเวลาสักขวดนี้เลย
0: สวยแบบแม่มีนะ
4: อีกท่านนึงค่ะแม่ก้อยวาสนาสิทธิเวช
0: ค่ะ
4: คนวัย65สังเกตไหมฮะดูสาวไหม
0: ดูนะดูแบบดูสาว
4: ดูสาวมากอ่ะสวยเนาะ
0: สวยมากเลย
4: นี่แหละค่ะแล้วคน65สังเกตไหมหลายคนตัดผมสั้นแล้วนะ
0: เพราะว่า
4: ไว้ผมยาวไม่ได้
0: ไง
4: ไว้ผมยาวไม่ได้แต่ดูพี่ก้อยสิคะกลางหลัง
0: โอ้น้อยนะ
4: กลางหลังขนาดเนี้ย
0: ที่จะเห็นแบบนี้น้อยคนน่าจะไว
4: ้แล้วสระผมนะรูดผมมาผมเนี่ยโอ้โหคือพี่ก้อยเนี่ยนะคะท่านก็ใช้ตัวแชมพูสูตรนี้เช่นเดียวกันบอกเลยบอกว่าใช้เป็นแชมพูสมุนไพรไทยเพราะว่าพอยิ่งอายุเยอะขึ้นศีรษะมันบางขึ้น อายุเยอะขึ้นมันเริ่มแบบบอบบางมากกว่าปกติต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นนะ
0: คะ
4: แม่ก้อยก็เลยใช้ขวดนี้ละค่
0: ะ
4: ยิ่งใช้โอ้ผมยิ่งสวยงามย
0: ิ่
4: ง
0: สาว
4: ติดใจ
0: อ
4: ้าวอีกท่านหนึ่งค่ะพี่เจี๊ยบผู้ชง
0: พี่เจี๊ยบ
4: รับเจี๊ยบผู้สูงวัยแล้วนะ
0: 60
4: แล้วนะนั่นแหละค่ะแล้วมีปัญหาแบบไม่สบายตัวแกไม่สบายตัวแบบมากเลยบอกพี่เจี๊ยบใจเย็นนะสูตรนี้มันเย็นสบายสดชื่นเอาขวดนี้ไปสระปรากฏว่าไอ้ตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยแกดีขึ้นนะไอ้ตรงหน้าไอ้ตรงพวกนี้แกดีขึ้นนะแล้วที่สำคัญคือกลิ่นมันหอมแล้วที่สำคัญเนี่ยไอ้ที่แกแบบ

0: สบายตัว
1: ค่ะ
0: แกสบายแล้วดูนะคุณผู้ชมดูนะคือเนื้อเขาเนี่ยมันเข้มข้นจัดเนี่ยมันใช้แค่นิดเดียวแล้วมันเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้แชมพูที่ใช้มาไม่ถูกกับตัวเองยิ่งใช้ยิ่งเป็นแบบนี้
1: จริงจริงเหรอเยอะมากเลยอย่า
0: ลืม
1: นะ
0: เอาขวดนี้ไปลองวันนี้นะคะกับโปรโมชั่นเด็ดมากๆกับแชมพูสมุนไพรจากสุขสกินนะคะขวดหนึ่งเนี่ยบรรจุ150 ml ปกติขายกันข้างนอกขวดละ490บาทเอากลมๆแล้วกันขอคุยได้กลมๆนะประมาณ500
1: เอาโอเค
0: 4ขวดเกือบ 2,000
1: ถูกต้องค่ะ
0: ท้อยทันในรายการนี้เบิ้ลให้อีก4ขวดเป็น8ขวดแต่ราคาไม่เพิ่มนะ
1: คะ
0: ราคาเต็มๆเนี่ย 3,920 นะแต่ลดทันทีเหลือ999บาทย้ำนะคะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรตามเบอร์ข้างล่างนี้สายแน่นมากตอนนี้
1: ตอนนี้ต้องไวแล้วนะ
0: อ้าวควายทันโทรให้เร็วโทรให้ไวเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: ตั้งแต่มาใช้แชมพูสุขสกินเฮิร์บรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นมากเลยค่ะเพราะกระผมเนี่ยนุ่มจะรวยมากเลยค่ะใช้แค่2เดือนเองนะคะรู้สึกได้เลยค่ะตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ปล่อยผมได้ค่ะเปียร์ได้ทำผมได้ที่แบบไม่ต้องรวบเก็บเลยค่ะมีความสุขมากค่ะสุขสกินเฮิร์บค่ะ
3: ครับหลังจากที่ใช้แชมพูสุขสกินเฮิร์บผมมีความมั่นใจในการทำงานและพบปะสังสรรค์กับเพื่อนขอบคุณแชมพูสุขสกินเฮิร์บครับ
4: หลังจากที่ใช้มานะคะผมสวยเงางามมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังจัดเป็นทรงได้ด้วยมีน้ำหนักสุดๆไปเลยอะค่ะผมหอมมากๆด้วยอะค่ะมีความสุขมากค่ะสามารถปล่อยผมโชว์ได้เลยต้องขอบคุณแชมพูสุขสกินเฮิร์บค่ะ
5: แชมพูสุขสกินเฮิร์บเนี่ยมีสารสกัดจากสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะกลิ่นหอมใช้แล้วรู้สึกเย็นสดชื่นสบายหนังศีรษะฟองนุ่มแถมช่วยบำรุงให้ผมนุ่มสลวยเงางามผมก็ไม่ค่อยร่วงไม่ชี้ฟูมีน้ำหนักขึ้นหลังจากได้ลองใช้สักพักด้วยนะคะโดยรวมเนี่ยถูกใจสุด
1: ๆโปรโมชั่นพิเศษสุขสกินเฮิร์บ Natural Herbal Extra Moisturizing Shampoo ขนาด150 ml ปกติขวดละ490บาทสั่งซื้อ4ขวดแถมฟรีอีก4ขวดยกเซตสุดคุ้มรับไปทั้งหมด8ขวดจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะ
0: โอ้โหเรื่องใหญ่นะเนี่ยตามท่อระบายน้ำอ่ะเนี่ยนะคะหยิบออกมาเอ๊ะทำไมท่อตันโอ้โห
1: มีแต่แบบนี
0: ้แต่กระตุกกระตุกแบบนี้มันเครียดนะคะไม่ต้องเครียดค่ะวันนี้มีทางออกแล้วคนไทยเก่งสมุนไพรไทยเราดีค่
1: ะ
0: วันนี้ถามว่าขวดนี้เขาใส่อะไรไปบ้างทำไมใครใช้ก็ชอบใครใช้ก็ติดใจแล้วกลับมาซื้อซ้ำเขาจะซื้อซ้ำกันเยอะมากตัวนี้เราใช้วิธีการต้มตามแบบฉบับโบราณเราใส่สมุนไพรไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะสารสกัดจากเหงือกปลาหม
1: อ
0: สารสกัดจากเปลือกพุทราสารสกัดจากส้มปล่อยสารสกัดจากมะกรูดสารสกัดจากขิงสารสกัดจากกระเมงนะคะสารสกัดจากทองพันช่างเราใส่แต่สมุนไพรไทยได้ชื่อแบบนี้ทุกคนรู้กิตติศัพท์เขาอยู่แล้วว่าเขาช่วยอะไรบ้างอย่างสารสกัดอย่างมะกรูดหรือว่าสารสกัดจากขิงหรือว่าสารสกัดจากกระเมงอย่างเงี้ยอันนี้ของดีจริงๆนะคะแล้วเราเอามาต้มขึ้นหม้อกันแบบนี้เราเข้มข้นมากนะคะหม้อนึงเนี่ยบรรจุออกมาขึ้นเป็นขวดเนี่ยได้แค่ไม่กี่ขวดเท่านั้นเลยแล้วก็เอาไปบรรจุใส่เข้าเบสกับแชมพูแล้วก็เอาไปกรอกใส่ขวดแบบนี้เลยให้พวกเราได้สระกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันแทบจะไม่ได้มีพวกเคมีหรือสารเคมีแต่อย่างใดแต่มันเป็นสมุนไพรไทยธรรมชาตินี่แหละค่ะเลยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะแนะนำนะคะผู้สูงอายุแนะนำเลยว่าใช้สมุนไพรไทยดีที่สุดค่ะนะเพราะว่าผู้สูงอายุผมเขาจะบอบบางผมเขาจะแพ้ง่ายไม่เหมือนแบบอื่นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้นะคะสำหรับทุกท่านเลยนะคะลองมาหมดและใช้อะไรมาก็ยังไม่ดีขึ้นลองเปลี่ยนค่ะเอาแชมพูใช้ให้ถูกกับตัวเองใช้ให้ถูกกับตัวเรานี่แหละค่ะอันนี้ของดีคนไทยของดีเมืองไทยขนาดใครยังใช้แม่มีพิสมัยวิไลศักดิ์84นะคุณผู้ชม84เนี่ยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าผมเนี่ยค่ะจะเส้นเล็กจะเบาบางหนังศีรษะจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยสาวๆแล้ว
1: ไปตัดสั้นกันด้วยนะ
0: ตัดสั้นกันเยอะมากแต่แม่มีอะค่ะไว้เนี่ยประบ่าเลยนะคะอีกท่านหนึ่งพี่ก้อยวาสนาเนี่ยไว้กลางหลังเลยนะคะแสดงว่าหัวผมเนี่ยคือดีมากรวมไปถึงนะคะพี่เจี๊ยบผู้ชงนะคะหนุ่มๆเนี่ยแหละค่ะบางคนนะยิ่งแบบว่าไม่มั่นใจยิ่งใส่หมวก
1: เ
0: พราะยิ่งใส่หมวกยิ่งอับยิ่งไปกันใหญ่เรื่องใหญ่เลยนะคะบางคนไปหาหนทางไปหาหลายวิธีมากใจเย็นๆค่ะ

เอาง่ายๆก่อนลองสระผมด้วยสมุนไพรก่อนลองเอาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นจากของเราเนี่ยไปสระดูก่อนแล้ววันนี้โปรโมชั่นดีมากนะคะวันนี้เนี่ย1ขวดเราขายข้างนอกคือขวดนึงเนี่ย150 ml เนี่ยเราขาย490 บาทใช้ได้ยาวค่ะเกือบ1เดือนนะคะวันนี้4ขวดใช้ไปเลย4

0: 1,920ลดไปเลยค่ะเหลือ999บาทใช้ได้ยาวนานเกือบ8เดือนประหยัดค่ายาสระผมไปได้เยอะซื้อวันนี้อีก8เดือนข้างหน้ามาเจอกันใช้ลืมไปเลยค่ะอ้าวโทรด่วนตอนนี้นะคะตามหมายเลขปรากฏข้างล่างหน้าจอนี้เลยเพราะตอนนี้สายแน่นมากขออนุญาตให้เวลาในการเคลียร์สายนิดหนึ่งนะยูนี่คือแชมพูสมุนไพรที่เราเอามาสดสกัดเข้มข้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุเพราะอะไรผู้สูงอายุหลายคนมีปัญหาคือหนังศีรษะจะบางหนังศีรษะจะบอบบางจะแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะให้ใช้เป็นแชมพูสมุนไพรจะดีที่สุดจะดีกว่าซึ่งตัวนี้นะคะเราเป็นสูตรตำรับตำราแผนโบราณแล้วใส่สมุนไพร10กว่าชนิดเข้มข้นมากๆและวันนี้โปรโมชั่นดีมากค่ะกับสุขสกินเฮิร์บ Natural Herbal Extra Moisturizing Shampoo ขนาดบรรจุเนี่ยขวดนึงเนี่ย150 ml ส่วนตัวแล้วใช้เกือบเดือนเหมือนกันเพราะว่ามันเข้มข้นจัดใช้แค่นิดเดียวพอนะคะปกติเราขายกันอยู่ขวดละ490บาท4ขวดเอากลมๆแล้วกันนะคะก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยเกือบไปถึง 2,000 บาท
1: ค่ะ
0: แต่โทรเข้ามาให้ทันในรายการตอนนี้ค่ะเราขออนุญาตแถมเพิ่มให้ไปเลยอีก4ขวดรวมแล้ว8ขวดใช้อย่างต่ำส่วนตัวแล้วใช้ประมาณเกือบ8เดือ นราคาเต็ม 3,920 บาทวันนี้ลดราคาทันทีเหลือ999บาทฟังไม่ผิดนะเหล
1: ือ
0: แค่999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามหมายเลขปรากฏข้างล่างหน้าจอนี้เลยค่ะ
2: คุณเทียบผู้ชงโยธาพิทักษ์ครับตอนนี้อายุ60ปีแล้วครับพอมาใช้แชมพูสุขสกินเฮิร์บผมนุ่มมีน้ำหนักได้กลิ่นหอมของสมุนไพรน่าจะเหมาะกับผู้สูงวัยใช้แชมพูสุขสกินเฮิร์บสิครับ
3: แชมพูสุขสกินเฮิร์บเนี่ยค่ะเป็นแชมพูที่มีคุณภาพมากเมื่อลองสระแล้วนะคะผมเนี่ยจะนุ่มค่ะเวลาหวีมาแล้วก็ผมไม่ร่วงเลยค่ะแล้วข้อสำคัญคือผมไม่มันด้วยพี่สมัยใช้แล้วค่ะสุขสกินเฮิร์บเนี่ยโอ้โหผมนุ่มและติดใจเลยค่ะเย็นสบายดีเลยตอนจากก็นอนหลับสบายดีพอเสร็จแล้วดูสิผมนุ่มเลยค่ะลองใช้ดูนะคะ
4: ผมบางลงแล้วก็ผมชี้ฟูไม่มีน้ำหนักเลยเผอิญไปเจอสุขสกินเฮิร์บค่ะพอพี่ก้อยใช้ไปได้หลายสัปดาห์ก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆค่ะผมของพี่ก้อยเนี่ยไม่หลุดร่วงแล้วก็ดูมีน้ำหนักแล้วก็ไม่บางลงด้วยค่ะแชมพูสุขสกินเฮิร์บสูตรเข้มข้นกลิ่นหอมติดทนนานพี่ก้อยชอบนะคะอยากให้ทุกคนลองใช้ค่ะ
5: โปรโมชั่นพิเศษสุขสกินเฮิร์บ Natural Herbal Extra Moisturizing Shampoo ขนาด150 ml ปกติขวดละ490บาทสั่งซื้อ4ขวดแถมฟรีอีก4ขวดยกเซตสุดคุ้มรับไปทั้งหมด8ขวดจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะปกติ1ขวดนะคะ490บาทแต่วันนี้ให้ไปเยอะมาก8ขวดค่ะแล้วจ่ายแค่999เนาะ8ขวดแบบนี้แม่จ๋าตอนนี้สายคือแน่นจนแบบแน่นมากๆเลยนะคะใครโทรไม่ทันเนี่ยอาจจะไม่ได้นะโปรนี้มีน้อยด้วยค่ะ
0: ใช่ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมสายแน่นเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรนะคะเป็นสมุนไพรเข้มข้นเลยนะคะตามตำรับแผนโบราณเลยค่ะมาเอาเป็นสมุนไพรต้มสดนี่แหละค่ะแล้วก็มาใส่เบสแชมพูแบบนี้แล้วก็เอามากรอกใส่ขวดม
1: ัน
0: คือเป็นแชมพูสมุนไพรที่เราต้มสดกันจริงๆอะนะคะและที่สำคัญสำหรับพ่อแม่ๆหลายคนผู้สูงอายุหลายคนอะนะคะแหมมันเครียดค่ะเพราะอะไรยิ่งสระผมมันยิ่งออกมาแบบเนี้ยบางครั้งแทบไม่อยากจะสระผมแล้วบางทีแชมพูที่เราใช้อาจจะไม่ถูกกันก็ได้แนะนำเลยค่ะอ่ะกับแชมพูสมุนไพรไทยเอาขวดเนี้ยไปลองสระดูขนาดแม่มีพิสมัยวิไลศักด
1: ิ์มีประทับกันเหรอ
0: แม่มีอายุ84ปีถามว่าอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยกี่ปีแล้วคะ
1: เยอะมาก
0: หลายปี50 60ปีเจออะไรคะความร้อน
1: ค่ะ
0: เจออะไรคะทำผมฉีดสเปรย์ตีกระบังตลอดระยะเวลา50 60ปีอ่ะเพราะฉะนั้น
1: อ
0: ่ะแม่มีต้องเจอแบบเนี้ยมาอย่างยาวนาน
1: ค่ะ
0: แล้วนี่คือแม่มีพี่สมัยในวัย84ค่ะพี่นภัสดูดิ
1: ค่ะ
0: ผมแม่มีคือดูสาวและหน้าเขาดูเด็กดูสาวเพราะอะไรพอผมเนี่ยมันดกดำผมมันหนาผมมันฟูผมมันมีน้ำหนักก็เลยทำให้ดูมีชีวิตชีวาหลายคนถามบอกพี่มีเคล็ดลับในการดูแลผมของพี่มีคืออะไรแม่มีบอกเลยค่ะแม่มียังใช้ตัวแชมพูขวดเนี้ย นะใครอยากได้เคล็ดลับแบบแม่มีพี่สมัยวิไลศักดิ์ขวดนี้เลย
1: สวยแบบแม่มีนะ
0: อีกท่านนึงค่ะแม่ก้อยวาสนาสิทธิเวช

0: คนวัย65สังเกตไหมฮะดูสาวไหม
1: ดูนะดูแบบดูสาว
0: ดูสาวมากอ่ะสวยเน
1: า
0: ะ
1: สวยมากเลย
0: นี่แหละค่ะแล้วคน65สังเกตไหมหลายคนตัดผมสั้นแล้วนะ
1: เพราะว่า
0: ไว้ผมยาวไม่ได้
1: ไ
0: ว้ผมยาวไม่ได้แต่ดูพี่ก้อยสิคะกลางหลัง
1: โอ้
0: ไว้ได้กลางหลังขนาดเนี้ย
1: ที่จะเห็นแบบนี้น้อยคน
0: น
1: ี่จะไว
0: ้แล้วสระผมนะรูดผมปะผมเนี่ยโอ้โหคือพี่ก้อยเนี่ยนะคะท่านก็ใช้ตัวแชมพูสูตรนี้เช่นเดียวกันบอกเลยบอกว่าใช้เป็นแชมพูสมุนไพรไทยเพราะว่าพอยิ่งอายุเยอะขึ้นศ
1: ี
0: รษะมันบางขึ้นอายุเยอะขึ้นมันเริ่มแบบบอบบางมากกว่าปกติต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นนะ
1: คะ
0: แม่ก้อยก็เลยใช้ขวดนี้แหละค่
1: ะ
0: ยิ่งใช้โอ้ผมยิ่งสวยงามย
1: ิ่
0: ง
1: เป็นสาวจ้ะ
0: โอ้ติดใจเอาอีกท่านหนึ่งค่ะพี่เจี๊ยบผู้ชง
1: พี่เจี๊ยบ
0: รับเบี้ยผู้สูงวัยแล้วนะ
1: 60
0: แล้วนะนั่นล่ะค่ะแล้วมีปัญหาแบบไม่สบายตัวแกไม่สบายตัวแบบมากเลยเลยบอกพี่เจี๊ยบเย็นๆนะสูตรเนี้ยมันเย็นสบายสดชื่นเอาขวดเนี้ยไปสระปรากฏว่าไอ้ตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยแกดีขึ้นนะไอ้ตรงหน้าไอ้ตรงพวกเนี้ยแกดีขึ้นนะแล้วที่สำคัญคือกลิ่นมันหอม
1: นะ
0: แล้วที่สำคัญเนี่ยไอ้ที่แกแบบไม่สบายตัวแกสบายแล้วดูนะคุณผู้ชมดูนะคือเนื้อเขาเนี่ยมันเข้มข้นจัดเนี่ยมันใช้แค่นิดเดียวแล้วมันเข้มข้นมากเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้แชมพูที่ใช้มาไม่ถูกกับตัวเองยิ่งใช้ยิ่งเป็นแบบนี้
1: จริงๆอายุมากเลยอยู่ด้
0: วยนะเอาขวดนี้ไปลอง
1: ออ
0: วันนี้นะคะกับโปรโมชั่นเด็ดมากๆกับแชมพูสมุนไพรจากสุขสกินนะคะขวดนึงเนี่ยบรรจุ150 ml ปกติขายกันข้างนอกขวดละ490บาทเอากลมๆแล้วกันขอคุยได้กลมๆนะอ่ะประมาณ500
1: เอาโอเค
0: 4ขวดเกือบ 2,000
1: ถูกต้องค่ะ
0: ท้อยทันในรายการนี้เบิ้ลให้อีก4ขวดเป็น8ขวดแต่ราคาไม่เพิ่มนะ
1: คะ
0: ราคาเต็มๆเนี่ย 3,920 นะแต่ลดทันทีเหลือ999บาทย้ำนะคะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรตามเบอร์ข้างล่างนี้สายแน่นมากตอนนี
1: ้ตอนนี้ต้องไวแล้วนะ
0: อ้าวคว้าทันท้อยเร็วท้อยไวเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: ใช้แชมพูสุขสกินเฮิร์บรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าผมเนี่ยนุ่มจะรวยมากเลยค่ะใช้แค่2เดือนเองนะคะรู้สึกได้เลยค่ะตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ปล่อยผมได้ค่ะเปียได้ทำผมได้ที่แบบไม่ต้องรวบเก็บเลยค่ะมีความสุขมากค่ะสุขสกินเฮิร์บค่ะ
3: ครับหลังจากที่ใช้แชมพูสุขสกินเฮิร์บผมมีความมั่นใจในการทำงานและพบปะสังสรรค์กับเพื่อนขอบคุณแชมพูสุขสกินเฮิร์บครับ
4: หลังจากที่ใช้มานะคะผมสวยเงางามมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังจัดเป็นทรงได้ด้วยมีน้ำหนักสุดๆไปเลยอะค่ะผมหอมมากๆด้วยอะค่ะมีความสุขมากค่ะสามารถปล่อยผมโชว์ได้เลยต้องขอบคุณแชมพูสุขสกินเฮิร์บค่ะ
5: แชมพูสุขสกินเฮิร์บเนี่ยมีสารสกัดจากสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะกลิ่นหอมใช้แล้วรู้สึกเย็นสดชื่นสบายหนังศีรษะฟองนุ่มแถมช่วยบำรุงให้ผมนุ่มสลวยเงางามผมก็ไม่ค่อยร่วงไม่ชี้ฟูมีน้ำหนักขึ้นหลังจากได้ลองใช้สักพักด้วยนะคะโดยรวมเนี่ยถูกใจสุด
1: ๆพิเศษสุขสกินเฮิร์บ Natural Herbal Extra Moisturizing Shampoo ขนาด150 ml ปกติขวดละ490บาทสั่งซื้อ4ขวดแถมฟรีอีก4ขวดยกเซตสุดคุ้มรับไปทั้งหมด8ขวดจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นโทรด่วนตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะ
0: โอ้โหเรื่องใหญ่นะเนี่ยตามท่อระบายน้ำอ่ะเนี่ยนะคะหยิบออกมาไอ้ทำไมท่อตันโอ้โห
1: มีแต่อันนี
0: ้กระตุกกระตุกแบบนี้มันเครียดนะคะไม่ต้องเครียดค่ะวันนี้มีทางออกแล้วคนไทยเก่งสมุนไพรไทยเราดีค่
1: ะ
0: วันนี้ถามว่าขวดนี้เขาใส่อะไรไปบ้
1: าง
0: ทำไมใครใช้ก็ชอบใครใช้ก็ติดใจแล้วกลับมาซื้อซ้ำเขาจะซื้อซ้ำกันเยอะมากตัวนี้เราใช้วิธีการต้มตามแบบฉบับโบราณเราใส่สมุนไพรไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะสารสกัดจากเหงือกปลาหม
1: อ
0: สารสกัดจากเปลือกพุทราสารสกัดจากส้มปล่อยสารสกัดจากมะกรูดสารสกัดจากขิงสารสกัดจากกระเมงนะคะสารสกัดจากทองพันช่างเราใส่แต่สมุนไพรไทย ได้ชื่อแบบนี้ทุกคนรู้กิตติศัพท์เขาอยู่แล้วว่าเขาช่วยอะไรบ้างอย่างสันสกัดอย่างมะกรูดหรือว่าสันสกัดจากขิงหรือว่าสันสกัดจากกระเมงอย่างเงี้ยอันนี้ของดีจริงๆนะคะแล้วเราเอามาต้มขึ้นหม้อกันแบบนี้เราเข้มข้นมากนะคะหม้อนึงเนี่ยบรรจุออกมาขึ้นเป็นขวดเนี่ยได้แค่ไม่กี่ขวดเท่านั้นเลยแล้วก็เอาไปบรรจุใส่เข้าเบสกับแชมพูแล้วก็เอาไปกรอกใส่ขวดแบบนี้เลยให้พวกเราได้สระกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันแทบจะไม่ได้มีพวกเคมีหรือสารเคมีแต่อย่างใดแต่มันเป็นสมุนไพรไทยธรรมชาตินี่แหละค่ะเลยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะแนะนำนะคะผู้สูงอายุแนะนำเลยว่าใช้สมุนไพรไทยดีที่สุดค่ะนะเพราะว่าผู้สูงอายุผมเขาจะบอบบางผมเขาจะแพ้ง่ายไม่เหมือนแบบอื่นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากไว้นะคะสำหรับทุกท่านเลยนะคะลองมาหมดและใช้อะไรมาก็ยังไม่ดีขึ้นลองเปลี่ยนค่ะเอาแชมพูใช้ให้ถูกกับตัวเองใช้ให้ถูกกับตัวเรานี่แหละค่ะอันนี้ของดีคนไทยของดีเมืองไทยขนาดใครยังใช้แม่มีพิสมัยวิไลศักดิ์84นะคุณผู้ชม84เนี่ยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าผมเนี่ยค่ะจะเส้นเล็กจะเบาบางหนังศีรษะจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยสาวๆแล้ว
6: ไปตัดสั้นกันด้วยนะ
0: ตัดสั้นกันเยอะมากแต่แม่มีอ่ะค่ะไว้เนี่ยประบ่าเลยนะคะอีกท่านนึงพี่ก้อยวาสนาเนี่ยไว้กลางหลังเลยนะคะแสดงว่าหัวผมเนี่ยคือดีมากรวมไปถึงนะคะพี่เจี๊ยบผู้ชงนะคะหนุ่มๆเนี่ยแหละค่ะบางคนนะยิ่งแบบว่าไม่มั่นใจยิ่งใส่หมวก
6: เ
0: พราะยิ่งใส่หมวกยิ่งอับยิ่งไปกันใหญ่เรื่องใหญ่เลยนะคะบางคนไปหาหนทางไปหาหลายวิธีมาก
6: ค
0: ่
6: ะ
0: ใจเย็นๆค่ะเอาง่ายๆก่อนลองสระผมด้วยสมุนไพรก่อนลองเอาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นจากของเราเนี่ยไปสระดูก่อนแล้ววันนี้โปรโมชั่นดีมากนะคะวันนี้เนี่ย1ขวดเราขายข้างนอกคือขวดนึงเนี่ย150 ml เนี่ยเราขาย490บาทใช้ได้ยาวค่ะเกือบ1เดือนนะคะวันนี้4ขวดใช้ไปเลย4เดือนราคาเต็มเกือบ 2,000 วันนี้โทรให้ทันค่ะลดไปเลยเหลือ999บาทและแถมเพิ่มให้อีก4ขวดหมายความว่าวันนี้คุณได้ไป8ขวดและจ่ายในราคาจาก 3,920 ลดไปเลยค่ะเหลือ999บาทใช้ได้ยาวนานเกือบ8เดือนประหยัดค่ายาสระผมไปได้เยอะซื้อวันนี้อีก8เดือนข้างหน้ามาเจอกันใช้ลืมไปเลยค่ะอ้าวโทรด่วนตอนนี้นะคะตามหมายเลขปรากฏข้างล่างหน้าจอนี้เลยเพราะตอนนี้สายแน่นมากขออนุญาตให้เวลาในการเคลียร์สายนิดหนึ่งนะคะหลายคนใครยังไม่เคยใช้อยากให้ทดลองสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ากับทดลองใช้เองค่ะ
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นไม้รำคาญใจมากยุงนะบินทั่วบ้านเลยไม่ใช่แค่ยุงแมลงอีกต่างหากยิ่งบ้านไหนมีเด็กเล็กมีผู้สูงอายุนะคะยิ่งต้องระมัดระวังนะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มากับยุงมากับแมลงนี่มีเยอะแยะมากมายเลยละค่ะ
1: ถูกต้องนะฮะวันนี้ปัญหานี้จะหมดไปนี่คือมอสชิลครับเป็นเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้านะครับที่ต้องบอกเลยว่าเรื่องของปัญหาแมลงเรื่องของยุงตรงนี้จะหมดไปมาดูเรื่องของตัวของตัวเครื่องบ้างดีกว่าอุ้ยดูสวยมากเลยนะภาพเดิมของเราที่เราเห็นเนี่ยเครื่องดักยุงและแมลงมันจะดูโบราณรวมไปถึงแบบที่เป็นไม้นะแบบนี้ฮะค่อนข้างใช้แบบสะดวกมากๆเลยคุณสามารถนะครับที่จะเอาไปแขวนได้นะครับสามารถที่จะเอาตั้งโต๊ะได้ด้วยนะใช้งานได้หลากหลายจริงๆครับ
0: ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะเขาทำมาจากพลาสติก ABS เรียกว่าแข็งแรงทนทานเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ด้านในนะคะเป็นตัวของหลอดไฟ UVA ค่ะซึ่งเป็นแสงสีม่วงนะในการที่จะดักจับล่อแมลงล่อยุงต่างๆค่ะระยะเวลาในการใช้งานยาวนานมากนะกว่า 30,000 ชั่วโมงตีคร่าวๆ3ปีเต็ม
1: โอ้ใช้กันไปแบบยาวๆเลยนะครับแล้วทุกบ้านบ้านไหนที่อยู่ในเมืองหรือแม้กระทั่งช่วงเข้าหน้าฝนแบบนี
0: ้
1: ยุงมาเยอะมากต้องมีติดบ้านไม้แล้ววันนี้โปรดีสุดๆเลยครับ
0: ใช่ถูกต้องเลยค่ะ
1: นะครับหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: มอสชิลครับเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้าวันนี้ซื้อ1แถมอีก1เครื่องครับแล้ววันนี้ใครที่โทรทันนะฮะยังมีไฟฉายสปอตไลท์ให้อีก1ชิ้นสำหรับ50สายแรกนะครับแล้วก็มีก้านนะฮะไม้หอมปรับอากาศให้อีก1เซตครับจ่ายราคาเดิม990 บาทได้ไปทั้งหมด4เซตนี้ไปเลยนะ

0: ทำยังไงรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asahi Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-POD ครับ
1: อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่าตัวเครื่องของเขานะแข็งแรงทนทานเป็นพลาสติก ABS นะคะเป็นมิตรต่อเด็กๆในบ้านเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงหลายๆคนน่ะก็จะนิยมในการเปิดช่วงระยะเวลาแบบกลางคืนเพราะว่าจะช่วยในการดักแมลงดักยุงล่อดักจับเรียกว่าห้องกว้างๆ60ตารางเมตรเครื่องนี้เอาอยู่แล้วก็สามารถแขวนก็ได้ตั้งก็ได้เป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์ในบ้านค่ะ
0: แขวนก็ได้ตั้งก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมนะแขวนนะถ้าเอามาแบบนี้เห็นไหมสามารถแขวนที่ผนังบ้านได้หรือคุณจะตั้งไว้บริเวณบ้านก็ได้แบบนี้นะครับและการใช้งานง่ายมากคุณแค่เสียบปลั๊กเปิดไฟแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ออกมาจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะฮะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตนะครับด้วยพลาสติก ABS ของเขาเนี่ยนะครับตัวนี้ป้องกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับวิธีการใช้งานบอกไปเมื่อสักครู่นี้แมลงและยุงครับมันจะบินเข้ามาครับม
1: ัน
0: จะบินเข้ามาในไฟแบบนี้และปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับดู
1: น
0: ะทุกคนเห็นไหมมันก็ดังแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแบบนี้เลยเห็นไหมดังเสร็จแล้วเนี่ยในตัวของยุงครับมันจะลงมาอยู่ที่ถาดนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ถาดข้างล่างแบบนี้ถอดออกมาได้นะฮะทำความสะอาดให้เรียบร้อยเอายุงออกทำความสะอาดแล้วก
1: ็
0: ใส่เข้าไปแบบเดิมแล้วก็เปิดครับแล้วใช้งานอย่างต่อเนื่องได้ต่อเนื่องเลยฮะ
1: แล้วอยากให้ทุกคนมั่นใจเพราะว่าตัวนี้มีมอก.หลายๆคนไปกังวลในเรื่องของการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ตัวนี้นะคะมีมอก.ป้องกันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะมั่นใจนะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าเอ้ยแล้วตัวนี้เนี่ยด้านในหน้าตาของเขาเป็นยังไงนี่เราเปิดกล่องออกมาเอาไว้ให้ดูแล้วนะคะชำแหละไหมเห็นแล้วนะว่าด้านในนะคะเขามีเป็นตัวของหลอดไฟเป็นหลอด UVA ค่ะแสงสีม่วงเป็นแสงที่ยุงแมลงจะมองเห
0: ็
1: นในระยะไกลเลยนะแล้วเขาจะบินเข้ามาตามแสงนี
0: ้
1: ก็คือถือว่าเป็นตัวล่อดักจับยุงและแมลงนะคะโดยที่ใช้ระยะนะของเรียกว่าระยะทางนะคะหรือว่าห้องกว้าง60ตารางเมตรด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวจากนี้2หลอดนี้ค่ะเขาระยะเวลาในการใช้งานยาวเลยแหละ 30,000 ชั่วโมงหรือว่าตีคร่าวๆ3ปีเต็มๆเลยค่ะ
0: ครับลืมในเรื่องของไม้ตบยุงแบบเดิมๆที่เราต้องเมื่อยปัดไปปัดมาอันนี้แขวนก็ได
1: ้
0: ตั้งก็ได้นะให้ยุงเข้าไปเนี่ยโอ้โหเรียกว่าหลายคนลองใช้แล้วอันนี้ใช้ดีแล้วก็ยอดขายถล่มทลายด้วยนะครับผมยังไงรีบโทรด่วนเลยตอนนี้ใครที่ดูอยู่ลังเลว่าจะซื้อดีไหมนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
0: บอสชิลครับเครื่องดักยุงและแมลงนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปว่าซื้อ1แถม1นะฮะแล้วก็50สายแรกนะฮะยังได้ไฟฉายสปอตไลท์อีก1ชิ้นและยังไม่พอครับยังมีก้านไม้ปรับอากาศให้อีก1เซตนะครับ4ชิ้นนี้ในราคาจ่ายเท่าเดิมครับ990บาทด่วนมีจำนวนจำกัดครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asahi Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงบ้านโดย M-Pod ครับ

0: ดยุงและแมลงมอสชิลล่อยุงด้วยหลอดไฟรังสี UVA แบบพิเศษไม่เป็นอันตรายต่อดวงตาไร้กลิ่นไร้สารพิษไร้ควันไม่มีคลื่นรบกวน
1: ใช้งานง่ายน้ำหนักเบาสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวนและแบบตั้งครอบคลุมพื้นที่60ตารางเมตร
0: สามารถใช้ได้กับหลากหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบบ้านห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวหรือแม้แต่ในสวน
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับม็อบชิลเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้าซื้อ1ตัวแถมฟรีอีก1ตัวและยังไม่พอนะครับยังให้ไฟฉายสปอตอีก1ชิ้นและก้านไม้หอมอีก1ชุดรวมทั้งหมดในเซตนี้จากราคาปกติ 3,570 บาทแต่วันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
0: ผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องพื้นที่เล็กพื้นที่ใหญ่กว้างกว่า60ตารางเมตรเครื่องนี้เอาอยู่
2: การใช้งานอย่างที่บอกไปนะฮะมันสามารถแขวนได้นะบางทีบางคนเนี่ยนะครับเอาไปใช้ตามต่างจังหวัดเนา
0: ะ
2: ใต้ถุนบ้านก็ใช้ได้หรือใครที่มีคอกสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับหร
0: ือ
2: จะวางไว้ครับแบบนี้ตั้งเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ดีมาก

0: ที่ของมันอย่างที่บอกไปว่าการทำงานนะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับตัวแมลงเห็นไหมอ่ะผมไปยื้อให้ดูแบบนี้อ่ะไปฮะไปแบบเดิมแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะเรื่องของไฟดูดไฟช็อตไฟรั่วนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะใครที่เป็นกังวลว่าเอ้ยมันจะดักจับยุงได้เยอะไหมตัวนี้เนี่ยหน้ากว้าง1ข้อศอกเลยนะ
0: เดี๋ยวผมให้ดูอ่ะนี่เลยนะครับดูจากแขนผมแขนผู้ชายนะค่อนข้างใหญ่อันนี้เกือบ1ข้อศอกหน
1: ้
0: ากว้างมาก
1: ใช่แล้วลองคิดดูนะคะว่าซื้อมาเนี่ยได้ถึง2เครื่องคุณจะวางดักเอาไว้บริเวณหน้าบ้านทางประตูทางเข้าที่เปิดปิดบ่อยหรือว่าด้านหลังห้องครัวที่เวลาที่เราเปิดปิดเข้าออกบ้านน่ะยุงแมลงมันจะชอบเข้ามาหรือว่ามาตอมเศษอาหารต่าง
0: ๆ
1: นี่แหละเราให้ไปแบบนี้จะวางตรงไหนของบ้านก็สามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้แถมดักจับยุงและแมลงร้ายได้ด้วยค่ะ
0: ผมชอบนะในเรื่องของการรับประกัน1ปีเต็มนะครับสำหรับการดูแลหลายๆคนที่ตอนนี้กำลังอยากได้อยู่อย่าชะล่าใจครับรีบโทรเลยเพราะตอนนี้ของมีจำนวนจำกัดใครที่อยากจะดูแลคนในบ้านดูแลครอบครัวของคุณให้ห่างไกลจากในเรื่องของแมลงแล้วก็ยุงนะครับเพราะหลายๆคนซื้อป้าย
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: มาแล้วครับมอชิลครับเครื่องดักยุงและแมลงไฟฟ้าวันนี้ซื้อ1ตัวแถมอีก1ตัวซึ่งปกติแล้ว1ตัว990นะซื้อ1แถม1แล้ววันนี้50สายแรกที่โทรด่วนเลยนะครับมีไฟสปอตไลท์ให้อีก1ชิ้นและยังมีก้านไม้หอมปรับอากาศให้อีก1เซตนะครับ4ชิ้นนี้จ่ายราคาเดิมครับ990บาทนะครับโทรด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนีย
1: ผู้ชมคะอยากให้ผู้ชมมีติดบ้านเอาไว้จริงๆนะเพราะว่าเครื่องนี้นะคะไร้กลิ่นไร้ควันไร้สารพิษต่างๆหรือว่าแม้แต่รังสีในการรบกวนเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกๆบ้านที่จะสามารถใช้สารเคมีในการไล่ยุงไล่มแมลงหรือว่าแม้แต่จะเป็นแบบว่าการไปฉีดยาฆ่ มแมลงอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะมีเครื่องนี้ตั้งเอาไว้ติดบ้านเอาไว้เปิดใช้งานได้ยาวๆ3ปีไปเลยจ้า
0: เอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: บายบายเอฮิเมะครับ
1: บายบาย
0: ตอนนี้เรากำลังจะไปต่อที่จังหวัดโตโกชิมะ
1: ถูกต้องซึ่งเราจะสามารถใช้ JR Pass ชิคโกคุนะครับไปได้ทั้ง4จังหวัดเลย
0: เจ๋งดี

0: ิโกคุเรลพาสก็คือสามารถเดินทางได้หมดใช
1: ่
0: 4จังหวัดในเกาะชิโกคุหมดเลยนะไม่จำเป็นต้องซื้อแบบทั้งประเทศอ่ะมาโซนเนี้ยก็ซื้อชิโกคุก็ได้นะฮะคุ้มมาก

0: เราจะไปทำโชยุที่เกาะโชโด
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมครับเราออกจากฝั่งมาบนเรือเฟอร์รี่เพื่อไปเกาะโชโดก่อนนี้โด่งดังมากเรื่องการหมักทำโชยุขึ้นมาแล้วเราจะได้ลองทำด้วยตัวเองด้วยนะครับดูซิว่าจะอร่อยเหมือนที่เรากำลังกินแบบนี้ไหมมาเลย

0: เบี้ยเทียนถนนสายนางฟ้า
1: อันนี้เหรอครับ
0: ใช่คือมันจะเป็นทางแบบต่อเนื่องไปถึงเกาะได้เลยอ่ะ
1: อ๋อแต่ว่ามันไปยังไงอ่ะ
0: มันยังเช้าอยู่ครับคุณผู้ชมเรามาเร็วเรามาเร็ว
1: เราต้องไปตอนประมาณบ่าย
0: เฮ้ยคุณฉลาด
1: ใช้สติ
0: มอง
1: ไม่ใช่ตั้ง
0: เพราะเดี๋ยวน้ำมันจะลงเพิ่มงั้นเดี๋ยวเรามาเช็คอินก่อนตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวสักบ่ายเย็นๆนะรอน้ำลงมันจะเห็นชัดขึ้นเป็นเนินทรายขึ้นมานะคร
1: ับ
0: เดี๋ยวก็มาย้อมเนื้อกันนะเราต้องเก็บภาพมาเผื่อคุณให้ได้ครับผมไปตามน้ำไปเลยไม่ใช่
1: ไม่ใช่

0: วิธีการซื้อง่ายดูง่ายนะอันนี้คือราคาผู้ใหญ่ข้างบนอันนี้คือราคาเด็กทุกที่จะเป็นแนวนี
1: ้ครับ
0: เวลาขึ้นลบเวมันจะมีเฮ้ยทำไมมี2ราคา
1: เออซิงเกิลกับ
0: ไปขาเดียวอันนี้ไปกลับส่วนใหญ่เราก็ไปกลับอยู่แล้ว
1: ขาเดียวมันเมื่อยอ่ะไม่เอา
0: ใช่แล้วไป2ขา

0: โอ้ย
1: สุด
0: เห็นจนหูลูกตาเลยอ่ะ
1: สุดมากสุดมาก
0: กว้างมาก
1: มันเป็นวิวที่แปลกนะคือเป็นภูเขาก็จริงอ่ะแต่ว่าแบบมันเป็นสโลปให้เราเห็น
0: ใช่ครับ
1: วิวกว้างพาโนรามาเกินไปแล้วอ่ะ
0: วิวใหญ่แบบใหญ่เท่าบ้านผมเลยอ่ะ
1: บ้านคุณใหญ่อย่างนี้เลยอ่ะ
0: วิวใหญ่กว่าอีก
1: บ้านคุณมีโขดหินแบบนี้ป่ะ
0: ผมไม่มี
1: เมื่อกี้ผมลองถามเจ้าหน้าที่นะฮะเขาบอกว่าตรงนี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนมันเป็นภูเขาไฟด้วย
0: เออครับ
1: สุดมากนี่เป็น1ใน88จุดชมท่องเที่ยวต้องมา
0: โ
1: อ้คันทะเคอิจำชื่อไว้ว้าวอิตาลีมาเออหกไปเริ่มเลยทุกคนกลิ่นมันจะคล้ายๆชามันคือการเอาใบโมมิจิหรือว่าเมเปิลเนี่ย
0: ครับ
1: ของผมมาทำเป็นไซเดอร์ของคุณไซเดอร์แล้วก็ไอติมด้วยซอฟต์ครีมแปะถูกใจดิที
0: ่
1: เจ๋งมากเลยนะแล้วกลิ่นมันชัดมากอ่ะ

0: ซื้อมาคุกกี้
1: ครับแมวนะแมวไม่กินนะจริงแล้วเนี่ยมันเอาไว้อธิษฐาน
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราจะปาสิ่งนี้นะฮะจากข้างบนเนี่ยลงไปด้านล่างเขาออกแบบมาให้ปาเขาลั่นนาเกอธิษฐานในใจครับ
0: ครับ
1: แล้วเราจะปาสิ่งนี้ลงไปทีละแผ่นนะฮะ
0: ในใจใช่ไหมครับ
1: ในใจในใจ
0: ปลาผิดอ้าว
2: ต้องปลาเข้าห่วง
0: เสียไปเลย
1: มาเน่าเน่าเน่าเน่าเน่าห่วงห่วง
0: ห่วง

0: ที่นี่นะครับคือสวนปลูกโอลิฟหรือว่ามะกอกน้ำมันนะครับ
1: ครับผม
2: ตรงนี้นะครับเป็นฉากที่ปรากฏอยู่ในแอนิเมชันของจิบลิสตูดิโอเรื่องแม่มดน้อยคิคิ

0: อันนี้แหละครับซอสครีมที่เอาน้ำมันมะกอกมันราดหยดที่เราทานว่าไม่น่าจะมีที่ไหนในโลกใบนี้นอกจากที่นี่นะครับนี
1: ่เดี๋ย
0: วผม
1: มี
0: ให้ดูปุ๊บ very good
1: ล้าง
0: ไม่อย่างแล้วล่ะโดนกินไปแล้วเรียบร้อย

0: เราอยู่ไหนครับเพียงครับ
1: เราอยู่ในเหมือนเป็นโพรงสัตว์ป่า
0: ไม่ใช่โพรง
1: อ้าวหรอ
0: หลังหมักซีอิ๊ว
1: ได้
0: เรามาถึงแล้วนะครับจุดสำหรับการทำโชว์อยู่ขึ้นชื่อของที่นี่นะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยที่เราเข้าไปอยู่ตรงนี้คือถังหูใหญ่มากดูเข้ามาใกล้แต่อย่าหายใจแรงดูใกล้ๆอย่าหายใจแรงนี่คือเชื้อราแบคทีเรียนี่คือเหล่าแบคทีเรียนะฮะที่ใช้ในการทำโชยุหรือว่าสี

0: นี่ฮะเราขึ้นมาอยู่เหนือบ่อของโชยุเรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อในนี้คือที่ผมไปเล่น
0: ใช่ที่เราเข้าไปตอนเริ่มต้นเมื่อกี้อะฮะว้าว
1: อ
0: ันนี้คือมีเกลือกับน้ำอยู่ข้างในแล้วนะครับและนี่ครับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาเยี่ยมมันหลากหลายเหลือเกิน

0: นี่แหละครับหนึ่งในโชยุรสต้นตำรับนะครับยามารุคุแห่งเกาะโชโดชิมะครับผมไอติมใส่โชยุของยามารุคุเข้าปากคำแรกคุณจะแบบอะไรวะเนี่ยแต่พอคุณกลืนลงไปอ่ะ after taste อ่ะมันดี
1: มันอร่อย
0: รสชาติที่เหลืออยู่เออก็เข้ากันนะ

0: ตอนนี้ครับเรามากันตอนเย็นแล้วแหละ
1: แต่เรากลับมาประมาณ 4:09 ทีไม่รู้ว่าจะทันเวลามันไหมนะมันอาจจะแบบโดนน้ำทับไปแล้วหรือมันอาจจะแบบไม่เวิร์กแล้วก็ได้จำได้ป่ะ
0: ตอนนี้เรายืนอยู่บนทะเล
1: ตอนเช้าเราเดินมาถึงประมาณเนี้ย
0: ใช่แล้วมันก็ไม่มีแล้วใช่
1: สมกับชื่อ Angel Road
0: Angel จริง
1: สายเทวดานะมาเปิดทางให้เรา

0: มันเป็นจุดชมวิวลับที่บางคนยังไม่รู้นะ
1: นี่ไง
0: ที่นี่ก็คือที่นี่ใช่ไหมครับ
1: Angel Road ครับเส้นทางเดินผ่านทะเล
0: ตามไปยังทางสวรรค์
1: มาถึงแล้วครับ
0: ใช่

0: พี่ประต่อครับ
1: ครับผม
0: สาธารณะที่นี่อะครับมันดังเรื่องต้นสนนะคร
1: ับใช่แล้วครับเนี่ยด้านหลังเรานะครับมีเป็นพันต้นเลยคุณผู้ชมครับแต่ว่า5ต้นด้านหลังนี้สำคัญมาก
0: ๆยังไงอะ
1: เพราะว่าคล้ายๆกับที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราทรงปลูกต้นจันทุรีที่จุฬา5ต้นที่นี่เนี่ยยุคเอโดะครับองค์จักรพรรดิเสด็จมาพร้อมกับพระผัวพระองค์ท่านแล้วก็ทรงปลูกด้วยมือพระองค์เองนี
0: ่
1: แบบเดียวกันเลยกับเมืองไทยเลยใช่
0: ครับ

0: ต้องใส่หมวกนี้ด้วยครับ
1: Name front side
0: ชื่อไว้ข้างหน้า
2: ลงมาแล้ว
3: แต่ก็จะงงๆเลยนะ
0: ทำไม
3: สนมันเยอะนะครับสนมาก
2: วาย

0: อกแล้วว่าคากาว่าคุณควรเอาดีทางด้านซอฟต์ครีมคุณมีทุกอย่างจริงๆโอลิฟก็กินมาแล้วโชยุก็กินมาแล้วแล้ววันนี้เจออะไรต้นหอมแม่จ๊ะ
1: นี่1,000ขั้นแค่นี้ก็เหนื่อย
2: ขึ้นทาง
3: คุณเหนื่อยแล้วเหรอ
1: แค่มองก็เหนื่อย
3: คนนี้มันช่างอ่อนปกเปียก
1: คุยกับคุณนี่แหละเหนื่อย
2: เราจะต้องขึ้นไปเพื่อถึงศาลเจ้าชั้นบนให้ได้ดูสิว่าใครจะถึงก่อนกัน
1: ต้องแข่งกัน
2: ไป
1: โอ้ยชิวโตดยังไงช้าเหลือเกิน
2: แข่งกันทำไม
1: ถึงแล้ว

0: โทษที
1: ถึงแล้วถึงแล้วครับท่านผู้ชมศาลเจ้าคอนปิลา
0: ใช่ครับคอนปิลาจินจานะครับอีกหนึ่งจุดสำคัญของจังหวัดคากาวา

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเรามาเข้าโรงเรียนกันครับ
1: ยังไงอะ
0: โอ้โหเมื่อกี้คุณอยู่ด้งไงคุณบอกว่าอยากกินอีก
1: อ๋ออ๋อใช่
0: พี่ผมเลยพามาเข้าโรงเรียนเลย
1: แล้วก็มาทำเองเหรอครับ
0: ใช่สวัสดีอาจารย์ก่อนสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ แป้งสาลีเกลือ
1: เกลือ
0: น้ำ
1: น้ำ
0: สะเออพี่จูเดสครับ
2: อัตวัตเป็นพาว
0: เวอร์อ๋อใช้แค่3อย่างนี้เทียนที่เหลือก็คือพลังของพวกเราเปล่งกล้าให้เขาดูนี่เหรอใช้แรงมาเยอะเหมือนกันนะครับอ๋อไปรับกันฮะเที่ยง
1: ครับ
0: สู้ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ทำอุด้งจริงไหมเนี่ย
2: คร
0: ับเอ๊ะเหยียบอุด้งเลยเหรอเหยียบแล้วนะ
1: เหยียบ
0: ฮะเฮ้ยนี่เราต้องเหยียบอุด้งที่เราทำอย่างเนี้ย
3: รองเท้ารองเท้า
4: เส้นเล

0: ได้แล้วฮะอุดมที่เรากระทืบกันมา 3-4 เพลง
1: โอเรโน่
0: ทุกุตะอุดงเดส
1: นี่คืออุดงที่เราทำเอง

0: ผู้ชมครับบรรยากาศคุ้นๆไหมฮะคุ้นมากครับเพราะว่าที่นี่คือสุสานครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุสานสว่างอริยธรรมมัสถานนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอาชีพหนึ่งที่แปลกมากๆโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหไม่เคยพบเจออาชีพนี้มาก่อนเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพนักย่อยสลายศพครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำการรู้จักกับอาชีพนี้ว่าเขาทำกันยังไงและอาชีพนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วมันคืออะไรฮะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ท่านหนึ่งซึ่งเขาทำอาชีพนี้มานานแล้วไปพูดคุยกับเขากันเลยครับ
1: สวัสดีครับพี่โบ๊ท
2: สวัสดีครับ
1: พูดตามตรงแล้วผมไม่เคยได้ยินอาชีพนี้มาก่อนเลยครับพี่โบ๊ทนักย่อยสลายศพต้องทำอะไรบ้างครับพี่มันคืออะไรครับอย่างนี้ดีกว่า
2: คือการย่อยสลายเนื้อเยื่อให้เหลือแต่กระดูกเพื่อผลคดีทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: บางเคสเราไม่สามารถจะชนะสูตรได้ว่าคือใครอะไรยังไงจากศพเน่าลอยน้ำอุบัติเหตุฆาตกรร
1: ม
2: เราจะทำเกี่ยวกับพวกนี
1: ้สมมุติว่ามีหนึ่งศพเนี่ยครับที่ต้องส่งมาทางที่นี่ครับพี่เริ่มแรกเลยเราต้องทำอะไรก่อนนะครับ
2: เราจะรับศพมาจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ห้องศพโรงพยาบาลธรรมศาสตร
1: ์ครับ
2: เราจะมาเก็บไว้ในตู้1วันอีก1วันเราจะมาทำการถ่ายรูปการวางสเกลหาร่องรอยว่ามีร่องรอยอะไรไหมมีการแตกหักอะไรมาหรือเปล่า
1: ครับ
2: แล้วก็วางรูปกระบวนการตามระบบงานที่เราได้รับมอบหมายได้รับอบรมมา
1: ผมขออนุญาตเข้าไปดูด้านในนะครับมีเครื่องมือด้วย
2: นะครับ

0: คือกระดูกมนุษย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือเป็นกระดูกหลุมเต็มแล้วทางมูลนิธิครับต้องเสนอทางสถาบันขอขุดขึ้นเพื่อเอามาล้างทำความสะอาดแล้วเก็บไว้ในกล่องเพื่อดูแลรักษาต่อไปครับเพราะว่าหลุมมีจำนวนจำกัดอันนี้จะเป็นหม้อต้มครับ
0: หม้อต้มศพ
1: กรณีเราสลายเสร็จแล้วถ่ายภาพอะไรเสร็จนับจำนวนกระดูกเสร็จเราก็จะมาต้มในหม้อนี
0: ้เราจะใช้เวลาและอุณหภูมิยังไงในการที่จะต้มศพเนี่ยครับ
1: 0ถึง100ครับ
0: 0ถึง100
1: ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
0: ต่อ1ศพครึ่งชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ออกมาก็คือเป็นกระดูกแบบนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ออกมาก็จะมีชิ้นเนื้อติดมาครับเอาออกมาแช่น้ำสับปะรด1เคสต่อสับปะรด50โล
0: ให้เกิดการกัดเอาเนื้อเยื่อออกไปเหลือแต่กระดูกใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ภาพรวมของหม้อเนี่ยก็จะเป็นหม้อเปล่าเปล่านะฮะที่ด้านล่างเนี่ยเป็นตะแกรงเราไว้ทำอะไรครับ
1: ป้องกันกระดูกตกลงไปในหม้อเราก็จะใส่ถุงผ้าก่อนต้มอยู่แล้วแต่คืออันนี้เราป้องกันไม่ให้กระดูกตกลงไป
0: แล้วเราจะนำไปล้างตรงไหนครับ
1: ถ้าล้างจริงๆเราจะล้างด้านหน้าแต่จะเป็นซิงค์เหมือนกัน
0: คร
1: ับ
0: เป็นเหมือนที่ซิงค์ล้างโครงกระดูกนะครับสำหรับหลังจากที่ต้มด้วยหม้อแรงดันแล้วก็จะมาไว้ตรงนี้นะฮะเอาเนื้อเยื่อออกให้เหลือแต่กระดูกนะครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: 1ศพในทุกกระบวนการเลยครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 2อาทิตย์ครับ
0: 2อาทิตย์เลยเหรอพี่
1: ใช่ครับเพราะว่าการย่อยสลายต้องเน้นไม่ให้โดนกระดูกเอาแต่เนื้อเยื่อออกตอนเราสลายเราจะใช้เวลานาน
0: เ
1: ตียงชำแหละศพนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเกลวางการถ่ายภาพก่อนสลายเสร็จแล้วเราต้องวางสเกลในการทำ
0: แล้วทางด้านหลังของหมูล่ะครับอันนี้
1: ศพมีชื่อที่เราต้องขุดขึ้น

0: มาล้างทำความสะอาดทุกปี
1: เราที่เป็นเหมือนตู้เย็นด้านหลังเนี่ย
0: แช่เนื้อเยื่อกรณีที่ศพมารอสลายเนื้อเยื่อ
1: ในทุกกระบวนการเลยครับพี่ขั้นตอนไหนยากที่สุด
0: ขั้นตอนการเลาะกระดูกสันหลังคนเราจะมี24ชิ้นการเราจะเลาะออกมาแต่ละชิ้นด้วยสรีระของกระดูกส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะว่าเราต้องระวังหนึ่งไม่ให้มีดโดนกระดูก
1: เป็นรอย
0: ไม่ให้กระดูกแตกหักพอล้างเสร็จเราจะไปเก็บใส่กล่องกระดูกครับจะนำไปเก็บรักษาในตู้กระเด็นเลย
1: เราจะไม่ฝังแล้ว
0: ไม่ฝังแล้วครับถ้าญาติติดต่อรับมาเราก็จะมีกระดูกให้อยู
1: ่รอญาติมาติดต่อ
0: ใช่
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องขึ้นไปถ่ายคุณผู้ชมดูนะครับว่าหม้อแรงดันที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เอาไว้ใช้ด้านในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ

0: และนี่แหละครับคืออาชีพของนักย่อยสลายศพนะครับว่ากระบวนการมีอะไรบ้างไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเลยนะฮะอันนี้ถือว่าซับซ้อนมากๆเลยครับพี่โบ๊ทแต่ว่าที่สุสานนี้เห็นพี่บอกว่ายังมีอีกหนึ่งหน้าที
1: ่ฝังศพไร้ญาติแล้วก็ฝังชิ้นเนื้อ
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่โบ๊ท

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ลิตาอินทิราบุญลาภิวัตรค่ะ
1: แฮลโสพลศรีสกุลครับ
0: วันนี้เราสองคนมากับรายการรีดีไซน์มันง่ายมาก
1: รายการที่จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาเนรมิตของเหลือใช้ให้กลับมาใช้ได้ใหม่ที่สำคัญเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามอีกด้วยนะครับ
0: รวมไปถึงเราจะรีดีไซน์อาหารจานเก่าของท่านผู้ชมเนี่ยนะคะให้ออกมาเป็นอาหารจานใหม่ที่มีความครีเอทีฟอร่อยและก็ง่ายแสนง่ายค่ะ
1: แล้ววันนี้นะครับช่วงแรกของเราช่วง TikTok นะครับผมจะพาคุณผู้ชมแล้วก็ลิตาเนี่ยไปดูการตกแต่งอพาร์ตเมนต์ตกแต่งบ้านในสไตล์แบบย้อนยุคแบบชิค
0: ๆเออจะเป็นยังไง
1: ไปชมกันครับTrick Top ในวันนี้นะครับเรามีการตกแต่งอพาร์ตเมนต์สไตล์ย้อนยุคสุดชิคมาฝากคุณผู้ชมแต่แฝงด้วยความน่ารักอย่างการประดับด้วยกระถางต้นไม้งานเพ้นท์บนกำแพงและของตกแต่งอื่นๆเพื่อเพิ่มสีสันการตกแต่งระเบียงเริ่มจากการแต่งมุมจิบน้ำชาด้วยโต๊ะและเก้าอี้นั่งตัวเล็กๆเพิ่มสีสันด้วยพรมหลากสีจัดส่วนเล็กๆเพื่อความสบายตาและช่วยเพิ่มความสดชื่นนั่นเองครับห้องรับแขกลองเพ้นท์ลายผนังด้วยลวดลายของเสาไฟเพิ่มความเก๋ด้วยการเพ้นท์สายไฟเพื่อเชื่อมโยงบรรยากาศให้เข้ากับเรื่องราวภายนอกห้องนอนควรเลือกโทนสีสว่างตกแต่งกำแพงด้วยวอลเปเปอร์กราฟิกเพื่อเพิ่มลูกเล่นหากมีโต๊ะทำงานอยู่ในห้องนอนเนี่ยนะครับก็อาจจะตกแต่งด้วยรูปแขวนการเลือกของตกแต่งก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับลองมองหาแจกันดอกไม้วิทยุโบราณโคมไฟเก่าๆรวมไปถึงกระดานดำเล็กๆไว้สำหรับจดเรื่องราวสำคัญสำคัญจัดวางทุกอย่างให้สวยงามเพียงเท่านี้ห้องนอนของคุณก็จะดูย้อนยุคเรโทรมากขึ้นแล้วล่ะครับในส่วนของห้องครัวนะครับเราควรใช้สีผนังให้เป็นสีฟ้าในบางส่วนเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยจะช่วยสร้างความผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีและควรตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้เล็กน้อยเราจะได้มีมุมรับประทานอาหารแบบสบายๆไม่อึดอัดนั่นเองครับในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับอย่างการเพ้นท์ลายไว้มุมใดมุมหนึ่งบนกำแพงก็ดูดีมีลูกเล่นเพลิดเพลินไปอีกแบบครับบริเวณทางเข้าประตูหากทำเป็นที่วางรองเท้าและมีตะขอติดไว้บนกำแพงเพื่อไว้แขวนเสื้อหรือว่าหมวกเมื่อเดินทางกลับมาถึงบ้านหรือว่ากำลังจะออกจากบ้าน เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับคงจะได้ไอเดียเก๋ๆนะไปตกแต่ง

0: ที่อยู่อาศัยของคุณผู้ชมนะด้วยความสนุกสนาน
1: ใช่ค่ะสำหรับท่านที่อยากจะแยกแยะนะคะระหว่างคำว่าเรโทรแล้วก็วินเทจวินเทจเนี่ยนะคะก็จะเป็นยุคของพระนางเจ้าอลิซาเบธแบบนี้จะมีความเป็นลูกไม้สีพาสเทลงานไม้แกะสลักนะคะแต่ว่าก็จะไม่เยอะจนเกินไป
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเป็นเรโทรแล้วก็จะเป็นการย้อนยุคไปในช่วงของแบบมาริลินมอนโรหรือว่าเอลวิสเพรสลีย์นั่นเองสีของเขาเนี่ยจะสีจัดจ้านจะเป็นสีแดงน้ำตาลส้มนะคะรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในการแต่งบ้านเนี่ยก็จะเป็นงานไม้ผสมกับพลาสติกบ้างผสมกับอลูมิเนียมบ้างซึ่งจะเน้นความเรียบง่ายมีความย้อนยุคล้ำโมเดิร์นผสมกันค่ะ
0: นี่นอกจากในช่วงแล้วเนี่ยลิซ่ายังสรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบโหได้ประโยชน์มากๆเลยนะคร
1: ับ ท่องมาทั้งวัน
0: เอาในช่วงต่อไปช่วงหน้าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปรีดีไซน์กันครับพักสักครู่เดียวครับ
1: แป๊บเดียวอ่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: และช่วงนี้มีกระป๋องนมมาฝาก
1: ชอบจังเลย
0: ชอบจังเลยกินจนหมดแล้วเหลือกระป๋องไว้ทำไม
1: ไม่รู้สึกว่าจะต้องซัพพอร์ตพี่ก็เลยพูดอย่างนี
2: ้รีดีไซน์
0: เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ของเราในวันนี้มีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับพระเอกของเรานั้นก็คือกระป๋องนมครับที่เปิดกระป๋องครับค้อนครับตะปูครับครีมหนีบปากแหลมครับและครีมตัดลวดครับ
1: และอุปกรณ์สุดท้าย
0: อุปกรณ์สุดท้ายนั่นก็คือไม้แขวนเสื้อที่ไม่ใช้แล้วครับวันนี้จะชวนลิตามาทำกระป๋องเทียนโอ้โหนี่กำลังจะร้อนเลยนะเนี่ย
1: เออคือถ้าวางในมุมแบบว่ามืดๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเป็นแสงรำไรออกมา
0: ใช่แล้ว
1: ตามรูปที่เราจะเอาไว้
0: ใช่ใช่ใช่
1: เป็นงานง่ายๆคุ้งคิงคุ้งคิง
0: ง่ายๆวันนี้เนี่ยตัวอย่างที่เราทำให้ดูเนี่ยเป็นรูปหัวใจแต่ว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมเมื่อแสงเนี่ยลอดออกมาตามรูต่างๆเนี่ยต่อให้ไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรอะแสงออกมาก็มีความสวยงามของมันอยู่แล้ว
1: มันจะเหมือนแผนที่ดาวแผนที่โลก
0: ใช่ใช่เหมือนแบบเวลาเรามองบนท้องฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยละกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมค้อนกับตะปูเนี่ยต้องมาแล้วก็ถึงเราจะมีไอ้ตัวเปิดกระป๋องแล้วเนี่ยนะครับที่เปิดกระป๋องเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องเปิดเพราะว่าการเปิดกระป๋องก่อนเนี่ยเวลา
1: ทำให้เขายวบ
0: ทำให้เขายวบใช่กระป๋องมันจะไม่เป็นทรงนะครับทีนี้เราก็จะมาเจาะเลยนะครับ
1: พี่จะทำเป็นรูปไหม
0: ไม่วันนี้พี่จะทำแบบให้เหมือนแบบดวงดาวบนท้องฟ้าแบบระยิบระยับใช่แล้วครับเนี่ยก็ได้แล้ว
1: มันต้องขึ้นมาได้มิดขนาดนี้เลยพี
0: ่ก็ถ้าสมมติว่าเราไม่ตอกมิดมันก็จะได้รูที่เล็กนะครับจริงๆแล้วก็ตากันไปจริงๆหาผ้ามาลองอ่ะมันก็จะทำให้ทำงานง่ายขึ้น
1: นะแต่มีเพื่อนไงเพื่อนก็ต้องมีหน้าที่เน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่อยากทำมั่ง
0: อุ๊ยจริงมาก
1: จริง
0: ลองดู
1: ทำไมต้องตกใจอ่ะ
0: อ
1: ้
0: าวก็นี่ประหยัดแรง
1: หยับดีมากเท่านี้เนาะ
0: คุณผู้ชมลิตามีพรสวรรค์มากกว่าผมครับถ้าในเรื่องเย็บปักถักร้อยอย่างเมื่อวานเนี่ยนะครับลิตาก็จะโยนหน้าที่นั้นให้ผม
1: บอกแล้วว่าไปตอกตู่มาถ้าทำลายนั้นได้อันอื่นก็สบายแล้วล่ะ
0: ผ่านงานหนังใหญ่วัดขนอนมาแล้วเนี่ยทุกอย่างง่ายเลยนะครับ
1: รู้ได้ไงอ่ะ
0: เคยไปเคยไปตอกเหมือนกัน
1: พี่แฮวร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหม
0: เพลงอะไร
1: อะไรก็ได้ที่พี่แฮวคิดว่าร้องได้ดี
0: ช้างช้างช้างช้างช้างเจ็ดพยางค์หรือยังไม่เป็นไรน
1: ะจังอ่ะ
0: ดูที่คุณผู้ชมเจาะเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกันก็ได้หรือว่าจะอยู่แบบห่างๆกันก็ได้นะครับแล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่สเปซที่คุณผู้ชมจะใช
1: ้แล้วแต่สเปซภาษาอังกฤษก็มาสเปซคืออะไร
0: สเปซคืออวกาศ
1: คอนโดที่ตั้งอยู่แหมผู้หญิงทำได้
0: ผู้หญิงทำได้ชำนาญด้วยประมาณนี้ประมาณนี้ก็ได้เนาะนี่คุณผู้ชมลักษณะที่ได้เนี่ยจะประมาณนี้แล้วก็เราเนี่ยนะครับจะนำไม้แขวนเสื้อที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะครับมาดัดงอเข้ามาลักษณะแบบนี้เพื่อที่จะทำเป็นหูหิ้วของตะเกียง
1: ค่ะ
0: ทีนี้เราก็ต้องหาตำแหน่งก่อนว่ามันจะต้องเป็นตำแหน่งที่ตรงข้ามกัน
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวเราก็จะเจาะข้างๆนะครับให้สำหรับคล้องหูนั่นเองนะครับแล้วหน้าที่นั้นก็สุภาพสตรีเช

0: ธอมีความชำนาญ มากในงานช่างพื้นฐานนี
1: ่ชมสิ
0: ชมชมคำชม
1: นี่เหร
0: อคะใช่ครับอ้าว
1: เฮ้ย
0: อันนี้ลองใส่ดูก่อนนะว่าใส่ได้ไหมนะครับรูจะเล็กเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อ

0: เราอะตัดสายไฟ
1: นั่นคือความสามารถพิเศษที่ปิดบังมาโดยตลอด
2: โอ้โหกล้ามกล้ามเนี่ยผลของการเล่นโยคะคุณผู้ชมแข็งแรงมาก
0: พี่ไม่ต้องบอกเขาหมดก็ได้โอ้ยตายตายตายตายก็ออกไปแล้วนะ
2: ออกแล้วอะลิต้าระวังมือเดี๋ยวพี่ดึงให้ก็ได้ข้างใส่ลงไปเลย
0: นี่
2: ทีนี้เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับคุณผู้ชมลักษณะคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าที่มันยังใช้ไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่ามันยังติดในส่วนของที่เป็นฝากระป๋องอยู่เพราะฉะนั้นเราจะนำฝากระป๋องออกครับ
1: ถือเป็นความภาคภูมิใจของพี่ๆและทีมงานนะครับโอ้โหคนเหล็กชัด
0: ๆคนอลูมิเนียม
1: จริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่เรานำออกไปนะครับคุณผู้ชมส่วนที่เป็นฝาเนี่ยคือถ้าเราไม่ใช้แล้วนะเราก็สามารถนำไปรวมกับพวกฝาของกระป๋องน้ำอัดลมที่เป็นฝาแบบเปิดนะครับอย่างนั้นได้แล้วก็ส่งไปที่กรมควบคุมมลพิษนะครับใช่เพราะว่าเขาสามารถนำไปทำเป็นขาเทียมได้อีก
0: อัน นี
1: ้เรื่องจริง
0: เอาไปทั้งกระป๋องเลยก็ได้มั้งพี่ไหมดีกว่าไหม
1: ส่งฟรีนะครับคุณผู้ชมแค่วงเล็บว่าเป็นวัสดุอลูมิเนียมที่ใช้แล้วนั่นเองครับ
0: คือหยอดลงไปได้เลยอะคะ
1: ก็เอาไปส่งที่ไปรษณีย์ก็ได้นะครับส่งไปที่ไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว
0: ยังต้องเก็บ
1: อย่าระวังเดี๋ยวเวลาช่วงที่เก็บผมเนี่ยคุณผู้ชมถ้าหากบ้านคุณผู้ชมมีที่เปิดลักษณะแบบนี้มันก็จะเกิดกรณีแบบนี้ขึ้น
0: ใช่ค่ะทำยังไงอะคะ
1: ถ้าหากเป็นที่เปิดแบบเหมือนเปิดเงาะกระป๋องลิ้นจี่กระป๋องมันก็จะหมุนๆได้เน
0: า
1: ะ
0: อ๋อแบบปึ๊บข้างๆใช่ไหม
1: ก็จะเปิดง่ายขึ้นแต่ว่าอันเนี้ย
0: เก็บเข้าไปก่อน
1: มีคมเนี่ยเราก็ต้องใช้ค้อนครับเก็บเรียบร้อยให้มันเรียบร้อยเข้าไปข้างในให้มันเข้าไป
0: น่ารักกรุบโถงัดมาต้องนานผู้ชายเก็บงาน
1: นี่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะไม่มีคมแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นลองเอาหูเนี่ยมาห้อยดูแล้วเดี๋ยวเราก็เอาคีย์มันได้ถ้าหากมันเกินขึ้นมาคุณผู้ชมสามารถตัดได้นะครับ
0: เออดีเห็นไหมเออสวย
1: คมนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถนี่เลยจุดเทียนแล้วก็ใส่ลงไปข้างในแค่นี้ตะเกียงที่เราสามารถทำได้ตกแต่งบ้านเนี่ยก็เรียบร้อยแล้ว
0: ได้ได้ DIY เก๋ๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมารีดีไซน์อาหารกันค่ะแต่ว่าจะเป็นอาหารจานใหม่ที่ทำง่ายและอร่อยขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงมิวไอเดียกับลิตาครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เนี่ยทริคง่ายๆนะคะเราจะมาพูดถึงการเก็บรักษาพริกนั่นเองมิวไอเดีย
0: ซึ่งลิตาชอบกินมาก
1: ใช่ซึ่งลิตาไม่ต้องเก็บรักษาเพราะลิตากินหมดตลอด
0: ซื้อมาทีไรไม่เคยเหลือเลย
1: ใช่จริงๆแล้วมันง่ายมาก
0: ครับ
1: คือแค่ท่านผู้ชมนี่นะคะเอาพริกมาสมมติเราซื้อมากำหนึ่งอย่างแรกที่ต้องทำคืออะไร
0: คือ
1: แกะถุงออก
0: แกะหนังยางออก
1: หลังจากนั้นคือให้เราเนี่ยคัดเลือกพริกบางเม็ดที่แบบมีการเน่าเนี่ยเอาออกก่
0: อ
1: นหลังจากนั้นค่ะเด็ดคั่วเอาไปล้างน้ำให้สะอาดล้างจากนั้นผึ่งลมให้แห้งผึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาใส่กล่องปิดฝาให้สนิทเก็บเข้าตู้เย็นสามารถอยู่ได้นานถึง2อาทิตย
0: ์
1: หรือว่าหลายๆท่านเนี่ยนะคะหลังจากผึ่งเสร็จเนี่ยเขาก็จะใช้พวกกระดาษอนาหรือว่ากระดาษหนังสือพิมพ
0: ์
1: ในการห่อ
0: ใช่ใช่เคยเห็นอยู่ครับ
1: ว่าเขาจะเหมือนกำจัดความชื้นได้ด้วยทำให้เชื้อราเนี่ยที่จะไปที่พริกเนี่ยมันลดน้อยลง
0: อ๋อก็ขึ้นที่กระดาษแทนไม่ใช่อย่างนั้น
1: แต่เก่งเลยมุกอย่างเงี้ยเมื่อก่อนตาเล่นคนเดียวพอเดี๋ยวนี้เล่นอ่ะตาก็เลยไม่ค่อยมั่นใจดีใช่ไหม
0: มันดีใช่ไหมไม่น่าจำไปเลยใช่ไหม
1: และวันนี้ค่ะสำหรับ new ideas ของเราเนี่ยนะคะเราจะมาทำเมนู
0: เบคอนพันชีส
1: เอ้ยเบคอนพันชีสค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนผสมของเรามีดังนี้พี่แฮวคะ
0: อย่างแรกเลยเนี่ยนะครับก็คงหนีไม่พ้นเบ

0: ไอคอนครับอะไรครับลิตา
1: เร็วลิตาเอาตามที่น้องสอนอะ
0: ลิตาเคยสอนให้ผมบอกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเมาะเซอร์ล่าชีส
1: อะไรทำไมมันเป็นสำเนียงเมาะเซอร์ล่าชีส
0: เมาะเซอร์ล่าชีส
1: ใช่เป็นอังกฤษไงออกแบบคือแบบฮัตจ๊อบกับอย่างเงี้ย
0: อ๋อ don't touch my hair อะไรเงี้ย
1: จ๊อบ touch my hair
0: อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อย
1: เมาะเซอร์ล่าชีส
0: เมาะเซอร์ล่าชีสครับ
1: แล้วท้ายที่สุดนี่ค่ะออริกาโนซึ่งเราจะใส่ตอนสุดท้ายว
0: ัน
1: นี้ง่ายมากเราทำตามชื่อเบคอนห
0: ั
1: ่นชีสก็หั่นมอสซาเรลล่าชีสเป็นรูปแบบนี
0: ้ครับ
1: เราก็จะเริ่มทำการพันหลังจากนั้นวางบนเบคอนแล้วเดี๋ยวเราจะพันกันนะคะอุ๊ยรู้สึกเป็นแม่สีเรือน
0: โอ
1: ้โอ้อะไร
0: แค่นี้เลย
1: แค่นี้วางผักไว้ก่อนอันนี้เมนูนี้เด็กๆต้องชอบพี่เอ้าชอบทานเบคอนไหมคะ
0: ชอบครับ
1: ชอบทานชีสไหมคะ
0: ชอบครับ
1: พี่เอ้าไม่ชอบทานอะไรบ้างคะเวลาทำอะไรพี่แฮวก็กินได้หมดลิต้าเลยอยากรู้พี่แฮวไม่ทานอะไรบ้าง
0: เนื้อวัว
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: คือเนื้อวัวเป็นสิ่งที่ย่อยยากสำหรับพี่ครับ
1: คือสำหรับร่างกายพี่แฮวกรุ๊ปเลือดอะไรอะคะ
0: กรุ๊ปโอครับ
1: ถ้ากรุ๊ปโอจริงๆต้องย่อยเนื้อสัตว์ไม่
0: เป็นกรุ๊ปโออะไรก็ไม่รู้ที่ย่อยไม่ดี
1: ใช่จริงๆหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่กรุ๊ปโอจริงกรุ๊ปโอจริง
1: วันนี้ท่านผู้ชมอาจจะสังเกตว่าอ้าวทั้งอาทิตย์ของเราที่ผ่านมาเราก็ใส่เสื้อให้ดูเป็นธีมการออกกำลังกายเข้ากับของโลก
0: แล้วทำไมวันนี้ถึงเป็นอย่างนี้ล่ะ
1: อันนี้ก็ชุดออกกำลังกายนะคะไปไทยเก๊กมา ในส่วนของกระทะเนี่ยนะคะเราจะนำลงไปฟิวเพราะว่านี่เป็นกระทะเทฟลอนอยู่แล้วนะคะ
0: ครับ
1: เราจะไม่มีการใส่เนยหรืออะไรใดๆเพราะว่านี่ก็แบบมีชีสแล้วอะชีสอย่างเดียวคือหอมแล้วอะกระทะร้อนหรือยังคะ
0: กระทะร้อนแล้ว
1: ดูได้ยังไง
0: เนี่ยอังอยู่เนี่ย
1: อังทำไมไม่เคยดูหรอคุณตอนเช้าอ่ะ
0: เดี๋ยวนะมันอีคิวสั่งโดเรมอนโดเรมอนค่ะ
1: โดเรมอนซิอีคิวสั่งร้องยังไงเอออีคิวสั่งเป็นร้องไง
0: ทีมแบบมีตุ๊กตาไล่ฝนอยู
1: ่อัน
0: ไปอันนี้คือร้องแล้วเหรอ
1: เออมันจะมีเสียงอย่างนี้ไงหนูว่าชิมจังง่ายสุดที่สาระอยู่ตรงไหนร้อนยังตกลง
0: ร้อนแล้วครับ
1: ร้อนแล้วน้องเอาลงเลยนะ
0: ได้เลยครับชาเลยถ้าวางลงเราก็ต้องวางด้านที่เป็นขอบพอดีใช่ไหมครับที่เราพันเป็นขอบมันจะได้แบบเซตตัวอยู่อย่างนั้นเนาะ
1: จีได้ไม่ลูก
0: หอมมาก
1: ชีสมีความละลายแต่เดี๋ยวรอสักพักนึงก่อนแล้วพี่เอาจะกลับด้านไหมคะ
0: กลับนะ
1: กลับสิ
0: กลับด้านนะอันนี้ชิ้นแรกเอาลงไปกลับด้านก่อน
1: เห็นไหมกลับ
0: อ๋อไอชิ้นที่มันละลายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าละลายเยิ้มไปกับกระทะเนาะ
1: มัน
0: ก็ยังอยู่เป็นชิ้นของมันอยู
1: ่อ้าวพี่ยังไม่รู้จักเทฟลอนหรอคะเอานี่นิ่งก่อนเนี่ยค่ะพอบางชิ้นเนี่ยมีการละลายของชีสแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่ออริกาโนลงไปโรยมันในจาน
0: คือวัตถุดิบวันนี้มีน้อยมากเลยแค่3อย่างเท่านั้น
1: น้อยมากแต่ว่าเขามีความหอมอร่อยคือแล้วแม้เบคอนก็จะมีความมัน
0: ครับ
1: มีความหอมแล้วชีสเนี่ยหอมหนักไปอีกแล้วก็ได้รสสัมผัสบางชีสเอาขึ้นได้เลยนะคะ
0: ชิ้นนี้เนาะเอาขึ้นว้าวใส่ไหน
1: เอาขึ้นจากนี้ก่อนเอาใส่นี่ก็ได้ค่ะเดี๋ยว
0: ค่อ
1: ยจับ
0: คุณผู้ชมครับ
1: มีความเยิ้ม
0: น่ากินมากระวังร้อนนะ
1: ไม่เป็นไรจับไปนะเตือนก่อนหน้าละ
0: โ
1: อ้จับกันเลยนะขอเท้าใช้ที่ๆหรือตาใช้มือดี
0: เอาเปล่า
1: ไม่เอา
0: ไม่เอาแล้วถึงเวลานี้ฉันไม่ต้องการลิตาบอก
1: ฉันมีศักดิ์ศรีเอาอันนั้นก่อนสิ
0: อันนี้กัน
1: อันนั้นเอาอันนั้นเร็วๆขึ้นมา

0: ทีนี้อาจจะเกรียมๆหน่อยนะ
1: ไม่หน่อยหรอก
0: เพราะชอบกิน
1: แบบอันนี้อยากชอบกินเบคอนใช่ค่ะคืออันนี้เนี่ยตามเวลาได้เลยเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยชอบทานเบคอนแบบกรอบๆแต่บางท่านเนี่ยชอบแบบนิ่มๆก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะและนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราจัดจาน
0: ว้าว
1: นี่เบคอนห่อชีสมีความมันเยอะมาก

0: ่แห้วชิมค่ะ
1: พร้อมครับมาอย่าอิจฉาอย่าอิจฉา
0: จริงๆถ้าเป็นลิตาต้องชิมลิตาคงหันแต่พี่แห้วคือมันเป็นด้วยความอยากกิน

0: ความอยากทานก็เลยทานเข้าไปทั้งชิ้นรวมไปถึงมะเขือเทศสีดาของเรานั้นก็ได้เข้าปากไปด้วยไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้เนี่ยเป็นอาหารที่ทำได้อย่างง่ายๆนะคะโดยที่ใช้วัตถุดิบเพียงแค่3อย่างเท่านั้นถ้าไม่มีออริกาโนไม่เป็นไรด้วยเพราะว่าเราสามารถใช้แค่ชีสกับเบคอนก็ได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะกินคู่กับขนมปังก็ได
1: ้ใช่แล้วครับ
0: ขนมปังปิ้งก็ได้เป็นอาหารเช้าก็ได้หรือว่าเป็นอาหารว่างก็ได้ทานควบคู่กับซอสที่คุณผู้ชมชอบนะคะเพียงเท่านี้อาหารจานนี้ก็เป็นอาหารจานโปรดประจำบ้านได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ลิตาและ
1: พี่แห้วครับ
0: ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ใครเร
1: ีย
0: กเรียกพี่บ้างอ่ะ
1: เต็มปากเลย
0: นี่คนนี้คนนี้โอ้แล้วจ้าแล้วแห้วดิคนจะเป็นแห้วครับ

0: คุณผู้ชมครับดูด้านหลังของผมนะฮะอันนี้คือบัววิกตอเรียด้านหลังของผมนี่เขียวขจีมากซึ่งเขาบอกว่าเป็นบัวที่ใบใหญ่ที่สุดในโลกครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนอมรรัตน์ครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับผมบัวใหญ่ขนาดนี้จะมีความพิเศษขนาดไหนต้องไปพบกับพี่ยุทธฮะซึ่งเป็นเจ้าของสวนอมรรัตน์ครับไปกันเลยฮะวู้ใหญ่มาก
1: วันนี้เรามาชมความพิเศษที่จังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งมีคนบอกปากต่อปากว่ามีบัวยักษ์หรือบัววิกตอเรียที่สามารถลงไปนั่งไปนอนไปเดินได้อย่างสบายสบายครับเราก็เลยมุ่งหน้ามาที่สวนบัวอมรรัตน์ของคุณธรรมรงค์สิริพัฒนาหรือลุงยุทธอายุ55ปีเจ้าของสวนบัวแห่งนี้ครับที่มีความชอบเกี่ยวกับเรื่องบัวอยู่แล้วเลยได้ต่อยอดขยายความชอบนี้ให้นักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจสามารถเข้ามาชมและก็เข้ามาถ่ายรูปกันได้สบายสบายครับรายการแปลกแต่จริงมาถึงที่แล้วต้องลองสัมผัสทุกอิริยาบถกันสักหน่อยครับ
0: เจอแล้วฮะคนนี้ออร่าเจ้าของสวนแน่นอนสวัสดีครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับผมอันนี้พี่ยุทธใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่ผมแอบไปเดินดูแล้วโอ้โหใบใหญ่มากเลยพี่
2: อันนี้เห็นว่าใหญ่แต่มันมีใหญ่กว่านี่อันนี้ยังไม่ใหญ่นะ
0: มีใหญ่กว่านี่อีกอ่ะโอ้โหทำไมเราถึงมาปลูกบัววิกตอเรียตรงนี้ฮะ
2: เป็นความชอบส่วนตัวแต่ไม่ได้ปลูกเยอะปล
0: ู
2: กแค่ 5-6 ต้นไว้สำหรับเราดูเล่นหลังจากเราปลูกแล้วเพื่อนบ้านเขามาเห็นรู้ว่าผมแอบไปลงถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ย
0: แอบไปลงถ่ายรูปเล่นนี่หมายถึงอะไรฮะ
2: ไปยืนบนใบ
0: บัว
2: เขาก็เลยมาทดลองกระแสเขาก็เลยออกไป
0: อ๋อก็เลยเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเลย
2: ใช่คร
0: ับ แล้วทำไมถึงสนใจบัวที่มันเป็นมีขนาดใหญ่แบบนี้ครับ
2: คือเราไม่อยากทำอะไรให้เหมือนคนอื่นนะ
0: อัน
2: ดับแรก
0: ครับพี่
2: สองก็คือเวลาเรามีบ่อเนี่ย
0: ครับ
2: ทุกสถานที่บ่อเนี่ยพื้นน้ำมันจะมีแต่ความว่างเปล่าเราก็ใช้บัวเนี่ยมาปิดพื้นน้ำสีเขียวเขาจะเต็มไปหมดแล้วก็มองเห็นพื้นน้ำไปด้วย
0: แต่ว่าของพี่นี่คือปิดแทบจะไม่เห็นน้ำนะคือใบใหญ่เกินนะครับผม
2: อันนี้ต้นใหม่แล้วเรายังไม่ได้ตัดแต่งก็แน่นไปหน่อย
0: ครับพี่
2: ครับต้องตัดแต่งเพื่อจะสวย
0: มันเป็นสายพันธุ์ของไหนฮะประเทศไทยเราหรือเปล่าครับอันนี้
2: จริงๆบัวเนี่ยเป็นบัวแอฟริกาชื่อเขาเอาชื่อของพระราชินีอังกฤษตั้ง
0: วิกตอเรีย
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้จริงไหมฮะที่เขาบอกว่าใบมันใหญ่ที่สุดในตระกูลบัวครับที่สุดในโลกเลย
2: ครับ
0: โอ้อันนี้กี่ปีแล้วฮะอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ปลูกมาเนี่ยได้2ปีครึ่งแต่อันนี้เป็นต้นใหม่ทั้งหมดอันนี้ประมาณ7เดือน
0: 7เดือนใบใหญ่ขนาดนี้เลยพี่อย่างอันนี้ใบประมาณกี่เมตรครับพี่
2: อยู่ที่ประมาณเมตรครึ่ง
0: เมตรครึ่ง
2: ครับ
0: โอ้ถือว่าใหญ่แล้วนะ
2: ก็มันมีใหญ่กว่านี้ไง
0: มีใหญ่กว่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้พี่ยุทธพาไปดูดีกว่าว่าใบที่มันใหญ่กว่านี
2: ้ได
0: ้เป็นยังไงนะครับผมอันนี้คือบ่อที่บอกว่ามันใหญ่กว่าเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
0: คือคุณผู้ชมครับลองดูสิฮะมันใหญ่กว่ามากเลยแหละถ้าเทียบกับเมื่อกี้เพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นเป็นประมาณเมตรกว่าเมตรครึ่ง
2: ครับ
0: อันนี้ถ้าผมลองเดาๆอยู่มี2เมตรนะพี่
2: ใช่
0: มั้ยฮะ
2: ครับเราเลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กมาเนี่ยก็คือ1ปี
0: มีใหญ่กว่านี้อีกมั้ยฮะ
2: มีเพราะว่าเรามีสระใหญ่อีกสระนึง
0: มีที่ใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: ณผู้ชมครับเคยได้ยินสุภาษิตที่เขาพูดกันไหมฮะว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวนี้แหละครับมาปิดฮะคือใหญ่มากครับพี
1: ่
0: อันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับพี
1: ่ที่เราเคยเลี้ยงมาเนี่ย
0: ครับ
1: จะอยู่ที่2เมตร30
0: โหคือ2เมตรก็คือเราเลยเราไปอีกเลยไปเยอะเลยแหละคุณผู้ชมอันนี้คือดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคนลงไปนอนเล่นได้เลยอ่ะทำไมมันถึงใหญ่ได้ขนาดนี้ครับ
1: จริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์ของเขา
0: ก็คือดั้งเดิมมันคือใหญ่ขนาดนี้อยู่แล้วแหละ
1: ใช
0: ่แล้วอย่างนี้เราสามารถจะเอาใบบัวที่ใหญ่ๆขนาดนี้ไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างไหม
1: ครับจริงๆแล้วเขาจะเอาไปจัดอย่างพวกพรีเวดดิ้งโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเอาดอกไม้ไปทำซุ้มแต่ตรงเนี้ยถ้าเกิดเขาทำบ่อไว้เล็กๆแล้วก็มีคนไปนั่งตรงกลางได้เอาใบบัวไปลอยมันจะแตกต่างจากที่เขาเคยจัดกันมาส่วนที่สองก็คือก้านที่นั่นน่ะเราตัดมาคุณจะสามารถทานดิบได้
0: เอาไปทำพริกไปทำอาหารได้ด้วย
1: ใช่อันดับ2คุณก็จะไปแกงไปต้มไปแกงส้ม
0: อะไร
1: หลากหลาย
0: ขอเสริมนิดนึงผมว่าใบมันนะครับคุณผู้ชมเอาไปทำข้าวห่อใบบัวได้นะพี
1: ่ผมก็ยังไม่มั่นใจว่าผมจะทำกี่กระทะกินกันทั้งหมู่บ้าน
0: ครับผมอ่ะทำอะไรได้อีกครับ
1: ก็เอาไปทำขนมก็ได
0: ้ทำขนมก็ได้
1: ใช่ก็เอาไปปอกแล้วก็ไปปั่นทำเหมือนขนมกล้วยขนมแตงพวกน
0: ี้
1: เป็นหนึ่ง
0: ครับผมแล้ววันนี้ฮะเรามาถึงสวนอมรรัตน์แล้วที่มีบัววิกตอเรียเนี่ยครับ แล้วสิ่งที่ต้องทำเลยคือเราต้องมาถ่ายรูปกันแคมเปญการถ่ายรูปนี้จะออกมาเป็นยังไงครับทีมงานครับผมเต็มตัวนะฮะเปลี่ยนชุดการที่จะลงไปถ่ายได้เนี่ยกฎมีอะไรบ้าง
1: อันดับแรกบอกก่อนนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าคิดว่าเขาจะยืนขาเดียวหรือจะทำอะไรเนี่ยควรที่จะถามเราก่อนว่าต้องทำแบบไหนเราจะได้แนะนำให้ถูกวิธีไม่ใช่คิดจะทำก็คือทำ
0: ครับผม
1: ถ้ามันพลาดขึ้นมาแล้วมันอันตราย
0: ครับผมอันนี้อะไรครับผม
1: เอาไปวางบนใบบัวเพื่อให้ยืนเพื่อบาลานซ
0: ์เห็นใบบัวกว้างๆอย่างนี้ก้าวขึ้นไปได้เลยไม่ใช่
1: ครับ
0: อันนี้มีจำกัดน้ำหนักไหมครับ
1: จำกัดถ้าน้ำหนัก100กิโลอย่างต่ำใบต้อง2เมตรไม่ใช่แค่ดูแค่ใบอย่างเดียวส่วนประกอบอื่นด้วย
0: ครับ
1: ดุลพินิจของเราอะนะ
0: ของพี่อีกทีนึง
1: ใช่ว่าม
0: ันน่าจะรับอยู่ไหมก็คือพี่ยุทธก็จะเป็นคนบอกว่าใบนี้น่าจะโอเคนะน่าจะขึ้นได้โอเคก็ลงใบนี้กันโอเคเดี๋ยวเราไปลงน้ำกันดีกว่าครับพ
1: ี
0: ่เดี๋ยวต้องเริ่มเอานี้ลงก่อนใช่ไหม
1: ครับผมนะครับตรงกลางนะตรงกลางขยับไปเลยเดี๋ยวไปตรงนู้นแล้วเรา
2: ต้องกลับไ
1: หมอ๋อไม่เป็นไรจระเข้ผมอยู่
3: หมูน้ำซึมป่ะ
2: จริงเหรออ๋อผมไม่กล้าขยับเลยอ่ะ
3: อย่าขยับนะขยับคือขาดนะ
2: ขยับเลยอ่ะเพราะว่ากลัวบาลานซ์มันเสียครับ
4: ถ้ายืนก่อนจำเป็นยืน
2: พี่มันเข้าอยู่แล้ว
3: มันเร็วแล้ว
1: อ๋อ
3: มันสวย
2: เออต่อเออโอ้ยพี่อุ้ยพี่
1: ถ้านั่งลงไปมันจะเสียได้ย่อ
3: ย่อย่อย่อพ
5: ี่ยุทธ์สิพี
2: ่เร็วถ่าย
4: ข้างหลังนี้นะครับคนข้างหลังดูดีเลยครับ
2: เดี๋ยวเปียกแล้ว
6: เปียกแล้วครับตอนน
2: ี้เฮ้ยพี่มันเข้าเท้า
3: อย่าขยับอย่าขยับ
4: อย่าขยับมาเองลองมาเองสิลองมาเองสิ
1: อ่ะก้าวเลย
7: เฮ้ยพี่โอไม่ได้กลับบ้านนะ
2: เป็นแผลลงน้ำ
3: แล้วไหนอะแผลไหนอะ
7: ไม่มีแผล
1: กลับไปเลยหัวใจอยู่สบายสบาย
5: สามารถไปไกลได้ที่สุดมาที
6: ่ไหนครับ
3: พี่โอโพสโพสนะพี่โอโพสนะ1 2 3
2: ลองมายืนตรงนี้ดิ
3: มาเร็ว
5: เร็วโอ้ยิ่งดิ้นมันยิ่งเข้านะ
3: มา
5: เร็ว
2: นี่ครับโอเคโอเค
1: เอาป
2: ิ
1: ดกล้อง
0: ก่อนเป็นแบ็คกราวด์เป็นแบ็คกราว
5: ด์พี่โออย่าดิ้นจะเข้า
1: อ๋อไม่เป็นไร
5: ไม่เป็นไร
2: มีผมเนี่ยก็เข้าดาวไม่ได้อะ
5: เออ
2: หลายเทคตัวนะ
0: แล้ววันนี้นะครับเอ้ยขออีกทีขออีกทีครับแล้ววันนี้นะครับเอ้ยขออีกทีขออีกทีครับแล้ววันนี
5: ้เฮ้ยทำไมหลายเทคอ่ะ
0: เฮ้ยมันแบบไม่ลื่นเลยอ่ะ5 4 3 2แล้ววันนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่าบัวอุ๊ยมันไม่พูดผิดอ่ะ5 4 3 2แล้ววันนี้นะครับเราได้เห็นแล้วว่าบัววิกตอเรียครับพี
1: ่
0: เขาใหญ่มากแล้วสำหรับใครที่ต้องการจะมาชมบัวครับ สามารถมา

0: ูได้ตลอดไหมฮะ
1: ครับได้ตลอด
0: ครับผม
1: จะมีช่วงที่สมบูรณ์เลยก็คือช่วงปีใหม่เป็นกรุ๊ปทัวร
0: ์ครับ
1: ถ้าเป็นบัสใหญ่นะน่าจะโทรมาล่วงหน้าก่อน
0: มีช่องทางติดต่อไหมฮะ
1: เข้าไปใน Facebook ก็สวนบัวอมรรัตน์อ่ะครับมันก็จะมีเบอร์โทรขึ้นเลย
0: Facebook นะครับสวนบัวอมรรัตน์สามารถเสิร์ชหากันได้นะครับตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วฮะพี่ข้างหลังเขาคงจะแย่แล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้นะฮะต้องขอบคุณพี่ยุทธมากๆครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่วันนี้เราได้ทําแคมเปญด้วยได้ถ่ายรูปกับบัวด้วยอย่างด้านหลังของเรานี้ฮะติดใจไม่ยอมขึ้นเลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ฮ้ยหมูนี้เก็บดอกไม่ได้เลยอ่ะ
1: คงต้องรอให้หน้าฝนก่อนละค่ะดอกมันถึงจะออก
0: อย่าลืมใส่ถุงพรวนดินด้วยละกันว้ายเจนหมายถึงดอกเบี้ยไม่ใช่ดอกไม
1: ้ขำนะคะผู้หญิง
2: งอกเงยงอกขึ้นไปอีกงอกไปอีก
1: ดอกเบี้ยเหรอคะ
2: อีบ้าหุ้นฉันต่างหากหุ้นของฉันมันอยู่ในจุดที่มีกำไรมหาศาลแล้ว
1: จริงเหรอคะคุณไข
2: ่จริงค่ะกันการพามพาม
1: พับพับ
2: พามพาม
1: พับพับ
2: มีมีทั้งดอกเอามาร้อยมาไรห้อยบนคอให้งามเท่ไรจะงามสมใจถึงปวดเมียผีหึง
1: ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยขาวไปจริงๆเลยนะคะ
2: นางยุ้ยพามพามแกไม่รู้หรือไงพามพามฉายาของฉันคือเอวิสแห่งสาธรพามพามไม่ได้ได้มาเพราะว่าโชคช่วยพามพามพาม
1: นั่นน่ะสิคะเต้นกันจนควันขึ้นเลยนะคะ
2: พามพามพาม
0: ควันอะไรของแกยะ
2: พามพามก็ควันไฟไงพามพาม
1: ควันไฟทำไมหยุดเต้นแล้วมันยังควันอยู่ล่ะคะ
2: ไฟไหมอะไรขึ้นนะพ่อควันเต็มบ้านเลย
1: เฝ้าเมาค่ะคุณอาร์ตเฝ้าเมา
2: ใช่ลูกเฝ้าเมาไปไหมตรงไหน
3: พ่อไม่รู้สิไอ้ยุ้ยไปดูหลังบ้านดิ
1: ยุ้ยเหรอคะยุ้ยไม่ไปได้ไหมคะยุ้ยกลัว
2: เอ้ากลัวอะไรกลัวไฟเหรอ
1: กลัวดำค
2: ่
1: ะ
2: ไปไม่เอา
1: ไปนะคะยุ้ยจะไปไม่ไปถ้าไม่ไปจะหักกันเดือนไปแล้วค่ะได้แล้วค่ะไปยุ้ย
0: ไฟแรง
1: ควันอะไรอ่ะทำไมกลิ่นมันคุ้นๆเอ้าคุณนงยาวคะทำอะไรอะคะทำไมควันมันมาคลุ้งเต็มบ้านยุ้ยไปหมดเลยอะคะ
4: ดูสิดู
2: น้ำพริกสูตรเด็ดจากสุพรรณบุรีฝีมือแม่จ้าเว้ย
1: น้ำพริกสูตรเด็ดจากสุพรรณบุรีอะคะ
2: เนี่ยสูตรอันดับหนึ่งแห่งหมู่บ้านดอนเจดีใช่ไหมเว้ย
1: โอ้ยไฟแรงเยอะไฟแรงใครมาดูไฟไหม้อะไรทำไมแกหายหัวไปนานนักแล้วเจอแล้วค่ะคุณผู้หญิงควันมันมาจากเตาถ่านบ้านคุณนงเยาเนี่ยเองค่ะผู้ชายนี่คนเองเหรอฮะที่ทำบ้าอะไรเนี่ยไม่เกรงใจชาวบ้านมันหรือไง
4: ว่าจะบ้า
1: หูแตกหรือไงฮะบอกว่าทำบ้าอะไรไม่ได้พูดถึงว่าบ้า

0: โอ้จ๋า
1: เกิดอะไรขึ้นจ๋าเป็นอะไรหรือเปล่าจ๋าคุณเป็นอะไรไหมไม
0: ่เป็นอะไรค่ะแต่ว่ากำลังจะเป็นแล้วเนี่ย
2: ทำไม
0: คุณดูมันเผาพริกเผาเกลือแช่งเรา
1: โอ้โหนี่อะไรกันบ้านถึงไปทำอะไรให้บ้านพวกแกถึงได้โกรธแค้นกันถึงขนาดเผาพริกเผาเกลือแช่งกันเนี่ย
2: โอ้ยแช่งเชิงอะไรบ้านฉันจะไปแช่งบ้านแกทำไมวะ
0: หลักฐานฆ่าเต่าอยู่นี่จะเถียงอะไรเนี่ย
3: ว่าแหกตาดูบ้างสินี่ฉันกำลังจะทำน้ำพริก
0: น้ำพริก
3: น้ำพริกประจำตระกูลฉันน้ำพริกสาวนุ่งสิ้นนี่กะว่าทำเสร็จแล้วจะไปแบ่งให้กินชนะพ่อจ๋า
1: น้ำพริกอะไรทำทีเหม็นไป3บ้าน8บ้านแบบเนี้ยโอ้โห
3: ไม่รู้จักน้ำพริกเสร็จแล้วเวลาทำทีมันต้องคลุ้งไป3บ้าน8บ้านชาวบ้านได้รู้ว่าเราทำอะไรแล้วพอเราทำเสร็จเราก็ไปแบ่งกันในหมู่บ้านอาหารเขาอาหารเราแลกกันน่ารักอ่ะ
1: แบบนี้ไอ้นั่นมันบ้านนอกนี่มันกรุงเทพไม่มีใครเขาทำกันแบบนี้หรอกใครอยากจะไปกินน้ำพริกเหม็นๆของบ้านแก
2: โอ้โหนี่แกหุบหลูบนหน้าของแกเลยไอ้ใครของคน
1: อะไรวะนี่พูดอะไรก็พูดได้ว่าใครก็ว่าได้แต่อย่ามาว่าน้ำพริกสูตรเด็ดของแม่ยาวฉันก็เรื่องของแกสิแกลองมาลองเป็นฉันไหมลองเอาควันเนี่ยพัดไปบ้านแกบ้างแกจะทนไหวไหมไอ้หมา
2: หยุดมันเหม็นใช่ไหม
1: เหม็นนั่นเอง
2: เหม็นก็ต้องพัดให้มันแรงๆให้ควัน
0: เ
2: ผา
0: หยุดเดี๋ยวนี้เลยหยุดทำเดี๋ยวนี้หยุดเผาหยุดพัดเดี๋ยวนี้โย
3: นไม่หยุดไม่หยุดเว้ยหยุดไม่ได้หยุดอดกินของดีๆต้องทนหน่อย
1: ถ้าแกไม่หยุดเอากระด้งพัดวางกระด้งของแกลงมาเลยฉันจะปะทะกับแกเดี๋ยวนี
2: ้มา
0: เลยพอแล้วค่ะใจพอแล้วค่ะไม่ไหวจริงๆจะลง
3: พี่นางคุณนายไม่ไหวก็เข้าบ้านไปสิวะเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว
0: นั่นน่ะสิคะยุ้ยว่าเราเข้าไปหุงข้าวรอกินน้ำพริกกันดีกว่านะคะ
1: นายยุ้ย
0: หรือจะให้นึ่งข้าวเหนียวดีคะ
1: ก็ดีเหมือนกันไปกินนี่ถ้าไม่เห็นกับการการฉันนะที่แสบหน้าแสบตาแล้วก็บ้านแกเละฉันจะบอกให้ไปเลย
2: เข้าไปดีกว่า
3: ไปจับพ่อเหนื่อยเปล่าเหนื่อยเปล่าอ่ะช่วยกันทำอ่ะพ่อจ๋า
2: พวกไม่รู้คุณค่าของน้ำพริกไทย
3: นี่ดูสิแม่เผลอด่ากับมันเลยไหม้ไปหน่อยเลย
2: ไม่เป็นไรนี่
3: เล้วกู
2: มือมันต้องตำด้วยครกไม่ใช่ปั่นด้วยเครื่องโอ้โ
4: หนี่นายคุณสบายใจจริงนะทำคนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปทั่ว
5: อะไร
0: ใครเดือดร้อนฮะ
4: ก็บ้านเธอไงทำบ้านฉันเดือดร้อน
0: นี่อย่ามากล่าวหากันลอยๆแบบนี้นะไอ้ขี้เก๊ก
4: พูดจาให้มันดีๆนะเยรุ่นน้องเดี๋ยวจะโดนหรอก
0: นี่เป็นผู้ชายซะเปล่าหัดเจ้าคิดเจ้าแค้นขนาดเนี้ยไปโมโหใครมาฮะแล้วมาลงบ้านฉันเนี่ย
4: ไม่ลงกับบ้านเธอแล้วจะลงกับบ้านใครควันพวกนี้มาจากไหนมาจากบ้านเธอมันควันเยอะขนาดนี้ฉันอ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง
0: อ่านไม่รู้เรื่องก็เรื่องเล็กแค่เนี่ยทำเป็นเรื่องใหญ่ทำไมฮะ
4: เรื่องเล็กสำหรับเธอมันเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับฉันมันเป็นเรื่องใหญ่การไม่ได้อ่านหนังสือมันทำให้คอขาดบาดตายถึงขั้นเสียหายเสียชีวิต
0: ฮะนี่เวอร์ไปหรือเปล่าเนี่ยฮะกับอีกแค่ไม่ได้อ่านหนังสือแค่นี้เนี่ยนะถึงขั้นเสียชีวิตเลย
4: ใช่เพราะการที่ฉันไม่ได้อ่านหนังสือมันจะทำให้ฉันสอบตกพอฉันสอบตกฉันจะถูกไล่ออกพอฉันถูกไล่ออกฉันจะเป็นโรคซึมเศร้าพอฉันซึมเศร้าฉันจะไปเที่ยวผับพอฉันเที่ยวผับฉันก็จะติดเหล้าพอฉันติดเหล้าฉันจะขาดสติพอฉันขาดสติฉันจะกลายเป็นโจรพอฉันกลายเป็นโจรฉันจะถูกไล่ออกจากบ้านพอฉันถูกไล่ออกจากบ้านฉันจะไปอยู่ใต้สะพานลอยพอฉันไปอยู่ใต้สะพานลอยฉันจะกลายไปขอทานพอฉันกลายไปขอทานฉันจะไปเจอแก๊งเจ้าถิ่นพอเจอแก๊งเจ้าถิ่นฉันก็จะมีเรื่องพอฉันมีเรื่องฉันจะถูกแทงพอฉันถูกแทงจะไม่มีใครช่วยเหลือสุดท้ายฉันจะตายอยู่ข้างถนนทีนี้เข้าใจหรือยังว่าการอ่านหนังสือของฉันมันสำคัญขนาดไหน
0: ได้เล่นแบบนี้ใช่ไหมและไอ้การที่นายมายืนว่าฉันแบบนี้นะมันอาจจะทำให้ฉันป่วยตายได้เลยนะ
4: เว้อละแค่ว่าธรรมดาแค่นี้ป่วยตายเลยเหรอ
0: ก็ใช่ดิเพราะว่าการที่นายมายืนว่าฉันแบบนี้นะมันจะทำให้ฉันซึมเศร้าเพราะฉันซึมเศร้าฉันก็จะเรียนหนังสือไม่ได้เพราะฉันเรียนหนังสือไม่ได้ฉันก็จะสอบตกเพราะฉันสอบตกฉันก็จะถูกไล่ออกเพราะฉันถูกไล่ออกฉันก็จะจิตตกแล้วพอฉันจิตตกฉันก็จะกินเพราะฉันกินมากๆฉันก็จะอ้วนแล้วพอฉันอ้วนมากๆเนี่ยฉันก็จะเดินไม่ไหวแล้วพอฉันเดินไม่ไหวนะฉันก็จะ

0: กายไม่ได้พอฉันออกกำลังกายไม่ได้เนี่ยร่างกายฉันก็จะไม่แข็งแรงพอร่างกายฉันไม่แข็งแรงฉันก็จะป่วยแล้วพอฉันป่วยเนี่ยฉันก็ต้องไปโรงพยาบาลพอฉันไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอก็จะบอกฉันว่าเงินจ่ายเกินไปแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยฉันก็จะป่วยและตายในโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะว่านายมายืนว่าฉันแบบนี้ไง
1: โอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ต้องมาย้อนเลยนะยังไงวันนี้เธอต้องขอโทษฉันมาซะหนิดี
0: ฮะอะไรนะ
1: ขอโทษฉันมาขอโทษ
0: อะไรนะฉันไม่ได้ยินเลย
1: อะไรวะเนี่ยนี่มันวันอะไรโอ้ย
0: ฮะเอาแล้วจะไปไหนอ่ะยังคุยกันไม่จบเลยดิ
1: ไม่คุยแล้ว
0: อะไรนะ
2: อย่าร้องนะคะคุณนงเยาอย่าร้องนะคะยังไงซะยุ้ยก็ต้องให้คุณนงเยาอ่ะทำน้ำพริกสาวนุ่งสิ้นสูตรเด็ดถึงดอนเจดีย์ให้สำเร็จให้ตรงได้ค่ะ
3: ตระกูลสาธรคุณของเราถึงการสิ้นสูญแล้ว

0: ึงเจาะพึงเจาะถึงกึงจักตักถึงกึงจักถึงกึงจักตักถึงกึงจักตักถึงกึงจักตักถึงกึงจักถึงกึงถึงจักถึงกึงจักถึงจักถึงจักถึงกึงจัก
1: โอ้ย
0: มาผู้หญิงจักถึงกึงจักถึงกึง
2: นายค่ะจะมาเอะอะมะเทิงอะไรล่ะคะป่านแล้วไม่มีสมบัติผู้ดีสมให้คุณนายกั่นการเลยอะ
0: ก็เสียงตำน้ำพริกของเธอเนี่ยมันดังไปทั่วเลยเนี่ยฉันหนวกหูจะแย่อยู่แล้ว
2: คุณนายกั่นการไม่รู้อะไรเลยตำน้ำพริกยิ่งดังดียิ่งดังเด็ดยิ่งดังอร่อย
0: ใช่ค่ะจะถึงจะถึงจะถึงจะถึงจะถึงจะถึงจะถึงจะถึงจะถึงจะถึงจะ
2: มันต้องดังอย่างนี้ชาวบ้านได้รู้ว่าฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์ปลายจวัก
0: เสน่ห์ปลายจวักผัวรักจนตายใช่ไหมคะ
3: เคยมีผัวหรือไงนางยุ้ย
2: ฉันว่าคุณนายคงเป็นคนที่ทำกับข้าวไม่เป็นละสิท่าถึงมาอิจฉาฉันไม่ให้ฉันมาตำเสียงดังอย่างเงี้ย
3: อิจฉาทำไมฮะฉันจะไม่ต้องอิจฉาอะไรเหรอฉันนี่เป็นผู้หญิงยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องมานั่งตำน้ำพริกให้ท้องแขนมันกระพือผับๆๆๆแบบนี้หรอกอย่างฉันเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรนอกจากคิดใช้สมองที่จะหาเงินจุนเจือครอบครัวไม่เหมือนอย่างหล่อหรอกอย่ามาตำน้ำพริกมีแต่รอผัวมาเลี้ยงเนี่ยโดนว่าแค่นี้รับไม่ได้เลยจ้า
0: เป็นอะไรอะคะคุณนงยาวเสียใจเหรอคะที่โดนว่าแล้วเป็นอะไรอะคะ
2: มะนาวมะนาวไม่มีถ้าขาดมะนาวไปภารกิจนี้ไม่สำเร็จ
0: โอ้อย่าร้องนะคะคุณนงยาวอย่าร้องนะคะยังไงซะยุ้ยก็ต้องให้คุณนงยาวอะทำน้ำพริกสาวนุ่งสิ้นสูตรเด็ดถึงดอนเจดีย์ให้สำเร็จให้ตรงได้ค่ะ
2: มะนาวมะนาวแค่สองโลก็เท่านั้นแหละจะทำให้มีแรงใจที่จะตับน้ำพริกต่อไป
0: โอ้โหคุณนงยาวค่ะเรื่องแค่นี้เองมะนาวเหรอคะบ้านนี้มีค่ะมีเต็มเลยค่ะ
3: นางยุ้ยอะไรนำเสนออะไรใครบอกให้เอาของบ้านนี้ไปให้บ้านโน้นฮะ
2: นานยังฉันว่าแล้วเชียวคนอย่างคุณนายการการน่ะทั้งสวยทั้งเก่งไม่มีวันเข้าใจจิตใจลูกผู้หญิงอย่างฉันที่ต้องมานั่งทำกับข้าวให้ผัวกิน
3: เดี๋ยวเมื่อกี้ยังด่าฉันชด
2: ไม่ได้ด่าเมื่อกี้ฉันชมว่าคุณนายการการน่ะโชคดีเหลือเกินทำไม่เป็นก็สบายไปนั่งเป็นคุณนายเลยแต่งตัวสวยๆรอกินแค่นั้นเองไม่ต้องมาลำบากจบถึงปบถึงจบถึงอย่างฉันอย่างเงี้ย
0: อย่าร้องนะคะ
3: คือจริงๆแล้วฉันก็คือมันก็มีบุญนะนะเกิดมามันก็เลยได้นั่งกินนอนกิน
2: ใช่คนมีบุญอย่างคุณนายการการเนี่ยทำบุญเพียงแค่มะนาวสองลูกเท่านั้นแล้วก็ให้เด็กไปหุงข้าวรอเดี๋ยวสักครู่เดียวฉันก็คลานเอาน้ำพริกไปเสิร์ฟถึงโต๊ะเลย
0: เหรอคือ

0: มันก็ไม่เท่าไหร่เนาะมะนาว2ลูกฉันก็ให้ได
1: ้นี่ค่ะมะนาว2ลูก
2: เฮ้ยแข็งขึ้นเลยค่ะ
0: ยินดีค่ะ
2: เดี๋ยวได้อารมณ์ดีกว่าเอาไปว่าคือจริงๆแล้วมันเขาเรียกว่าบุญวาสนามันก็แข่งกันไม่ได้อะเนาะ
3: แข่งไม่ได้ถึงไม่ได้
2: ไม่เป็นไรใจเย็นไม่ต้องคิดมากเนาะไม่ต้องคิดมากเลยนะ
3: จิตใจงดงามดุจแม่พระสวยใจดีไปรอที่โต๊ะอาหารเลยจ้ะเดี๋ยวไปเสิร์ฟ
2: สั่นอีกแล้วค่ะสั่นอีกแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรนะจะยังไงทำอร่อยเดี๋ยวฉันไปรอที่โต๊ะอาหารเลยนะ
3: ค่ะข้าวเลย
2: ค่ะได้ค่ะ
1: รีบไปรอเดี๋ยวข้าวเลย
3: อีโง
1: ่นี่น้ำพริกสาวนุ่งสิ้นอันดับหนึ่งแห่งดอนเจดีค่ะ
4: มองยังไงมันก็ไอ้น้ำพริกหนุ่มนี่นาม
1: ันอาจจะเหมือนแค่หน้าตาก็ได้นะคะคุณไข่ชิมลองชิมดูดีกว่านะคะคะอร่อยไหมคะ
4: กินยังไงก็น้ำพริกหนุ่มชัด
5: ๆก็เหมือนน้ำพริกหนุ่มแม้จะอร่อยกว่าปกติก็ตาม
4: พี่ตกลงวุ่นวายกันทั้งวันนี้เพราะไอ้น้ำพริกหนุ่มแค่นี้นะ
5: อ่ะแปลว่าพ่อไม่ชอบงั้นผมเทคโอเวอร
4: ์พอไหวพอไหวมันพอก้มแกล้มไปได้แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะมันน่าจะมีแคบหมูสักหน่อยมันจะได้พอก้มแกล้มไปได้คนเมืองเขาจะบอกว่าลำแต๊ะก้า
1: ใช่ละก้าถ้ามันมีแคบหมูนี่นะมันจะแซ่บอร่อยรสตัวนี้อีกเยอะ
4: เป็นอะไรลูกทำไมต้องยืนกันด้วย
5: เดี๋ยวผมมาครับพ่อ
1: ไปไหนลูก
5: ไปหาแคบหมูครับแม่เดี๋ยวหยุดเลย
1: อะไร
5: ฉันขอยืมแคบหมูหน่อย
2: ยืมแคบหมูเหรอนี่โทษนะที่พูดมาเนี่ยได้กลั่นกรองมาจากสมองหรือยังเนี่ย
5: ทำมาที่แม่เธอยังมายืมมะนาวแม่ฉันเลย
2: อ้าวแม่ฉันก็ให้น้ำพริกขึ้นไปแล้วไง
5: ไม่รู้อ่ะส่งแคบหมูถุงนั้นมาดีๆทั้งหมดมันเป็นความผิดของบ้านเธอ
2: ผิดเหรอใครผิดพูดให้ดีๆนะ
5: ก็ถ้าแม่เธอไม่เอาน้ำพริกหนุ่มมาให้แม่ฉันจะมาเอาแคบหมูจากเธอไหม
2: น้ำพริกสาวนุ่งสิ้นอย่า
5: เอออะไรก็ช่างเอาเป็นว่าของมันคู่กันน้ำพริกหนุ่มมันต้องคู่กับแคบหมูเหมือนที่ช้อนคู่กับซ่อมเหมือนที่เธอต้องคู่กับฉัน
2: นี่ฉันขอไปเอาข้าวเย็นออกก่อนได้ไหมอ่ะฮะ
5: อย่าเรื่องเยอะได้ป่ะส่งมาซะดี
2: ๆฉันให้ไม่ได้มันเสียแล้ว
5: พ่ออ้างไงพ่ออ้างใช่ไหม
2: ฉันไม่ได้อ้างมันเสียแล้วจริง
5: ๆใจแคบเสียก็จะเอามาถุงนั่นแหละเสียใช่ไหมเสียเอามาเลยจะทิ้งอยู่แล้วนี่เอามาเลย
2: โอ้ได้เลยอยากได้มากแล้วใช่ไหมเอาไปเลย
5: ให้ทีแรกก็จบ
2: กินให้อร่อยก็แล้วกันนะ
5: อร่อยอยู่แล้วค่ะเพราะแคบหมูมันต้องคู่กับน้ำพริกหนุ่มเหมือนที่เธอต้องคู่กับฉันไง
2: น้ำพริกสาวนุ่งสิ้นอ่ะ
5: จ้ะ
6: มาแล้วครับแคบหมา
7: แคบหมู
1: ไปได้มาจากไหนคะเนี่ย
6: น้ำพริกได้มาจากไหนแคบหมูก็ได้มาจากนั่นแหละเอาเลยครับพ่อ
1: ดีค่ะ
6: น่าเป็นยังไงฮะอร่อย
1: น่าอร่อยนะคะ
6: เป็นไงบ้างครับแม
4: ่อาร์ตลูกไปเอามาจากไหนแคบหมูหรือหนังควายตีเหนียวเหม็นหืนด้วยมันเสียแล้วลูก
1: แม่ก็ว่ามันเสียจริงๆด้วย

0: แปลลูก
1: ไม่น่านะครับแม
0: ่ทำไมถึงไปเอาของเสียมาให้พ่อแม่กินอ่ะลูก
2: ลูกลูกชายคือความหวังสุดท้ายของตระกูลให้ลูกไปหาแคบมูลูกยังไม่รู้อีกเลยว่าแคบหมูเสียหมดกันหมดกันตระกูลสาธรกุลของเราถึงการสิ้นสูญแล้วที่พวกเราหวังจะให้กู้ชื่อเสียงเกียรติยศกลับคืนมาหาพวกเราดิ่งลงแหวไม่ต้องหาอะไรไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วแค่หมูเสียมันยังไม่รู้เลยจะไปทำอะไรอ่ะ
0: ไปสมัครงานที่ไหนเขาก็คงไม่รับหรอกนะ
3: โอ้ย
0: ไม่มีใครรับไปทำงานก็ตกงานตกงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ต้องไปกู้หนี้นอกระบบอ่ะไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาก็ยึดบ้านพอโดนยึดบ้านคุณอาร์ตก็จะไม่มีที่อยู่คุณไม่มีที่อยู่ก็ต้องกลายไปเป็นโจรพอไปเป็นโจรคุณอาก็ต้องโดนตำรวจไล่ล่าพอโดนไล่ล่าคุณอาก็จนเครียดเครียดเครียดแล้วก็เสียคนจนไปติดยาเสพติดคุณอาเสพยาเกินขนาดจนตายเหมือนหมาข้างถนนโอ้โหไม่นะโอ้คุณอาจ๋าลาเลยนะคะ
2: แสบจริง
4: นี่เธอทำไมเอาแคบหมูเสียมาให้ฉันกิน
3: ไอ้เว้นเอ้ยนี่ฉันว่าฉันกำลังตัดสินไปเลยดีกว่าแบบเนี้ย
1: ไอ้เดี๋ยวหยุด
5: ไฟโอ้ไฟโอ้
0: ไฟไหม้ไฟไหม้โอ้โห

0: ี่เธอทำไมเอาแคบหมูเสียมาให้ฉันกินฮะ
1: อะไรฉันก็บอกมาไปแล้วนี่ว่ามันเสีย
0: ก็เธอไม่ได้บอกดีๆนี
1: ่เนี่ย
0: เฮ้ย
1: ฉันไม่ได้บอกนายดีๆหรือว่านายไม่ตั้งใจฟังกันแน่เดี๋ยวปัด
0: หยุดหยุดเลยนะหยุดเลยอย่าใช้กำลังตัดสินปัญหาเราคุยกันแบบผู้ที่เขาเจริญแล้วดีกว่า
1: ก็คุยกันแล้วไงแต่ว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องฉันว่าแบบเนี้ยใช้กำลังตัดสินไปเลยดีกว่า
0: อ่ะเดี๋ยวได้ๆๆนั่นแน่นแน่พอรู้ว่าตัวเองผิดใช้กำลังกบเกิดเลยนะ
1: โอ้ยไอ้เว้นเอ้ยนี่ตอนที่นายมายืมแคบหมูฉันฉันบอกนายไหมว่ามันเสียพอมันกินไม่ได้แล้วมาโทษฉันเนี่ยนะแบบนี้ไม่มีเรื่องใช่ไหมฉันว่าใช้กำลังตัดสินไปเลยดีกว่าแบบเนี้ย
0: เดี๋ยวหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้คนอย่างฉันไม่ใช้กำลังตัดสินปัญหาหรอกคนอย่างฉันใช้สมองเข้าใจป่ะไปละครับ
1: พูดแบบนี้เนี่ยมันจะแก้แค้นกันดีกว่าทำคุณผู้ชายโทษแท้ๆเลย

0: าไปไหนของมันวะเนี่ยเอ้ยไอ้ดำเอ้ยดำไปไหนวะเฮ้ยไอ้ดำเอ้าเฮ้ยนางหนูนางหนูเอ้ยไปไหนวะ
1: โอ้ยอะไรล่ะจ๊ะพ่อจ้า
0: เอ้ยเอ็งเห็นไอ้ดำพ่อไหม
1: ไอ้ดำไอ้ดำไหนอะจ๊ะ
0: ก็ไอ้ดำรองเท้าพ่อนะ

0: ไอ้คู่เนี้ยพ่อรักมันมากเลยมันหายไปไหนวะเนี่ย
1: นี่พ่อจ๋าเริ่มแก่จนจำรองเท้าตัวเองไม่ได้แล้วเหรอจ๊ะเนี่ยโอ้ยพ่อจ๋าน
0: ี่เรียกให้มาช่วยห้ามไม่ได้เรียกให้มาด่าว่าข้าแก
1: ่รองเท้าตัวเองแพ้แพ้ลืมได้ไงเนี่ยเอ้ยห้าเราจ้าห้า
0: ไปไหนวะเนี่ย
1: แล้วพ่อจ๋าเห็นรองเท้าหนูไหมจ๊ะ
0: นี่นางหนูเอ็งนี่แก่ถึงขนาดจำรองเท้าตัวเองไม่ได้เลยเหรอ
1: เดี๋ยวนี้ย้อนลูกด้วยโอ้ยอะไรอะไรมันเอะอะแต่เช้าพ่อลูกอะไรอะไร
0: รองเท้าหายจ้ะแม่จ้าแต่ขอพ่อหายก่อนแม่จ้าต้องช่วยพ่อหาก่อนนะ
1: โอ้แม่จ้าแต่ว่าของหนูแพงกว่าของพ่อจ๋าเยอะเลยจ้าช่วยของหนูก่อน
0: พ่อหาย
1: เอาเป็นว่าเดี๋ยวหาพร้อมกันนะมันอาจจะกระดงกาเดนไปนะนี
0: ่ลองดูนะจ๊ะ
1: แล้วรองเท้าแม่หายไปไหนอ่ะ
0: นี่จะบอกนะว่ารองเท้าแม่ก็หายไปด้วยอ่ะ
1: โอ้เดี๋ยวนะจ๊ะตอนนี้นี่เราสามคนแก่ไปเลยรองเท้าตัวเองหมดเลยหรอจ๊ะตกกระโหลกเอะอะก็แก
0: ่ไปไหนวะเฮ้ย
1: นั่นใจเย็นใจเย็นโอ้หยุดอย่าขยับ
2: อะไรว่างมากเหรอจ๊ะฮะมาเล่นโจรจับผู้ร้ายเนี่ย
1: นายเป็นคนขโมยรองเท้าบ้านฉันไปใช่ไหม
2: อ๋อรองเท้าหายแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันอ่ะ
1: อ้าวเกี่ยวดิก็นายแค้นฉันเรื่องแคปหมูเมื่อคืนใช่ไหม
2: กรรมตามตัวหนองเองรองเท้าหายไม่เห็นจะเกี่ยวกับฉันเลยฉันไม่ได้เอาไป
1: เนี่ยก็ใส่รองเท้าเน
2: ี่
1: ย
2: ใครนอกมาไง
3: อะไรอะไรไ
1: อ
3: ้โวยวาย
1: เอาเข้าไปไหน
3: การ
0: โวยวายอะไรนี่ก็ไอ้หมาลูกแกมาขโมยรองเท้าบ้านฉันโวย
1: โอยเดี๋ยวทำไมลูกฉันต้องไปขโมยรองเท้าบ้านคุณด้วยล่ะลูกชายคุณเป็นคนบอกเองเลยนะคะว่าถ้าเขาไม่ได้อ่านหนังสือเนี่ยเขาก็จะสอบตกค่ะพอเขาสอบตกเขาจะถูกไล่ออกแล้วพอเขาถูกไล่ออกเขาก็จะเศร้าพอเขาเศร้าเขาก็จะไปเที่ยวผับพอเขาไปเที่ยวผับเขาก็จะติดเหล้าพอเขาติดเหล้าเขาก็จะขาดสติแล้วพอเขาขาดสติเขาก็จะเป็นโจร
4: เฮ้ยวายโจรจริงด้วย
0: เฮ้ยโจร
1: ทำไมคิดสั้นอย่างนั้นล่ะลูกคุณอาร์ตหนูคิดไว้แล้วไม่มีผิดสักวันคุณอาร์ตก็ต้องเป็นโจรหนูผิดหวังมากผิดหวังที่สุด
0: อะไรเนี่ย
5: ลำพังลูกไปขโมยรองเท้าบ้านคนอื่นเนี่ยพอรับได้แต่ได้ลูกกล้าขนาดขโมยรองเท้าพ่อกับแม่ไปด้วยอะลูก
2: โอ้พ่อผมจะขโมยรองเท้าพ่อกับแม่รองเท้าบ้านตัวเองทำไม
5: เออนั่นดินี่มาใส่ข้าไปลูกฉัน
0: เข้าข้างลูกเลยเห็นไหมไอ้ลูกนี่ลักษณะจะไม่ชดใช้ใช่ไหม
5: ไม่มีวันก็ไม่ได้เอาไปชดใช้ทำไม
0: มันต้องเจอกันหน่อยแล้วโว้ย
1: อย่าหยุดสิคะใส่ค่ะ
2: อ๋อเป็นไรพ่อ
0: ประตูตะปู
3: เต็มๆเลยโ
1: อ้ยใ
2: ครโอ้ยแล้วพ่อจะไปเหยียบตะปูทำไมล่ะครับ
3: ก็ไม่รู้มันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงโอ้ย
0: มาจ้า
3: ไป
0: รีบพาโรงพยาบาลเลยเร็วครับ
1: จะให้แม่พายตะไข่ไปด้วยเหรอ
0: พาพ่อไปนี่แหละพ่อก็เหยียบ
1: โอ้ยแม
2: ่
1: จ้า
2: เฮ้ยคุณไก่มันเป็นแผนของเธอใช่ไหมที่เอาประตูมาวางไว้ตรงเนี้ย
1: ตะปูเว้ยไม่ใช่แผนฉันนายนั่นแหละนายเป็นคนเอาตะปูมาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหม
2: ฮะ
1: ใ
2: ช่ไว้ก่อนเถอะโอ้พ่อโอ้ยพ่อ
3: เอาไปเอาไปแม่
2: นี่ยุ้ยฉันไม่ได้ขโมยรองเท้าบ้านนั้นจริงๆนะทำไมไม่มีใครเชื่อฉันเลยว่าฉันไม่ได้ทำนี่ยุ้ยทำอะไรอยู่เนี่ย
1: ก็ทำลาบหมูกับไก่ย่างให้คุณอาร์ตอยู่ยังไงล่ะคะ
2: เฮ้ยยุ้ยนี่ยุ้ย
6: เชื่อฉันใช่ไหมว่าฉันไม่ได้ทำ
1: เชื่อค่ะ
2: อืมมันต้องอย่างนี
1: ้เชื่อว่าคุณอาร์ตเป็นโจรขโมยรองเท้า
2: ปะโถยุ้ยฉันต้องทำยังไงเธอถึงจะเชื่อว่าฉันไม่ได้ทำ
1: แล้วคุณอาร์ตเป็นพระเอกหรือผู้ร้ายล่ะคะ
2: หน้าหล่อๆแบบนี้พระเอกสิครับ
1: หล่ออย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะคะต้องทำตัวให้เป็นพระเอกด้วย
2: ยุ้ยควันเยอะไปแล้วยุ้ยหยุดย่างไก่ก่อนได้ไหมเนี่ยควันมันเยอะมากเลยเดี๋ยวลอยเข้าบ้านนู้นเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกนะ
1: ก็จะให้ยุ้ยทำยังไงล่ะคะเดี๋ยวย่างไก่ไม่เสร็จทันมื้อเย็นน่ะคุณผู้หญิงก็หักเงินเดือนยุ้ยอีก
2: ควันมันเยอะไปอ่ะยังเข้าอยู่เลย
1: เมื่อไหร่เจ้าคุณพ่อจะตามหายุ้ยแล้วพายุ้ยกลับไปอยู่คฤหาสน์สักทีนะ
2: แล้วนี่แหละ
1: คุณอาร์ตทำอะไรอะคะ
2: ทำตัวเป็นพระเอกไงเหมือนที่ยุ้ยบอกดีไหมดี
1: นี่นาย
2: ฮะ
1: ทำบ้าอะไรเนี่ยฮะนี่ตั้งใจจะแกล้งผัดควันเข้าบ้านฉันใช่ไหม
2: เปล่าอะไรนี่กำลังช่วยอยู่เนี่ยไม่ควันมันเข้าไปในบ้านเธอเนี่ย
1: หยุดหยุดเถียงเลยนะหลักฐานคามือขนาดนี้ยังจะเถียงฉันอีกเดี๋ยวยุ้ยออกไปดูก่อนนะคะว่าใครมาย
2: ุ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ช่วยแป๊บตัวก่อน
1: แป๊บนึงค่ะ
2: แป๊บตัว
1: หันกลับมาเลยกลับมาหาฉันอยู่นี่เลยไอ้หัวขโมยไอ้โรคจิตไอ้ผิดมนุษย์คราวนี้นะฉันบอกเลยว่าฉันไม่ปล่อยนายเอาไว้แน่
2: อะไรเฮ้ยอย่าเดี๋ยว
1: นี่คุณเพลินนี่นะตายแล้วถ้าคุณเพลินมาเห็นคุณอาร์ตอยู่กับคุณบัว2ต่อ2แล้วก็แย่แน่ๆนางเอกเจอกับพระเอกอยู่กับผู้หญิงอื่น2ต่อ2เฮ้ยมีตบกันแน่ๆเลยงานนี้ทำไงดี
4: โอ้ my god นี่คู่คนนี้ก็ได้ด้วยหรอAmazing
1: สวัสดีค่ะคุณเพลิน
4: เพลจ้ะ
1: เพิ่น
4: นี่ look at my mouth P E A R L เพิ่น
1: จะเพิ่นหรือจะเพลินมันก็เหมือนกันนั่นแหละค่ะคุณอาร์ตไม่อยู่นะคะ
4: อ
1: ่
4: ะฉันยังไม่ถามเลยแต่ว่า no problem จ้ะเดี๋ยวฉันเข้าไปรอในบ้านก็ได
1: ้แต่กว่าคุณอาร์ตจะกลับเนี่ยอีกนานเลยนะคะ
4: นี่ยุ้ย I'm so angry นะขัดขวางกันแบบนี้มันต้องมี something wrong แน่
1: ไม่มีไม่มีเลยค่ะไม่มีอะไรเลยจริงๆนะคะ no nothing ค่ะ
4: ไม่มีแล้วจะมาขวางทำไม get out
1: ยุ้ยไม่ได้คิดจะขัดขวางอะไรคุณเพิร์ลเลยจริงๆนะคะแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีค่ะมามุ่งนี้อีกแล้วจะหลอกให้ยุ้ยหันไปแล้วก็วิ่งหนีเข้าบ้านใช่ไหมล่ะคะ
4: ไฟไหม้
1: โอ้โหถึงจะไฟไหม้ยุ้ยก็ไม่หันไปแน่นอนค่ะ
4: ฉันตอนนี้เนี่ยฉันสัญญาเลยนะว่านายจะเจ็บตัวน้อยลงแน่นอน
3: จะบ้าเหรอเธอเฮ้ยนี่พูดดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ต้องโดนท่าไม่ตายของสนักสาธรกุลซะแล้ว
4: ไม่ตายไม่ตายอะไร
3: จุ่มพิษนารีพิฆาตมาจะหนีอะไรจะหนีทำไม
4: หยุดเดี๋ยวนี้นะถ้านายจูบฉันเนี่ยยังไงนายก็จะเป็นลมๆพับไปอยู่ดีเลยนะเว้ย
3: เฮ้ยลมมาแล้วไม่สนหรอกนะพวกแกคนเดียวแกหาเรื่องให้ฉันโดนตะปูแกโทษฉันเหรอมาเจอกันอีกสักตั้งเป็นไง
4: ยังไงไอ้โร

0: คุณ
1: เอวิน
0: โอ้โหดีๆสิคะโอ้ระวังสเต็ปค่ะสเต็ป
1: ยกยกช่วยยกขา
0: ได้ค่ะ
1: ไม่ใช่ขาผมที่
0: โ
1: ค้
0: งค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
1: ขาซ้าย
0: ขาซ้ายค่ะขาซ้ายเฮ้ยโอ้ย
1: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
2: พี่อาอยู่กับนางนั้นนะคะนี่เพอไม่ยอมนะคะเพอจะไปฟ้องมัมมี่แอนเดอร์ดิ
1: เอา
2: เ
1: ลยเอาอะไรกันเนี่ย
3: เอาพ่อจ๋าพ่อจ๋าโอ้ยก็อย่ามาทิ้งน้ำหนักฟังโอ้ยแต่พ่อจ๋าย
4: ังไงให้น้ำหนัก
3: โอ้ยตายแล้วเอ้ยต้องระวัง
1: เฮ้ยพ่อแกคนเดียวทั้งไข่มงคลแกนั่นแหละไอ้นอแกมาท้าฉันแกหาเรื่องให้ฉันโดนตะปูแกโทษฉันเหรอมาเจอกันอีกสักตั้งเป็นไงมาสิมาสิ
0: โอ้โห
1: มาแล้วล่ะ
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โ
1: หเอ้าโอ้โหอะไรเนี่ยลูก
3: นางหนูนี่เองไปทำอะไรบ้านเขานะทำไมมันเปียกมันลุกหมาอย่างนี้แล้ว
0: โพจ้าแม่จ้าช่วยหนูด้วยจ้าหนูโดนไอ้โรคจิตนั้นรังแกจ้า
5: เฮ้ยอย่ามาใส่ความกันแบบนี้ดิ
1: เดี๋ยวนี่อะไรกันเนี่ยอะไรกัน
6: คือเพอเห็นควันมาลอยมาจากบ้านเราครับพ่อเขาเลยคิดว่าไฟไหม้เขาก็เลยเอาน้ำมาสาดแต่โดนผมกับบุ้ยทะเลาะกันอยู่หลังบ้านครับ
0: นี่มันควันอะไรอะลูกก็คุณผู้หญิงอะสั่งให้ยุ้ยทำลาบหมูกับไก่ย่างยุ้ยก็เลยคั่วพริกคั่วข้าวแล้วก็ปิ้งไก่ควันมันก็เลยเยอะอะค่ะ
1: อ
0: ้
1: าแล้วเขาทำลาบปิ้งไก่แล้วเอ็งไปยุ่งอะไรในบ้านเขาหรอนะโอ้โหนังนู
3: ่โอ้ยเขาจ๋าก็ไอ้โลจิกนี่แหละจ้ะเป็นคนผัดควันเข้าบ้านเราใหญ่เลยจ้าม
6: องโลกในแง่ร้ายเห็นผิดเป็นชอบฝนทั้งให้เป็นเข็มเพ้นกระหลอกมาโกงหน้าไม
1: ้กระหลอกโอ้ยแล้วที่ตกลง
0: อะไรเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆลูกเอาดีๆงง
1: เล่ามาที่เป็นเกิดอะไรขึ้นยังไงเนี่ยควันมันเยอะผมก็หาอะไรมาพัดแค่นั้นน่ะพ่อ
0: โอ้ฮะเห็นไหมคะสารภาพแล้วสารภาพออกมาแล้วนายอ่ะโกรธที่แม่ฉันเผาพริกแล้วควันมันก็พัดเข้าไปในบ้านนายไงนายก็เลยผัดควันเข้าบ้านฉันบ้างใช่ไหมไม่จริงนะคะเรื่องเนี้ยยุ้ยเป็นพยานได้ค่ะคุณอาร์ตน่ะพยายามพัดควันไม่ให้เข้าบ้านคุณบัวต่างหากล่ะคะ
3: น
0: ั
3: ่นลูกอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เขาสิไปใส่ร้ายเขาทำไม
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: จะไปขอบคุณเขาทำไมล่ะจ๊ะแม่จ๋าอืมยังไงไอ้โรคเจ็ดนี้ก็เป็นคนขโมยรองเท้าบ้านเราไปหมดเลยจ้ะ
3: เดี๋ยวคู่นี้เปล่าวะแหมรังเกียจ
0: แม่จ๋านี่มันรองเท้าของวอดโอสแตทไลท์ดาร์กเวเดอร์ของหนูไม่ใช่เหรอจ๊ะแล้วทำไมมันยันขนาดนี้อะจ๊ะ
1: ไม่มากลางซอยมันข้าไปกัดเล่นอะตอนกลับมาจากหาหมอเนี่ยพ่อก็ขยโยกไล่แย่งกระหม่าแทบตายกว่าจะได้มาเนี่ย
6: เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้เป็นคนขโมยรองเท้าทีนี้แหละก็ขอโทษฉันมาสั้นดีดิ
0: ทำไมฉันต้องขอโทษด้วยฮะยังไงไอ้ควันไฟมันก็มาจากนาย
6: ก็แต่เธอไม่อคติเรื่องก็ไม่วุ่นวายขนาดนี้ป่ะ
0: อ
6: ้
0: าวพูดอย่างนี้แสดงว่าฉันเป็นคนผิดเหรออ้าวพอนางหนูพอ
3: ขอโทษพี่ก่อนซะขอโทษ
0: ก็ได้ขอโทษเข้าใจไหม
6: ไม่มีความสำนึกผิดสักนิด
0: แต่อาร์ตเขาขอโทษแล้วก็จบๆไปไหมล่ะยังค่ะยังจบไม่ได้ทั้งนั้นค่ะ
1: อะไรอีกนางยุ้ย
0: ก็สภาพหลังบ้านตอนเนี้ยเหมือนเพิ่งผ่านสงครามย่อมๆมาเลยค่ะดูไม่ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนรับผิดชอบทำความสะอาดคะ
7: ก็ใครเขาก่อเรื่องก็ให้เขารับผิดชอบไปสิ
6: เอ้าทำไมเป็นผมแล้วครับแม
7: ่เอ้าตัวลงยอมแล้วมาก่อเรื่องไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน
8: พ่อ
0: ระวังค่ะคุณผู้ชายระวัง
8: โอ้โห
0: ตายแล้วคนลูกตุ่มนาฬิกาเนี่ยโยกแล้วเกิดอะไรขึ้นระวังค่ะระวังค่ะคุณไข่คะเออค่อยๆก้าวค่ะคุณไข่ระวังไข่ค่ะ
3: สมน้ำหน้า
9: ทั้งเรา
3: จ๋าเองก็เหมือนกันไปช่วยพี่เขาทำความสะอาด
0: อะไรนะจ๊ะแม่จ้า
3: ไปช่วยทำความสะอาดถ้าไม่เรียบร้อยไม่ต้องเข้าบ้านไปพ่อจ๋าไปครับพ่อ
1: จ๊ะแม่จ้า
3: เอาเท่าไหร่พ่อจ๋าเหยียบ
0: แม่จ้าแล้วหนูไปเกี่ยวอะไรด้วยจ๊ะ
3: จ๋าโอ้ยมันไม่จัดง่าย
1: ก็คนไม่เคยเจ็บยังเดิน
3: เฮ้ยโอ้โหโถนแม่ไป
9: สมน้ำหน้า
6: สร็จละส่วนของฉันเสร็จเรียบร้อย
0: เสร็จแล้วก็ไปหาอย่างอื่นทำสิฮะยืนทำไมฮะ
6: นี่เธอพูดจาให้มันดีๆหน่อยได้ไหมทั้งหมดที่ต้องทำกันเนี่ยมันเป็นความผิดของเธอ
0: โอ้โหนี่ยังจะมาโทษฉันอีกเหรอเป็นลูกผู้ชายภาษาอะไรเนี่ยฮะ
6: ก็มันจริงมั้ยล่ะ

0: หมดอ่ะมันเป็นเพราะน้ำพริกถ้วยเดียวแท้ๆเลยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเรื่องมันจะใหญ่โตบานปลายได้ขนาดเนี้ยขำดีนะคะ
1: ไม่ขำ
0: ขำก็ไม่ขำค่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันว่าฉันกลับบ้านดีกว่าคืนจ้ะ
1: ได้เหร
0: อระวังนะคะคุณบัว
2: โอ้ยสบายมาก
1: เฮ้ยอะไรอ่ะ
2: ไม่เป็นไรสบายมาก
1: ไม่เจ็บหน้าลงไม่ใช่เหรอเมื่อกี้
2: เปล่า
3: โอ้ยนั่นน่ะและเมื่อวานบอกว่าไม่เป็นอะไรทำไมวันนี้ขาเป๋ล่ะครับ
2: โอ้ระวังระวังเน่ฉันน่ะตกบันไดฉันไม่ได้ปีนกำแพงแล้วหล่นลงมาแล้วก็ขาพลิกอะไรซะหน่อย
3: ไม่ได้ปีนกำแพงและขาพลิก
2: ขันติไว้น้ำบัวไม่โกรธไม่โกรธ
3: บ่นอะไรอ่ะโกรธอะไรดิโกรธที่ฉันรู้ทันจ้ะ
2: ขันติขันติ
3: โกรธจ้ะโกรธใช่ไหมโกรธสิเจ็บได้ไหมตรงนี้เจ็บได้ไหม
2: แต่
3: เจ็บอะไรดิเฮ้ยเดี๋ยวอย่าใช้กำลังอย่า
2: ไอ้วัน
3: โอ้โหเจ็บเลยอะไรไอ้วันเฮ้ยเดี๋ยวเจ็บด้วยเฮ้ยอย่าโดนอย่าต้องอย่า
2: อยากโดนใช่ไหม

0: เรากำลังจะไปอีกที่หมายหนึ่งที่เราจะถ่ายทำกันนะครับผมเห็นพี่คนขับน่าจะเพลียนะครับเพราะว่าขับรถมาสักระยะหนึ่งแล้วเมื่อเช้าก็ตื่นเช้ากันด้วยพี่โอฮะเราแวะทานกาแฟกันไหม
1: ดีครับขอเข้มๆหน่อยนะฮะเหมือนหน้าตาพี่อะคร
0: ับ โกาแฟพี่แก้วหนึ่งครับ
2: เฮ้ยมาคนเดียวอ่ะพี่สั่งแก้วเดียวเน
0: ี่
2: ย
0: อ้าวพี่เอามาด้วยเหรอ
2: ใช่ครับส
0: ิเอา3แก้วนะครับ Spicy Coffee เด็ดแน่ๆ
3: โอ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: อ้าวที่นัดกันไว้หรือเปล่า
0: พี่บ๊อบบี้ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
0: โอ
4: ้
0: โหผม
4: โอเคโห
0: ยินดีมากครับวันนี้โอ้โหได้เห็นว่ามีกาแฟพริก
4: มาที่นี่อำเภอแม่พริก
0: ใช่ฮะ
4: จะต้องมากินกาแฟพริกครับไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึง
0: คือไม่เคยเห็นว่ากาแฟมันจะอยู่ในพริกได้นะพี
4: ่ไหนๆมาแล้วเนี่ย
0: ครับผม
4: จะพาไปดูทุกๆอย่างเลยในขั้นตอนกระบวนการผลิต
0: เอาวันนี้จะมีกระบวนการผลิตด้วย
4: ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า
0: โอเคครับ
2: ก่อนดูวิธีการทำดูหัวพี่ก่อน
4: พริกสายพันธุ์นี้เนี่ยนี่นะฮะเป็นสายพันธุ์เฉพาะที่มันใช้คอนโทรลความเผ็ดได้
0: อันนี้มันคือพริกขี้หนูป่ะครับไม่ใช่
4: อ
0: ัน
4: นี้เป็นพริกที่นำเข้าฮะเราจะต้องลองฮะลองชิมดู
0: อย่าบอกนะว่า
4: ลองดูเลยฮะ
0: ว่าแล้วว่าแล้วฝากไว้ก่อนนะครับ
2: ไปครึ่งเม็ดไปอีกไม่สั่นไม่สั่น
0: ความเผ็ดมันไม่เท่ากับพริกที่อยู่ในกับข้าว
4: ใช่นี่คือสายพันธุ์ที่เราคัดมาเฉพาะที่จะคอนโทร
0: ลเอาน้ำไหม
2: ไม่ได้ซื้อมาไงเมื่อกี้กินไหมเอาพริกป่วย
4: ในพริกมันมีสารที่ทำให้เรา
0: ใช่ให้หายป่วย
4: หายป่วยใช่ไหม
2: พักโฆษณาก่อนครับแค่นี้ครับ
0: เร็วพี่บอยเราจะได้ถ่ายต่อไง
4: ทุ่มทุนสร้างรายการนี้นะไม่ธรรมดาม
5: ันเป็นอะไรเขียวเขียว
4: ไม่เผ็ด
2: ไม่เผ็ดเลยจริง
4: ไม่เผ็ดเลยจริง
2: พริกที่แบบ
0: ใช่ไหม

0: โหเห็นสองสาวกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: นี่แหละฮะอันนี้คุณแม่ผมเองจะพามาดูขั้นตอนบางส่วนที่เป็นความลับของกาแฟพริก
0: โหนี่เรียกว่าเปิดเผยความลับกันตรงนี้เลยนะ
1: ใช่
0: แล้วทำไมเราใช้หม้อแม่นาคนี้เลยเหรอฮะ
1: กลิ่นของหม้อดินเนี่ยเวลาเมื่อนำไปคั่วกับกาแฟเนี่ยมันจะเกิดกลิ่นเฉพาะขึ้นมาตัวนึง
0: นี่เป็นเหตุผล
1: นี่เป็นเหตุผลที่เราเลือกใช้หม้อดินเลยนะฮะลองคั่วดูไหมฮะ
0: นี
1: ่กลิ่นก็จะปกติ
0: อันนี้กินปกติ
1: เหมือนกับกาแฟแต่พอเราใส่กับพริกเข้าไปมันจะมีความหอม
0: มีความหอมของไอ้เจ้าพริกเนี่ยฮะกินแบบว่ายังไม่ได้คั่วธรรมดา
1: ธรรมดาก่อนฮะยังไงมั้งครับ
0: ผมอ่ะ
1: ต่อไปเป็นคิวของกาแฟพริกครับ
2: นั่นแหละนี่แหละที่นี่แหละ
0: แน่นอนว่ามันต้องกรอบกว่าเขาวางคั่วแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่มาด้วยกันนั้นคือความอุ่นๆตรงนี
1: ้ด้วยความที่สูตรลับเฉพาะตัวของเราที่มีเอกลักษณ์เนี่ย
0: ครับ
1: มันทำให้เวลาที่เราเบลนหรือคั่วเนี่ยเราคอนโทรลความเผ็ดไว้แค่ระดับลำคอ
0: มันไปอยู่ตรงนี้จริงๆนะฮะ
1: มันไม่ได้เผ็ดทั้งปากแบบที่เราทานกับข้าว
0: ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยเมล็ดกาแฟเรายังไม่ได้บดเนาะมันก็อาจจะยังไม่ได้สัมผัสถึงความหอม 100% ของเขาเราจะต้องนำกาแฟตรงนี้ไปบดแล้วเอาไปชงทีนี้เราก็จะให้น้องแหละเป็นคนชงเอง
0: มันจะดื่มได้เหรอพี
1: ่วันนี้นะฮะเราจะมาสอนน้องหมู
0: ครับผม
1: ชงกาแฟพริกในเมื่อมาตรงนี้แล้วก็ต้องชงเองกินเอง
0: ชงเอง
1: กินเองโอเค
0: เสร็จแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรนะฮะ
1: ตัวนี้เรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพรสโซ
0: ่สไปซี่เป็
1: นเมนูเด็ดของร้านเลยนะฮะตัวนี้นะขั้นตอนในการเสพกาแฟของเราม
0: ีขั้นตอนด้วย
1: ดูดไปครั้งแรกให้อมไว้ในปากก่อนประมาณ3วินาทีแล้วค่อยๆกลืนลงลำคอสเต็ปแรกเชิญเลยครับ
0: มีความวอร์มอยู่ในคอตรงนี้เลยฮะ
1: พูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ชัดดูดครั้งที่2ต่อไปดูดแล้วกลืนเข้าไปเลยฮะไม่ต้องอม
0: โอ้โห
1: ทีนี้
0: อันนี้ชัดมากมันเป็นเผ็ดที่ละมุนเผ็ดที่นุ่ม
1: ไฮไลท์สูงสุดของเขานะฮะ
0: อ๋อยังนี่ยังไม่สุดเหรอครับ
1: ดูดปกติไปเลยครับดูดแล้วกลืนปกติเลยแล้วทีนี้หายใจเข้าทางปากแล้วก็ออกทางจมูก
0: คือคุณผู้ชมครับอยากให้ลองมากจริงเฮ้ยมัน Amazing อ่ะพี่คุณผู้ชมครับพี่บ๊อบบี้บอกกับเราว่ามาถึงที่ร้านกาแฟพริกทั้งทีอยากให้ชิมแบบเมนูเลเวลสูงสุด
1: Special Menu
0: Special Menu
1: ความเผ็ดจับสูงสุดน้ำหมูเราไปชมกันเลยดีกว่า
0: ครับผม
1: โอเคนี่ฮะดูดีๆความหนาของครีมากลิ่นที่เราได้สัมผัส
0: กลิ่นชัดเจน
1: ชัดเจนมากทีนี
0: ้รู้เลยว่าเผ็ดแน่ๆเผ็ดแน่
1: ๆรสชาติเป็นยังไงเราต้องให้ลองหมูทดสอบครับผม
0: โอเคครับอันนี้คืออเมริกาโน่แบบเลเวลสูงสุดนะครับเป็นเมนูกาแฟพริก
1: ครับผม
0: ที่ความเผ็ดสูงสุดแล้ว
1: ขอให้โชคดีฮะขอให้โชคดีฮะ
0: สั่นทำไมแล้วมือเนี่ย
3: เอาจิบสิ
0: ไอ้ชู้มันดูแล้วเธอแล้วอ่ะเอาอีกละ
2: คำโตโตอ่ะคือคำโตโตอ่ะ
0: โอ้โห
1: น้องหมูได้กินคนแรกกันนะงานนี้พูดตรงๆไม่สารภาพเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเผ็ดตรงนี้พี่ยังไม่เคยชินด้วยซ้ำ
0: เอาเอา
1: ก็มองให้น้องหมูเป็นไงบ้างฮะจะถามดูว่าเป็นยังไง
0: ผมรู้สึกแรกขมครับบวกกับความเผ็ดร้อนตอนนี้ทางปากผมแทบจะพ่นไฟแล้วนะ
1: เฮ้ยกินได้ไม่ตายขอบคุณน้องหมูมากที่กล้าลองนะปกติตัวนี้ก็ยังไม่เคยให้ใครกิน
0: ผมว่าผม
1: พี่กินมาเขาน้ำลาย
0: ผมคนเดียวไม่พอพี
2: ่ไม่เรากินแล้วหมูแต่กินจำได้ไหม
0: Cheers!

0: โหสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะฮะตรงนี
1: ้คือตรงนี้เป็นด่านตรวจสภ.แม่พริกนะครับเจอด่านเจอเราเลย
0: เจอด่านเจอร้านพี่บ๊อบบี้เลยนะครับ
1: สังเกตเม็ดพริกยักษ์ที่หน้าร้านนะ
0: จะเห็นจะเห็นพริกเลยนะฮะคือใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถแวะได้ได้ชิมแบบออริจินอลเลย
1: เปิดทุกวันฮะ
0: เปิดทุกวันนะครับคือเรียกได้ว่านี่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย
1: ครับ
0: และเป็นหนึ่งเดียวของโลกนะครับที่มีกาแฟพริกนะฮะวันนี้มันแปลกแต่จริงครับ

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ป๊อปมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเรามีนัดกับน้องนิ่มนิสากรนะครับซึ่งน้องนิ่มเนี่ยเป็นคนที่มีปานแต่ว่ามีปานที่เยอะมากๆนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยในเมืองไทยน่าจะมีไม่เกิน10คนแต่คาดกันว่านะครับน้องนิ่มน่าจะเป็นคนที่มีปานที่เยอะที่สุดเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับน้องนิ่มที่บ้านกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนิ่มนะครับ
1: ค่ะ
0: น้องนิ่มที่ขอถามก่อนที่เห็นนี่คือเป็นปานทั้งหมดเลยปะ
1: เป็นหมดเลยค่ะ
0: มีตรงไหนบ้าง
1: หมดทั้งตัวเลยค่ะ
0: ตรงขามือแขนที่พี่เห็นคอศีรษะก็มีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กเลยไหมครับ
2: ค่ะเป็นตั้งแต่เด็ก
0: เจ็บไหมหมายถึงว่าเวลาโดนหรืออะไรเงี้ยเจ็บมีคัน
1: บ้าง
0: ไหม
1: ถ้าโดนแรงๆก็เจ็บค่ะ
0: อ๋อถ้าโดนแรงๆก็เจ็บมีอาการคันบ้างไหมครับน้องนิ่ม
1: มีค่ะ
0: แล้วเหงื่อออกระบายตรงไหนบ้างอะครับ
1: ตามตัวไม่มีเหงื
0: ่อตามตัวจะไม่มีเหงื่อเลย
1: ค่ะมันออกแต่ตรงหน้าแล้วก็ตรงคอแล้วก็ตรงแขนค่ะก
0: ับ
1: ข
0: าน ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สัมผัสได้ตรงหลังเขาตอนน
0: ี้
2: ยังร้อนอย
0: ู่อ๋อก็คือเหมือนอุณหภูมิในร่างกายเขาจะร้อนกว่าคนทั่วไป
2: คุณหมอเขาเป็นเคสสอนเขาบอกว่าเลือดของเขาอ่ะหมุนเวียนอยู่ที่เดิมมันทำให้ร้อน
0: พอตรวจแล้ววินิจฉัยแล้วสรุปมาว่าเป็นโรคอะไรครับ
2: เขาก็ลองความเห็นว่าเป็นผิวหนัง
0: เป็นโรคผิวหนัง
2: บ้านนี้ก็เคยไปศึกษาเขาคุณหมอผิวหนังออกความเห็นว่าถ้าเกิดน้องไปรักษาไปฉีดยาสีผิวเปลี่ยนสีผิวเนี่ยผลข้างเคียงของน้องมันเยอะก็เลยกลัวน้องอายุสั้น
0: ครับผมมันจะส่งผลกระทบ
2: ใช่ค่ะ
0: อายุเท่าไหร่ครับน้องนิ่ม
1: อายุ13จะ14แล้วค่ะ
0: ปกติเป็นคนชอบวิ่งเล่นอะไรอย่างงี้กับเพื่อนบ้างไหม
1: หนูวิ่งเล่นตอนเย็นทุกวันค่ะวิ่งเล่นกับเพื่อนค่ะ

0: แล้วน้องนี่มีนิสัยยังไงบ้างครับหมายถึงนิสัยบุคลิกส่วนตัวแล้วเนี่ยอารมณ์ดีไหม นั่งขำอย่างเดียวเลยอารมณ์ดีผมเชื่อแหละแต่ว่าไม่คุย
1: ขำอะไร
0: นี่บอกขำหน้าพี่โยแบบนั้นหนูหน้าเนี่ยขำหรือกลัวพูดเก่งไหมคุยเก่งไหมพี่นิ่มคุยเก่งไหมอ่ะถามคุยเก่งไหมคุยไม่ใช่ถามเราอะว่าพี่นิ่มคุยเก่งไหมแล้วพี่นิ่มทำอะไรเก่งบ้างน้องเพลงน้องเพลงพี่นิ่มน้องเพลงได้เหรอจริงวะมาอัดทักหนึ่งบทเพลงน้องนิ่มชอบร้องเพลงอะไรเอ่ย
2: แบ็คพิงค์ไหมแบ็คพิง
0: ค์เนี่ยมีลิซ่าแบ็คพิงค์อยู่รู้จักเปล่าโชว์ทักหนึ่งเพลงสิชอบร้องเพลงอะไร
3: ทุกเพลงค่ะ
0: ทุกเพลงเหรอถนัดเพลงไหนอย่างนี้ดีกว่า
4: ย่าชอบฟังเพลงไหนดีกว่าครับคุณยายเลือกมาย
5: ายบอกเลย
6: ย่าจำก็ได้เน
4: าะมักแต่โมยาก
0: มากเลยไหมอ้าวยายเคยได้ยินอยู่แต่ว่าร้องได้มา
3: ร้องได้อยู่ค่ะแต่ร้องไม่จบค่ะ
0: เออได้เสียงก็ได้มาหนึ่งสองสามไป
4: โอนบักแตงโม
3: โอนบักแตงโมโอนบักสมโอโอคงเป็นบักเผาน้ำหอม
2: มันไม่หอมลูกเมื่อกี้มันไม
0: ่
2: หอม
0: ยังหอมไม่พอไม่เชื่อว่ามะพร้าวน้ำหอมจริง
3: โอนบักแตงโมโอนบักสมโออ
0: ่าได้อยู
3: ่โอคงเป็นบักเผาน้ำหอม
0: โอ้ยายยังหอมไม่พอเลย
4: ยายพี่โยจริง
0: ขอดูทีละจุดได้ไหมใบหน้าขออนุญาตนะ
3: ม
0: ีไม่ขำกั้นไว้พี่โยทำหน้าตลกสิ

0: จุดที่แบบมีขนก็เขาเรียกว่าผิวหนังจะไม่ค่อยนูนอย่างตรงเนี้ย
1: ใช่ที่ขนที่คันนะสังเกตตามที่ยายดูแลเขาอยู
0: ่อ๋อที่ขนที่มีขนนะจะไม่คัน
1: ขนจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคัน
0: หรือเพราะตรงที่มีขนก็จะคือมีรูขุมขนระบายอย่างนี้ใช่ไหม
2: ตรงที่คันเนี่ยจะคันตรงผิวหนังหรือคันตรงเนื้อปานครับ
0: คันตรงไหน
3: คันตรงปานค่ะ
2: อ๋อคันตรงปานเลย

้ยร้อนรู้สึกได้เลยครับร้อนร้อนกว่าปกติแล้วตรงตัวเรารู้สึกร้อนกว่าแขนไหมน้องนิ่มหลังอะไรมันก็มีความรู้สึกร้อนมากกว่าคันไหมตรงหลังเนี่ย

0: แหมด้านข้างมันจะมีปัญหาเช็ดยาก
1: ด้านข้างครับ
0: ด้านข้างมันจะเป็นแบบนี
1: ้จะกระจายกระจายกันดีเพื่อนดี
0: ข้างบน
1: อันนั้นข้างบนได้ปกติ
2: อาการผิดปกติทางผิวหนังของน้องนิ่มที่เกิดปานขึ้นทั้งตัวแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าน้อยคนมากๆที่จะเกิดขึ้นแบบนี้แต่ด้วยการดูแลเอาใจใส่ของคุณยายและความน่ารักของเพื่อนบ้านเด็กๆในชุมชนทำให้น้องนิ่มดูร่าเริงแจ่มใสน่ารักสมวัยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับ
3: ตอนเด็กๆก็ไม่กลัวครับ
1: ไม่กลัวแล้วมีความ
3: จะตกใจเฉยๆ
1: พ
3: ี่
1: นิ่มเขาเก่งอะไรอ
3: ่
1: ะ
3: เก่งร้องเพลง
1: นี่เราก็ได้มาพูดคุยกับน้องนิ่มนะครับเห็นถึงความน่ารักและความอารมณ์ดีขำขันเนาะแต่ไม่พูดเลยหัวเราะ อย่างเดียว ยังคงหัวเราะ อยู่คุณย่าครับตอนนี้มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือบ้างครับ
0: ก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยค่ะพัฒนาสังคม
1: ครับผม
0: เดือนละ2,000
1: ครับ
0: แล้วก็หน่วยงานหลายหน่วยงานที่ป้าจำไม่ได
1: ้ก็เข้ามาช่วยเหลือเยอะอยู่ครับแล้วน้องนี่เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยใช่ไหมฮะครับผมนายเป็นกำลังใจให้นะครับมุสู้เดี๋ยวขอบคุณนะคะขอบคุณครับน้องนี่ขอบคุณครับคุณชายขอบคุณนะครับเดอะแก๊งขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ผู้ชมค่ะอยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับสินค้าขายดีของเรามากๆเลยนะที่อยู่ในหมวดของเครื่องแต่งกายค่ะและที่สำคัญขาดตลาดมาแล้วกว่า2เดือน
2: เอาละครับนี่คือ Aero Line นะครับกางเกงขาสั้นผู้ชายนะครับบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ดังขึ้นห้างนะครับที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วและคุณผู้ชายนะครับในเรื่องของกางเกงเนี่ยบางทีเนาะทุกๆกิจกรรมที่ทำไม่ว่าจะเป็นการที่ตื่นนอนใส่นอนก็ได้ไปทำกิจกรรมอย่างรดน้ำต้นไม้ทำงานบ้านไปร้านกาแฟนะคะหรือจะออกไปออกกำลังกายกางเกงหนึ่งตัวเนี่ยถือว่ามีผลมากเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนต้องการกางเกงที่ระบายอากาศได้ดีครับ
1: ค่ะใช่แล้วนะคะและที่สำคัญนะผู้ชมขานอกเหนือจากการที่ระบายอากาศดีนะเวลาที่เอาไปซักนะคะต้องไม่หดไม่ย้วยนะแล้วก็สีต้องไม่ตกและที่สำคัญค่ะง่ายๆเลยคือซักสะบัดตากแล้วก็เอามาสะบัดใส่ได้เลยไม่ต้องรีนั่นเอง
2: เป็นคุณสมบัติทั้งหมดที่ดีของ Aero Line นะครับเป็นกางเกงขาสั้นตัวนี้ที่เขามากับผ้านะครับเป็นทีคอตตอนน
1: ะ
2: เป็นผ้าคอตตอนผสมกับโพลีเอสเตอร์ใส่แล้วเบาสบายครับรวมไปถึงการถักเย็บแบบใหม่นะครับเป็นดับเบิลนิตนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษเลยแต่เป็นความหนาที่ดูฮะมันเบาบางและสบายนะครับ
1: นุ่มอะเนาะ
2: ถูกต้องอันนี้จับนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันนุ่มกว่าแบบกางเกงทั่วไปที่เราเคยใส่เลย
1: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสามารถจะใส่ได้กับทุกกิจกรรมนอนตั้งแต่ตื่นยันนอนเลยนะคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูเรื่องของการตัดเย็บนะคะนี่ด้านหลังนะตัดเย็บออกมาเรียบร้อยงานเนียนนะคะแล้วก็บริเวณด้านในด้านหน้าเนี่ยให้ดูที่ลิ้นกระเป๋าค่ะว่าลิ้นกระเป๋าเนี่ยคือลึกนะแล้วก็ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชายอยากจะเอาไว้ใส่ของกุญแจรถเอ่ยเหรียญเอ่ยนะโทรศัพท์มือถือ
2: ถูกต้องเวลานั่งนั่งลูกนั่งนั่งนะผู้ชายครับเวลาเราใส่นะเห็นถ้ากระเป๋าลึกแบบนี้เห็นไหมมันเก็บหมดนะครับพอเก็บหมดเนี่ยเวลาเรานั่งเวลาเรายืนหรือเวลาทำกิจกรรมอะไรของก็จะไม่หล่นหายออกจากกระเป๋าที่เองนี่คือข้อดีของการที่มีกระเป๋าลึกครับ
1: ถูกต้องค่ะยังไม่พออยากให้ดูดีไซน์ด้านนอกคุณผู้ชมค่ะดีไซน์ด้านนอกเนี่ยนะเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นเป้าหลอกค่ะเวลาที่ผู้ชายสวมใส่เนี่ยจะได้ไม่รู้สึกเคอะเขินแล้วยังไม่พอจะได้ไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันลำลองจนเกินไป
2: ถูกต้อง
1: เผื่อว่าอยากจะใส่ออกไปข้างนอก
2: ถูกด้วยความที่มันเบาสบายเนาะแล้วบางทีเนี่ยมันอาจจะดูแบบเรื่องความมั่นใจถ้าตรงนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าบิวหรือดูโป๊เกินไปผู้ชายก็จะไม่มีความมั่นใจเกิดข
1: ึ้
2: น
1: ใช่แล้วค่ะทีนี้มาดูที่เชือกนะคะเชือกเนี่ยเขาดีไซน์ออกมานะให้เป็นสีเดียวกันกับตัวกางเกง
2: สวยเลย
1: ยังไม่พอค่ะตรงปลายเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบว่ามีตุ้มเนาะเป็นปมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันร่นหายไป
2: ครับผม
1: แต่อีกหนึ่งสิ่งของการดีไซน์ค่ะคือตัวเชือกเนี่ยเขาจะมีการเย็บอยู่กับด้านหลังป้ายตรงนี้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาไปซักนะไม่ว่าจะเป็นการซักมือซักเครื่องนะคะไม่ต้องกังวลว
2: ่
1: าเชือกมันจะหลุดหายหรือเราจะต้องคอยดึงออก
2: ครับผม
1: แล้วก็ตัวของเนื้อผ้าอย่างที่บอกค่ะว่าเขานุ่มเขาสบายใส่ได้กับทุกกิจกรรม
2: ถูกต้อง
1: คุณใส่ไปทำอะไรบ้าง
2: อย่างทิวเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยชอบใส่กางเกงขาสั้นทำงานบ้านครับถูโป๊ะถูพื้นเอาเสร็จแล้วออกกำลังกายอย่างเช่นนี้ฮะผมสควอตอยู่เป็นประจำนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมันไม่รัดเป้าเลยแล้วดูจากตัวผ้านะเห็นไหมดูจากตัวผ้ามันยืดหยุ่นแล้วก็ทรงมันยังสวยเหมือนเดิมแล้วมันระบายอากาศได้ดีผมชอบเวลาลงเหงื่อออกแป๊บเดียวแห้งเลยดีมากๆเลยครับ
1: นี่ไงแล้วที่สำคัญนะคะไซส์พี่มาให้เลือกถึง3ไซส์ด้วยกันนะคะไซส์ M ค่ะ L เนี่ยนะเริ่มต้นที่30ถึง33นิ้วไซส์ L นะคะเริ่มต้นที่33จนถึง36นิ้วค่ะและไซส์สุดท้ายไซส์ XL นะคะ36ถึง39นิ้ว
2: ไซส์ไหนก็จ่ายราคาเดียวนะครับรีบเลยนะครับเพราะว่าขาดตลาดไป2เดือนแล้วว
1: ัน
2: นี้กลับมากับช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพทุกคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอน
2: วันนี้โปรโมชั่นวันนี้นะครับ Aero Line กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: กางเกงขาสั้นแอโรไลท์ค่ะเป็นผ้าทีซีเนื้อผ้าผลิตมาจากทีคาตอนนะคะใส่แล้วนุ่มรู้สึกสบายทุกครั้งที่ได้ใส่ค่ะระบายอากาศได้ดีจะใส่อยู่บ้านหรือว่าไปข้างนอกก็ได้นะคะวันนี้มาเติมสต็อกให้ช็อปกันแล้วค่ะ
1: มาตรฐานการถักทอนะครับแบบดับเบิลนิตนะครับรวมไปถึงเนื้อผ้าที่หนานุ่มยืดหยุ่นแล้วก็รักษาทรงได้ดีไม่ย้วยแข็งแรงทนทานนะครับรับรองสินค้าคุณภาพและมาตรฐานของแท้แน่นอนจากแบรนด์ Aero Light ครับ
0: มาเลือกไซส์ให้เหมาะกับคุณกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์ M ค่ะรอบเอวอยู่ที่30ถึง33นิ้วค่ะไซส์ L ค่ะรอบเอวอยู่ที่33ถึง36นิ้วค่ะหรือว่าไซส์ XL ค่ะรอบเอวอยู่ที่36ถึง39นิ้วค่ะใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้กับทุกกิจกรรมนะคะรีบมาเป็นเจ้าของก่อนสินค้าจะหมดอีกครั้งค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะครับ Aero Light กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
0: ผู้ชมคะรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าวันนี้คือสินค้าของเรานะเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลนะคะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบ2เดือนเลยนะแล้วที่สำคัญคือโปรโมชั่นก็ดีราคาก็ดีนะแล้วก็อย่างแอโรไลท์นะคะเขาอยู่มายาวนานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนถึงรุ่นลูกรุ่นพวกเราแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาอยู่มานะ40กว่าปีแล้วมั่นใจในคุณภาพมั่นใจในแบรนด์ได้เลยค่ะ
2: ส่งต่อความเท่นะฮะจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกนะครับในตอนนี้ความเบาสบายนะครับแล้วก็การที่มิกแอนด์แมทได้ในหลากหลายรูปแบบ อย่างวันนี้ผมแต่งตัวออกไปเที่ยวทะเลครับที่จริงแล้วเนี่ยในตัวของเกงขาสั้น1ตัวนะครับใส่เสื้อยืด1ตัวรวมไปถึงมีเสื้อคลุมหน่อยแบบนี้คุณสามารถออกจากบ้านได้แล้วหรือแม้กระทั่งคนที่ตื่นนอนนะครับใส่นอนตื่นมาปุ๊บทำงานบ้านกินกาแฟอยู่บ้านนั่งทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านก็ดีหรืออยากจะออกไปนะครับห้างก็ดีนะครับหรือจะไปเรียกว่าเที่ยวต่างๆเนี่ยผมว่าเสื้อตัวเดียวแล้วก็กางเกงดีๆแบบนี้ผมว่าเอาอยู่กับอากาศร้อนๆแบบนี้ครับ
0: ใช่แล้วค่ะอากาศร้อนไม่เป็นผลนะคะถ้าหากว่าคุณใส่กางเกงขาสั้นของ Aero Line ของเรานะเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาอะบางเบาใส่สบายมีความนุ่มนะคะแล้วก็ระบายอากาศดีมากๆนะเวลาที่เราเอาไปซักเนี่ยผู้ชมขาไม่ต้องกังวลใจเลยนะว่าเขาจะย้วยจะหดนะคะหรือว่าสีจะตกหรือไม่นะที่สำคัญเพียงแค่สะบัดแล้วก็ตากนะแล้วก็มาสะบัดนิดหน่อยใส่ได้เลยไม่ต้องรีดนะคะ
1: อย่างที่บอกไปนะคะเป็นการถักทอแบบดับเบิลนิตนะครับแบบนี้ดูนะความหนานะจับแล้วดูถึงความนุ่มความหนาแต
0: ่
1: มันเบาสบายนะครับอย่างที่เจ้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าซักแล้วแห้งง่ายสมัดตากสวมใส่ออกไปใช้กิจกรรมข้างนอกได้เลย
0: ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็การตัดเย็บนะคะนี่ตัดเย็บออกมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะแล้วก็นี่อยากจะให้ดูเรื่องของกระเป๋าค่ะกระเป๋าเนี่ยมีความลึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชายเวลาที่จะใส่ออกไปทำกิจกรรมด้านนอก
1: ถูกต้องครับ
0: ใส่กุญแจรถใส่เหรียญใส่โทรศัพท์นะคะสามารถที่จะใส่ได้เลยไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดหายไปหรือเปล่า
1: เป้าของเขานะ
0: นี่นี่
1: ทำเป็นเป้าหลอกแบบนี้นะครับผมเป็นหนึ่งคนครับที่เวลาใส่กางเกงขาสั้นจริงๆเนี่ยเวลาใส่กางเกงบางๆมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเคอะเขินมันจะดูโป๊ไปหรือเปล่าแต่ตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกไปฮะดับเบิลนิตนะครับเป็นผ้าที่หนาและเบาสบายและยิ่งมีเป้าหลอกแบบนี้นะครับทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นว่าแต่งตัวไปเนี่ยมันดูไม่โป๊แล้วรู้สึกว่าดูเท่ขึ้นมาทันทีเลยคร
0: ับ ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะโอ้โหบอกเลยนะว่า คือคุ้มมาก
1: คุ้มจริ งๆ
0: เฉลี่ยมาตัวนึงไม่ถึง200บาทนี่คือคุ้มมากๆแล้วนะคะยังไม่พ
1: อ
0: เรื่องของไซส์ด้วยนะคะไซส์เนี่ยมีถึง3ไซส์ด้วยกัน
1: ถูกต้องนะครับก็จะเป็นไซส์ M นะขนาด L 30ถึง33นิ้วนะครับทางด้านของไซส์ L 33ถึง36และ XL ครับ36ถึง39อย่างที่บอกไปว่าคนที่แบบรูปร่างอ้วนๆท้วมๆแบบนี้ก็ยังสามารถใส่ได้
0: นี่ๆๆเดี๋ยวไม่เชื่อคุณผู้ชมอยากจะให้ดูว่าย
1: ืดให้ดูอีกทีนึง
0: แอบเข้าไปอยู่ได้เลยนะ
1: ครับผม
0: ถึง2แอมด้วยกันด้วย
1: 2แอมยังสามารถใส่ตัว L นี้ได้นะฮะสำหรับคุณผู้ชายหรือคุณพ่อบ้านหลายๆคนที่มีตัวขนาดที่ใหญ่รับรองว่าใส่ตัวนี้ได้แบบง่าย
0: ๆ
1: และทุกไซส์นะครับราคาเดียวเท่ากันหมดเลยนะครับบอกเลยว่าส่งต่อความเท่ตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกแล้ววันนี้ซื้อกับช็อปมาเนียของเรานะฮะเป็นสินค้าคุณภาพดีนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะครับ Aero Light กางเกงขาสั้นนะครับวันนี้ซื้อ3ตัวแถมฟรี2ตัวครับรวมเป็น

5ตัวและมีไซส์ให้เลือกถึง M L XL ครับจากราคาปกติ 2,950 บาทครับเหลือเพียง990บาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ198บาทเองนะครับสนใจสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: คุ
0: ณผู้ชมคะรองเท้าแตะที่ต้องบอกว่าเป็นรองเท้าแตะที่เราใส่วันสบายๆเนี่ยหลายคนน่ะมองข้ามว่าเออจะใส่แบบไหนก็ได้ยังไงก็ได้แต่จริงๆแล้วว่ามองข้ามแบบนั้นไม่ได้นะเราต้องมีรองเท้าแตะสบายๆที่ใส่แล้วนอกเหนือจากความสบายแล้วยังต้องกันลื่นด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้หญิงครับมาเลยครับวันนี้นะฮะรองเท้าสัญชาติเกาหลีนะฮะอย่าง Exxon นะครับเป็นตัวรุ่นยูนิเซ็กซ์นะครับรุ่นโซนี่เองที่สามารถใส่ได้สบายมากนะวันนี้มาทั้งหมด2สีมีทั้งสีขาวและสีดำแล้ววันนี้มาแถมด้วยนะฮะซื้อ2แถม1ตัวแถมจะเป็นสีดำใส่กันไปแบบสบายๆทุกพื้นผิวได้เลยคร
0: ับใช่แล้วค่ะบอกเลยนะว่าเราสวมใส่ทุกวันนะมันก็ต้องมีความสบายเราก็ใส่ได้นะคะทั้งคุณผู้หญิงแบบนี้แล้วก็คุณผู้ชายด้วย
1: ให้ดูนะทุกคนตรงๆการลองชุดแต่ละคนเนาะออกไปตลาดไปกินข้าวไปเที่ยวหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยนะครับแต่งตัวไปทำงานใส่เป็นรองเท้าบูทแล้วรองเท้าผ้าใบเนี่ยเวลาขึ้นรถเปลี่ยนครับเพื่อจะขับรถแบบนี้ใส่สบายมากนะฮะกระชับแล้วมันมีน้ำหนักเบาจริงครับ
0: นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูถึงเรื่องของพื้นรองเท้ากันค่ะตัวพื้นรองเท้านะคะเป็นวัสดุ EVA ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เรื่องของความยืดหยุ่นได้อย่างดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสวมใส่สบายน้ำหนักเบาค่ะแล้วก็มีความกระชับรูปเท้าพร้อมกับมีความนุ่มนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่เราใส่เนี่ยเราก็จะรู้สึกธรรมทแมงเข้ากับรูปเท้าเราได้อย่างดียังไม่พอนะอยากจะให้ดูนะคะที่ตัวพื้นรองเท้าค่ะพื้นรองเท้าเนี่ยเขาก็ทำออกมานะคะมีรูปลักษณะของการกันลื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่กังวลว่าพอเวลาที่เราใส่รองเท้าแตะลำลองแล้วเราไปเดินพื้นกระเบื้องอาจจะเจอพื้นเปียกน้ำบ้างล่ะหรือว่าทางเนินทางลาดค่ะแล้วกลัวว่ามันจะลื่นมันจะไหลบอกเลยว่าตัวนี้เอาอยู่ค่ะ
1: แล้วมาดูนะฮะในการทดสอบในเรื่องของการลื่นเนาะจริงๆเนี่ยเราเลือกไซส์รองเท้าต้องเลือกให้เหมาะกับรูปเท้าก่อนพอเราไปเจอพื้นเอียงแบบนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยน้ำหนักอยู่ประมาณเกือบ80แล้วนะตอนนี
0: ้
1: นะครับเนี่ยเราใส่ไปผมยื่นขาเดียวเลยมันค่อนข้างติดกระชับกับตรงพื้นผิวนะไม่ว่าจะเป็นแบบเนินขึ้นเนินลงอย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่ได้แบบสบายๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้ค่ะมาดูที่ตัวของคาดหน้าเท้ากันบ้างนะคะตัวนี้นะด้านหน้านะคะเขาทำมาจากวัสดุ PU ค่ะเพราะฉะนั้นจะให้ความลักชัวรี่เรายิ่งพอปั๊มตัวของโลโก้เข้าไปนะยิ่งดูสวยค่ะยังไม่พอด้านในค่ะเขาเป็นวัสดุที่เป็นโฟมค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่เขาจะใส่แล้วก็ติดอยู่กับเนื้อเท้าหน้าเท้าของเราเนี่ยตัวนี้พอมันเป็นโฟมทุกคนขาเราใส่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันสบายมันนุ่มแล้วมันกระชับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันไม่กัดเท้าค่ะแล้วก็ตัวนี้นะเขาออกแบบมานะคะเป็นเรียกว่าไซส์ต่อไซส์กันเลย
1: ถูกต้องอะไซส์ต่อไซส์จริงๆนะครับเราผลิตมาได้ง่ายมากๆนะฮะแล้วก็รวมถึงตัวโลโก้ปั๊มนูนอย่างนี้ไม่ใช่สกรีนนะครับตัวนี้เราปั๊มนูนออกมาพรีเมียมมากๆแล้วก็นี่ฮะแบรนด์เอ็กซอนเป็นภาษาเกาหลีนะครับผมดูตรงพื้นนะอันนี้บางคนเท้าแบนรูปเท้าเป็นเนเชอรัลสามารถใส่ได้เพราะมันรับกับทางด้านของรูปเท้าได้เป็นอย่างดีเลยครับ
0: ใครที่กำลังตามหารองเท้าแตะลำลองนะคะเป็นคู่ที่เราชื่นชอบนะแล้วก็เป็นคู่ที่ใส่ไปได้ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะใส่เที่ยวหรือว่าใส่อยู่บ้านใส่ในกิจกรรมต่างๆค่ะบอกเลยว่าตัวนี้รุ่นนี้เอาอยู่
1: ดูในเรื่องของไซส์บ้างดีกว่านะค่อนข้างครอบคลุมนะฮะกับทุกๆเท้าเลยนะครับมีตั้งแต่ตัว37จนถึง43นะครับในตัวของไซส์ EU นะถ้าพูดง่ายๆวัด

0: เป็นเซนติเมตรตั้งแต่ 23.5 จนถึง 29.5 วัดไซส์ง่ายๆครับใครไม่รู้เรื่องของไซส์เท้าตัวเองนะครับก็ใช้กระดาษ A4 วางเท้าลงไปนะครับวางตั้งแต่ตรงช่วงของส้นเท้าจนถึงนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับแล้วก็สอบถามกับทางแอดมินในการเลือกไซส์ที่ตรงไซส์ที่ใส่ได้แบบง่ายๆเลยนะตอนนี้นะครับซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: ไอ้ส้นครับรองเท้าแตะยูนิเซครุ่นโซนะครับวันนี้มาพร้อมกับ2สีสีดํา1สีขาว1นะครับวันนี้ซื้อ2แถม1ตัวแถมเนี่ยเป็นสีดํานะครับสามารถคราสไซส์ได้นะครับวันนี้จะราคาปกติครับ70 บาทวันนี้จ่ายราคาเบาๆ 1,390 บาทโทรด่วนครับที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@sideshopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ

0: นนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณจินนั่นเองค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะ
1: อ
0: ันยองอันเซโย
2: อันยองอันเซโย
0: ก่อนอื่นเลยค่ะให้คุณจินแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: อันยองอันเซมิกาสวัสดีครับฉันน์ฮังกูเกสเซอร์เอ็กซอนแบรนด์โอเนอร์ซีเคจินินบิดาน
0: ี่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะอยากให้คุณจินค่ะอธิบายถึงความพิเศษของรุ่นโซหน่อยค่ะ
1: ครับผม
3: อีโมเดลน์많은분들이좋아하는세련된디자인의신발입니다하지만엑손만의차별점이있습니다엑손 EVA 폼은가울리의우수한원자재를수입해서당사에서자체직접개발한특수한자재입니다특징은신발이매우가볍고소울이이렇게부드러우며폭신해서발을감싸는부분이편안하게설계되어있습니다오래걸어도발의피로를줄여주는신발입니다
1: โอเคครับสำหรับทางด้านของตัวรองเท้าที่ได้รับความนิยมมากๆกับรุ่นโซตัวนี้กับเทคโนโลยีนะครับกับทางด้านของ Exxon EVA Foam ตัวนี้ทำให้เกิดความยืดหยุ่นการใส่สบายและตัวเรื่องของหน้าผ้าที่เป็นทางด้านของ PU เนาะตัวนี้ทำให้ใครที่ใส่รองเท้าเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกอึดอัดหรือเสียดสีเลยตัวนี้ค่อนข้างใส่สบายแล้วก็สำหรับคนที่มีน้ำหนักเยอะก็สามารถใส่รองเท้าคู่นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่ากระจายน้ำหนักได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าอยากได้รองเท้าแตะลำลองสักคู่หนึ่งที่ใส่แล้วเนี่ยสบายทันสมัยแล้วก็เป็นรูปทรงที่ได้รับความนิยมสูงมากนะไม่ว่าจะเป็นในประเทศเกาหลีใต้เองหรือว่าในประเทศไทยเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะซื้อเป็นคุณผู้หญิงใส่ก็ดีคุณผู้ชายใส่ก็ได้นะคะรุ่นนี้เป็นยูนิเซ็กค่ะใส่ได้ทั้งครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าเออแล้วใส่แล้วเนี่ยเราจะเลือกไซส์รองเท้าได้ไหมบอกเลยว่า3คู
1: ่
0: สั่งแบบคละไซส์ได้หมดเลยค่ะ
1: แล้วมาดูในเรื่องของตารางไซส์กันบ้างดีกว่านะครับบางคนยังไม่รู้ว่าเราจะเลือกไซส์ยังไงในส่วนของตารางไซส์ของเราที่ขึ้นให้แบบนี้นะครับมีตั้งแต่ไซส์ที่เป็น37นะครับถึง43 EU แต่วัดง่ายๆครับเราวัดเป็นเซนติเมตรตั้งแต่ 23.5 นะครับจนถึง 29.5 นะครับใครวัดไซส์ไม่เป็นง่ายๆเลยครับหยิบในเรื่องของกระดาษ A4 มาวางไว้แล้ววางเท้าลงไปนะครับใช้ปากกาครับขีดตั้งแต่ส้นเท้านะครับไปจนถึงนิ้วเท้าที่เรียกว่าอยู่บนสูงสุดนะครับแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดครับเป็นเซนติเมตรแค่นี้เราจะรู้เลยว่าเท้าของคุณกี่เซนติเมตรและสอบถามแอดมินและแอดมินจะแนะนำให้ว่าไซส์ไหนเหมาะกับคุณกับตารางไซส์นี้เลยครับ
0: บอกเลยนะคะว่าใครที่ตามหารองเท้าแตะลำลองคู่ใจคู่ใหม่ค่ะรุ่นนี้ตอบโจทย์กับรุ่นโซนะคะซึ่งมันเป็นนวัตกรรมที่สามารถกระจายน้ำหนักได้อย่างดีใส่แล้วสบาย
1: ใช่แล้ว
0: ใส่ได้กับทุกกิจกรรมเลยนะคะแล้วก็กระชับกับรูปเท้าหน้าเท้าได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: เอาล่ะในช่วงท้ายอยากให้คุณจินได้ฝากอะไรเกี่ยวกับแบรนด์นี้นะครับ
3: Exxon Shinbal은가볍고부드러운쿠션으로발의피로를줄여주는 편안한신발입니다한국기술로만든엑손신발을직접신어보시고편안함을경험해 보시기바랍니다
1: เอาละครับก็ฝาก
3: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับก็ฝากถึงนะครับคุณภาพดีๆนะครับกับ Exxon ของเราด้วยในรุ่นที่เป็นรุ่นโซตัวนี้นะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใส่ได้ทุกกิจกรรมวันนี้โปรดีด้วยหลายๆคนซื้อไป
0: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
1: Exxon นะครับรองเท้าแตะยูนิเซ็กนะครับรุ่นโซครับวันนี้นะครับมาพร้อมกับ2 สีเลยมีสีดำและสีขาวนะครับวันนี้ซื้อ2แถม1ตัวแถมเนี่ย

0: คู่ในราคา 1,390 บาทนะครับยังไงรีบโทรด่วนนะครับที่02-114-3330 นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
1: หมดเวลาแล้วนะคะกับเราทั้ง3คนค่ะขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: แฮปปี้เน็ตมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตสามารถป้องกันยุงแมลงและสัตว์มีพิษต่างๆได้วิธีใช้ไม่ยุ่งยากเพียงแค่1 2 3ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีพกพาสะดวกจะกางที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นสนามหญ้ากางคนเดียวก็ได้ไม่ต้องผูกให้ยุ่งยากโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% ตะข่ายทนทานไม่ฉีกขาดง่ายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนและไม่อับชื้นอย่าปล่อยให้ตัวคุณและคนที่คุณรักตกอยู่ในอันตรายจากยุงและแมลงร้ายด้วยมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตของ Happiness
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วค่ะกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
3: ผู้
1: ชมขาอย่างที่เราเห็นตามข่าวอยู่ในทุกๆวันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคร้ายค่ะที่มียุงเป็นพาหะหรือว่ามาจากแมลงต่างๆนะคะรวมไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลานที่ณปัจจุบันเนี้ยมันจะแบบว่าอุ้ยขึ้นตามตัวบ้านนะงูบ้างล่ะตะเข็บบ้างล่ะโอ้อันนี้คือมันมีเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนนะคะที่เกิดปัญหาเหล่านี้แก้ง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือมีมุ้ง
3: แล้วเป็นมุ้งจาก Happiness ด้วยนะครับเป็นมุ้งกันยุงแบบพกพาขนาด6ฟุตนะครับลืมภาพเดิมๆที่เคยจำความได้เน
1: า
3: ะเป็นมุ้งใหญ่ๆโทษท้าแล้วเวลา
1: ต่าง
3: ท
1: ี
3: น
1: ึง
3: เสาสี่เสาต้องตอกตะปงตะปูเนี่ยเก็บก็ยากรวมไปถึงเวลาเขาเข้าออกเนี่ยพวกเขาเรียกว่าตะข่ายเนา
1: ะ
3: มันก็จะขาดง่ายแบบนี้ลืมภาพไปเลยเห็นไหมอันนี้กระทัดรัดและพกพาได้สะดวกมากๆเลยนะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยนะคะค
3: ือ
1: กางง่ายพับเก็บง่ายนะสามารถที่จะใช้ทำคนเดียวได้เลยนะคะอ่ะแต่ทีนี้ตอนเนี้ยคือเรากาง
3: ไว้แล้ว
1: ขออนุญาตพับเก็บก่อนคุณผู้ชม
3: นี่
1: มาเลยแบบนี้คุณผู้ชมขาแล้วก็ขาเขานะก็คือพับเข้าไปแบบนี้แล้วคุณเนี่ยสามารถที่จะใส่ซองนะคะแล้วก็พกพาออกไปข้างนอกบ้านก็ได้ใครมีบ้านสวนใครจะไปนอนตามไร่ไปเฝ
3: ้
1: าของเนาะหรือว่าจะแบบพกพาออกไปนอนค้างคืนนอกบ้านนะคะหรือว่าบางคนอ่ะอยากจะไปแบบไปกรรมฐานไปวิปัสสนาตามวัดอย่างเงี้ยก็คือพกพาไปได้เลย
3: สายแคมปิ้งถูกใจ
1: ใช่นะหรือแม้แต่นี้ค่ะเราพับไปแล้วเดี๋ยวเรามากางให้ดูผู้ชมว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะ
3: คร
1: ับพร้อมแล้วไป1
3: 2 3โอ้แป๊บเดียวเอง
1: 3
3: วินาทีนะครับเสร็จแล้วตามขั้นตอนจริงๆนะฮะอยากบอกเลยนะครับว่าปัญหาที่บอกไปเนี่ยเรื่องของไข่เลือดออกนะครับสัตว์เลื้อยคลานที่เข้ามาก็จะหมดไปอย่างคุณนะครับเอาจริงมันอเนกประสงค์น
1: ะ
3: อย่างเป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะครับเลี้ยงลูกอยู่ช่วงกลางวันแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้ง่ายๆเลยเวลาจะมุดเข้าแต่ละทีมันลำบากไหม
1: ถูกต้องคือบอกเลยนะว่าเข้าไปเนี่ยมันไม่ลำบากเลยนะคะผู้ชมขาเราสามารถที่จะเข้าไปนอนอยู่กับลูกนอนด้านในก็ได
3: ้
1: อย่างเข้าไปให้ดูผู้ชมด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยนะคือมันใหญ่มากนี่เปิดมาปุ๊บแอบเข้าไปได้เลยแบบนี
3: ้
1: นี่แล้วเราก็คือเก็บมุ้งนะคะเอาไว้ใต้ฟูกต่างๆเพื่อจะป้องกันนะคะไม่ให้พวกสัตว์เลื้อยคลานนะหรือว่าแม้แต่ยุงแม้แต่แมลงนะคะเข้ามานะพี่เห็นไหมแอบเข้ามาแล้วคุณผู้ชมค่ะคือมันกว้างมากด้านใน
3: คือเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเข้าได้กับทุก6ฟุตนะครับ5ฟุตหรือจะเป็น 3.5 ฟุตก็สามารถทำได้แต่ข้อดีของเขาให้ดูโครงของเขาครับนี่โครงของเขาตรงนี้นะครับทำมาจากไฟเบอร์กาสข้อดีของเขาคือมันมีน้ำหนักที่เบากันสนิมแล้วก็ทนกับความร้อนได้ด้วยนะครับเวลาที่บางทีเอาไปทำงานเอาท์ดอร์เนาะน้ำหกใสฝนตกแบบนี้ก็กันสนิมได้เลยรวมไปถึงนี่เลยค่ะโพลีเอสเตอร์นะครับตัวตะข่ายของเขาที่มีความเหนียวนะครับแล้วก็ขาดยากมากๆที่ดูเลยอย่างนี้เลยไม่ขาดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราเข้าออกพวกตะข่ายเนี่ยมันต้องเข้าออกอยู่ตลอดถ้าเรียกว่าใช้คุณสมบัติที่ไม่ดีเนี่ยมันจะขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้อากาศเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยอากาศคือ

0: ร่งสบายคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าข้างในเนี่ยคือมันกว้างมากนะคะอย่างที่บอกว่าขนาด6ฟุตเนาะความยาวนะคะอยู่ที่190เซนค
1: ่
0: ะความกว้าง160เซนนะคะแล้วก็ความสูง80เซนซึ่งแอมเข้ามานะคุณผู้ชมขออนุญาตเนี่ยมันนอนสบายสบายยืดสุดตัวเลย
1: นอนชิลๆได้เลยนะ
0: คะใช่แล้วค่ะ
1: บอกเลยว่าป้องกันได้นะครับในเรื่องของยุงแล้วก็แมลงได้ง่ายๆเลยอ่ะสมมุติถ้าจะออกไปออกง่ายไหม
0: นี่ๆๆแล้วก็คือเปิดนะแล้วก็ออกมาได้เลย
1: ครับผมบอกเลยนะครับว่าใช้งานได้ง่ายจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นสินค้าที่หลายๆคนเนี่ยต้องมีนะครับเพราะว่าเรื่องของไข้เลือดออกนะฮะสัตว์เลื้อยคลานที่มันมีตามข่าวอย่างที่บอกไปว่ามันอันตรายมากมาป้องกันไว้กันก่อนนะครับเป็นสินค้าดีมีคุณภาพจากทางช็อปมาเนียนะครับหลายๆคนซื้อไป
0: ไม่ใช่แน่นอน
2: Happiness มุ้งกันยุงขนาด6ฟุตซื้อ2แถม1จากราคาปกติ 2,970 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ LINE @shopmania
1: แฮปปี้เน็ตมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตสามารถป้องกันยุงแมลงและสัตว์มีพิษต่างๆได้วิธีใช้ไม่ยุ่งยากเพียงแค่1 2 3ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีพกพาสะดวกจะกางที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นสนามหญ้ากางคนเดียวก็ได้ไม่ต้องผูกให้ยุ่งยากโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% ตะข่ายทนทานไม่ฉีกขาดง่ายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนและไม่อับชื้นอย่าปล่อยให้ตัวคุณและคนที่คุณรักตกอยู่ในอันตรายจากยุงและแมลงร้ายด้วยมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตของ Happiness
3: คุณผู้ชมคะรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าแอบว่านะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีจริงๆอ่ะสำหรับมุ้งนะคะโดยเฉพาะใครที่บอกว่าเป็นบ้านที่เป็นกึ่งเอาท์ดอร์น
1: ้อง
3: ม
1: ี
3: แบบว่าชายคานะคะหรือว่าเป็นบ้านที่แบบเดี๋ยวนี้ก็คือเราอะอากาศร้อนเนาะเปิดหน้าตรงหน้าต่างทิ้งเอาไว้อะไรเงี้ยนะคะยุงแมลงสัตว์เลื้อยคลานอะมันเข้ามาในบ้านแน่นอน
1: ยังไงก็ป้องกันไว้กันก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าประสบการณ์ไหนที่ผมใช้มุ้งแบบเดิมๆมานะมันลำบากมากๆเลยเวลาแขกไปใครมาไม่มีห้องนอนให้แขกนอนไงก็ต้องไปนอนหน้าทีวีก็ต้องมานั่งกลางมุ้งที่ผูกกับเสาตอนนี้บ้านผมต่างจังหวัดรีโนเวทแล้วไม่มีเสาแล้วผมว่าตัวนี้เหมาะมากๆเลยเวลาใครไปใครมาเนี่ยก็สามารถนอนดูทีวีแล้วก็การพ่นแมลงกันยุงได้เลยเพราะบ้านหนังของผมเป็นบ้านสวน
3: ถูกต้องนะหรือว่าบางท่านเนี่ยนะคะบอกว่าเอ้ยแล้วมันเอาไปกลางที่ไหนได้บ้างเน
1: ี่
3: ยโอ้ยเราเอาไปกลางอย่างที่ทิวบอกบ้านสวนได้นะคะหรือว่าจะนอกบ้านก็ได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราจะต้องแบบว่าไปเฝ้าสวนเฝ้าไร่แบบนี
1: ้
3: หรือว่าบางท่านนะคะจะเอาไปแบบถวายพระก
1: ็
3: ได้เอาไปกลางในกุฏิก็ได้นะคะหรือว่าบางท่านนะเอาไปอะแดปต์ใช้ด้วยความที่เขาเป็นอเนกประสงค์
1: ถูกต้อง
3: เอาไปแบบตามมูดดี
1: เฮ้ยกันพวกแมลงวันใช่ไหม
3: ใช่แล้วนะหรือว่าปลาแดดเดียวต่างๆปลาเค็มต่างๆนะคะอุ้ยใช้ได้แบบใหญ่ๆเลยนะ
1: ใหญ่ๆเลยนะครับบอกเลยว่าการใช้งานของเขาเนี่ยสมบุกสมบันนะ
3: เ
1: นื่องด้วยมันพกพามันสามารถเอาไปใช้งานได้หลายที
3: ่
1: ตัวโครงของเขาตรงนี้เนี่ยทำจากไฟเบอร์การ์ดนะอย่างที่บอกไปว่าไฟเบอร์การ์ดเนี่ยมีน้ำหนักเบานะครับทนความร้อนได้ดีและไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานกันได้แบบเต็มที่เลยนะครับรวมไปถึงนี่โพลีเอสเตอร์ในตัวของตะข่ายนะครับมีความเหนียวสูงเมื่อกี้นี้พี่แอมเปิดเข้าเปิดออกแล้ว
3: นี่อ่ะนี่นะเล็บขวนอย่างเงี้ย
1: ครับ
3: ไม่ขาด
1: ไม่ขาดเลยอันนี้ดีมากๆเลยแล้วก็ระบายอากาศได้ดีข้อดีของมันคือระบายอากาศได้ดีนะครับแล้วก็กันเรื่องของแมลงได้เลยอ่ะถ้าดูนะเราเอาครอบทั้ง4มุมของตัวฟูกเลยแบบนี้คุณก็ไม่ต้องกังวลว่ายุงจะเข้านะฮะหรือแมลงจะมาตอนที่เรานอนหลับเพราะมันเป็นเวลาที่เราไม่รู้ตัวเลย
3: โอ้จริงจะบอกให้ว่าอย่างแอมมีประสบการณ์ตรงที่ว่าเรานอนกับลูกใช่มั้ยแล้วเราอ่ะก็คือเผลอไปค่ะคือเราไม่มีสติหรอกระหว่างที่เราหลับตอนกลางคืนแล้วก็ลืมคุมมือให้ลูกตื่นมาคุณผู้ชมคือลูกโดนยุงกัดเต็มตัวไปหมดหัวนี่คือรู้สึกผิดอ่ะ
1: ครับผมยังไงก็ป้องกันไว้ก่อนเลยนะฮะแล้วมาทางด้านของช็อปมาเนียของเราเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสินค้าที่คุณภาพมากๆกลับมาอีกครั้งนึงนะครับอยากให้หลายๆคนเนี่ยได้ซื้อได้ใช้ไม่ว่าใครจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าใครจะเป็นสายแคมปิ้งนะครับรีบโทรมาเลยเป็นสินค้าที่หลายๆคนซื้อไป
3: ได้ใช้แน่นอน
2: Happiness มุ้งกันยุงขนาด6ฟุตซื้อ2แถม1จากราคาปกติ 2,970 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ LINE @shopmania สินค้าที่คุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
1: ใครที่ดูอยู่รีบโทรรีบซื้อเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าปล่อยให้คนที่คุณรักเนี่ยเสี่ยงอันตรายกับอะไรที่เราคาดไม่ถึงแบบนี้นะคะป้องกันได้ตั้งแต่ตอนนี้รีบโทรเข้ามาให้ทันค่ะแต่ว่าสำหรับตอนนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรีบโทรเข้ามานะครับ

สวัสดีครับ13กันยายนพุทธศักราช2430พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ซึ่งเดิมนั้นตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตในปัจจุบันนี้พัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้ดำเนินการย้ายสถานที่จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตไปตั้งอยู่ที่ตำบลลำไซอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นพระองค์ทรงมีพระเนตรอันยาวไกลในการที่จะพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าดังนั้นวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้จัดงานที่สำคัญขึ้นในวันนี้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกันครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรและในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาการอย่างไรบ้าง

ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายการสอนพระปริยัติธรรมจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาจัดตั้งที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตพระราชทานนามว่ามหาธาตุวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2430เพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์โดยเปิดสอนครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2432ต่อมามีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามมหาธาตุวิทยาลัยเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2439พระมหาเถระฝ่ายมหานิกาย57รูปประชุมณตำหนักสมเด็จวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2490โดยมีพระพิมลธรรมช้อยฐานทัตตะเถระเป็นประธานและประกาศให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยโดยเปิดสอนระดับปริญญาตรีคณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2490และในปีพุทธศักราช2500ได้ปรับเปลี่ยนระบบการวัดผลการศึกษาเป็นระบบหน่วยกิตกำหนดให้นิสิตต้องศึกษาอย่างน้อย126หน่วยกิตและปฏิบัติศาสนกิจ1ปีก่อนรับปริญญาวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2527รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติกำหนดวิทยาฐานะรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวันที่21กันยายนพุทธศักราช2540รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐทำให้มหาวิทยาลัยมีสถานะคู่ขนานซึ่งเป็นทั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยนายแพทย์รัศมีและคุณหญิงสมปองวันนี้สอน

ได้ถวายที่ดินซึ่งตั้งอยู่ณกิโลเมตรที่55ตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน84ไร่1งาน37ตารางวาเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2542และวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2542พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์สร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ต่อมาวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2551มหาวิทยาลัยได้ย้ายที่ทำการจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครมายังเลขที่79หมู่1ตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีเนื้อที่รวม335ไร่1งาน37ตารางวาวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2553พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างเป็นทางการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีโครงสร้างส่วนงานและโครงสร้างการบริหารงานที่หลากหลายเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการจัดการศึกษาโดยบริหารจัดการตามวิสัยทัศน์ที่ว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่และใช้พุทธนวัตกรรมสำหรับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพียบพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมปัจจุบันมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาใน5คณะ12วิทยาเขต28วิทยาลัยสงฆ์4หน่วยวิทยาบริการและสถาบันสมทบในต่างประเทศ5แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดการศึกษา370หลักสูตรทั้งในระดับประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกมีนิสิตนักศึกษาทั้งสิ้น 27,413 รูปคนในจำนวนนี้มีนิสิตนักศึกษาชาวต่างชาติ 3,964 รูปคนใน38ประเทศนับแต่เปิดการศึกษามามีผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับชั้น 94,229 รูปคนมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการ 2,489 รูปคนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาของรัฐและคณะสงฆ์ไทยเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกและสถาบันการศึกษาต้นแบบกลุ่มที่4พัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาที่เน้นด้านการพัฒนาสังคมด้วยหลักศาสนาเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่สร้างพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมและสร้างศาสนทายาทเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนสืบไป

0: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
1: มจร.ของเรา139ปีผ่านยุคผ่านสมัยผ่านอุปสรรคปัญหาฟันฝ่าก้าวเดินร่วมกันมาประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองผิดบัณฑิตทั้งฝ่ายบรรพชิต

และฝ่ายคฤหัสถ์ไปทำหน้าที่การงานทั้งในการคณะสงฆ์และในสถาบันในองค์กรในสังคมประเทศชาติโดยทั่วไปมีส่วนในการพัฒนาชาติเป็นคุณูปการมากมายมหาศาล

ฐานสูงประสบความสำเร็จมีหลักฐานปรากฏเป็นที่ประจักษ์ทั้งในส่วนที่เป็นการสร้างสรรค์ผิดผลงานและที่สำคัญก็คือทำหน้าที่ในการบูรณาการพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่สมกับพระราชปฏิฐานของรุ่นเก้าราชการที่ห้าส่วนนี้มจรของเราได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จในส่วนที่สองเป็นสถาบันหลักทางด้านการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้กับทางคณะสงฆ์ไทยสมกับที่ท่านได้มีประกาศมหาเถรสมาคมให้การศึกษาของมจรของเราเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์มจร.มหาวิทยาลัยสงฆ์ของคณะสงฆ์ไทยได้ทำหน้าที่ทั้งในส่วนการช่วยเหลือบริหารกิจการคณะสงฆ์โครงการที่สำคัญของคณะสงฆ์ต่างๆทั่วประเทศและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการสร้างศาสนทายาทให้กับคณะสงฆ์โดยเฉพาะส่วนที่เป็นการบูรณาการประยุกต์เนื้อหาทางพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ไปเพื่อบริหารกิจการคณะสงฆ์สร้างคุณูปการให้กับการคณะสงฆ์ในประเทศไทยเป็นอเนกประการและเราจะก้าวเดินในทิศทางนี้ต่อไปเป็นเสาหลักให้ทางการคณะสงฆ์หวังช่วยในทุกๆเรื่องประการที่สามร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างคุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมเป้าหมายก็คือสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนทุกเพศทุกวัยในประเทศไทยของเราช่วยเหลือบรรเทาแก้ปัญหาทางสังคมและสร้างลูกหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความคิดความอ่านเป็นสัมมาทิฏฐิแต่เพียงอย่างเดียวมีศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรัยในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบรรพบุรุษในสถาบันเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่ามีทั้งความเก่งและความดีในประเทศชาติของเราแต่อย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันก็คือการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาในยุคนี้มีความท้าทายจากสภาพแวดล้อมจากสังคมภายนอกจากกระแสโลกยุคใหม่มากมายเดี๋ยวท่านวิทยากรทั้งหลายก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสถานะและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน AIเพราะฉะนั้นก็เป็นโจทย์ใหญ่ร่วมกันว่าในการทำหน้าที่
ของครูบาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

โดยเฉพาะในมจร.ของเรานี้เมื่อ AI เข้ามามีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอนการวิจัยในทุกๆเรื่องเราจะปรับสถานะและบทบาทของเราให้สอดคล้องกับสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างไรเป็นความท้าทายเป็นทั้งโอกาสและวิกฤตที่เราจะร่วมกันบริหารมจร.ของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงก้าวหน้าสืบต่อไปได้ขอบคุณอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆเรื่องพัฒนาองค์กรของเราให้เป็นที่พึ่งที่หวังของสังคมประเทศชาติพระพุทธศาสนาร่วมด้วยช่วย

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอรูบิเดียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
0: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3300ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @@sideshopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: อดีตประธานาธิบดีสหรัฐท่านหนึ่งชื่อเธียโดร์รูสเวลล์กล่าวว่า Keep your eyes on the star Keep your feet on the ground เรามาแปลกันว่าสองตาให้จ้องมองดาวที่เป็นเป้าหมายสองเท้าติดดินเดินไปทีละก้าวทีละก้าวพร้อมกันสู่เป้าหมายต่อให้เป็นองคาพยพใหญ่มันก็ไปเป้าหมายเดียวกันเล่าจื้อบอกว่าระยะทางหมื่นลี้มันต้องมีก้าวแรกมหาวิทยาลัยตอนนี้มีทั้งพระราชบัญญัติมีทั้งแผนพัฒนาระยะยาวมีวิสัยทัศน์กำหนดทิศทางให้ไปทางเดียวกันข้อสำคัญคือเราเข้าใจเป้าหมายตรงกันหรือเปล่าตีความตรงกันไหมและยิ่งกระทรวงอว.มาจัดกลุ่มให้เราอยู่ในกลุ่ม4คือมหาวิทยาลัยที่พัฒนาปัญญาและคุณธรรมเราเข้าใจปัญญาตรงกันไหมคุณธรรมตรงกันไหมเราจะปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นอย่างไรมันก็ต้องมาคุยกันไม่งั้นก็ไปมองดาวคนละดวงไปคนละทางเรื่องที่จะพูดวันนี้ก็คือมองดาวดวงนั้นน่ะที่มันเป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสิ่งที่จะนำเสนอมันอาจจะไม่โดนใจไม่ตรงกับที่ท่านคิดแต่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการระดมความคิดก็ว่าได้ว่าเราจะพาองค์กรของเราไปทางไหนปัญญาและคุณธรรมนั้นคืออะไรเขาก็ตั้งชื่อเรื่องว่าการบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่กับพุทธปัญญาก็คือกลุ่ม4นั่นเองและชื่อนี้ก็สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาจุฬาต้องเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมขององค์กรก่อนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยตามกฎหมายบุรพาจารย์ของเราท่านทำอะไรมาองค์ผู้สถาปนาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงประสงค์อะไรและบุรพาจารย์ของเรานั้นได้นำพาสถาบันนี้ไปตามพระราชปณิธานนั้นหรือไม่และที่นำพากันมานี่มันตรงกับที่เขาจัดกลุ่มเราหรือไม่และเมื่อจัดกลุ่มแล้วเราเดินหน้าต่อไปนี่มันจะสอดคล้องกันกับอดีตปัจจุบันและอนาคตหรือไม่เราก็ต้องตีความให้มันเป็นเส้นเดียวกันไม่ใช่อยู่มาหักมุมดีไม่ดียูเทิร์นไม่รู้จะไปทางไหนเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ในวันนี้ก็สิ่งที่เราได้ทำเอาไว้ในปี2550เรียกว่าปรัชญามหาจุฬาหลังจากมีพ.ร.บ.ได้10ปีเราก็กำหนดปรัชญาซึ่งต่อมาปัจจุบันในปี65เนี่ยพัฒนาเป็นวิสัยทัศน์ปรัชญาก็คือจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมมันก็ตรงกับหัวข้อวันนี้บูรณาการพุทธปัญญากับศาสตร์สมัยใหม่และมันก็ไปสอดคล้องกับการจัดกลุ่มในกลุ่ม4ของมหาวิทยาลัยส ซึ่งตัวปรัชญานี้ก็เป็นที่เข้าใจกันเพราะเราก็ใช้กันมานานแล้วเพียงแต่ว่าบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่มันจะสอดคล้องกับกลุ่มสี่แค่ไหนเพียงไรแต่ที่เรานำเอาสามประโยคนี้มาเป็นปรัชญาก็เพราะว่าดูพระราชปณิธานของรัชกาลที่ห้าที่ทรงสถาปนามหาจุฬาในปี2439ว่าเมื่อย้ายโรงเรียนบอกพระประเยธรรมจากศาลาลายวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามมาอยู่ในวัดมหาธาตุในฝ่ายมหานิกายฝ่ายธรรมยุทธิกนิกายก็ไปอยู่ที่พระโบสถ์เรียนบาลีกันมามาอยู่ที่วัดมหาธาตุก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็เกิดมหาธาตุวิทยาลัยขึ้นในปี2430จน2430จน2439ก็ทรงวางศิลาก่อพระฤกษ์สร้างตึกแดงเพื่อให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ในปี2439ตอนมีพ.ร.บ.มหาจุฬา2540ทางฝ่ายรัฐบาลถามว่าท่านจะให้คฤหัสถ์เรียนด้วยหรือไม่เราก็อ้างพระราชปณิธานนี้ว่ารัชกาลที่5ประสงค์ให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ได้เรียนในสถาบันนี้ไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์สำหรับพระสงฆ์เท่านั้นพออ้างพระราชปณิธานดังนี้ฝ่ายรัฐสภาก็ดีรัฐบาลก็ดียอมให้ใส่คำว่าและคฤหัสถ์วันนี้ก็เราก็เลยเห็นภาพครูบาอาจารย์ฝ่ายคฤหัสถ์ครึ่งต่อครึ่งก็เป็นสายพระเนตรที่ยาวไกลของรัชกาลที่ห้าในพระราชปารภก่อพระฤกษ์ที่วางศิลาฤกษ์ตึกแดงปี2539ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งวิทยาลัยที่จะเล่าเรียนพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง2สถานที่วัดบวรกับเรียกว่ามหามกุฏราชวิทยาลัยกับที่วัดมหาธาตุเพราะฉะนั้นทั้งมหาจุฬาและมหามกุฏเป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงเหมือนกันใน2439นั้นก็มีคำว่าเป็นที่เล่าเรียนพระปริยัติสัจธรรมและวิชาชั้นสูงเปลี่ยนนามเป็นจากมหาธาตุวิไลเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิไล
1: เราจะเห็นว่าสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนาคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงสถาปนาขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาที่บ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์หรือคฤหัสถ์ทั่วไปที่เข้ามาศึกษาณสถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้มีความรู้คู่คุณธรรมครับ13กันยายนพุทธศักราช2569ก็ขอเชิญชวนเหล่าศิษยานุศิษย์นะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความสนใจไปร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุชุมชนที่คนต่างวัยช่วยการรักษาวิถีวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่าของบ้านเกิดไปสู่คนรุ่นใหม่ร่วมเดินทางต่อไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด 30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: แ
4: ผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโอ้ทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
5: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
4: สายแสดงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
5: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
7: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
5: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้ที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
7: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
5: ้ค่ะ
7: คุณผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึง2เครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยเถอะนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
5: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2 อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
7: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
5: ค่ะ
7: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
5: ั้
7: นเอง
5: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้าซื้อ1แถม2

0: พลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี้นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
5: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบตเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
4: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
5: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค
4: ่
5: ะ
4: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วนค่ะ

0: สวยหน้าที่สมัย
1: คุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
2: ไม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มเนี่ยหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
3: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
4: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
5: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
6: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
7: โอเวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
6: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวัยสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ

0: วงกำแหงชรินทร์ นันทนาคอนสวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะคะที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทูลทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
2: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้หลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
2: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดีติ๊กต็อกก็ดี
1: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
2: ว
1: ัน
2: นี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20ท่าน

0: มกล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: แต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
4: ยี่ห้อไม้ไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วตอบรับดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2 อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
2: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะคะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆ call center ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหวเป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือเนี่ยนะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
2: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็ 2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันวานไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: อยากฟังเพลงของชายเมืองสิงห์สมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะน่าจะมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม

2. สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอเอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอสูตรตะข่ายขัดผิวตีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง1,999บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆ มาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคามังคุดวิตามิน B3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอลที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี้ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนานแทนแล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันเมล็ดกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนเนี่ยก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลักร้อย999บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาขี้ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงของดร.เอฟและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์เดอเอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้แบรนด์เดอเอเดอะเอ Herbal White Tanning Soap รับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่แอดช็อปมาเนียครับ
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะมากับเรานะคะกับ Shopmania ค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณอ๊อฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีนะคะ
0: วันนี้คุณอ๊อฟเอาอะไรมาฝากคะ
5: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
4: ไม่ครบวันไม่ครบสักวัน
5: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
5: ใช
0: ่ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @side shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
4: แ
0: ม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
4: 2515เอ้ยไม่ใช่19
0: 2519
4: ตอนน
0: ั้
4: นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
0: เด็กมาก
4: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
0: ์
4: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมทเรื่องจำเลยรัก
0: ค
4: ่
0: ะ
4: เล่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ68
0: แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
4: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพรนะคะเขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเด
0: ีย
4: วก็ทานค่
0: ะ
4: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำน่ะมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่ง

0: ให้แม่เขาทานกลัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
1: ใช่ครับ
2: มีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททูอีก200มิลลิกรัมครับ
1: เออนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนค่ะวันนี้3กระปุก 1,770 บาทไม่ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
0: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวต้าแฟมนี่ไม่ได้แม่ทางละทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวต้าแฟมมาก
2: คืออยากจะบอกว่าไวต้าแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็ อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่จิ๋มอย่างเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามี GHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
1: ะ
2: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026นะคร
0: ับ
2: จากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
1: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
2: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำๆเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไททู200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
1: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
2: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
0: 200กว่าบาทเอง
1: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋ม
0: ค
1: ่ะฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
0: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวต้าแฟมนะคะ
1: ค่ะคุณออฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
2: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวต้าแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
0: สุดยอดแล้วค่ะ
1: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
1: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม

0: ต้นดีขึ้นดินก็ดีข
1: ึ้
0: น
1: ปู
0: ขึ้น
2: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
3: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
5: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
5: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตัน
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
8: สวัสดีครับ
7: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
8: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
7: ับ
8: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
7: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
8: ต่างกันมากคร
7: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
8: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ย
7: ครับ
8: เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั่งไหมมันย่อยสลายมั่งไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต์
7: ครับ
8: คุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
7: ครับ
8: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
7: เพราะอะไรล่ะครับ
8: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวเนี้ยให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
7: เขาแสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
8: ์ใช่ครับ
7: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
8: ใช่ครับ
7: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
8: ใช่ครับ
7: ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
8: ใช่ครับ
7: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
8: ไม่ใช่ครับ
7: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
8: ้คุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
7: ครับ
8: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
7: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับ
9: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
7: สินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
4: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
5: รุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
0: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
1: ึ
0: ้นปูขึ้น
2: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
3: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
5: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
5: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตัน
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับ
9: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330หรือว่าแอด LINE Shop Mania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะพบกันแล้วนะคะกับ Shop Mania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่แม่คุณพ่อพ่อที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
2: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของทั้งน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
3: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดรม
2: บางคน
3: มีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
2: ้ไม่ขาดย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
1: ๆน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถที่หนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีกสองซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330

0: เวลาที่ล่องเรือประมงออกไปกลางทะเลมองเข้ามาชายฝั่งจะเห็นลักษณะของเขาลูกนี้คล้ายๆกับเต่ามีหมู่พระราชวังอยู่บนเขานั่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเรากำลังเข้าสู่เมืองเพชรบุรี
1: มันเป็นการเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องเล่าของสุวรรณภูมิถึงคนแรกเริ่มที่เข้ามาปรากฏอยู่ในดินแดนไทยเราก่อนที่จะเข้าสู่ประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงในบ้านเราอ่ะ
0: สวัสดีค่ะสาธุกันกับตั๊กอรวรรณวันนี้ตั๊กพามาที่วัดถ้ำเขาเต่าถือเป็นสุดยอดอันซีนของวัดที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์นะคะเพราะว่าตัวของวัดอะค่ะสร้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันลงมาและที่สำคัญสามารถมองเห็นวิวทะเลหัวหินได้แบบ360องศาเลยค่ะนอกจากนี้นะคะตั๊กยังจะพาไปดูแหล่งอารยธรรมโบราณที่ถูกค้นพบขึ้นมาใหม่ที่ดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีด้วยค่ะนะคะคือก็จะเป็นลักษณะของถ้ำแต่ที่เห็นอยู่นี้คือถ้ำจำลองนะคะคุณผู้ชมแต่จุดหมายของเราค่ะคือจะเดินไปด้านหน้าด้านหน้าได้ยินเสียงคลื่นมาแล้วค่ะด้านหน้าจะติดริมทะเลหัวหินนะคะแล้วไฮไลท์สำคัญเขาบอกว่าตรงจุดนี้สวยงามมาก

ินมาอีกนิดนึงค่ะนี่ค่ะเห็นทะเลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีเรือประมงเยอะแยะไปหมดนี่เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ทำเรือประมงมาตั้งแต่ในอดีตทีนี้คนก็สงสัยว่าทำไมที่นี่ถึงชื่อว่าวัดถ้ำเขาเต่ามีเรื่องเล่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคือในอดีตอะค่ะบริเวณจุดนี้ชาวประมงเขาเล่าแบบนี้นะคะว่าเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลและนอกจากนี้อะค่ะเวลาที่ล่องเรือประมงออกไปกลางทะเลมองเข้ามาชายฝั่งจะเห็นลักษณะของเขาลูกนี้คล้ายๆกับเต่าคลานออกไปนอกทะเลชาวประมงเขาก็เลยเรียกตามกายภาพของเขาว่าวัดเขาเต่าแต่ผ่านมาค่ะก็เรียกชื่อวัดนะคะว่าวัดถ้ำเขาเต่าตามลักษณะของกายภาพหรือภูมิทัศน์ของเขาที่ตั้งอยู่ติดริมทะเลค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งสำคัญนะคะที่ทำให้นักท่องเที่ยวอะค่ะเดินทางมาที่วัดถ้ำเขาเต่าแห่งนี้เป็นจำนวนมากนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าสถาปัตยกรรมต่างๆที่วัดสร้างนะคะก็จะลดหลั่นกันมาตามภูเขาซึ่งตรงนี้ทำให้สมูทแล้วก็สมดุลกับธรรมชาติมากๆนะคะซึ่งถ้าใครอยากจะมาที่นี่ค่ะเอ๊ะตั้งอยู่ตรงไหนนะคะวัดถ้ำเขาเต่าแห่งนี้ค่ะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็ถือว่าเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดหัวหินนะคะสำหรับทัศนียภาพและก็จุดชมวิวอะค่ะตัวของวัดตั้งอยู่บนเนินเขาติดชายทะเลทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของชายหาดเขาเต่าและก็ท้องทะเลได้กว้างไกลที่สำคัญนะคะคือถ้าใครมาที่นี่ค่ะก็จะมานั่งพักแล้วก็นั่งรับลมชิลๆริมทะเลด้วยนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดค่ะก็จะประกอบไปด้วยถ้ำจำลองศาสนสถานหลายจุดให้สักการะอย่างเช่นพระอุปคุฎพระพุทธสักยะชินราชพระโพธิสัตว์กวนอิมและรูปปั้นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาและใครที่อยากจะมานะคะก็มาได้เลยค่ะคือวัดเปิดตั้งแต่7โมงเช้ายาวไปจนถึง6โมงเย็นก็สามารถมานั่งรับลมหรือว่าอาจจะชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยก็ได้ค่ะ

เดินมาสักนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะที่เป็นเต่าสีทองนี่ถือว่าเป็นจุดเช็คอินแรกนะคะที่มาที่วัดถ้ำเขาเต่าและที่สำคัญค่ะตรงจุดนี้นักท่องเที่ยวอะค่ะเขาก็จะนำพวงมาลัยอะค่ะมาไหว้ขอพรเพราะว่าเต่าอะค่ะคือสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลหรือว่าในเรื่องของอายุยืนยาวนะคะหลายคนก็จะนำพวงมาลัยอะค่ะนำเหรียญนะคะมาวางไว้นี่ก็เป็นหนึ่งในความเชื่อนะคะซึ่งใครที่มาที่วัดถ้ำเขาเต่าก็ต้องมาที่จุดเช็คอินนี้เป็นที่แรกๆหรือจะมาถ่ายภาพก็ได้นะคะจุดนี้นอกจากจะมาไหว้แล้วนะคะก็ยังจะเห็นเป็นวิว360องศาของทะเลแล้วก็จะมีเรือประมงอะค่ะมาจอดอยู่ริมฝั่งนั่นเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะคะซึ่งเขาก็ทำมาหากินในเรื่องของประมงแบบนี้มายาวนานแล้วนอกจากนี้ความเชื่อในเรื่องของการขอพรเต่าที่เป็นสัตว์มงคลนั้นนะคะนอกจากความเชื่อที่ว่าอายุยืนยาวแล้วก็เชื่อในเรื่องของความหนักแน่นมั่นคงและความสงบร่มเย็นนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเยือนที่นี่ก็มักจะนิยมทำบุญกราบไหว้บูชาแล้วก็ลูบไปที่กระดองของเต่าสีทองนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆเลยนะคะแล้วขอพรในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุที่ยืนยาวเหมือนเต่าและความมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงานค่ะจากว่าวัดนี้ตั้งอยู่ริมทะเลนะคะอุโบสถก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะคะก็มีพระพุทธรูปรวมไปถึงสถานที่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่สวดมนต์ของพระสงฆ์นะคะนักท่องเที่ยวก็สามารถเข้ามาได้นะคะคือเข้ามานั่งด้านในอะค่ะอารมณ์ก็จะเย็นสบายแล้วในช่วงเย็นๆที่ใกล้จะพระอาทิตย์ตกดินนะคะแสงก็จะส่องผ่านหน้าต่างนะคะจะเห็นเป็นลำแสงมองออกไปก็จะเห็นเป็นวิวของเรือประมงจุดนี้นอกจากจะมานั่งสวดมนต์หรือนั่งสมาธิแล้วมองออกไปด้านนอกก็จะสวยงามไปอีกแบบนึงเลยนะคะตอนนี้นะคะตาก็กำลังที่จะเดินขึ้นเขาซึ่งด้านบนนะคะก็จะประดิษฐานองค์พระขนาดใหญ่ที่มีสีทองอร่ามเลยนะคะซึ่งชาวบ้านจะเรียกองค์พระว่าองค์หลวงพ่อใหญ่ค่ะในที่สุดตะก็เดินมาจนถึงจุดสูงสุดของวัดถ้ำเขาเต่าแล้วนะคะซึ่งด้านบนนะคะก็จะประดิษฐานหลวงพ่อองค์ใหญ่นะคะหรือว่าชื่อเต็มๆของท่านก็คือพระพุทธสากยชินมหาราชนะคะแล้วทีนี้ค่ะองค์พระค่ะหันหน้าออกสู่ทะเลแล้วที่สำคัญนะคะจะเป็นทางด้านทิศตะวันออกซึ่งหมายความว่าในตอนเช้าอะค่ะพระอาทิตย์จะขึ้นบริเวณตรงหน้าพระพอดีเลยนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมจะมาในช่วงเช้าๆอะค่ะก็จะเห็นแสงอาทิตย์ยามเช้าขึ้นตรงหน้าเราเลยนะคะแต่ว่าวันที่ตักมาค่ะตักเลือกมาในช่วงเย็นๆนะคะซึ่งพระอาทิตย์ก็จะตกไปที่เขาลูกนั้นนะคะความสวยงามมันจะแตกต่างกันอยู่ที่ว่าพอพระอาทิตย์ตกอะค่ะแสงจะเป็นสีทองแล้วตัดกับภูเขาตัดกับท้องทะเลที่เป็นสีครามนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สวยไปอีกแบบนอกจากตอนเช้านะคะแล้วทีนี้ความเชื่อของชาวประมงที่นี่นะคะสาเหตุที่องค์พระค่ะหันหน้ารับแสงอาทิตย์ยามเช้าความหมายเป็นมงคลหันหน้าออกสู่ทะเลก็หมายความว่าเป็นที่พึ่งของชาวประมงให้ชาวประมงนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยในการออกไปหาป

ถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโอกาสมานะคะก็อยากให้คุณผู้ชมอะค่ะขึ้นมาตรงบริเวณจุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดของวัดถ้ำเขาเต่านอกจากจะมาได้กราบบูชาองค์พระองค์ใหญ่แล้วนะคะก็สามารถมาชมวิวท้องทะเลแบบนี้แบบพาโนรามาหรือว่า360องศาเลยค่ะมีหมู่พระราชวังอยู่บนเขานั่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเรากำลังเข้าสู่เมืองเพชรบุรีนี่เป็นทองคำแท้ๆนะคะเป็นเครื่องประดับอะค่ะที่ประดับเป็นโครงกระดูกที่ถูกค้นพบ

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: ขายังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
3: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
3: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: เฮ้ย
0: ว้าว
4: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์หมอแคนขั้นเทพไวรัลข้ามทวีแชมป์โลกพ่อมดกลลวงตาเปิดของดีพัทลุงกระเป๋ากระจูดโกอินเตอร์และโชว์เนรมิตตู้เย็นสไตล์อีสานโบราณสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
5: จากกระแสลิซ่านักร้องสาววง Blackpink กลับมาเมืองไทยแล้วใส่ผ้าสิ้นย้อมครามไปเที่ยววัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเป็นกระแสโด่งดังปรากฏการณ์นี้ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเบื้องหลังของการรังสรรค์ผ้าย้อมครามสักผืนหนึ่งนั้นจะละเอียดประณีตสักแค่ไหนแล้วคุณสมบัติของผ้าย้อมครามพื้นบ้านไทยจะไปไกลระดับโลกได้จริงหรือไม
6: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
7: เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.

อนนี้ตาก็มาอยู่ที่เพชรบุรีนะคะสัญลักษณ์สำคัญถ้ามาเพชรบุรีจะต้องมาเขาวังหรือว่าพระนครคีรีค่ะซึ่งตาจะพาขึ้นไปชมความสวยงามของเขาวังนะคะซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนในสมัยรัชกาลที่4คือสถาปัตยกรรมมีความผสมผสานระหว่างไทยจีนแล้วก็ยุโรปจะสวยงามขนาดไหนมาที่นี่เลยค่ะ

ที่เขาวังนะคะถ้าเกิดเราไม่อยากที่จะเดินขึ้นไปนะคะคือเขาจะมีทางเดินขึ้นค่ะเดินเท้าก็สามารถที่จะมาซื้อบัตรได้นะคะจะเป็นตั๋วของรถรางไม่แพงนะคะผู้ใหญ่80บาทเด็กเล็ก15บาทซึ่งถ้าเป็นต่างชาติก็280บาทเด็ก15บาทต่างชาตินะคะสะดวกสบายมากๆเดี๋ยวไปดูว่าการนั่งรถรางไฟฟ้าจะเป็นยังไงค่ะ

ี่ตั๊กกำลังนั่งรถรางไฟฟ้านะคะขึ้นไปบริเวณเขาวังซึ่งระหว่างทางเนี่ยค่ะก็จะสวนกันนะคะก็จะมีคนลงแต่ที่สำคัญนะคะเขาก็ที่เมื่อกี้เขาไม่ได้ทักเรานะคะเขาทักลิงค่ะเรามีลิงผู้โดยสารขึ้นมาเมื่อกี้เขาเรียกอะไรนะมังกี้มังกี้ขึ้นมากับเราด้วยแต่ว่าตัวนี้ไม่ค่อยซนเท่าไหร่ไม่ได้แบบมาเกาะกระโปรงกระเป๋าหรือว่าเขาอะไรนะคะเขาทำหมันแล้วเขาก็

่โซนโอ้พี่ประจำรถรางเขาบอกว่าทำหมันแล้วจะลดความดุร้ายจะไม่ได้แบบแย่งของแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอลิงรอบๆอะค่ะต้องระวังให้ดีแบบเนี่ยกระเป๋าเนี้ยเดี๋ยวตั๊กต้องระวังแล้วนะเดี๋ยวต้องเตรียมไว้แบบข้างหน้าแล้วถือของกินมาแบบนี้อาจจะโดนแย่งได้หลังจากที่ตั๊กลงจากรถรางเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเป็นจุดแรกนะคะที่เราขึ้นมาก็จะมีป้ายตลอดเลยนะว่าให้ระวังลิงเพราะว่าอาจจะมีลิงอ่ะเขาลงมาจากเขาแต่โชคดีตอนนี้เรายังไม่ได้เจอลิงเลยเจอแต่เจ้าถิ่มถิ่มเป็นภาษาอีสานแปลว่าทิ้งตอนนั้นเพลงไสวาสิบอถิ่มกันกำลังดังอะค่ะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าถิ่มเดี๋ยวถิ่มลงไปแล้วถิ่มจะไม่ดื้อไม่ซนเพราะว่าเขาทำหมันแล้วนะคะ

ตอนนี้ตั๊กก็ขึ้นมาด้านบนเขาวังเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตรงจุดที่ตั๊กมาค่ะตั๊กจะมุ่งหน้าไปตรงพระที่นั่งราชธรรมสภาซึ่งในสมัยอดีตนะคะสมัยรัชกาลที่4พระองค์ก็จะใช้ตรงจุดบริเวณนี้ค่ะเป็นที่ประชุมนะคะแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงจะเป็นหอดูดาวเดี๋ยวเราขึ้นไปดูว่าด้านบนจะเป็นยังไงเพราะเห็นบอกว่าอาคารนะคะจะเป็นทรงกลีโบราณด้วยคือสวยงามมากๆแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าที่เขาวังแห่งนี้ค่ะในสมัยอดีตเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่รัชกาลที่4พระองค์ทรงโปรดมากเพราะว่าวิวทิวทัศน์แล้วก็อากาศดีค่ะ

ตอนนี้นะคะตะก้อขึ้นมาตรงจุดด้านบนหอดูดาวนะคะซึ่งในสมัยอดีตค่ะตรงบริเวณจุดนี้เป็นที่ทรงงานของรัชกาลที่4นะคะพระองค์จะทรงงานในเรื่องของดาราศาสตร์อะค่ะนอกจากนี้ในเวลากลางคืนนะคะก็จะมีการติดเป็นโคมไฟนะคะเพื่อให้เรือประมงทั้งหลายอะค่ะที่เขาออกไปหาปลากลางทะเลหรือว่ากำลังที่จะกลับเข้าฝั่งจะได้เห็นเป็นสัญลักษณ์อะค่ะว่าใกล้เข้ากับตัวเมืองเพชรบุรีแล้วหรืออีกในหนึ่งนะคะก็เรียกว่าประภาคารนั่นเองค่ะลักษณะก็จะเป็นหลังคาโดมกระจกโค้งมนเป็นลักษณะของหอดูดาวส่วนพระองค์ในสมัยรัชกาลที่4เขาวังถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญด้วยตั้งอยู่ที่ตำบลคลองกระแสงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะพอเข้ามาสู่ตัวเมืองก็จะเห็นสัญลักษณ์ชัดเจนเลยนะคะใครๆก็คือต้องมองเห็นเขาวังแล้วก็มีหมู่พระราชวังอยู่บนเขานั่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเรากำลังเข้าสู่เมืองเพชรบุรีสร้างสำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2403และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระนครคีรีแต่ชาวเพชรบุรีนิยมเรียกกันติดปากนะคะว่าเขาวังมาจนถึงปัจจุบันค่ะเนื่องจากว่าด้านบนเขาวังนั้นนะคะจะมีทั้งพระที่นั่งพระตำหนักวัดและกลุ่มอาคารต่างๆมากมายพิเศษนะคะที่เขาวังแห่งนี้หรือว่าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีค่ะท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะคะก็มีการจัดแถลงข่าวใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเพิ่งมีการค้นพบแหล่งโบราณดอนใหญ่ทองซึ่งขุดไปนะคะก็พบโครงกระดูกโบราณที่สวมเป็นเครื่องประดับทองคำรวมถึงมีการลายล้อมด้วยกองมโหระทึกถึง6ใบด้วยกันท่านอธิบดีกรมศิลปากรบอกว่ามีถือว่าเป็นการขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีครั้งใหม่ครั้งใหญ่ที่สำคัญของเพชรบุรีนะคะแล้วในวันแถลงข่าวนะคะทางกรมศิลปากรนะคะก็นำทองนี่เป็นทองคำแท้ๆนะคะเป็นเครื่องประดับอะค่ะที่ประดับเป็นโครงกระดูกที่ขุดค้นพบตอนแรกเนี่ยเป็นโครงกระดูกผู้ใหญ่8โครงด้วยกันนะคะซึ่งก็มาจัดแสดงตรงบริเวณจุดนี้แล้วอธิบดีกรมศิลปากรบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะเพิ่งขุดพบเป็นโครงที่9ซึ่งเป็นโครงกระดูกเด็กนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าไฮไลท์สำคัญคือตรงนี้ค่ะกลองมะโหระทึกซึ่งท่าน

0: บอกว่าถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยที่ไม่เคยขุดค้นพบกลองมโหระทึกมีจำนวนมากขนาดนี้นะคะแล้วก็ทางกวางศรีอ่ะเขาบอกว่าอยากจะมาศึกษาตรงนี้ด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นวัฒนธรรมร่วม
1: ที่นี่ยังมีคำถามที่ท้าทายนักโบราณคดีอย่างมากเราคิดว่าเราจะบรรลุถึงผลการศึกษาของยุคก่อนประวัติศาสตร์แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
2: มันจะเป็นเรื่องเล่าของสุวรรณภูมิถึงคนแรกเริ่มที่เข้ามาปรากฏอยู่ในดินแดนไทยเรา

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลดเราตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
0: Double Rack เราตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
1: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
0: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
1: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับ
0: รี
1: บโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: นนี้นะคะตะก้อมาถึงจุดที่ขุดพบโครงกระดูกทั้งหมด9โครงแล้วนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นโครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุกว่าพันปีนะคะนอกจากนี้หลุมโดยรอบอะค่ะก็จะมีพวกกองมโหระทึกรูปปัดต่างๆแล้วก็ในโครงกระดูกที่บอกว่าพบเป็นกำไลทองเป็นเครื่องประดับทองคำอะค่ะก็ตรงบริเวณจุดนี้นะคะพื้นที่นี้จะอยู่ที่แหล่งอารยธรรมโบราณดอนยายทองอยู่ที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะคะตอนนี้ท่านอธิบดีกรมศิลปากรก็ลงพื้นที่ค่ะมาดูความคืบหน้าในการขุดพบซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็ขุดไปเรื่อยๆแล้วโครงกระดูกที่พบล่าสุดตรงนู้นเลยค่ะคุณผู้ชมจะเป็นโครงกระดูกเด็กซึ่งนักโบราณคดีบอกว่าที่เชื่อว่าเป็นโครงกระดูกเด็กเพราะว่าเจอร่องรอยหลักฐานของฟันน้ำนมค่ะเป็นโครงกระดูกล่าสุด9โครงตอนนี้ท่านอธิบดีกรมศิลปากรแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็วางแผนนะคะว่าจะมีการนำโครงกระดูกทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาได้ตอนไหนแต่ปัจจุบันนี้พวกที่เป็นเครื่องประดับหรือว่ากำไลทองต่างๆอะค่ะจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีก็สามารถไปชมได้นะคะ
1: นี่เป็นแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่สำคัญอย่างมากซึ่งกรมจะทำงานโบราณคดีที่นี่ต
0: ่อ
1: ในระยะนี้ก็เน้นไปที่การศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ผลการศึกษานะครับตอนนี้เราจะพักก็คือจะเก็บของขึ้นจากหลุมไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกหรือโบราณวัตถุใดๆก็ตามที่เจอแล้วจะถูกของเหล่านี้จะถูกนำไปอนุรักษ์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ของกรมที่คลอง5เรามีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์อยู่แล้วแล้วระหว่างที่นำของเหล่านี้ขึ้นเราก็จะปิดหลุมนี้แล้วก็รอหลังฤดูฝนจะมาทำงานกันใหม
0: ่
1: แต่งานในพื้นที่จะไม่หยุดแค่นี
0: ้
1: น่าจะเป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้ามาทำต่อเพราะว่าฤดูฝนเป็นอุปสรรคต่องานขุดค้นอย่าว่าแต่ฝนตกเลยน้ำใต้ดินมันก็ซึมขึ้นมาทุกวัน
0: นี่ที่เห็นอยู่คือน้ำใต้ดิน
1: คือน้ำใต้ดินใช่แล้วก็เรากำลังสนใจว่าคนเหล่านี้เป็นคนในพื้นที่ดั้งเดิมหรือคนที่อพยพมาจากที่อื่นซึ่งมันมีวิธีทราบได้จากขบวนการทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าไอโซโทปเขาจะดูจากสิ่งตกค้างอยู่จากของที่คนเหล่านี้บริโภคแต่ที่นี่ยังมีคำถามที่ท้าทายนักโบราณคดีอย่างมากแล้วก็เราคิดว่าเราจะบรรลุถึงผลการศึกษาของยุคก่อนประวัติศาสตร์แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับ
0: แต่ตอนนี้คือรู้อายุใช่ไหมคะว่า
1: คร่าวๆเมื่อเทียบดูเห็นท่านผู้เชี่ยวชาญจากกองโบราณคดีบอกว่าถ้าเทียบกับแหล่งที่เจอในประเทศเพื่อนบ้านมันจะมีอายุตั้งแต่ 2,100 ปีถึง 1,900 ปีโดยประมาณ
2: ในชีวิตก็ถือว่าสำคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เจอขุดแล้วก็เจอหลุมฝังศพร่วมกับกองมโหระทึกแล้วก็หลุมฝังศพก็มีสถานะเป็นชนชั้นสูงอีกมีทองคำประดับร่างกายรวมทั้งมีลักษณะการฝังที่พิเศษคือมีโลหะสำริดครอบศีรษะแล้วก็ฝังซ้อนทับๆกันอีกมันเป็นการเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องเล่าของสุวรรณภูมิถึงคนแรกเริ่มที่เข้ามาปรากฏอยู่ในดินแดนไทยเราก่อนที่จะเข้าสู่ประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงในบ้านเราอ่ะ
0: อ
2: ันนี้คือแบบมันเป็นความภาคภูมิใจของชีวิตที่เป็นนักโบราณคดีแล้วก็ภาคภูมิใจของคนเมืองเพชรเพราะพี่ก็เป็นลูกเกิดเมืองเพชรด้วย
0: พี่ตกใจไหมคะว่าผืนนาของเรามีองค์เก่าแก่ขนาด
3: เราก็พอตกใจค่ะมันมีกระดูกมีอะไรเงี้ยก็เลยบอกน้องบีที่เป็นคนขุดบอกว่านี่ขุดขึ้นเลยนะอะไรเงี้ย
0: แล้ววันเนี้ยมันก็กลายเป็นสมบัติของชาติแล้ว
3: เรา
0: ภูมิใจไหมอย่างกรมศิลป์เขาก็ม
3: ี
0: การเยียวยาค่าเสียเวลาอะไรอย
3: ่
0: างเง
3: ี้
0: ย
3: ใช่ค่ะที่เราไม่ได้ทำนา
0: แล้วรู้สึกยังไงคะวันนี้หูนักข่าวคนรู้จักเพชรบุรีเรามากขึ้นด้วย
3: ก็ดีใจเพราะมันเป็นสมบัติของชาติ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ก็เต็มใจให้น้องเขาขุดบอกเขาก็บอกว่าเขาขุดอันนี้เสร็จแล้วเขาจะขอขุดดูฐานเจดีย์
0: เขาเจอด้วยเนาะเห็นบอกว่าเจอสมัยทวารวดีเลย
3: ใช่อันนั้นมันมีอิฐเยอะค่ะและนี้เขาก็จะขอขุดดูฐานเจดีย์ว่าเขาก่อตั้งยังไงอะไรเงี้ย

มาเพชรบุรีครั้งนี้นะคะถือว่าคุ้มค่ามากจริงๆค่ะตักพามาชมวัดวาอารามที่สวยงามและที่สำคัญนะคะการมาชมอารยธรรมโบราณดอนใหญ่ทองที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวเราจะได้รู้นะคะถึงรากต้นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยว่าเป็นมายังไงนะคะวันนี้ก็ถือว่าครบจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะฝากติดตามรายการสาธุกันทางช่อง9 Mcot HD เวลาดีๆแบบนี้หรือทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยติดแฮชแท็กสาธุกันค่ะส่วนสาธุกันสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชุติมาครับอ
0: าจารย์ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของเชิงการเมืองตอนนี้ค่ะดูความเคลื่อนไหวมันมีการเดินเกมทั้งในสภาแล้วก็นอกสภานะคะ
1: ต้องแยกกัน
0: ค่ะ
1: ต้องแยกกันคือถ้าในสภาเนี่ยก็อาจจะดูจากปรากฏการณ์ที่พรรคฝ่ายค้านขึ้นปงขึ้นป้ายอะไรประมาณนั้นนะก็พอเห็นนะว่า1จะเกี่ยวข้องกับวันที่14ซึ่งเป็นวันที่กกต.จะประชุมกันแล้วก็จะมีการตัดสินว่าไอ้เรื่องที่จะส่งเรื่องการไปยุ่งเกี่ยวกับการได้มาถึงสว.อะไรพวกน
0: ี
1: ้ผมไม่อยากใช้คำว่าหัวนะเอาว่าได้มาซึ่งสว.มันมีปัญหาก็จะเอาผิดใครแล้วก็ว่ากันไปอันนี้เราเดาทางไม่ได้ผมก็พยายามเช็คนะว่าจะเป็นรางวัลที่1หรือเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: ทางคนที่เขาพอรู้เรื่องเขาก็ไม่กล้าตอบผมก็เลยปล่อยให้วันที่14มีมติออกมาก็จบกันละกันอ
0: ืม14กันยายน
1: ใช่แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวจุดตัดเป็นตัวจุดตัดนะเป็นตัวจุดตัดจริงๆนะว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในสภาและนอกสภามันจะเดินยังไง
0: ค่ะ
1: ถ้านอกสภาเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวนะของทางบ้านพาทิตย
0: ์
1: ของคุณสนธิลิ้มทองคุณซึ่งก็บอกว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนรัฐบาลอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าก็จะเป็นประเด็นในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุนเทาแล้วก็การที่ประเทศมันไม่เป็นนิติรัฐอะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้ก็ว่ากัน
0: นะ
1: แต่กลุ่มคนที่เราเห็นหน้าเห็นตาที่แถลงข่าวก็ไม่ได้เป็นอะไรที่อยู่เหนือความคาดหมายนะส่วนจะประคองกระแสประเด็นไปยังไงอีกเรื่องนึงคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองนอกสภาเนี่ยมันจะต้องมีการคล้ายๆกับว่ามีประเด็นที่เป็นจุดหักเหกรณีของคุณของพันธมิตรเพื่อประชาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปทม.ห่วงเวลาปี48ต่อเนื่องกับปี49เนี่ยจุดตัดเนี่ยก็คือการที่คุณทักษิณเนี่ยขายหุ้นชินคอมแล้วก็ไปกันใหญ่นั้นก็แฮนเดิลไม่ได้จนต้องยุบสภาแล้วก็ไปต่อไม่ได้มีการทำรัฐประหารเนี่ยวันที่19กันยาปี2549ครบ20ปีพอดี
0: ค่ะ
1: นะกรณีของที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีทั้งรัฐบาลออกไปเพราะองค์กรอิสระแล้วก็มีทั้งทำรัฐประหารปี2557
0: ค่ะ
1: มีประเด็นอย่างนี้อันนี้คือการเมืองนอกสภาที่มันเชื่อมโยงซึ่งบางทีก็ไม่ได้นำไปสู่การรัฐประหารเสียทีเดียวแต่ว่านำไปสู่องค์กรอิสระตัดสินนะอันนี้มาสถานการณ์ปัจจุบันนะเราก็อาจจะดูในสภานิดหน่อยสภาตอนนี้มันพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็เท่าที่ดูบรรยากาศนะก็ถึงจะโต้เถียงกันยังไงอย่างที่ผมบอกว่าก็ลงมติตามกรรมาธิการเสียงข้างมากน
0: ะ
1: อย่างเมื่อวานมาตรา4ที่พูดกันแล้วก็มาตรา6งบกลางก็ลงมติอย่างที่เห็นนะก็มีอะไรกุ๊กกิ๊กนะก็คิดว่าอันนี้จบนะในแง่ของการผ่านงบประมาณรายจ่ายวันพรุ่งนี้ตอนประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มก็คงไม่มีปัญหาอะไร
0: อาจารย์คะอันนี้ก็คือวาระที่2กับวาระที่3เสร็จแล้วก็ค่อยส่งไปที
1: ่ที่วันที่10วันที่11
0: ก็ต่อเนื่องไปเลย
1: ต่อเนื่องกันไปแล้วก็หลังจากนั้นก็โปรเซสเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี2570ไม่มีอะไรติดขัดมองไปเลยว่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมตามเวลาที่มันเกิดขึ้น
0: ไทม์ไลน์ของงบประมาณเนี่ยมันก็คือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ถูกไหมคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองอ่ะจริงๆแล้วมันก็จะมี
1: วันนี้เนี่ยช่วงเสาร์อาทิตย์นี้กับวันจันทร
0: ์ใช่
1: คราวนี้วันจันทร์เนี่ยจุดตัดมันอย่างที่บอกอ่ะเป็นเรื่องของกกต.
0: ค่ะ
1: นะซึ่งก็ต้องก็อย่างที่บอกอ่ะถ้ามันไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยการออกมาให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินกับพิธีกรของไทย PBS จอบโจทย์เนี่ยซ
0: ึ่
1: งให้ดูนะเขาไปสัมภาษณ์ที่ทำเนียบนะเขาไม่ได้มาที่สตูเห็นไหม
0: ก็มีนัยยะสิอาจารย์บอกว่าเราต้องดูเรื่องของสถานที่
1: แต่ผมบอกอะถ้าจะสัมภาษณ์รัฐมนตรีนายกห้องนี้ผมไม่ไป
0: อ้าวเหรอ
1: ผมไม่ไปทำเนียบทำแนบอะไรกับใคร
0: ถ้าจะให้อาจารย์เป็นคนสัมภาษณ์ต้องมาที่รายการมาหูไว้หูเนาะโอเค
1: เพราะว่านายกทุกคนก็ให้เกียรติมาทั้งนั้น
0: ถ้าแบบว่าเขาเชิญไปที่ทำเนียบรัฐบาลบอก

0: ว่าเออติดภารกิจ
1: ไม่ไปผมบอกเลยผมไม่ไปแล้ว1สด
0: แบบเรียลไทม์เลย
1: เรียลไทม
0: ์โอเค
1: ไม่ใช่แบบว่าไปเทปแล้วก็มาแก้ไขกัน
0: แล้วปิดคอมเมนต์มั้ยเรา
1: ไม่ปิด
0: ไม่ปิด
1: โอเคไม่เป็นอันนี้ไม่ได้เป็นอันน
0: ี้แต่มีทุกยุคทุกสมัยที่นายกรัฐมนตรีจะต้องออกสื่อเพื่อเป็นการสื่อสารกับประชาชน
1: ไม่แต่ว่ามันเฉพาะหน้าไงคราวนี้จริงๆอ่ะท่านไปนอร์เวย์เมื่อคืนนี้
0: คือท่านเป็นผู้แทนพระองค์ค่ะไปร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์นอร์เวย์ค่ะ
1: ใช่ก็อันนี้ก็จะกลับมาวันที่11 12
0: อ
1: ันนี้ก็ว่าไป
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องในสภาเนี่ยเราก็ดูการลงมตินะแล้วก็ดูท่าทีอย่างวันนี้นักข่าวก็ไปเจอคุณธรรมนัสคุณธรรมนัสก็พูดชัดว่าเขายังเป็นเพื่อนกับคุณอนุทิน
0: ค่ะ
1: ส่วนการจะลงมติไอ้เรื่องการควบคุมไม่ประทับทาให้มาร่วมรัฐบาลมันยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกคือประเด็นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นการติดล็อก
0: ติดล็อกอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: เอางี้กลุ่มที่จะมีผลต่อการเมืองในสภามันมี3กลุ่มใหญ่1พรรคภูมิใจไทย
0: ค่ะ
1: เอาตัวเลขอ่ะ195เสียงเอาตัวเลขกลมๆแบบนี้นะ195เสียง2พรรคประชาชน120
0: ค่ะ
1: นะ3พรรคเพื่อไทย78ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด
0: ค่ะ
1: 78นะถ้าเกิดตัวเลขนะประมาณนี้นะแล้วก็4ก็พรรคกล้าทำ58ถูกไหม
0: ค่ะ
1: มันล็อก58เนี่ยก็จะเป็นตัวแปรแต่ว่ามันแปรไม่ได้ไงคือถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยเขา195เนี่ยเขาจับมือกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็เกินครึ่งอยู่ละ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นล็อกอยู
0: ่เขาก็ร่วมแล้วแต่
1: คราวนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาพรรคเพื่อไทยมาจับมือกับพรรคประชาชนก็ประมาณ200ก็ต้องหาได้อีก220เอาประชาธิปัตย์มาแต่ที่เหลือเนี่ยอีก30ไม่รู้จะหามาจากไหน
0: ม
1: ันก็ไปไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: เ
1: ออเอาคือจริงๆเอาผลการเลือกตั้งแล้วก็จำนวนส.ส.ปัจจุบันมานั่งเทียบเคียงดูเนี่ยนะส่วนมันจะมีการแตกยุบภายในพรรคแหละอันนั้นเป็นเรื่องที่โกลาหลเอาว่ากันตามหลักเป็นอย่างเงี้ยเพราะคุณต้องนอมินีคนชื่อเป็นนายกก็ต้องมีส.ส.เกินครึ่งในสภามันก็เป็นแบบ
0: แล้วตอนนี้พรรคกล้าทำเขาวางบทบาทของตัวเองยังไงเขาเป็นฝ่ายค้านรูปแบบไหนคะ
1: มันก็แกก็บอกไงบอกว่าเนี่ยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายบางเรื่องไม่ควรตีรัฐบาลก็ไม่สมควรสำคัญที่สุดรัฐบาลเพิ่งมาทำงานได้ไม่กี่เดือนก็ต้องให้โอกาสนะอันนี้การลงมติของพรรคกล้าทำเนี่ยก็อาจจะลงมติงดออกเสียงแล้วผมก็สังเกตดูดาวเดอะไลน์ที่ลงตามมาตราเนี่ยก็จำนวนหนึ่งก็งดออกเสียง
0: นี่คือสไตล์ของพรรคกล้าทำในโมเมนต์นี
1: ้ใช่คราวนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็บางอันก็เข้ากับพรรคประชาชนในการโหวตถ้าเกิดเข้ากับพรรคประชาชนรวมทั้งพรรคเล็กพรรคน้อยตัวเลขมันจะประมาณ150 150 151เนี่ยเป็นตัวเลขยืนพื้นของคนที่ไม่เห็นด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราดูตอนลงวาระ3นั่นแหละตัวเลขจริงวาระ3ที่จะลงมติวันพรุ่งนี้ตอนกลางคืน 3:00 กว่าๆเนี่ยตัวเลขรัฐบาลมีเท่าไหร่ตัวเลขของฝ่ายค้านของจริงมีเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: ตัวเลขของคนที่ยังไม่ค้านแล้วก็ยังไม่ร่วมมีเท่าไหร่เนี่ยประมาณ
0: แล้วมันจะไปต่างอะไรกับตอนลงมติของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้าน
1: ต่างกันต่างกันต่างกันต่างกัน
0: อาจารย์มองว่าต่างเหรอคะ
1: ต่างยังมีนัยยะสำคัญต่างๆอัน
0: น
1: ั้นมันไม่ได้มีข้อผูกพันอะไร
0: ค่ะ
1: แต่งบประมาณนี่มันไม่ใช่งบประมาณนี่สำคัญนะคราวนั้นก็ไทม์ไลน์ก็คือว่าถ้าอันนี้วันที่14ผ่านไปไม่มีอะไรตื่นเต้นเล้าใจก็จบ
0: คดีสวนะ
1: แล้วก็ไม่ใช่คดีจะเรียกว่าอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรก็ไม่รู้
0: ที่เขาเรียกกันนั่นแหละ
1: หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปดูวันที่28
0: กัน
1: ยี่แปดเนี่ยมันคือการเลือกตั้งเป็นโมฆะเรื่องไอ้เรื่อง QR code นั่นคือการเลือกตั้งเป็นโมฆะซึ่งเรายังไม่ต้องไปคิดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าผ่านการเลือกตั้งเป็นโมฆะไปก็จะต้องเป็นเรื่องของการไม่ไว้วางใจแต่จะไม่เกิดขึ้นในเดือนตุลาจะต้องเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาโอเคเพราะสภาเนี่ยมันจะอยู่ถึงเดือนกุมภาประชุมล็อตเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะสมัยที่สองเลยเนี่ยคือมันแล้วแต่มองอ่ะถ้ามองแบบตามข้อเท็จจริงไม่ได้มองแบบว่าอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเนี่ยนะก็ต้องเอาตัวเลขคณิตศาสตร์การเมืองมานั่งดูก็ต้องนั่งดูตัวเลขว่าใครมารวมกับใครได้
0: ก็ตั้งหลักจากตรงนั้น
1: ใช่เพราะจริงๆอ่ะฝ่ายค้ารวมกันได้ประมาณ200
0: ค่ะ
1: 220 200 200 200เต็มที่220เต็มที
0: ่อาจารย์แต่ในขณะเดียว
1: ไม่ใช่ฝ่ายค้าฝ่ายที่จะไม่ใช่พรรค

0: ภูมิใจคือจะถีบพรรคภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: มันก็ได้190กว่าแต่ที่เหลือมันไม่ได้รวมกันได้นะไอ้ที่เหลืออีก300กว่าคนเนี่ย310เนี่ยมันรวมมาได้จริงๆอ่ะประมาณ200กว่า
1: โอเคงั้นเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เลยค่ะอาจารย์ว่า
0: เขานี่เขารู้ไอ้พวกเล่นการพวกที่เป็นคนที่เขาคำนวณเขารู้อยู่แล้ว
1: มันยังไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรืออะไรที่
0: แต่มันก็จะสะท้อนผ่านว่าถ้าเกิดอำนาจของฝ่ายรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินภายใต้การกำกับดูแลของคุณเนวินพูดตรงๆแบบนี้ผมเป็นคนไม่ค่อยขี้ไม่อยากจะโกหกใครเอาว่าอันแบบนี้ก็แล้วกันนะแล้วพรรคเพื่อไทยแบบประเภทแบบว่ากินน้ำใต้ศอกแบบนี้สภาพการเป็นแบบนี
1: ้
0: เราก็ดูการแต่งตั้งมันก็เห็น
1: เอาวันนี้มีการแต่งตั้ง
0: วันนี้มีการแต่งตั้งก็ชัดเจนอ่ะกรณีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1: ค่ะ
0: เขาก็เด้งไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย
1: ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
0: ฝ่าย
1: ข้าราชการประจำบริหารอ
0: ันนี้ก็41
1: ก็อันนี้ก็จะเป็นสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: ใช่คือประเด็นก็คือว่าแกครบ4ปีมันต้องไปอยู่แล้วถ้าเกิดเขาไม่ต่ออายุให
1: ้
0: 4บวก1หรือ4บวก2ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่ก็ไปจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้เป็นแคนดิเดตประหลัดกระทรวงพลังงานแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเขาเลยไม่เอาคุณปั้นเนี่ยชื่อเล่นชื่อปั้น
1: ลูกคุณณัฐพลรังสิตพล
0: ลูกคุณสุขวิทย์รังสิตพลเนี่ยเขาไม่เอาไงซึ่งเราก็ไม่เข้าใจที่จริงพอไฟล์เขาทำงานได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคุณฉัตรธานนท์ที่มาจากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ไปเป็นปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงพลังงานซิยังมีคนพูดอะว่าเอออาจจะไม่ใช่ถนัดของไม่ใช่งานที่ถนัดด้วยซ้ำไปแต่ก็ช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วนะที่เหลือก็
1: เดี๋ยวแล้วใครอะจะไปเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแทนท่านล่ะคะอาจารย
0: ์อ้าวอันนี้ก็ไม่รู้เราก็ไม่เพราะ
1: ดูจากคำสัมภาษณ์ของคุณวรวุฒิ
0: ต้องอันนี้จบก่อนแล้วถึงจะมาเรื่องปลัดคนใหม่ก็ต้องมีโปรดเกล้าที่จะไปอยู่ตรงนู้นก่อนถึงจะตั้งปลัดคนใหม่ได้แล้วถึงจะขยับคนในเป็นอธิบดี
1: เท่าที่ฟังซุ้มเสียงของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาก็บอกว่าถ้าเป็นคนในของอุตสาหกรรม
0: อันนี้คือเขาสอนศีลไม่กินกันระหว่างปลัดกับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอ่ะ
1: โอเค
0: เออมันเกาเหลากันมานานจนมันเกาเหลากันจนเบื่อเน
1: ี่
0: ย
1: เออให้คุณผู้ชมไปอ่าน
0: คือท็อปเขาไม่ค่อยชอบแบบปะทะ
1: ที
0: ่เขียนไปท่าน
1: อาจารย์แต่ว่ามันยังมีตำแหน่งอื่นค่ะที่เป็นเรื่องของการ
0: แต่งตั้งก็จะมีการแต่งตั้งของกระทรวงพาณิชย์โยกย้ายนิดๆหน่อย
1: ๆอันนั้นเป็นสำลับเลยค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบาย
0: ไม่ต้องอธิบายคือไปติดตามเอง
1: โอเคแต่ว่านุ่นกลับมาตรงนี้ว่าในภาพรวมของการเมืองที่อาจารย์บอกว่ามันมีการเดินเกมทั้งในสภาและนอกสภานอกสภาเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยมันถือว่ามีน้ำหนักไหมคะ
0: คือต้องดูประเด็นเนี่ย
1: ก็ประเด็นนี้ยังไม่หนักพอหรอ
0: ไม่ถ้าดูก็ต้องดูไม่ประเด็นถ้าประเด็นเรื่องการตัดสินใจของกกต.เรื่องการได้มาซึ่งสว.ที่มีปัญหานะว่าจะส่งไปให้ศาลฎีกาดำเนินการหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้คนเคลื่อนไหวหลักเป็นพรรคประชาชน
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องอื่นความคนเคลื่อนไหวหลักเป็นอีกกลุ่มหนึ่งต้องแยกกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ฟังอ่ะคือจริงๆก็ต้องดูว่ามันก็ประเด็นมันจะประคับประคองไปถึงไหนแต่ผมพูดเป็นประเด็นอย่างนี้นะว่าอันนี้อาจจะไม่เห็นด้วยกับผมก็ได้นอกเหนือจากเรื่องที่มันตั้งเป็น3ป้อมอ่ะนะภูมิใจไทย195เพื่อไทยเท่าไหร่178อะไรเนี่ยแล้วก็ประชาชน120อะไรเนี่ยที่มันตั้งเป็นป้อมแบบนี้แล้วมันมีองค์ประกอบอื่นๆที่ทำให้ไม่สามารถจะไปรวมกันได้แม้แต่พรรคของพรรคกล้าทำที่มี58เนี่ยมันก็มีปัญหา
1: ค่ะ
0: ไอ้ทางนี้มันไม่เอาแต่ทางนี้ก็ไม่เอาเห็นไหม58ซึ่งมีจำนวนมากเนี่ยถ้าเอาก็ไปเป็นรัฐบาลแต่ตอนแรกแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะเขาไม่ถีบพรรคเพื่อไทยออกหรอกถูกไหมทางนี้ก็ไม่เอาเขาก็พูดกันทั้งสองพรรคทั้งพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคอะไรล่ะทั้งพรรคไอ้ประชาชนก็บอกไม่เอาก็ทำตรงนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วเอาก็ไม่มีเสถียรภาพอยู่เพราะมันจำนวนน้อยเกินเพราะฉะนั้นมันล็อกพอมันล็อกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยพอมันล็อกอย่างนี้ปั๊บการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตามปกติไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ก็ต้องไอ้นี่มันต้องรัฐบาลนี่มันก็ต้องเป็นไปแบบแทกเหงือกประหมอไปเรื่อยๆแบบ
1: คุกขักไหม
0: ไม่ก็แล้วแต่มองว่ะคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเรื่องไอ้เรื่องสว.เนี่ยมันเกิดขึ้นปี67ไอ้เรื่องเลือกตั้งนี่ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ไอ้เลือกสเลือกไอ้ข้าราชการกระทรวงแม้แต่เรื่องที่ให้มหาลัยนึงเป็นคนสอบ

0: ับแล้วเปลี่ยนอะไรเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโอ้โห2564 65อะไรพวกนั้นน่
1: ะ
0: ใช่ไหมคราวนี้มันจะมายึดโยงกับตรงนี้มันก็ยากอยู่นะตัวตนบุคคลอาจจะเกี่ยวข้องแต่ว่ามันคนละรัฐบาลกัน
1: แต่เขาก็มองว่าเป็นรัฐบาล
0: ก็แล้วแต่คือเวลาคนมองก็มองแบบนึงแต่ว่าข้อเท็จจริงเวลาที่เขาจะตัดสินเนี่ยมันก็ต้องมีบรรทัดฐานมีแนวมี reference ว่าเฮ้ยต่างกรรมต่างวาระหรือคนเดียวกันในเรื่องเดียวกันก็เหมือนกับคุณอภิปรายไม่ไว้วางใจอ่ะ
1: ค
0: ุณอภิปรายไม่วางใจการทำงานตอนนี
1: ้
0: ไปพูดตอนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เว้ยเออมันต้องเป็นรัฐบาลไม่ไว้วางใจสมัยนู้นดีกว่า
1: หยิบมาหน่อยหยิบมาหน่อย
0: ก็เข้าใจ
1: แต่เราจะเห็นอัตลักษณ์วาทะและการขยี้อ่ะอาจารย์
0: ก็ธรรมดาเป็นเรื่องปกติประเทศไทยแม่งก็อยู่แบบเนี้ยผมก็ขี้เกียจไปพูดอะไรมาก
1: ค่ะ
0: คือผมไปนิวซีแลนด์ผมไปต่างประเทศเขาไม่มานั่งคุยเรื่องการเมืองกันแบบนี
1: ้เอออาจารย์รู้ได้ยังไง
0: ที่ก็ผมอ่านหนังสือพิมพ์คุยกับคนเขาก็เอ้ยเขาไม่พูดกันแบบนี
1: ้โอ้วัดปฏิบัติในการที่อาจารย์ไปเที่ยวต่างประเทศในแต่ละครั้งนอกจากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วเนี่ยตอนตื่นเช้า
0: ผมอ่านหนังสือพิมพ์
1: ของถิ่นเขา
0: ท้องถิ่นนั้นเขาพูดกันเรื่องอะไรผมไปที่ควีนส์ทาวน์เขาพูดกันเรื่องอะไรเขาไม่ได้พูดกันเรื่องพวกนี
1: ้อ๋ออัปเดตของ
0: แต่เขาก็มีเรื่องการเมืองแต่ว่ามันไม่ได้มาเป็นมานั่งคุยกันแบบที่เราคุย
1: เราก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นไปซะทีเดียว
0: โอเคเอาเรื่องอื่นแล้วพอแล้ว
1: นอกเหนือจากนี้ค่ะมติครม.ยังมีเรื่อง
0: ที่
1: น่าสนใจค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคุยให้ฟังในเบรกหน้านะคะ
2: ซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ข้าวและยังกำลังเฮ็ดยัง
4: เคยไหมคิดถึงเสียงเพลงลูกทุ่งในวันหวานเพลงลูกกรุงสุดไพเราะบทเพลงที่เคยดังจากวิทยุคลอทุกความทรงจำวันนี้รวมทุกความรู้สึกไว้ในกล่องเพลงแกมมี่โกฮิตทั่วไทยคัดสรรเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงสุดคิดถึง
5: บ่แม่นผู้สาวรอเรียกตาม
4: สุดคุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท้แกรมมี่โกฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโทรเลยแกรมมี่โกกล่องเพลงฮิตทั่วไทยเพื่อนแท้ของเสียงเพลงเพื่อหัวใจชาวลูกทุ่งและลูกกรุงทุกดวงใช้งานง่ายแค่กดปุ่มก็ได้ฟังเพลงที่ชอบกับศิลปินคนโปรด
6: โทรหาแน่เด้อจำเบอร์โทรน้องได้บ่
7: กล่องเพลงนี้คือคุ้มแห้งนะคะฟ้าวๆด้วยค่ะพี่น้อง
8: โลโก้แกรมมี่โกรับประกันคุณภาพแน่นอน
9: คนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู
10: ่บทเพลงก็ยังฝังลึกอยู่ในหัวใจเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธาร
4: หมดเพลงช้าเพลงเร็วลูกทุ่งหรือลูกกรุงก็ครบจบในกล่องเพลงแกรมมี่โกฮิต

0: ุ้มกล่องเพลงลิขสิทธิ์แท็กแกรมมี่โกลด์ฮิตทั่วไทยราคาปกติ 1,990 บาทพิเศษเพียง990บาทโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: อันนี้สิน่าสนใจค่ะที่เป็นมติครม.ในวันนี้ค่ะอาจารย์คะอยากรู้ว่ามันคือตรงไหนด้วยแล้วประเทศไทยเรามีสตางค์ทำไมต้องเอาไปให้เขาด้วยนุ่นเชื่อว่ามีคนถามแบบนี้แน่นอนเลยเพราะว่าวันนี้ครม.ค่ะเขามีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับโครงการนี้ค่ะโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางสปป.ลาวค่ะ
2: เป็นเงินเท่าไหร่
1: เป็นเงิน 1,783 ล้านบาทโดยประมาณค่ะ
2: กี่ปี
1: กี่ปี
2: สิ้นสุดปีไหน72ไงเนี่ยไม่แน่ใจโอเคอันนี้ประเด็นเป็นอย่างงี
1: ้กรอบงบประมาณค่ะอาจารย์2,571ถึง2,574ระยะเวลา4ปีนะ
2: มันมีทั้งสร้างถนนแล้วก็สร้างสะพาน
1: ค่ะ
2: นะต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ไม่ใช่สะพานแบบสะพานมิตรภาพไทยลาวอย่างที่หนองคายเวียงจันทน์บึงกาฬอะไรนี้ไม่ใช่นะ
1: อ้าวไม่ใช่หรอคะ
2: คืออันเนี้ยเป็นสะพานที่อยู่ในดินแดนของสปป.ลาวคล้ายๆกับถ้าคุณไปปากเซจำปาสักอ่ะมันจะมีสะพานข้ามแม่น้ําโขงอ่ะ
1: ค่ะ
2: ตรงปากเซแต่ว่ามันอยู่ในดินแดนของลาวอันนี้เราก็รู้สึก

0: เรากับญี่ปุ่นไปร่วมกันสร้างให้กับเขาเพื่อที่ได้เชื่อมต่อแต่เราพอออกจากอุบลราชธานีไปดอนมดแดงใช่ไหมแล้วก็ต้องเข้าไปข้างในประเทศเขาก่อนถึงจะมีสะพานอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ต้องบอกว่าทางเหนือเนี่ยมันไม่มีสะพานเลย
1: ค่ะ

0: จะไปลาวเนี่ยถ้าไปทางข้างบนนะก็จะมีคือทางหนึ่งก็คือไปลงเชียงของเชียงรายล่องเรือมาอนั้นค้างคืนนะอีกอันนึงก็คือที่ห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติอันนี้ผมเคยไปมาแล้ว
1: จังหวัด
0: น่านอยู่ทางขวาสุดเลยของน่านจากตรงนั้นเนี่ยมันจะมีด่านไปแต่มันก็เข้าไปแล้วก็ต้องลงแพขนานยนต์เพื่อจะข้ามแม่น้ำโขงข้างใน
1: ค่ะ
0: อันนี้ที่เราจะทำเนี่ย
1: เขาจะทำหรือเราจะทำ
0: เราทำให้
1: เราทำไมเราต้องทำให้เขา
0: โอ้เหมือนกับเราคล้ายๆกับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านบางทีก็ต้องไปเหมือนกับญี่ปุ่นมาสร้างสนามอะไรถนนสะพานไทยดินแดงอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกัน
0: ค
1: ือ
0: ง่ายๆก็คือว่าทำให้เกิดบรรยากาศที่จะร่วมมือกัน
1: แต่สุดท้ายมันก็จะเชื่อมกัน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่มันก็จะเชื่อมกันนะเรากับลาวเนี่ยมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงมีความเชื่อมกันอันนี้เป็นการเชื่อมตอนบน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ตรงนั้นน่ะมันจะมีเดิมมันมีถนนอยู่แล้วนะถนนอยู่แล้วมันก็ไปจากห้วยโกนก็เมืองเงินหงสานะหงสาก็มาไซยบุรีอะไรพวกเนี้ยอ
1: าจารย์เดี๋ยวก่อนค่อยๆค่ะเอาจากฝั่งประเทศไทยก่อนจากฝั่งประเทศไทยตรงเนี้ยมันเป็นการเชื่อมกันถ้าเราดูที่จังหวัดน่าน
0: ก็คือห้วยโกน
1: ที่ห้วยโกน
0: ด่านห้วยโกนอ่ะด่านห้วยโกน
1: ค่ะ
0: ด่านห้วยโกนไปก็ไปเมืองเงินไปหงสานะไปหงสาเนี่ยแล้วมันทำถนนใหม
1: ่ค่ะ
0: นะหงสาเชียงแมนเนี่ยแล้วไปข้ามแม่น้ำโขงมันจะมีการสร้างสะพานตรงแม่น้ำโขงเนี่ยมาดูอีกอันนึงต้องดูอันนี้เนี่ยไอ้ถนนที่เข้ามาเนี่ยเราจะทำถนนใหม่นะถนนใหม่เนี่ยแล้วก็จะทำสะพานข้ามไอ้ตัวสะพานเนี่ยจะอยู่ทางเหนือของสนามบินนานาชาติหลวงพ่อบางเวลาเรานั่งเครื่องบินไปลงอ่ะแต่ตัวเมืองหลวงบางอยู่ข้างล่างนะในอยู่ข้างล่างที่เป็นลูกศรเนี่ยไอ้วัดเชียงทองไอ้วัดเชียงทองเนี่ยของหลวงพ่อบางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้โอเคนะเนี่ยเดิมเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของสปป.ลาว
1: เป้าหมายก็คือส่งเสริมเรื่องของการค้าการขนส่งเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างกัน
0: คืออันนี้มันจะสะดวก
1: ค่ะ
0: มันจะลดเวลามากเลยถ้าเกิดต้องไปนั่งแพขนานยนต์แล้วก็ต้องอ้อมไปอ้อมมานี่มันเป็นข้างบนเลยผมว่าเขาก็แฮปปี้เราก็แฮปปี
1: ้ค่ะ
0: ที่จะมีอะไรเพิ่มเติม
1: อ้าวแล้วอย่างเงี้ยเวลาเม็ดเงินนะโอเคเราตั้งเม็ดเงินแบบนี้แล้วเม็ดเงินนั้นมันมีอยู่แล้วหรือว่าเราต้องไปกู้อะคะอาจารย
0: ์ไม่ก็จัดสรรมามันมีหน่วยงานหน่วยนึงอะ
1: สปป.ค่ะตอนแรกนุ๊กก็ว่าเอ๊หน่วยงานเนี้ยคือหน่วยงานอะไรเวลาที่เขาเขียนข่าวอะค่ะหน่วยงานนี้คือสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะคะสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชน
0: อันนี้อยู่ในสังกัดของกระทรวงการคลังถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็ทำหลายอันที่ไปทำนี่ก็เหมือนกันที่ไปทำไอ้สตึงบทอะที่เราที่หนองอะไรนะ
1: หนองเอียดอะไร
0: นะหนองเอียดนะนั่นแหละที่กับ
1: ตรงสายแก้ว
0: นั่นทางเขมรนะก็มีคือเราก็มีอย่างนี้พม่าเราก็มี
1: ค
0: ืออันนี้เป็นเรื่องของคือมันก็เป็นแนวเดียวกันเหมือนญี่ปุ่นมาสร้างอะไรให้เราใช่ไหมเราก็ไปสร้างให้เขาอย่างเงี้ยก็ประมาณนี
1: ้
0: เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีส่วนใหญ่ก็จะไปช่วยหรือว่าไปประเทศที่ฐานะทางเศรษฐกิจด้อยกว่าก็ทำแบบน
1: ี้เราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะเพราะจริงๆแล้วอ่ะโครงการในด้านของการลงทุนก็มีเอกชนของเราไปลงทุนที่สปป.ลาวเหมือนกันและสปป.ลาวเองอ่ะเขาก็ตั้งหมุดหมายของเขาว่าจะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชีย
0: ก็มีส่วนนะแต่ว่าตรงนี้ถ้าพูดถึงตรงนี้เนี่ยที่หงสาเนี่ยเราก็มีโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสานะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ของบ้านปู
1: ่
0: ทำอยู่แล้วแต่เขาเงียบๆเขาไม่อยากพูดมากแล้วก็มีที่บริษัท CK Power ไปทำ
1: เขื่อน
0: สยบุรีทำโรงไฟฟ้าถึงตอนนี้ก็ใช้ไฟฟ้าจาก
1: พลังน้ำ
0: จากเขื่อนสยบุรีก็ใช้อยู
1: ่
0: แล้วที่กำลังสร้างอีกอันก็คือที่หลวงพระบางอันนั้นก็เหนือจากหลวงบางไปประมาณสัก25 กิโลน่าจะเหนือตรงสะพานนี้ไปอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เหนือสะพานนี้ไปอีกอันนั้นก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง
1: ค่ะ
0: อันนี้น่าจะประมาณสักปี72 72 71 72อ่ะประมาณ72อีกสัก3ปี2ปีครึ่งจากนี้ไป
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะทำให้การมันยังมีอย่างอื่นอีกนะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็มีเยอะที่เราไปทำอ่ะทั้งข้างบนข้างล่างมีเยอะ
1: อาจารย์ไหนๆอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทางฝั่งของสปป.ลาวด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ไฟฟ้าทั้งของเขาแล้วก็ของเราด้วยอยากชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องของแผน PDP 2026 เดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะ
0: ได้

0: ไปแล้วกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันและนี่คือช่วงเวลาสำคัญนั่นคือการจับรางวัลผู้โชคดีจากกิจกรรมซึ่งจัดเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาณบมจ.อสมท.สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปได้ทุกช่องทางของอสมท.
1: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวมีความสุขกังเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
2: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
1: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
2: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
1: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: จังประเทศไทยเรามีแผนยุทธศาสตร์หลายแผนมากเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นภาพรวมของประเทศเนี่ยมันใช่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไหมคะ
4: มันมีหลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแต่ว่าถ้าเป็นแผนเฉพาะมันยังมีอีกนะแผนเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าแผนเกี่ยวกับเรื่องการใช้แก๊สแผนเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ำมันแต่เราให้ความสนใจตอนนี้คือแผนการผลิตไฟฟ้า
3: ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026ค่ะ
4: Power Development Plan เนี่ยไอ้นี่มันจะมองไป20ปี2026 20ปีแต่ว่าปีหน้ามันก็มี27
3: ค่ะ
4: ก็บวก20มีการปรับเปลี่ยนแต่อันนี้มันเป็นแผนที่ต้องถือว่าเป็นจุดตัดสำคัญเพราะว่ามันมีหลายโจทย์นะมันมีเรื่องรถ EV มันมีเรื่อง data center
3: ค่ะ
4: มันมีว่าเราจะใช้พลังฟอสซิลคือมาจากถ่านหินมาจากก๊าซธรรมชาติเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เราจะใช้พลังลมเท่าไหร่พลังแสงอาทิตย์เท่าไหร่อะไรพวกนี้นะมันก็ตอนนี้คือเอาประมวลทั้งหมดเพื่อที่จะกำหนดว่าเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรนะแล้วก็เรื่องการที่จะเป็น net zero เป็นเรื่องคาร์บอนค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะนะเฉพาะเอกสารที่ไม่ใช่ตัวแผนนะเป็นเอกสารสรุปเพื่อที่จะไปแสดงความคิดเห็นซึ่งวันนี้มันมีการแสดงความคิดเห็นต่อแผนนี
3: ้
4: ม
3: ัน
4: ก็เป็นเรื่อง public hearing ก็ต้องดูว่าเขาจะปัจจุบันที่พูดกันเยอะๆว่าเรามี reserve ส่วนเกินเยอะสถานการณ์ตอนนี้มันพลิกกลับแล้วถ้าเกิดจะเอากันจริงๆที่จะมาใช้ไฟกันจริงๆเนี่ยไม่พอแต่ไม่พอก็ยังมีปัญหาว่าเขาก็ไม่ต้องการที่เป็นฟอสซิลเยอะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ถ้าเปิดจะเป็นรีนิวเอเบิลเป็นลมกับเป็นแสงอาทิตย์เนี่ยมันไม่มีความมันไม่เสถียรมันก็ต้องมีโรงไฟฟ้าที่เป็นแบ็กอัพโรงไฟฟ้าแบ็กอัพไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติยังมีต
3: ่อ
4: แต่ว่าเปอร์เซนต์เตจอาจจะลดลงและอาจจะต้องเสริมด้วยเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กSMR อีกด้วยแล้วยังต้องจัดระบบสายส่งอีกแบบนึงแล้วตอนนี้การซื้อขายไฟจะเปลี่ยนนะเช่นเป็น Direct PPP Direct PPA คนซื้อกับคนขายว่าโจ๊กกันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชาวบ้านที่ติดรูฟท็อปเอาขายคืนเป็นรถในบินมิเตอร์ลิงเลยคือตอนนี้มันต้องประมวลทั้งหมดเข้ามาซึ่งคือผมแนะนำนะว่าท่านใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยแปะเข้าไปตรงเนี้ย
3: สแกน
4: QR code แล้วท่านไปอ่านมันมีทั้งหมด52หน้ารายละเอียดยุบยับอ่
3: ะ
4: ซ
3: ึ่
4: งผมว่ามันยากเกินไปที่จะมาคุยในรายการแบบนี
3: ้
4: แต่ประเด็นก็คือว่า
3: เราอยากให้เห็นถึงความสำคัญ
4: อันนี้สำคัญ
3: ค่ะ
4: เพราะมันจะเป็นตัวกำหนดนะแล้วจะทำให้การพูดคุยเนี่ยเปลี่ยนถ้าเกิดว่าเราใช้พวกพลังสีเขียวเยอะจะเป็น renewable จะเป็นลมกับพระอาทิตย์เยอะเนี่ยมันก็ไปได้ นะเขาพูดถึงเป็นจำนวนเมกะวัตต์ที่จะทำด้วยซ้ำไปว่า
3: อาจารย์ช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่าร่าง PDP 2026เนี่ยค่ะมันใช้นานเนาะ2569ถึง2580
4: ไม่เขาปีหน้าก็ทำ27ไง

0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็เลื่อนไปทีละปีทีละป
1: ีทีนี้เขาวางกรอบเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานรวมกี่เมกะวัตต์นะคะ
0: ก็ที
1: ่50,000กว่า
0: 50,000ปัจจุบันเรามี50,000เพิ่มอีก50,000เป็นแสนหนึ่งนะ
1: แล้วพลังงานที่มีสัดส่วน
0: เขาบอกใช้โซลาร์ฟาร์มหรือโซลาร์เซลล์เนี่ย24,000เมกะวัตต
1: ์ไอ้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเหรอคะ
0: แล้วก็ระบบกักเก็บแบตเตอรี
1: ่
0: อันนี้ประมาณ 14,500 เมกะวัตต์ก็ยังใช้โรงไฟฟ้าแบบ
1: ก๊าซธรรมชาติ
0: 9,100 เมกะวัตต์พลังลม 2,700 อะไรเนี่ยแต่มันมีเป็นช้อยส์ไงมันมีทางเลือกเป็น4ทางไปดูเองเหอะผมขี้เกียจอธิบายมันซับซ้อนเกินอ่ะมันมาพูดแบบนี
1: ้เอาแค่ว่าประชาชนแ
0: ก้เอางี้ว่าตอนนี้เรื่องแผนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่กำลังจะทำแล้วก็จะกำหนดกรอบนะซึ่งจริงๆมันจะเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตไอ้เราผู้บริโภคไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวมากนะแต่ทิศทางมันเป็นแบบนั้นเขาก็เอาตัวเลขต่างๆมาผสมกันเอาเป็นว่าใครที่สนใจเนี่ยคุณเข้าไปที่กระทรวงพลังงานหรือไปกดอันเนี้ยเอามานั่งอ่านเอกสารประมาณ52หน้านี่ไม่ใช่ตัวแผนน
1: ะ
0: เป็นแค่ร่างสรุปก็ไปลองทำความเข้าใจกันก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนนะพอเวลามันออกมาแล้วเนี่ยมันต้องมานั่งอธิบายกันยกใหญ
1: ่อาจารย์แต่แผนเนี่ยก็ยังไม่เสร็จถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันน่ะเราพูดถึงเรื่องของยกตัวอย่างเช่น data center จริงๆทั้ง2 อย่างเนี่ยมันก็ต้องควบคู่กันไป
0: มันใช้ไฟไงEV มันก็ใช้ไฟ
1: ค่ะ
0: ม
1: ัน
0: ก็ต้องรถไฟฟ้าที่จะวิ่งก็ใช้ไฟรถไฟความเร็วสูงก็ใช้ไฟไอ้ไฟอยู่แล้วกับที่ใช้ไฟอุตสาหกรรมที่มันเป็นของใหม่อันเนี้ยมันต้องวางแผนแล้วเราวางแผนแล้วก็ต้องคำนึงถึงว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเรื่องเขาจะเก็บใครประเทศไหนปล่อยคาร์บอนมากเขาจะเก็บภาษีอย่างเงี้ยก็ต้องทำให้มันเหมาะกันแล้วไปตกลงกับเขาว่าเราจะ net zero ผลิตคาร์บอนเท่าไหร่แล้วก็จะมีตัวดูดเท่านั้นให้มันผสมกันมีเป้าหมาย net zero ปี2050พวกนี้มันอยู่ในทั้งหมดที่จะต้องทำนะแต่ว่ามันก็จะ down the line มาเป็นว่าโอเคโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจะทำกี่อันจะซื้อไฟจากเขื่อนพลังน้ำในลาวเท่าไหร่จะซื้อไฟจากใครเท่าไหร่จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินเท่าไหร
1: ่
0: ของเดิมที่มีจะเป็นยังไงจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังลมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่โรงไฟฟ้าโซลาร์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กไหมอะไรเงี้ยจะมีระบบกริดที่มันจะทำเป็นแบบอะไรที่มันโยกย้ายถ่ายเทระบบสายส่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่รายละเอียดแต่ละอันน่ะมันมาพูดตรงนี้ด้วยเวลาอย่างเงี้ยมันไม่มีประโยชน์มันทำไม่ได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าให้ท่านน่ะไปหาข้อมูลพื้นฐานตรงนี้ก่อน
1: แ
0: ล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดทีละอันแล้วกันอาจจะต้องเชิญปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่มานั่งคุยกับเรา
1: เพราะอะไรเพราะว่าท่านประเสริฐศรีสุขประเสริฐ
0: เขาเกษียณแล้วเขาเกษียณแล้วคนที่เป็นอย่างเงี้ยก็ถึงบอกว่าเอารอให้คนใหม่มาก่อนแล้วจริงๆอ่ะการทำความเข้าใจเนี่ยกับประชาชนนี่ก็เรื่องหนึ่งกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
1: ก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: ก็อีกเรื่องหนึ่งกับนักวิชาการที่เขามีความเห็นต่างก็อีกเรื่องนึงมันต้องมีหลายเวทีไม่ใช่เวทีเดียวเพราะมันเป็นเรื่องใหญ
1: ่ก็เหมือนกับโครงสร้างพวกน้ำมัน
0: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาแค่นี้แหละอย่าไปนั่นมาก
1: ได้ค่ะรวมไปถึงนะคะหลายอย่างเนี่ยมันยังไม่ครบสำรับค่ะแม้กระทั่งคณะกรรมการเรื่องของ Data Center เดี๋ยวค่อยติดตามไปแล้วกันนะคะวันนี้ได้กับของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7 นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข 30

0: พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
1: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์หมอแคนขั้นเทพไวรัลข้ามทวีปแชมป์โลกพ่อมดกลลวงตาเปิดของดีพัทลุงกระเป๋ากระจูดโกอินเตอร์และโชว์เนรมิตตู้เย็นสไตล์อีสานโบราณสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
2: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะล่มเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง9กด30
3: เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
4: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
3: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
4: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามจับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
3: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
5: ผมอยู่ในอุโมงค์ความร้อนเขาบอกว่า800ถึง 1,200 องศาเซลเซียสครับดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
6: ใช่ค่ะ
5: โอ้เขาได้
6: เฉพาะที่นี่ที่เดียวการลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะ
5: แข่งกับเวลา
6: ใช่
5: แข่งกับความร้อน
6: ใช่
7: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นาทีทางช่อง9กด30
8: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิลนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
9: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
8: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง9กด30

0: 7นาฬิกาตรงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่9ข่าวเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันพุธที่9กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับข่าวยามเช้ากันเช่นเคยค่ะ
0: ครับวันนี้เวทีสภาจะเป็นการประชุมงบประมาณปี70วาระ2วาระ3วันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นอะไรบ้างนะครับรวมทั้งความเคลื่อนไหวการเมืองนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปตอบโต้โพสต์หนึ่งค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันโพสต์ว่าอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับสำหรับประเด็นเรื่องของการเมืองเพราะว่าผลมติที่จะออกมาสำหรับเรื่องของพรบ.งบประมาณปรากฏว่ามีฝ่ายค้านใช่ไหมครับมีฝ่ายแค้นมีฝ่ายคอย
1: โอ้วันนี้มาครบเลยนะ
0: แล้วมีฝ่ายค้ำ
1: ค้ำอีกเหรอคะ
0: ค้ำรัฐบาลครับว่างบประมาณ